0: การนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การจัดตั้งธุรกิจการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไปจนถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดตั้ง PE Trust และ University Holding Consortium เป็นกลไกที่เป็น2กลไกสำคัญที่จะช่วยเติมเต็มระบบนิเวศดังกล่าวโดย University Holding Consortium จะช่วยเชื่อมศักยภาพของมหาวิทยาลัยและร่วมการพัฒนาธุรกิจจากการวิจัยที่มีศักยภาพขณะที่ PE Trust เติบกลไกกองทุนที่เป็นเงินทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจให้สามารถขยายการเติบโตได้ซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้งานวิจัยและนวัตกรรมไทยสามารถพัฒนาไปสู่ธุรกิจที่เติบโตแข่งขันได้และสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้านศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์อุดรขออภัยครับศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์อุรพีพัฒนพงศ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากลไกทั้งสองนี้จะเชื่อมโยงกับการที่ตลาดหลักทรัพย์ปรับเกณฑ์เปิดกว้างให้บริษัท New Economy ที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOIเข้าระดมทุนในตลาดทุนไทยได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นจึงเป็นการเชื่อมต่อเส้นทางการเติบโตของธุรกิจที่ครบวงจรตั้งแต่การบ่มเพาะในมหาวิทยาลัยการจัดตั้งบริษัทการเข้าถึงแหล่งเงินทุน PE Trust ไปจนถึงการเข้าจดทะเบียนในตลาดทุนได้ตามความพร้อมไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ Life Exchange ตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ
1: เตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโยกันนะคะความแปรปรวนของสภาพอากาศจากปรากฏการณ์เอลนีโยกำลังกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นค่ะทั้งปัญหาฝนไม่ตกตามฤดูกาลและภาวะฝนทิ้งช่วงส่งผลให้ต้นทุนการทำนาพุ่งสูงขึ้นเกือบ 20% จากค่าสูบน้ำและน้ำมันโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนอกเขตชลประทานหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรในพื้นที่จึงต้องเร่งปรับตัวและวางแผนรับมือติดตามจากรายงานรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโยค่ะ

0: จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 4.2 ล้านไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ทำนากว่า 2.4 ล้านไร่ซึ่งน้ำฝนมีความสำคัญต่อการเพาะปลูกแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกษตรกรต้องเผชิญกับฝนที่ไม่แน่นอนบางพื้นที่ฝนน้อยขณะที่บางช่วงมีฝนตกหนักส่งผลต่อการวางแผนการเพาะปลูกโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชนประทานและพื้นที่ดอนที่มีความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำสำหรับทำนานายประยูนพัฒน์ศรีศักดิ์นอกหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นระบุว่าสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนยังมีความไม่แน่นอนเกษตรกรจึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศและวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู
1: ่ปัญหาเกี่ยวกับเอลนีโญของจังหวัดขอนแก่นนะครับเรามีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 4.2 ล้านไร่นะครับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ทำนาทั้งหมดอยู่ 2.4 ล้านไร่ซึ่งก็มีความเสี่ยงทั้งอาจจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงหรืออาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมทั้ง2อย่างนี้ก็อาจจะสลับกันก็ได้นะครับยังสถานการณ์ทั่วไปยังไม่แน่นะครับเพราะว่าตอนนี้ปริมาณน้ำฝนค่อนข้างจะไม่เสถียรนะครับซึ่งยังมีปริมาณน้ำฝนน้อยในบางจุดครับพื้นที่ที่เสี่ยงที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ที่ทำนานะครับที่ในที่นอกเขตชนประทานและพื้นที่ดอนนะครับซึ่งปัญหาแหล่งน้ำอาจจะไม่พอเพียงในการปลูกข้าวในปีนี้ครับ
0: ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่สะท้อนปัญหาสำคัญว่าขณะนี้ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่คือฝนที่ไม่ตกตรงกับช่วงเวลาที่พืชต้องการเพราะหากฝนทิ้งช่วงต้นข้าวอาจขาดน้ำและเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ขณะที่การเตรียมน้ำสำรองก็ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นทั้งค่าน้ำมันค่าไถนาค่าปุ๋ยและค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำจากเดิมมีต้นทุนประมาณ 4,000 บาทต่อไร่เพิ่มขึ้นเกือบ 1,000 บาทหรือราวร้อยละ20
2: ก็มีผลกระทบครับเพราะว่าในช่วงที่เราปลูกข้าวอ่ะพอฝนมันขาดช่วงเนี่ยหญ้ามันจะขึ้นก็กระทบครับเพราะว่าเราต้องเสียทรัพยากรในการกำจัดหญ้ามากขึ้นที่นากับที่ไร่ผมเนี่ยก็จะมีบ่อบนดินกับน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินเนี่ยไม่มีผลกระทบครับยังสามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ส่วนน้ำบนดินเนี่ยเนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันน้อยกว่าปีที่แล้วมันก็เลยทำให้การกักเก็บน้ำเนี่ยได้น้อยกว่าทุกปีครับปีนี้ต้นทุนสูงขึ้นมาเยอะครับโดยเฉพาะน้ำมันรถไถซึ่งมันเพิ่มขึ้นเยอะอะนะครับแล้วก็ราคาปุ๋ยแล้วก็ปัจจัยการผลิตทั้งหลายเนี่ยมันก็จะขยับตัวราคาตามราคาน้ำมันก็จะทำให้จากเดิมเนี่ยผมปลูกข้าวด้วยต้นทุนประมาณ 4,000 กว่าบาทต่อไร่เนี่ยมันก็จะขยับขึ้นไปอีกประมาณเกือบ 1,000 บาท
0: เมื่อสภาพอากาศคาดเดาได้ยากขึ้นการปรับตัวจึงเป็นทางออกที่เกษตรกรเริ่มลงมือทำทั้งการวางแผนช่วงเวลาการปลูกการเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำและการเลือกพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อให้มีทางเลือกในช่วงที่น้ำไม่เพียงพอเช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบางรายที่ต้องปรับวิธีการเกษตรให้รอบคอบมากขึ้นโดยวางแผนการไถนาการเตรียมดินให้เหมาะกับช่วงเวลาปลูกรวมถึงเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำเพื่อเป็นทางเลือกหากต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งมากขึ้น
3: สภาวะอากาศที่แห้งแล้งมันก็เลยทำให้พืชผลที่เรามันเสียหายบางส่วนแล้วก็อย่างทำนาข้าวนะคะข้าวก็มีหญ้าแล้วก็บางส่วนมันรอน้ำฝนมันก็จะตายไปบางส่วนมันมีผลทำให้มีต้นทุนในการทำนาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเราก็ต้องสำรองเมล็ดพันธุ์บางส่วนไว้เพื่อที่จะซ่อมแซมข้าวหรือบางส่วนถ้าเป็นนาหว่านเราก็ต้องทำใหม่หว่านใหม่แล้วก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องการไถหรือว่าการกำจัดวัชพืชมากขึ้นค่ะ
4: ส่วนใหญ่พื้นที่ของเราพวกแม่น้ำชีพวกแม่น้ำมูลจะไม่ติดพวกแม่น้ำสายหลักค่ะส่วนมากจะเป็นบ่อน้ำแล้วก็เป็นน้ำบาดาลซะส่วนใหญ่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้น่าจะไม่เพียงพอกับการทำนาของเราปีนี้ค่ะ
5: ถามว่าเรื่องต้นทุนการผลิตนะครับผมการทำนาปีนี้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเยอะครับผมแต่เราก็มีขั้นตอนในการลดต้นทุนลงนิดนึงก็คือจากที่ว่าจะเป็นไถหรือปั่นกันหลายรอบก็ทำมาทำแค่รอบหนึ่งสองรอบก็คือให้จบไปในรอบเดียวเลยพยายามคำนวณเวลาว่าช่วงวันที่เท่าไหร่หรืออาทิตย์ไหนที่เหมาะสมในการหว่านในการหยอดในการดำแบบนี้เราก็จะทำในตอนนั้นเราจะไม่เสี่ยงเหมือนแต่ก่อนแล้วครับผม
0: สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนเกษตรกรผ่านเครือข่ายอาสาสมัครและส่งเสริมให้วางแผนการผลิตโดยเฉพาะการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตได้ทันท่วงที เอลนีโญอาจไม่ได้หมายถึงเพียงปัญหาภัยแล้งแต่คือความท้าทายทางสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและคาดเดาได้ยากฝนน้อยก็เสี่ยงขาดน้ำฝนมากก็เสี่ยงน้ำท่วมการเตรียมแหล่งน้ำลดต้นทุนปรับวิธีการผลิตและติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องทำคู่กันเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนและลดความเสี่ยงจากเอลนีโญให้ได้มากที่สุดทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน

0: วันนี้ตอนบนยังมีฝนตกหนักก่อนวันที่17ถึง20กันยายนนี้นะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอีกรอบพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระมัดระวังกันบ้างไปตรวจสอบในสถานีอากาศ NBT ครับ
1: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
2: วันนี้ร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้วันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจะยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่พื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่องต้องระวังฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและต้องเฝ้าระวังต่อค่ะตั้งแต่พรุ่งนี้17ถึง20กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจะมีฝนหนักถึงหนักมากชุดใหม่เข้ามาวันที่17กันยายนจะเริ่มมีฝนกระทบในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นตั้งแต่วันที่18กันยายนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบตามมาค่ะมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ตัวร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น17ถึง20กันยายนนี้ทะเลอันดามันจะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคำเตือนให้งดออกจากฝั่งค่ะส่วนของภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 70% ของพื้นที่ตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาและภูเก็ตทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
3: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Beep ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ Welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluwat. At the first unclosed conciliation meeting, Thailand is standing firm on its sovereignty over Koh Kut. It has also made clear that maritime boundaries must be settled before Thailand and Cambodia can discuss joint development of offshore resources. Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuongkhetkaew has reaffirmed Thailand's position at the first meeting of the Compulsory Conciliation Commission between Thailand and Cambodia under the UN Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, in Singapore. He said Thailand has a clear goal of finding a solution to maritime boundaries in the Gulf of Thailand, protecting its rights and allowing both countries to move forward as neighbors. He also accused Cambodia of using international law and international forums for its own interests and to criticize Thailand for domestic political purposes. The Deputy Prime Minister stressed that the process concerns only maritime boundaries and does not involve sovereignty over land territory. He reaffirmed that Kok Kut is not disputed and is fully under Thai sovereignty. Thailand also rejects Cambodia's 1972 continental shelf claim, saying it has no legal basis. On MOU 44, Deputy Prime Minister Sihasak rejected Cambodia's claim that Thailand's termination of the agreement led to the conciliation process. He said negotiations had taken place only twice in 25 years, and Thailand had proposed further talks before moving to conciliation, but Cambodia rejected the option.
5: So for Cambodia to claim that it had no other option but to initiate these proceedings after Thailand terminated the MOU was an outright distortion of the facts. Cambodia was indeed presented with an option, but Cambodia disregarded this option for reasons which we find difficult to comprehend. And let me be clear, this conciliation does not concern sovereignty over land, including the island of Kok Kut. Thailand rejects Cambodia's 1972 continental shelf claim, which is without legal basis.
4: After the meeting, Deputy Prime Minister Sihasak said the Cambodian side appeared caught off guard by Thailand's direct explanation. He said Cambodia's call for trust contrasted with its continued criticism of Thailand internationally. He added that Cambodia had focused on using offshore resources, while Thailand insists that maritime boundaries must first be clearly demarcated before joint development can be considered.
6: คือตามหลักแล้วกระบวนการเนี้ยหลักหน้าที่หลักเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือการแบ่งเขตทางทะเลแต่ถ้าที่สังเกตจากการนำเสนอของผู้เชี่ยวชาญกฎหมายต่างประเทศของเขานะเราก็เห็นชัดว่าเขาอยากจะเอาเรื่องของการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลเรื่องของการมี JDA แต่ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้มันควรจะมีการปรับปันเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนซะก่อนให้ถึงที่สุดแล้วเราก็จะรู้ว่าตรงไหนมันทับซ้อนนะครับตรงไหนที่เราควรจะมีการพัฒนาร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน์ใช่ไหมครับก็ตรงนี้เราก็บอกว่าไม่ได้สำหรับประเทศไทยแล้วเราขีดเส้นตายตรงนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของปักปันเขตแดนแล้วก็ขอยืนยันว่าไอ้เกาะขูดเนี่ยยังไงก็ตามมันก็คือของประเทศไทยไม่ว่าด้วยหลักกฎหมายทางทะเลเส้นเขตแดนทางทะเลนะครับแล้วก็รวมทั้งภายใต้สัญญาที่เรามีอยู่กับกัมพูชาซึ่งทำกันตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเพราะประเด็นเรื่องเกาะกูดเนี่ยไม่เกี่ยวเลยสองเราก็ยังเชื่อว่าการขีดเส้นต่างๆการอ้างสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับกฎหมายหลักกฎหมายทางทะเลนะครับครับก็คิดแต่ยังไงก็ตามนะครับประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการเนี้ยด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมนะครับเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์ถ้าเป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าร่วมกันเจรจาร่วมกันที่หาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
4: Thailand remains committed to the UNCLOS process. Further meetings are planned in The Hague in October, followed by talks in Singapore or another regional location. Turning to natural disaster, the government is introducing a new national disaster insurance scheme to help households recover faster from major natural disaster. The scheme will cover around 30 million homes against floods, storms, and earthquakes starting October 1st. Government spokesperson Ekapop Pienpiset says the cabinet has approved a national disaster insurance scheme covering around 30 million homes against floods, storms and earthquakes starting October 1st, 2026. Each household can receive up to 100,000 baht in compensation per disaster, subject to policy conditions. For floods, the initial payment is 10,000 baht with additional compensation of up to 90,000 baht. For storms and earthquakes, the initial payment is 5,000 baht with up to 95,000 baht in additional compensation. The scheme also provides 2 million baht in compensation for debts caused by these disasters. The cabinet has assigned the Budget Bureau to allocate funding under the approved framework. The Office of Insurance Commission, or OIC, and the Thai General Insurance Association will work to select qualified insurers and ensure claims can be paid promptly. The Department of Disaster Prevention and Mitigation, or DDPM, will manage the budget and payments to insurers under the approved rules. The Public Relations Department and China's Xinhua News Agency are sharing new ideas and technologies as AI rapidly transforms the way news is produced and delivered. The Public Relations Department, or PRD, and China's Xinhua News Agency have held a workshop and knowledge-sharing session on media and artificial intelligence. Li Suyang, Director of the Reform and Planning Department at the Secretariat of Xinhua News Agency, shared ideas on using technology and innovation to improve news production and information management. He highlighted various formats, including Q&A, charts, posters, animations, short videos, and field interviews to help the public understand information quickly and apply it in daily life. Meanwhile, Deputy Director of Xinhua's Research and Development Center, Li Xinze, introduced the Xinhua Data Center, which integrates information management and news operations, helping reduce duplication and improve efficiency. Xinhua has also developed more than 210 AI-powered media tools, supporting the entire news process from planning and scheduling to content production and real-time distribution. The workshop builds on cooperation between the PRD and Xinhua to improve news production and information management while helping both sides adapt to the changing digital media landscape. During this period, Hindus around the world celebrate Ganesh Chaturthi, a major festival honoring the birth of Lord Ganesha. In Thailand, the occasion is also drawing devotees to temples and shrines across the country to pay their respects and take part in traditional ceremonies. At Pranarai Maharaj Warawihan Temple in Nakhon Ratchasima Province, local residents and tourists have gathered to pay their respects to an ancient Ganesha statue believed to be more than 1,300 years old during the Ganesh Chaturthi festival. Many visitors brought flowers and offerings, seeking blessings for success in their careers, business, finances, and personal lives. The ancient Ganesha is an ancient stone sculpture enshrined alongside a statue of Vishnu at the Pranarai Shrine. It is regarded as a sacred artifact closely associated with this historic temple, dating back to the Ayutthaya period. Ganesh Chaturthi is an important Hindu festival celebrating the birth of Lord Ganesha, who is revered as the god of wisdom, success, and the remover of obstacles. The festival normally runs from August to September, with Thai devotees seek blessings from Ganesha for success, prosperity, and new beginnings. That wraps up our morning edition of NBT World Brief. For more stories, kindly scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Have a good day. สวัสดีค่ะ

0: ใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้แก๊สเทคงานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านแก๊สธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: ช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อนะคะเริ่มที่สถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงพุ่งสูงที่ฝรั่งเศสค่ะได้สร้างความเดือดร้อนแก่กลุ่มชาวประมงจนต้องพากันออกมารวมตัวประท้วงชาวฝรั่งเศสที่ประกอบอาชีพประมงพากันไปปิดล้อมคลังน้ำมันในเมืองฟอสซูแมร์ทางใต้ของฝรั่งเศสเพื่อประท้วงต่อสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์โดยผู้ประท้วงได้ปิดกั้นเส้นทางเข้าออกคลังน้ำมันอีกทั้งได้ก่อกองไฟขึ้นกลางถนนทำให้รถขนส่งน้ำมันกว่า50คันไม่สามารถเคลื่อนออกจากคลังได้เดือดร้อนตำรวจที่ต้องนำกำลังมาช่วยเปิดเส้นทางกลุ่มชาวประมงผู้ประท้วงได้ร้องขอเปิดการเจรจาตรงกับนางแคทเธอรีนชาโบรัฐมนตรีการประมงโดยต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือเรื่องต้นทุนการเดินเรือที่พุ่งสูงจนเกินรับไหวอันเนื่องมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่6ทำให้เวลานี้น้ำมันเบนซิน 95E10 ราคาพุ่งแตะ 2.11 ยูโรหรือกว่า80บาทต่อลิตรแล้วซึ่งเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บข้อมูลในปี2528ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลก็เพิ่มขึ้นไปถึง 2.29 ยูโรหรือประมาณ88บาทต่อลิตรโดยเป็นผลกระทบโดยตรงจากสงครามในตะวันออกกลางที่มีการปิดช่องแคบฮอร์โมซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบปริมาณ1ใน5ของโลกอย่างไรก็ตามรัฐบาลฝรั่งเศสยืนยันว่าปั๊มน้ำมัน 90% ทั่วประเทศยังมีน้ำมันให้บริการอยู่อย่างเพียงพอมีรายงานว่านอกจากการประท้วงของกลุ่มชาวฝรั่งเศสแล้วในช่วงนี้ยังมีการนัดหยุดงานประท้วงของแรงงานหลากหลายสาขาอาชีพด้วยโดยมีทั้งแรงงานภาคพลังงานบุคลากรในสถานศึกษารวมทั้งตำรวจที่ออกมาเรียกร้องขอขึ้นเงินเดือนและสวัสดิการ
3: การทำสงครามอิหร่านทำให้คลังอาวุธของสหรัฐร่อยหรอลงไปมากล่าสุดผู้ตรวจการทั่วไปของกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้รายงานผลการติดตามสงครามอิหร่านระหว่างวันที่1เมษายนถึงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาว่าได้ทำให้สหรัฐขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ขั้นสูงและเริ่มมีปัญหาเรื่องการจัดหาอาวุธเพิ่มเติมในรายงานยังได้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆอีกอาทิต้นทุนการทำสงครามครั้งนี้รวมถึงรายละเอียดการใช้ภาษีของชาวอเมริกันไปกับการทำสงครามนอกจากนี้ยังมีข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่อาคารและสิ่งปลูกสร้างหลายร้อยแห่งในฐานทัพสหรัฐที่อยู่ในคูเวตบาเรนกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตซาอุดิอาระเบียอิรักโอมานและจอร์แดนจากการโจมตีของอิหร่านอีกทั้งรายละเอียดของความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่อากาศยานรบซึ่งมีเครื่องบินรบและโดรนของสหรัฐอีกหลายลำส่วนมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สถานที่ทางการทูตของสหรัฐในอิรักคูเวตซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้นได้รายงานได้ระบุว่ามีสูงถึง184ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 6,130 ล้านบาทและมีการใช้งบประมาณเพิ่มอีก11ล้านดอลลาร์ไปกับค่าใช้จ่ายในการอพยพคนหนีภัยสงครามท่านี้นายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเคยแถลงต่อสภาคองเกรสว่าค่าใช้จ่ายในการทำสงครามกับอิหร่านอยู่ที่ประมาณ 37,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐนับถึงปลายเดือนกรกฎาคม
2: หน่วยกู้ภัยของอินโดนีเซียยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุเรือเฟอร์รี่ล่มในทะเลชวาที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่มาร่วมกันในภารกิจทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยยามฝั่งและทหารเรือรวมกว่า 1,100 นายพร้อมด้วยเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์10ลำและเรืออีก17ลำโดยภารกิจดำเนินไปท่ามกลางสภาพท้องทะเลที่มีคลื่นสูงราว 1.7 ถึง 2.5 เมตรทำให้การปฏิบัติงานยังต้องจำกัดอยู่เพียงแค่การค้นหาทางอากาศและบนผิวน้ำหากคลื่นลมสงบก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ประดาน้ำลงไปค้นหาใต้น้ำต่อไปด้วยคาดว่าผู้สูญหายบางส่วนจากทั้งหมด129คนอาจจะยังติดอยู่ในซากเรือที่หงายท้องอยู่กลางทะเลทั้งนี้เรือเฟอร์รี่ลำที่ประสบเหตุมีชื่อว่า Virgo Transport ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม243คนโดยเรือออกเดินทางมาจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกเพื่อไปยังเมืองบัญจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้แต่ว่าได้เกิดล่มลงในทะเลชวาห่างจากเมืองปลายทางประมาณ148กิโลเมตรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตแล้ว6คนและช่วยผู้รอดชีวิตได้อีก108คน
3: สภาพอากาศร้อนอบอ้าวเป็นปรากฏการณ์ในยุโรปทำให้การทำไร่องุ่นเพื่อการผลิตไวน์ในโปรตุเกสเปลี่ยนไปอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
4: สภาพอากาศร้อนอบอ้าวในช่วงฤดูร้อนในยุโรปที่ถึงระดับวิกฤตได้ทำให้ไร่องุ่นในโปรตุเกสต้องเปลี่ยนเวลาทำงานมาเป็นช่วงกลางคืนอย่างคนงานกลุ่มนี้พวกเขาต้องคาดไฟฉายไว้ที่ศีรษะเพราะกันไกลไปตัดองุ่นท่ามกลางความมืดซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยปกป้องพวกเขาจากความร้อนที่ปีนี้ทวีความรุนแรงและอบอ้าวอย่างที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนมาเรียแมนเดสวัย70ปีหนึ่งในคนงานในไร่บอกว่าตอนกลางคืนอากาศเย็นกว่ามากและการใช้ไฟฉายก็ช่วยให้เธอมองเห็นพวงองุ่นได้อย่างชัดเจนไม่ต่างอะไรกับการทำงานในเวลากลางวันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังส่งผลให้ช่วงเวลาที่

0: ที่ต้องเผชิญความร้อนจัดและภัยแล้งรุนแรงขึ้นและยาวนานขึ้นทั่วทวีปยุโรปโดยหน่วยงานเฝ้าติดตามสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรปรายงานว่ายุโรปตะวันตกต้องเผชิญกับฤดูร้อนที่อบอ้าวที่สุดในปีนี้และเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคือเดือนสิงหาคมที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ความร้อนที่แผดเผานี้บีบให้ภูมิภาคทางใต้ของทวีปซึ่งเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสสเปนอิตาลีและกรีซต้องปรับตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไร่แอดาเดดาแซวาสซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 2,100 ไร่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงลิสบอนราว150กิโลเมตรได้หันมาเก็บเกี่ยวองุ่นในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่ปีที่แล้วหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการทดลองงานมาตั้งแต่ปี 2,567 ในตอนแรกการปรับเปลี่ยนนี้ต้องเผชิญกับความลังเลใจจากคนงานประมาณ20คนซึ่งมีทั้งชาวโปรตุเกสโรมาเนียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ปัจจุบันคนงานเก็บเกี่ยวเริ่มทำใจยอมรับกับการทำงานตอนกลางคืนได้แล้วเนื่องจากอุณหภูมิที่เย็นลงช่วยให้งานที่ต้องใช้แรงกายนี้สามารถดำเนินไปได้อย่างทนทานมากขึ้นเรนาโต้เนเวสผู้อำนวยการฝ่ายผลิตของไร่องุ่นแห่งนี้กล่าวว่าการเก็บเกี่ยวยามค่ำคืนได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากช่วยให้คนงานไม่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนอบอ้าวถึง40องศาเซลเซียสในเวลากลางวันโดยการทำงานกลางคืนจะดีกว่าเมื่ออุณหภูมิลดลงมาอยู่ที่28องศาส่วนปีนี้การเก็บเกี่ยวเร็วขึ้นกว่าปกติถึง2สัปดาห์เพราะสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวมาไวกว่ากำหนดนอกจากนี้เขายังยกเลิกการถอนวัชพืชโคนต้นองุ่นอีกด้วยเพื่อให้วัชพืชเหล่านั้นช่วยปกคลุมและรักษาความชื้นในดินเอาไว้เนเวสยังบอกว่าการเปลี่ยนเวลามาเก็บองุ่นกลางคืนดีต่อการผลิตไวน์เพราะองุ่นที่ได้จะมีความสดใหม่ซึ่งช่วยชะลอการเริ่มต้นของกระบวนการหมักส่งผลให้สามารถตกตะกอนได้ดียิ่งขึ้นและสกัดกลิ่นหอมออกมาได้ดีกว่าเดิมเมื่อเก็บเกี่ยวองุ่นกลางคืนมาแล้วคนงานจะนำผลผลิตไปชะล้างทำความสะอาดจากนั้นจะนำไปคั้นน้ำและเริ่มขั้นตอนสู่กระบวนการหมักบ่มการเก็บเกี่ยวที่นำผลผลิตมาสู่กระบวนการบ่มในเวลากลางวันยังเป็นผลดีที่ทำให้โรงบ่มสามารถทำงานได้อย่างเต็มกำลังเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สามารถใช้พลังงานจากแผงโซลาร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหลายคนมองว่าสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวซึ่งไม่มีแนวโน้มที่จะลดความรุนแรงลงอาจทำให้วิถีชีวิตของคนงานไร่องุ่นเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นเกษตรกรรมภาคกลางวันก็จะกลายเป็นการเกษตรกลางคืนไปตลอดกาล
1: ได้เวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: นี้เตรียมเชียร์นักกีฬาต่อเนื่อง
2: ใช่ครับเช่นเกมวันนี้เดี๋ยวเชียร์ฟุตบอลชายแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงแข่งพร้อมกันด้วยนะ14นาฬิกา
3: ก็ถือว่าเป็นกีฬายอดนิยมทั้ง2ประเภทนะคะรักใครเชียร์ทีมไหนหรือจะดูสลับกันก็ได้
1: เปิด2จอเลย
3: เปิด2จอเลย
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: กีฬาวันนี้เริ่มมาที่ฟุตบอลอังกฤษนะครับเกมคาราบาวครับซึ่งอาร์เซนอลผลงานยังร้อนแรงตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาชนะทุกนัด
3: ค่ะยังไม่แพ้ใครแล้วยิงได้เยอะด้วยนะคะอันนี้เป็นฟุตบอลถ้วยนะคะ
2: คาราบาวครับรอบ3นะครับอิปสวิชเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลซึ่งทั้ง2ทีมมีการโรเตชันผู้เล่นจากเกมลีกนัดล่าสุดรวมกันเนี่ย19คนสองฝั่งนะ
3: ค่ะ
2: นะครับก็พักตัวหลักๆไปเกมนี้อาร์เซนอลขึ้นนำก่อนนะครับ 1-0 จากแม็กซ์ดาวแมนซึ่งเป็นเจ้าหนูวัย16ปีนะนะครับนาทีที่7แม็กซ์ดาวแมนทำประตูให้อาร์เซนอลขึ้นนำแล้วก็ลูก 2-0 เนี่ยเป็นทางโนนี่มาดูเอเก้ที่ยิงให้อาร์เซนอลนำเป็น 2-0 โอ้โหเปิดฤดูกาลมานับตั้งแต่คอมมูนิตี้ชิล
3: ใช่
2: ผลงานยอดเยี่ยม
3: ค่ะอาร์เซนอลยังครองเกมบุกได้มากกว่านะคะชื่อชั้นฝีมือเหนือกว่าชัดเจนนะคะแล้วก็หนีห่างไปเป็น3ประตูต่อ0จากแม็กดาวแมนอีกแล้ว
2: นี่ครับเจ้าหนูวัย16ปีเมื่อวานนี้อาร์เซนอลส่งดาวรุ่งจะมีอย่างแม็กดาวแมน16ปีนะมีมาลิสซอมอนอายุ17ปี
3: ค่ะนะคะนี่เป็นประตูที่2ของเจ้าตัวนะคะยิงได้นาทีที่47นาทีที่58อาร์เซนอลหนีห่างไปเป็น4-0ค่ะมิเกลเมริโนยิง1จ่าย1เกมนี้นะคะ
2: นํา4-0หลังจากนั้นอิปสวิชก็ทำประตูไล่ขึ้นมานะครับไล่ขึ้นมานาที62เป็นอานิสเมเมติที่ยิงเข้าไปแล้วก็ลูกที่2เนี่ยเป็นช่วงทดเวลา90+1จากซูบ้าอักปอม ก็จบเกมอาร์เซนอลบุกไปชนะได้
3: ใช่นะคะพยายามสู้เต็มที่แล้วนะคะได้คืนมา2 ประตูแต่ว่าก็ไล่ไม่ทัน

0: จริงๆนะคะก็เป็นชัยชนะของอาร์เซนอลค่ะก็ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบ4ต่อไปหรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายนะคะ
1: คุณจะเก่งทุกถ้วยไม่ได้นะจะไม่มีเพื่อนเล่นด้วยแล้วอาร์เซนอล
0: ฟอร์มเขากำลังร้อนแรงนะ
1: เดี๋ยวจบฤดูกาลไร้ไพ่ขึ้นมานี่โอ้โห
0: มีความเป็นไปได้นะคะซึ่งผลการจับสลากประกบคู่นะคะก็เดี๋ยวจะเกิดขึ้นในคืนวันนี้หลังเกมคู่ของแมนยูไนเต็ดกับไบรตันที่จะเจอกันในฟุตบอลคาราบาวครับนะคะ
1: ครับผลอื่นนะครับสำหรับรอบที่3ของคาราบาวครับมีปีเตอร์โบโรกับบาร์นสลีย์ในเวลาเสมอกัน 3-3 ดวลจุดโทษปีเตอร์โบโรชนะไป 7-6 แล้วก็มีเวสต์แฮมแพ้ฟูแลมไป 2-3 ลิเวอร์พูล
0: ค่ะ
1: ประกาศนะประกาศนะลิเวอร์พูล
0: ลิเวอร์พูลนะคะทำสงครามสัตว์ปีกกับท็อตแนมฮอตสเปอร์คู่นี้เจอกันบ่อยในฟุตบอลถ้วยนะคะแต่ว่ารอบนี้เจอกันเร็วหน่อยนะคะแล้วก็เป็นลิเวอร์พูลที่เก็บชัยชนะเหนือสเปอร์ไปได้3-1 ตอนนี้สถานการณ์ของสเปอร์ย่ำแย่เหลือเกินเพราะว่าในพรีเมียร์ลีกก็ยังไม่ชนะใครยิงประตูไม่ได้ด้วยแล้วก็มาแพ้เกมนี้ให้กับลิเวอร์พูลอีกนะคะลิเวอร์พูลก็จะเป็นหน้าเก่าเดิมๆที่ยิงได้นะคะอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์คนนี้กักโปแล้วก็เป็นโดมินิกสวอสไลน์นะคะก็เป็นลิเวอร์พูลผ่านเข้ารอบต่อไปนะคะแล้วก็เรดดิ้งค่ะแพ้เบรนท์ฟอร์ด1-2ค่ะ
1: ส่วนคืนนี้เดี๋ยวจะมีเอเวอร์ตันเจอกับวูฟม
0: ี
1: โคเวนทรีเจอกับแอสตันวิลล่าแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับไบรตันของตะแหลงเจอกันทีไรเนี่ยช่วงหลังเจอไบรตันนี่โดนตลอดนะ
0: นะคะทีนี้มาดูผลฟุตบอลโคปาอิตาเลียของอิตาลีในรอบ32ทีมกันบ้างนะคะเจนัวค่ะชนะซูติโร1-0นะคะฟิออเรนติน่าชนะปีซ่าได้3-0ค่ะ
1: ส่วนลาลิก้าสเปนนะครับเมื่อคืนนี้เรอัลมาดริดเจอกับเอลเช่ซึ่งเป็นทีมที่อยู่ท้ายตารางเกือบไม่ได้3แต้มมาได้ประตูชัยในช่วงทดเวลา90+1นะครับจากคาร์ลอสเอสปีทำให้มาดริดตอนนี้6นัดมี15คะแนนแต้มเท่ากับบาร์เซโลนาแต่ว่ามาดริดเตะมากกว่าอยู่1เกมนะครับส่วนเอลเช่อยู่อันดับสุดท้ายอันดับที่20 6นัดมี2คะแนนแล้วก็รายโยบายกาโนชนะเอสปันยอลไป 2-1 บายกาโนอยู่อันดับ12มี7คะแนนเอสปันยอลอยู่อันดับ8มี7คะแนนนะครับแล้วก็บาเลนเซียบุกไปชนะอาราเบสได้บาเลนเซียอยู่อันดับ17มี4คะแนนอาราเบสอยู่อันดับ4มีอยู่10คะแนนด้วยกัน
0: ไปดูกันที่เรื่องของบาร์เซโลนาค่ะล่าสุดนี่ก็มีการต่อสัญญาดาวรุ่งของทีมนะคะก็คือฮัมซาอับเดลคาริมกองหน้าชาวอียิปต์นะคะคือนี่คือการเซ็นสัญญาเพื่ออนาคตนะคะ
1: ก็ต่อสัญญาจนถึงปี2030นะครับแล้วก็มีการปรับปรุงเงื่อนไขของสัญญาให้ดีขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มค่าฉีกสัญญาให้สูงขึ้นด้วย
0: ใช่นะคะก็เซ็นมาถาวรจริงๆยืมตัวมาก่อนจากลีกซาอุดิอาระเบียนะคะแล้วก็ตัดสินใจเซ็นถาวรนะคะแล้วก็มาต่อสัญญาเพิ่มไปอีกนี่คือดาวรุ่งของอียิปต์วัย18ปีที่ว่ากันว่าจะขึ้นมาทดแทนถ้าในนามของทีมชาติเนี่ยก็คือทดแทนโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะคะแต่ว่าทางบาร์เซโลนาเนี่ยฮันซี่ฟลิกน่าจะมองเห็นอนาคตนะคะนี่ก็ฟอร์มการเล่นของเขายอดเยี่ยมในช่วงปรีซีซั่นของบาร์เซโลนาที่ผ่านมาค่ะ
1: บาซ่าเนี่ยนักเตะอายุน้อยๆเยอะมากนะครับอย่างเยมิลาเมาเนี่ย
0: ใช่ใช่นะคะ
1: เยมิลาเมานี่ก็อายุยังไม่ถึง20เลย
0: ใช่นะคะก็ในช่วงปรีซีซั่นเนี่ยอย่างที่บอกว่าขึ้นมาติดชุดใหญ่นะคะแล้วก็โชว์ผลงานยอดเยี่ยมยิงไปถึง4ประตูนะคะแล้วก็ในช่วงหลังๆเนี่ยตั้งแต่ย้ายทีมมาเนี่ยจากการลงสนามทั้งหมด11นัดเนี่ยเขายิงไปถึง6ประตูนะคะนี่ถือว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ในรอบ6เดือนของเขาเลยนะคะ
1: แต่ว่าทางฮันซี่ฟลิกเองก็ไม่กดดันนะไม
0: ่
1: ใช่ว่าต่อสัญญาแล้วจะจับเล่นเป็นตัวหลักยังค่อยๆให้พัฒนากันไปนะคร
0: ับ
1: เพราะว่ายังอายุน้อยอยู่ค่อยๆขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวไปจับใช้ความกดดันเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวนักเตะจะเสียสมาธิได
0: ้นะคะก็ต่อสัญญาไปจนถึงปี2030นะคะนี่คือว่าที่หมายเลข9แห่งอนาคตของบาร์เซโลนานะคะ
1: ครับมีข่าวของฟิลิเป้คูตินโญ่นะครับตอนนี้ตัดสินใจกลับมาเตะบอลอีกครั้งนะครับตอนแรกมีข่าวว่าจะพักการเล่นฟุตบอลไปหลังจากหมดสัญญากับทางวาสโกเดกาม่าเพราะว่าโดนเนม่าเพื่อนซีไปตื้ออยู่นานนะครับกลับมาเล่นกับเพื่อนมาอยู่ซานโตสด้วยกัน
0: อยากเล่นด้วยกัน
1: ตื้อแล้วตื้ออีกตอนแรกทางคูตินโญ่บอกว่าเราอยากขอพักก่อนอยากพักเพื่อการเล่นบอลหันมาดูแลสุขภาพแต่ว่าทางเนม่าก็ไม่ลดละความพยายามนะครับล่าสุดตัดสินใจเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับกลับมาเล่นก็ได้มาเล่นด้วยกันที่ซานโตส
0: ก็เล่นที่ซานโตสก็น่าจะพักได้นะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้เข้มข้นมาก
1: ก็เนม่าก็พักอยู่ยาวเลยเขาก็เก็บบ่อย
0: มาพักเหมือนเราสิเพื่อนอย่างนี้นะคะคือคู่นี้นี่เขาสนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะ

0: ือเขาเล่นทีมชาติบราซิลชุดเยาวชนด้วยกันมานะคะแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปแต่ละสโมสรอย่างคูตินโญ่เองเนี่ยก็ค้าแข่งอยู่กับทีมใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์มิลานลิเวอร์พูลนะคะย้ายไปบาร์เซโลน่าแล้วก็บาเยิร์นมิวนิกแอสตันวิลล่านะคะแล้วก็สโมสรล่าสุดที่เจ้าตัวเพิ่งจะประกาศเลิกเนี่ยก็คือวาสโกดากาม่านะคะเลิกเล่นไปเมื่อปี2024แล้วเนี่ยก็จะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งกับเพื่อนรัก
1: ครับนะครับก็ตัดสินใจที่จะกลับไปเล่นฟุตบอลอีกทีนึงนะ
0: ตอ
1: นแรกเหมือนกับเปรย์เหมือนจะเลิกเล่นแล้วอะ
0: ใช่เพราะว่าด้วยวัยก็34ปีแล้วนะคะ
1: แต่ว่าความเก่ายังได้อยู
0: ่ใช
1: ่นะครับกลับมาเล่นกับเพื่อนรักขณะที่ทีมฟุตบอลทีมชาติเกาหลีใต้นะครับมีการแต่งตั้งเฮดโค้ชคนใหม่เป็นโค้ชสเปนอันนี้คือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการโรเบโตโมเรโนจะเข้ามารักษาการก่อน
0: นะ
1: มาเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราว
0: ก็มีการจริงๆมีการแต่งตั้งมาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่นี่ก็คือการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะก็คุมทีมชั่วคราวสัญญาเนี่ยจนถึงเดือนพฤศจิกายนในปีนี้แต่คาดการว่าก็น่าจะคุมทีมยาวๆไปจนถึงช่วงเอเชียนคัพในมกราคมปีหน้าแล้วก็น่าจะดูผลงานกันอีกครั้งนึงในช่วงนั้นนะคะ
1: ซึ่งเจ้าตัวเองก็ได้ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวก่อนหน้านี้นะครับเรื่องการใช้ AI ในการช่วยวางแผนสมัยคุมสโมสรโซชิในลีกของรัสเซียยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวปลอมข่าวเท็จ
0: นะคะแต่ว่าโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักก่อนหน้านี้บอกว่าเนี่ยเขาชอบใช้ AI ในการประมวลผลในการแบบคุมทีมนะคะ
1: คือบางทีเขาเอามาเป็นข้อมูลไงนะครับส่วนการแก้เกมอะไรต่างๆเขาก็ต้องคิดเองแหละ
0: นะคะแล้วเขาก็ปฏิเสธที่จะพูดถึงอดีตกุนซือของเกาหลีใต้อย่างฮงยองโวด้วยนะคะที่คุมทีมเกาหลีใต้ตกรอบแรกของฟุตบอลโลก2026โดยเจ้าตัวบอกว่าขอเคารพเพื่อนร่วมอาชีพขอไม่พูดถึงนะคะ
1: ก็ถือว่ามีสริปอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ก็สำหรับนัดแรกในการคุมทีมชาติเกาหลีใต้นะครับจากทั้งหมด6นัดเนี่ยจะเป็นเกมอุ่นเครื่องพบกับเอกวาดอร์วันที่24กันยายนนี้ก็จะมีซอนฮังมินเป็นกัปตันทีมเหมือนเดิม
0: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีกับอุรุกวัยแล้วก็เวเนซุเอลาด้วยนะคะแล้วก็จะมีน่าจะมีอีกสัก2นัดถ้าเกาหลีอยากจะประกาศออกมาในท้ายที่สุดเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเตรียมทีมก่อนลุยเอเชียนคัพ2027ที่ซาอุดิอาระเบียในช่วงมกราคมปีหน้านี่เคยคุมทีมชาติสเปนชุดใหญ่ชั่วคราวด้วยนะคะในช่วงที่ลุยส์เอลิเก้ตอนนั้นลาพักด้วย
1: ครับขณะที่สหพันธ์ฟุตบอลของโคลอมเบียนะครับมีการประกาศนำรายได้จากการขายตั๋วแมตช์อุ่นเครื่องไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวด้วย
0: ค่ะสหพันธ์ฟุตบอลโคลอมเบียหรือว่า FCF นะคะมีการประกาศนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องที่จะพบกับทีมชาติชิลีที่เมืองกาลินะคะในวันที่13พฤศจิกายนนี้ก็จะไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ริกเตอร์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นใกล้กับเมืองซานโฮเซเดลปาม่าในจังหวัดโชโกทางตะวันตกของประเทศนะคะก็แรงสั่นสะเทือนเนี่ยส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเมืองกาลีด้วยนะคะ
1: การแข่งขันนัดนี้ยังถือเป็นการกลับมาลงเล่นที่เมืองกาลีของทีมชาติโคลอมเบียชุดใหญ่ในรอบหลายปีนะครับโดยอเลฮันโดรเอเดร์นายกเทศมนตรีเมืองกาลีบอกว่าทีมชาติชุดใหญ่ลงเล่นที่สนามปาสกัวเกเรโรในเมืองนี้ครั้งสุดท้ายย้อนไปปี1994นู่นเลย
0: นะคะจากนั้นสหพันธ์ฟุตบอลโคลอมเบียก็ยังได้ประกาศแผนการสร้างศูนย์ฝึกนักกีฬาแห่งใหม่ในเมืองกาลีด้วยนะคะหลังจากได้รับการส่งมอบพื้นที่ขนาด 6.5 เฮกตาร์หรือว่าราว40ไร่เป็นที่เรียบร้อยค่ะ
1: ไปดูข่าวที่เป็นกระแสต่อนักกีฬาหญิงทั่วโลกนะครับที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันหลังจากที่ดาราดังซิดนีย์สวินนี่ถ่ายแบบเซ็กซี่ให้กับบริษัทไทยผลกีฬาทำให้นักกีฬาหญิงทั่วโลกเนี่ยออกมาวิจารณ์เยอะเลย
0: ใช่แต่ว่าวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบด้วยนะคะเป็นการแสดงความคิดเห็นต่อซิดนีย์สวินนี่คนนี้นะคะคือเธอถ่ายแบบโฆษณาให้กับโนวิกแพลตฟอร์มคาดการผลการแข่งขันกีฬานะคะก็ต้องคือเราไม่สามารถตัดภาพออกมาให้ดูทั้งหมดได้
1: ตัดต่อพยายามหาภาพที่ออนแอร์ได
0: ้ที่สุภาพที่สุดนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาพมันค่อนข้างที่จะวาบวิวเลยทีเดียวนะคะคือเธอเนี่ยมีการเปลื้องผ้าถ่ายภาพร่วมกับ อุปกรณ์กีฬาต่างๆทั้งลูกฟุตบอลห่วงบาสเกตบอลไม้ฮอกกี้นะคะแล้วภาพที่ออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นไวรัลมากๆเพราะว่าผู้ชมดูถึง22ล้านวิวภายใน2วันแรกด้วยนะคะ
1: ทำให้นักกีฬาหญิงหลายๆคนเนี่ยออกมาวิจารณ์นะครับบอกว่าเป็นการลดทอนคุณค่าของผู้หญิงกับกีฬาด้วยการขายเรื่องทางเพศก็จะมีอย่างเอมี่ฮันต์นักวิ่งสาวแชมป์ยุโรปจากสหราชอาณาจักรนะครับได้อันดับ4วิ่ง200เมตรหญิงกรีฑานานาชาติ World Athletic ก็บอกว่าการเป็นผู้หญิงในโลกกีฬาไม่ใช่เรื่องสวยงามไม่ใช่ความหรูหราไม่ใช่ความเซ็กซี่แม้มันไม่สมบูรณ์แบบนักแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทำแบบนี
0: ้ถูกต้องนะคะขณะที่จักรยานสาวสหราชอาณาจักรดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกก็คือโซฟีเคปเวลนะคะก็โพสต์ด้วยค่ะบอกว่าลองนึกภาพโลกที่นำการนำเสนอภาพลักษณ์ของผู้หญิงในวงการกีฬาในเชิงเพศมันไม่ใช่รูปแบบที่ได้รับความนิยมมากนักหมายถึงว่าถ้าไม่ใช่ดาราเอานักกีฬามาโพสต์ในเรื่องเพศเนี่ยไม่น่าจะได้รับความนิยมนะคะ
1: แล้วก็มีอย่างนักว่ายน้ำทีมชาติออสเตรเลียเจ้าของ4เหรียญทองโอลิมปิกอย่างอาทิอาเน่ทิตมัสนะครับบอกว่าเป็นการตบหน้าผู้หญิงทุกคนที่ทุ่มเทชีวิตเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้สมบูรณ์แบบที่สุดก็จะเราจะใช้ชีวิตในโลกที่ยังหากินกับเรือนร่างผู้หญิงและการขายเรื่องทางเพศในกีฬาหญิงได้อย่างไร
0: นะคะก็เป็นความคิดเห็นของนักกีฬาผู้หญิงนะคะที่ประสบความสำเร็จด้วยหยัดเหงื่อแรงกายฝึกซ้อมมาเป็นอย่างหนักนะคะก็ไม่เห็นด้วยกับการโฆษณาในเชิงนี้นะคะนอกเหนือจากสวินนี่เนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็มีนักกีฬาชื่อดังหลายคนนะคะทั้งหญิงแล้วก็ชายเนี่ยก็เคยออกมาถ่ายแบบในรูปแบบวาบวิวด้วยก่อนหน้านี้ก็จะมีอย่างเซเลน่าวิลเลียมนะคะเมแกนราปิโน่นักเตะชาวอเมริกันแล้วก็สุบัตินักบาสเกตบอลก็เคยออกมาถ่ายเพื่อสร้างกระแสด้วยนะคะ
1: มาดูการแข่งขันฟุตบอลระดับสโมสรเอเชียนะครับ AFC Champions League Elite บุรีรัมย์เจอกับยาโฮตะรุนทักซิมอีกแล้วเจอกันบ่อยเหลือเกินนะครับช่วง 2-3 ปีหลังนี่เป็นรอบลีกสเตจนัดแรกโซนตะวันออกแข่งที่บ้านของยาโฮตะรุนทักซิมนะครับจากมาเลเซียบุรีรัมย์ไปเยือนตัวแทนจากไทยลีกของเราเป็นเจ้าบ้านขึ้นนำก่อน 1-0 นะครับตั้งแต่นาที26จากการยิงของออสการ์อาริบัสนำก่อน 1-0 ถัดมานาที43ครับเป็นดัลลาเบนเดสยกบอลเข้ามาในเขตโทษแล้วก็เป็นสเตฟานชิมเมอร์ยิงให้บุรีรัมย์ตีเสมอ 1-1จากนั้นครึ่งหลังนาที57บุรีรัมย์เหลือ10คนนะครับเคนเดดดูกอลไปทำฟาวนาโชเมนเดสโดนเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไป
0: ก็เป็นเกมค่อนข้างเดือดนะคะแล้วก็นาทีที่83ค่ะบุรีรัมย์เสียจุดโทษด้วยนะคะเอดูอาโดมานซ่าไปทำฟาวอาลิฟไอมานนะคะในกรอบเขตโทษค่ะ
1: โอ้โหแต่ติดเซฟนิวเอทริดครับ
0: ในคนนี
1: ้โอ้โหลูกนี้สุดยอด
0: ช่วยทีมไว้มหาศาลเลยเมื่อคืนนี้นะคะ
1: ครับแล้วก็ช่วงทดเวลาเนี่ยทางเอ็ดดี้อิสราฟิลอฟเจตนาไปเล่นนอกเกมใส่อเล็กซานดรูทูโดรีโดนใบแดงไล่ออกไปทำให้เหลือผู้เล่น10คนเท่ากันนะครับ
0: จากนั้นไม่มีสกอร์เพิ่มนะคะแม้ว่าจะเสมอกัน1ประตูต่อ1แต่ว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างดุเดือดแล้วก็ดูสนุกด้วยนะคะก็แบ่งกันไปทีมละ1แต้มถือว่าบุรีรัมย์ไม่เสียหายเพราะว่าเล่นในบ้านของยะโฮด้วยนะคะส่วนอีกคู่ค่ะราชบุรีสเตเดียมนะคะราชันมังกรราชบุรี FC ค่ะเป็นอีก1ทีมไทยลีกนะคะที่ได้มาเล่นฟุตบอลถ้วยใบนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะ
1: ครับก็เจอเซี่ยงไฮ้พอร์ตจากไชนีสซูเปอร์ลีกเกมนี้ทีมเยือนเด็ดขาดมากนะครับครึ่งแรกนำก่อน 3-0 เลยได้ประตูจากปรินซ์อัมเปมยิงแฮตทริกนาที31นาที36แล้วก็ช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนาทีที่45+1เชียงไฮ้พอร์ตครึ่งแรกนำ 3-0 นะโอ้โหนะครับปิดสกอร์คมเหลือเกินนะนี่จังหวะได้ประตูของทางทีมเยือนครับนำห่างไป 3-0
0: ค่ะเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังนาทีที่51นะคะสถานการณ์ของราชบุรีแย่ลงไปอีกค่ะอู่เล่ยกองหน้าชาวจีนมายิงให้ทีมจากจีนเนี่ยทิ้งห่างไปเป็น4ประตูต่อ0นะ
1: 40นาที51แต่ว่าราชบุรีก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับเร่งเครื่องมีจังหวะที่มาร์ตินเอ็นจีว่านะครับยิงคนเดียว2ประตูนาที71นี่ไล่ขึ้นมาแล้ว
0: ค่ะ
1: 1-4แล้วก็นาที84ก็ยิงไล่ขึ้นมาอีกนะครับทำให้ทีมไล่มาเป็น2-4นี่ลูกที่2ของราชบุรีครับจากลูกเตะมุมมงกดลงพื้นเข้าไป
0: ค่ะ
1: แล้วก็นาที86เป็นคาเม่เกรายิงให้เซี่ยงไฮ้หนีไปเป็น5-2โอ้โหนี่ทีมเยือนนะ
0: ค่ะ
1: บุกมายิงกระจายเลยโอ้ยิงนี่สวยเล่นทาง
0: ราชบุรีไม่ยอมแพ้จริงๆนะคะแม้ว่าจะอยู่ในช่วงท้ายเกมแล้วแต่ว่าก็มายิงคืนได้อีก2ประตูนะคะจากมาร์ตินเอ็นจิว่านี่คือการทำแฮตทริกเหมือนกันนะคะก็ยิงได้ในช่วง90+5แล้วก็เอกนิษฐ์ปัญญามาบวกเพิ่มอีก1นาทีถัดมาค่ะ

0: นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทางเซี่ยงไฮ้พอร์ตได้เลโอนาร์โดนะครับยิงปิดท้ายให้เซี่ยงไฮ้พอร์ตบุกมาชนะราชบุรีไป6ประตูต่อ4นะครับดีเป็นจังหวะที่ทำประตูไล่ขึ้นมานะนะครับมีจังหวะยิงไล่ขึ้นมา
1: โอ้เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ดูสนุกโดยเฉพาะช่วงทดเวลาบาดเจ็บท้ายเกมนะคะยิงกันเพิ่มอีก3ประตูเลยเกมนี้ยิงกัน10ประตูเลยนะคะ
0: สกอร์จบที่6ต่อ4
1: ค่ะ
0: แล้วก็ดูฟุตซอล
1: ใช่ก็เป็นเซี่ยงไฮ้พอร์ตนะคะที่บุกมาเอาชนะราชบุรี FC ไปได้6ประตูต่อ4นะคะ
0: ครับไปดูการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้มีฟุตบอลชายเกมระหว่างอุซเบกิสถานเจอกับฟิลิปปินส์ฟุตบอลชายเริ่มแข่งขันแล้วนะครับนี่เป็นรอบแบ่งกลุ่ม4นัดแรกแข่งกันที่เมืองนาโกย่าที่ญี่ปุ่นอุซเบกิสถานในชุดสีขาวเจอกับฟิลิปปินส์ครึ่งแรกนาทีที่30ครับอุซเบกิสถานขึ้นนำก่อนจากมูคัมมาดาลีอูรินโบเยฟ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ครึ่งหลังนาที48สถานการณ์ของฟิลิปปินส์เสียเปรียบหนักขึ้นโดนใบแดงไล่ออกจากสนามนะครับทำให้เหลือผู้เล่น10คนนาทีที่60อุซเบกิสถานหนีเป็น 2-0 จากซาอิดอูมาคอนซาอิดูรุนลาเยฟชื่อยาวเหลือเกิน
1: ค่ะถัดมา2นาทีนะคะฟิลิปปินส์อาศัยจังหวะส่วนกลับแล้วก็ได้ประตูตีไข่แตกมาบ้างนะคะ1ประตูต่อ2จากมาตินเมริโน่ค่ะ
0: ครับแล้วก็อุซเบกิสถานที่มีผู้เล่นมากกว่านะครับได้อีก3ประตูจากซาอิดอูมาคอนซาอิดนูรุนลาเยฟเป็นประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้นะครับนาที71แล้วก็มีรูซิบอยฟายซุนลาเยฟยิงนาที73ปิดท้ายที่มูคัมเมดาลีเรอิมอฟนาทีที่88
1: ค่ะก็จบเกมนะคะเป็นอุซเบกิสถานที่ถล่มฟิลิปปินส์ไปขาดลอยเลยค่ะ5ประตูต่อ1ประเดิมเก็บ3คะแนนแรกนะคะในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้ได้ค่ะ
0: ขณะที่ทีมชาติไทยวันนี้จะลงสนามแล้วสำหรับทีมฟุตบอลชายนะครับเจอกับคีร์กิสถานเตะกัน14นาฬิกา
1: ใช่วันนี้บ่าย2นะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็กำลังทบเมื่อวานนี้ทบทวนแท็กติกต่างๆแล้วก็มีนักกีฬาที่เดินทางไปสมทบก็คือยศกรบูรพานะคะเพิ่งจะบินไปเพราะว่าช่วยต้นสังกัดอย่างชลบุรีนะคะแล้วก็รวมถึงธนาวุฒิโพชัยค่ะของ SC สกามิฮาระนะคะก็เดินทางไปสมทบลงฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ก็ช่วงฝึกซ้อมเมื่อวานนี้นะคะมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนทาคิวะเอลิเมนทารีเข้าร่วมชมให้กำลังใจด้วยนะ
0: ครับก็จะเตะกันเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับก็เชียร์กันทั้งฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิง
1: ค่ะ
0: นะครับเวลาเดียวกันเปิด2จ
1: อ
0: คุณทวีปก็บอกแล้วจะเปิด2จอดูให้รู้เรื่องนะไม่ใช่ยศกรตบหัวเสาไม่เอานะนักบอลมารวมกัน
1: วันนี้ฟุตบอลเจอมองโกเลีย
2: ใช่ค่ะ
0: สลับกันนะ
1: เจอคีร์กิสถาน
3: วอลเลย์บอลเจอมองโกเลียเวลา 14:00 นพร้อมกันทั้งคู
1: ่
3: เชียร์ทั้งคู่
1: ค
3: ่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: มาเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพหุ่นยนต์ติดอาวุธซึ่งมีรูปทรงเป็นหุ่นยนต์สุนัขที่ได้รับการติดตั้งเครื่องยิงประเภทปืนกลเอาไว้ค่ะโดยจีนแนะนำออกมาโชว์ในงานแสดงยุทธภัณฑ์ที่กรุงปักกิ่งในอนาคตพวกมันก็จะสามารถออกรบแทนทหารได้ในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยค่ะ
4: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

ำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:15 นถึง 9:15 นช่วงที่2เวลา 11:00 น

0: 3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:10 นถึง 16:00 นช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นโดยจุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
3: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีเนโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

38ประการประการที่37มีจิตปราศจากกิเลสชำระจิตใจให้สะอาดจากความโลภความโกรธและความหลงด้วยการปฏิบัติธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ผมสัทธคุณดำเกลี้ยงนะครับข่าวแรกวันนี้เริ่มกันที่จังหวัดน่านนะครับทางจังหวัดออกคำสั่งห้ามเข้าพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาครับเพื่อความปลอดภัยหลังเกิดเหตุดินทรุดตัวและดินถล่มส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนหลายจุดเลยนะครับขณะที่ข้อมูลด้านธรณีวิทยาพบว่าพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอยู่ในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับปานกลางถึงระดับสูงครับสภาพดินทรุดตัวบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนหลายแห่งครับคุณผู้ชมทั้งอาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหารอาคารสหกรณ์ร้านค้าสระว่ายน้ำรวมถึงผนังคอนกรีตแตกร้าววิศวกรประเมินว่าอาคารบางส่วนอยู่ในจุดเสี่ยงและไม่มั่นคงครับทางโรงเรียนจึงได้สั่งปิดพื้นที่เพื่อความปลอดภัยพร้อมฝากสั่งเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของดินอย่างใกล้ชิดด้วยครับก่อนหน้านี้พบการเคลื่อนตัวของดินประมาณ2เมตรและพบดินทรุดเพิ่มครับหลังฝนตกหนักต่อเนื่องช่วงวันที่9ถึง19สิงหาคมที่ผ่านมาทางจังหวัดน่านมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองและโครงการชลประทานน่านเร่งสำรวจและปรับระบบระบายน้ำนะครับเนื่องจากพบว่าน้ำจากหมู่บ้านและน้ำฝนได้ไหลไปรวมกันบริเวณจุดเดียวทำให้ดินอิ่มตัวและเพิ่มความเสี่ยงต่อการทรุดโดยจะเบี่ยงทางน้ำและจัดทำระบบชะลอความเร็วของน้ำครับ
1: ปัญหาในพื้นที่ตรงนี้นะคะที่ทำให้ดินสไลด์เนื่องจากว่าน้ำจากหมู่บ้านแล้วก็น้ำบริเวณที่ฝนตกบริเวณนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นที่ลาดชันประมาณ50ถึง60นะคะที่มีความลาดชันเนี่ยและความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ย 1,116 เมตรนะคะจากระดับน้ำทะเลปานกลางเนี่ยซึ่งเราจะเห็นว่าตรงนี้เหมือนเป็นศูนย์รับน้ำนะคะมีท่อแล้วก็ไปรวมกันจุดเดียวที่ทำให้จุดสไลด์ทีนี้แนวทางเร่งด่วนเนี่ยจะต้องดำเนินการก่อนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้วตำบลศรีภูมินะคะขอโทษตำบลศรีภูมิค่ะเดี๋ยวท่านจะส่งช่างนะคะร่วมกับทางโยธากับทางชลประทานค่ะจังหวัดน่านนะคะจะมาร่วมกันวางแผนนะคะในการที่จะระบายน้ำไปยังจุดอื่นก่อนที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าแล้วก็ใช้วิธีแบบลดแรงกระแทกของน้ำนะคะความเร็วของน้ำเนี่ยให้มันลดลงนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องดินสไลด์ได้ที่เป็นปัญหาอยู่นะคะเปลี่ยนทิศทางน้ำค่ะแล้วก็ในด้านบนนะคะที่น้ำจากหมู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะศรีภูมิท่านก็จะไปปิดท่อของทางหมู่บ้านเนี่ยเพื่อเบี่ยงระบายน้ำไปตรงจุดอื่นที่จะไม่ให้มีปัญหากับพื้นที่ของโรงเรียนที่เกิดดินถล่มนี้นะคะ
0: คุณผู้ชมครับจังหวัดน่านได้ออกคำสั่งห้ามเข้าและให้ออกจากพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาแล้วนะครับหลังเกิดเหตุดินทรุดตัวจากการตรวจสอบพบความเสียหายมวลดินเนี่ยเคลื่อนตัวเป็นแนวแคบและกว้างกว่า100เมตรส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนหลายจุดนอกจากนี้ครับยังพบผนังคอนกรีตแตกร้าวและพื้นที่ทรุดตัวอย่างชัดเจนหากมีฝนตกหนักหรือมวลดินเคลื่อนตัวเพิ่มเติมอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ได้ครับจึงประกาศห้ามบุคคลใดเข้าหรือให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงรวมถึงบริเวณโดยรอบยกเว้นผู้ได้รับอนุญาตหรือได้รับคำสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายตั้งแต่วันที่14กันยายนเป็นต้นไปครับจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนจากการประเมินข้อมูลด้านธรณีวิทยาพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านอยู่ในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับปานกลางถึงระดับสูงครับแนวทางระยะยาวแนวทางหนึ่งคุณผู้ชมครับที่ถูกพูดถึงก็คืออาจจะมีการพิจารณาสำรวจพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ครับที่จังหวัดเชียงรายครับกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านห้วยย่าไซหมู่ที่9ตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำขนาดเล็กหรือฝายแบบคอกหมู บริเวณป่าต้นน้ำห้วยย่าไซโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ต้นน้ำฝายชะลอน้ำแบบคอกหมูหรือว่าฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรมีขนาดความกว้าง1เมตรยาว3เมตรสูง1เมตรครึ่งครับใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเช่นกิ่งไม้และก้อนหินเพื่อชะลอการไหลของน้ำลดความรุนแรงของกระแสน้ำป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและดักตะกอนไม่ให้ไหลลงสู่พื้นที่ปลายน้ำฝายชะลอน้ำป่าต้นน้ำพั่วย่าไซโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่25แห่งครับให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำในช่วงหน้าแล้งฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาร่มเย็นสมบูรณ์และยังเป็นแนวป้องกันไฟป่าตามธรรมชาติด้วยครับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีขุดเจาะบ่อบาดาลตามหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งครับเพื่อชาวบ้านได้มีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งชาวบ้านหลักป้ายหมู่ที่6ตำบลโพนงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีต่างแสดงความดีใจครับที่หมู่บ้านได้มีบ่อบาดาลมีน้ำกินน้ำใช้หลังจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมทั้งตู้ควบคุมเพื่อชาวบ้านได้มีน้ำใช้อย่างพอเพียงในช่วงหน้าแล้งโดยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และตัวแทนชาวบ้านได้ร่วมกันรับมอบบ่อบาดาลนี้จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีและร่วมกันทดลองการใช้น้ำครับ
2: ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและขอขอบพระคุณทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่ได้ให้ความกรุณานะครับมาดูแลนะครับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในตำบลโพนงามนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำนะครับในการอุปโภคบริโภคเนี่ยเราก็มีปัญหามาตลอดนะครับตลอดหน้าแล้งขอกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เห็นความสำคัญและเข้ามาแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนในครั้งนี้
3: คิดว่าจะมีผลกระทบเรื่องของเอลนีโญครับ
2: ก็น่าจะมีนะครับเห็นว่าในปีนี้นะครับจะเกิดภัยแล้งดังนั้นนะครับการที่มีโครงการอย่างนี้มาเนี่ยก็ได้ช่วยแก้ปัญหานะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงจุดครับผม
4: สำหรับบ่อบาดาลในปีนี้นะครับทางสำนักงานน่ะเราได้ทำการขุดเจาะไปแล้ว130บ่อประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ก็ประมาณ 26,000 หลังคาเรือนและจำนวนประชากรที่ได้รับผลประโยชน์จากการใช้น้ำอุปโภคบริโภคก็ประมาณ 60,000-7,000 คนของจังหวัดอุบลราชธานีคาดว่าในฤดูแล้งที่จะถึงนี้ประชาชนก็จะได้รับผลประโยชน์จากการใช้น้ำอุปโภคบริโภคใช้น้ำเพื่อการเกษตรทำให้ปัญหาในภัยแล้งเนี่ยลดน้อยลง
0: นายมนเทียนวิริยพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีระบุด้วยนะครับว่าบ่อบาดาลในโครงการสนับสนุนแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมบ้านหลักป้ายหมู่ที่6ตำบลโพนงามอำเภอบุญทริกใช้งบประมาณดำเนินการ 338,000 บาทครับมั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำของชาวบ้านในพื้นที่ได้ครับคุณผู้ชมครับผืนป่าและภูเขาในอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่ที่มีการค้นพบร่องรอยของไดโนเสาร์ถึง5สายพันธุ์นะครับโดยเฉพาะในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียงทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยไดโนเสาร์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติควบคู่กับการเรียนรู้ติดตามจากรายงานของคุณเนชนกชัยยาคำครับ
5: วันแห่งการเรียนรู้เชื่อมโยงธรรมชาติและหัวใจชุมชนของทริปอันซีนถิ่นไดโนเสาร์อำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น
6: เติมนี่ก็แล้วแต่สูบกินกับผมนะครับร้อนนะครับน้ำร้อนนะครับ
5: เริ่มต้นด้วยการนั่งดริปกาแฟมือท่ามกลางธรรมชาติปลุกพลังก่อนเดินทางแล้วเข้าป่าอาบธรรมชาติด้วยรถไถชุมชนและทันทีที่ก้าวเข้าสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เสียงนกร้องใบไม้ไหวและอากาศบริสุทธิ์ช่วยให้หลายคนรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าในชีวิตประจำวัน
7: จะได้ทำงานเต็มที่ค่ะ
5: เส้นทางบางแห่งพาเราเดินลัดเลาะผ่านลำธารน้ำตกหรือป่าดิบเขาที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์หลากหลายชนิดที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่แม้วันนี้น้ำตกจะมีน้ำน้อยแต่จากที่ธรรมชาติอันซีนป่าปิดสู่น้ำตกทัพยาเสือยังเป็นที่ให้ค้นหาความสุขที่สวยงามและยังอิ่มท้องด้วยข้าวป่าของจริงในห้องอาหารธรรมชาติ
7: ตักใส่ใบบัวไปด้วยกัน
8: โอ้แล้วก็มีปลานะคะ
7: พอดีเราก็มีครกมานะคะ
9: ก็อาจจะผิดผิดคาดนิดนึงที่ว่าน้ำตกมันไม่ค่อยหนาเท่าไหร่อ่ะมันก็เป็นน้ำตกบางๆเพราะว่าอาจจะฝนแรงนิดนึงแต่ก็ตั้งใจมาขับรถมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นมาถึงที่นี่ก็ดึกๆ5 ทุ่มแล้วก็กางเต็นท์นอนที่ไร่ครับ
10: ใช
9: ่แล้วก็ตอนเช้าก็ไปดูผา
10: เกียร์ชมตะวัน
9: ผาชมตะวันก็เป็นธรรมชาติอากาศกำลังดีครับไม่หนาวมาก
11: บุกชวนมาแล้วเป็นยังไงจิตหลัง
10: ผมก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนชอบไดโนเสาร์อะไรประมาณนี้ครับพอเรามาได้เรียนรู้ว่าที่นี่มีรอยไดโนเสาร์นะผมก็ตื่นเต้นดีครับว่าเป็นยุคสมัยร้อยล้านปีก่อนใช่ครับ
11: จะกลับมาอีกไหม
10: มาครับถ้ามีโอกาส
9: แล้วได้เก็บความรู้ด้วยพี่ฮอตก็มีการอธิบายนะว่ามันมาจากแผ่นดินมันยกตัวทำให้เราเจอกระดูกไดโนเสาร์อะไรเงี้ยครับที่นี่ก็เลยน่าสนใจ
5: อำเภอเวียงเก่าเมืองในหุบเขาภูเวียงเมืองโบราณที่มีความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยามีร่องรอยของไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเป็นแหล่งที่พบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกถึง5 สายพันธุ์ที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่มากมายบอกเล่าถึงมนต์เสน่ห์ของเมืองในอ้อมโอบภูเขาแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีจากความเป็นธรรมชาติของเทือกเขาภูเวียงจึงเกิดเป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่ที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวและเรียนรู้หุบเขาแห่งไดโนเสาร์รวมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นจับเส้นทางท่องเที่ยวปีละ1 ครั้ง
12: นอกจากเรื่องไดโนเสาร์นะครับที่นี่ยังมีธรรมชาติที่สวยงามนะครับเข้าถึงได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นผาชมตะวันนะครับไปชมทะเลหมอกไปชมแสงแรกหุบเขาแห่งไดโนเสาร์นะครับแล้วก็ยังมีน้ำตกตาดฟ้าที่สวยงามนะครับมีเส้นทางเดินป่าถ้ำสุริยันจันทานะครับแล้วก็ยังมีเส้นทางเดินตามรอยไดโนเสาร์ก็มีนะครับมันมีหลายช้อยให้เลือกครับแล้วก็ยังผสมผสานวิถีชุมชนอีกนะครับถ้าชอบแบบแนวท่องเที่ยววิถีชุมชนนะครับก็มีให้เลือกนะครับซึ่งวิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยก็ให้บริการนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจชอบแนวไหนชอบผสมผสานออกแบบได้หมดเลยครับ
5: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว่าปัจจุบันพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนสู่มิติใหม่ที่ได้รับการนิยมสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่องเที่ยววิถีไทยและท่องเที่ยวชุมชนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในการเรียนรู้ท้องถิ่นผ่านเรื่องราวความหมายในการออกเดินทางท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงวางกลยุทธ์ผลักดันและพัฒนาการตลาดให้การท่องเที่ยวชุมชนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวในแง่มุมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตสร้างความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นก่อให้เกิดความสุขทั้งคนในชุมชนและแขกผู้มาเยือนอย่างยั่งยืนอำเภอเวียงเก่าจึงน่าจะตอบโจทย์ในการส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าแตกต่างและน่าประทับใจได้เป็นอย่างดีชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนตรชนกชัยคำทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงานจากอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น
13: ป้าไล่เสือ
14: ป้าไล่เสือ
0: ภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เดือนสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับประชาชนใช้สิทธิ์ในโครงการไปซื้อสินค้าต่างๆกันอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่เสียงสะท้อนทั้งประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าก็อยากให้มีการขยายเวลาโครงการออกไปอีกครับเจ้าของร้านค้ารายย่อยในอำเภอเมืองจังหวัดยะลาหลายรายเลยนะครับที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มองว่าไทยช่วยไทยพลัสเป็นโครงการที่ดีครับช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและเพิ่มยอดขายให้ร้านค้าแม้บรรยากาศการใช้จ่ายในช่วงนี้อาจไม่คึกคักเท่าช่วงต้นของโครงการเพราะประชาชนบางส่วนใช้วงเงิน 1,000 บาทในแอปพลิเคชันเป๋าตังครบแล้วครับเจ้าของร้านค้าปลีกในย่านสุขยางอำเภอเมืองยะลาบอกว่าต ั้งแต่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ช่วยร้านมีลูกค้าเพิ่มขึ้นครับโดยเฉพาะลูกค้านอกพื้นที่ที่เข้าไปซื้อสินค้ามากขึ้นทำให้ยอดขายดีขึ้นกว่าช่วงปกติที่ค่อนข้างเงียบและเห็นด้วยหากรัฐบาลจะขยายระยะเวลาโครงการนอกจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้วยังช่วยเพิ่มรายได้และกระจายรายได้สู่ร้านค้าในพื้นที่ด้วยครับ
15: ช่วยได้ดีกว่าไม่เลยก็คือยอดมันก็จะได้อันนู้นสักครึ่งนึงอันนี้สักครึ่งนึงจากขายปกติอะค่ะจากที่ว่าเงียบก็พอมีโครงการนี้ก็ยังพอขายได้ถ้าถามไหมคะก็เห็นด้วยอะค่ะมันก็ต่อได้เห็นด้วยก็อยากให้มีเหมือนกันเยอะๆมันผลพอได้จากของเราขายของได้เพิ่มยอดอะค่ะ
0: เช่นเดียวกับชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับช่วงนี้ก็ยังคงออกไปใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในเดือนสุดท้ายนะครับร้านค้ารายย่อยและประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการนี้ครับและก็คาดหวังเหมือนจังหวัดอื่นคุณผู้ชมครับบอกว่าอยากให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปจนถึงปลายปีครับ
16: ก็คือคักดีนะคะตอนนี้ลูกค้าก็มาใช้กันเยอะก็จะมีแบบลูกค้าทั้งผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยกลางคนก็มาใช้กันเยอะค่ะก็สะพัดใช้ได้เลยในร้าน
17: เฉลี่ยวันประมาณ
16: ถ้าจะมีอีกก็ได้นะคะเพราะว่าประชาชนก็ได้จะเอาส่วนนั้นมาใช้ได้อีก
18: มียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็การใช้จ่ายของผู้คนดูมีความคล่องตัวขึ้นค่ะอยากให้มีโครงการแบบนี้ขึ้นอีกเรื่อยๆนะคะเพื่อจะได้กระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนแล้วก็ทางห้างร้านหรือผู้ประกอบการเองอะค่ะก็จะได้มียอดขายแล้วก็จะได้กระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้น
19: เป็นโครงการที่ดีค่ะเพราะว่าจะทำให้เราสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องที่จำเป็นได้ค่ะ
20: อยากให้มีอีกไหมคะ
19: โอ้ยนี่อยากให้มีค่ะอยากให้มีอีกค่ะ
0: คุณผู้ชมครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รัฐจ่ายให้ 60% ประชาชนจ่ายเอง 60% จะสิ้นสุดการใช้งานในเวลา 23:00 นหรือ 17:00 นของวันที่30กันยายนนี้นะครับส่วนการขยายระยะเวลาโครงการขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดครับคุณผู้ชมครับช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นช่วงของเทศกาลคาเนจตุรถีนะครับเทศกาลสำคัญของศาสนาฮินดูเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของพระพิฆเนศครับขณะที่หลายจังหวัดก็มีประชาชนไปสักการะพระพิฆเนศตามเทวาลัยและสถานที่ต่างๆเพื่อขอพรและความสำเร็จในชีวิตตามความเชื่อครับที่วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ชมครับตลอดทั้งวันที่นั่นเต็มไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปสักการะพระพิฆเนศโบราณอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปีครับเนื่องในเทศกาลคเนจตุรถีส่วนใหญ่เดินทางมาขอพรให้การงานราบรื่นธุรกิจรุ่งเรืองเงินทองคล่องมือและประสบความสำเร็จนะครับโดยเชื่อว่าพระพิฆเนศเป็นเทพแห่งความสำเร็จและการขจัดอุปสรรคครับและหลายคนนะครับก็ได้ร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงด้วยพระพิฆเนศโบราณที่วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้คุณผู้ชมครับเป็นเทวรูปศิลาของโบราณนะครับประดิษฐานคู่กับพระนารายณ์ถือเป็นโบราณวัตถุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนครราชสีมาที่ประชาชนต่างเคารพบูชาครับขณะที่วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารก็เป็นวัดเก่าแก่สำคัญมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาด้วยครับเทศกาลคเนจตุรถีเป็นเทศกาลสำคัญของศาสนาฮินดูครับคุณผู้ชม มีความเชื่อว่าเป็นการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระพิฆเนศเทพแห่งปัญญาความสำเร็จและการขจัดอุปสรรคช่วงเทศกาลจะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนตามปฏิทินฮินดูนะครับในประเทศไทยเราก็มีผู้ร่วมสักการะพระพิฆเนศในช่วงนี้เช่นกันครับโดยส่วนใหญ่เน้นขอพรเรื่องการเรียนการงานความสำเร็จและการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆครับส่วนที่จังหวัดภูเก็ตครับได้จัดขบวนแห่องค์พระพิฆเนศรอบเมืองเก่าภูเก็ตในเทศกาลคเนศจตุรถีครับท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ร่วมชมขบวนกันอย่างคึกคักปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสะพานแห่งศรัทธาและวัฒนธรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไทยอินเดียผ่านความเชื่อศิลปะดนตรีและประเพณีครับโดยผู้ร่วมขบวนต่างใส่ชุดสาตรีและชุดประจำชาติอินเดียเพื่อสร้างสีสันเทศกาลคเนศจตุรถีจังหวัดภูเก็ตจัดถึงวันที่18กันยายนนี้นะครับที่เทวาลัยพระพิฆเนศมัณฑปติราวัยครับและทั้งหมดนี้คือวิถีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมจัดตะคุณเดือกเกลียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: จ๊ะ
1: การดูแลสุขภาพเนี่ยคือเราต้องออกกำลังกายเยอะๆกินของที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะ
0: นั่นก็ถูกจ้ะแต่ก็มีใช่ทั้งหมดหรอก
2: ใช่แล้วสุขภาพนะไม่ได้มีแค่เรื่องเกี่ยวกับร่างกายแต่จิตใจก็ใช่และก็ยังมีอะไรให้เราเรียนรู้อีกมากถ้าหนูอยากรู้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกัน
3: คำว่าสุขภาพหมายถึงระดับความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจซึ่งไม่ว่าเราจะเป็นใครหรืออยู่ในช่วงวัยไหนสุขภาพก็จะเป็นสิ่งที่ยึดโยงกับชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงกล่าวได้ว่าผู้ที่สามารถรักษาสุขภาพได้ดีทั้งกายและใจก็คือผู้ที่จะมีความสุขนั่นเองสุขภาพกายคือการที่สภาพร่างกายยังคงสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยแต่จะต้องทำอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยครับจะต้องมีความรู้ความเข้าใจทางด้านอาหารการกินการออกกำลังกายรวมไปถึงการพักผ่อนอย่างเพียงพอรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงอายุของเราและทักษะต่างๆที่จะส่งผลต่อชีวิตการรับประทานอาหารที่ดีคือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สะอาดและปลอดภัยทานให้ครบ5หมู่หลีกเลี่ยงอาหารอันตรายอย่างเช่นอาหารที่มีไขมันสูงอาหารรสจัดและอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกครับการดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยๆเพียงวันละ8แก้วให้ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดไม่ว่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญลดความอยากอาหารกระตุ้นสมองและหัวใจเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวทั้งยังช่วยลดอาการอ่อนเพลียได้อีกด้วยแหมอย่างกับยาวิเศษเลยใช่ไหมล่ะครับใช้เวลาเพียงสัปดาห์ละ3วันในการออกกำลังกายครั้งละ 20-30 นาทีเพื่อสุขภาพของตัวคุณเองนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย8ชั่วโมงต่อวันขับถ่ายเป็นเวลาไม่กลั้นอุจจาระหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเองโดยไม่ผ่านคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญงดสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติดนะครับและสุดท้ายเราเองอาจจะไม่ได้รู้ตัวเราเองดีที่สุดเสมอไปการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาสุขภาพช่องปากการตรวจวัดสายตาการวัดมวลกระดูกรวมไปถึงการตรวจสุขภาพประจำปีถือซะว่าเป็นการสแกนตัวเราเองว่าเราจะดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างไรในอนาคตครับแต่เมื่อมีร่างกายที่แข็งแรงก็ควรมีจิตใจที่เข้มแข็งเช่นเดียวกันสุขภาพทางจิตใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กับสุขภาพร่างกายบางทีอาจจะสำคัญกว่าเสียด้วยซ้ำซึ่งจะช่วยให้เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มีจิตใจมั่นคงสามารถรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้และวิธีการส่งเสริมสุขภาพจิตนั้นเราสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆดังนี้ครับเริ่มที่การดูแลจิตใจของเราเองด้วยการหมั่นทำให้จิตใจแจ่มใสมองโลกในแง่บวกเพื่อฝึกให้ตนเองเป็นสุขไม่เป็นทุกข์กับสิ่งใดง่ายๆเตรียมใจไว้เสมอว่าสิ่งต่างๆทั้งตนเองและบุคคลรอบข้างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาหากิจกรรมที่ชอบเผื่อไว้บ้างเมื่อเกิดความเครียดในชีวิตจะได้มีอะไรไปช่วยผ่อนคลายนอกจากตัวเราแล้วสภาพแวดล้อมที่ดีก็เป็นเรื่องสำคัญบรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวคือความสุขมหาศาลส่วนความสัมพันธ์กับมิตรสหายก็เป็นเรื่องจำเป็นเช่นกันลองเปิดใจและเป็นมิตรกับผู้อื่นไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักกันแต่หากขึ้นชื่อว่าเป็นมิตรต่อกันย่อมดีเสมอทำตนให้เป็นที่รักมีความเมตตาโดยไม่หวังผลตอบแทนทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นให้มากเท่าที่จะทำได้และเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นจะทำให้สามารถเข้ากับผู้คนได้ทุกระดับสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติอย่างเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ในบางครั้งเราเองอาจจะหลงลืมตัวไปเราจึงควรหมั่นใส่ใจเพื่อสุขภาพทางจิตใจที่ดีของตนเองและคนรอบข้างครับการดูแลสุขภาพให้ดีทั้งกายและใจอาจฟังดูเป็นเรื่องยากแต่หากได้ปฏิบัติจนเป็นนิสัยแล้วก็จะพบว่าใครๆก็สามารถทำกันได้ง่ายๆทั้งยังส่งผลดีต่อตัวคุณเองอย่างคาดไม่ถึงเลยล่ะครับ
4: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
5: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
6: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
7: มงคล38ประการประการที่38มีจิตเกษมมีจิตใจสงบปลอดภัยจากกิเลสและความทุกข์เป็นความสุขที่มั่นคงและแท้จริงมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการยิ้มรับวันใหม่ค่ะเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ที่น่าสนใจนะคะรวมไปถึงการอัปเดตนโยบายต่างๆจากทางภาครัฐและเรายังจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวทั่วประเทศกับพี่น้องเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ของเราที่กระจายตัวอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยค่ะวันนี้เช้าวันพุธที่16กันยายน2569นะคะอยู่กับคุณเดชนพเดชเวทวิมลและดิฉันเมธยาเข็มเพชรค่ะสวัสดีค่ะคุณเดชคะ
2: ดีครับพี่เมย์ครับ
3: สำหรับช่องทางการรับชมนะครับนอกจากทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง2แห่งนี้นะครับก็ยังมี Facebook Live แล้วก็ YouTube Live แล้วก็ยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆของ NBT ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG YouTube X แล้วก็ Instagram ด้วยนะครับและอีก1ช่องทางที่เราภูมิใจนำเสนอก็คือ nbtplus.prd.go.th นะครับก็จะเป็นสตรีมมิ่งของทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับสามารถรับชมรายการของเราได้แล้วก็รับชมรายการอื่นๆของทางสถานีรวมถึงวิทยุของเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศด้วยครับสามารถดาวน์โหลดได้

0: ทาง Play Store และ App Store ด้วยครับ
1: เป็นอีกหนึ่งช่องทางใหม่ที่เรานำเสนอเลยนะคะสามารถโหลดเป็นแอปพลิเคชันก็ได้หรือว่าเข้าผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ด้วยคุณผู้ชมก็สามารถเลือกรับชมรายการต่างๆของช่อง NBT ได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเช้าวันนี้เช้าวันพุธ
2: ครับ
1: เมื่อคืนฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังช่องนะคะหลังช่องแถวอินทมาราแถวรัชดานะคะบอกเลยว่ามีน้ำท่วมขังหลายจุดเลยคุณเดช
2: แต่ก็ลดอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับ
1: ก็ลดอย่างรวดเร็วนะคะน้ำก็เป็นน้ำที่รอระบายแล้วก็มีการสักพักหนึ่งพอฝนหยุดตกประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็น้ำลดแล้วแต่ว่าในช่วงที่ฝนตกหนักนี่ก็อาจจะทำให้การสัญจรติดขัดนิดหน่อยเมื่อวานก็หลายพื้นที่นะคะรถติดมากๆเพื่อหลายๆคนกว่าจะถึงบ้านใช้เวลาชั่วโมง2ชั่วโมงกันเลยทีเดียวเมื่อวานคุณขับรถยนต์มาทำงานหรือเปล่าคะ
2: ใช่ครับ
1: เป็นไงตอนกลับ
2: ก็ฝนตกหนักมากใบปัดน้ำฝนเบอร์แรงสุดก็ยังทำไงต้องค่อยๆขับครับต้องระมัดระวัง
1: ก็ช่วงนี้นะคะฝนตกในหลายพื้นที่ไงก็ให้คุณผู้ชมนะคะระมัดระวังในการเดินทางด้วยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์แล้วก็พกร่มพกเสื้อกันฝนก่อนออกบ้านด้วยนะคะ
2: คร
1: ับ เอาละค่ะหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องดินฟ้าอากาศแล้วก็หลังจากที่เกิดวิกฤตน้ำท่วมที่พื้นที่ภาคเหนือมาแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่นะคะที่ยังเป็นจุดเสี่ยงแล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังเราต้องมีการวางแผนในการรับมือน้ำท่วมหรือว่ารับมือกับอุทกภัยหรือว่าเขาเรียกว่าภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปอยู่กันในช่วงเช็คน้ำเช้านี้ค่ะ

0: ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนแนวโน้มสภาพอากาศ14ถึง20กันยายน2569นะครับในช่วงวันที่14ถึง16กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2519ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในระยะแรกหลังจากนั้นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีฝนลดลงขณะที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นครับ
1: ค่ะก็ข้อควรระวังนะคะในช่วงนี้ก็อยากให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยในทั่วทุกพื้นที่เลยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงตกหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมค่ะเพราะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะส่วนในช่วงวันที่17ถึง18กันยายน2569นี้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายเป็นพิเศษค่ะจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับชาวเรือในช่วงนี้นะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงค่ะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ค่ะและนี่ก็เป็นแจ้งเตือนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนสภาพอากาศแนวโน้มวันที่14ถึง20กันยายน2569นี้ค่ะและหลายพื้นที่ประเทศไทยก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังและเป็นพื้นที่ที่ยังคงมีความเสี่ยงสูงนะคะยังไงก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าประมาทแล้วก็ต้องเขาเรียกว่ากระตือเขาเรียกว่ามีสติกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา
0: ติดตามข่าวสารอยู่เสมอโดยเฉพาะชาวเรือที่ออกหาปลาชาวประมงนะครับก
1: ็
0: ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเลยครับ
1: ค่ะหลังจากเรื่องที่เรามาเฝ้าระวังในเรื่องของสภาพอากาศกันแล้วเรายังมีอีกหนึ่งแผนปฏิบัติงานค่ะที่เราจะยกระดับรับมือภัยพิบัติจากการตั้งรับสู่เชิงรุกด้วย Risk Map และเทคโนโลยีอวกาศนั่นเองเป็นอีกเรื่องนึงที่อยากจะนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะ

0: ภาวะโลกตอนนี้เป็นโลกรวนนะคะทำให้ภัยพิบัติอย่างเช่นน้ำท่วมนะคะน้ำแล้งมีความรุนแรงขึ้นในทุกๆปีแล้วก็ทำให้เราคาดเดาได้ยากขึ้นในทุกๆปีด้วยถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนผ่านสู่การบริหารจัดการเชิงรุกโดยมีเทคโนโลยีอวกาศเป็นกุญแจสำคัญนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้รับชมนะคะจากภาพถ่ายดาวเทียมสู่แบบจำลอง3มิติค่ะทางด้านของจิสดานะคะได้นำดาวเทียมระบบเรดาร์ที่สามารถถ่ายภาพทะลุเมฆหมอกได้ตลอด24ชั่วโมงมาใช้ติดตามสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์ค่ะและเพื่อการเตือนภัยที่แม่นยำมากขึ้นเข้าใจง่ายมากขึ้นนะคะจึงได้มีการพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์น้ำท่วม3มิติค่ะที่มีการคำนวณปริมาณน้ำฝนปริมาณระดับน้ำและลักษณะภูมิประเทศนะคะเพื่อแสดงทิศทางความเร็วและความลึกของน้ำด้วยแถบสีที่ชัดเจนที่สุดค่ะปัจจุบันได้มีการนำร่องใช้งานแล้วใน100ชุมชน15จังหวัดและเตรียมขยายพื้นที่เพิ่มอีก20จังหวัดภายในปี2570นั่นเองค่ะ
1: ครับ
0: กรณีศึกษา
1: จากจังหวัดน่านนะครับข้อมูลที่บอกว่าชี้เป้าเพื่อการกู้ภัยที่รวดเร็วนะครับจากกรณีเหตุน้ำหลากที่อำเภอปัวจังหวัดน่านที่มีฝนตกสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรด้วยกันนะครับจิสด้าได้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมวิเคราะห์เส้นทางน้ำร่วมกับที่ตั้งของ11ชุมชนในหุบเขาครับทำให้สามารถประเมินจุดเสี่ยงคอขวดที่อาจจะถนนอาจจะถูกตัดได้ช่วยให้หน่วยงานพื้นที่วางแผนเส้นทางสำรองได้ทันท่วงทีครับนอกจากนี้ยังได้ทำจัดทำแผนที่คาดการระดับน้ำท่วมเฉพาะกิจในอำเภอเมืองน่านเพื่อรับมือวิกฤตน้ำท่วมที่เกิดซ้ำซากถึง2ปีซ้อนครับเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนจิสด้ากำลังเร่งพัฒนาแพลตฟอร์ม RidMap ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2519ก็คือเดือนหน้านี่เองครับโดยไม่ใช่แค่การสร้างซอฟต์แวร์แต่มันคือการสร้างกลไกบริหารจัดการภัยระดับท้องถิ่นที่ใช้งานได้จริงซึ่งประกอบด้วย 1. แดชบอร์ดสามารถติดตามสถานการณ์น้ำท่วมน้ำแล้งในภาพรวมได้ข้อที่2ก็คือระบบแจ้งเตือนภัยและขอความช่วยเหลือแบบ two-way communication ครับและข้อที่3ก็คือการบูรณาการข้อมูลเพื่อการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อภาคเกษตรครับ
0: ค่ะก็เทคโนโลยีอวกาศในตอนนี้นะคะอาจไม่สามารถเสกที่จะทำให้น้ำหยุดท่วมได้โดยทันทีแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่เป็นดวงตาจากอวกาศค่ะที่ช่วยทำให้เราได้เห็นภาพรวมนะคะตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำก็สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อให้เราไม่ต้องรอให้ภัยเกิดขึ้นแล้วก่อนแล้วค่อยกู้แต่สามารถมีการวางแผนป้องกันและปรับตัวอยู่กับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะและนี่ก็คือหนึ่งในเทคโนโลยีหนึ่งในโลกยุคดิจิทัลที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทำให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้จริงนั่นเองนะคะโดยจิสด้าก็ได้นำเอาระบบดาวเทียมเรดาร์เนี่ยที่เขาสามารถถ่ายภาพทะลุเมฆทะลุหมอกได้ถึงตลอด24ชั่วโมงมาช่วยในการติดตามสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์แล้วก็มีการเตือนภัยที่แม่นยำขึ้นแล้วก็เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: จิสด้าก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่เป็นมันสมองที่นำเทคโนโลยีต่างๆมาให้หน่วยงานได้ใช้กันเพื่อที่จะ อย่างกรณีนี้ก็เร่งในการเตือนภัย
0: ใช่
1: ให้ได้สามารถรับรู้สภาพน้ำได้อย่างรวดเร็วนะครับ
0: ใช่ค่ะก็ตุลาคมนี้นะคะอย่างที่คุณเดชบอกว่าเดือนหน้าก็Risk Map ของเราก็จะอาจจะมีพร้อมใช้งานเสร็จสมบูรณ์แล้วใช่ค่ะ
1: จากสถานการณ์น้ำท่วมน้ำแล้งนะครับมาอีกน้ำอีกหนึ่งเรื่องน้ำนะครับก็คือน้ำเสียครับมาอัปเดตสถานการณ์น้ำเสียชายหาดชะอำใต้นะครับผลการตรวจสอบเบื้องต้นออกมาแล้วครับประชาชนและนักท่องเที่ยวสบายใจได้ในระดับหนึ่งนะครับหลังท่านสุชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมทะเลลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีกรณีตรวจพบน้ำการปล่อยน้ำเสียลงสู่บริเวณทะเลชายหาดชะอำใต้จังหวัดเพชรบุรีนะครับผลการตรวจสอบเบื้องต้นจากพื้นที่3สถานีได้แก่ชะอำเหนือชะอำกลางและชะอำใต้พบว่าน้ำทะเลมีสีปกติครับไม่มีกลิ่นผิดปกติไม่พบสัตว์น้ำลอยหัวหรือสัตว์น้ำตายไม่พบการสะพรั่งของแพลงต้นพืชค่าคุณภาพทะเลเบื้องต้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลพ.ศ. 2514ประเภทที่4เพื่อการนันทนาการอย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะติดตามและตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำอย่างละเอียดอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อยืนยันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นทางการสำหรับกรณีการระบายน้ำเสียที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่12กันยายน2519นะครับหน่วยงานได้ที่เกี่ยวข้องได้สั่งการยุติการสูบระบายน้ำและระงับการดำเนินการ พร้อมดำเนินการทางกฎหมายและจัดทำมาตรการบริหารจัดการน้ำเสียให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมทะเลชะอำคือทรัพยากรของทุกคนครับภาครัฐพร้อมเฝ้าระวังตรวจสอบและดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อดูแลทรัพยากรทางทะเลและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมส่งต่อข้อมูลที่มีประโยชน์กันนะครับเพราะการดูแลทะเลเริ่มต้นจากการช่วยสังเกตแจ้งเหตุและก็รักษาทะเลไปด้วยกันครับ
0: ค่ะนั่นก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์นะคะน้ำเสียจากชายหาดชะอำใต้ตอนนี้ผลตรวจก็ออกมาแล้วพบว่าปกติใช่ไหมคะปกติทั้งสีปกติกลิ่นปกติแล้วก็ไม่พบสัตว์น้ำที่ตายแล้วก็ไม่พบการสะพรั่งของแพลงต้อนหรือว่าพืชเพิ่มเติมนั่นเองนะคะ
1: แต่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อตรวจยืนยันว่าไม่มีสิ่งอันตรายกับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างแน่นอนครับ
0: ค่ะเอาละค่ะมาถึงอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆแล้วกันเป็นกิจกรรม Kick Off Thai Food Good Health ค่ะพูดถึง Thai Food แน่นอนก็เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของเรานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้มีการเปิดตัว Thai Food Good Health ค่ะยกระดับภูมิปัญญาไทยนะคะสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพระดับสากลมีการนำร่องแล้วนะคะเขตสุขภาพที่5จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะการันตี80เมนูอัตลักษณ์ท้องถิ่นได้มาตรฐานอร่อยมีคุณค่าใส่ใจสุขภาพตั้งเป้า77จังหวัด770เมนูค่ะภายใต้มาตรฐานเดียวกันพร้อมอัปเกรดคุณภาพจากมาตรฐานระดับ3ดาวสู่5ดาวนะคะดันซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยสู่ตลาดสุขภาพระดับโลกสร้างมูลค่าเศรษฐกิจสุขภาพให้แก่ประเทศไทยค่ะทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้มีการเปิดงานขับเคลื่อนนโยบาย Thai Food Good Health ยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพระดับสากลก็มีการปรุงเมนูอาหารสุขภาพเมนูอัตลักษณ์สมุนไพรท้องถิ่นนะคะปลาม้าผัดสมุนไพรแห้วกรุบค่ะโดยมีนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีดร.สรชัตสุจิตรองประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุขค่ะแล้วก็มีสภาผู้แทนราษฎรนะคะมีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแล้วก็ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ประกอบการร้านอาหารกับโรงแรมเชฟนักโภชนาการนักกำหนดอาหารอสม.และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในงานนี้ด้วยค่ะทางด้านของนายพัฒนานะคะได้บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขมีการขับเคลื่อนนโยบายเสาหลักสาธารณสุขไทยภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาโดยหนึ่งในนโยบายสำคัญในครั้งนี้นะคะนั่นคือการเปลี่ยนแปลงสุขภาพให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและบริการเวลเนสให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์และแข่งขันในตลาดโลกได้นั่นเองค่ะ
1: ครับซึ่งอาหารไทยไม่ได้มีคุณค่าเพียงแค่ด้านรสชาติแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสุขภาพที่ดีนะครับสืบเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยโครงการนี้เป็นการยกระดับอาหารไทยจากที่มีชื่อเสียงด้านความอร่อยและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไปสู่อาหารไทยที่อร่อยมีคุณค่าและใส่ใจสุขภาพด้วยการผสมผสานองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสมุนไพรด้วยการผสมผสานองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสมุนไพรและภูมิปัญญาอาหารไทยเข้ากับหลักโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหารโดยไม่เปลี่ยนแปลงเสน่ห์หรือรสชาติของอาหารแต่เพิ่มคุณค่าด้านสุขภาพเข้าไปครับเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นอีกทั้งให้ความสำคัญกับการยกระดับผู้ประกอบการโดยไม่เป็นเพียงการมอบป้ายรับรองแต่มุ่งให้ได้รับประโยชน์และเติบโตไปพร้อมกันผ่านการพัฒนาศักยภาพเมนูการเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและสิทธิประโยชน์ในการจัดแสดงนิทรรศการการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของกระทรวงรวมถึงการเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนโดยพื้นที่สุขภาพที่5นะครับมีความพร้อมในการทั้งความหลากหลายของวัตถุดิบศักยภาพของผู้ประกอบการและความเข้มแข็งของเครือข่ายสาธารณสุขซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการยกระดับคุณภาพของอาหารและอาหารจากสมุนไพรไทยให้เข้าถึงง่ายมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพพร้อมก้าวสู่มาตรฐานระดับสากลและยังมีจุดแข็งสำคัญก็คือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนการเรือนซึ่งมีชื่อเสียงและ ความเชี่ยวชาญด้านอาหารในการพัฒนาหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงานและองค์ความรู้เพื่อสร้างโมเดลต้นแบบก่อนขยายไปทั่วประเทศครับภายใต้แนวคิด77จังหวัด770เมนู1ระบบมาตรฐานไซฟู้ดกู๊ดเฮลท์โดยมอบหมายกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับเขตสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสถาบันการศึกษาภาคีเครือข่ายค้นหาและพัฒนาอัตลักษณ์ท้องถิ่นเมนูละจังหวัดละ10เมนูนะครับรวม770เมนูบนหลักโภชนาการความปลอดภัยและคุณค่าต่อสุขภาพครับพร้อมทั้งวางเส้นทางการยกระดับคุณภาพมาตรฐานจาก3ดาวไปสู่4ดาวนะครับก็คือ Taste Excellence และก็ระดับ5ดาวเป็น Global Wellness Menu ครับเตรียมความพร้อมสู่ตลาดสุขภาพและตลาดนานาชาติตลอดจนจัดทำเป็นฐานข้อมูลเมนูอาหารสุขภาพอัตลักษณ์ไทยต่อไปก็ต้องบอกว่าไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์เนี่ยครับไม่ใช่เพียงตรารับรองอาหารเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ก็ยังเป็นกลไกที่ทำให้เกิดผลลัพธ์สำคัญ4ข้อด้วยกันก็คือประชาชนสุขภาพดีผู้ประกอบการเติบโตชุมชนมีรายได้และที่สำคัญที่สุดก็คือเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศเดือนหน้าโดยเราจะร่วมกันยกระดับอาหารไทยให้เป็นอาหารที่อร่อยมีคุณค่าและใส่ใจสุขภาพไปพร้อมๆกันครับนำภูมิปัญญาไทยก้าวสู่ตลาดสุขภาพระดับโลกให้ได้ครับเป็นความตั้งการและก็ความตั้งใจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยครับ
0: ใช่ค่ะก็เป็นการเปิดตัวนะคะเป็นการคิกออฟแล้วนะคะที่เขตสุขภาพที่5จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแล้วก็มีการตั้งเป้าว่าจะทำให้ได้ในทุก77จังหวัดรวมแล้ว770เมนูนะคะไม่ใช่แค่อาหารไทยที่มีรสชาติอร่อยเท่านั้นแต่กระทรวงสาธารณสุขเขาจะเน้นไปทางอาหารไทยที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอัตลักษณ์พื้นถิ่นสมุนไพรของแต่ละพื้นที่แล้วก็อาหารที่รับประทานไปแล้วทำให้มีสุขภาพแล้วก็มีโภชนาการที่ดีด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ตั้งเป้าไว้77จังหวัด770เมนูเดี๋ยวจะไปที่จังหวัดไหนต้องคอยติดตามกันต่อไป
1: เอาแล้วแบ็คกราวด์นิดนึง
0: ได
1: ้ก็คือป้าย Clean Food Good Taste ที่เราเห็นตามร้านอาหารนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นการเข้าไปตรวจแล้วก็ให้มาตรฐาน Clean Food Good Taste ร้านนี้ผ่านการตรวจสอบแล้ว3ดาวครับแล้วหลังจากนี้ก็จะมีอาการอัปเกรดเป็น4ดาว5ดาวเพื่อที่จะบอกว่าอาหารเนี่ยเป็นอาหารถ้า4ดาวก็ Taste Excellence อร่อยด้วยแล้วก็ถ้า5ดาวก็ Global Wellness Menu ก็คือเป็นเมนูระดับ Global เลยทีเดียวนะครับ
0: ใช่แล้วก็ทำเป็นฐานข้อมูลเมนูอาหารสุขภาพอัตลักษณ์ใหม่ต่อไปนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการยกระดับแล้วก็ทำในทุกๆพื้นที่ในแต่ละจังหวัดเพราะแน่นอนว่าประเทศไทยของเรา4ภูมิภาคแต่ละจังหวัดเนี่ยมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์แตกต่างกันนะคะยังไงก็จะมีการเพิ่มพื้นที่ในการจัดกิจกรรมแบบนี้ไปในทั่วจังหวัดในทั่วประเทศไทยเลยค่ะ
1: ติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเวลาแต่ละจังหวัดมีเมนูขึ้นมาเราก็จะไปดูว่าจังหวัดเรามีอะไรบ้างนะใช่ตรงใจกับที่เราต้องการหรือเปล่า
0: ค่ะเอาละค่ะอีกสักหนึ่งเรื่องนะคะก่อนที่เราจะไปในช่วงสำคัญอีกช่วงหนึ่งของเราค่ะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากสายใยสองแผ่นดินสู่มิตรภาพไร้พรมแดนนั่นเองค่ะ ร่วมฉลอง170ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้าระหว่างไทยฝรั่งเศสผ่านเทศกาลวัฒนธรรมระดับนานาชาตินะคะ One Small World One Share World ค่ะสิ่งละอันพันละนิดบนโลกใบน้อยนะคะเทศกาลที่ไม่ได้มีเพียงแค่สินค้าที่นำมาจำหน่ายเท่านั้นแต่มันคือพื้นที่ที่ผู้คนจากหลากหลายประเทศได้มาพบปะกันผ่านวัฒนธรรมอาหารศิลปะแฟชั่นดนตรีการศึกษาและมิตรภาพค่ะเทศกาลนี้นะคะมีท่านอนุทินชาญวรกูลได้เข้าร่วมงานในวันนั้นด้วยค่ะพอเขาบอกว่าโลกเนี่ยอาจมีพรมแดนแต่มิตรภาพไม่มีพรมแดนนั่นเองตลอด4วันกรุงเทพมหานครจะกลายเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการทูตภาคประชาชนเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมจากหลากหลายประเทศในที่เดียวนะคะวันที่17กันยายนนะจะมีการแกรนด์โอเพนนิ่งไนท์ค่ะจะมีการรับชมแฟชั่นโชว์ผ้าใหม่ไทยในมุมมองใหม่จากดีไซเนอร์จาก20ประเทศทั่วโลกนะคะก่อนที่จะต่อด้วยการแสดงซิมโฟนีนานาชาติภายใต้แนวคิดความแตกต่างคือพลังความกลมกลืนไม่จำเป็นต้องมาจากโน้ตเดียวกันนั่นเองนะคะและในวันที่18กันยายนค่ะมีค่ำคืนเครือข่ายสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นและในวันที่19กันยายนค่ะสัมผัสสีสันจากสเปนผ่าน8บูธที่นำเสนอศักยภาพด้านการค้าการศึกษาวัฒนธรรมดนตรีอาหารและการท่องเที่ยวพร้อมกับกิจกรรมเวิร์กช็อปและมาสเตอร์วายคลาสด้วยนะคะและในวันที่20กันยายนค่ะจะเป็น German Sunday นะคะ ปิดท้ายด้วยบรรยากาศของแบบครอบครัวพร้อมวงดนตรีเครื่องเป่าสดและเครือข่ายศิษย์เก่าเยอรมันนั่นเองค่ะเที่ยวงานนี้ได้ทั้งความสุขและร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนทั่วประเทศไทยนั่นเองค่ะงานนี้นะคะจะจัดขึ้นที่Quarter Avenue ชั้น GDM Quartier กรุงเทพมหานครนะคะมาร่วมกันชิมช็อปแชร์และเปิดโลกใบเล็กๆของเราให้กว้างขึ้นเพราะเมื่อเราเรียนรู้และเข้าใจกันมากขึ้นความแตกต่างก็สามารถกลายเป็นพลังของมิตรภาพได้นั่นเองค่ะวันที่17ถึง20กันยายน2569นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกา Quartier Avenue ชั้น GDM Quartier กรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะก็จัดขึ้น4วันนะคะ
1: สำหรับคนที่ชื่นชอบในวัฒนธรรมของฝรั่งเศสนะครับก็สามารถไปช็อปชิมแชร์กันได้นะครับก็มีทั้งอาหารดนตรีไพเราะไพเราะนะครับให้รับฟังด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะเป็นจัดขึ้น4วันนะคะใครที่อยากจะไปเปิดโลกพื้นเปิดเขาเรียกว่าเปิดโลกเปิดประสบการณ์เพราะจะมีวัฒนธรรมจากหลากหลายประเทศมารวมกันอยู่ที่นี่ไม่ต้องไปเที่ยวถึงต่างประเทศเราลองไปเที่ยวที่งานนี้ดูก่อนก็ได้ว่าเราชอบเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของประเทศไหนนะคะแล้วเราค่อยตัดสินใจในการไปเที่ยวก็ได้ก็มีการเปิดพื้นที่ให้แล้วนะคะเน้นย้ำกันอีกทีค่ะ 17-20 กันยายน2569เวลา 10 นาฬิกาถึง 22 นาฬิกาค่ะที่ DM Quartier กรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะเราจะมีเรื่องราวดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมก็หากพูดถึงคำว่าแม่ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแค่ไหนคำว่าแม่ก็คือเป็นคำที่ยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยความเสียสละแล้วก็ความรักอันบริสุทธิ์นะคะตลอดหลายปีที่ผ่านมาค่ะเรามีหน่วยงานนึงนะคะสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติได้มีการทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมพลังแห่งความดีงามเหล่านี้ค่ะรวมเชิดชูเกียรติยกย่องคุณค่าของสตรีผู้เป็นแม่ทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีการสร้างคุณงามความดีต่างๆทั่วประเทศไทยเลยยกย่องความเป็นแม่ยกย่องความเป็นสตรีเพื่อให้ทุกท่านในวันนี้ได้เห็นถึงพันธกิจและหัวใจของการทำงานเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่อยู่เบื้องหลังสมาคมแห่งนี้เดี๋ยววันนี้เรามีสกู๊ปความภาคภูมิใจไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะ
1: เชิญรับชมครับ

ปีพุทธศักราช2546สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติได้จัดตั้งขึ้นโดยมีพลตรีหญิงคุณหญิงอัศมีเสาวภาพเป็นนายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติผู้ก่อตั้งด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นศูนย์รวมของแม่ดีเด่นแห่งชาติทั่วประเทศและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการส่งเสริมคุณค่าของความเป็นแม่สถาบันครอบครัวและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมต่อมาในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2547จากการเติบโตของเครือข่ายที่ประกอบด้วยสมาคมและชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดรวมถึงแม่ดีเด่นแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและร่วมกันสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนจึงได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติเมื่อวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2554เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทในการเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายแม่ดีเด่นแห่งชาติทั่วประเทศวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2557พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงรับสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติอยู่ในพระอุปถัมภ์นับเป็นพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้และเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่คณะกรรมการสมาชิกและเครือข่ายแม่ดีเด่นแห่งชาติทั่วประเทศพร้อมเป็นขวัญกำลังใจสำคัญในการสานต่อภารกิจเพื่อสังคมการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและการสืบสานคุณค่าความเป็นแม่ให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติยึดมั่นในเจตนารมณ์แห่งการเทิดทูนคุณค่าความเป็นแม่ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องจากการเชิดชูแม่ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีสู่การลงมือช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโอกาสทั้งแม่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนตลอดจน

0: ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่และครอบครัวและจัดในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุนทรวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ
1: และในสมัยพุทธศักราช2569ถึง2572ภายใต้การนำของนางสาวสุกัญญาประจวบเหมาะประธานสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติคนปัจจุบันมุ่งมั่นสานต่อภารกิจขององค์กรด้วยการส่งเสริมบทบาทของสถาบันครอบครัวพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่และเด็กและขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมมือและพลังของสมาคมและชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติทุกจังหวัดทั่วประเทศพร้อมสร้างสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติให้เป็นองค์กรแห่งการแบ่งปันความเสียสละและความเอื้ออาทรหนึ่งในภารกิจสำคัญของสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติในสมัยปัจจุบันคือการดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการจัดเตรียมและมอบถุงยางชีพจำนวน 1,500 ถุงเพื่อส่งต่อความห่วงใยและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและอีกหนึ่งภารกิจที่ยังคงเดินหน้าต่อไปคือการช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้แม่เลี้ยงเดี่ยวทั่วประเทศด้วยการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาส่งต่อความช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการสร้างโอกาสให้แม่และครอบครัวสามารถก้าวผ่านความยากลำบากไปได้เพราะการช่วยเหลือไม่ใช่เพียงการมอบสิ่งของแต่คือการส่งต่อกำลังใจโอกาสและความหวังในการเริ่มต้นชีวิตที่ดีขึ้นตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาโครงการช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้แม่เลี้ยงเดี่ยวทั่วประเทศจำนวน 2,436 ครอบครัวเป็นเงินทุนช่วยเหลือมากกว่า12ล้านบาท จากจุดเริ่มต้นเมื่อกว่า2ทศวรรษที่ผ่านมาการรวมพลังของแม่ดีเด่นแห่งชาติสู่เครือข่ายที่ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคมทั่วประเทศวันนี้สภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติยังคงเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์เดิมด้วยหัวใจของคำว่าแม่เพื่อส่งเสริมครอบครัวช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโอกาสแบ่งปันความห่วงใยและเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งเพราะทุกการให้คือการสร้างโอกาสทุกความเสียสละคือพลังของสังคมและทุกหัวใจของแม่คือพลังในการสร้างอนาคตของแผ่นดินสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติสานต่อคุณค่าความเป็นแม่สร้างครอบครัวเข้มแข็งส่งต่อพลังแห่งการแบ่งปันเพื่อสังคมไทยที่มั่นคงและยั่งยืน
2: สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาตินะคะได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมพลังแห่งความดีงามร่วมเชิดชูเกียรติและยกย่องคุณค่าของสตรีผู้เป็นแม่ทั่วประเทศค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงงานใหญ่ที่สภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถกับการจัดงานร้อยดวงใจแม่ถวายแด่แม่ของแผ่นดินประจำปี2569ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ2ท่านนั่งอยู่กับเราในรายการตอนนี้แล้วนะคะขอต้อนรับคุณเพ็ญพักสีทองประธานที่ปรึกษาสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติและประธานสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติปีพุทธศักราช2569ถึง2572ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณสุกัญญาประจวบเหมาะค่ะตำแหน่งประธานสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติพุทธศักราช2569ถึง2572นั่นเองอยู่กับเราในรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขอสวัสดีต้อนรับทั้งสองท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: ก่อนอื่นนะครับต้องเรียนถามคุณเพ็ญพักก่อนเลยนะครับในฐานะที่ท่านเป็นดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาสมาคมช่วงปี2566ถึง2569ครับและปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษาอยากให้เล่าถึงความเป็นมาหน่อยครับแล้วก็เจตนารมณ์ของสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ให้ผู้ชมผู้ฟังได้
3: ค่ะสำหรับความเป็นมาที่มีการก่อตั้งสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติเนี่ยนะคะก็โดยการริเริ่มของพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีเสาวภาพนะคะซึ่งท่านมีแนวความคิดว่าแม่นี่คือพลังนะคะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วก็แม่เป็นผู้ที่ต้องดูแลเลี้ยงดูบุตรแล้วก็ดูแลครอบครัวดูแลสังคมเพราะฉะนั้นท่านก็มีแนวความคิดว่ามีการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติทุกปีนะคะแล้วก็ควรจะรวมพลังเอาแม่ทั้งหมดเนี่ยนะคะเข้ามาเป็นเครือข่ายเพื่อที่จะทำงานสานต่อช่วยเหลือสังคมนะคะโดยเราได้ขยายองค์กรจากสภา

0: แม่ดีเด่นแห่งชาติแล้วก็ได้ขยายออกมาไปเป็นเครือข่ายทุกจังหวัดนะคะทั่วประเทศนะคะก็จะมีทั้งสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนะคะแล้วก็มีชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดทั่วประเทศค่ะค่ะเราได้ขับเคลื่อนงานช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้เป็นหลักนะคะทุกปีที่เราทำแล้วก็กลุ่มเปราะบางด้วยนะคะอันนี้เป็นงานหลักซึ่งเราได้เน้นถึงความยากลำบากของความยากลำบากของคุณแม่ผู้ที่ด้อยโอกาสที่อยู่ในต่างจังหวัดอยู่ในชนบทต่างๆค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาถามถึงทางด้านคุณสุกัญญาบ้างนะคะว่าจากปัจจุบันตอนนี้เราดำรงตำแหน่งเป็นประธานสมาคมอยู่นะคะจากตอนที่เราเข้ามารับตำแหน่งจนถึงปัจจุบันค่ะพันธกิจและบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือสังคมและการเชิดชูเกียรติของแม่ทั่วประเทศปัจจุบันตอนนี้ของสมาคมเป็นไปในทิศทางไหนบ้างคะ
2: ก็ปัจจุบันนี้นะคะเราก็ได้ยึดมั่นเจตนารมณ์แห่งการเทิดทูนคุณค่าของความเป็นแม่ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวนะคะแล้วก็บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคมยังต่อเนื่องค่ะก็ยังยึดมั่น
1: แล้วก็มีการทำกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เราก็ได้มี ปีนี้เนี่ยในวันแม่12สิงหานะคะ
1: ค่ะ
2: เราก็ได้มีการทำกิจกรรมให้สังคมคือได้มีการแจกถุงยางชีพออกไปทั่วประเทศ
1: ค่ะ
2: นะคะโดยที่ให้ชมรมสมาคมในจังหวัดแม่ในจังหวัดต่างๆช่วยกันออกไปดูแลแล้วก็แจกถุงยางชีพให้กับแม่ๆที่ของกลุ่มเปราะบางค่ะ
1: ค่ะแล้วทางด้านตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่เราไม่ได้เป็นประธานแล้วเรามาเป็นที่ปรึกษาก็มีการช่วยกันในการทำงานของสมาคมนะคะจากวันแรกจนถึงปัจจุบันที่เราตั้งแต่ทำงานมาค่ะมีทิศทางของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนการช่วยเหลือแม่ช่วยเหลือบทบาทสตรีเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะ
0: ก็นะคะเราก็ยึดมั่นนะคะยึดมั่นแล้วก็ยึดหลักเพราะเราคำว่าสภาแม่
1: ค
0: ำว่าความว่าเป็นแม่เนี่ยก็คือพลังที่ยิ่งใหญ่นะคะซึ่งจะต้องดูแลคนในชุมชนด้วยตรงนี้ค่ะเราก็ได้รวมพลังสร้างเครือข่ายกันขึ้นมาแล้วก็แต่ละจังหวัดนะคะก็ได้คุณแม่นะคะที่ได้รวมตัวกันเป็นองค์กรสมาชิกนะคะเข้มแข็งแล้วช่วยเหลือแล้วที่เราเน้นมากที่สุดก็คือช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร
1: ้
0: โดยเรามอบทุนให้ทุกปีนะคะแล้วก็ให้คุณแม่เนี่ยนะคะได้ไปสานต่อแล้วก็ได้ดูแลแม่ที่เปราะบางเพราะว่าสภาแม่เองซึ่งเราอยู่ส่วนกลางเราก็ไม่สามารถที่จะลงไปได้ดูได้อย่างทั่วถึงถ้าหากว่าเรามอบให้กับแม่แต่ละจังหวัดเราลงลึกเข้าไปร่วมงานกับพมจ.อย่างนี้นะคะเราก็จะได้แม่ที่ท่านเดือดร้อนจริงๆนะเข้ามาเสริมบทบาทตรงนี้ค่ะแล้วเราก็ยังมีการที่จะขยายงานออกไปนะคะซึ่งในช่วงเดือนรับตำแหน่งเป็นนายกสมาเป็นประธานสภาแม่ดีเด่นแห่งชาตินะคะแล้วก็ได้ขยายองค์กรสมาชิกจากชมรมขึ้นมาเป็นสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติขึ้นอีกประมาณ10จังหวัดด้วยกันค่ะเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรด้วยนะคะค่ะ
1: ครับ
3: มาถึงงานใหญ่งานสำคัญของเราบ้างครับร้อยดวงใจแม่ถวายแด่แม่ของแผ่นดินครับทางคุณสุกัญญาที่มาเป็นประธานสมาคมท่านใหม่อยากให้พูดถึงวัตถุประสงค์หลักแล้วก็ไฮไลท์ของงานนี้หน่อยครับ
2: งานร้อยดวงใจแม่ถวายแด่แม่ของแผ่นดินเนี่ยนะคะเป็นงานจัดประจำทุกปีนะคะเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะรายได้ทั้งหมดเนี่ยค่ะเราก็จะมาช่วยเหลือกับแม่ผู้ยากไร้นะคะแล้วก็มีการแสดงความยินดีให้กับแม่ดีเด่นค่ะ
1: ค่ะในงานที่เราจะจัดขึ้นนี้ในกิจกรรมในงานเรามีอะไรบ้างคะ
2: ก็ร่วมกับทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้ส่ง
1: รายชื่อ
0: ได้จัดได้ออกมา
2: ได้ออกมาช่วยส่งเสริม
0: จัดบูธ
2: แสดงแบบ
0: ชุดพระราชนิยม7 แบบ 8 แบบ
1: ค่ะแล้วก็มีการจัดนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8 แบบด้วยนะคะแล้วก็มีการ

0: แสดงไหมคะ
1: มี
0: มีกิจกรรมการ
2: มีเดินแบบค่ะ
1: เดินแบบ
2: แล้วก็มีร้องเพลง
3: ครับ
0: ค่ะและทราบมาว่าภายในงานเราจะมีพิธีในการมอบรางวัลให้แก่ทั้งสมาคมแล้วก็ชมรมแม่ดีเด่นแต่ละพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่ะมีรายละเอียดแล้วมีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างคะที่เราจะคัดเลือกสมาคมหรือแม่ดีเด่นเนี่ยมารับรางวัลของเราค่ะ
1: เรื่องการคัดเลือกนะคะขออนุญาตเรื่องการคัดเลือกเพราะเราจะมีการมอบรางวัลให้กับองค์กรดีเด่นเพราะเรามีเครือข่ายทั่วประเทศนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับแต่ละจังหวัดที่ได้ทำงานทุ่มเทเพราะว่าแต่ละองค์กรที่ทำงานให้กับเราเป็นเครือข่ายเราเป็นจิตอาสาทั้งนั้นนะคะเราก็จะมีการประกวดเพื่อที่จะคัดเลือกว่าจังหวัดไหนได้รางวัลระดับไหนอะไรเนี้ยเราก็จะแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1ก็คือเพชรน้ำเอกนะคะเพชรน้ำเอกก็คือรางวัลที่ยอดเยี่ยมนะคะอาจจะเป็นองค์กรที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วก็รางวัลที่2ก็เพชรน้ำหนึ่งนะคะเป็นเพชรน้ำหนึ่งอันนี้ก็รองลงมาจากยอดเยี่ยมนะคะแล้วลำดับที่3นี่ก็จะเป็นรางวัลเพชรประกายนะคะเพชรประกายก็หมายความว่าเริ่มที่จะส่องแสงออกมาเป็นเพชรกันในการทำงานนะคะเราก็จะวัดระดับกันระหว่างยอดเยี่ยมแล้วก็ระดับที่ดีแล้วก็ระดับที่กำลังจะก้าวขึ้นสู่ระดับอีกระดับหนึ่งอันนี้นะคะโดยเราจะมอบรางวัลในวันนั้นด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับองค์กรที่ได้ทำงานเสียสละมาทุกปีแล้วเราก็ทำทุกปีด้วยนะคะรางวัลนี้ค่ะ
3: ตั้งชื่อรางวัลได้น่าสนใจน่ารักมากๆเลยครับ
0: ชื่อรางวัล
3: ลำดับที่1เพชรน้ำเอกนะครับลำดับที่2เพชรน้ำหนึ่งแล้วก็ลำดับที่3เพชรประกายนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเป็นชื่อรางวัลความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ดูแบบดูเจิดจรัสอะไรอย่างนี้ละกันนะคะเอาค่ะถามถึงคุณสุกัญญาค่ะงานที่จะจัดขึ้นนะคะจัดขึ้นที่ไหนวันเวลาไหนแล้วก็ประชาชนทั่วไปหรือว่าคนที่สนใจอยากจะมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ไหมคะ
2: ค่ะงานนี้จัดที่โรงแรมเซ็นทาร่านะคะลาดพร้าวในวันที่3ตุลาคมค่ะ
0: 3ตุลาคมเวลา
2: ช่วงบ่ายจะมีการแจกโล่นะคะแล้วก็ส่วนกลางคืนนะคะจะเป็นงานกาล่าดินเนอร์ที่มีความสนุกสนานลื่นรมแล้วก็มีการขายบัตรนะคะส่วนผู้ที่ต้องการร่วมสนับสนุนกับให้กับทางสภาสมาคมแม่ดีเด่นก็สามารถที่จะบริจาคเงินผ่านทางสมาคมได้เลยค่ะ
0: ค่ะมีช่องทางการติดต่อไหมคะ Facebook หรือว่าจะเป็นบ้าน
2: เรามี
1: ค่ะ
0: ช่องทางออนไลน์ไหมคะ
1: ออนไลน
2: ์ค่ะมีออนไลน์ค
1: ่
2: ะ
0: ก็สามารถเซิร์ชเข้าไปได้เลยนะคะ
2: ได้เลยค่ะ
0: สมาสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติก็จะสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆได้เลยใช่ไหมคะ
1: ขออนุญาตนิดนึงนะคะขอเสริมนิดนึงเรายังมีรางวัลพิเศษอีกหนึ่งรางวัลนะคะแล้วคณะกรรมการเราได้สรรหาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรางวัลหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เราจะมอบให้ในวันนั้นชื่อรางวัลแม่ผู้ทรงพลังแห่งแผ่นดินแต่ไม่ขอปั๊บไม่ขอประกาศชื่อนะคะขอปิดเป็นความลับไว้ก่อน
0: อย่าปิดเป็นความลับไว้ก่อนจะรู้พร้อมกันในวันที่
1: เซอร์ไพรส์ในวันที่3ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะแล้วทางสมาคมของเราได้มีแนวทางในการจัดกิจกรรมหรือว่าแนวทางในการช่วยเหลือในอนาคตหรือแพลนในปีนี้ของเรามีการจัดกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะ
2: เราได้ร่วมกับทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเราจะมีการร่วมกันลงนามเซ็นข้อบันทึกความร่วมมือนะคะในการจัดโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะCare Giver เป็นการพัฒนาทักษะอาชีพให้แม่และสตรีที่ไม่มีอาชีพมาอบรมและมีงานทำต่อไปนะคะแล้วก็เราก็จะจัดการอบรมให้กับแม่ผู้ที่มีจิตอาสานะคะ
0: ค่ะ
2: เพื่อสังคมโดยคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้วางหลักสูตรผู้ได้รับการอบรมทั้งสองหลักสูตรเนี่ยก็จะได้รับประกาศนียบัตรนะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะไปต่อ
0: พัฒนา
2: ต่อยอด
0: เป็นอาชีพได้เลย
2: ค่ะ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีแล้วเมื่อกี้แว่วๆมานะคะว่าทางสภา

0: มาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติในปีนี้จะมีการเข้าร่วมงานกาชาดด้วยใช่ไหมคะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่ครับปีนี้เป็นปีแรกของทางสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาตินะคะก็จะได้ร่วมเปิดบูธในงานกาชาดนะคะเราก็จะมีการจำหน่ายสลากกาชาดแล้วก็ออกสอยดาวและมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายอะค่ะก็อยากเชิญชวนให้ทุกๆคนเข้ามาร่วมในเต็นท์ของเรานะคะ
0: ค่ะก็จะเป็นการร่วมทำบุญและสนับสนุนการทำงานของสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติต่อไปสุดท้ายนี้สั้นๆเลยอยากให้แต่ละท่านฝากถึงคุณแม่หรือว่าสตรีผู้ทรงพลังที่กำลังรับชมรายการของเราตอนนี้อย
2: ู่
0: ในบทบาทของค
2: ุ
0: ณแม
2: ่เป็นอย่างไรบ้างคร
3: ับ นะคะก็อยากจะขอฝากคุณแม่ทุกท่านนะคะถึงแม้ว่าณปัจจุบันนี้สังคมเปลี่ยนไปมากมายนะคะแต่ก็ยังอยากขอฝากว่าอย่าทิ้งความเป็นแม่ที่ดีในการที่เราจะเลี้ยงดูบุตรนะคะให้เป็นคนดีนะคะของสังคมนะคะถึงจะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะเด็กแล้วก็ลูกที่เราเลี้ยงดูมานะคะต้องสร้างให้เขาเป็นคนดีนะคะแล้วก็ประเทศชาติจะเจริญได้นะคะจะมีความพัฒนาอะไรก็อยู่ที่อนาคตของเด็กเหล่านั้นที่จะเกิดมาแทนที่พวกเราที่เป็นแม่แล้วก็เป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายซึ่งจะหมดวาระออกไปนะคะเพราะฉะนั้นประเทศชาติจะมั่นคงแข็งแรงเข้มแข็งนะคะก้าวไปข้างหน้าให้ทันกับยุคปัจจุบันนะคะก็อยากจะให้คุณแม่นะคะช่วยดูแลลูกนะคะแล้วก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมไม่ใช่ดูแลเฉพาะครอบครัวแต่คนรอบข้างสิ่งแวดล้อมไม่ดีนะคะก็จะทำให้สังคมเรายิ่งจะเสื่อมลงไปมากเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยกันสร้างแล้วค่ะต้องขอใช้คำว่าช่วยกันสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่ดีนะคะแล้วเด็กก็ไปให้เป็นเด็กที่เด็กดีอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่อย่างใกล้ชิดนะคะตอนนี้ก็อยากจะฝากไว้ค่ะ
0: ค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณเพ็ญพักษ์ศรีทองนะคะท่านประธานที่ปรึกษาสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติและคุณสุกัญญาประจวบเหมาะประธานสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติในวันนี้นะคะที่มาร่วมพูดคุยถึงเรื่องกิจกรรมและพันธกิจภารกิจดีๆของสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติที่ทำเพื่อประเทศชาติเราค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยค่ะ
2: ขอบพระค
0: ุ
2: ณ
0: ค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะบอกเลยนะคะว่าเราเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าความเป็นแม่เรายังมีอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะอีกหนึ่งสมาคมที่ให้ความสำคัญต่อสตรีแล้วก็ความเป็นแม่นะคะเราก็จะได้ร่วมการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระแม่ของแผ่นดินแล้วก็เป็นงานดีๆที่จะจัดขึ้นนะคะแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ส่งต่อกำลังใจและเชิดชูบทบาทอันทรงคุณค่าของแม่ทุกคนในสังคมอีกด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ในช่วงของวัดทั่วไทยของเราจะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินถิ่นเหนือที่จังหวัดลำปางกันค่ะจะพาไปเช็คอินกับความอร่อยจิ้นแดงสูตรต้นตำรับหอมเครื่องเทศเนื้อนุ่มละลายในปากสายกินแล้วจะต้องว้าวแน่นอนค่ะคอนเฟิร์มด้วยสาวเหนือเลยนะคะวันนี้ไปติดตามกันในช่วงของวัดทั่วไทยได้เลยค่ะ

ีแดงรสชาติกลมกล่อมใครไปลำปางต้องเกยหันแน่นอนว่าแต่คุณผู้ชมทุกท่านเกยจิ้มกันหรือยังเจ้าไปหันอยู่นี้บะใจหมูแดงแต่มันคือจิ้นแดงหรือว่าหมูเก็มแดดเดียวสูตรโบราณอาหารพื้นถิ่นของภาคเหนือที่บะได้มีดีแค่สีสันสีแดงนะเจ้าแต่แฝงไปด้วยภูมิปัญญาการถนอมอาหารที่ส่งต่อกันมาเมื่อนานจนได้รับการประกาศเพื่อเป็นเมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำจังหวัดลำปางปี2568แห่งโดยเจ้าแล้วถามว่าจิ้นแดงมีความนิยมขนาดไหนเอาเป็นว่าในการใหญ่ๆในพื้นที่จังหวัดลำปางแค่วันธรรมดาก็มียอดขายรวมกว่า100กิโลกรัมแล้วถ้าเป็นช่วงเทศกาลหรือว่าช่วงหยุดยาวนะเจ้ายอดขายก็จะปุ้งไปถึง300กิโลกรัมต่อวันเลยทีเดียวฮอตฮิตกันขนาดเลยเจ้าจิ้นแดงมีรสชาติเค็มกลมกล่อมเนื้อกินคนเดียวก็ง่ายจะปิ้งจะย่างจะทอดกินกับข้าวนึ่งกะหล่ำหรือว่านำมาประยุกต์ได้แหมหลากหลายเมนูจนร้านอาหารหลายแห่งต้องนำมาเป็นเมนูชูโรงเพื่อให้ลูกค้าได้ลิ้มลองของลำที่คนลำปางภาคภูมิใจจากเมนูถนอมอาหารในครัวบ้านสู่การพัฒนาไปเป็นเมนูฟิวชั่นบนโต๊ะอาหารระดับพรีเมียมจิ้นแดงได้พิสูจน์แล้วว่าของดีพื้นถิ่นก็สามารถยกระดับจนกลายเป็นจุดขายสำคัญของจังหวัดได้มาเพียงแต่สร้างรายได้ฮือป้อก้าแม่ก้าในการแต่ยังสร้างความภาคภูมิใจฮือกับเจ้าลำปางแห่มตยหันจะอี้แล้วใครมาลำปางต้องมาลองกันแล้วนะเจ้า

0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะจิ้นแดงบอกแล้วว่าคอนเฟิร์มด้วยสาวเหนือเลยนะคะจิ้นแดง
1: ก็อาหารโปรดของพี่เมย์ด้วย
0: ใช่บ้านเรามันคล้ายๆฟิลเหมือนเนื้อแดดเดียวอ่ะแต่ว่าจะมีการหมักแล้วก็มีการกรรมวิธีในการทำจะชุ่มฉ่ำกว่าเนื้อแดดเดียวนิดนึงเนื้อแดดเดียวมันจะดูแห้งๆใช่ไหมแต่จิ้นแดงมันจะมีความชุ่มฉ่ำเนื้อข้างในก็จะจุ้ยซี่อร่อยเค็มๆมันๆทานกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะบอกเลยค่ะว่าเป็นอาหารเด็ดเลยนะคะอาหารเหนือยังมีอาหารแปลกๆไม่ใช่แปลกๆสิเขาเรียกว่าอาหารอัตลักษณ์แต่ละพื้นที่เนี่ยอีกมากมายเลยนะคะเดี๋ยวรายการยิ้มรับวันใหม่ก็จะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินที่เหนือในแต่ละจังหวัดหลายๆที่นั่นเองค่ะอุ้ยอร่อยเลยล่ะค่ะคิดตอนนี้ก็คือท้องร้องแล้วนะคะ
1: หิวข้าวเลยทีเดียว
0: ใช่แล้วค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับอีกช่วงสำคัญของเรานะคะเป็นช่วง TikTok ค่ะทางพี่น้องชาวกรมประชาสัมพันธ์ของเราที่อยู่ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะคะนำเอาข่าวสารที่สำคัญนะคะ
1: เรามาอัปเดตข่าวสาร
0: อัปเดตข่าวสารกันต่อแล้วกันค่ะวันนี้เราอาจจะต้องข้ามช่วงนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์อีกสักหนึ่งข่าวนะคะขอเชิญชวนพระสกนิกรค่ะทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ100วันสตมวานนั่นเองนะคะทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านได้บอกว่าในวันศุกร์ที่18กันยายน2569นี้เป็นวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะโดยทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการจัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะทางด้านของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะได้บอกว่าทางกระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมถึงนายอำเภอทั้ง878อำเภอค่ะได้เชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมจัดและประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ100วันสตมวานแห่งการสิ้นพระชนณศาลากลางจังหวัดนะคะที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่เหมาะสมในวันศุกร์ที่18กันยายน2569นะคะเวลา 7:30 นาทีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีของจังหวัดและอำเภออำเภอพระนครศรีอยุธยาและนายอำเภอเป็นประธานในพิธีค่ะของอำเภอนะคะโดยนิมนต์เจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอและพระสังฆาธิการรวมถึงคณะสงฆ์ในพื้นที่ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ด้วยค่ะทางด้านของกระทรวงมหาดไทยก็ขอเชิญชวนประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะคะร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์ในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดเพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพียงกันค่ะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะที่จะต้องจัดขึ้นทั่วประเทศทางด้านของ
1: จังหวัดทุกอำเภอเลยทีเดียว
0: ใช่แล้วค่ะทางด้านของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการชี้แจงไปแล้วได้มีการหมายกำหนดการสั่งออกไปและสั่งการไปแล้ว
1: ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ในอำเภอทุกอำเภอครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ครับมาอีกหนึ่งข่าวสำคัญของพุทธศาสนิกชนแล้วกันนะครับขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงาน

0: การเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ครับขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญบุญกิริยาสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกเพื่อสั่งสมบุญกุศลสมบัตินะครับร่วมสืบสารพุทธศาสนาประเพณีอันทรงคุณค่าของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป 27-30 กันยายน 2519 ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ครับ
1: ค่ะก็วันที่พิเศษเลยนะคะวันที่28กันยายน2569ขอเชิญร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวนประเวศค่ะร่วมบุญร่วมศรัทธาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาการฟังเทศมหาชาตินอกจากเป็นโอกาสแห่งการสั่งสมบุญกุศลแล้วนะคะยังเป็นการร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดมาอย่างยาวนานค่ะผู้ใดที่รับชมอยู่หรือคุณผู้ชมท่านใดนะคะผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพการเทศได้ด้วยนะคะสมทบกองทุนพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์โทร024417966ค่ะสามารถชวนครอบครัวนะคะชวนคนที่รักและกัลยาณมิตรทุกท่านเพื่อนๆมาร่วมสร้างบุญกุศลครั้งนี้ไปด้วยกันนั่นเองนะคะโดยการเทศมหาชาติในครั้งนี้ทางช่อง NVT ของเราก็จะได้มีการถ่ายทอดสดด้วยนะคะก็ในวันอาทิตย์นะคะที่27กันยายนและในวันจันทร์ที่28กันยายน2569นั่นเองค่ะ
0: ก็เปิดทีวีช่อง MVT รับชมกันได้นะครับมีการถ่ายทอดสดให้รับชมกันนะครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ครบถ้วนทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานพันธกิจดีๆนะคะมีการเช็คน้ำเช้านี้เพื่อมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนข่าวจากกรมอุตุแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะคะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะวันนี้ยิ้มรับวันใหม่ที่เริ่มต้นเช้าวันดีๆไปกับเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราจะลาคุณผู้ชมไปกับช่วงเพลงละวันวันละเพลงค่ะโดยในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปรับฟังเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันค่ะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

น38ประการประการที่1ไม่คบคนพาลหลีกเลี่ยงการคบหาผู้ที่มีพฤติกรรมไม่ดีเพราะอาจชักนำให้ประพฤติผิดและสร้างปัญหาแก่ชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับทุกคนตามมารายงานตัวแล้วครับรายการ Cancer Journey รู้เท่าทันการโรคมะเร็งครับตอนนี้เราอยู่กันที่นี่เลยสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ครับวันนี้ครับปามจะพาทุกคนไปรู้จักกับอีกหนึ่งโรคมะเร็งครับที่คนไทยเป็นกันเยอะมาก
1: อร่อยมาก
2: เออแต่ว่าพี่ว่าดีกว่าเมื่อวานนะ
1: ยายเที่ยงกันนะพี่ไม่กินข้าวเหรอหรือว่ากำลังลดน้ำหนักอยู่รุ่นนี้ยังหวังอยู่กับพี
3: ่หวังอะไรของแก
2: ก็หวังจะมีแฟนไง
3: พอน้ำพูด
2: แม่เฮ้ยแต่ว่าที่ฉันล้อแกบ่อยเงี้ยแกไม่โกรธนะเว้ยแต่นี่ทำอะไรเนี่ยหาตั้งนานแล้วเนี่ย
3: เครียดอะดิพี่พ่อไอ้นะบ่นว่าจุกเสียดที่ท้องพ่อพาไปหาหมอนะถึงได้รู้ว่าเป็นตับอักเสบแล้วถ้าปล่อยไว้นะพี่อาจจะเป็นตับแข็งแล้วถ้าไม่รีบรักษานะพี่กลายเป็นมะเร็งตับอีกอะ
4: ร้ายแรงขนาดนั้นเลยหรือวะ
3: จะไม่แรงขนาดนั้นได้ยังไงอ่ะพ่อไอ้นะดื่มทุกวันพอห้ามนะไม่ฟังจ้าแต่พอหมอห้ามนะไม่แตะเลยค่ะตอนนี้โอ้โห
1: หมอห้ามแล้วพ่อฟังก็ดีแล้วนี่พี่แต่ทำไมหน้าพี่บอกบุญไม่รับอะไรแบบเนี้ย
3: ไอ้ไม่ดื่มอ่ะมันก็ดีอยู่หรอกเนาะแต่ว่าพ่ออ่ะไปได้สูตรยาหม้อต้มอ่ะจากเพื่อนมาเพื่อนแกบอกว่ามันช่วยบำรุงตับ
2: กินยามันก็ดีแล้วนี่แล้วมันกินเหล้ามันก็ไม่ดีแล้วมันปัญหามันตรงไหนอ่ะ
1: เฮ้ยพี่แม็กไม่ได้นะพี่ที่ผมเคยอ่านมานะยาต้มยาหม้อยาสมุนไพรพวกเนี้ย
2: เ
1: ราไม่รู้ที่มาที่ไปอาจเสี่ยงมีสารปนเปื้อนสเตียรอยด์นะพี่แบบเนี้ยอันตรายมาก
3: ๆถูกต้อง
2: อ๋อนี่ออกแล้วแกก็เอายาพ่อแกเนี่ยไปให้หมอดิขนาดเหล้าอ่ะยังห้ามได้เลยนับภาษาอะไรยาหม้อเนี่ยจะห้ามไม่ได้วะ
3: ไอเดียดีเนาะ
2: อื้อ
3: เฮ้ยนานๆทีพี่แม็กจะมีประโยชน์ว่ะ
1: ใช่พี
3: ่
2: เออ
3: เอาอยู่กันครบพี่พอดีเลยเมื่อกี้มินเดินผ่าน

0: ตลาดมาเห็นป้าแกทำน้ำสมุนไพรทำเองขายอยู่แกบอกว่ากินน้ำสมุนไพรอย่างเงี้ยแล้วจะมีเรี่ยวมีแรงกินกันคนละขวดคนละขวดจ้า
1: เดี๋ยวนะพี่อะไรต้มๆนะ
0: ก็ป้านี่ไงป้าที่เขาขายอยู่ตรงตลาดไงป้าแกบอกดื่มแล้วจะมีเรี่ยวมีแรงเนี่ย
2: เฮ้ยคนที่จะไปห้ามพ่อแกพี่ว่าไปห้ามมิ้นก่อนดีกว่าไหมเออตามมิ้นกินเลย
0: ทำไมอ่ะไม่กินหรอ
3: นั่นพี่
2: งานยุ่งป้าทำงาน
4: ใช่แล้วครับนั่นก็คือโรคมะเร็งตับครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าฉันไม่ดื่มฉันไม่เสี่ยงฉันไม่เป็นแน่นอนผมขอบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่อย่างที่คิดนะครับเพราะคุณอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้วันนี้ครับทางรายการจะพาไปเจาะลึกว่าต้นเหตุของโรคนี้คืออะไรครับตอนนี้ปามก็อยู่ในห้องตรวจแล้วนะครับและปามก็อยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงวรินทิพย์ธงชัยศัลยแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤรินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์
5: สวัสดีค่ะ
4: อาจารย์ครับหลายๆคนสงสัยว่าทำไมคนไทยเนี่ยถึงมีอัตราความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งตับมากเลยครับ
5: โอเคถ้าจะพูดว่าเป็นกันเยอะเนี่ยก็ต้องเริ่มจากสถิติก่อนค่ะโดยสถิติย้อนหลังของประเทศไทยเนี่ย5ปีที่ผ่านมานะคะจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติเนี่ยพบว่าคนไทยเป็นโรคมะเร็งตับถึงปีละมากกว่า 25,000 รายแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตต่อปีเนี่ยเกือบ 20,000 รายเลยทีเดียวค่ะ
4: อันนี้เฉพาะคนไทยใช่ไหมครับ
5: อันนี้คือเฉพาะคนไทยค่ะซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากมะเร็งสูงสุดเป็นอันดับ4ของโลกเลยนะคะมะเร็งตับของเรา
4: 4ของโลกเลย
5: ใช่
4: อุ๊ยฟังแล้วมันก็เริ่มรู้สึกกลัวๆเหมือนกันว่าตัวเองจะมีความเสี่ยงหรือเปล่าแล้วคือสาเหตุหลักๆครับที่เป็นโรคมะเร็งตับเนี่ยมันคืออะไรครับอาจารย์
5: ปกติที่เรารู้กันก็คือการดื่มเหล้าเนาะจนมีอาการตับแข็งหลังจากนั้นก็จะมีภาวะเสี่ยงการเป็นมะเร็งตับมากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุหลักเนี่ยคือเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีค่ะ
4: ก็ซึ่งไม่ได้มาจากการดื่มอย่างเดียวด้วย
5: ใช่
4: มาจากการติดเชื้อด้วย
5: ใช่
4: แต่ผมขอถึงเรื่องดื่มก่อนได้ไหมครับอาจารย์คือเพื่อนผมเนี่ยมันดื่มแบบมันดื่มเยอะมากมันดื่มทุกวันเลย
5: เพื่อนใช่ไหมคะ
4: เพื่อนครับเพื่อนครับก็มันฝากคำถามเรา
5: ทีนี้ก็ต้องมารู้ก่อนว่าสาเหตุที่ทำให้ตับของเราเนี่ยเมื่อเจอแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะ
4: ค
5: ะเมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยค่ะร่างกายเนี่ยก็จะเกิดการเมตาบอลิซึ
4: ม
5: กลายเป็นสารชนิดนึงที่มันจะไปจับกับกรดไขมันแล้วก็กลายเป็นไตรกลีเซอไรด์ซึ่งจะไปสะสมในเนื้อตับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นไขมันพอกตับที่เราเคยได้ยินกันเมื่อดื่มสะสมต่อไปอีกเนี่ยตับจะเกิดภาวะอักเสบค่ะแล้วก็จะกลายเป็นตับแข็งตามมา
4: แล้วไอ้ตอนที่เกิดภาวะอักเสบนะฮะคือเราต้องดื่มเท่าไหร่ครับดื่มน้อยดื่มมากต่างกันไหมครับ
5: จริงๆแล้วมีปัจจัยหลายๆอย่างนอกจากเรื่องปริมาณระยะเวลาที่ดื่มซึ่งสองอย่างเนี้ยเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุดอื่นๆก็อย่างเช่นพวกสิ่งแวดล้อมต่างๆพันธุกรรมแล้วก็เรื่องเพศก็สำคัญผู้หญิงเนี่ยจะมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดภาวะตับแข็งเนี่ยด้วยปริมาณแอลกอฮอล์ที่น้อยกว่าผู้ชาย
4: เพราะด้วยร่างกายหรือเปล่าครับหรือว่าเพราะเป็นเพศ
5: ด้วยเรื่องเพศเลยค่ะ
4: อ๋อด้วยเรื่องเพศเลย
5: ใช่
4: แล้วถ้าสมมติว่าเคยดื่มหนักมากๆแล้วหยุดไปนะฮะมันจะช่วยรีคอเวอร์ของตับเราได้ไหมครับ
5: ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเราดื่มจนตับเรามีสภาพเป็นยังไงถ้าเกิดอยู่ในช่วงที่เป็นแค่ภาวะไขมันพอกตับเมื่อเราหยุดดื่มตับสามารถกลับมาเป็นตับที่ปกติได
4: ้ปกติเลย 100%
5: ใช่แต่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะเราต้องไม่มีเชื้อไวรัสด้วยเราต้องไม่มีภาวะอื่นๆด้วยที่จะทำให้เกิดไขมันพอกตับเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ว่าถ้าเกิดเรากินจนถึงขั้นเป็นตับแข็งแล้วไปหยุดกินตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ลดโอกาสการเกิดมะเร็งแล้วค่ะ
4: แล้วถ้าอาการของตับแข็งเนี่ยฮะร่างกายเรามันจะฟ้องยังไงบ้างไหมครับ
5: โดยปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของมะเร็งตับเนาะถ้าเกิดในช่วงเริ่มต้นคนไข้เนี่ยมักจะไม่มีอาการเรามักจะมีอาการเมื่อโรคดำเนินไปค่อนข้างเยอะแล้วค่ะอาจจะมีอาการปวดท้องบริเวณชายโครงขวาบางคนอาจจะมีร้าวไปบริเวณหลังหรือสะบักได
4: ้
5: บางคนอาจจะคล้ำได้ก้อนมะเร็งเลยถ้ามะเร็งมีขนาดใหญ
4: ่คล้ำจากภายนอกเหรอคร
5: ับ ใช่คล้ำจากหน้าท้องเรา
4: เป็นก้อน
5: ปวดขึ้นมาเลยถ้าก้อนมีขนาดใหญ่มาก
4: ยังไม่มีเนาะยังไม่มียังไม่เจ็บนะยังไม่เจ
5: ็
4: บ
5: แล้วก็อาการอื่นๆเกี่ยวกับมะเร็งค่ะก็อย่างเช่นเบื่ออาหารน้ำหนักลดมีไข้ไม่ทราบสาเหตุอันนี้เป็นอาการทั่วๆไปที่สามารถพบได้ในคนไข้ที่เป็นมะเร็งทั่วไป
4: อ๋ออันนี้ถ้ามีอาการแบบนี้ก็ควรจะมาเช็คใช่ไหมครับทีนี้ว่าเรื่องตับอักเสบบ้างครับที่มันติดเชื้อมันมาจากอะไรครับ
5: สำหรับไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยจะพิเศษกว่าไวรัสตับอักเสบชนิดอื่นๆตรงที่มันสามารถทำให้เราเนี่ยเป็น มะเร็งตับได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นตับแข็งมาก่อน
3: อุ้ยน่ากลัวกว่าเนี่ยน่ากลัวกว่าการดื่มนะครับอย่าต้องเป็นอย่างนี้แล้วต้นเหตุมันมาจากอะไรครับถึงเป็นไวรัสตับอักเสบบี
5: ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกแล้วก็ติดในช่วงวัยเด็ก
3: แต่มันไม่ใช่กรรมพันธุ์ใช่ไหมครับ

0: ไม่ใช่กรรมพันธุ์ค่ะส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะติดจากเลือดพวกสารคัดหลั่งการมีเพศสัมพันธ์ก็สามารถทำให้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีได้เหมือนกัน
1: สรุปเราคุยเรื่องตับอยู่ใช่ไหม แล้วนอกจากไวรัสตับอักเสบบีครับควรระวังไวรัสตัวอื่นไว้ด้วยไหมครับ
0: ก็จะมีเรื่องไวรัสตับอักเสบซีค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งตับตามมา
1: ตัวนึงต่างกันยังไงครับแค่บีกับซี
0: ถ้าบีเนี่ยมันจะสามารถติดได้ทั้งเลือดหลักๆเนาะจากแม่สู่ลูกจากสารคัดหลั่งต่างๆเช่นน้ำลายการมีเพศสัมพันธ์เป็นต้นแต่ถ้าเกิดเป็นไวรัสตับอักเสบซีเนี่ยจะติดต่อผ่านเลือดเท่านั้นค่ะ
1: ยังไงครับผ่านทางเลือด
0: เช่นการใช้เข็มร่วมกันการสักที่ตัวเข็มเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนใหม
1: ่
0: ไปสัมผัสเลือดของคนอื่นที่เป็นโรคมาก่อนอย่างเงี้ยก็สามารถติดเชื้อได้ค่ะ
1: ครับผมแต่มันก็ไม่ได้รุนแรงเท่าไวรัสตับอักเสบบี
0: พบน้อยกว่า
1: พบน้อยกว่าอ๋อแล้วมีตัวอื่นอีกไหมครับหรือว่าหลักๆ
0: อื่นๆก็อย่างเช่นพวกไขมันพอกตับการเป็นเบาหวานการมีภาวะน้ำหนักตัวเกินแล้วก็สารพิษบางชนิดเช่นอัลฟาท็อกซินที่เราอาจจะเคยได้ยินกัน
1: ครับมันมาจากอะไรครับอัลฟาท็อกซินตัวนี
0: ้เป็นสารที่พบในอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อราบางชนิดค่ะ
1: มาถึงเรื่องดื่มอีกทีครับอาจารย์
0: ค
1: ือมันต้องดื่มหนักดื่มนานขนาดไหนครับถึงจะสามารถเป็นโรคมะเร็งตับได้หรือตับแข็งได้ครับ
0: เขามีการศึกษามาค่ะว่าถ้าเกิดคนไข้ดื่ม 3-4 ดื่มติดต่อกันประมาณ5ปีค่ะมีโอกาส 30% ที่จะกลายไปเป็นภาวะตับแข็งตามมา
1: และผมอยากรู้ว่าไอ้1 ดื่มมันคือเท่าไหร่ครับ
0: โอเคทีนี้ก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของแอลกอฮอล์ค่ะ
1: ครับผม
0: อย่างเช่นถ้าเบียร์เนี่ยที่มีแอลกอฮอล์อยู่ประมาณ 5%
1: ครับ
0: เนาะก็จะ1ดื่มเนี่ยเท่ากับประมาณ360 ซีซี
1: 360 ซีซี
0: ก็คือแก้วเดียวเองอันนี้คือนับเป็น1ดื่มถ้าอย่างเช่นไวน์อย่างเงี้ยค่ะก็คือประมาณ150 ซีซี
1: 150
0: ก็คือแก้วเล็ก
1: แก้วเล็กมันน้อยมากเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็ถ้าเป็นเหล้าเช่นพวกวิสกี้เหล้าขาวทั้งหลายที่มีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ประมาณ 40% อย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็คือ1ช็อต45 ซีซีอันนี้นะเป็น1ดื่มเพราะฉะนั้นถ้าเรากินค็อกเทล1แก้วเขาใส่ไป1ช็อตอันนี้1ดื่มแหละ
1: อย่างนี้เพื่อนผมมีโอกาสเสี่ยงไหมเพราะมันกินทุกวันเลยคร
0: ับ เพื่อนดื่มเยอะแค่ไหนคะ
1: อย่างน้อยเบียร์วันละลังครับ
0: โอ้อันนี้เยอะมากถ้ากินต่อเนื่องนานๆอย่างที่บอกเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงค่อนข้างสูงเลยอย่างเช่นถ้าในผู้ชายเนี่ยเขาจะมีสถิติว่าถ้าดื่ม14ดื่มต่อสัปดาห
1: ์ครับ
0: หรือว่าประมาณ4ดื่มต่อวันเท่ากับ4แก้วเองอันนี้ก็จะมีภาวะเสี่ยงส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะน้อยกว่าอยู่ที่7ดื่มต่อสัปดาห์หรือว่า3ดื่มต่อครั้ง
1: อาจารย์ครับแล้วไอ้โรคมะเร็งตับเนี่ยครับมันมีการตรวจการคัดกรองยังไงบ้างครับ
0: เราก็จะเริ่มจากการซักประวัติตรวจร่างกายคนไข้ก่อนว่าคนไข้มีประวัติเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งตับหรือมีประวัติเสี่ยงของการเป็นตับแข็งหรือเปล่าค่ะจากนั้นก็อาจจะมีการตรวจร่างกายนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการเจาะเลือดดูการทำงานของตับ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วก็ถ้าสงสัยเนาะก็อาจจะมีการทำอัลตราซาวด์ดูตัวตับด้วยร่วมกับการเจาะค่ามะเร็งในเลือด
1: มันไออัลตราซาวด์ยังสามารถตรวจได้เลยไหมครับอาจารย์
0: ตรวจได้เลยค่ะเขาเรียกว่า non invasive เนาะก็คือเราสามารถตรวจได้โดยที่คนไข้เนี่ยไม่เจ็บตัว
1: อุ้ยผมอยากลองตรวจดูได้ไหมครับอาจารย์เพราะผมก็เป็นคนดื่มไม่เยอะมากครับบางงานอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากลองว่าตอนนี้ตับตัวเองเป็นยังไงบ้างมันสามารถไหมครับอาจารย
0: ์ได้ค่ะ
1: อุ้ยรบกวนนะครับ
2: แล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องอัลตราซาวด์แล้วผมพร้อมมาก
1: ขั้นแรกผมต้องทำไงบ้างครับคุณหมอ
0: โอเคค่ะเนื่องจากหมอเป็นศัลยแพทย์เนาะเดี๋ยวหมอจะเชิญคุณหมออีกท่านนึงที่เป็นคุณหมอรังสีแพทย์มาทำการอัลตราซาวด์ตับให้คุณปาม
1: ครับผม
0: นะคะและนี่คือคุณหมอพรรุจีหิรันแพทย์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
3: สวัสดีค่ะคุณปาม
1: ขั้นตอนแรกการอัลตราซาวด์มันต้องเริ่มยังไงบ้างครับคุณหมอ
3: ก็โดยปกติแล้วถ้าตรวจช่องท้องส่วนบนเนี่ยก็จะให้อุดอาหารก่อนประมาณ6ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะให้ถุงน้ำดีติ่งเต็มที่ค่ะแล้วก็สามารถตรวจตับและถุงน้ำดีได้ด้วย
1: พร้อมครับหมอตรวจได้เลยครับ
3: ก็เดี๋ยวเตรียมคนไข้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะให้คุณปาล์มเนี่ยรบกวนยกมือขึ้นเหนือศีรษะนะคะชูวางแนวราบเลยค่ะ
4: ครับอย่างนี้ตรงๆงี้นะครับ
3: วางให้สบายเลยค่ะ
4: ค่
3: ะแล้วก็เดี๋ยวหมอขออนุญาตนะคะ
4: ได้ครับ
3: ค่ะเปิดพุงนิดนึงนะคะ
1: แล้วเวลาตรวจนี่คือมันจะเห็นอะไรบ้างครับคุณหมอ
3: ก็จะเห็นอวัยวะที่อยู่ภายในนะคะหลักๆที่จะเห็นในอัลตราซาวด์เนี่ยก็จะมีตับถุงน้ำดีนะคะที่เราจะดูกันวันนี้ส่วนอย่างอื่นก็จะมีตับอ่อนมีม้ามมีไตสองข้างที่สามารถดูได้หลักๆของช่องท้องส่วนบนนะคะ
1: ครับคล้ายๆอัลตราซาวด์แบบดูตรวจคนท้องดูลูกอะไรป่ะครับ
3: ใช่ค่ะแต่อันนี้คุณปามคงไม่ได้ท้องอยู่ใช่ไหมค่ะก็หมอทาเจลแล้วนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตวางโพรบนะคะทาเจลนิดนึงนะคะเย็นไหมคะ
4: เย็นครับ
3: ค่ะอันนี้นะคะหมอก็จะวางโพรบที่ตำแหน่งตับกีบซ้ายก่อนนะคะ
4: ปกติไหมครับหมอ
3: เท่าที่ดูยังปกติอยู่นะคะแต่ยังดูไม่หมดปัดมาทางด้านขวามากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมที่จะเอาไว้ดูถุงน้ำดีค่ะนี่ก็ถุงน้ำดีนะคะไม่มีนิ

0: ไม่มีอะไรค่ะหายใจเข้าลึกๆกลั้นใจไว้นะคะค่ะแล้วหมอก็ปัดลงก็จะสามารถดูตับได้ทางตับค่ะหายใจออกได้ค่ะหมอขออนุญาตดูตับกีบขวานนะคะหมอก็จะดูลักษณะของเนื้อตับนะคะว่ามีก้อนอยู่ไหมมีมะเร็งไหมนะคะแล้วก็ดูขอบตับว่ามีลักษณะตะปุ่มตะป่ำที่แสดงว่าคนไข้มีตับแข็งหรือเปล่าหรือว่ามีไขมันพอกตับหรือเปล่าอันนี้ก็จะเห็นว่าตับเนี่ยมีสีที่ขาวขึ้นกว่าสีของเนื้อไตนะคะแสดงว่าน่าจะมีไขมันพอกตับนิดหน่อย
1: ก็อย่างที่เราคุยกันว่าถ้าเกิดยังไม่หยุดดื่มก็จะมีโอกาสดำเนินโรคต่อจนถึงขั้นตับแข็งได
2: ้อันนี้มันเป็นขั้นแรกหรือมากลาง
1: ใช่เพิ่งเริ่ม
2: มันมีระยะไหมครับในการเป็นตั้งแต่แบบขั้นที่1ขั้น2ขั้น3อ่ะ
1: ไขมันพอกตับมันจะมี mild moderate severe มันก็จะมีแบบเป็นน้อยเป็นปานกลางแล้วก็เป็นเยอะพอเป็นเยอะแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปตรวจอีกอย่างนึงที่เรียกว่าตรวจปริมาณพังผืดในตับเพื่อดูว่าใกล้จะเป็นตับแข็งหรือยัง
2: ครับผมแต่นี่แค่เริ่มต้นยังไม่ได้อันตรายขนาดนั้น
3: อาจารย์พาผมมาที่ไหนครับทำไมสายสิทธิ์เยอะจังเลยครับอาจารย
1: ์ค่ะตอนนี้ก็เราอยู่ที่ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ชั้นคลินิกนะคะ
3: ครับมันคือห้องอะไรครับอาจารย์
1: ห้องที่นักศึกษาใช้เรียนอาจารย์ใหญ่กันค่ะ
3: อาจารย์ใหญ่ไม่ได้น่ากลัว
1: ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสัมผัสบรรยากาศข้างในเลยไหมคะ
3: อาจารย์สัญญาผมนะโอ๊ยอ๋อก่อสร้าง

0: ู้ชมครับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับตอนแรกอ่ะผมคิดว่าจะน่ากลัวกว่านี้แล้วก็จะมีกลิ่นอะไรมากกว่านี้ใช่ไหมครับอาจารย์เข้ามาก็ไม่ได้แบบตกใจเหมือนที่เราเคยดูหนังอะไรกันมาเงี้ย
1: ใช่
0: และที่อาจารย์พาผมห้องนี้ครับอาจารย์พาผมมาทำอะไรครับ
1: ค่ะก็จะพามาดูตับคนของจริงเลยค่ะ
0: อันนี้เหรอครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้คือตับมนุษย์จริงๆที่ผ่านกระบวนการทำให้เป็นพลาสติกเพื่อเป็นโมเดลในการเรียนรู้ของนักศึกษาค่ะ
0: โอ้อย่างตรงนี้ครับตับ
1: คืออันนี้ก็คือชิ้นนี้เลย
0: อ๋อชิ้นนี้เลยคร
1: ับ ใช
0: ่โ
1: อย่างที่บอกก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดคนที่เริ่มมีภาวะเกี่ยวกับมะเร็งตับมีก้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเริ่มมีอาการปวดท้องด้านขวาบน
0: ตรงนี
1: ้ได้แล้วถ้าเกิดก้อนมันใหญ่มากๆเราก็อาจจะคลำก้อนได้บริเวณอาจจะตรงลิ้นปี่หรือตรงช่องท้องด้านขวาบนได้เลย
0: ไม่ได้ติดซี่โครงใช่ไหมครับ
1: ใช่ก็จะมีซี่โครงคุมอยู่ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีก้อนเนี่ยก้อนมันก็อาจจะทำให้ตับโตขึ้นหรือว่าคลำก้อนได้จากทางหน้าท้อง
0: แล้วทีนี้หน้าที่ของตับอะครับในร่างกายเนี่ยเขามีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับ
1: ค่ะจริงๆตับเองเนี่ยมีหน้าที่มากกว่า500อย่างเลยแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็จะเป็นการกรองสารพิษออกจากเลือด
0: ครับ
1: ค่ะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็เก็บไว้เป็นพลังงานสำรองของร่างกายซึ่งอันนี้สำคัญมากนอกจากนี้ก็ยังสร้างสารที่เกี่ยวกับกระบวนการแข็งตัวของเลือดสร้างโปรตีนบางชนิดแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการกรองแล้วก็กำจัดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดออกจากเลือดได้ด้วยค่ะ
0: ถ้าสมมติเราเกิดตับเกิดเป็นมะเร็งหรือติดเชื้ออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยวิธีการรักษามันจะเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็เดี๋ยวเราจะไปรู้จักระยะ
0: ระยะอ๋อมีเป็นระยะ
1: ก่อนใช่
0: เหมือนกับระยะกับมะเร็งอื่นๆไหมครับอาจารย
1: ์ตัวตับเองเนี่ยจะไม่ได้แบ่งมะเร็งตามระยะของอวัยวะอื่นๆซะทีเดียวเพราะนอกจากจะดูที่ขนาดแล้วก็ปริมาณของก้อนนะคะเราจะต้องดูด้วยว่าตับของคนไข้เนี่ยประสิทธิภาพในการทำงานเป็นอย่างไรแล้วก็ตัวคนไข้เองเนี่ยมีสภาพความพร้อมต่อการรับการรักษา
0: ครับ
1: ขนาดไหนซึ่งแต่ละระยะเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราจะใช้วิธีการรักษาแบบใดกับคนไข้แต่ละรายค่ะ
0: อ๋อไม่ได้แบบเป็น 1-2-3 คือถ้ามีอาการแบบไหนก็รักษาแบบนั้นแล้วขั้นตอนการรักษาขั้นแรกครับของมะเร็งตับเขาจะรักษากันแบบไหนครับ
1: ระยะแรกเนี่ยที่เรียกว่าระยะศูนย์นะคะก็คือการที่คนไข้มีก้อนแค่ก้อนเดียวนะคะขนาดไม่เกิน2เซนติเมตรแล้วก็ตัวสภาพตับเนี่ยยังต้องมีการทำงานที่ปกติดีแล้วก็ตัวคนไข้เองเนี่ยจะต้องฟิตระดับหนึ่ง
0: ฟิตคือฟิตร่างกาย
1: ร่างกายต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งมีโรคประจำตัวน้อย
0: ถ้าเกิดว่าเป็นการผ่าตัดเหรอครับ
1: จริงๆมีหลายแบบถ้าอย่างระยะศูนย์เองที่มีก้อนเพียงแค่ก้อนเดียวหลักๆเราสามารถทำการผ่าตัดออกได้สมมติก้อนเราอยู่ตรงนี้เราก็ตัดเนื้อตับบริเวณที่มีก้อนออกได้เลย
0: ตัดได้เลย
1: ใช่ค
0: ่ะแล้วการทำงานของตับยังเหมือนเดิมอยู่ไหมครับ
1: ถ้าเกิดคนไข้ที่ตับปกติเลยเนี่ยเราสามารถตัดตับออกได้ประมาณ 75% เลยแปลว่าถ้าเนื้อตับขนาดนี้เราสามารถตัดออกได้3ใน4ก็คือฝั่งนี้หายไป
0: เห
1: ลือแค่ส่วนนี้คนไข้ก็เพียงพอต่อการทำงาน
0: แล้วร่างกายเราจะใช้งานได้เหมือนปกติหรือครับอาจารย์
1: ในช่วงแรกๆอาจจะมีภาวะตับอักเสบตับบวมได้นะคะแต่หลังจากนั้นถ้าประสิทธิภาพการทำงานของตับดีตับสามารถงอกกลับขึ้นมาได
0: ้อ๋อตับงอกได้
1: ใช่แต่ว่าถ้าสมมติคนไข้เป็นตับแข็งอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะ

0: ตัดได้น้อยกว่านั้นเช่นอาจจะตัดได้แค่ประมาณ 60-70%
1: แต่คือการทำงานก็ยังพอได้อยู
0: ่ใช่
1: แล้วถ้าสมมติเราตัดตับทิ้งไปเลยได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ถ้าเราไม่มีตับเราไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ค่ะระยะถัดมาเนี่ยก็จะเรียกว่าระยะ A ระยะ A ก็คืออาจจะมีก้อนเดียวแต่ว่าขนาดมากกว่า2 เซนติเมตรหรือว่าคนไข้อาจจะมีจำนวนก้อนไม่เกิน3 ก้อนแล้วก็แต่ละก้อนเนี่ยขนาดไม่เกิน3 เซนติเมตรโดยที่การทำงานของตับแล้วก็สภาพร่างกายของคนไข้ต้องยังดีอยู่ถัดไปก็จะเป็นระยะ B ก็คือการที่มีก้อนหลายๆก้อนก็คืออาจจะเกิน3 ก้อน
1: หรืออยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อย่างงี้ใช่ไหมฮะ
0: หรือว่ามีก้อนไหนก้อนใดก้อนหนึ่งเนี่ยโตมากกว่า3 เซนติเมตร
1: แล้วต่อไปมีขั้นไหมครับอาจารย์
0: ตอนนั้นก็จะเป็นระยะ4อันนี้ก็เริ่มมีการลุกลามแหละเช่นตัวก้อนเองเนี่ยอาจจะกินเส้นเลือดบริเวณใกล้เคียงกับตับเส้นเลือดใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะมีการกระจายออกไปยังอวัยวะอื่น
1: เป็นขั้นลุกลามนี่เป็นขั้นร้ายแรงที่สุดไหมครับ
0: มีอีกระยะหนึ่งค่ะ
1: มีอีกระยะหนึ่ง
0: ใช่
1: คือระยะ
0: ถัดไปก็คือไม่ว่าจะมีก้อนจำนวนเท่าไหร่หรือขนาดเท่าไหร่แต่ถ้าตับคนไข้เป็นระยะตับแข็งระยะสุดท้ายอันนี้ก็คือถือว่าเป็นระยะสุดท้ายของมะเร็งตับแหละ
1: ซึ่งไม่สามารถรักษาได้แล้ว
0: ก็อาจจะมีการรักษาแบบประคับประคอง
1: นอกจากการผ่าตัดแล้วครับการรักษาเนี่ยยังมีการรักษาแบบอื่นอีกไหมครับอาจารย์
0: ค่ะสำหรับระยะต้นๆขนาดก้อนยังเล็กอยู่เนี่ยจะมีการรักษาด้วยการจี้ด้วยความร้อน
1: ก็คือต้องผ่าตัดแล้วก็จี้เข้าไปข้างใน
0: อ๋อจะทำผ่านทางผิวหนังค่ะเป็นการเจาะเข็มเข้าไปผ่านทางผนังหน้าท้องจิ้มเข้าไปในเนื้อตับให้ส่วนปลายของอุปกรณ์เนี่ยอยู่ในก้อนเสร็จแล้วก็มีการปล่อยคลื่นหรือปล่อยความร้อนเพื่อจี้ให้ตัวก้อนเนี่ยสลายแล้วก็ตายไป
1: แล้วมีกรณีไหนไหมครับที่เราไม่สามารถผ่าตัดตับได้เลยครับ
0: อย่างเช่นก้อนมีจำนวนเยอะมากเกินไปถ้าเราตัดตัวก้อนแล้วก็เนื้อตับที่อยู่กับก้อนเนี่ยออกไปแล้วเนื้อตับเหลือไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตของคนไข้
1: ไม่ได้น่ากลัวอย่างคิดครับห้องอาจารย์ใหญ่คือปกติภาพทุกคนหลายๆคนแหละคนที่ไม่เคยมาคงคิดว่ามันน่ากลัวกว่านี
0: ้
1: เพราะปกติแบบที่เราดูในหนังในทีวีอะไรเงี้ยอาจารย์มันจะเป็นแค่คลุมผ้าขาวไว้แล้วก็แบบอาจจะเห็นเท้าอาจารย์ใหญ่โผล่มาหรืออะไรเงี้ยแต่ที่นี่ไม่ได้ใช่เลยไฟสว่างกลิ่นหอมสบายใจครับแต่ทีนี้ครับผมยังสงสัยอีกเรื่องนึงครับอาจารย์นอกจากการผ่าตัดตับแล้วการจี้ความร้อนแล้วเนี่ยมันยังมีขั้นตอนการรักษาอย่างอื่นอีกไหมครับสำหรับคนที่เป็นมะเร็งตับ
0: ค่ะสำหรับมะเร็งตับเองเนี่ยจริงๆมีทางเลือกในการรักษาหลากหลายนะคะนอกจากการผ่าตัดจี้ความร้อนแล้วก็อาจจะมีการให้ยาเคมีบำบัดเข้าไปทางหลอดเลือดซึ่งยาเคมีบำบัดเนี่ยก็จะไปทำลายเซลล์ที่แบ่งตัวเยอะๆทางร่างกายแบบไม่ได้จำเพาะเจาะจงเฉพาะตัวมะเร็งตับนั้นถัดมาก็จะมีเรื่องของยาพุ่งเป้าซึ่งอันนี้ก็จะไปทำลายก้อนมะเร็งตับแบบจำเพาะเจาะจงมากขึ้น
1: ยาสามารถพุ่งเป้าไปเจาะ
0: ใช
1: ่อย่างนั้นได้เลยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะอีกอันที่จะมีก็คือยาภูมิคุ้มกันบำบัด
1: ครับ
0: ซึ่งในส่วนนี้มันก็จะไปทำให้ภูมิคุ้มกันของเราทำลายตัวมะเร็งตับ
1: อาจารย์ครับนอกจากการใช้ยาแล้วเนี่ยมีขั้นตอนการรักษาแบบอื่นอีกไหมครับ
0: ทางเลือกที่ดีที่สุดในคนไข้ที่เป็นมะเร็งตับระยะแรกก็คือการปลูกถ่ายตับเพราะนอกจากจะเอาตัวมะเร็งตับออกไปแล้วเนี่ยเรายังสามารถรักษาสาเหตุซึ่งก็คือการเป็นตับแข็งได้ด้วย
1: คือยังไงครับการปลูกถ่ายคือ
0: จะมี2 แบบค่ะแบบแรกก็คือการปลูกถ่ายตับจากผู้ป่วยสมองตายก็คือเอาตับของผู้ป่วยสมองตายเนี่ยทั้งก้อนเลยนะคะมาปลูกถ่ายในผู้ป่วย
1: สามารถเปลี่ยนอย่างนี้ได้เลยเหรอ
0: ใช่ค่ะอีกอย่างนึงก็คือการแบ่งตับบางส่วนจากผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตมาปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยค่ะ
1: คือตัดแบ่งครึ่งเอามาแบ่งให้อีก1 คน
0: อย่
1: างน
0: ี้
1: นะฮะแล้วในกรณีนี้คือเราจะรู้ได้ไงครับว่าตับของเราเข้ากับคนอีกคนนึงได้ที่เราจะ
0: ก็ต้องมีการตรวจเพิ่มเติมว่าตับของผู้ให้และผู้รับเนี่ยเข้ากันได้หรือเปล่า
1: ส่วนมากจะเป็นญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคร
0: ับ ถ้าในคนไข้เด็กเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพ่อแม่หรือคนในครอบครัวมาปลูกถ่ายในเด็ก
1: ครับ
0: แล้วก็ในไทยเนี่ยก็เริ่มมีการปลูกถ่ายจากผู้ใหญ่สู่ผู้ใหญ่แล้วเหมือนกัน
1: เราจะต้องดูจากอะไรครับว่าตับเข้ากันได้
0: จะต้องมีการตรวจเลือดตรวจอะไรเพิ่มเติมดูว่าสามารถเข้ากันได้หรือเปล่า
1: อาจารย์ครับแล้ววิธีการปลูกถ่ายตับเนี่ยเห็นอาจารย์บอกว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดทำไมคนไทยเขาไม่นิยมใช้วิธีนี้ครับ
0: เพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยยังขาดแคลนในเรื่องของผู้บริจาคค่ะผู้บริจาคอวัยวะในไทยเนี่ยสัดส่วนเมื่อเทียบกับผู้ที่รอรับบริจาคเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อย
1: สุดท้ายเลยครับอาจารย์วิธีการลดความเสี่ยงที่ดีที่สุดที่จะห่างไกลจากโรคมะเร็งตับ
0: อย่างแรกก็คือง่ายๆเริ่มจากพฤติกรรมเรานะคะอะไรที่จะเป็นการทำร้ายตับไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์อาหารที่มีไขมันมากๆนะคะการมีน้ำหนักตัวที่เกินทั้งหมดนี้ถ้าเกิดเราลดได้ก็จะลดโอกาสการเกิดตับแข็งแล้วก็จะลดโอกาสการเกิดมะเร็งตับตามมานอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของไวรัสตับอักเสบที่เป็นสาเหตุหลักในคนไทยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการคัดกรองอย่างเช่นคนท้องเมื่อเริ่มตั้งครรภ์ก็จะมีการคัดกรองในเรื่องของไวรัสตับอักเสบนะคะแล้วก็ในเด็กแรกเกิดก็จะมีการฉีดวัคซีนป้องกัน ไวรัสตับอักเสบด้วยซึ่งบรรจุอยู่ในวัคซีนที่เด็กจะต้องได้รับเนี่ยตั้งแต่ปี2535
1: อ๋อก็คือตั้งแต่เกิดคือได้รับวัคซีนนี้แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วนอกจากคนท้องแล้วเด็กครับคนความเสี่ยงทั่วไปเนี่ยต้องได้รับวัคซีนด้วยไหมอาจารย
0: ์ค่ะในผู้ที่เสี่ยงที่จะติดไวรัสตับอักเสบดีเนี่ยก็ควรจะต้องฉีดวัคซีนด้วย
1: ค
0: ่ะได้แก่ในกลุ่มที่การทำงานเนี่ยจะต้องสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งนะคะที่อาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสตับอักเสบอันนี้ก็ควรจะต้องฉีดโดยเฉพาะบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล
1: ที่บอกว่าเป็นสารคัดหลั่งเนี่ยคืออย่างการมีเพศสัมพันธ์ก็มีส่วน
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทราบว่าคู่นอนของเราเนี่ยมีเชื้อไวรัสตับอักเสบเราก็ควรจะต้องฉีดวัคซีนด้วย
1: คืออย่างนี้ถ้าสมมติว่าก่อนแต่งงานหรืออะไรเงี้ยก็ควรจะไปตรวจแล้วก็ควรจะฉีดก่อนดีที่สุดใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: จะได้ไม่เป็นพาหะไปถึงลูก
0: ใช่
1: โอ้โหอาจารย์ครับวันนี้ถือว่าอาจารย์เจาะลึกโรคมะเร็งตับให้กับผมแบบลึกสุดๆเลยครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับที่อุตส่าห์พาผมไปตรวจตับดีนะครับผมเป็นแค่ระยะที่ไม่อันตรายถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นั่นก็คือ
0: ไขมันก็ตับระยะแรก
1: ไขมันพอกตับนั่นเองโอ้ยพอยังชั่วหน่อยสำหรับคุณผู้ชมครับสำหรับรายการ Cancer Journey รู้เท่าทันกันโรคมะเร็งนะครับถ้าใครดูแล้วเป็นประโยชน์อยากส่งต่อนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับผมและคุณหมอต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับลุ้นตอนที่ตรวจนี่แหละครับไอตอนแรกอะหมออืมโอเคนะถุงน้ำดีๆนะส่วนนู้นดีส่วนนั้นดีพอหมอเอ๊ะเนี่ยเอ๊ะอะไรคุณหมอมันขาวๆนะในจอเนี่ยขาวๆนะก็เลยรู้สึกแล้วมันอันตรายไหมครับคุณหมออ๋อยังไม่อันตรายมากเป็นแค่ไขมันพอกตับคุณหมอก็บอกวิธีการรักษาหรือการดูแลมาแล้วว่าควรลดของมันนะควรลดแอลกอฮอล์นะอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ยังดื่มอยู่นะครับควรจะลดนะเพราะว่ามันก็หน้าที่ของตับเนี่ยมันมีความสำคัญเยอะมากนะครับอย่างที่หมอบอกมี500กว่าอย่างนะฮะคนที่บอกว่าฉันไม่ดื่มฉันไม่เสี่ยงฉันไม่เป็นหรอกฮะคุณไม่ใช่อย่างที่คิดนะฮะก็ทั้งเรื่องการคุมอาหารหรือว่าไวรัสตับอักเสบบีหรือว่าอะไรฮะก็สามารถเข้ากลุ่มเสี่ยงแล้วก็เป็นโรคมะเร็งตับได้นะครับยังไงสุดท้ายครับให้ดูแลสุขภาพดีๆนะครับผม

0: รอบรู้เรื่องไข่กินแล้วดีมีประโยชน
1: ์ต้อมความเชื่อผิดเกี่ยวกับการกินไข่
0: ในไข่มีคอเลสเตอรอลสูง
1: ผู้สูงอายุไม่ควรกินจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีไม่มีไขมันในเลือดสูงสามารถกินไข่ได้วันละ1ฟองสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอาทิความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงและผู้ที่ต้องการควบคุมอาหารที่มีไขมัน
2: คนบริโภคตามคำแนะนำของแพทย
1: ์กินไข่ลวกมีประโยชน์มากกว่ากินไข่สุกจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงไข่ลวกเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อจุลินทรีย์ไข่ขาวที่ไม่สุกนั้นย่อยยากจะทำให้เกิดปัญหากับกระเพาะและลำไส้และยังขัดขวางการดูดซึมไบโอตินที่มีความจำเป็นต่อร่างกายไข่ต้มเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักจริงหรือไม่ตอบว่าจริงไข่ต้ม1ฟองให้พลังงานเพียง70กิโลแคลอรี่แต่ไข่ดาว1ฟอง120กิโลแคลอรี่และไข่เจียวให้พลังงานถึง240กิโลแคลอรี่แต่ไม่แนะนำให้ผู้ที่ลดน้ำหนักกินไข่เพียงอย่างเดียวเพราะร่างกายยังคงต้องการสั่งอาหารอื่นที่จำเป็นใน1วันควรมีเมนูที่ประกอบด้วยไข่ใน1มื้ออาหารแต่ไม่ควรกินไข่เพียงอย่างเดียวควรกินเมนูให้หลากหลายครบ5หมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
3: กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
4: ชุดไทยจักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑี

0: สว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทนายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

ดีค่ะช่วงนี้มาติดตาม NBT News เวลา10นาฬิกาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3จากการที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรแต่บริเวณฝนฟ้าคะนองจะสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือที่ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กฝั่งอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนศาลจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีที่คนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมบริเวณสถานีตำรวจภูธรปนาเรและที่ว่าการอำเภอปนาเรจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่24ตุลาคม2567โดยคดีนี้จำเลยรับสารภาพว่าเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนและเคยเข้ารับการฝึกในประเทศมาเลเซียศาลจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐานอ้างยี่พิพากษาลงโทษจำคุก2ปีแต่เนื่องจากคำให้การเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีจึงลดโทษให้1ใน3คงเหลือจำคุก1ปี4เดือนและให้ขังระหว่างอุทธรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำว่าปัญหาปลาหมอคางดำเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติเพราะถ้าปล่อยให้ระบาดต่อไปจะทำให้สัตว์น้ำอื่นในระบบนิเวศได้รับผลกระทบดังนั้นต้องแก้ไขให้เป็นระบบสิ่งแรกที่ต้องทำคือกำจัดพื้นที่ที่มีการระบาดไม่ให้ระบาดเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีการระบาดอยู่แล้วต้องระดมสรรพกำลังเพื่อกำจัดให้หมดสิ้นคาดว่าภายใน3เดือนจะเห็นผลเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่าการบริหารจัดการให้เด็ดขาดและรวดเร็วฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามอิวาตะสปอร์ตสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่มซึ่งไทยอยู่ในกลุ่ม E โดยในนัดที่2จะพบกับไต้หวันการซ้อมครั้งนี้โค้ชอันเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทัพติวเข้มเน้นไปที่แก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเกมรุกและเกมรับจากนัดที่แล้วรวมถึงการเล่นลูกตั้งเตะทั้งนี้ทีมชาติไทยจะเตะที่สนามชิซูโอกะสเตเดียมอิโคป้าในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีการยืนยัน12ผู้เล่นในเกม

0: ที่จะพบกับมองโกเลียในวันนี้แล้วและลงฝึกซ้อมหลังเข้าโปรแกรมการแข่งขันอย่างเป็นทางการโดยเน้นไปที่เรื่องของความเข้าใจในรูปแบบก่อนการเล่นระหว่างผู้เล่นเกมรุกกับเซนเตอร์และที่สำคัญทุกเกมต้องมีความแน่นอนและแม่นยำไม่เสียคะแนนง่ายๆซึ่งในการพบกับมองโกเลียในเกมแรกถือว่าไม่ยากเพราะเป็นทีมที่ผู้เล่นไม่ได้มีความโดดเด่นเหนือกว่าทีมไทยอย่างไรก็ตามจะประมาทไม่ได้สำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับมองโกเลียคีร์กีสถานและไต้หวันประเดิมพบมองโกเลียในวันนี้เวลา 14:00 นตามเวลาในประเทศไทยช่วงต่อไปรับชมรายการในดวงใจนิรันดร์ค่ะ
1: GASTEC งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนไปพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GASTEC 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการ

การทำงานนั้นต้องทำด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ควรหวังผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ควรตั้งใจทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและประชาชนพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันเป็นแนวทางแห่งคุณธรรมที่ทรงคุณค่าให้ประสบกรณิกรน้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการในดวงใจนิรันดร์ครับ

0: ับ
1: สวัสดีค่ะนำคุณผู้ชมเข้าสู่รายการในดวงใจนิรันดร์นะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะคะคุณบอลสกันแก้วประจันและยานัทละพรดากันเกตค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามกันได้คุณผู้ชมครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และอีกหนึ่งช่องทางครับที่คุณผู้ชมสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันนั่นก็คือการสแกน QR code ครับที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอทั้งในส่วนของ Facebook ครับ TikTok Instagram X แล้วก็ YouTube รวมถึงช่องทางที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอครับ nbtplus.prd.go.th และคุณผู้ชมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดครับแอปพลิเคชันNBT Plus ได้ครับทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS ครับ
1: เริ่มติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นในรายการในดวงใจนิรันดร์กันค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ร่วมพิธีต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจารึกสายสัมพันธ์2แผ่นดินฉลองพระองค์ชุดที่2ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสที่โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สร้างความประทับใจให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยอย่างท่วมหัวใจโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์สีเปลือกมงคุฎโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
0: ทั้งนี้ครับชุดไทยอมรินทร์เป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8ประเภทที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และดีไซเนอร์ได้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยในราชสำนักยุคต่างๆแล้วนำมาประยุกต์ออกแบบเป็นชุดไทยที่เป็นทางการถึง8แบบโดยตั้งชื่อครับตามพระที่นั่งและพระตำหนักสำคัญด้วยทรงตระหนักว่าในยุคนั้นประเทศไทยยังไม่มีชุดแต่งกายประจำชาติที่เป็นมาตรฐานสำหรับสตรีเพื่อสวมใส่ในงานรัฐพิธีและการเยือนต่างประเทศโดยชุดไทยอมรินทร์ครับได้มีการตั้งชื่อตามพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยมีลักษณะคล้ายชุดไทยจิตรลดาแต่หรูหรากว่าตามเนื้อผ้าโดยเสื้อครับมีลักษณะเป็นเสื้อแขนยาวคอกลมชิดคอมีสาบเสื้อติดกระดุมหน้า5เม็ดตัวเสื้อตัดเย็บหลวมไม่เข้ารูปแน่นหนาส่วนผ้านุ่งครับนิยมใช้ผ้าไหมยกดอกที่มีดิ้นทองหรือดิ้นเงินความยาวประข้อเท้าตัดแบบป้ายหน้าซึ่งมักสวมใส่ในพิธีทางการหรือในโอกาสพิเศษเช่นพระราชพิธีสวนสนามในงานพระราชพิธีต่างๆนั่นเองครับ
1: อย่างที่รายการในดวงใจนิรันดร์ได้นำเสนอผ่านทางรายการของเรานะคะในการที่จะสืบสานพระราชปณิธานการติดตามพระราชกรณียกิจอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการสืบสานงานพระราชดำริในโครงการศิลปาชีพไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสืบสานงานศิลปาชีพไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานและต่อยอดพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพโดยนับแต่ทรงพระเยาว์ได้ตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและสมาชิกศิลปาชีพในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทำให้ได้ทอดพระเนตรวิถีชีวิตตลอดจนภูมิปัญญาด้านศิลปะหัตถกรรมของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดการตามเสด็จดังกล่าวทำให้ทรงซึมซับพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะงานทอผ้างานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติค่ะ
0: สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมงานศิลปาชีพเพื่อให้ราษฎรได้นำทักษะและภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประกอบอาชีพสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิต ขณะเดียวกันครับยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมและภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่สืบไปอันจะนำไปสู่การพัฒนางานศิลปาชีพในหลายพื้นที่ทั่วประเทศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำองค์ความรู้และประสบการณ์จากการตามเสด็จมาสืบสานและต่อยอดงานศิลปะหัตถกรรมไทยให้สอดคล้องกับยุคสมัยทรงให้ความสำคัญกับการรักษาอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนารูปแบบให้ร่วมสมัยโดยเฉพาะด้านผ้าไทยแฟชั่นงานหัตถกรรมพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการสืบสานและต่อยอดพระราชดำริด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่การพัฒนาและสร้างคุณค่าใหม่ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนพร้อมเผยแพร่อัตลักษณ์และความงดงามของศิลปะหัตถกรรมไทยสู่สายตานานาชาติ
1: จากเรื่องของการต่อยอดการสืบสานงานศิลปาชีพพาคุณผู้ชมมาร่วมกันส่งเสริมและสืบทอดงานชุดไทยสู่สายตาสากลกันค่ะองค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยซึ่งมีรากฐานสำคัญจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกเครื่องแต่งกายไทยเตรียมเดินทางไปเผยแพร่สู่สายตานานาชาติณประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume ระหว่างวันที่17ถึง18กันยายน2569ณเฮียวเกียวกันโตเกียว National Museum กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบพร้อมการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยชั้นสูงเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเครื่องแต่งกายและงานช่างฝีมือไทยสู่สากล
0: โดยประเทศญี่ปุ่นครับยังเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญสำหรับการเผยแพร่ผ้าไทยในอดีตโดยเมื่อปีพุทธศักราช2524สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นและได้ทรงเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพพร้อมกับการจัดแสดงแบบเสื้อจากผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากและในเวลาต่อมาครับก็ได้มีการนำผลงานศิลปาชีพไปจัดแสดงณประเทศญี่ปุ่นอีกหลายครั้งจากการเผยแพร่ผ้าไทยในครั้งนั้นสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องชุดไทยในวันนี้สะท้อนถึงการสืบสานมรดกเครื่องแต่งกายไทยและการนำเสนอในบริบทร่วมสมัยสู่สายตานานาชาติ
1: และข้อมูลและข่าวนะคะที่รายการในดวงใจนิรันดร์จะพาคุณผู้ชมมาร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะทางด้านของศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แนวทางการปฏิบัติของผู้ประกาศในพระราชพิธีและรายละเอียดสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกรมประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้หัวข้อแนวทางการปฏิบัติของผู้ประกาศในพระราชพิธีและรายละเอียดสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรณห้องประชุมศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยมีนายพิญโยรุ่งสมัยผู้ประกาศและรายงานข่าวชำนาญงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน30คนรวมถึงผู้เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์จากหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ
0: โดยการบรรยายครับมุ่งถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกาศและผู้รายงานข่าวในงานพระราชพิธีโดยเน้นการเตรียมความพร้อมการใช้น้ำเสียงและบุคลิกภาพการใช้คำราชาศัพท์การเตรียมข้อมูลล่วงหน้าและการบรรยายภาพตามสถานการณ์จริงรวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการถ่ายทอดสดรวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับพระเมรุมาตรองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและเครื่องประกอบพระราชพิธีที่เกี่ยวข้อง พื่อให้ผู้ปฏิบัติงานครับสามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสมพระเกียรติภายหลังการบรรยายครับก็ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยวิทยากรก็ได้มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัวศึกษาข้อมูลเชิงลึกและการใช้ถ้อยคำอย่างถูกต้องสรุปได้ว่าการทำความเข้าใจข้อมูลและการเตรียมการล่วงหน้านี่คือหัวใจสำคัญครับในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศในงานพระราชพิธีเพื่อให้สามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆรวมถึงเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องชัดเจนและสมพระเกียรติ
1: ในโอกาสนี้นางสาวถนิมรัตน์แก้วทนงผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษได้มอบหมายให้นายทายาทธีระแก้วนักสื่อสารมวลชนชำนาญการพิเศษเป็นผู้แทนของศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกรมประชาสัมพันธ์มอบกระเช้าและของที่ระลึกแก่นายพิญโยรุ่งสมัยเพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: มาติดตามกันนะครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดน่านครับทางด้านของจังหวัดน่านก็ได้มีการสานต่อเรื่องราวของพลังกองทุนแม่ของแผ่นดินได้มีการมอบเงินพระราชทานครับเป็นเงินพระราชทานขวัญถุงแก่19หมู่บ้านและชุมชนเดินหน้าสร้างชุมชนที่เข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติดโดยล่าสุดครับที่จังหวัดน่านได้มีการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่19หมู่บ้านและชุมชนและที่สำคัญครับได้มอบพระฉายาลักษณ์และก็เชิดชูหมู่บ้านต้นแบบเพื่อมุ่งสานพลังประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องของยาเสพติดพัฒนาคุณภาพชีวิตและการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนณหอประชุมนันทพัฒน์ศาลากลางจังหวัดน่านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569โดยทางจังหวัดน่านภายใต้ความคิดครับในการจัดกิจกรรมแนวกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนโดยมีนายสุทธิรักษ์ศรีสุเลิศพัฒนาการจังหวัดน่านกล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอพัฒนาการอำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดน่านประธานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
1: สำหรับการจัดพิธีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินนำเงินพระราชทานไปเป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีงามเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการสร้างอาชีพการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของชุมชน

0: ันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน19หมู่บ้านและชุมชนพร้อมมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแก่หมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับเงินพระราชทานเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตาและพระราชปณิธานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกจากนี้จังหวัดน่านยังได้มอบโล่และเกียรติบัตรแก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลงานดีเด่นจากการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินและหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดประจำปี2569จำนวน3หมู่บ้านเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินให้แก่หมู่บ้านและชุมชนอื่นๆค่ะ
1: โดยภายในงานครับมีการจัดแสดงนิทรรศการผลการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดน่านมีการนำเสนอผลงานและกิจกรรมของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินตลอดจนแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมการป้องกันยาเสพติดและการพัฒนาชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนสะท้อนให้เห็นถึงพลังของชุมชนที่ร่วมกันคิดร่วมกันทำและร่วมกันรับผิดชอบต่อการสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากนั้นครับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อนำเงินพระราชทานไปมอบแก่หมู่บ้านและชุมชนทั้ง19แห่งในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญในการส่งต่อทุนแห่งความดีจากส่วนกลางสู่ชุมชนเพื่อให้ประชาชนครับร่วมกันบริหารจัดการและนำใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมความโปร่งใสและประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินครับถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนโดยให้ประชาชนครับเป็นพลังหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมการสร้างจิตสำนึกการเฝ้าระวังดูแลคนในชุมชนรวมถึงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเรื่องยาเสพติดควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยทางจังหวัดน่านครับมีการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคประชาชนภาคเอกชนภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยมุ่งในการร่วมกันสร้างชุมชนเข้มแข็งคนในชุมชนครับมีภูมิคุ้มกันห่างไกลจากยาเสพติดและสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยใช้ทุนทางสังคมความรักความสามัคคีความเสียสละและความร่วมมือของคนในพื้นที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยทั้งนี้การจัดพิธีดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดน่านซึ่งร่วมกันขับเคลื่อนพลังและภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมกับการส่งเสริมให้กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
0: พาคุณผู้ชมมาติดตามการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยทางกรุงเทพมหานครได้มีการเตรียมความพร้อมสถานที่และความปลอดภัยรวมถึงการจราจรในการรองรับการเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่รักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามความคืบหน้าเตรียมพื้นที่ตามแนวเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้มีความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่รักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณห้องสุทัศน์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเขตพระนครเพื่อเป็นการพิจารณาแนวทางสนับสนุนการดำเนิน

0: เงินงานและการขอรับการจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีสำหรับที่ประชุมได้มีการติดตามงานในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะการเตรียมพื้นที่ตามแนวเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้มีความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
1: สำหรับเส้นทางริ้วขบวนที่1ถึง6ครับสำนักการโยธาได้มีการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์และที่สำคัญตอนนี้แล้วเสร็จหลายเส้นทางอาทิถนนมหาราชถนนท้ายวังถนนกัลยาณมัยตรีถนนอัสดางถนนหน้าพระลานถนนสนามชัยส่วนถนนราชดำเนินอยู่ในระหว่างการปรับปรุงผิวจราจรและฉาบผิวด้วยยางมะตอยน้ำสำเร็จรูปขณะที่เส้นทางกลางสนามหลวงครับอยู่ในระหว่างปิดรางระบายน้ำและรื้อประตูรั้วโดยข้อมูลณวันที่8กันยายน2569มีผลงานรวมร้อยละ 74.32 สูงกว่าแผนร้อยละ 2.20 กำหนดแล้วเสร็จในวันที่30กันยายน2569นอกจากนี้ครับยังมีการเตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนท่อร้อยสายไฟติดตั้งโคมไฟสาดแสงระบบตรวจระบบไฟฟ้าและที่สำคัญมีการทำความสะอาดฝาครอบโคมไฟโดยรอบของสนามหลวงเพื่อให้พื้นที่ครับมีความปลอดภัยและมีความพร้อมสำหรับการจัดงานพระราชพิธีทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะบูรณาการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานในทุกด้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ
0: และเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสำหรับรายการในดวงใจนิรันดร์จะพาคุณผู้ชมมาติดตามสารคดีในดวงใจนิรันดร์ซึ่งวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมารับชมผ้ายกดอกลำพูนมรดกทางหัตถศิลป์อันล้ำค่าที่เกือบจะเลือนหายไปตามกาลเวลาแต่กลับมาโลดแล่นอย่างมีชีวิตชีวาด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามผ่านสารคดีนี้ด้วยกันค่ะ

สายใหญ่แห่งภูมิปัญญาไทยมีศิลปะหัตถกรรมหนึ่งที่ถักทอเรื่องราวของผู้คนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของแผ่นดินเส้นไหมเล็กๆที่ถูกสืบทอดผ่านกาลเวลาครั้งหนึ่งเคยเกือบเลือนหายไปจากสังคมไทยแต่ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในภูมิปัญญาของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงฟื้นคืนชีวิตให้ผ้าไหมไทยกลับมาเปล่งประกายอีกครั้งบนแผ่นดินไทยและเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณนั้นได้ถักทออย่างงดงามณแผ่นดินลำพูนของการฟื้นคืนผ้าไหมไทยมีจุดเริ่มต้นสำคัญเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆของประเทศการเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ชนบทในครั้งนั้นทำให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรวิถีชีวิตของประชาชนอย่างใกล้ชิดรวมถึงการได้พบเห็นงานทอผ้าไหมพื้นบ้านซึ่งแม้จะงดงามและเปี่ยมด้วยภูมิปัญญาแต่กลับกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดลำพูนพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นฝีมือการทอผ้าไหมของชาวบ้านซึ่งมีความประณีตงดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามแบบศิลปะวัฒนธรรมล้านนาโดยสายพระเนตรอันยาวไกล

0: องค์ทรงตระหนักว่าภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของชุมชนเหล่านี้ไม่เพียงเป็นศิลปะหัตถกรรมที่ทรงคุณค่าแต่ยังสามารถเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนจึงทรงมีพระราชปณิธานในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ผ้าไหมไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงฟื้นฟูและทรงเสริมผ้าไหมไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งปัญญาการทอผ้าไหมของชุมชนในจังหวัดลำพูนจึงได้รับการสืบสารถ่ายทอดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ทำหน้าที่รวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้ไว้คือศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลำพูนที่นี่ไม่เพียงเป็นแหล่งอนุรักษ์ผ้าไหมล้ำค่าแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาสัมผัสและเข้าใจภูมิปัญญาการทอผ้าไหมอย่างลึกซึ้งและบุคคลสำคัญที่ทำหน้าที่ดูแลสืบสารรวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้สู่ผู้คนก็คือผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้แห่งนี
1: ้มาทำเกี่ยวกับผ้าไหมลำพูนตั้งแต่สมัยคุณแม่ก็รวมประมาณ60กว่าปีได้แล้วสมัยก่อนคุณแม่ก็ขายผ้าไหมที่กาดหลวงเชียงใหม่เนาะตอนหลังก็เอาผ้ายกลำพูนไปขายซึ่งสมัยนั้นก็พอคุณแม่ย้ายมาที่ลำพูนก็เห็นว่าผ้าไหมลำพูนขายดีก็เลยไปซื้อตามหมู่บ้านต่างๆดิฉันก็เข้ามาช่วยภายหลังสมัยนั้นก็มีคุณหญิงเจ้าดารารัตน์ท่านก็รู้จักกับท่านเพราะว่าคุณแม่ขายผ้าไหมให้ท่านท่านดารารัตน์ท่านเป็นคนลำพูนท่านก็แนะนำว่าถ้าจะทำผ้าไหมก็เขาจะสอนให้ดิฉันเพราะตอนนั้นเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆแล้วก็สอนให้ดิฉันตั้งแต่กอไก่ขอไข่เกี่ยวกับเรื่องผ้าไหมยกดอกลำพูนเนี่ยแล้วท่านเจ้าดารารัตน์ท่านบอกว่าจากคำพูดของเจ้าดารารัตน์นะกุนเอาผ้าไหมลำพูนไปทำต้องคือสีจะอี้กะจะอี้กะสีโกโก้อันนี้มันต้องสีโก้อันนี้สีบะโก้สีอี้จะได้ขายแล้วจากปากคำของเจ้าดารารัตน์ท่านก็บอกว่าพระราชินีอ่ะคือก็หมายถึงพระพันปีหลวงสมัยนั้นเนาะบอกว่าท่านนะสนว่าไทยท่านชอบมากเลยนะผ้าที่ทอออกมาเนี่ยแล้วก็อยากให้ทำไหมท่านใส่แล้วปรากฏว่าภายหลังคือไปเห็นรูปที่ท่านใส่เนาะซึ่งสมัยนั้นที่พระพันปีหลวงท่านใส่เนี่ยก็เป็นผ้าของศิลปินแห่งชาติคุณปรีชาเกียรติบุญเกียรติอาจารย์กับเจ้าดารารัตน์สองท่านตอนนั้นเจ้าดารารัตน์ท่านก็มีถี่ทอผ้าก็ทำผ้าให้เจ้าดารารัตน์ท่านก็บอกโอ้ยท่านทำมาเถอะท่านสนใจท่านจะใส่ให้ดูแล้วเป็นแบบอย่างให้โอ้ตอนนั้นดีใจมากและช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เหมือนผ้ายกลำพูนเหมือนจะเงียบหายไปที่จริงเจ้าดารารัตน์ท่านก็มีผ้าใหม่ของท่านที่ทำถวายไว้พระราชินีพระพันปีหลวงแต่ท่านก็เอาของเรามาเสริมโอ้โหพอเราคิดว่าโอ้ยขนาดเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านสนใจเราก็โอ้ยเราก็ดีใจเราก็ไปสั่งคนนู้นคนนี้ทำแต่ว่าคนทอตอนนั้นยังไม่ค่อยเยอะไปหลังอาจารย์ปีชาเกียรติท่านไปสอนทั้งทุกอำเภอในลำพูนนะเพราะว่าก็อยากทำเยอะๆเพราะว่าท่านสนใจแล้วปรากฏว่าผู้ตามเสด็จเนี่ยท่านก็เอาไปใช้ตอนนั้นที่ฮิตก็คือยกเล็กยกใหญ่ตอนนั้นยังไม่มียังไม่นิยมท่านก็ให้ทำมานะแล้วก็โอ้ก็ได้ขายแต่ทางผ่านทั้งเจ้าดารารัตน์เพราะตอนนั้นยังไม่มีชื่อเสียงไปหลังเจ้าดารารัตน์ท่านก็บอกว่าเนี่ยก็มาเปิดร้านเขาก็แนะนำท่านก็แนะนำมาเปิดร้านสิแล้วก็ดีละคุณใช้ชื่ออย่างเงี้ยชื่อลำพูนไหมไทยเพราะว่ามันเป็นผ้ารวมของช่วยคนลำพูนเนาะท่านก็บอกอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วพูดแล้วขนลุกนะเพราะว่ามันเกือบจะหายไปในช่วงนั้นนะพระพันปีหลวงท่านโอ้ยโอ้เนี่ยพูดถึงนี้เนาะโอ้ยได้พระมหากรุณาที่คุณท่านนะไม่มีท่านแล้วก็ลูกหลานคงไม่ได้เรียนหนังสือคือท่านเป็นแบบอย่างไงท่านเอาผ้าไทยไปใส่ต่างประเทศแล้วเนาะท่านพระราชทานตานกยุงพระราชทานก็คือที่ให้ทางศูนย์กรมบ่อนไหมทำเนาะก็มี

นกยูงพระราชทานสีทองสีน้ำเงินสีเขียวของเราได้ทั้งหมดทั้งสีทองน้ำเงินสีเขียวพ่อของเราปลูกหมอนเลี้ยงไปเองด้วยเพื่อเป็นการที่ท่านทำท่านมีพระเนตรสายพระเนตรยาวไกลเพราะว่าท่านเล็งเห็นว่าเนี่ยผ้าไหมเนี่ยบางทีมันก็ไหมเทียมไหมอะไรก็มีไงว่าเราจะอยู่ลำบากคนทอผ้าไหมแท้นะก็แยกว่าอันนี้เป็นไหมที่รับรองได้รับการรับรองคือท่านสายพระเนตรท่านยาวไกลถึงปัจจุบันนี่แหละเนี่ยจนมีเนี่ยพื้นที่ตั้งถึงเนี่ยพื้นที่จำหน่ายผ้าไหมไทยตานกยูงพระราชทานแล้วก็ได้ขายได้ราคาดีกว่าผ้าตัวอื่นซึ่งเกณฑ์การตัดสินว่าอันไหนจะเป็นได้ตานกยูงพระราชทานแล้วก็ต้องส่งผ้าให้เจ้าหน้าที่เขาเช็คดูเอกลักษณ์มันอย่างนี้มันจะเห็นมันพอมองผ้าปั๊บมันจะเป็นผ้าแวบๆคือดิ้นเงินดิ้นทองอันนี้ผ้าไหมลำพูนแล้วล่ะแล้วก็ตัวดอกมันจะมีความนูนกว่าผ้าอย่างอื่นความนูนจะเห็นชัดมันอยู่ที่เทคนิคการทอถึงเรียกว่ายกดอกตัวลวดลายมันจะไม่แบนติดผ้าผืนหนึ่งบางชิ้นอ่ะเป็นตั้งแต่3อาทิตย์ถึงบางทีเป็น2เดือน3เดือนก็มีต่อชิ้นเพราะมันทอนานเพราะว่าคือบางอย่างที่เขาทอนานเพราะเดี๋ยวเขาไปทำสวนแล้วเขากลับมาทออันนี้ก็เป็นเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเป็นงานประจำลวดลายดั้งเดิมคือลายพิกุลแต่มันก็จะตอนนี้ก็ทำเป็นหลายลายค่ะโอ้ยมีเป็นพันเป็นหมื่นลายแล้วตอนนี้จะมีลวดลายแปลกๆลวดลายแบบแล้วแต่จินตนาการของช่างทอค่ะแล้วแต่คนผูกลายทำได้หมด

ิดจากที่ว่าช่วงโควิดพวกร้านของช่างทอผ้าหรือคนที่รู้จักที่เข้าเกี่ยวเนื่องกับการทอผ้าไหมเนี่ยเขาตกงานไงที่เมืองทีทำงานอยู่กรุงเทพคือที่มาทอผ้าไหมที่เป็นศูนย์เรียนรู้ไม่ใช่จะมานั่งทอผ้าไหมอย่างเดียวนะคะก็เขาก็มาบางคนก็ย้อมไหมบางคนก็มาแปลภาษาอังกฤษอย่างเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเวลามีคนฝรั่งเศสคนเยอรมันมาเนี่ยเขาก็จะมาพูดภาษาช่วยแปลภาษาให้หรือสื่อออนไลน์เด็กรุ่นใหม่ทำได้เก่งคือเรียกว่าตั้งแต่รุ่นเด็กจนถึงอายุอย่างที่ในเนี่ยจะ80คนช่างทอผ้าอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ต้องไปทำงานที่ไหนบางคนก็ไปมาตอนแรกโควิดหมดโควิดแล้วจะกลับไปทำงานที่กรุงเทพเขาก็ไม่ไปแล้วเพราะว่าอยู่นี่ดูแลแม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยสูตรการเรียนรู้นะคะมีตั้งแต่เอาเลี้ยงตัวหนอนก่อนแล้วก็ปลูกหม่อนให้หนอนกินแล้วก็เลี้ยงไหมแล้วก็สางไหมเข้าหัวม้วนไหมยืนแล้วก็ด้านลายเซตลายผูกลายนั่นแหละค่ะแล้วก็ทอผ้าแล้วก็ทำมาเป็นผืนแล้วตอนหลังเนี่ยก็ได้ทำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นกระเป๋าถือแต่ฝรั่งมาซื้อนะเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยมีพวกต่างชาติมาแต่ได้ต่างชาติเขาเห็นเอ้ยเราทำไหมเองเนาะเขาไม่ได้ซื้อไปตัดชุดไทยนะเขาตัดไปเป็นเดรสเขาเอาผ้าไปตัดเป็นเดรสสไตล์ของเขาบางทีก็ซื้อเป็นของที่ระลึกเช่นเน็กไทยกระเป๋ามาที่นี่ก็จะได้มาเห็นวัฒนธรรมประเพณีของดั้งเดิมของคนลำพูนว่าอยู่กันมากันยังไงและอาชีพเขาคือเช่นคือถ้าเห็นช่วงทำไร่ทำนาหรือช่วงเข้าสวนอะไรอาจจะไม่เห็นเขามาอยู่ตรงนี้เขาก็ไปทำสวนเสร็จแล้วเขาก็กลับมาคนไหนถนัดงานอะไรเขาก็ทำ

พระพันปีหลวงท่านเป็นต้นแบบให้ว่าเนี่ยชุดไทยผ้าไหมลำพูนเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างท่านก็ไปตัดเป็นอย่างเช่นยกเล็กอย่างที่ท่านใส่ที่เห็นในรูปเก่าๆนั่นนะคะท่านก็แนะนำว่าควรจะทำลวดลายใหม่ๆมาทำมาให้ดูก็มีลวดลายขึ้นมาเยอะตอนนั้นช่วงนั้นที่ท่านเอาไปใส่ก็คือช่วงนั้นอ่ะมันอย่างที่บอกอ่ะเกือบจะหายไปแล้วพระองค์ท่านอ่ะทำให้ผ้าไหมลำพูนนี่จริงๆนะต่อลมหายใจอ่ะมันจะลมหายใจเฮ้ยสุดท้ายจำแม่นมันทั้งช่วงนั้นนะเพราะความตอนนั้นท่านใส่จริงๆทำให้คนตามเสด็จหรือคนดูในทีวีหรือสังคมชั้นสูงผู้ที่เข้างานพิธีราชพิธีเขาก็อยากจะใส่อย่างนั้นเขาบอกมีไหมมีอะไรเขาก็ถามมาก็ขายดีค่ะแต่ภายหลังเนี่ยพระองค์สิริวัณวลีท่านมาต่อยอดสมเด็จย่าพระพันปีหลวงนะท่านก็เอาชุดไทยพระราชนิยมเนี่ยไปจดทะเบียนที่ยูเนสโกนะโอ้ก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยค่ะ

ี่ยก็คือจะต้องเป็นผ้า GI นี่คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ถ้าไปทอที่จังหวัดอื่นๆก็ไม่ถือว่าเป็นผ้าหมายยกดอกลำพูนผ้าหมายยกดอกลำพูน GI ก็คือต้องทอผ้าที่ผ้าไหมที่ลำพูนเท่านั้นไปที่อื่นไม่ถือว่าเป็นผ้า GI โอ้ยรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าก็กรมมนไหมเขาก็ช่วยสนับสนุนเนาะทุกภาคส่วนของราชการก็ท่านก็สนองพระราชปณิธานนะของสมเด็จพระพันปีหลวงท่านเป็นต้นแบบก็ถ้าไม่มีท่านมันก็ไม่มีอ่ะเพราะผ้าไหมลำโพนมันก็คงเงียบคงหายไปแล้วมั้ง

0: เจ้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านสมเด็จพระพันปีหลวงรวมทั้งลูกหลานไม่ลืมพระคุณของพระองค์ท่านก็คิดถึงพระองค์ท่านนะคะท่านทำให้คนชาวไทยทุกคนได้อยู่ดีกินดีตามที่ท่านปณิธานไว้ค่ะไม่มีคงไม่มีท่านเราก็คงโอ้แย่เนาะประเทศไทย
1: เบื้องหลังความงดงามของผ้าไหมลำพูนแต่ละผืนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากเส้นไหมและกี่ทอผ้าแต่เกิดจากความอดทนความชำนาญและประสบการณ์ของช่างทอผ้าที่สืบทอดภูมิปัญญานี้มาจากบรรพบุรุษลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าล้วนผ่านกระบวนการทออย่างประณีตในทุกขั้นตอนจากสองมือของช่างทอที่ค่อยๆทักทอสายไหมให้กลายเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าและในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับหนึ่งในช่างทอผ้าไหมลำพูนผู้ที่ยังคงสืบสานศิลปะหัตถกรรมอันล้ำค่านี้ไว้ด้วยหัวใจ
2: ตอนนั้นน่ะทำอาชีพเป็นเซลล์ขายของช่วงนั้นเห็นนะกับอาที่อยู่ที่บ้านนะคะเขาทอผ้าทอผ้าไหมยกดอกลำพูนนี่แหละก็เลยสงสัยว่าเขาทอยังไงรายได้เขาพอไหมอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ฉลวดกับตอนนั้นน่ะเรามีลูกคนที่สองน่ะอยากอยู่บ้านเลี้ยงลูกก็เลยลองไปศึกษาไปเรียนพอไปเรียนรู้สึกว่าผ้าไหมยกดอกมันมีเสน่ห์มันมีศิลปะหลายๆอย่างที่แทรกอยู่ในนั้นตอนนี้ยังเรียนไม่จบเลยยังเรียนได้อีกหลายแบบมากเลยก็เลยอยู่กับมันนานเลยที่ศูนย์เรียนรู้ที่ลำพูนไหมไทยเนี่ยก็จะมีคุณป้าๆใหญ่ๆเขาคอยสอนเราตลอดเวลาเรามานั่งทอผ้าตรงเนี้ยเราก็ต้องไปถามเขาบ้างไปแอบจำเขาบ้างเขาก็จะมาสอนเราที่กี่บ้างการต่อไหมการทออย่างเงี้ยอาจารย์หลายอาจารย์คุณใหญ่ๆที่อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ที่นี่ก็สอนเราหมดเลยยิ่งเราอายุน้อยเราเข้ามาเรียนนะที่นี่เขาเปิดให้เรียนด้วยนะเปิดให้มาเรียนเป็นความรู้เลยเอาหัวม้วนกลับไปทอที่บ้านได้เลยเวลาเราเรียนรู้อะไรง่ายๆเช่นยกดอก 4-5 ไม้ 5-6 ไม้เสร็จมันก็จะมีการด้านลายมีการทำลวดลายเพิ่มขึ้นมาอีกมีการทอแบบสังเวียนมีอะไรที่มันยากขึ้นตามสเต็ปแล้วยิ่งเราเรียนไปเรื่อยๆมันก็ไม่จบสักทีผ้าไหมผืนหนึ่งมันสร้างทั้งรายได้ทั้งเวลาในการอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกเสร็จแล้วสร้างรายได้คือมันสามารถเลี้ยงครอบครัวทั้งครอบครัวเลยนะคะยิ่งแล้วก็ยิ่งอย่างที่รีว่ามันเรียนไม่สิ้นสุดเพราะว่าเวลาที่เรียนยากขึ้นการทอยากขึ้นรายได้ก็เพิ่มขึ้นมันไม่ถึงกับว่าเฟื่องฟูแต่มันเป็นรายได้ที่ประจำคนต้องการเป็นตลาดแรงงานที่คนไม่ค่อยอยากจะทำเพราะมันต้องอยู่กับตัวเองอยู่กับกี่ไหมคุณยายอะที่อยู่กับที่มีสมาธิในการทอไม่ค่อยได้คุยยุบยับยุบยับแต่เวลาถ้าทอเสร็จอะก็ไปนั่งกินข้าวกันคุยกันได้อะเป็นสังคมแบบนั้นแต่ว่ามาสร้างรายได้ไหมสร้างได้เลี้ยงครอบครัวส่งลูกเรียนได้สบายเลยค่ะพระพันปีหลวงท่านเคยใส่ชุดผ้าไหมพระองค์ท่านเคยใส่ชุดผ้าไหมที่เป็นสีส้มส้มอิฐแล้วเป็นลายกันท่านใส่แล้วสวยมากเป็นอะไรที่อยากให้เราทอผืนนั้นได้ซึ่งบางทีผ้ายกดงยกดอกท่านก็ใส่แล้วสวยทำให้แบบมีลูกค้าหลายๆท่านที่เข้ามาแล้วก็ถามทำให้เรามีอาชีพมีรายได้ถ้าเกิดว่าท่านไม่มาสนับสนุนผ้ายกดอกนะลีว่าท่านจะหายไปละเพราะว่าลีก็จะไม่รู้ว่ามันมีรายได้ตรงนี้อยู่มีอาชีพนี้อยู่ในลำพูนน่ะเราไม่แทบจะไม่คิดเลยอย่างเงี้ยท่านถือว่าสนับสนุนเยอะอยู่ในด้านนี้นะรู้สึกว่าที่งานที่เราทำเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งที่ไม่ได้มีใครบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าช่างทอผ้าแบบไหนแล้วผ้าผืนนี้มาแบบไหนบางคนคิดว่าทอมาจากเครื่องออกมาเป็นเครื่องแต่ว่าพอมันดังมันไปสู่ประเทศมีคนเริ่มค้นหาเขาก็จะรู้แล้วผืนนี้ทอมือนะแต่ละผืนทอเองทอมือผ้ายกดอกลำพูนก็ดีนะคะถือว่าดีนะขายดีขึ้นด้วยคือถ้าเกิดสืบสานนี่อยากให้มีเด็กๆเยาวชนนะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ทำจริงๆจังๆสร้างเป็นอาชีพหนึ่งเหมือนกับตอนที่เรียนมหาลัยหรืออะไรบางทีไม่ได้มีอาชีพพวกนี้สอดแทรกอยู่ในมหาลัยนะจริงๆอาชีพนี้เป็นอาชีพที่รายได้ดีและยิ่งแก่ยิ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่มีปลดเกษียณนะดูข้างหลังลีสิคะกี่ขวบแล้วเนี่ยเขายังแบบยิ่งอายุเยอะอะรายได้ยิ่งสูงเพราะอะไรประสบการณ์ในการทอผ้าในการจินตนาการเส้นไหมสีหรืออะไรอะเขาเก่งกว่าเราเก่งกว่าคนรุ่นใหม่ก็ค่อยๆพัฒนาไปยิ่งอายุเยอะคุณยิ่งมีคุณค่าประมาณนี้อาชีพนี้นะคะรายได้ยิ่งสูงขึ้นตามอายุและประสบการณ์ในการทอต้องขอบคุณพระองค์มากกว่าที่ท่านแบบ เห็นเราเป็นจุดเล็กๆเนาะไม่ได้เป็นจุดใหญ่จริงๆ4ภาคก็มีผ้าของแต่ละภาคอยู่แล้วเนาะแต่ท่านก็ยังมองเห็นผ้ายกดอกลำพูนแล้วก็ท่านยังใส่ผ้าของเราเพื่อที่แบบเหมือนท่านโปรโมทให้เราอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบมีชื่อเสียงผ้ายกดอกลำพูนก็เลยมีชื่อเสียงขึ้นมาทำให้การผลิตก็ต้องการผ้าพอต้องการผ้าคนทอก็มีงานทำพวกลีก็มีการเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรได้สบายอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่มีพระองค์ท่านทรงโฆษณาถ้าเป็นคนอื่นมาโฆษณามันก็อาจจะไม่ได้ดังขนาดนี้พระองค์ท่านใส่ปุ๊บผ้าไหมยกดอกลำพูนก็เลยกลายเป็นที่รู้จัก

0: ำงานนิคมค่ะแล้วก็เห็นญาติพี่น้องเมื่อก่อนแม่ก็ท้อค่ะแล้วเห็นแม่ท้อว่าเออเป็นงานสบายได้อยู่บ้านด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยออกจากนิคมมาทางทอผ้าให้แม่สอนญาติสอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การงานมันก็มั่นคงเลยค่ะแล้วก็มาเลยมาหัดทอผ้าก็มีลูกค้าสั่งประจำค่ะบางทีก็ได้ลูกค้าใหม่บ้างอย่างนี้บ้างค่ะก็เฉลี่ยได้ก็ได้อยู่ค่ะแต่ละเดือนก็ได้เป็นอาทิตย์ละครั้งหนึ่งสองครั้งอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงดูครอบครัวได้ก็ได้มีเวลาอยู่กับลูกด้วยค่ะมันจะได้เยอะกว่าทำงานประจำค่ะมันมีหลายอย่างเนาะซ่อมเขาดอกทอผ้าด้านลายแล้วก็เก็บเขาย่ำเข้าหัวม้วนอย่างเงี้ยค่ะรับจ้างกอไหมก็มีเวลาเราทอผ้าก็ต้องใส่ใจในการทอแล้วก็ใจเย็นๆค่ะต้องใช้เวลาทอประมาณ2อาทิตย์เดือนกว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ลายผ้าที่เราทอว่าจะเสร็จไวหรือช้าอย่างเงี้ยแต่ละผืนมันก็มีมูลค่าเนาะก็ต้องใจเย็นๆทอผ้าให้ดีห้ามที่มีตำหนิห้ามเปื้อนห้ามขาดอย่างเงี้ยค่ะห้ามทำกระดอกเสียอย่างเงี้ยค่ะตัวดอกจะนูนออกจากผ้าพื้นขึ้นมาค่ะดอกจะนูนออกชัดเลยว่าเราเป็นการทอผ้าไหมทอด้วยมือค่ะเป็นของลำพูนจะออกจะดูออกจะรู้เลยค่ะว่าเป็นผ้าไหมยกดอกลำพูนที่เราดูนะคะดูข่าวพระองค์ท่านก็ได้มาฟื้นฟูให้เรามีอาชีพที่มั่นคงขึ้นค่ะมั่นคงขึ้นกว่าทำงานโรงงานค่ะรู้สึกภาคภูมิใจค่ะที่มีคนนิยมใส่ผ้าไทยยกดอกลำพูนค่ะอยากให้ผ้าไหมยกดอกลำพูนเนี่ยดังไปทั่วโลกเลยใช่อยากให้ส่งออกเยอะๆให้คนไทยนิยมผ้าไหมกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะทั้งต่างประเทศด้วยจะได้รู้จักว่าผ้าไหมเป็นอย่างไรค่ะทอมือกับทอเครื่องมันจะแตกต่างกันค่ะรู้สึกภาคภูมิใจอยากขอบคุณพระองค์ท่านที่ให้รายได้แก่ชาวบ้านและชนบทให้มีรายได้ที่มั่นคงไม่ต้องไปตากแดดตากลมทำไร่ทำสวนนะคะได้ทำงานในที่ร่มทอผ้าไปเป็นวันๆอย่างเงี้ยค่ะงานสบายขึ้นขอบคุณมากมาก
1: พอเสร็จแล้วก็คือเอาไปย้อมสีนะคะ
2: จริงเอาไปฟอกก่อน
3: จบจากการบัญชีนะคะทำงานอยู่ในออฟฟิศตลอดเวลาอันนี้คือเราส่วนหนึ่งก็คือเราทำมา 4-5 ปีแล้วเราเบื่อเราพูดจริงๆเราเบื่อแล้วคือเรามันแบบทำงานเหมือนเดิมวนๆซ้ำๆเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะคือจุดนึงมันอยู่จุดที่อิ่มตัวพอเราอิ่มตัวปุ๊บเราคิดว่าเราลองไปหาประสบการณ์ของตัวเองดีไหมก็คือลองไปหาสิ่งที่เรารักที่เราชอบดูก็เลยออกมาค่ะออกมาประจวบเหมาะกับพอดีเป๊ะก็คือพี่ๆที่รู้จักเขาชวนมาบอกว่าลองมาศึกษาข้อมูลนี้ไหมลองมาทำกิจกรรมตรงนี้ไหมก็คือการปลูกหมอนเลี้ยงไหมการทอผ้าไหมลำพูนนะคะแล้วพอแบบมาตามพี่ๆเขามาก็คือมาแรกเลยก็คือมาเรียนรู้ไหมเริ่มจากหนึ่งเลยก็คือจากที่ว่าเรียนบัญชีทำงานออฟฟิศตลอดคือมาตรงนี้ก็คือเราได้มาสัมผัสวิถีชีวิตการปลูกหมอนเลี้ยงไหมของชาวบ้านการสร้างแบบภูมิคุ้มกันของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็คือเรามาปุ๊บเราเรียนรู้แล้วเรารู้สึกว่าเราประทับใจมากประทับใจที่ว่าอุ้ยมันมีแบบนี้อยู่ด้วยทั้งที่ความจริงมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เราควรเก็บรักษาไว้แล้วพอเรามาเรียนรู้ตรงนี้ปุ๊บเราก็เลยตัดสินใจว่าเราชอบเราก็เลยมาทำตรงนี้เต็มตัวเพื่อที่ว่าเราจะได้พัฒนาการปลูกหมอนเลี้ยงไหมขึ้นแล้วคือเพื่อที่ว่าเราสามารถเป็นรายได้ของทุกคนได้สามารถต่อยอดให้คนรุ่นหลังหรือคนในอนาคตเขาสามารถดูได้ว่าอาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหมเนี่ยก็คือเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะเราได้สายพันธุ์มาจากกรมหมอนไหมทางเชียงใหม่เขาได้ให้สายพันธุ์ของเรามาปลูกเองเพื่อที่ว่าเราลองปลูกแล้วก็เลี้ยงแล้วก็ตัวหนอนไหมนี่คือเรามาจากกรมหมอนไหมของทางเชียงใหม่ประสานงานกันเขาได้ช่วยเหลือเราก็คือให้แบบไข่ตัวหนอนอย่างเงี้ยค่ะให้มาเลี้ยงดูแล้วก็คือพอเราเลี้ยงดูแล้วคือเราสามารถทำเองได้แล้วก็คือวัฏจักรของเขาเราสามารถดูแลปรับปรุงแล้วก็ดูแบบเขามีรุ่นต่อไปได้อย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ทำอย่างนั้นเป็นวัฏจักรเลย

็คือการปลูกพันหม่อนที่ว่าตัวหนอนไหมสามารถรับประทานได้แล้วคือเขากินได้เพราะสายพันธุ์ของตัวหนอนนะคะจะกินได้แค่ผลหม่อนแค่บางชนิดเท่านั้นเพราะว่าถ้าเป็นอย่างหม่อนก็คือให้เราเลี้ยงก็จะเป็นหม่อนใบก็คือใบเขาจะใหญ่มากตัวนั้นก็คือคนสามารถรับประทานได้ด้วยอันนี้เราคือสามารถเลี้ยงตัวหนอนได้แต่ถ้าผลหม่อนบางพันธุ์ที่ว่าเราเลี้ยงที่ว่าเราจะกินแบบมันเบอร์รี่ตัวนี้ก็คือน้ำหม่อนก็จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงที่ตัวหนอนเขากินไม่ได้คือเราก็จะปลูกแยกแล้วก็เอามาให้ตัวหนอนกินเพื่อที่ว่าส่วนผสมก็คือวิตามินในใบอะค่ะเขาจะช่วยให้ตัวหนอนเขามีรังไหมก็คือการพันน้ำลายของเขาอะได้เต็มที่และรังไหมเขาจะมีความแข็งแรงความเหนียวความนุ่มด้วยจากตัวหนอนไหมก็คือพอเขาเข้ารังเสร็จแล้วเราจะคัดคือตัวที่สมบูรณ์อย่างเงี้ยค่ะมาอบแห้งคือให้เขาตายในรังเลยเพื่อที่ว่าเราจะมาทำการสาวไหมก็คือตัวหนอนไหมอะค่ะเขาจะเป็นแบบดักแด้ก่อนจะเป็นผีเสื้อใช่ไหมคะพอเป็นผีเสื้อปุ๊บเขาจะกัดรังออกมาตัวนั้นอะเราจะทำการสาวไหมไม่ได้อันนี้เราจะเอารังเขาไปอบแห้งเพื่อให้เขาตายแล้วก็เอารังเขาอะค่ะมาต้มแล้วก็ทำการสาวไหมเป็นเส้นไหมเพื่อให้คนทอเขาทอผ้าต่อไปค่ะเส้นไหมที่ได้คุณภาพและดีมาจากการเลี้ยงตัวหนอนที่เขาแบบการใส่ใจรายละเอียดการดูแลเพื่อที่ว่าให้ได้เส้นไหมใน1เส้นในการทอผ้าไหม1ผืนออกมา

0: เราอะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ว่าผ้าไหมไปสู่สายตาชาวโลกก็คือส่วนหนึ่งเล็กๆก็คือการเป็นต้นตอต้นน้ำก็คือการปลูกหมอนเลี้ยงไหมเนี่ยคือกลายเป็นผ้าหนึ่งผืนที่ว่าทุกคนทั่วโลกต่างชื่นชมว่าเนี่ยมาจากตัวหนอนไหมของเรารู้สึกว่าตื้นตันใจแล้วก็แบบดีใจที่ว่าพระองค์ท่านยังเห็นแบบชุมชนเล็กๆในจังหวัดในลำพูนอย่างเงี้ยค่ะที่สามารถคือเกษตรกรอะสามารถต่อยอดได้แล้วมีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็แบบกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะก็คือท่านพัฒนาในการส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าการก่อตั้งกรมหมอนขึ้นมาเพื่อให้ที่ว่าเส้นไหมอะได้รับคุณภาพเพื่อที่จะเป็นมรดกโลกต่อไปค่ะ
1: จากต้นหม่อนสู่ตัวไหมจากเส้นไหมสู่ผืนผ้าอันงดงามทุกขั้นตอนของผ้าไหมไทยล้วนสะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตและหัวใจของผู้คนในชุมชนบนแผ่นดินลำพูนภูมิปัญญาอันล้ำค่านี้ยังคงได้รับการสืบสานผ่านสองมือของช่างทอผ้าผ่านความตั้งใจของผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมและผ่านการเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลำพูนแต่เหนือสิ่งอื่นใดการที่ผ้าไหมไทยยังคงงดงามอยู่คู่แผ่นดินจนถึงวันนี้ล้วนเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงฟื้นคืนชีวิตให้ศิลปะหัตถกรรมของชาติกลับมาเปล่งประกายอีกครั้งเส้นไหมเล็กๆที่ถูกถักทอในวันนี้จึงมิใช่เพียงพื้นผ้าแห่งความงดงามแต่คือสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงถักทอความภาคภูมิใจอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนานเท่านาน
2: จากเส้นไหมสู่ผืนผ้าครับจากภูมิปัญญาแห่งล้านนาสู่งานวิจิตรศิลป์ที่ต้องบอกว่ามีความงดงามวันนี้ครับรายการในดวงใจนิรันดร์เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการหมดเวลาแล้วครับเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในคราวหน้าขอบพระคุณสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวง

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือควอนตัมไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: ติดตาม NBT News เวลา 11:00 น.ค่ะจังหวัดสงขลากำลังเผชิญปัญหาหมอกควันจากไฟป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียส่งผลให้ทัศนวิสัยลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เมื่อวานนี้สูงถึง64ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเกินค่ามาตรฐานและเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากการลงพื้นที่สำรวจบริเวณจุดชมวิวเขาคอหงส์และสะพานเกาะยอ2พบว่าหมอกควันสีขาวขุ่นหนาแน่นปกคลุมทั่วเมืองบดบังทัศนียภาพจนมองเห็นเมืองหาดใหญ่ได้อย่างเลือนรางชาวบ้านบอกว่าสถานการณ์ปีนี้ค่อนข้างหนักหน่วงต้องซื้อหน้ากากอนามัยมาสวมป้องกันฝุ่น PM 2.5 ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนให้งดกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากกรองฝุ่นทุกครั้งที่ต้องออกนอกอาคารด่านศุลกากรแม่สอดร่วมกับตำรวจทหารฝ่ายปกครองและสรรพสามิตทำลายของกลางคดีถึงที่สุดแล้ว246คดีประกอบด้วยบุหรี่กว่า3ล้าน3แสนมวนบุหรี่ไฟฟ้าและประเภทอื่นรวมมูลค่ากว่า13ล้านบาทด้วยวิธีฝังกลบที่บริเวณด่านศุลกากรแม่สอดแห่งใหม่เพื่อไม่ให้มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกโดยนายยอดพลวิชยกุลนายด่านศุลกากรแม่สอดกล่าวว่าการทำลายของกลางเป็นขั้นตอนสำคัญภายหลังสิ้นกระบวนการทางคดีพร้อมย้ำถึงความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่ทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทหารและสรรพสามิตตั้งแต่การสกัดกั้นและจับกุมการดำเนินคดีไปจนถึงการจัดการของกลางอย่างครบครันสะท้อนถึงความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับนายต่อสอนลำเอกอัครราชทูตไทยณกรุงย่างกุ้งประเทศเมียนมาในโอกาสเข้าพบเพื่อแนะนำตัวในการดำรงตำแหน่งและหาหรือข้อราชการเพื่อการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการระดับพื้นที่และนโยบายต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาข้ามแดนและส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยเมียนมาด้วยการหารือครั้งนี้มุ่งเน้นประเด็นสำคัญได้แก่ปัญหาคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมข้ามแดนการจัดการภัยพิบัติอุทกภัยการค้าชายแดนและสถานการณ์ความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนซึ่งต้องอาศัยการประสานพลังร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนจากทั้งสองประเทศเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพกำลังอวกาศสหรัฐยืนยันว่ามีอาวุธควบคุมอวกาศในวงโคจรโลกเพื่อป้องกันการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับศักยภาพหรือประเภทของอาวุธดังกล่าวซึ่งเป็นครั้งแรกที่สหรัฐยอมรับว่าได้ติดตั้งระบบอาวุธบนวงโคจรโลกแล้วโดยอ้างว่าจีนและรัสเซียต่างพัฒนาศักยภาพการสู้รบทางอวกาศเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งในอนาคตทำให้สหรัฐจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับมือเช่นกันขณะที่จีนและรัสเซียแสดงความไม่พอใจอย่างมากที่สหรัฐส่งอาวุธขึ้นไปติดตั้งบนวงโคจรโลกพร้อมกันนี้จีนได้เตือนว่าอย่าเปลี่ยนอวกาศเป็นสนามรบและเรียกร้องให้สหรัฐยุติการขยายขีดความสามารถทางการทหารและการเตรียมความพร้อมสงครามในอวกาศโรดริโก้ดูเตเต้อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์วัย81ปีกำลังรับการประเมินว่ามีสุขภาพจิตพร้อมขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศในวันที่30พฤศจิกายนนี้หรือไม่หลังทีมทนายอ้างว่าลูกความมีภาวะความทรงจำบกพร่องอย่างรุนแรงไม่สามารถจดจำข้อมูลใหม่ๆได้และลืมชื่อทนายหลักของตัวเองเป็นครั้งคราวส่งผลให้ทนายไม่สามารถรับคำสั่งหรือเตรียมการสู้คดีร่วมกับเขาได้นอกจากนี้ผลตรวจยังพบว่านายดูเตเต้เข้าใจว่าปัจจุบันเป็นปี2550ถึง2551สำหรับนายดูเตเต้ถูกดำเนินคดีในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากนโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติดที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนโดยนับตั้งแต่ถูกจับกุมและส่งตัวไปที่กรุงเฮกนายดูเตเต้เคยปรากฏตัวผ่านวิดีโอลิงก์เพียงครั้งเดียวในสภาพสับสน

0: ายรับชมรายการ NBT มีคำตอบค่ะ
1: มงคล38ประการประการที่2คบบัณฑิตเลือกคบคนดีมีความรู้และมีคุณธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างและช่วยแนะนำสิ่งที่ถูกต้องมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามค่ะออกอากาศเป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.โดยประมาณนะคะดิฉันทิชาสุทธิธรรมค่ะวันนี้พามาติดตามเรื่องราวนะคะของหน่วยงานรัฐหน่วยงานนึงค่ะซึ่งจะคอยดูแลเกี่ยวกับด้านของสิทธิความเท่าเทียมกันนะคะของประชาชนที่เวลาเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าคุณนั้นจะเป็นผู้เสียหายจะเป็นพยานหรือว่าจะเป็นเหยื่อก็ตามเป็นจำเลยก็ตามนะคะเขาน่าจะต้องยอมรับที่อาจจะต้องมีวิธีการที่จะต้องเป็นไปตามแผนการลงโทษแต่ว่าจริงๆแล้วบางคนเนี่ยอาจจะตกเป็นเหยื่อก็ได้นะคะดังนั้นก็ควรจะได้รับความคุ้มครองที่มันสมน้ำสมเนื้อสมเหตุสมผลและมีความเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชนจึงเป็นที่มาของวันนี้นะคะเพราะว่าที่หน่วยงานนี้ก็มีการแก้ไขกฎหมายบางอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะเอื้อเฟื้อนะคะต่อผู้ที่เป็นเหยื่อให้เขาได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะเรียกว่าเห็นจิตเห็นใจกันมากขึ้นแล้วก็ในแง่ของสิทธิมนุษยชนอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ตระหนักถึงนะคะวันนี้เราเรียนเชิญท่านจิราพรตามชูกฤษณสุวรรณค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญารองโฆษกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะเรื่องราวของวันนี้ที่เราจะคุยกันกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะพี่จิราพรจะมาฉายภาพให้เราเห็นก่อนอื่นคงต้องให้เล่าถึงภารกิจกรมสักครั้งหนึ่งนะคะว่าจริงๆแล้วกรมทำอะไรบ้างเผื่อคนทางบ้านอาจจะยังไม่รู้จักค่ะ
1: ค่ะจริงๆภารกิจกรมอะค่ะมีหลายภารกิจมากนะคะภารกิจแรกของเราก็คือการป้องกันไม่ให้ประชาชนอะตกถูกละเมิดค่ะโดยการดูแลประชาชนประมาณ60ล้านคนทั่วประเทศค่ะเดิมทีอะเราก็จะส่งเสริมในเรื่องของการให้ความรู้นะคะโดยการให้คนรู้สิทธิ
0: ์ค่ะ
1: รู้หน้าที่นะคะแล้วต่อมาเราให้ความรู้มานานแล้วหลายปีเราก็มีการส่งเสริมให้คนเคารพสิทธิ์เราทบสิทธิ์แล้วก็ซึ่งกันและกันแล้วไม่ไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นนะคะด้านการอบรมหรือการส่งเสริมให้ความรู้เราก็จะมีทั้งอบรมมีทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ในส่วนของการที่จะให้ความรู้จัดสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆออกไปทั่วประเทศตอนนี้ก็เน้นในสื่อออนไลน
0: ์
1: ค่ะแล้วก็ส่วนที่สองอะค่ะท่านพอหลังจากนั้นเราก็เริ่มที่จะคนที่ถูกละเมิดแล้วต
0: ้
1: องได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือแล้วก็ได้รับการเยียวยาฟื้นฟูค่ะตรงนี้เป็นภารกิจเชิงรับเมื่อกี้เชิงลุกอ
0: ัน
1: นี้เชิงลับเชิงลับนะคะเราก็จะมีกลุ่มที่เราเข้าไปช่วยอย่างเช่นกลุ่มผู้เสียหายกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มพยานกลุ่มผู้ถูกละเมิดผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมกลุ่มพวกนี้ค่ะเราก็จะเข้าไปคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างที่ท่านบอกแล้วก็ตามมาตรฐานสากลเข้าไปเยียวยาเข้าไปฟื้นฟูเข้าไปแก้ไขเข้าไปทำให้เขากลับมาเป็นปกตินะคะให้เขามีความสุขกับการที่จะอยู่ในสังคมกลุ่มนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการคุ้มครองช่วยเหลือ นะคะเป็นภารกิจเชิงลับส่วนภารกิจที่3ก็เป็นภารกิจเชิงท้าทายก็คือการสร้างหลักประกันหลักประกันนี่เหมือนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแต่นี่เป็นหลักประกันเรื่องสิทธิ
0: ์
1: นะคะเป็นการยกระดับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไทยตามกฎหมายภายในประเทศของเราให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลนี่หมายถึงว่าเราวางบทบาทเป็นหน่วยงานกลางระดับชาติค่ะหน่วยงานกลางระดับชาติยังไงเราก็คือการออกนโยบายระดับชาติโดยรัฐบาลอย่างเช่นการประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะหรือการปฏิบัติการดึงภาคธุรกิจเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนโดยการให้รัฐบาลเป็นคนประกาศนะคะแล้วก็มีการขับเคลื่อนโดยดึงหน่วยงานทั้ง20กระทรวงนะคะแล้วก็กรมต่างๆหรือแม้กระทั่งลงถึงจังหวัดท้องถิ่นในเข้ามาในส่วนที่จะส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตอนนี้เป็นเชิงท้าทายแล้วเราก็สามารถที่จะส่งเสริมทำให้เรื่องสิทธิมนุษยชนมีภาพลักษณ์ที่ดีไปทั่วโลกค่ะท่านนี่เป็นบทบาทของทางกรมค่ะ
0: และถ้าวัดผลการดำเนินงานที่ผ่านมาก็ถือว่ามีการปรับกันเป็นขั้นเป็นตอน
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้ก็จะมีกฎหมายส่วนหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วปัจจุบันนี้มองเห็นตรงไหนที่แต่เดิมทีเราเป็นยังไงแล้วตอนนี้เราถึงจำเป็นต้องเปลี่ยนต้องฉีกออกไปค่ะ
1: อย่างที่นำเรียนบทบาทของทางกรมอะค่ะเรามีทั้งเชิงลุกเชิงลับเชิงท้าทายนะคะแล้วเรามีทั้งในส่วนที่เราต้องกลับมาแก้กฎหมายเราด้วยถ้าเกิดประชาชนสะท้อนว่าไอ้นี่ยังไม่ดีหรือมีการร้องเรียนไปที่หน่วยงานต่างๆหรือร้องเรียนไปที่สภานะคะเราก็ไม่นิ่งนอนใจมันเป็นบทบาทที่เราจะต้องกลับมาอุดช่องว่างนะคะซึ่งส่วนที่เรามาอุดช่องว่างเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเน้นในส่วนของงานบริการนะคะอย่างยกตัวอย่างอย่างให้ท่านผู้ดำเนินรายการฟังนะคะก็คือที่เราเพิ่งใจ เพิ่งจะแก้ไขนะคะแล้วก็เพิ่งจะประกาศใช้สดๆร้อนๆเลยก็คือพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายแล้วก็ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาค่ะเดิมทีเรามีฉบับแรกนะคะเมื่อปี44ตอนนั้นเกิดขึ้นจากคดีเชอร์รี่แอนด์เดนแคร
0: ์
1: นะคะที่ทำให้คนตกเป็นแพ้จำนวนมากก็เกิดเป็นพรบตัวนี้ฉบับนี้ขึ้นแล้วก็มีการช่วยเหลือเหยื่อในหลายใน2กลุ่มคือผู้เสียหายกับจำเลยที่ตกเป็นแพ้ทีนี้หลังจากนั้นเราก็มีการแก้ไขฉบับ2ให้มันดีขึ้นกระจายอำนาจลงไปในแต่ละจังหวัดเพื่อที่ให้การช่วยเหลือมีความรวดเร็วพอล่าสุดฉบับ3นะคะเพิ่งจะคลอดเมื่อปี69นี้ค่ะท่าน
0: ค
1: ่ะเราก็มีการแก้ไขอีกรอบจากการรับฟังประชาชนทั่วประเทศแล้วยังมีข้อจำกัดในหลายๆอย่างที่เราจะต้องมาพัฒนา
0: ะ
1: นะคะตรงฉบับ3นี่แหละค่ะที่เราแก้แบบเหมือนพลิกโฉมใหม่เลยนะคะโดยการที่อยู่ในกรอบแนวคิดที่4ขยาย4เพิ่ม1ลดค่ะท่าน
0: ดีเลยค่ะเราขยายตรงไหนเพิ่มตรงไหนลดตรงไหนบ้างตัวอย่างหน่อยม
1: ั้ยในส่วนที่เราขยายนะคะ1คือเราขยายการช่วยเหลือจำเลยหรือแพะที่ศาลตัดสินยกฟ้องว่าไม่ได้ผิดนะคะจากเดิมแค่เฉพาะพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องนะคะหรือมีการยื่นดำเนินคดีอะค่ะเราขยายไปว่าถ้าผู้เสียหายยื่นฟ้องหรือหน่วยงานอื่นยื่นฟ้องก็มีสิทธิ์อยู่ในหลักเกณฑ์ที่เรารับด้วยเมื่อก่อนเราไม่รับถ้าเกิดมีการฟ้องกันเอง
0: ค
1: ่ะแต่ตอนนี้เรารับหมดแล้วนะคะขยายที่2เราก็ขยายจำเลยคาบไปเดิมทีเราใช่แค่เฉพาะในชั้นพิจารณาคดีก็ขยายถอยหลังไปถึงชั้นสอบสวนค่ะให้เขาได้รับการช่วยเหลือไปจนถึงชั้นสอบสวนแล้วก็ไปถึงชั้นศาลที่ศาลตัดสินยกฟ้องค่ะขยายที่3แล้วก็ขยายจำเลยนะคะอย่างที่นำเรียนว่าศาลตัดสินยกฟ้องมีหลายเหตุผลนะคะอย่างเช่นยกฟ้องโดยไม่มีความผิดยกฟ้องแบบไม่มีน้ำหนักยกฟ้องแบบไม่มั่นคงหรือยกประโยชน์แห่งความสงสัยเราก็ขยายว่าถ้ายกฟ้องเหตุผลใดก็ตามกรรมการต้องนำมาดูนำมาให้การช่วยเหลือเขาเพราะจากเดิมอ่ะต้องฟังเป็นที่ยุติคือยกฟ้องแบบไม่มีความผิดเท่านั้นเป็นหลักค่ะยกฟ้องเหตุผลอื่นก็มักจะไม่ได้รับการอนุมัติแต่ตอนนี้เริ่มขยายช่วยทุกเหตุผลยกฟ้อง
0: ค่ะ
1: ค่ะอันนี้เป็นขยายที่4ส่วนขยายสุดท้ายก็คือขยายระยะเวลาการยื่นค่ะท่านจาก1ปีเป็น2ปี2ปีนับแต่วันที่หน่วยงานแจ้งสิทธิ
0: ์ค่ะ
1: นะคะแล้วให้อีกก็คือ5ปีนับแต่วันที่เขารู้ถ้าเป็นผู้เสียหายรู้ถึงการกระทำความผิดก็คือวันที่เหตุเกิดนะคะหรือนับแต่วันที่ศาลสุดท้ายตัดสินยกฟ้อง5ปีก็เท่ากับเรามีช่วงขยายให้มากขึ้นเพราะว่ามันเกิดปัญหาคือคนยื่นเกินแล้วยื่นเกินเป็นพันๆ
0: ค
1: ่ะแล้วทำให้เขาเสียสิทธิ์ตรงนี้ไปเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรา4ขยายนะคะส่วน4เพิ่มนะคะไม่เคยมีมิติไหนที่เราให้การช่วยเพิ่มขึ้นมานะคะในฉบับที่3ก็คือเพิ่มการช่วยเหลือผู้ต้องหาที่ไม่ได้กระทำความผิดและพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องสามารถที่จะได้รับการเยียวยาด้วยจากเดิมต้องรอศาลตัดสินสุดท้ายตอนนี้ไม
0: ่
1: ถ้าเกิดคุณพนักงานอัยการมองว่าคุณไม่ผิดให้การเยียวยาเลยเพิ่มมิตินี้ก็เท่ากับกฎหมายก็จะช่วยใน3กลุ่มเลยทั้งผู้เสียหายผู้ต้องหาและก็จำเลยผู้บริสุทธิ
0: ์
1: ที่ตกเป็นเหยื่อทั้งหมดเลย
0: ปีนี้เองใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเลยค่ะเกิดกับกฎหมายที่แก้ฉบับนี
0: ้ค่ะด้วยเหตุว่าคนตกเป็นเหยื่อ
1: ใช่ค่ะคนตกเป็นเหยื่อเยอะแล้วก็พอไปรอศาลตัดสินยกฟ้องบางคนก็ถูกจับไปแล้วก็จริงๆเขาก็ไม่ผิดหรือเขาอาจจะมีใครกลั่นแกล้งเขามาจับเขาและยังไม่ถึงชั้นศาลเมื่อก่อนไม่ช่วยตอนนี้ถ้าเกิดสมมติพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องคุณนะแล้วคุณไม่ได้ผิดจริงๆได้รับการเยียวยาแล้วนี่ค่ะเป็นฉบับที่3ที่เรามีการแก้ส่วนเพิ่มที่2เราเพิ่มระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นคำขอได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมง
0: ค่ะ
1: ตัวนี้ก็ถูกเพิ่มเข้ามาในกฎหมายใหม่จากเดิมต้อง walk in เดินมาอย่างเดียวค่ะตรงนี้ก็สามารถไปยื่นที่ไหนก็ได้ผ่านออนไลน์
0: ผ่านออนไลน
1: ์
0: ในนามของ
1: ในนามของใช่ใช่ค่ะแล้วก็ออนไลน์ไปตั้งอยู่ทั่วประเทศในสน.
0: เขาก็จะมีเหมือนปุ่มกดร้องเรียน
1: ใช่ค่ะ
0: เรื่องเข้าไป
1: ทั้งมีทั้งร้องเรียนมีทั้งภารกิจอื่นของกระทรวงภารกิจอื่นของกรมด้วยและมีทั้งในเรื่องการรับเยียวยาเป็นออนไลน์ค่ะท่าน
0: นี่แหละค่ะช่องออนไลน์ที่เขา
1: ใช่ค่ะแล้วก็เพิ่มที่3คือเงินเยียวยาที่ได้ในเรื่องของการตกเป็นผู้เสียหายผู้ต้องหาหรือจำเลยก็ดีค่ะไม่ถูกในข่ายถูกยึดอายัดทรัพย
0: ์
1: บังคับคดีเป็นยกตัวอย่างบางทีผู้เสียหายบางท่านน่ะถูกฟ้องล้มและถูกยึดอายัดคุณไม่สามารถอายัดได้กฎหมายออกให้เว้นถ้าคุณได้รับเงินเยียวยาเพราะเขามาทวน โดนทำร้ายเขามาตกเป็นแพ้แล้วเขาได้รับเงินเยียวยาจากเรายังมาหักเงินเพื่อไปชำระหนี้ไม่ได
0: ้แต่ต้องเป็นเคสที่ปรากฏชัดเจนเพียงพอถูกไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ความผิดส่วนอื่นๆแล้วหรือตัดสินไปโดนอื่นๆแล้ว
1: เต็มยกตัวอย่างบางทีเขาไปมีส่วนของการเกี่ยวพันกับกฎหมายบังคับคดีเขาถูกอายัดทรัพย์ถูกอะไรเงี้ยในส่วนอายัดทรัพย์จะไม่สามารถมาเอาเงินก้อนนี้ได้ต้องให้ช่วยกับผู้เสียหายเป็นหลักเลย
0: ค่ะ
1: ผู้เสียหายจำเลยค่ะ
0: ยังไม่โดนอายัด
1: ใช่
0: ปกติ
1: ใช่ค่ะดีปกติ
0: การเงินได้โฟลว์ได้ปกติเลย
1: ใช่ใช่ค่ะจากเงินที่ได้รับจากการเยียวยาค่ะเพราะเขาถือว่าคุณได้รับความเสียหายค่ะตรงนี้ก็ถูกกำหนดข้อห้ามไว
0: ้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เพิ่มที่4ก็คือเรียกเงินคืนถ้ากรณีเพราะว่าผู้ต้องหาอย่างที่บอกยังไม่ขึ้นศาลบางครั้งถ้าเราตัดเราให้การช่วยเหลือไปแล้วถูกไหมคะแล้วปรากฏว่าต่อมาเขาเป็นผู้ก่อเหตุผู้กระทำความผิดส่วนนี้เรียกคืน
0: ค่ะ
1: เรียกคืนเพราะเราต้องช่วยเหยื่อไม่ได้ช่วยผู้ก่อเหตุ
0: อ๋อมีให้แล้วคืนกับด้วย
1: คืนด้วยถ้าเป็นผู้ก่อเหตุ
0: ค่ะกฎหมายจะถูกออกมาแล้วโอเคเขาเป็นผู้ก่อเหตุแล้วมันต้องมีการคืน
1: ใช่ค่ะต้องเราก็ต้องดำเนินคดีให้เขาคืน
0: แล้วถ้าส่วนนั้นมันต้องใช้เวลาในการคืนเหรอคะเขาเงินมันหมดไปหรือยังไงมีการใช้จ่ายออกไปแล้ว
1: ส่วนใหญ่ที่เราเรียกคืนนะคะก็คือเขาเป็นผู้กระทำผิดหรือเขาไม่ใช่ผู้เสียหายจริงๆมาหลอกลวงเรา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วตอนหลังเราเห็นพยานหลักฐานว่าคุณหลอกนะคะหรือคุณไม่ใช่เป็นเหยื่อจริงๆนะคะเราเรียกคืนโดยใช้กระบวนการทางศาลเหมือนกันค่ะให้ศาลบังคับหลายมีบางเคสคืนให้เราค่ะท่าน
0: ค
1: ืนค่ะค่ะถ้าบางเคสไม่คืนก็ดำเนินคดียึดอายัดอะไรเงี้ย
0: ตามกระบวนการ
1: ของศาล
0: คืน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช้เวลาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็จะใช้เวลาหลายประมาณเกือบหลายปีอะค่ะค่อนข้างหลายปีเหมือนกันค่ะแต่เงินหลวงอะตกน้ำไม่ไหลค่ะถ้าไม่ใช่เหยื่อจริงๆนะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือ1ลดขั้นตอน
0: ลด
1: ใช่ค่ะเรามีขั้นตอนอยู่ขั้นตอนนึงคือพอประชาชนมายื่นเราอนุมัติแล้วเราให้ประชาชนมาแสดงตนขั้นตอนนี้ถูกยกเลิกเลย
0: ค่ะ
1: ให้มาแสดงตนเพื่อขอรับเงินเพราะว่าเห็นว่าคุณต้องเป็นผู้เสียหายจริงๆคุณต้องเป็นพยานอีกมันซ้ำซ้อนเท่ากับประชาชนต้องเดินหาเราสองครั้งขั้นตอนของการแสดงตนกับการขอรับเงินเรายกเลิกออกพอสมมติเราอนุมัติปุ๊บส่งเรื่องเบิกเลยโอนเข้าบัญชีเลย
0: อ๋อลดขั้นตอน
1: ลงไปใช่ใช่ค่ะ
0: เกี่ยวข้องกับเงื่อนเวลาหรือยังคะเดี๋ยวเราจะขยายภาพอีกทีนึง
1: ได้ค่ะท่าน
0: นะคะลดขั้นตอนเยียวยาไปนะคะเร็วขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ขึ้นนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ภายใต้กฎหมายของการแก้กฎหมายฉบับนี
1: ้ฉบับที่3
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้ก็จะมีในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาในรายละเอียดปลีกย่อยเป็นยังไงบ้างคะ
1: ที่ผ่านสำหรับผลงานนะคะที่ยังไม่ทันได้ประกาศฉบับ3แต่เรามีผลงานตั้งแต่1กับ2มาก็ประมาณ24ปีที่ประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้นะคะเราให้การช่วยเหลือไปทั้งสิ้น 150,000 กว่ารายนะคะเป็นเงิน 8,300 ล้านบาทค่ะในส่วนของ 8,300 ล้านนะคะถ้าเป็นผู้เสียหายที่ได้รับการช่วยเหลือกับเราคือ 147,000 รายนะคะถ้าเป็นแพ้ก็ประมาณ 2,800ค่ะที่เราให้การช่วยเหลือค่ะแล้วก็ในปีนี้เฉพาะปีนี้นะคะปี2569อะค่ะเราก็ให้ความช่วยเหลือไปอะตอนนี้ก็ 9,000 กว่าราย 9,700 แล้วก็เป็นเงิน549ล้านบาทแต่ปีนี้ต้องขอนำเรียนนโยบายของท่านผู้บริหารท่านมุ่งให้ประชาชนนะคะจะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเช่นท่านนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านรุทธพลท่านเน้นความรวดเร็วเพราะความล่าช้าคือความอยุติธรรมไม่ยุติธรรมค่ะอันนี้คือนโยบายท่านชัดเจนมากนะคะกับนโยบายท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมท่านปิยสิรินะคะท่านก็บอกว่าต้องช่วยประชาชนเหมือนญาติดุจญาติมิตรทำยังไงก็ได้ประชาชนจะต้องมีความมาหาเราคิดถึงเรานะคะแล้วก็ช่วยเขาเหมือนญาติ
0: ค่ะ
1: เหมือนญาติท่านน้ำทีพอได้รับนโยบายทั้งท่านประหลัดทั้งท่านรัฐมนตรีเองอ่ะท่านก็บอกว่าทางเยียวยานี่ก็ไม่ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: โอ้โห
1: ที่เราจะต้องช่วยเหลือค่ะ
0: เพิ่ม
1: ใช่ค่ะ
0: หน่วยกำลัง
1: ใช่ค่ะ
0: คนทำงานขึ้น
1: คือท่านประหลัดท่านบอกว่าผมก็เปิดมือถือตลอด24เราก็ต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่อยู่ในจังหวัดหรือหน่วยงานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็ต้องทำงานตลอด24ชั่วโมง
0: ค่ะ
1: ค่ะเพื่อที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน
0: ค่ะ
1: คำพูดคำนี้ก็เป็นความที่ท่านบริหารฝากไว้สำหรับหน่วยบริการ
0: ค่ะดังนั้นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนก็อาจจะต้องทำงาน24ชั่วโมง
1: เหมือนกันค่ะ
0: ในส่วนของผู้รับเรื่องก็อาจจะต้องเยอะขึ้นหรือเพิ่มไหมคะ
1: ค่ะโอเคสำนักงานเราเป็นไปตามราชการถูกไหมคะ8ครึ่ง4ครึ่งเพราะว่าบางทีมันมีเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรแต่สายด่วนของเรา24ชั่วโมง
0: 24ชั่วโมง
1: ที่จะต้องรับบริการตลอด24ค่ะ
0: แล้วเรามี
1: ใช่ค่ะแล้วเรามีกลุ่ม LINE ของ ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศเพื่อรับรู้ในเรื่องสถานการณ
0: ์ค่ะนึกสภาพรายกลางนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ม
1: ี
0: 77จังหวัด
1: จะดังอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะดังอยู่ตลอดเป็นนโยบายที่เราทราบตรงนี้แล้วเรามีความรู้สึกว่าคือเขาเดือดร้อนเขาไม่ได้รับความแบบมันหาที่พึ่งลำบากค่ะถ้าหน่วยราชการเราพร้อมที่จะช่วยเหลือค่ะแล้วถ้าเราคิดว่าเคสมันก็ไม่ได้มาทุกวันไม่ได้มาถึงขนาดที่จะต้องทำให้เราเสียความเป็นในเรื่องของพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ปิ่มทำงานมา 7-8 ปีหรือ23ปีที่อยู่ในกรมค่ะเราก็ยังมีเวลา
0: ค
1: ่ะเราก็เห็นว่าเป็นเรื่องชีวิตประจำวันมากกว่า
0: ดังนั้นก็คือ ความช้าคืออยุติธรรม
1: ใช่ความช้าคืออยุติธรรมใช
0: ่ญาติมิตร
1: ใช่
0: นี่คือนโยบายที่ได้รับมอบมา
1: ใช่ค่ะ
0: จะได้อุ่นใจและมีความเชื่อ
1: ใช่ค่ะ
0: มั่นว่าเขาจะได้รับการแก้ไขปัญหาในใจ
1: ใช่ค่ะยังมีราชการที่ยังพร้อมให้ความช่วยเหลือนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: การช่วยเหลือเยียวยาก็เห็นว่ามีทั้งกรณีของทั้งบาดเจ็บทั้งเสียชีวิตแล้วก็ไม่เสียชีวิตนะคะ
1: ค่ะไม่เสียชีวิตถ้าในกรณีที่บาดเจ็บนะคะเราก็ให้การช่วยบาดเจ็บนะคะ1คือค่ารักษาพยาบาลนะคะตอนนี้เราอัพเรท
0: ขึ้น
1: จาก 50,000 เป็น 80,000 นะคะค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจจาก 20,000 อัพขึ้นมาเป็น 50,000 นะคะแล้วก็ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ค่ะประโยชน์ทำมาหาได้หมายถึงไปพักรักษาตัวแล้วต้องไปอยู่โรงพยาบาล60วันละคูณ60คูณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำค่าจ้างขั้นต่ำนี่ก็คือเรท400ไม่เกิน500ต
0: ่
1: อจังหวัดไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือค่าตอบแทนความเสียหายอื่นไม่เกินแสนเจ็บมากเจ็บน้อยได้ไม่เท่ากันเจ็บไม่เกิน5วันได้ 10,000 อย่างเงี้ยค่ะเจ็บเกินกว่านั้นได้7เกินกว่า 4-5 วันได้แสนอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่เกณฑ์ที่เราวางกับอีกส่วนนึงที่แก้กฎหมายแล้วก็มาเพิ่มการช่วยเหลือคือค่าสูญเสียอวัยวะแขนขาดบางคนถูกยิงสมองทะลุอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาเป็นคนทุพพลภาพไม่เกิน 300,000 ขึ้นอยู่ตามอัตราแขนขาดอาจจะได้ 200,000 ขาขาดอาจจะได้ 300,000 อยู่ที่อัตราที่เราวาง
0: ค่ะ
1: ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เรามีการปรับแก้ใหม่ค่ะปี69เหมือนกัน
0: ปี69นี่
1: ใช่ค่ะ
0: ม
1: ี
0: จ่ายทดแทน
1: เมื่อก่อนไม่จ่ายชัดเจนในเรื่องทุพพลภาพแล้วเราเจอหลายเคสมันยกตัวอย่างเคสกราดยิงอะค่ะถูกฟันศีรษะแล้วเป็นเจ้าชายนิทราอย่างเงี้ยค่ะเราต้องให้การช่วยเหลือในฐานะที่เขาเป็นทุพพลภาพ
0: ก็จำเป็นต้องเยียวยา
1: ใช่
0: ตัวเงินตรงนี้นะคะที่ว่าค่าทดแทนไม่เกิน 300,000
1: นี่คือไม่ตาย
0: เป็นบาดเจ็บ
1: ใช่ค่ะ
0: บาดเจ็บแบบรุนแรง
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเป็นสิ่งที่คนสนใจข้อนี้กันเยอะเลย
1: ใช่ค่ะคนสนใจแล้วก็คนอยากจะได้รับการช่วยเหลือที่ดูแลเขาถึงขั้นทุพพลภาพด้วยค่ะตรงนี้เราเอามาแก้ปัญหาเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: จากเมื่อก่อนที่จ่ายแค่เบื้องต้นเท่านั้นก็เริ่มที่จะจ่ายเมื่อเขาทุพพลภาพสูญเสียอวัยวะ
0: ค่ะอันนี้รวมหมดเลยทั้งคนที่เป็นเหยื่อเป็นแพ
1: ้คนที่เป็นผู้เสียหายค่ะ
0: เป็นผู้เสียหาย
1: ใช่ค่ะคนเป็นผู้เสียหายแล้วก็จะให้ในส่วนของผู้เสียหายในเชิงที่เขาเสียชีวิตด้วยไม่เกิน 300,000
0: ค่ะ
1: ตัวนี้อัพจาก 100,000 ขึ้น 300,000
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าเป็นจำเลยใช่มั้ยคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อถ้าเป็นจำเลยก็จะมีอัตราที่ไม่มีในส่วนการสูญเสียอวัยวะแต่มีค่ารักษาค่ารักษาพยาบาลอัตราเท่ากันคือ 80,000
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีค่าฟื้นฟูเหมือนกัน 50,000 ค่าขาดประโยชน์ที่เขาไปติดคุกกี่ปีก็ตามจำนวนปีที่เขาถูกติดคุกค่ะตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีค่าในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายอื่นค่าทนายความให้ด้วยทนายความในกรณีที่เขาถูกฟ้องให้ตกเป็นแพ้
0: ถ้าเป็นกรณีที่ยกตัวอย่างได
1: ้
0: พอมีบ้างไหมฮะที่เราจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นค
1: ่ะถ้ายกตัวอย่างของผู้เสียหายนะคะก็เอาเคสที่เพิ่งเกิดขึ้นเนาะเคสพี่น้องรัสเซียถูกฆ่าตายที่ชลบุรีค่
0: ะ
1: พี่น้องรัสเซียถูกฆ่าตายที่ชลบุรีค่ะเขาเป็นแม้เขาเป็นคนต่างชาติแต่ตามหลักสิทธิมชนคือเขามาถูกทำร้ายในไทยคนไทยเป็นคนก่อเหตุค่ะเราก็ให้การเยียวยาเขาทั้งทายาทก็คือคุณแม่ก็คือรายละ 300,000ในพี่น้องที่รัสเซียนะคะแล้วคนไทยที่ถูกฆ่าตายด้วยเคสนี้ด้วยก็ได้รับเงินเท่ากันนะคะในการให้การช่วยเหลือกับอีกเคสนึงถ้ายกตัวอย่างผู้เสียหายอย่างเช่นโรงเรียนกาดยิงที่เทพศิรินทร
0: ์ค่ะ
1: ค่ะกับอินที่เทพศิรินทร์เนี่ยเราช่วยทั้งครูที่เสียชีวิตทั้งศิษย์ที่เสียชีวิตทั้งหมดด้วยรายละ 300,000 เหมือนกันพร้อมกับตอนนี้ค่ะจะพิจารณาคนบาดเจ็บด้วยบาดเจ็บบางคนน่ะทุกพลภาพด้วยได้ถึงเกือบ 400,000 บาท
0: ก็
1: จะมีการพิจารณากันเร็วๆนี้ค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งรักษาตัว แต่รักษาตัวยังไม่เสร็จด้วยซ้ำอาการหนัก
0: อ
1: าการหนักที่ทางท่านยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีประสานติดมาค่ะอาการค่อนข้างหนักแต่เขาไม่มีเงินเราต้องเข้าไปอนุมัติก่อนเนี่ยค่ะจะอนุมัติแล้วก็จะจ่ายในเคสบาดเจ็บของเทศรินน่าจะประมาณวันศุกร์เนี่ยอนุจะพิจารณาช่วยพวกบาดเจ็บก่อนเพราะว่าเขาค่อนข้างอาการสาหัสทุกทีเวลาบาดเจ็บเราจะรอให้เขารักษาตัวให้เสร็จเพราะมันจะได้งบเงินที่ช่วยเหลือค่อนข้างเยอะ
0: ใช
1: ่ค่ะแต่ว่าถ้าใครลำบากมากๆเราจะเอาเข้าอนุกรรมการพิจารณาก่อน
0: เหมือนมันพิเศษขึ้นมาเพราะมันไม่ใช่แค่ 300,000 ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะไม่ใช่ 300,000 เพราะว่าคิดค่าที่เขาขาดประโยชน์ค่าที่เขาต้องหยุดรักษาตัวหลายวันบางทีบางคนเป็นปี
0: ๆ
1: ค่ะแล้วก็ค่าในส่วนค่ารักษาพยาบาลอีกตามใบเสร็จที่เขามีคือคิดให้หมดเลยเต็มในส่วนที่เราจะคิดได้แล้วเพิ่มค่าทุพพลภาพเข้ามาอีกไม่เกิน 300,000 เท่ากับบาดเจ็บอะรวมๆกันบางเคสเกือบ 4-500,000
0: โอเคค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งไม่ได้มีเยอะเคสนักที่จะ
1: ไม่ค่ะนกอาการหนักจริงๆ
0: หนักจริงๆแล้วเป็นเคสที่โอเคมันน่าจะต้องได้รับการเยียวยา
1: ได้รับการเยียวยาที่มากมันก็ไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เขาถูกกระทำอะค่ะท่านอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างผู้เสียหายหรือเคสเคนไทลมหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยค่ะเราก็ให้การช่วยค่ะเคสถล่มหรือเคสในส่วนของไฟไหม้ลาดพร้าวเขาจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามเขาก็ไม่ควรจะต้องเสียชีวิตถูกไหมคะ
0: ค่ะ
1: ไฟไหม้ลาดพร้าวนี่เราก็ให้การช่วยเหลือ
0: ค่ะ
1: ให้การช่วยเหลือหมดทุกรายเลยค่ะแล้วไฟไหม้ลาดพร้าวน่าเห็นใจมากเพราะทยอยที่จะเสียชีวิตด้วยบางคนละกันเคสดำ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ไอ้เคสค่อนข้างแดงแล้วก็กลายเป็นดำอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ไฟไหม้ก็ประมาณ61รายค่ะเราจ่ายไปประมาณ13 ล้านบาทถ้าเป็นรายเสียชีวิตก็รายละ300,000
0: ค่ะ
1: แล้วรวมบาดเจ็บโดยรายด้วย
0: อ
1: ันนี้คือตัวอย่างของเคสผู้เสียหายแต่ถ้าเคสจำเลยอาจจะมีเวลา3นาทีอาจจะยกตัวอย่างแค่เคสเดียวนะคะที่เราเคยเจอคือจะขอเรียกว่าซวยเพราะบัตรประชาชนหายแล้วก็อยู่ใกล้ตัวประชาชนด้วยก็คือเขาไปทำบัตรประชาชนหายแล้วพอทำหายปุ๊บมีคนเก็บบัตรประชาชนเขาได้ไปก่อเหตุค้ายาเสพติดแล้วก็เอาบัตรประชาชนเขาเนี่ยไปเปิดบัญชีหมุนเงินยาเสพติด
0: ค่ะ
1: จนทำให้เขาต้องไปติดคุกอยู่ประมาณเกือบปีค่ะ
0: อ
1: ันนี้เราก็ให้การช่วยเหลือเป็นค่าทดแทนถูกคุมขังประมาณถ้าเป็นจำไม่ผิดประมาณเกือบปี300กว่าวันก็300คูณ500
0: ค่ะ
1: ค่าทดแทนถูกคุมขังที่เขาตกเป็นแพะแล้วก็ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ที่เขาไปตกเป็นแพะอยู่ประมาณ300กว่าวันแล้วก็เป็นค่าทนายความให้เขาก็รวมอยู่ประมาณ 200,000-300,000 เคสนี้น่าเห็นใจ
0: น
1: ี่
0: ก็เป็นจำเลยที
1: ่ทำบัตรประชาชน
0: จะทำไม่อยากจะ
1: แจ้งความไว้นะคะ
0: อันนี้เหมือนต้อง
1: ฝากเตือนประชาชนค่ะ
0: อาจจะเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างเยอะแต่มันเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ทำใช
1: ่ไหม
0: ที่ตัวเขาเอง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ฝากเตือนให้ท่านให้ประชาชนอะไรถ้าเกิดบัตรประชาชนหายอย่านิ่งนอนใจ
0: รีบแจ้ง
1: ใช่ค่ะต้องรีบแจ้งไว้อย่านิ่งนอนใจค่ะเพราะว่าเคสนี้เป็นอุทาหรณ์มาก
0: ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเคสของจำเลยที่ได้รับการชดเชยซึ่งเขาก็ดูไปในทุกกลุ่มนะคะทั้งผู้เสียหายทั้งในส่วนของจำเลยแต่ว่าในแง่ของกรณีของจำนวนเงินน่ะก็ต้องมาดูความซับซ้อนแล้วก็ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะคะรวมถึงเขาก็จะมีเกณฑ์ในการพิจารณาหลายสิ่งหลายอย่างรวมถึงบริบททางสังคมด้วยว่ามองว่ายังไงเพราะว่าทุกคนที่อยู่ไปแล้วเกิดเหตุขึ้นเขาไม่ควรจะเสียชีวิตไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนแล้วมาอยู่รวมกันตรงไหนก็ตามใช่ไหมคะอันนี้คือช่วงแรกเท่านั้นเองนะคะสำหรับบทบาทการยกเครื่องใหม่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะเดี๋ยวเรากลับมากันในช่วงที่2ค่ะยังมีอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมอีกที่จะให้ประโยชน์ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ผู้เสียหายจำเลยนะคะหรือว่าผู้ตกเป็นเหยื่อหรือพยานเองเนี่ยอย่างครบถ้วนนะคะสักครู่นึงกับ NBT มีคำตอบเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: ชุดไทยศิวาลัยชื่อชุดมาจากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทซึ่งอยู่บริเวณมุกด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2421เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2461พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทจึงเว้นว่างจากการใช้งานจนถึงทุกวันนี้เป็นชุดแบบไทยแท้สิ้นเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายแบบไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
5: แค่คุณกดโทรมา NDT
6: เข้าสู่ช่วงที่2ของ MBT มีคำตอบนะฮะกับการดูแลประชาชนในแง่ที่พอเกิดเหตุขึ้นมามีทุกคนที่เป็นจำเลยมีคนตกเป็นเหยื่อมีคนเป็นแพะนะคะอาจจะมีพยานหลักฐานอะไรต่างๆแต่ว่าทุกคนก็ควรที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาซึ่งตรงนี้เองกรมเขาก็มีการยกเครื่องใหม่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะที่บอกว่าเขามีการแก้ไขกฎหมายที่เราเกริ่นกันไปในช่วงแรกแล้วแต่บางคนอาจจะแปลกใจเอ๊ะแก้แล้วเนี่ยความแตกต่างมันเป็นยังไงของเก่ามันดีไม่ดีอย่างไรหรือด้วยบริบทเวลาต่างๆเปลี่ยนไปแก้แล้วมีส่วนไหนที่เพิ่มขึ้นมาอาจจะอยากให้ผอ.ขยายความนิดนึงค่ะ
7: ค่ะ อย่างที่นำเรียนนะคะไม่ได้หมายความว่าของเก่าไม่ดีแต่สถานการณ์มันเปลี่ยนค่ะมันอย่างที่บอกอะของเก่าดูจากเหตุการณ์ Curly and Care ซึ่งเกิดมาเกือบ24ปีแล้วนะคะของเก่าอะเวลาเราจะช่วยแพะหรืออะไรก็ตามต้องเป็นแพะที่บริสุทธิ์จริงๆหรือที่เราก็เลยกลายเป็นว่ามีคนสะท้อนเราว่าเรามีแพะขาวแพะเทาแพะดำเราต้องช่วยคนที่เป็นแพะขาวอย่างเงี้ยค่ะ
6: เดิมทีนะคะ
7: เดิมทีมันจะเป็นลักษณะงั้นแล้วก็สมัย20กว่าปีที่แล้วอ่ะการยกฟ้องก็ไม่ได้มากถึงขนาดปัจจุบันนะคะปัจจุบันอาจจะมีการที่จะมีการต่อสู้หรือมีการดึงพยานหลักฐานอะไรเข้ามาหรือมีการต่อสู้คดีได้มากกว่าค่ะอย่างที่ว่าค่ะเหมือนณปัจจุบันอ่ะเคสที่ศาลตัดสินยกฟ้องอ่ะค่ะเกือบ 76,000 ถึง 70,000 รายค่ะแต่ถ้าเป็นเทียบกับของต่างประเทศอ่ะค่ะเค้าเหมือนขอยกตัวอย่างญี่ปุ่นเขาจะยกฟ้องแค่5ราย
6: อ๋อ

0: ก็จะมีการพิจารณาช่วยเหลือหมดเลยครบแต่ของเราต้องดูก่อนเพราะว่าเคสยกฟ้องมีหลายเหตุผลเหมือนกันค่ะในแต่เราก็มีการขยายให้มันมากขึ้นอย่างที่บอกว่าของกฎหมายเดิมบอกว่าจะช่วยแพ้ก็ต่อเมื่อจะต้องศาลตัดสินยกฟ้องและฟังเป็นที่ยุติ
1: ค่ะ
0: คำพูดนี้เราเอาออกในกฎหมายใหม
1: ่
0: ก็ถ้าศาลตัดสินยกฟ้องกรรมการก็จะพิจารณาดูแลให้เกือบทุกเคสที่ศาลยกฟ้องไม่ว่าจะยกฟ้องแบบไม่มีความผิดยกฟ้องแบบไม่มั่นคงยกฟ้องแบบยกประโยชน์แห่งความสงสัยอย่างเงี้ยค่ะก็จะพิจารณาให้การช่วยเหลือเยียวยานะคะอันนี้จะเป็นกฎหมายเดิมกฎหมายใหม่ที่มีการแก้นะคะไกลอันหนึ่งที่เห็นว่าดีขึ้นอย่างเช่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเดิมไม่มีของใหม่ก็เอาอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาสามารถยื่นคำขอได้ที่ไหนก็ได้ผ่านออนไลน์ของเดิมต้องเดินมาหาเราต้องให้ประชาชนอะมายื่นเรื่องมีเอกสารของใหม่นี่ยื่นทางไปรษณีย์ยื่นโทรศัพท์ก็ได้ยื่นอีเมลก็ได้ยื่นออนไลน์ก็ได้ไปอยู่ที่ไหนก็ยื่นได้หมดเรายังคิดอยู่เลยว่าเดี๋ยวเราจะร่วมกับภาคธุรกิจเซเว่นยื่นที่เซเว่นเพื่อเป็นความอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไปให้มากที่สุดค่ะตรงนี้ไม่เหมือนของเก่าไม่เหมือนกฎหมายเดิมนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือผู้ต้องหานี่ฮอตอิชชูเลยที่เขาไม่ต้องไปถึงขนาดที่ศาลตัดสินสุดท้ายยกฟ้องถ้าพนักงานในการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดก็มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาแล้วตรงนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายหรือมิติใหม่ของทันช่วยเหลือในเรื่องของเหยื่อค่ะที่เราเพิ่มผู้ต้องหาเข้ามาด้วย
1: ค่ะที่บอกว่าแพ้เองมีหลายเฉดบางคนที่เขาผ่านการตัดสินขั้นหนึ่งไปแล้วแล้วเขาก็บอกว่าโอเ
0: ค
1: เขาอาจจะต้องไปเสียเวลานะคะไปถูกจองจำอยู่สักระยะใหญ่ๆทั้งที่พอสรุปตอนนั้นออกมาแล้วโดนยกฟ้องซึ่งเขาควรจะรอดหรือควรได้รับการเยียวยาอะไรแบบนี้เขาก็มีการร้องเรียนเข้ามาเหมือนกัน
0: โอ้ร้อนค่อนข้างเยอะค
1: ่ะ
0: ส่วนใหญ่ที่ร้องเรียนนะคะของทางเราก็คือร้องเพราะเราไม่อนุมัติไม่อนุมัติแล้วก็จะมองว่าเราทำไมแบ่งแพ้ออกเป็นเฉดสีแบบนั้นเพราะทุกคนก็ไปถูกจองจำอันนี้คือคำพูดจากคนเราคือเราอะทำงานเราต้องฟังหลายด้านนะคะเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนางานให้มันดีขึ้นพอเราคิดพอเราได้ฟังนะคะเราก็เลยกลับมาคิดว่าเอ๊ะมันไม่ควรที่จะเอามาแบ่งเป็นเฉดสีอย่างที่เคยมีคนสะท้อนเรานะคะเราก็เลยทำให้มันเป็นสีเดียวก็ช่วยทุกคนเหมือนกันในเหตุผลที่ศาลตัดสินยกฟ้องค่ะตรงนี้เหมือนเราเอามาแก้ปัญหาและเป็นอุดช่องว่างมากกว่า
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวมีโอกาสก็จะ
0: แต่เราก็จะไม่ทิ้งเจตนารมณ์เดิมที่ช่วยเหยื่อไม่ใช่ช่วยผู้กระทำความผิด
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ดังนั้นด้วยความเห็นอกเห็นใจแต่บางครั้งเนี่ยพอเงื่อนเวลาของกฎหมายถ้ามันยังไปไม่ถึงหรือยังไม่ได้บังคับใช้ประกาศยังฉบับใหม่ก็อาจจะต้องลงล็อกไปที่หลักเดิมก่อน
0: ใช่ค่ะก็คือก็อาจจะต้องชี้แจงทำความเข้าใจว
1: ่
0: าทำไมกฎหมายว่าอย่างนี้แล้วทำไมคุณถึงไม่ได้รับการอนุมัติแต่เราก็ยังมีช่องให้ประชาชนหายใจถ้ากรณีไม่เห็นด้วยกับอนุกรรมการหรือกรรมการว่าไม่จ่ายเพราะยังมีความคลางแคลงใจสามารถอุทธรณ์เรียกอุทธรณ์ได้โดยอยู่ในกำหนดในกฎหมายมาตรา25ของเราอยู่แล้วก็คือและเราก็เป็นสำนักงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นอุทธรณ
1: ์
0: ถ้าเป็นผู้เสียหายคุณมีสิทธิ์อุทธรณ์ได้2ครั้งคืออุทธรณ์ไปที่คณะกรรมการที่มีท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานครั้งแรกกับครั้งที่สองไม่พอใจอีกอุทธรณ์ไปที่ศาลอุทธรณ์แต่ศาลอุทธรณ์ถือเป็นที่สุดถ้าเกิดศาลตัดสินว่าไม่จ่ายนะเหมือนกรรมการก็ทุกอย่างจะต้องจบแต่ในภายในกฎหมายเราแพ้ก็เหมือนกันค่ะไม่เห็นด้วยอุทธรณ์ได้อ
1: ุทธรณ์ได้
0: ใช่ค่ะอุทธรณ์อุทธรณ์ได้ค่ะ
1: ไปสิ้นสุดอยู่ที่ชั้นนั้นแหละ
0: ใช่ค่ะชั้นศาลอุทธรณ
1: ์นะคะทีนี้ก็คือตัวของพรบฉบับที่3ใช่ไหม
0: คะ
1: เป็นตัวใหม่ที่จะออกมาเนี่ยจะมีผลบังคับเมื่อไหร่นะคะ
0: ยังไม่ได้มีผลตอนนี้นะคะจะมีผลวันที่21ธันวาคมนะคะธันวาคม2569ซึ่งใกล้ๆนี้แหละค่ะเพราะว่าเขาให้มีผลตั้งแต่มีผล120วันนับแต่วันที่ประกาศช่วงนี้ที่เขาต้องกำหนดอย่างนี้เพราะว่าจะต้องมีการทบทวนอนุบัญญัติพวกระเบียบประกาศคำสั่งต่างๆจะต้องมีการเหมือนพูดง่ายๆรื้อใหม่หมดเลยต้องแก้ไขหมดหรือแม้กระทั่งแนวทางการพิจารณานะคะที่แต่ละจังหวัดจะต้องใช้ในการพิจารณาว่าจะช่วยเหลือเท่าไรอย่างไรถูกรื้อหมดเลยค่ะรวมไปถึงแบบฟอร์มการยื่นหรือการยื่นคำขอออนไลน์ถูกแก้ไขหมดเพื่อให้รองรับตามพรบฉบับ3ค่ะ
1: หลายอย่างเข้ามาในเวลาเดียวกันเวลาก็เลยเลื่อนออกนิดนึง
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ก็เลยเหมือนบอกแจ้งให้ทุกท่าน
0: ใช่ใช่ค่ะจะมีผลพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฉบับ3มีผลวันที่21ธันวาคม2569ค่ะ
1: ระหว่างนี้ก็ทำอะไรเซฟ
0: ๆระหว่างนี้ใช้กฎหมายเดิมไปก่อนค่ะไปก่อนในการช่วยเหลือค่ะ
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังมีเนื้อหาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าตัวของพรบ

0: ค่าบัญญัติตอบแทนผู้เสียหาย
1: ใช่
0: ไหมคะบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยด้วยที่ผอ.เตรียมมานะคะอันนี้ก็น่าสนใจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผอ.เตรียมอะไรมาบ้างคะ
1: ค่ะถ้าเป็นในส่วนจำเลยหรือแพ้นะคะที่ผ่านมาที่เราเคยให้การช่วยค่ะเมื่อกี้ยกตัวอย่างของเรื่องซวยเพราะบัตรประชาชนหายที่เราเจอนะคะมีเคสอยู่เคสหนึ่งให้ยกตัวอย่างเป็นหลานยอดกตัญญูเป็นหลานที่เลี้ยงดูเหมือนคล้ายๆปู่ย่าค่ะเลี้ยงอยู่ปู่เลี้ยงค่ะแล้วก็สามารถที่จะเบิกเงินอะไรมาดูแลปู่และดูแลปู่ที่กำลังอาการหนัก
0: ค่ะ
1: แต่ปรากฏว่าพอปู่เสียชีวิตอ่ะญาติคนอื่นไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็ไปฟ้องว่าหลานคนนี้ไปฮุบเงินของปู่ซึ่งปู่มีเงินหลายสิบล้านมีเงินเยอะใช่ค่ะแล้วก็ไปดำเนินคดีกับหลานคนนี้จนหลานคนนี้ต้องไปติดคุกอยู่หลายปีค่ะค่ะตรงนี้ค่ะพอศาลตัดสินยกฟ้องว่าหลานน่ะเขาเป็นหลานกตัญญูไม่ได้เป็นหลานที่ไปฮุบเงินนะคะแล้วก็ถือว่าเขาไปตกเป็นแพ้นะคะเป็นแพ้ไปแพ้ก็มีการให้การช่วยเหลือค่ะก็เป็นค่าทดแทนคุ้มครองค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ค่าทนายความค่ะหลานก็จะหลานน่ะจะพอสืบไปปรากฏว่าเป็นหลานที่ดูแลปู่คนนี้จนปู่เขาเสียแต่ญาติคนอื่นไม่เข้าใจ
0: ค่ะ
1: ค่ะไม่เข้าใจเพราะปู่มีทรัพย์เยอะค่อนข้างมีทรัพย์เยอะ
0: ทางกรม
1: จะคิดเป็นแพ้
0: นะคะถ้าทางกรมดูในแง่ของการคุ้มครองแล้วนะคะจัดกรอบดำเนินการตามรถแมพยังไงบ้างคะ
1: ค่ะ
0: รอบนี
1: ้ด้วยความที่เวลาเหลืออีกไม่มาก 2-3 เดือนใช่ไหมคะสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินนะคะต้องเตรียมเยอะเพราะว่าพ.ร.บ.ประกาศแล้วนะคะก็ระยะหนึ่งนี่เราคงจะต้องรื้ออนุบัญญัติทั้งหมดก่อนกฎกระทรวงระเบียบคณะกรรมการระเบียบการยื่นคำขอระเบียบอนุกรรมการหรือแม้กระทั่งประกาศในเรื่องของหน่วยงานที่จะแจ้งสิทธิ์อย่างเงี้ยค่ะเราต้องรื้ออยู่ไม่ต่ำกว่าเกือบ10ฉบับอะค่ะเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงยกเลิกออกหมดอันนี้เป็นระยะแรกนะคะส่วนระยะที่2เราก็จะเริ่มที่จะนำอนุกรรมการอนุบัญญัติต่างๆเนี่ยค่ะเข้าไปสู่การพิจารณาของอนุพัฒนากฎหมาย
0: ค่ะ
1: อนุพัฒนากฎหมายก็จะมีหน่วยงานที่เก่งในเรื่องการแก้กฎหมายแก้อนุบัญญัติอย่างเช่นกฤษฎีกาสำนักงานศาลอัยการอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาเรื่องของการพิจารณาอนุบัญญัติให้เสร็จแล้วพอเสร็จแล้วก็ประกาศในราชกิจจาในอนุบัญญัติเหมือนกันแล้วก็ทบทวนเกณฑ์ค่ะในระยะที่2เกณฑ์นี่คือหัวใจ
0: เกณฑ์
1: การพิจารณาหมายถึงว่าเคสนี้จ่ายเท่าไหร่เคสนี้ไม่จ่ายเท่าไหร่เคสนี้ต้องจ่ายไหมนี่คือเกณฑ์เหมือนเขาเรียกว่าเหมือนยี่ต๊อกอะค่ะยี่ต๊อก
0: ในเกณฑ์ก็น่าสนใจอะเพราะว่าในความเป็นเกณฑ์มันก็มีความดิ้นได้ของมันอยู่อะมีความซับซ้อนของมันอยู่
1: ใช่ค่ะในเกณฑ์นะคะเราจะต้องมีการกำหนดเกณฑ์ที่ไม่ขัดกับกฎหมายไม่ขัดกับระเบียบหรืออนุบัญญัติที่เราวางด้วยเกณฑ์ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นถูกที่จะเตรียมการในระยะ 2ระยะ2ของเราก็ประมาณช่วงพฤศจิกา
0: ปีนี้นะคะปีน
1: ี้ใช่ค่ะปีนี้ค่ะเราต้องทำทุกอย่างก่อน21ธันวา
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มาระยะสุดท้ายคือจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงานจังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้ใช้รูปแบบใหม่ตามพ.ร.บ.ใหม
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็มีการทำสื่อต่างๆออกมาใหม่หมดค่ะแล้วก็พร้อมที่จะคิกออฟเริ่มต้นการใช้พ.ร.บ.ฉบับใหม่ในตอนช่วงต้นธันวาค่ะ
0: เหลือเวลาไม่มากค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้งวดมากนะคะ
1: ใช่ค่ะก็ต้องแบบเหมือนต้องให้ทันนะคะ ถ้าไม่ทันมันจะมีผลกับการช่วยเหลือประชาชนค่ะ
0: ทั้งระยะ1 2 3ทั้งในแง่ของพิจารณาเรื่องเกณฑ์เรื่องของการเตรียมการของไทยกระบวนการต่างๆในทุกช่องทางเพื่อเตรียมการใช้นะคะก็ยังมีช่องทางที่อยากจะบอกประชาชนอีกด้วยใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันหลากหลายนะถ้าจะมาขอความช่วยเหลือจากทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพราะบอกว่าบูรณาการใหม่หมดออนไลน์ต้องมาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็คืออย่างที่บอกค่ะขยายทุกช่องทางที่จะรับบริการประชาชนทั้งออนไลน์ทั้งโทรสารทั้งอีเมลทั้งวอล์กอินมาเองก็รับหมด
0: ค่ะ
1: ค่ะรับหมดแล้วก็ส่วนที่สองก็คือท่านอยู่ที่ไหนท่านเกิดสมมตินะคะมาถูกแทงที่กรุงเทพแต่บ้านอยู่สุรินทร์
2: จังหวัด
1: ที่สุรินทร์รับได้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวสุรินทร์จะส่งต่อเข้ามาในเขตพื้นที่เกิดเหตุคือกรุงเทพกร
0: ุ
1: งเทพก็จะเป็นคนนำเสนออนุกรรมการพิจารณาที่กรุงเทพไม่ต้องเดินทางมาที่กรุงเทพในพื้นที่เกิดเหตุค่ะเพราะว่านโยบายของท่านผู้บริหารคืออำนวยความสะดวกให้เหมือนญาติก็ไม่ต้องให้เขาเดินทางเสียค่าใช้จ่ายก็ไปยื่นที่สุรินทร์ที่บ้านเขา
0: ทางกรมจัดการดูแล
1: จะมีการส่งต่อจากยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์เข้ามาที่ สำนักงานช่วยเหลือของทางปิ่มรับผิดชอบในเขตกรุงเทพสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินจะเป็นคนรับผิดชอบที่จะเสนออนุกรรมการกรุงเทพแต่ในเขตแต่ละจังหวัดจะมีอนุกรรมการประจำจังหวัดไม่ต้องให้ประชาชนเดินทางมาที่พื้นที่เกิดเหตุ
0: ซึ่งทุกพื้นที่ก็แอสซูมว่าต้องทำงานเก็กประมาณ
1: เขาก็จะทำหน้าที่รับคำขอแสวงหาข้อเท็จจริงให้เบื้องต้นแล้วก็ส่งเรื่องมาให้พื้นที่เกิดเหตุอนุมัติและเดี๋ยวพื้นที่เกิดเหตุก็จะแจ้งต่อถ้าเกิดผลอนุมัติเป็นยังไงก็ส่งถึงผู้เสียหายและโอนเงินเข้าบัญชีโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ผู้เสียหายเลย
0: คิดว่าเงื่อนเวลานานไหมคะกว่าจะจบกระบวนการ
1: เดิมทีอะค่ะเลยการจะช่วยเหลือหรือจะได้คือ108วันแต่ตอนนี้นโยบายอย่างที่บอกอะค่ะนโยบายท่านผู้บริหารต้องรวดเร็วนะคะเพราะความล่าช้าคือความอนุยุติธรรมจาก108วันก็เหลือ21วัน
0: ค่ะ
1: นับแต่เอกสารถ้าเอกสารคุณครบนะคะเราก็รีบเข้าไปเลยเพราะบางทีมันมีเหตุการณ์ที่เอกสารยังไม่ครบในบางส่วนเหมือนกันแล้วก็อีกส่วนนึงอ่ะตอนนี้อยากท่านอยากจะให้เร็วถึงขนาดเหลือ7วันหรือ6วันอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราก็จะพยายามที่จะเอานํา AI นําอะไรเข้ามาช่วยเสริมช่วยที่จะสรุปสํานวนให้เร็วขึ้นหรือช่วยให้งานของเรามีความรวดเร็วขึ้นตอนนี้บางเคสอ่ะเป็นผู้ตรงๆยิ่งเคสที่กระทบภาพลักษณ์ประเทศนะคะและมีคนเสียชีวิตจํานวนมากอ่ะบางเคสเราใช้เวลาแค่อาทิตย์เดียว
0: โอ้ค่ะ
1: เพื่อไม่ให้กระทบกับภาพลักษณ์ของไทยเราด้วยค่ะอย่างเช่นพวกกลัดยิงนะคะในส่วนที่เคนถล่มอย่างเงี้ยคนเสียชีวิตจํานวนมากค่ะต้องขอบคุณทางท่านยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศด้วยที่ท่านก็ให้การเร่งการช่วยเหลือกันหมดทั่วประเทศตามนโยบาย
0: ค่ะเกิดต่างจังหวัดแล้วไม่มีต่างชาติมาด้วยและเป็นชื่อเสียงของประเทศ
1: เป็นชื่อเสียงของประเทศค่ะเพราะว่าถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก
0: ถือว่าทํามาได้โอเคมากเลยนะคะเพราะว่าถ้ารวบได้ถึง7วันเนี่ยแปลว่าก็ต้องทํางานแบบเข้มข้นมาก
1: ๆโอ้ต้องเข้มข้นมากค่ะแล้วแต่เราก็ต้องขอบคุณกับหน่วยงานภาคีเราด้วยอย่างเช่นสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ท่านก็พยายามสรุปสํานวนให้เราเร็วเหมือนกันเพราะของเรามันขึ้นอยู่กับผลของตํารวจด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าเขาต้องเป็นเหยื่อจริงๆอย่างเงี้ยค่ะท่านตํารวจก็เท่าที่เปลี่ยนประสานมาหลายที่ค่ะท่านให้ความอนุเคราะห์มากแล้วก็ช่วยเหลือมากบางทีถึงขนาดส่งข้อมูลให้เราก่อนเพราะว่าเราก็จะมีหรือทำแบบแจ้งสิทธิ์ให้เราก่อนว่าเคสนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุอ่ะให้เราช่วยเหลือเลย
0: เรียกว่าทางตำรวจนี่เป็นเรียกว่าอะไรนะคะ
1: เหมือนเป็นพันธมิตร
0: พันธมิตร
1: พี่น้องในราชการที่ดีมากมากค่ะ
0: สำคัญมากๆด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ดีเขาคือคนที่เคาะเลยว่าอันนี้มันจะต้องเป็นยังไงต่ออ
1: ันนี้เป็นเหยื่อนะให้เรารีบช่วยอะไรเงี้ยค่ะ
0: เป็นตำรวจไทยเก่งมากนะ
1: ใช่ค่ะแล้วทุกองค์กรก็มีดีไม่ดีแต
0: ่
1: คนดีต้องมีมากกว่าสังคมจึงอยู่ได้ค่ะที่เราควรจะเราก็คิดในลักษณะแบบนี้กับเพื่อนร่วมทางในราชการค่ะ
0: ในแง่หนึ่งก็น่าสนใจนะเพราะว่าพอเราพูดถึงเงินเยียวยาชดเชยเนี่ยมันก็จะมีอีกว่าบางคนถามว่าถ้าเขามีญาติพี่น้องแล้วถ้าเราดูแล้วมันต้องเป็นไปตามกฎหมายมรดกไหมสมมติถ้าตัวเขาอยู่ไม่อยู่ยังไงมันจะต้องตกไปถึงสามีภรรยาหรืออะไรยังไงตามขั้นตอนกฎหมายมรดกหรือเปล่
1: า
0: แต่อันนี
1: ้ทายาทของทางเราอะค่ะเราเจอปัญหาจากข้อเท็จจริงนะคะว่าบางครั้งอะเป็นยกตัวอย่างเหตุการณ์ยิงหนองบัวค่ะเด็กอนุบาล3ขวบถูกพ่อแม่ทอดทิ้งไปแล้วให้ลูกอยู่กับยายทีนี้การที่เราจะพิสูจน์ว่าใครเป็นทายาทและได้รับเงินเยียวยาตามพรบ.นี้ค่ะเราจึงออกระเบียบเองนะคะโดยไม่ได้นับจากกฎหมายมรดกนะคะเพื่อที่จะให้ยายได้รับการช่วยเหลือด้วยในเงินส่วนนี
0: ้
1: แต่โอเคก็ไม่ได้ทิ้งในส่วนของพ่อแม่แต่ในข้อที่จริงแล้วพ่อแม่ไม่ได้ดูแลปุ๊บอะแต่พ่อแม่ก็ยังเป็นชั้นของการสืบสันดานหรือเป็นชั้นพ่อแม่ของเด็กอยู
0: ่ก็
1: จะแบ่งเงินออกไปเป็น3ส่วนแล้วยายก็ได้ด้วยเพราะยายเลี้ยงแต่เคสของกาดยิงอะค่ะเป็นเล่าให้ฟังว่าการสืบทายาทนี่ก็ค่อนข้างยากกับเราเพราะมีการตบตีกันในเรื่องของเงินเหมือนกันค่ะแล้วเราก็เข้าไปจัดการไกล่เกลี่ยด้วยนะคะไกล่เกลี่ยแล้วก็สามารถที่จะจัดสรรปันส่วนในเงินนี้ค่ะให้ได้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรร
0: ม
1: ค่ะเพราะฉะนั้นยายก็เป็นคนดูแลเด็กยายก็ส่วนที่จะได้รับด้วยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ให้อย่างยุติธรรม
1: ใช่ค่ะก็เลยไม่ได้มีการอิงกับกฎหมายมรดกมากนักแต่มีการออกระเบียบระเบียบต่างหากก็จะมีทายาทชั้น1ชั้น2ชั้น3ก็ยังคงตามกฎหมายมรดกอะพูดง่ายๆเป็นพ่อแม่หรือเป็นสามีภรรยานะคะผู้ให้การอุปการะแต่มีเพิ่มขึ้นมาเป็นผู้ให้การอุปการะ
0: บางคนเขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แต่เขามีคนดูแลมา
1: ใช่ค่ะผู้ให้การอุปการะผู้คือดูแลจัดงานศพให้เขาบางทีก็เป็นน้องเป็นน้าชายค
0: ่ะ
1: พ่อแม่ไม่ได้มาดูแลเลยอะไรเงี้ยค่ะเราต้องให้ในชั้นที่4อะค่ะตรงนี้ถูกกำหนดขึ้นมาเพิ่มค่ะ
0: ค่ะ ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นรายละเอียดที่หลายท่านจําเป็นจะต้องรู้ช่องทางที่ติดต่อทางกรมบอกเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีพันธมิตรหลายหน่วยงาน
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้ามีเคสต่างๆเพิ่มเติมหรือว่าในสิ่งที่คนสนใจกันมากๆก็คือตัวเงินชดเชยก้อนใหญ่ที่เหมือนผอ.จะขยับไปแล้วในเซกชันนึงว่าใครที่ควรจะได้รับบ้างใช่มั้ยคะองค์ประกอบรายละเอียดต่างๆถ้าตกหล่นไปผอ.อยากเติมส่วนไหนมั้ยคะ
1: ก็อาจจะอยากจะแนะนำประชาชนถึงการยื่นเรื่องถ
0: ้
1: าเกิดสมมติว่าเกิดเป็นเหตุหรือว่ารู้ว่ามีทายาทหรือมีคนใกล้ชิดหรือคนแถวหมู่บ้านนะคะเกิดถูกตกเป็นผู้เสียหายก็คือถูกยิงถูกแทงถูกฆ่าถูกข่มขืนแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคดีอาญาถูกไหมคะหรือถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็สามารถที่จะมายื่นเรื่องได้หรืออีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มคนที่ตกเป็นแพ้ตกเป็นผู้ต้องหาถ้าไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดนะคะหรือพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องหรือในส่วนที่มีการยื่นฟ้องแล้วไปถูกจำคุกและศาลตัดสินยกฟ้องตรงนี้ค่ะอยากให้มายื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือกับเราโดยถ้าเป็นในเขตกรุงเทพมหานครนะคะสามารถมายื่นได้ที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมนะคะจะอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะนะคะถนนแจ้งวัฒนะเลขที่404ค่ะตำบลไอ้เขตทุ่งสองห้องนะคะที่ทุ่งสองห้องกรุงเทพมหานครแต่ถ้าเป็นในต่างจังหวัดนะคะสามารถที่จะยื่นเรื่องได้กับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
0: ค่ะ
1: เรามีสำนักงานตั้งอยู่ทุกจังหวัดค่ะ
0: ง่ายขึ้นนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อสักครู่ก็ยังมีเรื่องประเด็นที่บอกว่าถ้าใครที่มีเหตุการณ์แล้วอยู่ในข่ายที่เขาควรจะได้รับก็คือเป็นคดีที่อุกชะกันเยียวยายังไงใช่ไหมคะเขาเสียหายขนาดไหนเดือดร้อนแค่ไหนและมีความจำเป็นต้องได้รับก้อนนี้เต็มๆแต่ในส่วนของพลเมืองดีเรื่องของการค้ามนุษย์ก็เกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะประเด็นนี้เราพิจารณาด้วยไหมคะ
1: ถ้าพลเมืองดีอะค่ะยกตัวอย่างการยิงที่โคราชเห็นภาพอะค่ะคนที่อยู่ในห้องเย็นอะแล้วพยายามปิดประตูแล้วจนตัวเองต้องเสียชีวิตลงไปเพื่อที่จะช่วยคนอื่นที่อยู่ในห้องเย็นนะคะนี่ถือว่าเป็นพลเมืองดีเราจะให้จ่ายเงินค่าเยียวยาสูงสุดเลยนะคะเท่าที่กฎหมายเรากำหนดไว้เหมือนคล้ายๆคดีอุกชะกันก็คือให้สามแสนเลยแต่ถ้าเป็นคดีลักษณะอื่นอย่างเช่นจราจรโดยถูกประมาทเพราะคนชนหรือคดีบางทีก็ในเคสการเสียชีวิตทั่วไปอย่างเงี้ยอัตราก็จะน้อยลงตามเกณฑ์ที่กรรมการวางแต่คนสำหรับพลเมืองดีเราให้ความสำคัญ คนที่ทำให้คนที่ช่วยคนอื่นจนตัวตายพูดง่าย
0: ๆเหมือนเคสแถวลาดพร้าวที่เกิดขึ้นก็จะมีพลเมืองดีช่วยให้คนออกมาได้ก่อนแล้วตัวเองโดนไฟคลอกก็มี
1: ใช่ค่ะมีค่ะมีแต่บังเอิญว่าในเคสของลาดพร้าวคนเสียชีวิตเยอะกระทบภาพลักษณ์ของประเทศเราด้วยอัตราเราใช้สูงสุดอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: อุจกันสะเทือนขวัญค่ะคนพลเมืองดีก็จะได้อัตราเท่ากับคนทั่วไปเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกส่วนที่อยากจะฝากประชาชนก็คือว่าอะไรที่ไม่ต้องรอให้คดีจบหรือไม่ต้องรอเวลาเกิดเหตุเป็นผู้เสียหายแล้วค่ะคนจะเข้าใจผิดว่าต้องไปดำเนินการชั้นศาลแล้วผู้เสียหายค่ะคือเหตุเกิดเมื่อไหร่ถูกเขาแทงเราเมื่อไหร่รวบรวมหลักฐานได้มากเท่าไหร่รีบมายื่นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกินอายุความ
0: อ
1: ายุความเราตอนนี้นะปัจจุบันกฎหมายเดิมคือ1ปีนะคะแต่กฎหมายใหม่ขยายเป็น2เป็น5ก็อย่านิ่งนอนใจให้รีบมายื่นนะคะเราก็จะได้ให้การช่วยเหลือเร็วขึ้นด้วยค่ะ
0: ค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองอย่ารีบนะคะต้องรีบ รีบมานะคะเดี๋ยวคดีหมดอายุ
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็ในส่วนของกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้รอนะคะรอไปปลายปีนี้
1: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แม่บทเขาออกมาหมดแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับท่านผอ.จิรพรตามชูกฤษณสวรรค์นะคะขอบพระคุณค่ะทั้งหมดคือ NBT มีคำตอบในวันนี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: ยัดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา15

พบกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับในวันนี้ผมจะขอพูดในเรื่องของพระราชจำยอมนะครับกับอาคารชุดนะครับพระราชจำยอมนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1387 นะครับก็คือการที่เจ้าของที่ดินนะครับยอมรับกรรมบางอย่างหรือลดทอนนะครับกรรมสิทธิ์ของตัวเองนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ที่ดินแปลงอื่นนะครับทางภาษากฎหมายเนี่ยจะเรียกที่ดินที่ได้รับประโยชน์ว่าสามัญทรัพย์นะครับส่วนที่ดินที่เสียประโยชน์เราจะเรียกว่าอารยทรัพย์นะครับคราวนี้เมื่อที่ดินที่ตกเป็นพระราชจำยอมแล้วครับมีผู้เป็นเจ้าของที่ดินมีสิทธิ์และหน้าที่อย่างไรนะครับโดยแรกนะครับสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินนะครับจะต้องไม่กระทำการอันเป็นการรบกวนพระราชจำยอมนะครับเพื่อเป็นการขัดขวางการใช้ประโยชน์นะครับในสามัญทรัพย์นะครับสองก็คือถ้าในกรณีที่ที่ดินนะครับมีพระราชจำยอมเพียงบางส่วนนะครับก็สามารถเจ้าของที่ดินสามารถให้ย้ายส่วนนะครับไปยังที่ดินในส่วนอื่นได้นะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องเพื่อประโยชน์นะครับของเจ้าของสามัญทรัพย์ด้วยนะครับส่วนในกรณีที่3นะครับเจ้าของสามัญทรัพย์นะครับก็จะต้องดูแลรักษาและบำรุงพระราชจำยอมนะครับให้อยู่ในสภาพที่ปกติและไม่เป็นการให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของพระราชจำยอมนะครับคราวนี้เรามาดูบ่อเกิดของพระราชจำยอมบ้างนะครับพระราชจำยอมเกิดขึ้นได้โดย3ทางนะครับโดยทางแรกนะครับเกิดขึ้นโดยนิติกรรมนะครับก็คือการตกลงระหว่างที่ดินข้างเคียงนะครับว่าจะขอใช้ทางพระราชจำยอมนะครับหรืออาจจะเป็นการตกลงกันในลักษณะแบบนี้นะครับก็ยอมให้ที่ดินข้างเคียงผ่านที่ดินของตนเองนะครับโดยมีเงื่อนไขแล้วก็ตกลงว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยจะไม่ไปสร้างตึกหรืออาคารนะครับเพื่อบดบังกระแสลมและแสงแดดอย่างเงี้ยครับเป็นต้นอันนี้ลักษณะนี้ก็จะเป็นพระราชจำยอมต่างตอบแทนนะครับส่วนนี้ในตัวที่2นะครับก็จะเป็นพระราชจำยอมโดยอายุความนะครับพระราชจำยอมโดยอายุความก็จะมีหลักเกณฑ์คล้ายๆเช่นเดียวกันกับการครอบครองปรปักษ์นะครับก็คือโดยสงบเปิดเผยเจตนาใช้เป็นพระราชจำยอมนะครับเป็นระยะเวลา10ปีนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นพระราชจำยอมเหมือนกันโดยอายุความนะครับอันที่3ก็จะเป็นพระราชจำยอมโดยผลของกฎหมายนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เราปลูกสร้างโรงเรือนนะครับลุกล้ำเป็นที่ดินของคนอื่นโดยสุจริตนะครับลักษณะแบบนี้ก็จะเกิดพระราชจำยอมเช่นเดียวกันนะครับโดยที่ผู้ที่ได้รับประโยชน์นะครับจะต้องชดใช้ค่าใช้ที่ดินนะครับให้แก่พระราชทรัพย์นะครับในส่วนของการสิ้นสุดทางพระราชจำยอมนะครับก็จะเกิดขึ้นเนื่องจากการที่พระราชจำยอมนั้นสูญสลายหายสิ้นไปนะครับเช่นสามัญทรัพย์ได้สูญหายไปนะครับแล้วก็พระราชทรัพย์ก็ได้สูญหายไปเช่นเดียวกันนะครับหรือเป็นการนะครับไม่ใช้พระราชจำยอมครับติดต่อกันเป็นระยะเวลา10ปีนะครับลักษณะแบบนี้กฎหมายก็ให้ถือให้ว่าพระราชจำยอมได้สูญสิ้นไปเช่นเดียวกันนะครับอีกกรณีนึงก็จะเป็นการที่พระราชจำยอมนะครับได้หมดประโยชน์นะครับหรือมีประโยชน์น้อยลงนะครับเจ้าของพระราชจำยอมก็อาจจะเรียกร้องให้ที่ดินข้างเคียงนะครับปลดพระราชจำยอมให้ได้นะครับโดยอาจจะมีค่าตอบแทนนะครับสามารถมาปรึกษาอัยการเพื่อดำเนินการเรียกร้องสิทธิ์นะครับในกรณีที่รับความเป็นธรรมดังกล่าวได้นะครับหมดเวลาแล้วกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราช

เล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT 2 HD

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษาเมืองนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: ช่วงนี้ยังคงมีฝนตกในแทบทุกพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครเขาเรียกว่าเป็นผู้ประสบภัยกันทั่วหน้าน้ำท่วมในหลายจุดถ้าใกล้เคียงกันหน่อยออกมาปริมณฑลแจ้งวัฒนะเป็นเขาบอกเป็นที่ราบลุ่มต่ำที่ท่วมและท่วมหนักด้วยเมื่อวานนี้
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าไปดูปริมาณฝนจริง
0: ๆ
1: เมื่อวานนี้อ่ะปทุมธานีแล้วก็เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครก็บอกว่าปริมาณฝนเนี่ยหนักแล้วก็มากที่สุดนะอยู่ที่ประมาณ80มิลลิเมตรด้วยกันถามว่าวันนี้ฝนจะตกอีกไหม
0: ตก
1: อีกค่ะประมาณ 70% ของพื้นที่แต่ว่ามีการกระจายตัวมากกว่าเมื่อวานนี้นะคะ
0: แล้วก็หลายคนก็บอกเหมือนกับฝนเวลาราชการเน
1: ี่
0: ย4โมงครึ่งมาเลยทันทีตั้งเขาตั้งแต่ประมาณ3โมง4โมงแล้วก็ตกกันกระหน่ำมากเมื่อวานนี้หลายคนถึงบ้านเลิกงาน4โมงครึ่งออกจากสถานีออกจากออฟฟิศตัวเองเนี่ยประมาณ 4-5 โมงกว่าถึงบ้าน 2-3 ชั่วโมงทีเดียวนะครับก็วันนี้ยังคงเป็นอีกวันนึงที่จะมีฝนตกยังไงวางแผนการจราจรสักนิดละกันนะครับแต่ว่าเที่ยงนี้เราไปเริ่มดูสถานการณ์ดินสไลด์และก็ดินซุดที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านครับหลังจากทางจังหวัดมีหนังสือห้ามเข้าบริเวณโรงเรียนตั้งแต่วันที่14กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดนั้นนะครับก็มีดินสไลด์เพิ่มใกล้กับอาคารเรียนอนุบาลระยะทางคือ5เมตรนะครับทำให้ทางโรงเรียนต้องมีการสั่งปิดอาคารทั้งหมดนะครับถาวรอยู่3อาคารด้วยกันเพื่อความปลอดภัยนายมานนท์จันเจียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุดินสไลด์และดินทรุดตัวว่าได้มีการปิดโรงเรียนชั่วคราวตั้งแต่วันที่13กันยายนที่ผ่านมาคาดว่าจะกลับมาเปิดเรียนตามปกติอีกครั้ง25กันยายนนี้แต่ว่าต้องมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งครับเนื่องจากยังคงมีฝนตกในพื้นที่ตอนนี้ให้นักเรียนเรียนแบบออนแฮนด์ไปก่อนส่วนอาคารที่อยู่ใกล้ดินสไลด์มากที่สุดคืออาคารอนุบาล2นะครับเป็นอาคารบาน2ชั้นประมาณเนี่ยนะครับระยะทางที่ใกล้กับจุดสไลด์คือ5เมตรจากเดิมนี่10เมตรมันใกล้เข้ามาแล้วก็ยังมีอาคารอื่นที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้อีก2อาคารก็คืออาคารสหกรณ์ร้านค้าและโรงอาหารโดยจะมีการปิดถาวรและมีแผนย้ายโรงเรียนชั่วคราวไปที่กลางหมู่บ้านดอยติ้วซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนไปประมาณ1กิโลเมตรส่วนในอนาคตนั้นก็มีแผนจะย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่อื่น
2: จะไม่ให้ใช้เลยครับแล้วก็อาคารสากลร้านค้ากับโรงอาหารนะครับซึ่งมีรอยแตกแยกที่เห็นได้ชัดเจนที่มันกว้างขึ้นนะครับอ
1: ัน
2: นี้ผมคิดว่าน่าจะต้องปิดถาวรตลอดครับ
1: งั้นแสดงว่าปิดถาวรตลอดคือ3อาคารถูกต้องไหมคะ
2: ครับผมใช่ครับแล้วรวมๆถึงสระว่ายน้ำครับสระว่ายน้ำด้วยครับในเบื้องต้นได้ปรึกษากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อวานนี้ท่านรองเลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเช่นเดียวกันครับแล้วก็ทีนี้ก็ได้หารือแนวทางในการที่จะย้ายนักเรียนนะครับไปเรียนที่ตรงกลางหมู่บ้านเนี่ยในเบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยก็คือหาสถานที่รองรับนะครับสำหรับการที่จะเคลื่อนย้ายเด็กนักเรียนจำนวน290คนเนี่ยไปเรียนในสถานที่ปลอดภัยก่อนนะครับเบื้องต้นก็คือนำเรียนท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยท่านก็ได้ให้ข้อเสนอในว่าควรจะมีอาคารเรียนชั่วคราวที่สามารถที่จะสร้างได้อย่างรวดเร็วเนี่ยรองรับจำนวนนักเรียนของเราได้ก่อนนะครับส่วนระยะยาวนี่ก็ทางจังหวัดทางโยธาธิการแล้วก็ทางสปน.เขต2รวมถึงสปท.ด้วยครับได้ประสานผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยได้จัดหาพื้นที่ที่ใหม่ครับที่เพื่อจะรองรับในการสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ให้กับทางโรงเรียนครับ
0: ส่วนการเฝ้าระวังเหตุดินสไลด์เพิ่มเติมนั้นเนื่องจากยังมีฝนตกในพื้นที่ทางกรมชลประทานได้ทำเครื่องหมายการสไลด์ของดินเพื่อปักหมุดเอาไว้ว่ามีรอยแยกของพื้นดินที่สไลด์ขยับเข้าใกล้โรงเรียนมากน้อยแค่ไหนและได้มีการระดมชาวบ้าน

0: ผู้ปกครองนักเรียนมาช่วยกันทำแนวกั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ไม่ให้เด็กนักเรียนเข้าใกล้โดยได้รับงบประมาณจากสพป.น่านเขต2สนับสนุนให้ทำรั้วตาข่ายที่มีความแข็งแรงไม่ให้เด็กนั้นสามารถเข้าไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงอันตรายได้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยติ้วยังได้ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับอยากให้เข้ามาประเมินสถานการณ์ว่าโรงเรียนจะสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตลอดภาคเทอมนี้หรือไม่เพื่อเป็นการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็ก
1: อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาช่วยตรวจสอบสภาพดินแล้วก็สภาพอาคารที่เหลือทั้งหมดของเรียนนะครับว่ายังมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยพอที่จะให้เด็กๆเนี่ยมาใช้สถานที่ของเรียนได้อยู่อีกประมาณสักกี่เดือนกี่วันเนี่ยประมาณนี้ครับก็ดูวิศวกรทางการก่อสร้างของอาคารนะว่ามันยังมีความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะให้เด็กเข้าไปใช้เรียนได้จนถึงปิดภาคเรียนนี้ไหมหรือว่าจะใช้ได้อีกนานขนาดไหนเนี่ยครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้ปกครองด้วยครับว่าจะให้เด็กเขามาเรียนได้อีกต่อเนื่องอยู่ไหมเนี่ยครับผม
0: ทางนี้โรงเรียนบ้านดอยติ้วนั้นอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน290คน
2: ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะไปกันที่อำเภอปัวนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำสายต่างๆมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นค่ะโดยจากการลงพื้นที่ตำบลปัวของนายอมรชัยวิไลรัตน์ปลัดอำเภอปัวพร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอปัวที่4เมื่อช่วงเช้าก็พบว่าลำน้ำขว้างลำน้ำกูลและลำน้ำปัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยระดับน้ำยังห่างจากตลิ่งเนี่ยประมาณ2เมตรอย่างไรก็ตามนะคะทางอำเภอปัวได้ประสานทางกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้เฝ้าระวังพร้อมประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงบ้านร้องและบ้านขอนตำบลปัวซึ่งต้องเป็นจุดเฝ้าระวังพร้อมให้ผู้นำชุมชนประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือว่ามีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนแล้วก็เส้นทางในการสัญจรซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนไปหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านให้มีการเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักด้วยค่ะ
0: ซึ่งช่วงนี้ยังฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องนะครับไปติดตามการเตรียมความพร้อมในการรับมือฝนตกหนักกันครับโดยเฉพาะในหลายภูมิภาคเช่นที่จังหวัดยะลามีการประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง6อำเภอให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาก็ออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนประชาชนในอำเภอเทพารักษ์และอำเภอด่านขุนทดเฝ้าระวังน้ำล้นอ่างเก็บน้ำทับรั้งนะครับและอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนจังหวัดนครราชสีมาออกหนังสือแจ้งเตือนด่วนที่สุดถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอเทพารักษ์และอำเภอด่านขุนทดภายหลังเกิดฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนได้ถึง133มิลลิเมตรส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำทับรังและอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนเป็นจำนวนมากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความจำเป็นต้องเร่งพร่องน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่งและพร้อมกันนี้ได้ออกข้อปฏิบัติเพื่อแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนโดยขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำธรรมชาติด้านท้ายอ่างเก็บน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะล้นตลิ่งรวมทั้งเตรียมขนย้ายสิ่งของตลอดจนสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูงนอกจากนี้ขอให้ติดตามการแจ้งเตือนและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยหากประเมินสถานการณ์ในพื้นที่แล้วพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขอให้เตรียมความพร้อมอพยพอย่างจุดที่ปลอดภัยทันที
2: ส่วนที่จังหวัดเชียงรายนะคะกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากกองร้อยกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่37และกองพันทหารราบที่3กองทหารราบที่17ในพระองค์รวม11นายค่ะลงพื้นที่สนับสนุนกองพลพัฒนาที่3ไปซ่อมแซมแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรเพื่อป้องกันแม่น้ำสายล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากแนวผนังกั้นน้ำเดิมได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและปริมาณน้ำในแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาปฏิบัติการครั้งนี้นะคะมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่14ถึง16กันยายนค่ะ
0: นอกจากจังหวัด
2: เชียงรายแล้วนะคะยังมีเชียงใหม่ค่ะนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเตรียมรับมือฝนที่จะเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือคาดว่าจะมีฝนตกหนักวันที่17ถึง20กันยายนนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ประจำจุดเสี่ยง8จุดครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจ
0: ลงไปที่ภาคใต้นะครับนอกจากทางภาคเหนือแล้วภาคใต้อย่างที่จังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อบล็อกระบายน้ำใต้ถนนพระเมตตาบริเวณหน้าโรงแรมมารีนาตำบลป่าตองเพื่อประเมินสภาพโครงสร้างหลังพบมีปัญหาเรื่องของประสิทธิภาพการระบายน้ำลดลงจากเหตุฝนตกหนักเมื่อปลายปีที่ผ่านมาจากการตรวจสอบพบว่าการเปลี่ยนโครงสร้างสะพานข้ามคลองเป็นท่อระบายน้ำแบบกล่องสี่เหลี่ยมส่งผลให้จุดเชื่อมต่อนั้นมีขนาดเล็กลงและไม่มีบ่อพักรองรับเบื้องต้นสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแบบประเมินและประมาณการงบประมาณเพื่อใช้ในการแก้โครงสร้างดังกล่าวโดยด่วนและพร้อมกันนี้ได้เตรียมแผนสำรองโดยจะนำระบบท่อสูบส่งน้ำระยะไกล10กิโลเมตรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ามาช่วยเสริมเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงพื้นที่เมืองท่องเที่ยวป่าตองอย่างเร่งด่วนต่อเนื่องกันที่จังหวัดยะลาครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง6อำเภอให้รับมือกับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วงที่15ถึง20กันยายนนี้ประกอบด้วยอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาอำเภอกาบังอำเภอกรงปีนังและอำเภอยะหาส่วนพื้นที่เสี่ยงที่ระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันได้แก่อำเภอเมืองยะลารามันและยะหาทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
2: ส่วนเมื่อวานนี้นะคะฝนตกหนักในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วก็เกือบตลอดทั้งคืนค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักนะคะวันนี้ยังต้องมีการจับตาแล้วก็เฝ้าระวังเนื่องจากกรุงเทพและพื้นที่ปริมณฑลก็จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% ของพื้นที่แต่ว่าไม่หนักเท่าเมื่อวานนี้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมคะหลายพื้นที่ฝนตกหนักทีเดียวนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักเนี่ยมีถึง32จุดอย่างเช่นถนนโชคชัย4ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญถนนศรีอยุธยาถนนประชาอุทิศสุขสวัสดิ์โดยเจ้าหน้าที่กทม.ลงพื้นที่เร่งระบายน้ำเปิดทางน้ำแล้วก็เก็บขยะที่กีดขวางทางระบายน้ำพร้อมกับอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ค่ะสามารถระบายน้ำจนแห้งครบทุกจุดนะคะภายในเวลา23นาฬิกาก็ทำให้ถนนสายหลักเนี่ยกลับมาใช้งานได้ตามปกติส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อคืนนี้ก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ซอยประชาสุขดินแดงด้วยค่ะ
3: น่าเก็บไม่ฝากคร
4: ับจะท่วมอยู่อ่ะและที่บอกว่าที่ไหนนะสุขุมวิทสวัสดิ์เหรอ
3: สุขุมวิทสวัสดิ์ครับแล้วก็นางนิวาสครับที่ยังไง
4: และ
3: มีท่ออยู่นะ
4: แล้ว
3: ก็น่าจะเชื่อมกับประเสริฐธุรกิจ
4: เอารีบไปดูดิและนั่นน่ะไอ้เสนาเป็นไง
3: เสนาทำถึงน่าจะระบายลงแล้วนะเสนาเป็นหาบอกเลยนะคร
4: ับ ตรงไหนแจ้งมาดูหน่อย
0: สำหรับสาเหตุที่ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นั้นนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็เปิดเผยว่าเป็นลักษณะของฝนเป็นปกติไม่ใช่เรนบอมแต่รับอิทธิพลจากลมมรสุมตอนออกเฉียงใต้กำลังแรงทำให้เกิดความสะสมเรื่องของความชื้นสะสมเมฆอยู่ทางฝั่งอันดามันพอช่วงเย็นลมมรสุมดังกล่าวข้ามมาจากฝั่งอันดามันข้ามเทือกเขาตะนาวสีเข้ามากรุงเทพมหานครและเมื่อวานลมมรสุมค่อนข้างดีความชื้นค่อนข้างเยอะทำให้ฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกในลักษณะที่เรียกว่าสคอร์ไลน์หรือที่เรียกกันว่าแนวพายุฝนฟ้าคะนองที่มีการเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงยาวกว่า200กิโลเมตรแล้วก็เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วทำให้เกิดฝนตกหนักโดยเมื่อวานนี้พื้นที่เขตดอนเมืองมีฝนตกหนักที่สุด
5: แต่ปัจจัยเมื่อวานเนี่ยมันมีหลายส่วนที่เป็นตัวเพิ่มความชื้นเพิ่มการยกตัวก็เลยทำให้เกิดการตกของฝนเนี่ยมีปริมาณที่ค่อนข้างมากกว่าปกติเล็กน้อยนะครับซึ่งจังหวัดที่เรามีข้อมูลคือแถบปทุมธานีนะครับมีฝนวัดได้สูงสุดประมาณ88มิลลิเมตรนะครับอันนี้ฝน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็แถบกรุงเทพปริมณฑลดอนเมืองสนามบินดอนเมืองก็วัดได้ประมาณ66มิลลิเมตรนะครับฝนที่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้ตกแช่ฝนมีการเคลื่อนตัวอยู่ตามทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนะครับค่อยๆเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆแล้วก็พอมันหมดกำลัง มันก็สลายตัวตรงแถบๆที่เป็นหน้าเขานะครับแถบที่จะเข้าสู่เขาใหญ่เข้าสู่ลพบุรีด้านหน้าของสระบุรีครับมันก็ข้ามไม่ได้มันก็ขยายมันก็สลายตัวไปไม่ได้เคลื่อนเข้าไปสู่ทางภาคอีสานนะครับเมื่อวาน
6: ค่ะคือจุดไหนที่คิดว่าหนักสุดคะเมื่อวานนี้ค่ะ
5: เมื่อวานก็น่าจะเป็นแถบปทุมธานีนะครับแล้วก็แถบที่เป็นดอนเมืองโซนนั้นนะครับที่เราวัดได้ประมาณสัก80มิลนะฮะซึ่งก็ถือว่าหนักไหมก็อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นฝนหนักครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าฝนยังไม่ถึงหนักมากเราจะวัดที่90มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับแต่อันนี้มันอยู่ในเกณฑ์ที่มากกว่า35มิลลิเมตรที่เป็นฝนหนักนะครับ
0: ส่วนวันนี้นะครับฝนจะตกหนักประมาณ 70% ของพื้นที่ครับแต่ว่าลักษณะของฝนจะไม่เหมือนเมื่อวานเนื่องจากจะมีการกระจายตัวได้ดีแต่ฝนนั้นจะกลับมาตกหนักอีกครั้งในวันที่18และ19กันยายนนี้ที่จะมีมวลอากาศเย็นกลับมาอีกรอบทำให้เกิดฝนตกหนักได้อีก
2: ค่ะขณะที่เช้าวันนี้นะคะทีมข่าว MBT ก็ลงพื้นที่ไปจุดน้ำท่วมขังเมื่อช่วงเย็นวันนี้หลังจากที่เกิดฝนตกหนักที่บริเวณถนนประชาสุขแยกอินทมระซอย45เขตดินแดงกทม.ค่ะก็เป็นจุดที่มีน้ำท่วมขังมากที่สุดบนถนนเส้นนี้เนื่องจากเป็นลักษณะของแอ่งกระทะนะคะแต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสังเกตดูจากภาพค่ะพื้นถนนเนี่ยแห้งนะคะหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำนักงานระบายน้ำเข้ามาเร่งระบายน้ำบนถนนเส้นนี้เพื่อเปิดทางให้การสัญจรไปมาของรถยนต์ได้สะดวกแล้วก็ระบายการจราจรที่ติดขัดค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสอบถามประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าฝนที่ตกหนักเนี่ยแม้ว่าบางจุดจะมีน้ำท่วมขังแต่ว่าก็ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำกทม.ที่เข้ามาช่วยในการเร่งระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีการทำท่อระบายน้ำแล้วก็ลอกท่ออยู่เป็นประจำสำหรับถนนเส้นนี้ค่ะ
7: บ้านทุกบ้านเลยนะแถวเนี้ยไม่ได้เราไม่ได้นอนนะถ้าสมัยก่อนนะตั้งแต่เขายังไม่ทำคลองพวกนี้
8: ต
7: ั้
8: งแต่เมื่อไหร่ที่มันเริ่มดีขึ้น
7: ก็ตั้งแต่เขามาทำท่อระบายลอกท่อแถวเนี้ยนะ
8: ก็แสดงว่าถ้าสมมติฝนตกหรือว่ามีน้ำท่วมขังก็จะใช้เวลาไม่นานเลย
7: ใช้ไม่นานปั๊บมันก็ยุบเลยเพราะว่าถ้าจากช่วงนี้มานะน้ำจะไม่ท่วมแต่ขังไม่นานก็ลงท่อหมดเลย
8: ฝนจะตกหนักพื้นที่ของเรา
7: แต่ถามว่ากังวลไหมเพราะว่าแต่ไม่กังวลนะไม่กลัวนะก็ถึงปกติ
8: เตรียมตัว
7: แล้วถ้าเกิดว่าฝนตกเราก็คอยเฝ้าระวังว่าของอันไหนเราจะไอ้นี่เราก็คอยระวังยกขึ้นมาแต่คิดว่าคงไม่ทั่วมาแถวย่านห้วยขวางแถวช่วงนี้นะแต่ถ้าแถวตลาดโอเคเราไม่รู้นะ
8: แสดงว่าถ้าฝนตกหนักแบบเมื่อคืนอีกทุกวันก็ไม่ได้กลัวว่าปีนี้น้ำจะแบบท่วมขัง
9: ก็น้ำท่วมรถก็เดินไม่ได้เราขายของดีๆลูกค้ามาซื้อของกิน
8: แสดงว่าเจ้าหน้าที่ก็คือเขาก็มาดูแลเรื่องท่อระบายน้ำตรงนี้กัน
9: จ้ามาทุกวันเลย
0: ไปดูภาพรวมของสภาพอากาศในวันนี้กันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งครับเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยแต่ที่ต้องเฝ้าระวังคือช่วงของวันที่17-20กันยายนนี้ครับความกดอากาศสูงระหว่างมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลือดพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นและก็จะทำมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดย17กันยายนนี้จะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้น18กันยายนเป็นต้นไปภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบตามมาซึ่งในภาคใต้ทะเลอันดามันนั้นจะมีคลื่นค่อนข้างแรงสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นจะสูงกว่า3เมตรชาวเรือก็ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
2: ไปดูข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันบ้างนะคะก็มีการแจ้งเตือน76จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครค่ะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะอย่างพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังคือทุกจังหวัดค่ะพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังได้แก่กรุงเทพมหานครพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคใต้จำนวน6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเฝ้าระวังเป็นพิเศษคืออ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็กที่มีน้ำมากกว่า 80% รวมถึงแม่น้ำสายหลากหลายจังหวัดได้แก่เชียงรายน่านตากเพชรบูรณ์และนราธิวาสปภ.นะคะมีการจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งระบายน้ำในจุดท่วมขังบ่อยครั้งปิดกั้นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงแล้วก็เตรียมศูนย์พักพิงรองรับผู้อพยพ
0: ครม.ก็เห็นช่องงบประมาณ 95,000 ล้านบาทให้กรมชลประทานเดินหน้าโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างเพื่อแก้ปัญหาทั้งน้ำแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากในกลุ่ม8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยากรอบระยะเวลาดำเนินการคือ6ปีร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงิน 95,000 ล้านบาทให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2575เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโครงการนี้ใช้งบประมาณแบ่งทำเป็น2ระยะครอบคลุมคลอง22คลองและอาคารบังคับน้ำ23แห่งใน8จังหวัดได้แก่สระบุรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครโดยระยะที่1นั้นวงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งขยายคลองแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยอย่างคลองระพีพัฒน์คลอง13และคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับหากโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญกว่า 258,000 ไร่และก็เพิ่มน้ำสำรองใช้ในฤดูแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาทเมตรต่อปี
2: ลงไปในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดสงขลานะตรงนี้ต้องเผชิญกับหมอกควันไฟป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียค่ะส่งผลให้ทางทัศนวิสัยลดลงอย่างเห็นได้ชัดประชาชนต้องเผชิญกับฝุ่น PM 2.5 ปกคลุมหนาวกว่าวันก่อนนะคะต้องเร่งในการจัดหาเรื่องของหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นด้วยค่ะเป็นภาพมุมสูงนะคะที่ทำให้เห็นสภาพโดยรวมของจังหวัดสงขลาที่ต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตหมอกควันข้ามแดนจากไฟป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียค่ะหลังถูกกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคใต้ตอนล่างส่งผลให้คุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เมื่อวานนี้พุ่งสูงถึง64ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกินค่ามาตรฐานแล้วก็เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้สื่อข่าวค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจที่บริเวณจุดชมวิวเขาคอหงและสะพานเกาะยอ2ก็พบว่าหมอกควันสีขาวขุ่นหนาแน่นปกคลุมทั่วเมืองบดบังทัศนียภาพจนมองเห็นเมืองหาดใหญ่และอควาเรียมหอยสังได้อย่างเลือนรางชาวบ้านเล่าว่าสถานการณ์ปีนี้ค่อนข้างหนักหน่วงนะคะต้องไปหาซื้อหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้กับคนภายในครอบครัวทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตือนประชาชนค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวให้งดกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็สวมหน้ากากกรองฝุ่นทุกครั้งที่ต้องออกนอกอาคารพร้อมขอให้ติดตามรายงานคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปดูการเร่งหาต้นต่อจุดที่น้ำมันรั่วแถบถนนพระราม3ครับ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTubeInstagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ทำข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะครับช่วงนี้ไปดูการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีการสนธิกำลังร่วมกับหลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายทุนจีนที่หลบหนีคดีทุจริตเข้ามาฟอกเงินในประเทศไทยโดยใช้วิธีการสวมสิทธิสัญชาติและก็จัดตั้งบริษัทนอมินีบางหน้านานกว่า10ปีพบมูลค่าทรัพย์สินจากการกระทำผิดกว่า600ล้านบาทพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังเข้าตรวจค้นโรงงานผลิตยางรถยนต์ในพื้นที่อำเภออ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครและจับกุมนายเมียวอายุ37ปีสัญชาติจีนผู้ต้องหารายสำคัญที่ทางการจีนต้องการตัวหลังหลบหนีคดีทุจริตโครงการของรัฐเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี2556จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาได้นำเงินมาฟอกขาวผ่านการจัดตั้งบริษัทนอมินีรวม3แห่งโดยให้บุคคลสัญชาติไทยรับจ้างเป็นผู้ถือหุ้นแทนและก็ใช้โครงสร้างการถือหุ้นไขว้เพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งบริษัททั้ง3แห่งนี้มีทุนจดทะเบียนรวมกว่า191ล้านบาทและก็ถือครองที่ดินรวม28ไร่คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินกว่า600ล้านบาทนอกจากนี้ผู้ต้องหายังได้นำบุตรชายสัญชาติจีนมาสวมสิทธิ์เป็นคนไทยโดยใช้สูติบัตรปลอมที่สวมรอยจากเด็กที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อเตรียมโอนทรัพย์สินทั้งหมดให้กับบุตรชายซึ่งการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้รวม4คนประกอบด้วยนายเมียวผู้ต้องหาหลักบุตรชายหญิงชาวไทยที่อ้างเป็นมารดาและลูกจ้างชาวไทยที่ทำหน้าที่เป็นนอมินี
1: เป็นต่างด้าวนะครับมาทำนอมินีที่ประเทศไทยนะครับทั้งเป็นต่างด้าวที่กระทำความผิดที่ต่างประเทศหลบหนีเข้ามาโดยการปลอมแปลงเอกสารนะครับอ้างสัญชาติของเมียนมานะครับแล้วมาเปิดบริษัท3บริษัทนะครับและสิ่งที่เขากำลังจะทำต่อก็คือหลังจากที่เราปฏิบัติการปราบปรามอย่างหนักนะครับก็จะใช้ชื่อคนไทยอีกคนหนึ่งคีย์เข้าไปในระบบของกรมธุรกิจการค้าเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนทางทะเบียนนะครับอันนี้เดี๋ยวจะสืบสวนสอบสวนต่อไป
0: ด้านนายพีระธรวิมลโลหะการที่ปรึกษาด้านกฎหมายและรองโฆษกสำนักงานปปงระบุว่าความผิดเกี่ยวกับการทุจริตถือเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินแม้การกระทำความผิดจะเกิดขึ้นในต่างประเทศโดยทางการไทยจะร่วมมือกับตำรวจจีนและองค์กรตำรวจสากลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพร้อมดำเนินการตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินเพื่อขยายผลต่อไป
2: กระทรวงพลังงานนะคะก็เร่งตรวจหาต้นตอน้ำมันรั่วนะคะใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เขตคลองเตยค่ะก็ไปพบจุดความผิดปกติใต้ดินเนี่ยมีความลึกกว่า5เมตรนะคะเตรียมที่จะส่องกล้องสำรวจภายในโพรงพร้อมกับเก็บตัวอย่างน้ำเทียบกับผลแลบค่ะนางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ช่วงบ่ายวานนี้พร้อมกับรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก็ไปพบกับความผิดปกติที่บริเวณโครงสร้างใต้ดินก็พบว่ามีโพรงลึกเนี่ยประมาณ5เมตรกว่านะคะในโพรงก็มีน้ำมันเนี่ยซึมออกมาจึงมีการประสานขอความช่วยเหลือจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือนำกล้องเนี่ยส่องเข้าไปในโพรงเพื่อหาสาเหตุแล้วก็ต้นต่อของน้ำมันที่รั่วซึมออกมาเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุแล้วก็ต้นต่อน้ำมันว่ามาจากที่ไหนอย่างไรก็ตามมีข้อมูลบอกว่าพื้นที่นี้เดิมเนี่ยเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตใน3ประเด็นก็คือการลักลอบทิ้งน้ำมันใช้แล้วซึ่งประสานกับทางผู้อำนวยการเขตตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลังประเด็นที่2อาจเกิดจากการรั่วซึมจากระบบท่อส่งน้ำมันซึ่งบริษัทบางจากได้ให้ความร่วมมือส่งวิศวกรเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์เข้ามาตรวจสอบระบบอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาและวันศุกร์นี้ก็จะเพิ่มเครื่องมือตรวจสอบในระดับที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันตลอดระยะทางประมาณ32กิโลเมตรว่าจุดใดเกิดการรั่วซึมหรือไม่และสุดท้ายประเด็นที่3นะคะคือประวัติการขนถ่ายน้ำมันในพื้นที่ซึ่งผลตรวจค่าน้ำมันในเบื้องต้นเนี่ยก็พบความผิดปกติที่อาจไม่ได้มาจากท่อส่งโดยตรงแต่ว่าต้องรอผลการตรวจจากทางวิทยาศาสตร์มารองรับโดยได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันในพื้นที่และบริเวณอื่นเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์
3: เรายังจะเก็บตัวอย่างน้ำ

0: ำหรับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะนางสาวธิติพัฒน์ระบุว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นเนื่องจากทางผู้ว่ากทม.สั่งการให้ทางสำนักการระบายน้ำดำเนินการบล็อกระบบท่อระบายน้ำเป็นจุดๆเพื่อควบคุมไม่ให้น้ำที่อาจปนเปื้อนน้ำมันไหลกระจายออกไปเป็นวงกว้างทำให้สามารถจำกัดพื้นที่แล้วก็ลดการแพร่กระจายของน้ำมันได้ขณะเดียวกันจะมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเร่งตรวจสอบให้ถึงต้นตอโดยเร็วที่สุดเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นมาอีก
1: พยายามทำให้เร็วที่สุดเพราะว่าอย่างที่เรียนค่ะว่าเราตระหนักดีว่า1ประชาชนเดือดร้อน2เนี่ยเราต้องการให้ทราบข้อเท็จจริงแล้วก็3เนี่ยเราก็ต้องสืบหาผู้ที่กระทำความผิดหรือว่าผู้ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้จะได้เข้าไปดำเนินคดีตามกฎหมายก็จะพยายามเร่งทำให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้เลยค่ะ
2: ในส่วนของการร่วมมือความจริงได้ไหมว่ายังมีการร่วมมือที่ไม่ถูกต้อง
1: ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นเพราะว่าท่านผู้ว่าเนี่ยได้มีการสั่งให้สำนักระบายน้ำมีการบล็อกท่อเป็นจุดๆทำให้จุดไหนที่ดูว่ามีลักษณะว่าจะมีการน้ำมันเนี่ยไปปนเปื้อนกับน้ำท่อระบายน้ำน้ำในท่อระบายน้ำในบริเวณอื่นๆแล้วทำให้มีการกระจายไปวงกว้างเนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยสั่งการไว้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันจะบล็อกได้เป็นจุดๆแล้วแต่ทีนี้เราก็จะต้องมาหาว่าของเก่าตรงจุดที่อยู่ของเก่ามันอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำให้สะอาดและที่สำคัญคือต้องดำเนินคดีหรือว่าจัดการหาต้นตอให้ได้เพราะไม่ฉะนั้นแล้วหากเราปิดหรือเราจบแค่เรื่องการทำความสะอาดอีก 2-3 ปีข้างหน้ามันอาจจะผุดขึ้นมาอีกแล้วเราก็จะต้องมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกฉะนั้นวันนี้ที่เราทำคือเราต้องการที่จะจัดการที่ต้นตอปัญหาเลย
3: ดูเรื่องของ Data Center กันนะครับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำกรอบกำกับดูแล Data Center ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ทำเลที่ตั้งเพื่อป้องกันไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำและไฟฟ้าของชุมชนโดยรอบนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดทำกรอบกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมากำหนดนิยามและขนาดของ Data Center ให้ชัดเจนหลังจากที่นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประชุมคณะอนุกรรมการและวางกรอบการทำงานไว้ประมาณ1เดือนเพื่อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำโดยเฉพาะเกณฑ์กำกับประสิทธิภาพการใช้น้ำและไฟฟ้ารวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่ให้กระทบต่อกิจการที่เปิดดำเนินการไปแล้วสำหรับเกณฑ์ดังกล่าวจัดทำเพื่อการพิจารณาทำเลที่ตั้งไม่ให้เกิดการกระจุกตัวในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจนส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าของชุมชนโดยรอบการแบ่งขนาดและประเภทกิจการโดย Data Center ขนาดเล็กเช่นของธนาคารหรือบริษัทโทรคมนาคมอาจจัดให้อยู่ในกลุ่มพาณิชยกรรมแต่หากเป็นขนาดใหญ่จะต้องจัดอยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมเพื่อวางเงื่อนไขกำกับดูแลที่เหมาะสมส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้นรัฐบาลไม่มีอำนาจสั่งหยุดหรือว่าชะลอการก่อสร้างได้เนื่องจากเป็นสิทธิการลงทุนของภาคเอกชนแต่ว่าจะเร่งออกหลักเกณฑ์ให้เร็วที่สุดเพื่อเอกชนสามารถปรับแบบการก่อสร้างได้ทันและได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
4: ในส่วนที่ทำไปแล้วที่เปิดให้บริการแล้วแล้วก็กำลังก่อสร้างเนี่ยก็เดี๋ยวจะดูว่าจะมีเกณฑ์อะไรเข้าไปซึ่งคิดว่าคงเป็นเกณฑ์ในการกำกับเรื่องของประสิทธิภาพการใช้น้ำใช้ไฟอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เรื่องผลกระทบนิดหน่อยซึ่งก็พยายามที่จะไม่ให้กระทบกับสิ่งที่มันเปิดไปแล้วนะครับ
2: แล้วทำเลที่ตั้ง
4: อันนี้เดี๋ยวก็ต้องมานั่งคุยกันด้วยครับเพราะว่าที่ทำไปแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่จะไปข้างหน้าเนี่ยคงต้องมาดูว่าจะต้องไปอยู่ จะต้องมีการกำหนดเกณฑ์เงื่อนไขจะต้องดูอะไรบ้างนะครับเพราะว่าที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของตัวทรัพยากรที่เขาต้องใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือไฟเนี่ยซึ่งนี้เขาต้องดูว่าในพื้นที่ที่จะไปอยู่เนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้บ้าง

0: ครับเพื่อไม่ให้มันกระจุกตัวแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีปัญหาในแง่ของโครงข่ายทั้งระบบน้ำระบบไฟนะครับ
1: ที่ก็ชวนกันก่อสร้างจะต้องชะลอความเร็วก่อนไหมครับไม่รอ
0: คือจริงๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคือรัฐบาลไม่สามารถจะไปกำหนดเกณฑ์หรือเงื่อนไขให้เขาหยุดชะลอการก่อสร้างได้นะครับแต่อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของทางเอกชนที่ก่อสร้างอยู่ว่าจะดูเรื่องของการก่อสร้างในช่วงนี้ยังไงเพราะว่าเราเข้าใจฮะว่าการก่อสร้างมันเริ่มไปแล้วมันก็ต้องเริ่มนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรีบพยายามทำตัวเกณฑ์ออกมานะครับเพื่อให้เขาสามารถที่จะพวกที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างก็จะสามารถปรับแบบได้อะไรได้จะได้ไม่กระทบมากนะครับ
2: นายดนุชาย้ำว่าภายในกรอบเวลา1เดือนนี้จะพยายามจัดทำให้แล้วเสร็จทันตามเป้าหมายโดยทันทีที่ได้ข้อมูลพื้นฐานจากทุกหน่วยงานครบถ้วนก็จะเร่งสรุปเกณฑ์หลักเกณฑ์เพื่อสร้างความชัดเจนการลงทุนให้เดินหน้าต่อไปในทันที
3: ด่านศุลกากรแม่สอดนะคะบูรณาการร่วมกับทางตำรวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองรวมถึงสรรพสามิตนะคะไปทำลายของกลางคดีถึงที่สุดแล้วทั้งบุหรี่ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า13ล้านบาทค่ะของกลางนะคะจาก246คดีที่คดีเนี่ยถึงที่สุดแล้วนะคะประกอบไปด้วยบุหรี่กว่า3ล้าน3แสนมวลบุหรี่ไฟฟ้าและประเภทอื่นรวมมูลค่ากว่า13ล้านบาทได้ถูกนำมาทำลายด้วยวิธีฝังกลบที่บริเวณด่านศุลกากรแม่สอดแห่งใหม่เพื่อไม่ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกโดยนายยอดพลวิชยกุลในด่านศุลกากรแม่สอดกล่าวว่าการทำลายของกลางนั้นเป็นขั้นตอนสำคัญภายหลังจากที่สิ้นสุดกระบวนการหน่วยงานในพื้นที่ทางฝ่ายปกครองตำรวจทหารและสรรพสามิตตั้งแต่การสกัดกั้นจับกุมการดำเนินคดีไปจนถึงการจัดการของกลางอย่างครบวงจรก็สะท้อนถึงความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง
2: วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินหนีซ่อนสู้ตามมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้รับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีสติและลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดนายนนทพันธ์พิมพาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาเปิดการฝึกอบรมและซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยเชิญวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมามาร่วมถ่ายทอดความรู้และควบคุมการซ้อมแผนให้เสมือนจริงกับครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษารวมกว่า400คนให้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยและขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเผชิญเหตุร้ายได้อย่างถูกต้องรวมถึงเพื่อบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เพื่อระงับเหตุและเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนายวิษณุวัฒน์แขวงจันอัดหัวหน้างานปกครองและความปลอดภัยนักเรียนนักศึกษากล่าวว่าปัจจุบันเหตุก่อยิงในสถานศึกษาไม่สามารถคาดเดาได้และส่งผลกระทบต่อชีวิตและจิตใจของนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างรุนแรงกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจึงได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาทุกแห่งนั้นจะทำแผนเผชิญเหตุและฝึกซ้อมอย่างจริงจังตามหลักสากลคือหนีซ่อนสู้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นสามารถเผชิญเหตุการณ์ได้อย่างมีสติและลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด
3: มาดูคดีเกี่ยวกับเรื่องของหัวสวนะคะทางกกต.เองก็มีการเปิดมติคดีหัวสวข้อกล่าวหาที่1และ2ค่ะที่ไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแล้วก็ไม่ดำเนินคดีอาญาผู้ถูกร้อง161รายนะคะโดยมติ5ต่อ2ยกคำร้องนายอนุทินชาญวีรกูลและนายเนวินชิดชอบพร้อมกับแกนนำพรรคภูมิใจไทย12รายปมกล่าวหาช่วยผู้สมัครหัวเลือกสวค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์เปิดเผยผลการลงมติของกกต.ในการพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยข้อกล่าวหาที่1ฐานความผิดตามมาตรา76วรรค1แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาปี2561กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดกระทำการโดยวิธีใดๆอันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือทำให้ผู้สมัครผู้ใดไม่ได้รับเลือกโดยกกต.นะคะได้มีมติเป็นเอกฉันท์ค่ะไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาสำหรับผู้ถูกร้อง

0: 7รายประกอบด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายชัยชนกชิดชอบนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีและนางสาวแนนบุญธิดาสมชัย
1: ขณะที่มติเสียงข้างมาก5-2เสียงจำนวน12รายได้แก่นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคนายนิวินชิดชอบนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนายกรวีปริศนานันทกุลนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นายชลัดรัชกิจประการนายจักริดทองศรีนายกิติกิติธรกุลนายนพินทรศรีสันพางนายพิชัยชมพูพลนางสาวสุขสมโรยวันธนียกุลและนายพระดอนปริศนานันทกุลส่วนมติเสียงข้างมาก6-1เสียงจำนวน2รายคือนางสาวพิมพ์ระดาตันจรารักษ์ซึ่งเป็นรองเลขาธิการพรรคและนายธนยศทิมสุวรรณ
0: ส่วนข้อกล่าวหาที่2ฐานความผิดมาตรา76วรรค2ค่ะผู้สมัครใดยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งก็มีผู้ถูกร้อง140รายประกอบไปด้วยสว.ปัจจุบัน137คนสว.สำรองอีก1คนและผู้มีสิทธิ์เลือกสว.อีก2คนผลมตินะคะกกต.มีมติเสียงข้างมาก5-2เสียงเห็นควรไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกร้องทั้ง140รายสำนวนตกไปในชั้นของกกต.
1: ตำรวจสอบสวนกลางก็เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโทรศัพท์หลอกผู้สูงอายุว่าบุตรหลานนั้นมีคดีฟอกเงินและต้องโอนเงินเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ย้ำนะครับว่าหากพบพฤติกรรมในลักษณะนี้อย่าหลงเชื่อโอนเงินเป็นเด็ดขาดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจำลองเหตุการณ์มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโทรศัพท์หลอกผู้สูงอายุว่าบุตรหลานนั้นถูกจับในคดีฟอกเงินและต้องโอนเงินเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงแต่สุดท้ายเด็กที่ถูกอ้างถึงปรากฏตัวและไม่ทราบเรื่องการถูกดำเนินคดีทั้งหมดจึงเข้าใจว่าถูกมิจฉาชีพหลอกลวงตำรวจสอบสวนกลางย้ำเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีการโทรศัพท์แจ้งข้อหาหรือว่าส่งหมายสารทางไลน์รวมถึงไม่มีการโอนเงินเพื่อตรวจสอบเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์หากพบการแอบอ้างในลักษณะนี้อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด
2: มีคนโทรมานะคะแล้วก็อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแล้วก็บอกว่าลูกหลานของคุณเนี่ยเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอันนี้อย่าเพิ่งเชื่อนะคะให้ตั้งสติแล้วก็หยุดการทำทุกอย่างก่อนค่ะข้อ2ค่ะถ้าเกิดเขามีการเร่งเร้าแล้วก็บอกว่าให้คุณโอนเงินไปตรวจสอบเนี่ยห้ามโอนเด็ดขาดเลยนะคะข้อ3ค่ะที่สำคัญมากห้ามให้รหัส OTP ห้ามให้ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะรวมไปถึงข้อมูลบัญชีธนาคารต่างๆกับคนที่โทรมาเด็ดขาดค่ะแล้วข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะถ้าเกิดเขามีการเร่งเร้าหรือว่าข่มขู่บีบบังคับอะไรต่างๆให้คุณรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วรู้สึกหวาดกลัวอันนี้ห้ามคุยต่อให้รีบรับถ้าหากว่าคุณเผลอโอนเงินไปแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพให้รีบโทรศัพท์ที่สายด่วน AOC 1441ทันทีค่ะเพื่อระงับการโอนเงินดังกล่าวนะคะแล้วก็แจ้งเหตุที่เกิด
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามชมข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้แก๊สเทคงานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านแก๊สธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรับแกงแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้น

0: ที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
1: ช่วงนี้มารับชมข่าวเศรษฐกิจกันบ้างนะคะทางกรมการค้าได้จับมือกับทางจิสด้านะคะใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศค่ะยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลด้านข้าวเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแล้วก็ช่วยเกษตรกรในการรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงพร้อมกับมีการพัฒนาแนวทางสมาร์ทฟาร์มลดต้นทุนแล้วก็ความเสียหายจากภัยธรรมชาตินายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวและนางกันดาศรีลิมปาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสต้าค่ะร่วมลงนามความร่วมมือนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแล้วก็เพิ่มผลผลิตข้าวของประเทศความร่วมมือนี้นะคะจะนำไปสู่การจัดทำพื้นที่ต้นแบบเกษตรแม่นยำที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านข้าวของประเทศรวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเพื่อกำหนดนโยบายที่ตอบโจทย์เกษตรกรไทยพร้อมกับนำโมเดลสมาร์ทฟาร์มเพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรยกระดับรายได้แล้วก็สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนจิสต้าค่ะเตรียมแชร์ข้อมูลสภาพอากาศและภัยพิบัติทั้งข้อมูลของฝนภัยแล้งโรคพืชหรือข้อมูลความเสี่ยงอื่นๆเพื่อแจ้งเตือนเกษตรกรล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันให้สามารถบริหารจัดการหรือว่าเตรียมตัวเพื่อลดความเสียหายในแต่ละรอบการเพาะปลูกได้
2: ให้จากวันนี้ไปการทำงานเกษตรทุกเรื่องด้านเกษตรนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกรมข้าวก็คือเรื่องข้าวจะต้องใช้ฐานข้อมูลมาลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดโดยใช้คล้ายๆคำว่าสมาร์ทฟาร์มคือการทำเป็นเกษตรอัจฉริยะการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในงานด้านการเกษตรเพื่อให้เกิดความสะดวกความคล่องตัวและก็ลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรให้มากที่สุดนะครับเราจะใช้ทรัพยากรในการที่จะทำปลูกข้าวเนี่ยอย่างคุ้มค่าที่สุดผ่านเทคโนโลยีตัวนี้ไม่ว่าจะการบริหารว่าวันนี้เราจะปลูกวันไหนดีนะครับดาวเทียมนี้จะบอกแล้วว่าวันนี้เราจะปลูกได้วันไหนนะครับเราจะใช้น้ำมากหรือน้อยแค่ไหนเราจะใส่ปุ๋ยมากหรือน้อยแค่ไหนเนี่ยดาวเทียมนี่แหละแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่ทางเราจะร่วมมือกับจิสด้าเนี่ยจะบอกเราได
3: ้ในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะไม่ว่าจะเป็น Dragonfly หรือ SGI Farm เนี่ยนะคะเราก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องฝนนะคะเรื่องของความแห้งแล้งนะคะเราเอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเอลนีโญที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเอามาประกอบเพื่อจะเป็นข้อมูลเรื่องความเสี่ยงที่จะแจ้งไปยังเกษตรกรนะคะที่ใช้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยให้รู้ตัวล่วงหน้าเพื่อที่เขาจะได้บริหารจัดการหรือว่าเตรียมตัวล่วงหน้านะคะเพื่อที่จะลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตที่จะมีในแต่ละครอปนะคะแต่ละช่วงฤดูกาลเพาะปลูกนะคะนอกเหนือจากข้อมูลเรื่องของสภาพภูมิอากาศแล้วนะคะเราก็ยังจะมีข้อมูลเรื่องโรคเรื่องแมลงที่เราสามารถที่จะเปิดดูได้จากแอปพลิเคชันนะคะเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะป้องกันความเสียหายในพื้นที่แปลงของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4: ประเทศไทยเตรียมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลครั้งใหญ่รองรับการขยายตัวของ Data Center และ AI ล่าสุดนั้น NT จับมือกับสหรัฐอเมริกาศึกษาการสร้างสายเคเบิลใต้น้ำเส้นใหม่หวังผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคพันเอกสัพพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT และนายโทมัสอาฮาดีผู้แทนจากองค์การการค้าและพัฒนาของสหรัฐอเมริกาหรือว่า USTDA ลงนามในข้อตกลงให้ทุนสนับสนุนการศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ของโครงการระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเส้นใหม่ในชื่อของ THUSเพื่อทดแทนเคเบิลเส้นเดิมที่กำลังจะหมดอายุลงสำหรับสายเคเบิลเส้นนี้นั้นจะเชื่อมต่อจากไทยข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยผ่าน5ประเทศเพื่อนบ้านได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และเวียดนามเป้าหมายสำคัญคือการรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการลงทุนด้าน Data Center และก็ AI รวมทั้งการทำให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อดิจิทัลในระดับภูมิภาคทั้งนี้ NT ได้คัดเลือกบริษัท AP Telecom บริษัทสัญชาติอเมริกาที่เชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคมเป็นผู้ทำการศึกษาข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนการสร้างโครงข่ายที่มั่นคงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่อไป
1: ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะส่งผลให้บรรยากาศการจับจ่ายซื้อของคึกคักมากขึ้น

0: อย่างเช่นที่จังหวัดยะลานะคะทั้งคนขายคนซื้อต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าเป็นมาตรการที่ตอบโจทย์ทั้งช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนด้วยค่ะอย่างเช่นที่ร้านอัสลีนานะคะร้านขายข้าวแกงเก่าแก่เมืองยะลามีลูกค้าทั้งกลุ่มคนทำงานข้าราชการแม่บ้านแล้วก็ลูกค้าทั่วไปและเวียนมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงค่ำค่ะยิ่งช่วงที่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ยิ่งค้าขายคล่องตัวมากขึ้นคุณเล็กเนี่ยเจ้าของร้านบอกนะคะว่าร้านเข้าร่วมโครงการของรัฐต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคคนละครึ่งแล้วจนถึงไทยช่วยไทยพลัสมองว่าเป็นโครงการที่ดีช่วยการค้าขายคล่องตัวขึ้นแล้วก็อยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะ
1: เยอะค่ะประเทศไทยเยอะค่ะมีประโยชน์นะคะลูกค้าเขาเห็นเขายิ้มแย้มดีมีประโยชน์ค่ะมีประโยชน์ซื้อกับข้าวกับบ้านช่วยแบ่งเบาภาระห้องเนี้ยค่ะซื้อแกงกับบ้านเนี้ยค่ะก็มีประโยชน์แล้วก็ได้สังเพิ่มขึ้นแล้วก็ขายคล่องอะไรเงี้ยค่ะการเงินแล้วก็หมุนคล่องอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะดีใจมากค่ะจากที่ว่าเงียบๆก็จากเงียบมันก็กันคึกคืนขึ้นมาค่ะหนูว่าเห็นด้วยค่ะดีค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ
0: ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ก็ชื่นชมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายไปได้มากพร้อมกับคาดหวังว่ารัฐบาลจะต่อโครงการออกไปอีก
2: ทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจแม่ค้าก็ยิ้มแย้มใช่ไหมคะเพราะว่าลูกค้าก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถ้าร้านไหนมีไทยช่วยไทยเนี่ยเราก็เบรกลากล้อเลยที่จะมาซื้อนะคะแล้วก็มีข่าวดีใช่ไหมคะว่านายกใจดีบอกว่าจะเพิ่มจะต่อโครงการให้เราทุกคนชื่นชอบมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะอยากให้มีเร็วๆนะคะมีต่อไปถึงปีหน้าได้เลยค่ะก็จะดีมากๆเลยนะคะ
3: ประเทศไทยนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในอีก25วันข้างหน้าโดยถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมบูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยครับร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
0: ส่วนสภาพอากาศบ้านเราวันนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะตอนบนก็จะมีความเสี่ยงฝนตกหนักก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเตือนภัยคือ 17-20 กันยายนนี้ตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
4: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTวันนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องต้องระวังในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มได้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสาเหตุมาจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนที่ต้องจับตาต่อเนื่องคือช่วงวันที่17-20 กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยจะมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยในช่วงวันที่17กันยายนจะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นวันที่18กันยายนเป็นต้นไปภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบตามมาค่ะสาเหตุจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นด้านทะเลอันดามันคลื่นมีกำลังค่อนข้างแรงสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเรือเล็กต่ำกว่า6เมตรมีคำเตือนให้งดออกจากฝั่งทะเลอันดามันค่ะสำหรับวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่เลยหนองบัวลำพู

0: านอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกที่ระนองพังงาและภูเก็ตทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวเชิญไปติดตามการสรุปข่าวในภาพภาษาอังกฤษกันนะครับกับ NVT World Brief ครับ
2: สวัสดีครับ and welcome to the midday edition of NVT World Brief on NBT and NBT World I'm สุรพันธ์ เหล่าธารณาริศThe Commerce Ministry and the Justice Ministry are joining forces to step up the fight against nominee businesses and other crimes involving foreign nationals.Deputy Prime Minister and Commerce Minister Supachi Suthampan and Justice Minister Police Lieutenant General Ruttapon Nawarat chaired a meeting to coordinate information on crimes involving foreign nationals, transnational crime, scammers, and nominee businesses. The meeting brought together Deputy Interior Minister Polapi Suwanchawi, Deputy Digital Economy and Society Minister Nan Buntida Somchai,and agencies including the Immigration Bureau, Department of Special Investigation, Department of Lands, and Department of Provincial Administration. Deputy Interior Minister Polapi said the agencies are sharing information on problems encountered in their operations to speed up coordination and investigations.He said relying on document exchanges alone could cause delays, while some nominee businesses are already transferring or moving assets. Initial checks found around 2,200 companies holding land where foreign shareholders outnumber Thai shareholders. More than 1,100 companies are considered suspicious, with their estimated value rising from 65 billion baht 2 weeks ago to 85 billion baht.Authorities are also investigating more than 11,000 other companies to determine whether they are legitimate or nominee businesses. Cases involving nominee companies under investigation are expected to be completed by the end of this month.The government is moving to close corruption loopholes with its new One Department, One Transparent and Corruption-Free initiative. 24 pilot agencies have 6 months to strengthen safeguards in high-risk services. Government spokesperson Ekapop Pienpiset said the cabinet has approved in principle the One Department, One Transparent and Corruption-Free initiative proposed by the Office of the Public Sector Development Commission.Under the pilot phase, 24 agencies will select 1 to 5 high-risk processes, including approvals, inspections, procurement, tax collection, and license renewals. They will identify risk points, introduce preventive measures, and gather feedback from the private sector and other stakeholders. The work must be completed within 6 months.The initiative aims to prevent corruption before it occurs by reducing officials' discretion, expanding digital services, and limiting face-to-face contact between officials and service users. People will also be able to track applications online, while agencies will review unnecessary rules and improve access to public information.

0: ยัดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: นั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เรียกสักที
2: ตอนแรกผมก็งงนะครับที่หมอไม่เรียกคิวตามคนที่มาแต่พอมีคนไข้ฉุกเฉินเข้ามาเขาแทบจะหายใจไม่ออกวินาทีที่มันช้ามันอาจหมายถึงชีวิตของใครบางคนผมว่าการที่เรานั่งรอในห้องฉุกเฉินมันไม่ใช่การถูกมองข้ามครับ
3: เกิดได้คร
2: ับแต่มันคือการที่เรามอบโอกาสให้คนที่ยืนบนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายได้มีโอกาสรอดชีวิตและคิวของเราก็จะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมเสมอครับ

0: าวต่างประเทศนะคะเริ่มที่กองทัพสหรัฐก็ออกมายอมรับเป็นครั้งแรกนะคะว่าได้มีการติดตั้งอาวุธในวงโคจรโลกค่ะขณะที่จีนก็เตือนอย่าเปลี่ยนอวกาศเป็นสนามรบกองกำลังอวกาศสหรัฐยืนยันนะคะว่ามีอาวุธควบคุมอวกาศค่ะในวงโคจรโลกเพื่อป้องกันการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับศักยภาพหรือว่าประเภทของอาวุธดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกที่สหรัฐออกมายอมรับนะคะว่าได้ติดตั้งระบบอาวุธบนวงโคจรโลกแล้วโดยอ้างว่าจีนและรัสเซียต่างพัฒนาศักยภาพการสู้รบทางอวกาศเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งในอนาคตทำให้สหรัฐจำเป็นจะต้องเตรียมพร้อมรับมือเช่นกันขณะที่จีนและรัสเซียแสดงความไม่พอใจอย่างมากที่สหรัฐส่งอาวุธขึ้นไปติดตั้งบนวงโคจรโลกพร้อมกันนี้ยังจีนเตือนว่าอย่าเปลี่ยนอวกาศเป็นสนามรบอีกทั้งเรียกร้องให้สหรัฐนะคะยุติการขยายขีดความสามารถทางการทหารและการเตรียมพร้อมทำสงครามในอวกาศส่วนรัสเซียค่ะขอให้คงการปล่อยอาวุธทุกชนิดในอวกาศเอาไว้ก่อนด้านนักวิเคราะห์เองก็มองว่าการเปิดเผยเรื่องนี้ของสหรัฐแม้เป็นความลับที่รู้กันทั่วไปอยู่แล้วแต่ก็อาจจะเร่งการแข่งขันอาวุธในอวกาศได้
1: เวียดนามเผชิญกับฝนตกถล่มทางภาคเหนือของประเทศซึ่งเกิดจากแนวร่องรวมตัวกันในลมของเขตร้อนที่พากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองจากทะเลเข้ามาปกคลุมอย่างต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่ฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงกลางคืนจนถึงเช้ามืดโดยกรุงฮานอยเมืองหลวงนั้นมีหลายจุดที่ปริมาณฝนสะสมเกินกว่า100มิลลิเมตรขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเวียดนามก็คาดว่าระหว่าง 16 ถึง 17 กันยายนบางพื้นที่ในกรุงฮานอยเมืองอึงเอียนบินบินฟูเทาะแทงวาและตอนเหนือของเงะอานรวมถึงทางตอนใต้ของเล่ากายอาจจะมีฝนตกสะสมเกิน250มิลลิเมตรทางการเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฟ้าผ่าลมกระโชกแรงน้ำท่วมในที่ลุ่มต่ำและเขตเมืองน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินถล่มตามพื้นที่ลาดชันโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนสะสมสูงต่อเนื่อง
0: อินโดนีเซียนะคะต้องเผชิญกับวิกฤตไฟป่าแล้วก็หมอกควันพิษครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายล้านคนบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราโดยกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียระบุนะคะว่าจำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวภายในเวลาเพียงไม่กี่วันอีกทั้งการใช้ชีวิตของผู้คนในพื้นที่ก็เป็นไปอย่างยากลำบากต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้านนอกจากนี้ค่ะสถานศึกษาต่างๆต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนและจำกัดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อความปลอดภัยของเด็กจากค่ามลพิษทางอากาศที่พุ่งสูงแต่ระดับอันตรายขณะที่ข้อมูลจากหน่วยงานตรวจสอบสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรปชี้ว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษจากไฟป่าของอินโดนีเซียพุ่งสูงขึ้นคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า1ใน3ของยอดรวมทั่วโลกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและกระแสลมก็ยังพัดพาหมอกควันพิษข้ามพรมแดนปกคลุมประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียทำให้คุณภาพอากาศเริ่มไม่ดีต่อสุขภาพเช่นเดียวกันได้เวลาของข่าวกีฬากันแล้วนะคะติดตามได้จากคุณอ๋อยคุณแชมป์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: คงส่งใจเชียร์นักกีฬาไทยในเอเชียนเกมนะครับ
3: ค่ะ14นาฬิกา2ชนิดกีฬาเลยแข่งขันพร้อมกันเลยนะคะวอลเลย์บอลหญิงลงสนามนัดแรกรวมถึงฟุตบอลชายก็ลงสนามนัดแรกนะคะรักวอลเลย์บอลเชียร์วอลเลย์บอลรักฟุตบอลเชียร์ฟุตบอลแต่ว่าถ้ารักทั้ง2ทีมก็ต้อง2จอค่ะวันนี้
2: เชิญครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะอยู่กับคุณแชมป์ธิคุณสุนทรนนท์และดิฉันพรชนกฉลาดแย้มค่ะอีก3วันเอเชียนเกมจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการตอนนี้แต่ละชนิดกีฬาก็เริ่มแข่งขันกันมากขึ้นวันนี้เชียร์2ชนิดกีฬาสำหรับทัพนักกีฬาไทย
4: ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวล่าสุดผมอัปเดต11ผู้เล่นทีมชาติไทยให้ด้วยนะครับในการจะลงสนามเกมนัดแรกนะครับแต่ไปดูผลการแข่งขันกันก่อนแล้วกันนะครับบาสเกตบอลชายครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาเกาหลีใต้การันตีเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นทีมแรกแล้วนะครับบาสเกตบอลชายในเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับก็ช่วงเช้าในลงแข่งขันกันครับที่ IG International Arena นะครับรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกจอแดนเจ้าของเหรียญเงินเมื่อครั้งที่แล้วที่หางโจงเกม2022เจอกับเกาหลีใต้ซึ่งก็เป็นอดีตแชมป์ปี2014เนี่ยนะครับแล้วก็แมตช์นี้เป็นเกาหลีใต้ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมครับเอาชนะจอแดนที่มีทางด้านของอับดุลลาโอลาจูวอนครับลูกชายของฮาคิมโอลาจูวอนตำนานผู้ยิ่งใหญ่ของ NBA ที่มีอาการบาดเจ็บไปด้วยเนี่ยนะครับ114ต่อ80คะแนนก็ทำให้เกาหลีใต้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นทีมแรกนะครับเกมนี้ครับสตาร์ของเกาหลีใต้อย่างลีฮยองจุงครับทำมากที่สุดคือ28คะแนนและก็18คะแนนมาจากการยิง3คะแนนครับแม่นมากๆครับ6ลูกเลยทีเดียวครับ
3: ส่วนทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะล่าสุดก็ประกาศ12ผู้เล่นชุดเอเชียนเกมออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมั่นใจว่าจะสามารถเก็บชัยชนะนัดแรกได้อย่างแน่นอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินากุย่า2026นะคะได้มีการยืนยัน12ผู้เล่นสาวไทยออกมาค่ะในเกมที่จะพบกับมองโกเลียในวันนี้นะคะสำหรับรายชื่อนักตบสาว12คนก็ประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดตราดณัฐธนิชาใจแสนพิมพ์พิชยากกรำอัชราพรคงยศทัศดาวนึกแจ้งกัญญารัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมุนทลาศศิภาพรจันทวิสูตรวริศราศรีทาเลิศชัชชุอ่อนโมกศรีปิยนุชแป้นน้อยและกัญญารัตน์คำวงค่ะ
4: ครับก็เป็น12คนที่จะล่าเหรียญในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับส่วนการฝึกซ้อมครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรก็ได้เดินทางไปที่ญี่ปุ่นล่วงหน้าก่อนหน้านี้10วันแล้วด้วยนะครับก็บอกว่าทุกคนมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจครับการฝึกซ้อมหลังเข้าโปรแกรมการแข่งยังเป็นทางการก็เน้นไปเรื่องความเข้าใจในรูปแบบการเล่นระหว่างผู้เล่นเกมลุกกับเซตเตอร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญทุกคนต้องมีความแน่นอนแม่นยำไม่เสียคะแนนง่ายๆเกมแรกเดี๋ยวจะเจอกับมองโกเลียเนี่ยนะครับก็มองว่าผ่านแน่ๆล่ะไม่ได้หนักมากแต่ว่าก็ต้องประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันครับ
3: ขณะที่ผู้เล่นวันนี้อาจจะมีการสลับกันลงสนามบ้างเพื่อรักษาสภาพร่างกายไม่ให้มีปัญหาอ่อนล้าเนื่องจากว่าเป็นระบบทัวร์นาเมนต์มีเวลาพักผ่อนน้อยนะคะเป้าหมายแรกก็คือการเป็นแชมป์กลุ่มนั่นเองค่ะวอลเลย์บอลสาวไทยอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับมองโกเลียคีร์กีสถานแล้วก็ไต้หวันจะประเดิมสนามพบกับมองโกเลียในวันนี้14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งสถิติในการพบกันระหว่างสาวไทยกับมองโกเลียเจอกัน3ครั้งชนะ3ครั้ง3ต่อ0เซตทั้ง3ครั้งค่ะ
4: และอัพ11คนแรกทีมชาติไทยที่จะลงสนามในช่วงบ่าย 2:00 นตรงเจอกับคีร์กีสถานออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฟุตบอลชายเอเชียนเกม2026นะครับนัดประเดิมสนามของทีมชายนะครับจะพบกับคีร์กีสถานที่โตโยต้าสเตเดียมคู่นี้เพิ่งอุ่นเครื่องเจอกันมาเมื่อเดือนมิถุนายนเสมือนไป1ประตูต่อ1ครับโค้ชวังธวัชชัยดำรงอังตระกูลได้ยศกรบุรพากองหน้าจากชลบุรี FC ที่เพิ่งเล่นในเกมลีกสุดสัปดาห์ด้วยการแพ้ระยอง FC ไป2-3เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยเดินทางมาถึงเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแต่ก็ไม่มีชื่อใน11คนแรกนะครับเพราะเดินทางมาไกลเลยทีเดียวนะครับ11คนแรกรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือผู้สับตูเป็นสรวัตรโพมันครับที่เหลืออัลฟิลมีชานนธรรมมาชนพัฒน์บัวพันธ์สิทธาบุญล่าชวนวิทย์แซ่เล้าธนกิจชุดมังปักจะเป็นเพลย์เมกเกอร์ของทีมนะครับอัธพลแสงทองนาเป้าเป็นเจฮานาฟีมามะนะครับพี่ชัยเสียงกระโทกบรรพุทน้อยสีแล้วก็แบ็คซ้ายอย่างพลเอกมณีกรนะครับซึ่งก็เป็น11คนแรกที่ประกาศตัวออกมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับโดยผลงานของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งล่าสุดที่ประเทศจีนเมื่อ2022โค้ชอิสระศรีทะโลพาทีมผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายก่อนจะพ่ายจีนเจ้าภาพขาดลอย0-4แล้วก็ตกรอบไปนะครับครั้งสุดท้ายที่ทีมชาติไทยเข้ารอบลึกสุดก็คือ2014ครับที่เกาหลีใต้นะครับโคซิโก้พาทีมเข้าถึงรอบรองชนะเลิศก่อนจบอันดับ4ของทัวร์นาเมนต์นะครับโดยโปรแกรมการแข่งขันวันนี้ครับไล่เรียงกันไปครับกลุ่ม A บ่าย 2:00 ตรงนะครับทีมชาติไทยกับคีร์กีสถานแล้วก็อีก1คู่ 17:30 นครับจะเป็นญี่ปุ่นเจอกับฮ่องกงแล้วก็กลุ่ม B จะเป็นอิหร่านเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็เกาหลีเหนือเจอกับจีนเวลา 17:00 นครับ
3: ไปดูความพร้อมของทีมฟุตบอลหญิงกันบ้างนะคะก็ลงสนามฝึกซ้อมเข้มเลยทีเดียวเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในการเตรียมที่จะลงสนามนัดที่2พบกับทางของไต้หวันนั่นเองค่ะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนามอิวาตะสปอร์ตสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นค่ะเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่ม E นัดที่2ที่จะพบกับไต้หวันโดยเกมแรกเนี่ยฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่นไปถึง0-8ขณะที่ไต้หวันชนะเวียดนามมาซึ่งจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับ3ที่ดีที่สุด2จาก3กลุ่มนะคะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปนั่นเองแม้ว่าจะแพ้มานัดแรกแต่ว่าก็ยังมีหวังนะคะในอีก2นัดที่เหลือค่ะ
4: โค้ชอันเฟรดนิพงศรีทองอินก็ติวเข้มเน้นที่การฟื้นฟูร่างกายแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับนะครับใช้เวลาซ้อมประมาณ1:30 นครับซึ่งชัชวัลรอดทองเองเนี่ยนะครับที่ลงเล่นในเกมเจอกับญี่ปุ่นก็ยอมรับว่าโอ้ข้อผิดพลาดเยอะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยมาตรฐานดีกว่านะครับก็แน่นอนว่าเป้าหมายที่เหลือก็ต้องเก็บ3แต้มให้ได้เพื่อเป็นผลดีของทีมชาติไทยแล้วก็ฝากแฟนบอลชาวไทยตามลุ้นตามเชียร์พวกเธอด้วยครับ
3: สำหรับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยค่ะมีโปรแกรมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่ม E นัดที่2พบกับไต้หวันที่สนามที่สุโอกะสเตเดียมอีโคปา17กันยายนนี้เวลา14:00 นตามเวลาประเทศไทยก็ลุ้นกันต่อในอีก2นัดที่เหลือค่ะ
4: ก็ต้องหยุดทางไต้หวันด้วยเพราะไต้หวันเนี่ยชนะทางด้านของเวียดนามมา2ประตูต่อ1ในเกมนัดแรกครับ ตอนที่ทีมเทนนิสนะครับลัลลานาครับนักเทนนิสมือหนึ่งของไทยฝ่ายหญิงเนี่ยขอถอนตัวไม่ได้เดินทางมาเอเชียนเกมครับน้องรวงข้าวลัลลานาธาราฤดีนะครับนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของไทยมือ61ของโลกครับขอถอนตัวจากเอเชียนเกมครั้งนี้ครับโดยได้นำหนังสือขอถอนตัวจากการแข่งเอเชียนเกมครั้งที่20มายื่นที่สำนักงานสมาคมกีฬาลอนเทนนิสนะครับโดยระบุว่าได้พิจารณาแล้วก็ปรึกษาร่วมกับทีมงานผู้จัดการส่วนตัวมีความจำเป็นต้องปรับความเหมาะสมของแผนการพัฒนาผลงานเพื่อไปอันดับโลกนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่จะทำให้เทนนิสไทยไปสู่การแข่งกีฬาโอลิมปิกที่สหรัฐอเมริกาโดยการทำอันดับโลกให้เข้าสู่50อันดับแรกครับและเพื่อเพิ่มโอกาสตรงนั้นนะครับก็ต้องเข้าร่วมรายการสำคัญในปีต่อไปครับซึ่งก็มีผลต่อการคัดเลือกนักกีฬาเข้าสู่โอลิมปิกครับ
3: น้องรวงข้าวลานายังได้ระบุว่าขออภัยอย่างสูงต่อสมาคมคณะกรรมการผู้ฝึกสอนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายหากการตัดสินใจดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือส่งผลกระทบต่อการเตรียมทีมขณะเดียวกันก็ยังได้ขอบคุณสมาคมสำหรับความไว้วางใจที่มีตัวต่อตัวเธอมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ขอยืนยันว่าจะลงแข่งขันในนามทีมชาติไทยในภายภาคหน้าเพื่อชื่อเสียงของประเทศไทยในเวทีการแข่งขันเทนนิสระดับนานาชาติต่อไปค่ะ
4: ขณะที่นายกสมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมก็บอกว่าเข้าใจเป็นอย่างดีเลยครับกับการตัดสินใจของนักกีฬาครับเพราะว่าตอนนี้ลัลลานาอยู่อันดับที่61ของโลกเป้าหมายของเธอก็คือท็อป50ซึ่งจะไปโอลิมปิกเกมก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับแล้วก็เรียกว่าเข้าใจได้ในการขอถอนตัวครั้งนี้ครับโดยทีมเทนนิสไทยก็ยังมีนักกีฬาคนอื่นครับก็จะนำโดยไหมมนัญชยาสว่างแก้วที่ตอนนี้เป็นมืออันดับที่88ของโลกแล้วก็ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับก็ค่อนข้างแสดงความมั่นใจนะครับว่ามนัญชยาจะสร้างโอกาสได้ดีในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
3: ส่วนเทควันโดทีมชาติไทยก็ยอมรับนะคะว่าการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งนี้ยากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแต่ก็มั่นใจว่าจะไม่ทำให้แฟนๆกีฬาชาวไทยผิดหวังติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะ

0: รมกีฬาทุกมหกรรมบนโลกใบนี้เทควันโดทีมชาติไทยจะมีเหรียญทองมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยอยู่เสมอมาถึงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพจอมเตะทีมชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในคราวนี้จะไม่มีเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2สมัยเป็นตัวชูโรงนอกจากนี้ยังมีการนำรุ่นน้ำหนักที่ใช้ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์มาแบ่งเกณฑ์แบ่งรุ่นจากเดิมชิงชัยกันทั้งหมด5รุ่นลดเหลือ4รุ่นฝั่งชายตัดรุ่น63กิโลกรัมออกส่วนฝั่งหญิงตัดรุ่น53กิโลกรัมซึ่งทั้ง2รุ่นถือเป็นรุ่นความหวังของทัพไทยนอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนกฎใหม่ยกเลิกการชาเลนจ์หรือการประท้วงของผู้ฝึกสอนกรณีนักกีฬาเตะศีรษะแล้วคะแนนไม่ขึ้นเพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างต่อเนื่องทำให้ทีมเทควันโดไทยต้องเผชิญความกดดันนี้แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับผลงานที่ผ่านมาของทีมเทควันโดทีมชาติไทยได้มา2เหรียญทองจากเอเชียนเกมส์หางโจว2022จากเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจในรุ่น49กิโลกรัมหญิงและอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงในรุ่น63กิโลกรัมชายเอเชียนเกม2026ทัพเทควันโดไทยประเภทต่อสู้นำทัพไปโดยโค้ชเชชัดชัยเชเหมือนเดิมส่วนนักกีฬาชายประกอบไปด้วยอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงแชมป์เก่าในรุ่น63กิโลกรัมชายที่ขยับไปแข่งในรุ่น68กิโลกรัมศิรวิทย์มหามัดรุ่น58กิโลกรัมกิตยศพร้อมปัจจุรุ่น80กิโลกรัมและแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์ในรุ่นมากกว่า87กิโลกรัมส่วนนักกีฬาหญิงได้แก่อิ่มพัชรกัญญ์พูนเกิดในรุ่น49กิโลกรัมหญิงซึ่งเป็นรุ่นเดิมของเทนนิสพลิพักณัฐกมลวาสนาในรุ่น57กิโลกรัมศศิการทองจันทร์ในรุ่น67กิโลกรัมและกัญจนาลักษณ์ชื่นชูกินในรุ่นมากกว่า67กิโลกรัมเป้าหมาย1เหรียญทองของทีมเทควันโดประเภทต่อสู้โค้ชเชยอมรับว่าอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงคือความหวังสูงสุดของทีมนี้โดยเจ้าตัวก็ยอมรับเป้าหมายนี้เพราะตั้งแต่ต้นปีมองเอเชียนเกมเป็นรายการสำคัญที่สุดและวางเป้าหมายไว้ที่เหรียญทองเท่านั้น
1: สำหรับปีนี้ครับก็แน่นอนก็สุดท้ายก็เอเชียนเกมก็สำคัญที่สุดสำหรับปีนี้แต่ว่าเราก็เป็นเก็บตัวสมก็ต้นกลางมกราปีนี้ครับซึ่งเราก็ต้องมีแข่งขันเยอะๆครับซึ่งตอนนี้ก็ประมาณเกือบ 90% พร้อมนี่ครับก็จริงๆก็อยู่ก็ความหวังสูงสุดครับเพราะว่าล่าสุดได้โอลิมปิกได้เลี้ยงตรงเอเชียนเกมมาที่ฮังโจวแล้วก็ปีที่แล้วได้เป็นแชมป์โลกด้วยครับซึ่งเป็นความสูงแต่ว่าจริงๆเรื่องนี้ก็ผมเป็นห่วงคือเป็นยูเป็นกังวลเป็นเครียดครับเพราะว่าทุกคนมองว่าก็เป็นทำให้กดดันครับซึ่งผมบอกว่าเป็นกีฬาก็เป็นชนะบ้างแพ้บ้างอ่ะไม่ใช่ไม่มีใครชนะตลอดครับซึ่งผมอยากให้ก็เล่นสบายๆครับไม่อยากกดดันก็ล่าสุดซีพีเทเลก็ได้เลี้ยงตรงมาครั้งนี้ก็ตรงมีโอกาสไหมก็โอกาสสูงแต่ว่าผมอยากให้เป็นเล่นสบายๆแล้วก็ความโฟกัสมุ่งมั่นตั้งใจแข่งขันอย่างเดียวครับผม
0: ส่วนบัลลังก์ทัพทีมแดงก็ยอมรับว่าหลังจากที่ประสบความสำเร็จเคยย่ามใจและไม่ได้เพิ่มเติมเทคนิคก่อนที่จะพบว่าคู่แข่งเริ่มแก้ทางได้ความพ่ายแพ้หลายครั้งจึงกลายเป็นบทเรียนครั้งสำคัญก่อนเอเชียนเกมสิ่งที่ได้เรียนรู้คือได้แชมป์นั้นว่ายากแล้วการรักษาแชมป์นั้นยากกว่า
2: ตั้งแต่ต้นปีแล้วครับอยู่ก็มองว่าเป้านี้แมตช์นี้คือเป้าหมายหลักของปีนี้เลยครับก็คือเหรียญเอเชียนเกมครับก็เทควันโดก็เก็บตัวซ้อมแต่ต้นปีแล้วครับแล้วเราก็โครงแข่งขันในหลายแมตช์เลยครับนักกีฬาประเทศอื่นก็คอยแก้เกมอยู่ครับที่อยู่ก็เล่นเหมือนเดิมไม่ได้เพราะก่อนหน้านี้ก็ใช้คําว่ายังมั่นใจในตัวเองครับยังกลับมาและยังไม่ค่อยเพิ่มเติมอะไรที่ตัวเองแบบยังสายอยู่ซึ่งพอไปแข่งแล้วแพ้ก็ได้เรียนรู้บทเรียนเยอะแยะเลยครับว่าตัวเองก็ยังไม่เก่งจริงยังไงต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเคยได้ยินคำว่าเป็นแชมป์ยากแล้วรักษาแชมป์ยากกว่าเมื่อก่อนก็คิดว่ามันก็คงเป็นแค่คำพูดแต่ตอนนี้คิดว่ามันยากจริงๆครับยังไงอยู่ก็รอบนี้อยู่ก็คิดว่ามันยากแต่อยู่คิดว่าจะทำได้ครับ
0: นอกจากเทควันโดประเภทต่อสู้ไทยยังมีโอกาสได้เหรียญรางวัลจากคุมเซ่โดยนักกีฬาที่จะลงแข่งขันในเอเชียนเกมต้องแข่งขันทั้งรูปแบบดั้งเดิมและฟรีสไตล์ ครั้งนี้โค้ชลีนายอนหัวหน้าผู้สอนปุ่มเซ่ส่งนาวินปินทสูตรและทิตารีแก้วโอรันวัสุซึ่งทั้งสองคนถูกฝึกให้ทำได้ทั้งสองรูปแบบอยู่แล้วเหรียญทองกับกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยเป็นของคู่กันอยู่เสมอในมหกรรมกีฬาเชื่อเหลือเกินว่าด้วยฝีมือของโค้ชทีมงานและตัวนักกีฬาเองเอเชียนเกมหนนี้น่าจะมีเหรียญทองกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยส่วนจะมาจากนักกีฬาคนใดนั้นต้องรอติดตามกันทีมข่าวกีฬารายงาน
3: ขอบคุณทีมข่าวกีฬาด้วยนะคะไม่มีน้องเทนนิสอาจจะวิววิวอยู่บ้างแต่ก็เชื่อว่าทัพเทควันโดไทยน่าจะคว้าเหรียญมาได้อย่างแน่นอน
4: รอตามลุ้นตามเชียร์นะครับไปต่อกันที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแถลงความพร้อมครับในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลกพฤศจิกายนนี้นะครับที่โรงแรมบายาสตามหาวิทยาลัยขอนแก่นก็มีการแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาเปตองชิงแชมป์โลก2026ประเภทชายนะครับมีทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีเจริญวานิชรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วยพลเอกมังกรโกสินทรเสนีที่ปรึกษาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการกลางกีฬาเปตองไทยนะครับนายกฤติเดชวงศ์ซื่อนายกสมาคมลูกบูไทยนะครับและก็นางสุพนาถล้ำเลิศรองประธานสหพันธ์เปตองนานาชาติและกรรมการบริหารสหพันธ์เปตองและลูกบูนานาชาติร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับโดยการแข่งขันรายการนี้ครับกำหนดระหว่าง 20-25 พฤศจิกายน2569มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นเจ้าภาพนะครับประกอบด้วยการแข่งขันประเภททีมชาย3คนและประเภทเป้าแม่นยำครับ
3: รองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีเจริญวานิชก็กล่าวว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับประชาคมเปตองจากนานาชาตินะคะรวมถึงนักกีฬาและผู้ฝึกสอนจาก48ประเทศทั่วโลกค่ะซึ่งก็ได้เตรียมความพร้อมรองรับการจัดการแข่งขันในทุกมิติทั้งด้านสนามสถานที่จัดการแข่งขันเทคนิคและการแข่งขันที่พักและอาหารการต่างประเทศและพิธีการการเดินทางการรักษาความปลอดภัยการแพทย์การประชาสัมพันธ์อาสาสมัครการประสานเครือข่ายตลอดจนบริหารจัดการด้านต่างๆค่ะโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนบูรณาการแล้วก็ขอเชิญชวนชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าภาพต้อนรับแขกจากนานาประเทศที่จะมาเยือนนั่นเองค่ะ
4: เราติดตามนะครับไปตองชิงแชมป์โลกเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ
3: ค่ะขณะที่ลิโอเนลเมสซี่นะคะจะลงสนามนัดสุดท้ายในฐานะนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาในเกมอุ่นเครื่องนะคะที่จะพบกับทีมชาติเบนินค่ะลิโอเนลเมสซี่วัย39ปีค่ะจะลงสนามนัดสุดท้ายในฐานะนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาในเกมอุ่นเครื่องพบกับทีมชาติเบนินที่กรุงบัวโนสไอเรส6ตุลาคมนี้ค่ะโดยเมสซี่ประกาศตั้งแต่31สิงหาแล้วนะคะว่าจะอำลาทีมชาติและกล่าวว่าไม่มีอะไรจะมอบให้กับทีมได้อีกแล้วค่ะ
4: ก็ที่สุดแล้วครับสำหรับเมสซี่กับการคว้าแชมป์โลกนะครับโดยคาดิโอทาปีครับประธานสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาก็แถลงว่างานอำลาครั้งนี้ก็เป็นการบอกลาที่เมสซี่สมควรจะได้รับอย่างแท้จริงในบ้านเกิดนะครับขณะที่สมาชิกคนอื่นๆในทีมชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022ก็ได้รับเชิญมาร่วมในเกมแมตช์นี้ด้วยเกมจะพบกับเบนินที่อยู่อันดับที่93ของโลกเนี่ยนะครับถือเป็นเกมสุดท้ายนะครับในโปรแกรมอุ่นเครื่อง3นัดที่อาร์เจนตินาวางไว้ในช่วงฟีฟ่าเดย์รอบนี้นะครับต่อจากการเปิดบ้านพบบูลิเวีย30กันยายนและบูกินาฟาโซ3ตุลาคมครับโดยก่อนหน้านี้ฟีฟ่าก็สั่งลงโทษแล้วก็ปรับเงินอาร์เจนตินาสั่งแบนแล้วก็มาตรการลงโทษอื่นๆนะครับจากเหตุการณ์วุ่นวายหลังแพ้สเปนในรอบชิงฟุตบอลโลก2026โดยประเด็นหลักก็เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนะครับก็มีถ้าจำกันได้ก็คือตะลุมบอลกันชุลมุนพอสมควรนะครับในเกมนัดชิงนั่นเองนะครับซึ่งหนึ่งในบทลงโทษเป็นการสั่งให้จำนวนผู้ชมในสนามเหลือเพียง 50% ของความจุในเกมเย่า2นัดถัดไปครับดังนั้นโทษแบนจะถูกชดใช้จนครบก่อนถึงเกมอําลาเมสซี่นั่นหมายถึงว่าแฟนบอลอาร์เจนตินาก็จะได้เข้ามาชมในกรุงบัวโนสไอเรสแบบเต็มความจุของสนามเลยทีเดียวครับ
3: ถูกต้องค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬาแล้วก็ย้ำกันอีกทีนะคะวันนี้ส่งใจเชียร์นักกีฬาไทย2ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็ฟุตบอลชายนะคะ14นาฬิกาเปิด2จอได้แต่ว่าห้ามสองใจ
5: ใจเดียวฮะเชียร์ทีมไทยขอบคุณครับ
6: ค่ะส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะคะจะลากันด้วยภาพความสวยงามของหมู่เกาะเวสต์แมนค่ะเป็นอาณาจักรของนกพัฟฟินนะคะที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ค่ะ
5: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับทีมข่าว NBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ

ตอกย้ำความเชื่อมั่นของประชาคมโลกประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทคกรุงเทพมหานครร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเทคโนโลยี AI กับพลังงานแห่งอนาคตพร้อมนิทรรศการจากบริษัทชั้นนำกว่า 1,000 แห่งสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านค่ะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะคะ16กันยายน2569พบกับพี่ถนอมอ่อนเกตผลและฝนนิสาการกีตะเมคินค่ะสวัสดีพี่ถนอมค่ะ
0: น้องฝนครับ
1: แป๊บกลางเดือนกันยายนแล้วนะคะ
0: นะ
1: กลางเดือนแล้วนะ
0: กลางเดือนไม่ใช่กลางเดือนธรรมดานะวันนี้ว
1: ัน
0: ที่เท่าไหร่วันนี้
1: หลังเลิกงานต้องเรียกฝนว่าคุณนายฝนนะใช่ค่ะ
0: จะไม่ว่างเลยใช่ไหม
1: ไม่ว่างเลยค่ะ
0: จะไปขึ้นเงินเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะไปขึ้นเงินที่
0: วันนี้ลุ้นกันอยู่นะหลายคนก็คงจะลุ้นหวยออกกันนะ
1: ค่ะ
0: สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเอาถ้างั้นพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็อีกนิดหนึ่งได้ไหม
1: เรื่องอะไรคะ
0: เพราะว่าทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้คนพิการทุกประเภทคนพิการมีทั้งหมด7ประเภทนะฮะ7ประเภทนะครับถ้าใครที่ต้องการจะขายเขาจะขายหวยแล้วกันนะหร
1: ือ
0: สลาก N3 เลข3ตัวน
1: ะ
0: นะครับก็ให้ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
1: สามารถลงได
0: ้ลงทะเบียนได้เลยนะครับ www.glo.or.th นี่คือเว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถ้าจำไม่ได้ที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ก็เข้าไปใน Google แล้วพิมพ์คำว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพอเข้าไปปั๊บมันก็จะขึ้นหน้าที่ให้เราเลือกได้ว่าเราจะเลือกลงทะเบียนเพื่อจะขายหวย N3
1: เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเปิดให้พี่น้องประชาชนมีรายได้เสริม
0: และไม่ต้องลงทุน
1: ใช่
0: สำคัญที่สุดคือไม่ต้องลงทุน
1: นำมาขายก่อนได
0: ้ให้โควต้ามา
1: ะ
0: นะครับให้คุณขายเนี่ยถ้าคุณขายหมดตามโควต้าที่เขาให้มาเนี่ยนะ
1: ค
0: ุณจะได้งวดละ 4,000 บาทถ้าขายหมดถ้าขายไม่หมดก็ตามจริงแต่ถ้าขาย2งวดเดือนหนึ่งก็ 8,000 ให้จนเลยนั่นนะ
1: ไม่ต้องรอเงินผู้สูงอายุด้วย
0: ลงทะเบียนได้นะลงทะเบียนกันได้นะครับตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายนเราขึ้นไว้ที่หน้าจอเลยน้องฝนนะ
1: ค่ะ
0: สมัครได้เลย www.glo.or.th นะครับแล้วก็เขาก็จะตรวจสอบนะว่าคุณผ่านไหมถ้าเป็นผู้พิการและต้องมีบัตรคนพิการนะนะเป็นและมีบัตรที่ยังไม่หมดอายุนะแล้วก็พอหมดเขตปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาจะประกาศทางเว็บไซต์ www.salak80.net นะว่าคุณผ่านหรือไม่ผ่าน
1: ใช่ค่ะอีกหนึ่งช่องทางที่รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยานะคะพี่น้องประชาชนด้วยที่ อยากมีรายได้เพิ่มเติม
0: นี่คุณพี่สมรบอกว่าซื้ออยู่ค่ะสลาก N3 ว
1: ัน
0: นี้ขอให้ถูกนะส่วนรางวัลที่1นะเจ๊ฝนก็จองแล้ววันนี้
1: ใช่
0: แต่มันก็มีหลายใบนี
1: ่ใช่ คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารเราได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่อง2ดูสดๆแบบนี้นะคะหรือว่าดูผ่านไลฟ์ MBT2HD แล้วก็ทุกแพลตฟอร์ม NBTPlus.PRD.GEO.TH ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราได้022756848 022756848และอีกหนึ่งเบอร์ค
0: ่
1: ะรับตั้งแต่ช่วงเช้าเลย
0: 0626056609โทรได้ตอนนี้นะนะครับแล้วก็หลังรายการก็ตั้ง 3-4-5-6 โมงเย็นก็โทรได้และเช้าก็ตั้งแต่ประมาณตั้ง 7:30 จนถ
1: ึ
0: ง 11:00 นะก็โทรมาได้เช่นเดียวกันฝากข้อมูลคำถามไว้ก่อนและถ้าจะต้องส่งข้อมูลหรือร้องทุกข์นะครับส่งข้อความก็ทาง Facebook ของเราก็ได้นะครับก็พิมพ์คำว่าถนอมอ่อนเกียรติพลเป็นภาษาไทยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เรื่องก็จะมาถึงน้องฝนนี่แหละ
1: ค่ะถ้าเกิดว่าใครมีคลิปเป็นคลิปภาพก็อัดคลิปนะคะเป็นแนวนอนนะคะ
0: ส่งคลิปส่งภาพมาด้วยอย่างที่ท่านส่งภาพมาวันนี้มีผู้ร้องทุกข์มาก็ส่งภาพมาให้เราจะได้เห็นว่าภาพมันเป็นยังไง อย่างเมื่อวานนี้ที่บอกว่าเสาไฟฟ้าปักอยู่กลาง
1: ริมถนนขวางตรงถนน
0: ใช
1: ่ที่ใช้สอยนะคะ
0: พอร้องทุกข์นี้เราก็เห็นภาพชัดเจนว่ามันเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: มาดูเรื่องข่าวแรกกันก่อนนะครับที่น่าสนใจนะครับก็เมื่อวานนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัตินะครับประกันภัยพิบัติ3ภัยด้วยกันก็คือ1
1: อ้าว1คือน้ำท่วม
0: น้ำท่วม2
1: 2วาตภัย
0: วาตภัยนี่คืออะไรนะ
1: วาตภัยก็เรื่องพายุ
0: พายุลมพัด
1: น
0: ะบ
1: ้
0: านเรือนพังหลังคาปลิว
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: 4
0: 3
1: 4 3 3 3พี่ฝนก็หลงตามพี่นะไม่ได้เล่นมุกใช่ไหมแผ่นดินไหว
0: แผ่นดินไหว
1: มี3อย่างเท่านั้น3
0: ภัยพิบัตินี้ถ้าประสบภัยพิบัติทั้ง3ภัยนี้เป็นไง
1: ค่ะก็จะได้รับเงินชดเชยเลยค่ะผ่านรูปแบบของระบบประกันภัยนะคะเพื่อไม่ใ เรียกว่าการเข้าถึงได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
0: พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือรัฐบาลเนี่ยตอนนี้เขากระทรวงมหาดไทยเขาสำรวจบ้านคนที่ไม่มีบ้านเลขที
1: ่
0: คือบ้านที่มีเลขที่น่ะไม่มีปัญหาไม่ต้องไปสำรวจนะครับเมื่อไหร่ประสบภัยก็รู้ว่าบ้านมีเลขที่นะก็จะรับถ้าน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวเสียหายก็ชดเชยอยู่แล้วแต่บ้านคนที่ไม่มีบ้านเลขที่เนี่ยอันนี้เขาต้องสำรวจเหมือนกันนะครับคำว่าไม่มีบ้านเลขที่แล้วไม่ได้หมายความว่ามีแต่บ้านแล้วไม่มีคนอยู่แล้วจะมาถึงเวลาก็จะมาเอาด้วยไม่ได้นะ
1: ไม่ได้
0: บ้านที่ไม่มีเลขที่แต่ต้องมีคนอยู่อาศัยประจำ
1: ใช่ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นถ้าประสบภัยขึ้นมาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยถ้าน้ำท่วมเนี่ยนะเบื้องต้นนะเขาจ่ายให้ก่อนเลย 10,000 นะครับแล้วหลังจากนั้นดูความเสียหายมากน้อยขนาดไหนสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทอันนั้นคือน้ำท่วมปีหนึ่งเจอน้ำท่วม3รอบได้3รอบไหมได้3รอบ
1: รอบละเขาคิดว่าร
0: อบละไม่เกิน 100,000
1: ต่อคร
0: ั้งนะครับส่วนถ้าเป็นลมเป็นแผ่นดินไหวนี่เบื้องต้นนี่
1: 5,000 เพิ่มเติมสูงสุดไม่เกิน 95,000 บาทต่อครั้ง
0: ก็คือรวมแล้วก็2ยอดก็เป็น 100,000 เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผ่านมติคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ทำแล้วก็จะเริ่มคุ้มครองบ้านเรือนที่จะประสบภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ใช่ค่ะ
0: หวังว่าจะไม่มีใครได้ใช้นะ
1: นะก็ไม่อยากให้ใช้แหละ
0: เพราะว่าเราบางทีบ้านเรือนเสียหายเป็นแสนเป็นล้านนะบ้านพังทั้งหลังเนี่ยกับได้แสนนึงเนี่ย
1: ไม่คุ้มนะ
0: ไม่คุ้มกับที่ผ่านมามันก็ได้น้อยกว่านี้
1: ถูก
0: เพราะนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลก็ทำนโยบายนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำให้ชาวบ้านได้รับเงินเร็วด้วยนะครับ
1: ถูกต้องอ
0: ันนี้ก็ผ่านครม.เป็นที่เรียบร้อย
1: ค่ะ
0: ส่วนเรื่องที่2
1: เรื่องอะไรคะ
0: ก็เมื่อวานนี้ครม.ก็มีมติเหมือนกันเนาะเวลาเราไปติดต่อส่วนราชการ
1: ใช้อะไรบ้างพี
0: ่ไปขออนุมัติขออนุญาตเนี่ยเอกสารเพียบ
1: ที่สำคัญคือใช้บัตรประชาชนไปที่ดินก็ใช้อะไร
0: ก็บัตรประชาชน
1: ทะเบียนบ้าน
0: ทะเบียนบ้านหลักฐานสารพัดเลย
1: ใช่ทะเบียนสมรสจะไปหย่าก็นะ
0: อย่างสมมุติเนี่ยนะจะไปจดทะเบียนสมรสจะไปจดทะเบียนหย่าจะไปทำนิติกรรมอะไรที่อำเภอน
1: ะ
0: ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ของเอกสารพวกนี้อยู่ที่อำเภอหมดนะแล้วถึงเวลาเขาบอกเอามาไหม
1: ต้องเอามาหมดนะ
0: ต้องเอามาอีก
1: สมมุติว่าไปโอนที่ทางอะไรต่าง
0: ๆ
1: ต้องมีสำเนาเปลี่ยนชื่
0: อ
1: สมมติใครเปลี่ยนชื่อก็มีสำเนาเปลี่ยนชื
0: ่
1: อทะเบียนการหย่าก็ต้องมีบัตรประชาชนก็ต้องมีทะเบียนบ้านก็ต้องมาโอ้โห
0: เรียกมาเพียบเลยทีนี้พอไม่มีก็ต้องวิ่งไปหาถ่ายเอกสาร
1: ใช่
0: เดี๋ยวนี้ที่ถ่ายมันมีที่ไหนล่ะหายากนะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องการว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับประมาณทั้งหมด50กว่ารายการ
1: 58รายการ
0: 58รายการ
1: รัฐบาลจะเร่งเชื่อมโยงข้อมูล58รายการ
0: เป็นรัฐบาลดิจิตอลแล้วอ่ะ
1: ผ่าน GDX ก็คือ Government Data Exchange นะฮะคือศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐนั่นเอง
0: น้องฝนดูนะดูจากภาพในจอเนี่ยนะพอเจ้าหน้าที่เขาก็รวบรวมเอกสาร1ยื่นคำขอจริงๆมันยื่นคำขอเอกสารไม่ต้องแล้วเพราะอยู่กับหน่วยงานราชการที่จะต้องเชื่อมโยงต่อไปนี้เรียกมาได้หมดใช่ไหม
1: ใช่
0: แกกับการที่คุณเขายื่นคำขอมาเสร็จปั๊บแล้วต้องแนบเอกสารโน่นนี่เนี่ยวางเป็นปึกเห็นไห
1: ม
0: และเป็นภาระไหม
1: เป็นภาระ
0: แล้วถ้าเกิดไฟไหม้เป็นเหยื่อ
1: เป็นเชื้อเพลิงเชื้อเพลิง
0: และการจัดเก็บก็มีปัญหาใช่ไหม
1: ถูก
0: นี่แหละมันจึงต้องมี data center ไงอยู่ในคอมพิวเตอร์ตัวเดียวทุกอย่างมีครบหมดเรียกเมื่อไรก็ออกมาได
1: ้ใช่อ
0: ันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ผ่านครม.เมื่อวานนี
1: ้เป็นแนวทางที่เรียกว่าไม่เรียกเอกสารจากประชาชน
0: อันนี้หลังจากที่มีมติคณะรัฐมนตรีนับไป6เดือนน
1: ะ
0: นะครับแล้วก็หลังจากนั้นภายใน1ปีนี่ต้องเรียบร้อยนะ
1: ถูกต้อง
0: เชื่อมโยงทั้งหมดน
1: ะ
0: ไม่ใช่พอเจ้าหน้าที่พอชาวบ้านไปติดต่อเสร็จปั๊บเรียกเอาโน่นเรียกเอานี่เรียกเอานั่นชาวบ้านต้องรู้แล้วน
1: ะ
0: แต่ว่านี่ตอนนี้ยังเรียกอยู่น
1: ะ
0: เดี๋ยวก็ให้เขาเชื่อมกันให้ระบบมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อน
1: คือการดำเนินการจะแบ่งเป็น2ระยะระยะแรกเนี่ยตอนนี้เอกสาร31รายการเนี่ยมีข้อมูลพร้อมผ่าน GDX แล้วส่วนหน่วยงานที่หรือว่ารายการที่ยังไม่พร้อมอีก27รายการเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ายังไม่มีข้อมูลพร้อมให้บริการผ่าน GDX จะเร่งให้แล้วเสร็จในภายใน1ปี
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกเรื่องนึงบ้านเรานี่วันก่อนผมฟังท่านผู้ว่าแบงค์ชาติน
1: ะ
0: ท่านวิทัยรัตนากรนะท่านไปท่านบรรยายแล้วก็ถามคนในห้องว่ามีใครในที่นี่คิดว่าประเทศนี้ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันไหมท่านพูดอย่างนี้เลยนะ ใครในที่นี่ที่คิดว่าในประเทศนี้ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันไหม
1: มีคนตอบว่าไงคะ
0: ไม่มีใครตอบแล้วครับ
1: เขาเงียบก็รู้กันอยู่แล้ว
0: ก็รู้กันอยู่แล้วเป็นที่รู้กันอยู
1: ่
0: แล้วปัญหาทุจริตคอร์รัปชันก็เป็นปัญหาใหญ่เป็นโจทย์ใหญ
1: ่
0: แล้วเวลามีการประเมินเขาเรียกว่าความโปร่งใสนานาชาตินะประเทศไทยเราไม่เคยเกิน40เต็มที่38จาก100คะแนนน่ะแล้วก็สารวันเตี้ยลงมาเรื่อยเลยนะ30ต้นๆเลยนะเพราะฉะนั้นความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันรัฐบาลก็แน่นอนนะครับทั้งจะต้องทำและกระบวนการก็ต้องทำให้เกิดความโปร่งใสล่าสุดนี่เขานำร่องโครงการเลยนะ
1: นำร่องโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทา
0: 1กรม
1: 1โปร่งใส
0: 1โปร่งใส
1: ไร้เทา
0: เลือกมาเลยสมมติกระทรวงมหาดไทยเลือกมา1กรมที่จะนำร่องโครงการนี้ภายใน6เดือนต้องนำร่องโครงการนี้สมมติมหาดไทยนะมหาดไทย1กรมผมไม่อยากให้เลือกกรมไหนรู้มั้ย
1: กรมไหน
0: กรมที่ดิน
1: ทำไมต้องเป็นกรมที่ดินคะ
0: โอ้กรมที่ดินมันเกี่ยวข้องกับคนเยอะแล้วปัญหามันแยะจริงไหม
1: ใช่
0: แล้วก็มันจะมีเรื่องที่ถูกเรียกรับผลประโยชน์ได้ง่าย
1: นี่เคยเจอโดยตรงด้วยนะ
0: เคยเจอเลย
1: เคยเจอโดยตรงและฝนไม่ยอมใช่ฝนเรียกเขาเรียกว่านัดหมายมาปักหมุด
0: ครับ
1: แล้วเขาก็บอกว่ามีค่าใช้จ่ายในการแผ่ถางที่นะเพื่อให้เจ้าหน้าที่นี่เดินเข้าไปอย่างสะดวก
0: อันนี้ถูกอันนี้ต้องแผ่ถางเองนะ
1: แต่รู้ไหมทำไมพี่ถนอมเจ้าหน้าที่สามารถเดินเข้าไปง่ายๆเลยพอเราตกลงราคาเลยเรียบร้อยแล้วนะเขาสามารถเดินเข้าไปได้ง่ายๆ
0: เข้าไปได้ไม่ต้องแผ่ถาง
1: ไม่ต้องแผ่ถางพี่อย่างเงี้ยเลยก็เลยมาคุยเจรจากันใหม
0: ่ครับตกลงไม่ต้องจ่ายใช่ไหม
1: ไม่จ่ายค่ะ
0: จ่ายค่าแผ่ถาง
1: ไม่จ่ายค่ะใช
0: ่ใช่ครับตอนนี้เราต้องรู้นะครับเพราะว่านี่แหละถ้าทำให้ทุกกรมคืออันนี้มันคือนำร่องใช่ไหม
1: ใช่
0: 6เดือนนำร่อง1กรม1
1: โปร่งใส
0: โปร่งใส
1: ไร้เทา
0: ไร้เทาก็คือจะต้องไม่เรียกรับผลประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่ไม่เรียกรับผลประโยชน์อย่างเดียวนะความว่าโปร่งใสนี่ก็คือการให้บริการประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพด้วยรวดเร็วทันใจนะทุกคำถามมีคำตอบชาวบ้านปรึกษาสอบถามก็ตอบได้นะครับอธิบายความได้ชาวบ้านไม่ใช่จะกลับไปด้วยความสงสัยเนา
1: ะ
0: นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่รัฐบาลจะดำเนินการเรื่องนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็จะเริ่มต้นแล้วก็ภายใน1ปีเนี่ย
1: ภายใน1ปี
0: หน่วยงานมัน300เท่าไหร่หน่วยอะ355หน่วยงานนะครับทั้งรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายเดี๋ยวนี้ทบวงไม่มีละ
1: อ
0: ันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายนะครับที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรีมาเมื่อวานนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็มีกระบวนการหรือว่าหน่วยงานดำร่องไปดำเนินการภายใน6เดือนด้วยนะคะส่วนหน่วยงานทั่วไปก็ดำเนินงานภายใน1ปีด้วยกันค่ะ
0: ครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันช่วงถามมาต่อไปน้องฝนวันนี้เนี่ยมีเรื่องของผมเชื่อว่าหลายคนรอคอยนะ
1: โดยเฉพาะพี่ถนอมก็น่าจะรอคอยไหม
0: ว่าจะติดโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านดีไหมเพราะทุกวันนี้ค่าไฟหน้าฝนก็แพงหน้าร้อนยิ่งแพง
1: โอ้ทำไมแพงขนาดนั้นล่ะคะ
0: มันยิ่งร้อนก็ยิ่งใช้ไฟเยอะไง
1: คนที่อยู่บ้านกลางวันเป็นไงคะบางบ้านเนี่ยเป็นหลักหมื่นนะ
0: บางคนบอกว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยทำไมค่าไฟมันแพงจังเลยขนาดที่เราเปิดไฟสมมุติว่าวันหนึ่งเราเปิดไฟ5ชั่วโมงนะ5ชั่วโมงนะสมมุติน
1: ะ
0: ถ้าเราเปิดไฟวันละ5ชั่วโมง5ชั่วโมงทุกวันเดือนหนึ่งค่าไฟก็ควรจะต้องเท่ากันใช่ไห
1: ม
0: คนก็จะคิดอย่างนี
1: ้
0: แต่แท้จริงๆแล้วมันไม่ใช
1: ่
0: ถ้าเปิดไฟหน้าร้อนเนี่ยนะสมมุติคุณเปิดแอร
1: ์
0: แอร์มันต้องจากที่อุณหภูมินอกห้องเนี่ยประมาณ37พอเราต้องเปิดแอร์ให้แอร์มันเย็น25มันลดลงมาเท่าไหร่ล่
1: ะ
0: นั่นแหละคือช่วงกินไฟ
1: ตอนนี้แขกรับเชิญอยู่ในสายแล้วเราไปติดตามช่วงถามมาต่อไปกันเลยค่ะ
0: ครับ
1: กลับมาช่วงนี้เราจะมาติดตามนโยบายในการสนับสนุนเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะคะโดยท่านวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจะมาตอบข้อสงสัยหรือว่ารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปหลังคาบ้านประหยัดไฟฟ้าค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
0: สวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับพี่หนอมสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับผมวราวุฒิครับ
0: วันนี้น้องฝนครับท่านครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีคุณฝนด้วยครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ก็ปกติเนี่ยเรื่องไฟเรื่องโซล่ารูฟท็อปดูเหมือนจะเป็นเรื่องของกระทรวงพลังงานแต่วันนี้เนี่ยถามท่านวราวุฒิว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเราเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรดูแลยังไงครับท่านครับ
2: พี่ถนอมพูดถูกครับคือจริงๆเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักก็คือจะเป็นกระทรวงพลังงานนะครับเพราะว่าเป็นการให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีไฟฟ้าที่ถูกลงแล้วก็สามารถบางครั้งอาจจะเป็นรายได้ให้กับครอบครัวด้วย แต่ในมิติของกระทรวงอุตสาหกรรมครับเวลาการที่จะติดตั้งโซลารูฟท็อปนั้นเนี่ยมันประกอบไปด้วยคอมโพเนนต์หลายอย่างชิ้นส่วนหลายอย่างตั้งแต่ตัวโซลาร์เซลล์เองตัวแผงนะครับรวมไปถึงสายไฟนะครับตัวคอนเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร
1: ์
2: ตัวสวิตช์ทั้งหลายนะครับหม้อแปลงฟิวส์ทั้งหลายหรือรวมไปถึงแบตเตอรี่ด้วยนะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยนอกจากจะต้องมีอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ได้มาตรฐานได้คุณภาพแล้วเนี่ยการติดตั้งนะครับฉะนั้นบุคลากรที่จะไปติดตั้งเนี่ยก็ต้องได้มาตรฐานด้วยเช่นกันเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยได้ของดีไปแล้วแต่ติดไม่ถูกต้องนะครับบางครั้งก็จะเกิดปัญหาทางไฟฟ้าลัดวงจรเกิดปัญหาไฟไหม้หรืออะไรซึ่งจะเป็นอันตรายกับพี่น้องประชาชนดังนั้นทางกระทรวงอุตสาหกรรมเราก็ได้จัดเป็นมาตรฐานนะครับมอกสำหรับชิ้นส่วนต่างๆของตัวโซลารูฟท็อปนะครับแล้วก็ในกรณีของผู้ติดตั้งนั้นเนี่ยก็จะต้องมีใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะเซอร์ติฟายว่าสามารถติดตั้งได้อย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับ
0: กระทรวงอุตสาหกรรมดูแลเรื่องของผู้ประกอบการที่จะเป็นผู้ไปติดตั้งให้บริการกับ
2: ถูก
0: กำกับควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปตั้งแต่ไอแผ่นโซลาร์เลยใช่ไหม
1: คร
0: ับ
2: ใช่ครับมีทั้งเครื่องตัดวงจรนะครับสายไฟฟ้าตัวฟิวส์ตัวอินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่ลิเธียมหรือแม้แต่ไอตัวขั้วต่อสายไฟหร
0: ือ
2: ตู้รวมสายไฟต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นซัพพลายเชนทั้งหมดของตัวโซลาร์รูฟท็อปเลยครับ
0: ท่านครับอุปกรณ์เหล่านี้ครับตั้งแต่แผงโซลาร์เซลล์หรืออุปกรณ์อินเวอร์เตอร์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของที่ผลิตในประเทศไทยหรือของนำเข้าการกำกับควบคุมตรงนี้เป็นยังไงครับมาตรฐาน
2: มีทั้ง2 ส่วนครับซึ่งแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับหรือทุกอุปกรณ์เนี่ยนะครับหลายชิ้นเนี่ยมีผลิตในประเทศไทยแต่ยังไม่มีผู้ผลิตมากรายนักนะครับแน่นอนภายใต้นโยบายของท่านนายกอนุทินนะครับในการที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยมีโซลารูฟท็อปเพื่อเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานประเทศไทยไปสู่พลังงานสีเขียวนั้นเนี่ยต้องใช้เรียกว่าโซลารูฟท็อปเนี่ยเป็นล้านชุดนะครับดังนั้นตัวกำลังการผลิตในประเทศเองไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตัวไหนนั้นเนี่ยจะมีไม่พอแน่นอนก็จะต้องมีการนำเข้ามานะครับจะนำเข้ามาจากประเทศใดก็แล้วแต่นะครับหลายท่านอาจจะสงสัยขออนุญาตใช้เวลานี้เนี่ยในการชี้แจงกับพี่น้องประชาชนว่าถ้าสินค้าของท่านที่นำเข้ามาเนี่ยได้มาตรฐานของ IEC นะครับเป็นมาตรฐานระบบไฟฟ้าของระดับนานาชาติเนี่ยท่านสามารถเอาไปขอขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมได้เลยใช้เวลาไม่เกิน5วันท่านจะสามารถได้มาตรฐานแต่สินค้าของท่านต้องได้มาตรฐานระดับ IEC ก่อนนะครับเราจะขึ้นทะเบียนให้ไม่ต้องกลัวว่าทางสมอเนี่ยจะไปดึงให้ช้าลงหรือว่าทำงานสักช้าหรืออะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลครับ
0: อันนี้ขีดเส้นเลยว่าถ้าของคุณมีมาตรฐานจริงๆภายใน5วันสมอก็จะอนุมัติให้คุณเอาไปติดตั้งจำหน่ายได้เลย
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: แล้วอีกด้านหนึ่งกลับกันครับท่านครับว่าเราจะมีการส่งเสริมการผลิตใช้ในประเทศของเราไหมท่านครับ
1: โดยเฉพาะอินเวอร์เตอร์ที่เรานำเข้าอะค่ะ
2: แน่นอนครับซึ่งในขณะนี้เองเนี่ยการที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีแนวทางมีนโยบายนะครับต้องการจะให้ติดโซลารูฟท็อปเนี่ยและส่วนหนึ่งจะต้องนำเข้าแต่อีกส่วนหนึ่งมันก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดการผลิตในประเทศนะ
0: ครับ
2: เพราะว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยคือประเทศไทยของเรามีบ้านเรือนมีที่พักอาศัยหรือแม้แต่สถานประกอบการเนี่ยจำนวนมากนะครับดังนั้นพอเกิดโครงการนี้ขึ้นมามันก็จะเป็นการกระตุ้นให้มีเกิดผู้ผลิตภายในประเทศเยอะขึ้นนะครับทั้งอินเวอร์เตอร์นะครับหรือแม้แต่ตัวเซลล์แสงอาทิตย์เองนะครับระบบต่างๆฟิวส์แบตเตอรี่ทั้งหลายเหล่านี้นะครับแน่นอนแบตเตอรี่อาจจะยังผลิตไม่ได้นะครับแต่ว่าในอนาคตอันใกล้ผมเชื่อว่าซัพพลายเชนทั้งหมดของระบบโซลาร์เซลล์นั้นเนี่ยเราจะสามารถผลิตได้ 100% ในประเทศไทยแล้วก็เชื่อว่ากำลังการผลิตนั้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรียกว่าพอปีผ่านไปแต่ละปีที่ผ่านไปเนี่ยกำลังการผลิตจำนวนผู้ประกอบการก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเป็นเงาตามตัวครับ
0: ครับแนวโน้มมันราคามันจะลดลงไหมครับท่านครับหรือว่ามันจะขยับขึ้นจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น
2: ผมเชื่อว่าคงไม่ขยับเป็นแพงขึ้นเพราะว่ามันจะมีการนำ ถ้าว่าใครจะเอาเข้ามาขายแล้วขายแพงเนี่ยผมเชื่อว่าในตลาดในขณะนี้นะครับทั้งของไทยและของเทศเนี่ยมีผู้เล่นมากพอที่จะไม่ก่อให้เกิดการว่าโกงราคากันจนกระทั่งทำให้ผู้บริโภคเสียเปรียบนะครับ
0: ครับครับเพราะงั้นถ้าในส่วนบทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมก็คือกำกับดูแลผู้ประกอบการที่จะเป็นผู้ที่จะไปรับงานติดตั้งนะครับให้มีคุณภาพมาตรฐานกับกำกับดูแลอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆทั้งหมดถูกต้องนะครับท่านครับ
2: ถูกต้องครับถูกต้อง
0: ทีนี้ที่รัฐบาลจะอุดหนุนนะครับให้กับครัวเรือนครัวเรือนละ 50,000 บาท 1,500,000 ครัวเรือนรายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงครับท่านครับ
2: อันนี้เป็นคงจะต้องให้ทางกระทรวงการคลังเป็นฝ่ายดำเนินงานนะครับเพราะว่ามันจะรวมถึงการให้เงินกู้นะครับซึ่งเงินกู้เหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขตามที่ทางกระทรวงการคลังได้กำหนดเอาไว้ในรายละเอียดเนี่ยคงขอให้ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้ให้ข้อมูลจะดีจะแม่นยำกว่ากระทรวงอุตสาหกรรมนะครับ
1: ค่ะงั้นเรียนถามแบบนี้ค่ะที่ทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมดูแลผู้ที่ติดตั้งอะค่ะสามารถที่จะไปลงทะเบียนได้วันไหนอย่างไรแล้วก็ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างอะคะ
2: อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าให้มีการผ่านครม.ก็คือตอนนี้ทุกฝ่ายกำลังเตรียมการกันอยู่นะครับแล้วพอครม.เนี่ยมีมติออกมาเมื่อไหร่นะครับแล้วจะให้เรียกว่าลงทะเบียนได้วันไหนซึ่งคาดว่าจะเป็นภายในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยน่าจะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับจะเป็นการลงทะเบียนผ่านทางเครือข่ายของมหาดไทยนะครับแล้วก็จะเป็น one stop ที่ว่าทางมหาดไทยเนี่ยจะประสานงานกับทุกหน่วยงานเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ต้องมีใบรับรองอะไรไหมคะในการที่จะไปเป็นผู้ที่ติดตั้งอะคะให้ได้มาตรฐานอย่างที่ท่านได้กล่าวไปเบื้องต้นอะคะ
2: ผมเชื่อว่าทางไม่ว่าจะเป็นทางที่ผมได้ไปพบมานะครับทั้งวิทยาลัยเทคนิคหรือว่าอาชีวศึกษาต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะมีผู้ประกอบการเข้าไปศึกษาแล้วก็ได้ประกาศนียบัตรนะครับในการเซอร์ติฟายมาพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ที่ไปติดเนี่ยที่เป็นช่างผู้ชำนาญการต่างๆก็คงต้องฝากพี่น้องประชาชนว่าถ้าไม่มั่นใจหรือว่าไม่รู้จักกันนะครับอาจจะขอดูใบประกอบอาชีพนะครับหรือว่าประกาศนียบัตรที่เซอร์ติฟายว่าท่านได้รับการอบรมฝึกอบรมมาอย่างถูกต้องในการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์นะครับ
0: ครับถ้าถามในแง่ของความคุ้มค่าครับท่านครับกับนโยบายนี้นะครับว่าถ้าประชาชนเขาตัดสินใจเลือกที่จะเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลแล้วเนี่ยความคุ้มค่าสิ่งที่เขาจะได้รับนะครับ1ใช้ไฟ2เหลือไฟไว้อาจจะไว้ขายเนาะ
1: ขายไฟ
0: เป็นไงครับท่านครับโครงการนี้ครับ
2: ต้องเรียนว่าสิ่งที่ท่านนายกให้ความสำคัญที่สุดนะครับมีอยู่2ประเด็นก็คือว่าลดรายจ่ายพี่น้องประชาชนแล้วก็เพิ่มรายได้ซึ่งผมคิดว่านโยบายโซลารูฟท็อปนี้เนี่ยสามารถตอบโจทย์ทั้ง2ประเด็นนี้ได้ภายในโครงการเดียวเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าใช้ไฟน้อยติดไปก็ไม่คุ้มแต่สำหรับกรณีนี้นะครับท่านยิ่งไฟใช้ไฟน้อยท่านยิ่งคุ้มเพราะว่าถ้าใช้ไฟน้อยก็แปลว่าท่านจะขายไฟให้กับกลับเข้ามาเนี่ยได้แล้วก็จะมีรายได้เข้ามาที่ครอบครัวของท่านเนี่ยทุกเดือนนะครับเพราะว่าหนึ่งในสิ่งที่จะเกิดขึ้นพอท่านติดตั้งโซลารูฟท็อปแล้วเนี่ยก็คือทางการไฟฟ้าเนี่ยจะไปเปลี่ยนมิเตอร์ให้ท่านที่บ้าน
0: ครับ
2: เพราะว่ามิเตอร์ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นมิเตอร์ทางเดียวนะครับถ้าเป็นพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยมิเตอร์จะเป็น2ทางคือท่านสามารถขายไฟเข้ามาในระบบได้พอทำอย่างนี้ปุ๊บนะครับท่านก็จะมีรายได้จากการขายไฟให้กับทางรัฐเนี่ยทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนฉะนั้นมันจะลดรายจ่ายเพราะว่าท่านได้200ยูนิตแรกเนี่ยในราคาที่3บาทนะครับราคาที่ถูกมากนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใช้ไม่ถึงหรืออย่างไรเนี่ยจำนวนไฟฟ้าที่ผลิตได้ขายคืนให้กับกริดนะครับท่านก็จะได้รายได้เพิ่มขึ้นมาอีกดังนั้นเนี่ยมันคือการลดรายได้นะไอ้ท่านเท่ากับลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ไปในเวลาเดียวกัน
1: ค่ะความคุ้มทุนนะคะในการที่คอนเวิร์ตไปคอนเวิร์ตมาเนี่ยในการที่ขายไฟใช้ไฟขายไฟได้เต็มราคาไหมคะท่านคะต้องถามแบบนี้ก่อน
2: ขายไฟถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้ผมคิดว่าตัวเลขเนี่ยขออนุญาตถามทางกระทรวงพลังงานจะแม่นยำ
0: 2บาท20สตางค์ต่อหน่วยครับท่านครับ
2: อันนั้นคือได้ยินมาเหมือนกันใช่ครับใช่ครับ
0: 2บาท20คือถ้าฟังท่านรัฐมนตรีพูดมาสักครู่นี้บางทีเดี๋ยวนี้เราถ้าดูในโลกออนไลน์เนี่ยเหมือนกับว่ามีผู้ประกอบการเนี่ยกำลังหาลูกค้ากันอย่างมากเลยตอนนี้เนี่ย
1: ใช่
0: เพราะงั้นเขาก็จะบอกว่าถ้าบ้านคุณใช้ไฟตั้งแต่ 3,000 4,000 5,000 เนี่ยอันนี้ควรติด
1: บาทนะ
0: แต่ว่าถ้าใช้ไม่ถึงไม่ควรติดแต่พอฟังท่านรัฐมนตรีบอกเมื่อสักครู่นี้บอกว่าถ้าคุณใช้ไฟน้อยคุณจะเหลือไฟไว้ขายได้เยอะแต่ถ้าคุณใช้ไฟเยอะคนก็อาจจะเหลือไฟได้ขายได้น้อยก็จริงแต่คุณได้ใช้ไฟ
1: แต่เราต้องมาคำนวณใช่ไหมคะว่าการขายไฟเนี่ยมันไม่ได้เต็ม 100%
0: มันมีทั้งไว้ใช้และเหลือก็ขาย
1: ก็ด
0: ูทั้งสองด้านนะครับท่านครับ
2: ถูกต้องครับคือยังไงท่านมีแต่ได้กับได้คือข้อหนึ่งถ้าไฟของบ้านท่านจะถูกลงนะครับข้อสองเนี่ยถ้าท่านใช้ไฟน้อยอยู่แล้วท่านก็จะได้รายได้จากการขายไฟนะครับให้กับทางรัฐดังนั้นเนี่ยมันก็คือทั้งลดค่าไฟแล้วก็เพิ่มรายได้เข้ามาในส่วนของการผลิตไฟที่ส่วนเกินของท่านนะครับ
0: ครับ ราะงั้นเดี๋ยวรายละเอียดก็จะอยู่ที่การไฟฟ้ากระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงการคลังที่จะทำให้มีการกู้เงินในโครงการนี้มาลงทุนได้ก่อนนะครับท่านครับผมขออนุญาตถามเรื่องเห็นติดตามท่านอยู่ท่านก็ไปตรวจสอบเรื่องของพวกโรงงานอุตสาหกรร
1: ม
0: นะครับไม่ว่าเทาไม่เทาไม่รู้แหละแต่ว่าพอมาประกอบกิจการแล้วเอาอะไรล่ะขยะพิษบ้างอะไรบ้างไปฝังไปกลบไปอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนโยบายตรงนี้ท่านรัฐมนตรีดำเนินการเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับท่านฮะ
2: เรื่องนี้ผมให้ความสำคัญที่สุดนะครับเทาไม่เทาผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าถ้าใครทำผิดกฎหมายนะครับเราจะดำเนินการอย่างเต็มที
0: ่ค
2: ือยิ่งถ้าหากว่าโรงงานของท่านไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยเราสั่งปิดซึ่งได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับ
1: อ
2: ันนี้คงต้องฝากพี่น้องประชาชนว่าถ้าท่านมีเบาะแสหรือว่าท่านสงสัยหรืออะไรอย่างไรเนี่ยแจ้งมาที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ที่หมายเลข1564นะครับทุกวันตลอดเวลานะครับแล้วก็ในส่วนของการอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยตอนนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมกำลังร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทาง DSI นะครับจะทำให้คดีที่เกี่ยวข้องกับการทิ้งกากอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นคดีทางการเงินแล้วเราจะดำเนินการยึดทรัพย์เจ้าของโรงงานเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยกฎหมายที่เรามีอยู่เนี่ยบางครั้งมีอายุการใช้งานมาหลายสิบปีแล้วการบทลงโทษของกฎหมายเนี่ยมันจ่ายเงินชำระเป็นแบบเป็นค่าปรับเนี่ยไม่กี่แสนบาทซึ่งบางครั้งเจ้าของโรงงานอาจจะรู้สึกว่ามันคุ้มในการที่จะเสี่ยงอย่างมากก็โดนปรับนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าท่านโดนยึดทรัพย์เลยเนี่ยเราเล่นกันล้มละลายเลยเนี่ยก็จะมีความเกรงกลัวมากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่ครับ
1: ค่ะทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับเรื่องของการทิ้งกากแล้วก็ต้องเป็นคดีถึงการยึดทรัพย์เจ้าของโรงงานนะคะ
2: คือถ้าไม่กลัวนะครับเขาก็จะทำอย่างที่เราเห็นกันทุกวันว
0: ัน
2: นี้กฎหมายบางครั้งเนี่ยนะครับลงโทษได้เต็มที่ก็คือตามกรอบของกฎหมายปรับ 100,000 บาทปรับ 200,000 บาทแต่มูลค่าของกากที่เขานำไปทิ้งเนี่ยถ้าหากจะต้องไปบำบัดอย่างถูกต้องนะครับหรือดำเนินการอย่างถูกต้องอาจจะต้องหมดเงินเป็นหลักล้านเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมยอมจ่าย 2-3 แสนแล้วทิ้งมันเลยแล้วกันนะครับถ้าอย่างเก่งโดนจับได้ก็ไม่หนักหนาอะไรนะครับนี่คือเป็นสาเหตุที่ว่าเราต้องมาแก้บทลงโทษกันให้มันมีความเข้มงวดมากขึ้นต้องให้ผู้ประกอบการกลัวว่าไอ้สิ่งที่เขาจะเสียมันไม่คุ้มกับสิ่งที่เขาได
0: ้
2: นะครับคุณอาจจะลอบทิ้งลักลอบทิ้งประหยัดเงินไปได้ล้าน2ล้านแต่ถ้าโดนจับได้คุณจะโดนยึดทรัพย์ทั้งหมดที่คุณมีโรงงานคุณก็จะถึงขั้นล้มละลายตัวคุณเองก็จะถึงขั้นล้มละลายด้วยนี่คือสาเหตุที่เราจะต้องปรับแก้กฎหมายครับ
0: ท่านครับตามที่เราเห็นเป็นข่าวที่มีการนำเข้ามาในตู้คอนเทนเนอร์พอแกะแล้วมันกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นซึ่งเขาอาจจะมาคัดแยกเอาส่วนที่ไหนขายได้ขายไม่ได้ก็มาฝังมากลบมาทิ้งไว้ในบ้านเราเนี่ยอันนี้มันเรื่องของการนำเข้าพวกนี้เป็นยังไงครับท่าน
2: อันนี้ต้องขอบคุณทางวันก่อนผมเห็นทางท่านรัฐมนตรีสุชาตินะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมมือกับทางกรมศุลกากรในการไปค้นทีละตู้เลย
0: ครับ
2: แล้วก็ถ้าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าขยะพลาสติกหรือขยะลงง่ายๆว่าถ้าเป็นขยะเนี่ยส่งกลับต้นทางอย่างเดียวนะครับฉะนั้นอันนี้ก็คงต้องเป็นการร่วมมือกันของหลายๆฝ่ายว่าพอมาถึงแล้วนะครับอย่างเช่นกรมศุลกากรนะครับหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเฟซให้ได้ว่าสินค้าในตู้เป็นอะไรแล้วถ้าหากไม่ตรงตามพิกัดที่แจ้งมานะครับหรือว่าจะมีแนวทางว่ามาทำให้ประเทศบ้านประเทศไทยของเราเนี่ยเสียหายเนี่ยก็ต้องส่งกลับต้นทางอย่างเดียวโดยให้ผู้ที่ชิปเข้ามาเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการชิปกลับไปนะครับ
0: นะครับและหลายครั้งที่เราเห็นเวลาไปจับแล้วนะครับจับแล้วก็ยังกองทิ้งไว้อย่างนั้นอยู่ๆก็ไฟไหม บางทีก็2ครั้ง3ครั้งในจุดเดียวกันหรือบางที่ก็ยังค้างอยู่ในโกดังอยู่ในโรงงานแบบนั้นอันนี้จะสะสางยังไงครับท่านครับกับเรื่องนี้ครับ
2: อันนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างเห็นใจนะครับเพราะว่าพอจับแล้วเนี่ยของที่ค้างอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นของกลางของคดีนะครับซึ่งบางครั้งพอเป็นคดีแล้วเนี่ยเราไม่สามารถไปเคลื่อนย้ายได้แต่ในกรณีที่ของกลางนะครับหรือว่าสินค้าเหล่านั้นเนี่ยเป็นพิษหรือว่าจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยเราสามารถดำเนินการขอหารือกับทางอัยการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเอาของกลางที่ตั้งอยู่นั้นเนี่ยไปกำจัดเสียนะคร
0: ับ
2: เพราะว่าถ้ารออยู่เนี่ยมันอาจจะเกิดผลร้ายนะครับหรืออาจจะเกิดไฟไหม้หรืออาจจะเกิดปัญหาตามมากับพี่น้องประชาชนนะครับก็เราสามารถขออนุญาตทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทางอัยการได้ครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าใครที่พบเห็นนะครับว่ามีการนำขยะพิษหรือว่าโรงงานต่างๆที่ปล่อยน้ำเน่าน้ำเสียหรือว่ามลพิษต่างๆนะครับโทรสายด่วน1564นะครับท่านครับนี่โทรได้เลย
2: ถูกต้องครับ ถูกต้องครับ
0: ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณท่านวราวุฒิศิลปะอาชาขอบพระคุณนะครับท่านครับ
1: ขอบ
2: ค
1: ุ
2: ณครับพี่หนองครับคุณฝนครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เป็นความคืบหน้าตอนแรกที่สัมภาษณ์ล่าสุดนะเราคิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นอย่างการติดตั้งโซลาร์ลูฟเนี่ยจะเกิดขึ้นต้นปีหน้าแต่ว่าตุลาคมนี้สามารถลงทะเบียนได้แล้วนะคะ
0: ตามกำหนดนะถ้าจะต้องการถ้าท่านต้องการจะติดตั้งโซลารูฟท็อปนะต้องการที่จะใช้ไฟนะวันนี้อยู่ที่ว่าท่านพร้อมไห
1: ม
0: ถ้าท่านพร้อมนะครับ

0: มาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานมาณมณเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมณเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณเทียนหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับพระจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี
1: โทรใหม่แล้วหรอเนี่ยฮัลโหลปอนว่าไงเพื่อน
2: เพื่อนช่วยค้ำเงินกู้ให้หน่อยดิแค่เซ็นเอกสารเองที่ส่งไปให้อ่ะเซ็นในมือถือเลยนะฝากด้วยฝากด้วย
1: ช่วยเพื่อนสักครั้งคงไม่ทำให้เราเดือดร้อนหรอกฮัลโหลครับอะไรนะครับผมต้องรับผิดชอบหนี้แทนเพื่อนเพราะเพื่อนไม่ยอมจ่ายหนีไปแล้วเฮ้ยเพื่อนนะเพื่อนไม่คิดเลยว่าต้องมาใช้หนี้แทนคนอื่นเพียงเพราะไปเซ็นเอกสารค้ำประกันอะไรนั่น
3: การค้ำประกันคือสัญญาทางกฎหมายถ้าลูกหนี้ไม่จ่ายคนค้ำต้องจ่ายแทนก่อนเซ็นคิดให้รอบคอบรู้กฎหมายเท่ากับป้องกันอนาคตตัวเอง
4: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
5: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
6: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
7: คำว่าให้ไม่สิ้นสุดสุดสุดสุดสุด
8: กลับมารับชมรายการ MBT รวมใจช่วยชาวบ้านนะคะช่วงนี้ต้องทักทายคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะคะตอนนี้อยู่กับพี่ถนอมอ่อนเกตผลและฝนนิสาการกีตะมีคินนะคะ
9: ครับ
8: คุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้นะคะทางเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ด้วยได้ทั้งทั่วทั้งประเทศเลยแล้วก็มีช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านไปยังรายการด้วย022756848และอีก1เบอร์ค่ะ0626056609ค่ะ
9: ครับ
8: ตอนนี้สายแรกมารออยู่แล้วค่ะคุณจิราพรคะ
10: สวัสดีค่ะ
8: ค่ะคุณจิราพรจากนครศรีธรรมราชนะคะฟ้องศาลเปิดทางเข้าออกที่ดินสปกแล้วแต่ยังเปิดทางไม่ได้เหรอคะ
10: ใช่ค่ะ
9: เดี๋ยวผมถามให้ชัดนิดหนึ่งเดี๋ยวทีมงานขอเสียงดังเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะตกลงที่ดินของคุณเป็นที่สปก
10: ใช่ค
9: ่
10: ะ
9: แต่มีปัญหากับเพื่อนบ้านข้างเคียงเรื่องที่เราไม่สามารถจะมีทางออกสู่ทางสาธารณะได้ถูกต้องไหมครับ
10: ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้ใช้ได้ปกติแต่พอเขาเปลี่ยนจากสวนยางพารามาเป็นสวนทุเรียนเขาก็ปิด
9: โอเคไม่เป็นไรในรายละเอียดตรงนั้นไม่เป็นไรเอาว่าปิดและทำให้เราออกไม่ได้นะครับ
10: ใช่
9: สวนเราประกอบกิจกรรมอะไรครับสวนทำอะไร
10: มีปาล์มน้ำมันเพิ่งปลูกไปได้ประมาณ
9: สวนปาล์มนะต้องเอาผลผลิตออกมาแต่ว่ามันออกมาสู่ทางสาธารณะไม่ได้เพราะที่มันบังทางอยู่เน
10: า
9: ะ
10: ใช่ค่ะ
9: แล้วสรุปว่าคุณจิราพรเนี่ยคุณได้ฟ้องศาลเปิดทางไม่ได้ฟ้องหรือไม่ได้ฟ้อง
10: ได้ไปฟ้องที่ศาลยุติธรรมรอบนึงอะค่ะแต่ทีนี้ศาลบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของทางสปก.ก็ให้ทางสปก.จัดการค่ะ
9: อันนี้คือประเด็นที่สำคัญนะ
8: ค่ะ
9: สำคัญนะครับ

0: พอที่สปกรเราไม่มีทางออกเราก็เลยนำความไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมถูกต้องนะศาลนครศรีธรรมราชใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไปฟ้องต่อศาลแต่ศาลบอกว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของสปกให้สปกไปแก้ปัญหาให้ถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ศาลไม่ได้ไต่สวนหรือว่าไต่สวนแล้วก็หรือว่ายกฟ้องยังไงอะครับตรงนี
1: ้มีการวันที่จะสืบพยานนะคะศาลมีการแจ้งว่าคือวันนั้นน่ะมีเจ้าหน้าที่สปกไปด้วย
0: ครับ
1: แล้วทีนี้ก็มันทางศาลเขาก็บอกว่าเป็นที่เนี่ยมันเป็นที่ของสปกเพราะฉะนั้นสิทธิ์เนี่ยมันจะเป็นของทางสปกค่ะ
0: มันไม่ใช่เราอาจจะไม่ใช่ผู้เสียหายใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็เลยศาลยกฟ้องใช่ไหมเรื่องนี้ใช่ไหมว่ามันเป็นหน้าที่ของสปกถูกต้องไหม
1: ถอนฟ้องออกไปอะค่ะ
0: ก็ถอนฟ้องพี่จิรพรมีทนายความไหมตอนนั้นมีไหม
1: มีค่ะ
0: มีเนาะเดี๋ยวพี่จิรพรช่วยส่งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ชื่อทนายความของคุณพี่เนี่ยให้ผมนิดหนึ่งเนาะทาง Facebook ที่พี่ทักผมเข้ามานะ
1: ได้ค่ะ
0: อันนี้ผมถือว่าเป็นกรณีศึกษาครับ
2: ค่ะ
0: เพราะว่าปัญหาสปกเนี่ยตอนนี้ตั้งแต่ปี2518เนี่ยรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยแจกที่ดินสปกมาแล้วกี่ล้านไร่รู้ไหม
2: กี่ล้านคะ
0: 36ล้านไร
2: ่โอ้โห
0: 36ล้านไร่ทีนี้มันก็แบ่งตั้งแต่แปลงใหญ่กลายมาเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยตกทอดทายาทมาเรื่อยๆใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ทีนี้มันก็ไอ้ตอนเล็กๆสมัยก่อนไม่มีปัญหาใครจะผ่านสวนใครจะผ่านนาใครไม่มีปัญหานะเพราะถือว่าชาวบ้านญาติพี่น้องคนรู้จักกันทั้งนั้นไม่มีใครหวงกันแต่พอมายุคสมัยแปลงมันเล็กลงและบางทีไม่รู้จักกันเป็นคนนอกพื้นที่บ้างอะไรบ้างเนี่ยก็เกิดหวงกันก็ปิดทางกันพอปิดทางกันมันออกกันไม่ได
2: ้
0: ถ้าเป็นที่เอกชนนะครับก็คือที่โฉนดนส.3อะไรพวกนี้ถ้ามีปัญหาก็ไปฟ้องศาลถูกต้องไหมเพื่อฟ้องเปิดทางแต่พอเป็นสปกเนี่ยสิทธิ์เนี่ยที่ดินสปกเนี่ยที่เราถือครองอยู่ทุกวันนี้นะครับสมมติว่านี่คือใบสปกเนี่ยมันไม่ใช่ของเราไง
2: เป็นของรัฐ
0: เป็นของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราเป็นเพียงผู้ใช้ที่ตามนโยบายเท่านั้นเอง
2: ที่สปก
0: เพราะฉะนั้นพอชาวบ้านมีปัญหาต่อกันเนี่ยคนที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้คือสปกอย่างนั้นใช่ไหมพี่จิรพร
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงว่าจะมาฟ้องศาลกันไม่ได้เพราะชาวบ้านไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ
2: ์รัฐบาลเป็นผู้มอบให้
0: นะ
2: ไม่ใช่ชาวบ้านก็ไม่ใช่เจ้าของที่พี่บอกนั่นแหละ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละผมถึงอยากจะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะขอคุยกับทนายความของพี่จิรพรนะพี่ให้พี่ทนายความเล่าให้ฟังทีหนึ่งว่าเรื่องนี้ตอนที่ไปฟ้องศาลแล้วศาลพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรแต่เอาเถอะนะครับก็คือมีการยกฟ้องในกรณีดังกล่าวนี้นะครับแล้ววันนั้นสปกก็ไปขึ้นศาลด้วยแล้วเขาก็ต้องรับกับศาลใช่ไหมว่าจะมาแก้ปัญหาให้ถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอคดีนี้เนี่ยตั้งแต่เดือนไหนครับที่ขึ้นศาลวันที่เท่าไหร่เดือนอะไร
1: เมื่อคือเรื่องเนี่ยที่มันโดนปิดทางมาเนี่ยเกือบ
0: ไม่เอาที่ขึ้นศาลครับ
1: ขึ้นศาลจำวันที่ไม่
0: เดือนครับเดือนกับปีครับ
1: ปี68อะค่ะ
0: ปี68เนาะ
2: ปีที่แล้ว
1: ประมาณต้นปี
0: 68แล้วพอคดีจบที่ศาลกลับมาเนี่ยสปกลงมาตามเรื่องแก้ปัญหาให้เราไหมครับ
1: ลงมาค่ะลงมาเมื่อวันที่19ธันวาปี68
0: 19ธันวา68ก็ผ่านมาหลายเดือนนะกว่าจะลงมาเนาะ
2: ใช่
0: ต
2: ั
0: ้งแต่ต้นปี68ถึง19ธันวา68เกือบสิ้นปีก็มาเสร็จปั๊บเนี่ยเขาไปคุยกับคู่กรณีเราไหม
1: ก็วันนั้นก็มาเขาก็เดินดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็มีหนังสือเขาก็เขียนแล้วก็ให้เราเซ็นเราก็เซ็นไป
0: ครับ
1: แล้วก็เงียบไปเลยเราก็แบบไม่รู้ว่าต้องทำยังไง
0: ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อแล้วปรากฏว่าคู่กรณีก็ยังคงปิดทางอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไม่เปิดยังปิดทางนี่ภาพจริงนะที่เกิดนะเขายังกั้นรั้วอะไรอยู่ทำให้เราออกผ่านไม่ได้ถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาอย่างนี้นะครับพี่จิรพรขอบคุณมากนะครับที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับพอพี่บอกว่า มีการฟ้องศาลแต่ศาลยกนะครับบอกว่าเป็นหน้าที่สปกเดี๋ยวผมจะไปตามต่อมีโอกาสชวนพี่ทนายมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรแต่ว่าสำหรับการแก้ไขปัญหาของพี่ตรงนี้เนี่ยนะครับเราประสานกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชสปกนครนะนะครับเดี๋ยวให้เขาเร่งรัดไปลงไปแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับคุณพี่จิรพรก่อนนะ
1: ค่ะขอบคุณ
0: คือจริงๆจะชวนเขามาออกทีวีด้วยแต่ว่าเขาปฏิเสธที่จะมาออกทีวีอาจจะไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรไม่สะดวกไม่เป็นไรแต่ให้สะดวกในการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน
2: ค่ะ
0: นะเอาอย่างนั้นนะพี่จิรพรนะ
1: ได้ค่ะ
0: แล้วก็เดี๋ยวผมช่วยรายงานความคืบหน้าให้ผมทราบเป็นระยะกันแล้วกันนะครับว่าหลังจากที่เราประสานไปวันนี้แล้วเนี่ยสปก.นครศรีธรรมราชลงไปแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แล้วหรือไม่อย่างไรนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: พี่จิรพร
0: คือจริงๆผมก็ไม่ต้องสอนจระเข้ว่ายน้ำอ่ะนะแต่ว่าเราก็ต้องบอกว่าคือผมเข้าใจว่าแต่เดิมอ่ะสมมติว่ามีที่ดินอยู่สักร้อยไร
2: ่
0: มีคนต้องการ10คนก็แบ่งคนละ10ไร่แล้วก็ขีดเส้นแบ่งกันไปเลยนะก็แบ่งบางปั๊บเสร็จน
2: ะ
0: พอถึงเวลาปั๊บมีคนอยู่หน้ามีคนอยู่กลางมีคนอยู่หลังตอนแรกไม่มีปัญหาพอต่อมาคนอยู่หลังมีปัญหามั้ย
2: มีปัญหาม
0: ีอย่าว่าแต่คนอยู่หลังกับคนอื่นที่แบ่งกันเป็น10แปลงนะไอ้แปลงสมมติแปลงที่10มีลูก2คนแบ่งครึ่งอีกไอ้ลูกของสองคนนั้นยังทะเลาะกันเลย อย่าว่าจะไปทะเลาะกับแปลงอื่นเลยนะ
2: ใช่อย่าว่าจะไปทะเลาะกับเพื่อนบ้าน
0: ใช่
2: ในครอบครัวเองก็มีปัญหาน
0: ั่นแหละครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันการจะจัดสรรที่ดินไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนของรัฐน
2: ะ
0: หรือว่าพ่อแม่จะแบ่งที่ดินให้กับลูกเนี่ยนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับถ้าลูก3คนแบ่ง4แปลงให้มีแปลงทางด้วยเสม
2: อ
0: ถ้าไม่ต้องแบ่งแปลงทางแปลว่าถ้าแบ่งแล้วที่ดินนั้นติดทางสาธารณะทุกแปลงก็ไม่ต้องแบ่งแปลงทางแต่ถ้าแบ่งแล้วที่ไม่ติดสาธารณะก็ต้องแบ่งแปลงทางปัญหามันจะได้ไม่เกิดสปก.เหมือนกันต่อไปก็ต้องทำอย่างนี้ให้ได้อ
2: ันนี้เราย้ำตลอดนะให้มีทางสาธารณะเพื่อให้เกิดปัญหาภายหลังนะคะตอนนี้คุณเกศรอยู่ในสายแล้วนะคะสายถัดไปค่ะสวัสดีค่ะคุณเกศรคะสวัสดีค่ะ
0: อ่ะแล้วครับเงียบอยู่นะ
2: คุณเกศร
0: อันนี้คุณป้าเรื่องเมื่อวาน
2: คุยกันเมื่อวาน
0: ที่บอกว่าบ้านปลวกกินบ้าน
2: อ
0: ่ะแล้วไปติดต่อเจ้าหน้าที่เขตดอนเมืองเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องเขียนแบบใหม
2: ่
0: แล้วก
2: ็
0: ต้องขอเลขที่บ้านใหม่ไ
2: ปลงมายุ่งยากเลยแค่ปลวกกินบ้านใช่
0: ไ
2: หม
0: ไม่ได้ไปรื้อทั้งหลัง
2: จริงเราไม่ต้องขอใครเราซ่อมเองได้
0: ซ่อมเองก็ยังได
2: ้
0: นะครับป้าเข้าใจว่าหลังจากที่เราประสานให้ป้าไปเจอกับทางโยธาของเขตดอนเมืองเนี่ยก็จบแล้วล่
2: ะ
0: ว่าไม่ต้องไปทำอะไรใหม
2: ่
0: ก
2: ็
0: คือไปปรับปรุงได้เลยหาช่างมาปรับปรุงได้เลยถ้ามงทะเบียนบ้านจะไปขอใหม่ทำไมเนี่ยมันมีทะเบียนบ้านอยู่แล้ว
2: อันนี้มันก็เป็นการแบบเขาเรียกว่าการชำรุดทรุดโทรมของบ้านตามปกติ
0: ไ
2: ห
0: ม
2: พ
0: ี
2: ่ทำไมถึงทำแบบขั้นตอนยุ่งยาก
0: คุ
2: ณป้าเองเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องทำอย่างนี้จริงหรือไม
0: ่
2: ได้โทรศัพท์มาพูดคุยกับทางรายการ
0: ครับก็ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วที่ป้าโทรมาเนี่ยให้ความคืบหน้าเนา
2: ะ
0: ค่ะคุณชลิดาจากกาฬสินธุ์นะบอกว่าที่ดินวางเงินค่ามัดจำที่ดินแล้วแต่ที่ดินติดจำนอง 300,000 บาทซึ่งโฉนดอยู่กับธนาคารแต่พอจะไปไถ่กับธนาคารย่อกลับเป็น 800,000 อยากถามว่าจะทำยังไงได้บ้างอยากได้โฉนดเอาละครับ
2: ยังไงคะ
0: อันนี้เขาโทรมาทาง0626056609เนา
2: ะ
0: ใครที่ร้องทุก0626056609นะครับคือไปซื้อที่ดินที่มีการวางมัดจำคือไปวางมัดจำซื้อที่ดินที่ติดจำนอง
2: วางมัดจำที่ดินที่ติดจำนอง
0: ใช่
2: โอ้แล้วไงคะปัญหาเกิดขึ้น
0: ก็มันโอนไม่ได้ครับ
2: เพราะว่ามันติดจำนองอยู
0: ่เป็นข้อต้องห้ามเป็นข้อต้องห้ามในการซื้อที่ดินที่มีภาระผูกพันซึ่งเจ้าของไม่อาจจะโอนได
2: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้น เดี๋ยวทีมงานต่อคุณชนิดาชลิดา
2: คุณเกศรอยู่ในสาย
0: เอามาที่คุณเกศร
2: คุณเกศรสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: จ้าป้าเป็นไง
3: สวัสดีค่ะคุณถนอมและน้องฝน
2: จ้า
0: ไปติดต่อเขตดอนเมืองแล้วเขาว่าไง
3: ก็เขาบอกว่าอนุญาตให้ทำได้ค่ะตอนนี้นะเขาโทรมาเมื่อเช้าค่ะ อนุญาตให้ทำได้รู้สึกโล่งใจค่ะแล้ววันนี้จะโทรมาขอกราบขอบพระคุณท่านถนอมและน้องฝนและคุณกิตแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังทุกๆคนค่ะ
0: ครับ
3: ที่ให้ความเมตตาแล้วก็คำปรึกษากับคนที่ไ ไร้ความคิดหรือว่า
2: ไม่มีความรู้ดีกว่าตรงนี้เนาะอาจจะไม่รู้ข้อมูลคุณป้าจะไม่ทราบ
0: ครับเดี๋ยวถ้าเขตดอนเมืองไม่ยอมป้านะให้ป้าไปขอทะเบียนบ้านใหม่หรือไปเขียนแปลนใหม่ผมจะเอาปลวกบ้านป้าไปวางไว้ที่เขตดอนเมืองเลยสักสองตัวเลยทำรังอยู่นั่น
2: สองตัวพอใช่ไหม
0: พอตัวผู้ตัวเมียมันออกลูกเองแหละ
2: อันนี้โล่งใจแล้วนะคุณป้าเนาะ
3: โล่งใจค่ะแล้วก็สบายใจมากเลยที่ทุกคนทุกท่านเนี่ยช่วยเหลือ
2: ค่ะ
3: แล้วก็แบบให้กำลังใจอย่างดีเลยค่ะ
0: มีทางเดียวแหละป้าครับพอว่าต้องทำได้แล้วเนี่ยจริงๆมันทำได้ตั้งแต่ต้นและพอไปให้เจ้าหน้าที่มาดูแล้วกลับมาสร้างปัญหาให้กับป้านะครับพอเราบอกไปก็บอกเออทำได้เลยมันก็คือมันทำได้อย่างที่เราคุยกันทีนี้ปัญหาของป้าที่จะตามมาก็คือนั่นแหละไปหาญาติมาทำให้สำเร็จเถอะนะอย่าให้เงินไปทั้งหมดก่อนให้ตามเนื้องานนะป้านะป้าจำผมไหมนะ
2: อาจจะแบ่งเป็น4ส่วนก็ได
0: ้ให้ตามเนื้องานวันนี้ทำอะไรจ่ายตรงนี้ทำอะไรจ่ายอันนี้จะซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้าก็ไปซื้อเข้ามาแล้วให้เขาทำอย่างนี้ป้าจะใช้ญาติทำเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เสร็จอีก
3: ค
0: ่
3: ะ
0: นะอย่าวางใจนะแต่ว่าเราเชื่อใจได้แต่อย่าวางใจทำทุกอย่างให้เป็นขั้นเป็นตอนนะตกลงกันอย่าให้เงินเข้าไปทั้งก้อนแล้วเดี๋ยวเขาจะทำให้เราเลยที่มีปัญหากันขนาดบริษัทรับสร้างบ้านที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์น้องฝน
2: ยังหนีงานเลยใช่ไหม
0: ไม่หนีแต่ทำไม่เสร็จ
2: โอ้
0: คิดดูดิ
2: แล้วทำไม่เสร็จก็ต่างจากเรา
0: ก็เสียหายเขาเสียหายบางทีพอไม่เสร็จมันเป็นปี
2: อ
0: ะแล้วแผนก็ต้องเปลี่ยนใหม่นี่ขนาดในตลาดหลักทรัพย์นะนับภาษาอะไรกับคนรับเหมาชาวบ้านนะเอาละป้านะเอาตามนี้นะป้า
2: ค่ะคุณป้า
3: เดี๋ยวป้าจะขออวยพรให้สักนิดนึงค่ะ
2: จ้ะ
0: รับพร
3: ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บและไม่จนขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะทุกครอบครัวเลยนะคะ
0: ครับ
3: ด้วยใจจริงค่ะขอกราบด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะ
0: ครับป้าครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งเขตดอนเมืองด้วยนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ที่ช่วยเป็นธุระให้กับชาวบ้านนะครับทุกชาวบ้านคืองานของเราอ่ะและนี่แหละครับองค์กรโปร่งใสหนึ่งรัฐบาลเนี่ยทำโครงการทำนโยบาย1อะไรนะ1กรมอ่ะ
2: 1กรม1โปร่งใสไร้เท่า
0: 1กรม1โปร่งใสไร้เท่า
2: ใช
0: ่กทมก็ต้องจัดนะของท่านผู้ว่าเน
2: ี่ย1กทม1โปร่งใสไร้เท่า
0: 1เขตเลย50
2: เขตใช่มั้ย
0: ของผู้ว่านะทำนำร่องเลยผมเอาใจช่วยเชียร์เลยท่านผู้ว่าครับนะ50เขตโปร่งใสไร้เท่าชาวบ้านจะได้เลือกเป็นสมัยที่3
2: ฝากเสียงสะท้อนไปยังกทม.
0: นะทำได้เลย
2: อาศัยคุณชูศักดิ์พร้อมแล้วสวัสดีค่ะคุณชูศักดิ
4: ์ครับสวัสดีครับคุณถนอมคุณน้ำฝนครับ
2: คุณชูศักดิ์จากนครราชสีมาที่ดินนส.3ไปจำนองทำอย่างไรถึงจะไถ่ถอนออกมาจากธกส.ได้หรอคะ
4: คือตอนพ่อยังมีชีวิตอยู่นะครับน้องชายให้พ่อมอบอำนาจให้เอาที่ไปเข้าธกส.แล้วตอนนี้พ่อเสียชีวิตแล้วเมื่อปี62ผมอยากได้ที่ออกมาแบ่งกันเพื่อทำที่อยู่อาศัยครับ
2: ค่ะ
0: แต่ว่าที่แปลงนี้ยังติดจำนองอยู่นะ
4: ก็ครับอยู่ที่ธกส.ครับน้องชายเอาไปครับ
0: อยู่ธกส.ถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยคู่สัญญาของธกส.คือน้องชายแต่ว่าพ่อเป็นคนค้ำเอาที่ดินพ่อไปค้ำประกันถูกต้องถูกไหม
4: ใช่ครับ
0: ทีนี้พอพ่อเสียก็พี่น้องก็อยากจะได้ที่ดินของพ่อแปลงนี้ที่ติดค้ำประกันเงินกู้ของน้องชายอยู่กับธกส.เนี่ยมาแบ่งกันทีนี้ตอบคำถามแรกก่อนก็คือว่าถ้าพี่น้องอยากจะเอามรดกของพ่อที่เสียชีวิตซึ่งเป็นทรัพย์ไปจำนองค้ำประกันเงินกู้ของน้องเนี่ยหรือลูกคนหนึ่งของพ่อเนี่ยอันนี้เขาต้องไถ่ถอนออกมาก่อนถึงจะมาแบ่งกันได้ถ้าไม่ไถ่ถอนจำนองก็แบ่งไม่ได
2: ้
0: ทีนี้เมื่อแบ่งไม่ได้พี่ชูศักดิ์บอกว่าจะทำยังไงนะ
4: ผมมีที่นาที่แบ่งกันแล้วมันแบ่งได้ครับมันได้คนละ1ไร่2งานกับ67ตารางวาครับผมว่าจะเอาไปเปลี่ยนเอาแปลงนี้ออกได้มั้ย
0: แปลงนี้ก็เลยพี
4: ่ครับ
0: น้องชายติดหนี้จำนองธกส.สาขาอะไรครับ
4: สาขากุมภาวาปีครับ
0: กุมภาวาปีกุมภาวาปีนี่อยู่จังหวัดอุดรธานีเนาะ
4: ครับผม
0: เป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ครับ
4: ผมไม่ทราบครับ
0: ไม่ทราบหนี้เอาอย่างนี้ครับ ถ้าจะไถ่ถอนนะพี่ก็ไปคุยกับน้องชายแล้วไปติดต่อที่ธกส.สาขากุมภาวาปีแล้วบอกกับทางฝ่ายสินเชื่อของธกส.นะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน
2: ค่ะ
0: ก็คือว่าจะขอหลักทรัพย์เดิมเนี่ยที่ค้ำประกันหนี้ของน้องชายนี่ออกมานะครับให้เหตุผลว่าเพื่อที่จะเอาหลักทรัพย์เนี้ยมาแบ่งปันทายาทนะครับทำที่อยู่อาศัยแล้วก็เอาหลักทรัพย์ก็คือโฉนดใบใหม่ซึ่งก็คือข้าพเจ้านายชูศักดิ์นี่แหละเอามาค้ำประกันหนี้ก้อนนี้แทนให้กับน้องชายแทนถูกต้องไหม
4: ครับได้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะหลักทรัพย์ที่ไปค้ำประกันกับหลักทรัพย์เดิมมูลค่าต้องไม่ด้อยไปกว่ากัน
2: ใช่เพราะว่า
0: ถ้าหลักทรัพย์มากกว่ายิ่งดีไม่ควรที่ธกส.จะปฏิเสธ
2: ก็1ไร่2งาน72ตารางวาเนี่ยต้องมากกว่า
0: ต้องมากกว่าคือต้อง1ต้องมากกว่าโดยเนื้อที่แล้วก็ราคาโดยเฉพาะราคาเนาะพี่ชูศักดิ์ไปติดต่อก่อนนะพี่ไปยื่นไปติดต่อที่ธกส.วาปีปทุมก่อนเอาโฉนดของพี่ไปแล้วขอไปเปลี่ยนโฉนดไปเก่าแล้วตรงนั้นออกมาแล้วพี่ไปยื่นวันไหนพี่ทักผมมาเดี๋ยวผมประสานกับธกส.ให้
4: ครับผมคิดว่าคงจะเป็นอาทิตย์หน้าแล้วครับเพราะว่า
0: เอาที่พี่สะดวกเอาที่พี่สะดวกนะ
4: ครับครับ
0: ว่าขอเปลี่ยนเพื่อที่จะเอาตัวที่ไปค้ำประกันเงินกู้ไว้นั่นน่ะมาแบ่งพี่แบ่งน้องเพราะทุกคนก็รอคอยกันอยู่นะรอคอยส่วนแบ่งผมในฐานะพี่ก็คือพี่ชูศักดิ์ในฐานะพี่เนี่ยจะยอมจะเอาที่ของตัวเองอีกแปลงหนึ่งเนี่ยไปค้ำประกันหนี้เงินกู้ของน้องชายไว้ให้แทนและเอาแปลงนี้ออกมาจากธกส.
4: ครับ
0: เอาอย่างนั้นนะครับ
4: ครับผม
0: ไปติดต่อขอยื่นถ้ายื่นแล้วเขารับทำให้จบไม่เป็นไรแต่ถ้าไปยื่นแล้วติดขัดตรงไหนที่ดูว่าน่าจะไม่ได้น่าจะเขาไม่อยากจะทำให้หรือไงพี่ทักผมมาเดี๋ยวผมจะประสานกับทางโฆษกธกส.ให้ช่วยดูเรื่องนี้ว่ามันได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับโอเคไหมครับ
4: ครับครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: ครับดีครับ
0: ในฐานะสินเชื่อเก่านี่ไม่มีปัญหาหรอกครับ
2: พี่เจ้าหน้าที่ธกส.เก่า
0: สินเชื่อธกส.
2: สาขา
0: ไส้ว่านผู้จักบ่
2: บ่ฮู้จักเท่าไหนจังหวัด
0: อุดรธานี
2: อ๋อเหรอ
0: เออรุ่นเดียวกันก็เป็นผู้จัดการกันหมดแล้วแต่ผมนี่ออกมาก่อน
2: เราค่ะ
0: อยู่ไม่นานอยู่ไม่นาน
2: แต่ก็ช่วยเหลือประชาชนได้ส่วน
0: ก็ไปเห็นปัญหาครับคือก่อนที่พี่จะไปทำงานธกส.เนี่ยน้องฝนพี่เป็นนักข่าวอยู่ทำเนียบรัฐบาล
2: อ๋อเหรอ
0: เพราะเราก็อยู่ทำเนียบอยู่สภาเราเจอผู้แทนราษฎรทุกวันเราเจอนายกรัฐมนตรีเราเจอทุกวันน่
2: ะ
0: อยู่ที่ทำเนียบนะพอวันหนึ่งเราเปลี่ยนปั๊บเนี่ยนะสำนักงานใหญ่ธกส.อยู่ตรงข้ามทำเนียบอ่
2: ะ
0: ข้ามคลองเปรมไปก็ธกส.ใช่ไหมนังเลิกเลยน
2: ะ
0: วันหนึ่งเราไปอุดรเลย
2: โอ้โห
0: เดินเช้าขึ้นมาเนี่ยมีแต่พ่อใหญ่แม่ใหญ
2: ่
0: จุงวัวจุงควายผ่านหน้าสำนักงาน
2: ควาย
0: ควาย
2: จุงวัวจุงควาย
0: ผ่านหน้าสำนักงานไม่เจอผู้คนอื่นเลย
2: เ
0: ดือน25วันหนอบ๊ายบายเลย
2: 25วันเองเหรอ
0: เดือน25วัน
2: 25วัน
0: เพราะว่าหัวหน้าให้ไปทวงหนี้คุณลุงคนนึงแล้วลุงแกไม่มีเงินก็เลยหัวหน้าก็เลยไปจุงควายของลุงมานั่นแหละก็เป็นเหตุเป็นฟางเส้นสุดท้าย
2: จุดพลิกผันนะ
0: ใช่
2: ไปสายคุณเอกต่อเลยจากกรุงเทพมหานครค่ะคุณเอกคะ
5: ครับผมสวัสดีครับ
2: คุณเอกถูกทำร้ายร่างกายเหรอคะไปแจ้งความแล้วรับแจ้งแต่ยังไม่ดำเนินการบอกให้ไปโรงพยาบาลทำแผลยังไม่สามารถตามเรื่องคนที่มาทำร้ายได้ต้องทำอย่างไรล่ะคะ
0: คุณเอกครับ
5: ครับ
2: เอก
0: คุณเป็นคนถูกทำร้ายเองหรือใครครับ
5: ผมเป็นคนถูกทำร้ายครับ
0: คุณถูกทำร้ายคนที่ทำร้ายคุณเนี่ยใช้การชกต่อยใช้อาวุธหรือยังไง
5: ใช้หมวกตีครับ
2: หมวก
0: ใช้หมวกกันน็อกเนี่ยเหรอ
5: ครับ
0: โดนตีด้วยหมวกกันน็อกนะทะเลาะกันไหม
5: ก็เขาหาว่าผมไปถีบรถเขาล้มมา
0: และสุดท้ายก็ชกต่อยกันอย่างนั้นไหม
5: ไม่ครับผมไม่ได้สู้อะไร
0: โดนข้างเดียวเลย
5: ครับ
0: โดนฟาดกับหมวกกันน็อกนะ
5: ปั่นจักรยานมาแล้วก็เขาขับมอเตอร์ไซค์มาชนผม
0: เออเอาเถอะเข้าใจแล้วว่าสุดท้ายคนถูกกระทำข้างเดียวนะคุณไม่ได้ไปชกไปตีไปทุบเขาด้วยนะถูกต้องไหม
5: ครับ
0: แต่นี่ข้อกล่าวอ้างคุณว่าคุณถูกกระทำนะมันมีปากเสียงกันแหละแต่สุดท้ายอีกฝ่ายใช้หมวกกันน็อกฟาดศีรษะเราถูกต้องไหมครับ
5: ครับ
0: โดยที่เราไม่ได้ตอบโต้เลย
5: ครับผม
0: เหตุเกิดท้องที่โรงพักไหนครับ
5: สน.บางขุนนนท์ครับ
0: สน.บางขุนนนท์บางกอกน้อยนะเหตุเกิดเมื่อไหร่ครับ
5: เหตุเกิดประมาณ3โมงครับ
0: ไม่ใช่
5: เ
2: วันไหนคะ
0: ปีผมสามโมงของพี่ถูกแล้วพี่ก็ตอบไม่ผิดอะสามโมงวันที่เท่าไหร่เดือนไหนครับ
2: วันไหนคะ
5: วันที่14เดือนกันยาครับ
0: ก็เพิ่งผ่านมาสดสดร้อนร้อนนะ
2: สองวันเอง
0: ทีนี้พี่ก็ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักใช่ไหม
5: ครับผม
0: ตำรวจรับแจ้งแล้วนะ
5: ครับ
0: แล้วมีปัญหาตรงไหนที่พี่มีความรู้สึกว่ามันล่าช้าครับ
5: ตอนนี้ผมก็ไม่ครับผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรตอนนี้ผมก็ไปหาหมอรอใบแพทย์อยู่พรุ่งนี้วันที่17พรุ่งนี้ผมก็ไปโรงพยาบาลนี่ครับ
0: ไปโรงพยาบาลนะ
2: ค่ะ
0: แล้วอาการพี่เป็นไงบ้างล่ะครับ
5: ตาผมบวมเลยเนี่ยเย็บตั้ง21เข็ม
0: เย็บ21เข็มตาบวม21เข็มเอ็กซเรย์ด้วยแล้วยัง
5: เอ็กซเรย์แล้วครับ
0: เอ็กซเรย์นะคืออย่างนี้ครับพี่เอกครับอย่างนี้นะพี่นะพี่ใจเย็นนิดนึงเหตุเกิดวันที่14วันนี้วันที่เท่าไหร
2: ่16สองวัน
0: นะไปแจ้งความตำรวจรับแจ้งไว้เบื้องต้นแล้วเน
2: า
0: ะ
2: แจ้งความ
0: เข้าใจว่าร้อยเวรเนี่ยคงบอกพี่แล้วล่ะบอกโอเคไปหาหมอก่อนนะ
2: เอาหลักฐานไว้
0: ให้หมอตรวจนะครับให้หมอตรวจยืนยันรักษาให้ใกล้เคียงที่จะหายเป็นปกตินะนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อประกอบว่าพอที่สุดแล้วแพทย์เนี่ยจะต้องทำความเห็นนะ
2: ค่ะ
0: ว่านายเอกเนี่ยถูกทำร้ายได้ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยได้รับบาดเจ็บขนาดไหนขนาดไหนนะ
2: ค่ะ
0: สาหัสไหมเล็กน้อยหรือบาดเจ็บสาหัสอะไรเงี้ยนะ
2: มีอะไรเสียหายบ้าง
0: มันจะมีผลต่อมาตราความผิดกฎหมายครับถ้าบาดเจ็บเล็กน้อยจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าบาดเจ็บถึงขั้นนี้นะ
2: ค
0: ุก2ปี
2: โอ้โห
0: แต่ถ้าบาดเจ็บสาหัสนะถึงขนาดว่าเป็นคนพิกลพิการโทษมันจะหนักขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นจงกระทั่งแน่ใจละเนี่ยยกตัวอย่างเห็นว่ามาตรา295เนี่ยผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้นผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นให้มันแน่ใจก่
2: อ
0: นว่าเราได้รับบาดเจ็บขั้นไหนแล้วคนที่จะยืนยันความบาดเจ็บของเรามากหรือน้อยคือแพทย์นะครับคือแพทย์
2: มีข้อคิดเห็นจากแพทย์ออกมาด้วย
0: ใช่และใบแพทย์นั้นแหละคือจะเป็นใบประกอบการพิจารณาสอบสวนสำนวนของตำรวจนะครับว่าเขาจะตั้งข้อหากับคู่กรณีของคุณเนี่ยในข้อหาอะไรจะให้เขารับโทษในมาตราไหนนะครับและจะต้องชดใช้มากน้อยเพียงใดเพราะฉะนั้นพี่เอกใจเย็นนิดนึงไปรักษาให้หายก่อนนะพี่นะ
5: ครับ
0: ไปรักษาให้หายก่อนแล้วก็เก็บหลักฐานเดี๋ยวนี้ค่ารักษาพยาบาลพี่ใช้สิทธิ์อะไรตอนนี
5: ้ผมใช้สิทธิ์บัตรทองครับพรุ่งนี้ผมไปเอาใบแพทย์แล้วครับ
0: ใช้สิทธิ์บัตรทองนะครับเอาใบแพทย์ยืนยันพี่ไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบไปโรงพักนะพี่นะไม่ต้องรีบนะให้แน่ใจเสียก่อนเพราะบางทีศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนอย่าลืมนะพี่อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะถ้าสมมุติว่าพอคุณถูกฟาดหัวเสร็จปั๊บคนก็ไปแจ้งความเลยแจ้งความบอกตำรวจนี่ผมถูกฟาดหัวนะนะครับผมบาดเจ็บและไอ้น้องก็บอกใช่ผมตีจริงตีจริงก็ปรับจ่ายค่าปรับเล็กน้อยตรงนี้ตรงอย่างพอใจพอต่อมากลับไปบ้านปวดหัวศีรษะหนักเกิดเสียชีวิตขึ้นมาอันนี้คดีมันจบแล้วนะ
2: ใช่
0: จบแล้วนะ
2: เพราะว่าได้ชดใช้ไปก่อนแล้ว
0: ยอมแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาเตือนกันนะว่าให้แน่ใจให้เรียบร้อยเสียก่อนจนกระทั่งว่าไม่มีผลข้างเคียงใดๆแล้ว
2: เช่นมีอาการอาเจียนอ้วกหรือเปล่ามีศีรษะไหม
0: ใช่ใจเย็นๆพี่ไม่ต้องเร่งรีบรักษาให้หายจนกระทั่งแน่ใจว่าไม่มีผลข้างเคียงใดๆแล้วทั้งสิ้นแล้วที่สุดหมอออกไปรับรองแพทย์และเอาไปรับรองแพทย์มายืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจจะได้สอบสวนตั้งข้อกล่าวหาผู้ที่กระทำความผิดต่อไป
2: ตำรวจก็ต้องเรียกคู่กรณีมาพูดเจรจาด้วยใช่ไหมคะ
0: ตอนนี้ยังไม่ต้องอ
2: ่ะยังไม่ถึงขั้นนั้น
0: ตอนนี้เรารู้แล้วตำรวจก็รู้แล้วเนี่ยว่าเราไปแจ้งแล้วเนี่ยว่าคู่กรณีของเราเป็นใครถ้าไม่รู้ก็เดี๋ยวเขาสอบสวนเองนะคุณเอกรอนิดนึงแล้วถ้าถึงวันนั้นติดขัดยังไงว่าทุกอย่างคุณพร้อมแล้วคุณไปโรงพักไปโรงพักแล้วมันไม่คืบไม่คลานยังไงคุณทักผมมาอีกทีนึงนะ
2: คุณเอก
0: ต้องไอ้นี่ต้องเข้าใจนะอย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าคุณรีบร้อนเลยแล้วก็ตำรวจเขารีบทำคดีให้
2: แล้วเจรจาจ่ายค่าชดใช้เรียบร้อย
0: จบกันตามนั้น
2: ปิดคดีละ
0: ต่อมาตาย
2: เออ
0: เห็นไหม
2: แต่คุณเอกตอนนี้ยังไม่ตาย
0: ยกตัวอย่างให้ฟัง
2: ใช่แต่ว่านี่กรณีถ้าจับคือมันร้ายแรงจริงๆถ้าปิดคดีก่อนเราจะได้รับค่าชดเชยที่ ม่ได้สมเหตุสมผล
0: ถูกต้องถูกต้องถูกต้องใจเย็นๆพี่เอกนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จริงๆเนี่ยพนักงานสอบสวนนี่คือวิชาของพนักงานสอบสวนน้องฝน
2: อ้าวเหรอฮะ
0: เวลาใครเป็นตำรวจก็เป็นพนักงานสอบสวนเขาจะสอนนะเขาจะสอนให้รู้ว่าเวลาเจอเรื่องแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้าพนักงานสอบสวนไม่รู้เนี่ยพอว่าถึงเวลาเรียกคู่กรณีมาตกลงกันนะแล้วจบแล้วก็ชดใช้กันไปเอ้าต่อไปตัวนู้นบาดเจ็บท่านเอ้าเสียชีวิตแล้วแล้วตกลงมันยังไงนี่คือประสบการณ์ที่พนักงานสอบสวนเขาสอนกันเพราะฉะนั้นผมไปแอบฟังก็พูดกันมาก็เลยจำขี้ปากเขามาแล้วก็มาบอกต่อว่าอย่ารีบอย่าเร่งร้อนให้ทุกอย่างมันเสด็จน้ำซะก่อนว่าแน่ใจวันก่อนจำได้ไหมที่เขาบอกรถชนแล้วก็บอกว่าจะเยียวยาเท่าไหร่บางถามว่าผ่าตัดใส่เหล็กไหมใส่เหล็กถ้าใส่เหล็กปั๊บอนาคตข้างหน้าต้องผ่าเหล็กออกไหมนั่นคือสิ่งที่ต้องคำนวณความเสียหายที่จะต้องไปให้ครบ
2: การรักษาระยะยาวด้วย
0: ใช
2: ่แต่เนี้ยสงสัยนิดนึงว่าคุณเอกบอกโดนทำร้ายร่างกายแล้วเขาหาว่าคุณเอกเนี่ยไปถีบรถเขาล้ม
0: ไอ้นั้นก็ตามสอบตามข้อเท็จจริงอ่ะไอ้ถีบล้มก็ล้มไอ้ที่ฟาดหัวก็อีกเรื่องนึงไงนึกออกไหม
2: นึกออก
0: จะเป็นคดีแบบไหนแต่คุณมาฟาดหัวศีรษะเขาได้รับบาดเจ็บใช
2: ่
0: นะครับไอ้ถีบรถล้มความเสียหายรถก็เสียค่าซ่อมรถดิ
2: ค่ะ
0: แต่อันนี้มาฟาดหัวมันเป็นอาญาดิไอ้ถีบรถล้มน่ะมันเป็นความเสียหายทางแพ่งใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ก็ชดใช้ไปค่าซ่อมรถคนละเรื่องไหม
2: คนละเรื่อง
0: แต่เรื่องเดียวกัน
2: คนละเรื่องแต่เรื่องเดียวกัน
0: เรื่องเดียว
2: เดี๋ยวมีความคืบหน้าไง
0: เอาตามนั้นนะพี่เอกนะ
2: ประสานไมค์ที
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: คร
0: ับ อันนี้แหละผมจะช่วงหลังนี่ผมจะมาแก้ให้ตำรวจเยอะเลยเพราะตำรวจจะถูกกล่าวหาว่าล่าช้าไม่ทำงานไม่ทำงานเนี่ยแต่ว่าพอซักดูเวลาแล้วมันก็
2: ต้องรอระยะเวลาเพราะผ่านมาแค่2วัน
0: พนักงานสอบสวนต้องอธิบายให้ชาวบ้านได้ทราบให้ชาวบ้านเขาได้รับการพึ่งพาได้ว่าทำไมต้องรอทำไมจะต้องมีใบแพทย์ใช่ไ
2: หมพี่ถนอมช่วงนี้เราเชิญทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นมาด้วยใช่ไหมฮะ
0: ครับเดี๋ยวเอาคนที่ถามเรื่องที่ดินเข้ามาด้วยก็แล้วกันจะได้ตอบทีเดียวเนาะ
2: ค่ะ
0: แล้วก็เมื่อวานที่ค้างอยู่เธอยังสงสัยไอ้เรื่องสค.1ออกสค.1
2: อ่ะ
0: ว่าคนที่ครอบครองสค.1แล้วก็ปู่เสียชีวิตแล้วลูกหลานครอบครองสค.1และต้องการจะออกเป็นโฉนดเพื่อจะมาแบ่งพี่น้องกันน่ะ
2: ตอนแรกมี30ไร่แต่พอตอนประเมินเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ2ไร่
0: อันนั้นอีกรายหนึ่ง
2: อีกรายหนึ่งใช่ไหม
0: อันนี้ที่ร้อยเอ็ดที่ร้อยเอ็ดจำได้ไห
2: ม
0: นะครับก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะการจะออกสค.1ให้ผู้ครอบครองไปขอออกได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกหรือเปล่าหรือต้องตั้งทุกกรณีนี่แหละจะให้พี่อนันต์หนูปานเข้ามาช่วยให้ความรู้เรื่องนี้พี่อนันต์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่อนันต์
6: ครับสวัสดีครับท่านนนท์ครับท่านพิธีกรร่วมครับ
0: ครับเดี๋ยวยังมีประเด็นที่ชาวบ้านถามเรื่องที่ดินเนี่ยเอาเข้ามาถามพี่อนันต์ใช่ด้วยเลยทีมงานต่อไปด้วยเลยแต่ว่าที่จะถามพี่อนันต์พี่อนันต์ครับสค1สค1ถ้าทายาทของผู้ตายที่ครอบครองสพค1อยู่ทุกวันนี้สค1เนี่ยจะต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกทุกกรณีไหมครับพี่อนันต์ครับ
6: เป็นอย่างนี้นะครับท่านต้องแยกเป็น2กรณีนะครับ
0: ครับ
6: ประเด็นที่หนึ่งนะครับถ้าหากว่าสค.1ที่ดินตามสค.1เนี่ยครับยังไม่ได้มีการแบ่งปันให้แก่ทายาทนะครับก็คือยังเป็นของผู้ตายอยู
2: ่
6: ยังไม่ได้แบ่งให้ใครถ้าเกิดว่ามีทายาทครอบครองก็คือครอบครองแทนบุคคลอื่นๆนะ
0: ครับ
6: อันนี้ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกนะครับแล้วก็มารังวัดออกโฉนดในนามของผู้จัดการมรดกของผู้ที่ตายแล้วจากนั้นถึงรังวัดถึงจะมีทำการแบ่งแยกให้แก่ทายาทของผู้ตายครับ
0: ถ้ายังไม่แบ่งครอบครองสค.1อยู่ถ้ายังไม่แบ่งอันนี้ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกในทุกกรณีเลยนะ
2: ครับ
0: มีกรณีแรกกรณีที่2
6: กรณีที่2ถ้าหากว่าก่อนที่เจ้าของผู้มีชื่อตามสค.1จะเสียชีวิตนะครับแล้วก็ได้มีการส่งมอบก็คือยกที่ดินแปลงเนี้ยให้แก่ทายาทเป็นสัดส่วนเป็นคนๆไปแล้วอะครับ
2: ค่ะ
6: นะครับแต่ว่าตัวสค.1จะเป็นชื่อของคนของเจ้าของเดิมอยู่นะครับถ้าหากมีการส่งมอบการครอบครองแบ่งกันเป็นสัดส่วนแล้วอันนี้คนที่ครอบครองและทำประโยชน์อยู่ปัจจุบันสามารถนำสค.1มายื่นออกโฉนดที่ดินได้เลยครับไม่ต้องไปร้องตั้งผู้จัดการมรดกครับออกเฉพาะส่วนที่ตัวเองครอบครองและทำประโยชน์อยู่ครับ
0: ทีนี้อันนี้มีข้อสงสัยครับพี่ครับในทางปฏิบัติก็คือว่าถ้าสมมติว่ากรณีนี้เป็นสค.1ของปู
2: ่
0: ปู่เสียชีวิตไปก็ยกให้พ่อแล้วก็ปู่ก็มีลูกคนเดียวก็คือพ่อก็พ่อก็ครอบครองอยู่ใช่ไหมถ้าจะไปขอออกโฉนดที่ดินโดยที่ไม่ต้องตั้งผู้จัดการมรดกในกรณีนี้ก็จะง่ายอย่างที่พี่อนันต์ว่าเพราะว่าจะไม่มีคนอื่น แต่ถ้าสค.1ใบเดียวกันปู่เกิดมีลูก
2: หลายคน
0: หลายคนสมมุติมีลูก3คน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: มีลูก3คนก็แบ่งส่วนกันแล้วแหละเนาะแบ่งส่วนแต่ว่ามันไม่ได้แบ่งกันในการทางวัดอ่ะเนา
2: ะ
0: นะครับสมมุติว่ามีที่อยู่3ไร่ลูก3คนก็แบ่งคนละไร่ก็ปากหมุดปากหลักกันเองและจับจองกันไปแล้วอย่างนี้ในความหมายนี้ก็ไม่ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกถูกต้องไหมครับ
6: กรณีนี้ก็ไม่ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกครับเนื่องจากว่ามีการแบ่งการครอบครองกันเป็นสัดส่วนแน่นอนแล้วครับผมผู้ที่ครอบครองและทำประโยชน์อยู่ปัจจุบันสามารถนำหลักฐานต่อข้อหนึ่งนะครับแล้วก็หลักฐานต่างๆไปยื่นขอรังวัดออกโฉนดเฉพาะส่วนที่ตัวเองครอบครองและทำประโยชน์อยู่ได้เลยครับ
2: พี่หนอมตอนนี้เรา
0: สิ้นข้อสงสัยไหมเมื่อวานเนี้ย
2: สิ้นข้อสงสัย
0: นะว่าถ้าใครที่ครอบครองที่สค.1ถ้าผู้ที่เป็นเจ้าของสค.1ยกให้แล้วนะยกให้ผู้ทำการครอบครองแบ่งแล้วอันนี้ไม่ต้องตั้ง
2: ผู้จัดการมรดก
0: ไม่ต้องตั้งแต่ถ้ายังไม่ได้ยกให้ใครคนใดคนหนึ่งมีลูก3คน4คน5คน
2: ต้องตั้งผู้จัดการมรดก
0: อันนี้ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกก่อนแล้วค่อยมาติดต่อสำนักงานที่ดินเพื่อมาทำการตรวจสอบรังวัดเพื่อจะน้องร้องศาลต่อไปอันนี้กรณีสค
2: .1
0: ถูกต้องนะครับพี่นันท์ครับ
6: ถูกต้องครับท่านครับ
0: ครับ
2: ค่ะตอนนี้เราจะไปสายคุณผู้ชมทางบ้าน
0: คุณปรีชาจากจังหวัดแพร่นะจะถามเรื่องนี้ก็ฝากพี่อนันต์ช่วยตอบเลยเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปรีชา
7: สวัสดีครับ
2: คุณปรีชาจะถามเรื่องซื้อที่ดินนส3กมาเกือบ10ปีแล้วอยากถามว่าจะเปลี่ยนเป็นโฉนดต้องทำเรื่องอย่างไรล่ะคะ
7: ใช่ครับใช่ครับ
0: คุณปรีชาคุณซื้อเข้ามานี่แล้วโอนเปลี่ยนชื่อแล้วหรือยังอะ
7: โอนเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่เมื่อปี61ครับ
0: จากผู้ขายมาเป็นชื่อปรีชาแล้วใช่ไหม
7: ใช่ครับใช่ครับ
0: เมื่อเป็นชื่อของปรีชาแล้วคุณต้องการจะเอานส3กออกเป็นโฉนดถามว่าจะต้องทำอย่างไรถูกต้องไหมครับ
7: ใช่ครับ
0: ครับเชิญพี่อนันต์ครับ
6: ครับอันนี้ก็ทางคุณปรีชาก็สามารถไปยื่นออกโฉนดเป็นการเฉพาะรายนะครับที่สำนักงานที่ดินในท้องที่ได้เลยครับถ้าอยู่ในตัวอำเภอเมืองแพร่ก็ไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ได้เลยครับครับผมยื่นออกโฉนดได้เลยครับ
7: ครับทีนี้อีกปัญหาหนึ่งคือว่าที่สองแปลงบางที่ดินที่ผมซื้อนี่มันเป็นสองแปลงติดกันนะครับผมจะให้รวมแปลงเป็นโฉนดเดียวได้ไหม
0: มันเป็นสปกไอ้โทษทีมันเป็นนส3กทั้งสองแปลงไหม
7: ใช่ครับ
0: คุณมีนส3ที่ดินนส3กอยู่2แปลงทีนี้คุณจะต้องเอาต้องการเอาไปออกโฉนดแล้วให้รวมแปลงเป็นโฉนดฉบับเดียวกันถามว่าทำได้ไหมถูกต้องไหมครับ
7: ใช่ครับ
0: เชิญครับพี่นันท์ครับ
6: ครับกรณีนส3กออกโฉนดมาเป็นแปลงเดียวก็สามารถถ้าเกิดว่าชื่อตรงกันนะครับที่ดินอยู่ติดกันไม่มีทางสาธารณะหรือที่สาธารณะอย่างอื่นตัดขาดสามารถยื่นคำขอออกโฉนดรวมกันได้ครับหลักฐาน2อย่างมารวมกันเป็นโฉนดแปลงเดียวได้หลักฐาน2ใบมารวมเป็นโฉนดแปลงเดียวได้ครับครับ
0: แต่ต้องเป็นชื่อเดียวกันคนเดียวกันใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับครับแล้วก็ไม่มีภาระจำนองหรือภาระผูกพันต่างๆแล้วก็ที่สำคัญไม่มีถนนขั้นกลางหรือว่าพวกร่องน้ำหรืออะไรต่างๆขั้นกลางครับ
0: ต้องเป็นแปลงที่ติดกันไม่มีถนนร่องน้ำขั้นกลางให้เห็นว่ามันเป็นแปลงเดียวกันจริงๆสามารถรวมแปลงเป็นโฉนดแปลงเดียวกันได้ครับ
6: ได้
7: โอเคครับ
0: ชัดเจนนะพี่ปรีชานะ
7: ขอบคุณมากครับ
0: โอเคขอบคุณที่ถามเรื่องนี้นะเป็นอีกหนึ่งความรู้นะรวมแปลงนะครับ
2: ในที่ดินสนส3ก
0: ครับทีนี้อีกรายหนึ่งนะในนี้เดี๋ยวพี่อนันต์จะได้ต้องถามผมถามพี่อนันต์ก่อนครับช่วงนี้เนี่ยชุดเดินสำรวจที่ดินนะครับของกระทรวงมหาดไทยเพื่อออกโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนประมาณ 60,000 แปลงทั่วประเทศในปีงบประมาณ69เนี่ย
6: ครับผม
0: เฉพาะที่ขอนแก่นที่มัญจาคีรีของพี่อนันต์ตอนนี้เสร็จสิ้นไปแล้วหรือยังครับ
6: ในปีนี้ในส่วนของที่ผมรับผิดชอบที่รับผิดชอบในมัญจาคีรีนะครับไม่มีการเดินสำรวจครับนะครับก็จะมีเดินอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆครับเนื่องจากว่าตอนนี้ทางศูนย์เดินสำรวจแจ้งว่าของมัญจาคีรีเนี่ยพื้นที่เหลือน้อยครับก
0: ็
6: เลยเกรงจะไม่ได้ตามเป้าครับก็เลยยังไม่มีการเข้าดำเนินการในปีก็ประมาณ69ครับส่วนของที่จังหวัดอื่นๆนะครับซึ่งเนื่องจากเดือนกันยาเนี่ยเป็นเดือนของสุดท้ายของปีงบประมาณ
0: ครับ
6: ก็คือทุกศูนย์เดินสำรวจจะยุติการเดินนะครับตอนนี้ก็คือทำเรื่องเกี่ยวกับเอกสารครับท่าน แล้วก็จะมีการรอฟังประกาศของรัฐมนตรีมหาไทยใหม่ก็ประมาณเดือนพฤศจิกาครับช่วงปกติจะเป็นช่วงประมาณช่วงนั้นจะเป็นการประกาศว่าจะมีเดือนสำรวจหรือไม่ถ้ามีแล้วจะเดินพื้นที่จังหวัดใดบ้างครับ
0: ครับถ้างั้นเดี๋ยวป้าจำปี
8: ค่ะ
0: ป้าอยู่แก่งคอยจังหวัดสระบุรีมีที่ดินว่างเปล่าอยู่แปลงหนึ่งเสียแต่มีหลักฐานเสียภาษีบำรุงท้องที่พบท.ใช่ไหมครับป้า
8: ใช่ค
0: ่
8: ะ
0: แล้วป้าก็ไปลงทะเบียนโครงการบอกดิน2เอาไว้นะครับว่าป้าต้องการออกโฉนดที่ดิน
8: ค่ะ
0: ทีนี้ก็รอมากี่ปีแล้วล่ะครับ
8: อ๋อหลายปีแล้วค่ะยังไม่ได้เลย
0: ก็ถ้าบอกดิน2ก็น่าจะประมาณปี63 64ประมาณนั้นนะถ้ารู้สึก

0: เนาะน้องฝนเนา
1: ะ
0: ทีนี้ก็ยังเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มาเดินรังวัดออกโฉนดที่ดินที่ดินของป้าอยู่อำเภออะไรอะครับที่ต้องการออกนะ
2: ค่ะ
1: คุณป้าคะ
0: ที่ดินอยู่อำเภออะไร
1: คุณป้าได้ยินไหมคะเหมือนมีเสียงแทรกเลยค่ะ
0: ป้าจำปีครับ
2: ค่ะไม่ได้ยินเสียงอะค่ะ
0: ถามว่าที่ดินของป้าอยู่อำเภออะไรครับ
2: อ๋ออำเภอวังม่วงค่ะจังหวัด
0: วังม่วงนะครับก็รอก็คือว่าที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับพี่นันครับถ้าที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์แล้วตอนนี้ปีนี้หมดแล้วป้าจะต้องรอปีหน้าใช่ไหมหรือยังไง
3: ครับก็รอดูปีหน้าว่าจะมีการประกาศเดินสำรวจหรือไม่ครับท่าน
0: ต้องรอประกาศ
3: ต้องเรียนท่านทางคุณถนอมอย่างนี้นะครับ
0: ครับ
3: โครงการบอกดินก็มีโครงการ1 2 3
0: ครับ
3: นะครับตอนนี้โครงการหนึ่งอ่ะครับก็ยังเดินได้ไม่เยอะครับยังเดินได้ไม่เยอะทีนี้โครงการสองก็อาจจะหลังจากโครงการหนึ่งแต่ว่าไม่ตัวนี้ก็คือไม่ต้องกังวลนะครับถ้าหากว่ามีเจ้าหน้าที่ออกไปเดินสำรวจในพื้นที่อ่ะครับไม่จำเป็นเราจะต้องถึงจะแจ้งบอกดินไว้หรือไม่แจ้งก็สามารถนำเจ้าหน้าที่ไปรังวัดพิสูจน์สิทธิ์เพื่อออกโฉนดได้เลยครับถ้าหากมีโครงการเดินไปในพื้นที่ครับท่าน
0: ป้าจำปี
2: ค่ะ
0: เรื่องของป้าเนี่ยป้าเนี่ยอยู่ในเขตบริการชุดเดินสำรวจของพื้นที่จังหวัดสระบุรี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็นครราชสีมาหลายจังหวัดมากของป้าเนี่ยอยู่ในเขตเนี้ยนะครับเรื่องป้าก่อนเข้ารายการเนี่ยผมได้โทรศัพท์ไปคุยกับคุณแมวนะครับเป็นเจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ์ของศูนย์เดินสำรวจในพื้นที่ของป้านี่แหละนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็คุณแมวบอกว่าตอนนี้การเดินสำรวจนี่ก็ยุติแล้วยุติในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินแล้วเพราะว่าเขาทำกันเสร็จแล้วอย่างที่พี่อนันต์พูดนี่ถูกต้องเลยเมื่อกี
1: ้
0: ว่าตอนนี้จบแล้วกันยาละช่วงนี้เป็นช่วงชุดเดินสำรวจเนี่ยเขากำลังปรับปรุงแก้ไขเอกสารโน่นนี่นั่นให้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้ส่งมอบเสร็จปั๊บเขาก็จะถอนกลับไปที่กรมเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ชุดนี้อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาไปตั้งศูนย์สำนักงานทำการอยู่ที่นั่นนะครับแต่ว่ายังกลับกรมไม่ได้ทุกคนก็รอว่าจะกลับแต่ว่าต้องทำเคลียร์งานให้จบสิ้นก่อนนะครับแล้วก็ถามว่าแล้วที่แก่งคอยสระบุรีหรือว่าที่จังหวัดอื่นๆในพื้นที่ของศูนย์นี่แล้วเขาจะสำรวจอีกไหมปีหน้าเขาก็ตอบเหมือนพี่อนันต์เมื่อกี้ครับว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับการประกาศนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเป็นคนประกาศพอประกาศเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินผู้ว่าก็ต้องประกาศว่าในจังหวัดนั้นนะครับจะมีการเดินสำรวจในพื้นที่อำเภอท้องที่ใดบ้างถูกต้องไหมครับพี่นันท์ครับ
3: ถูกต้องครับท่านครับครับผม
0: เพราะฉะนั้นเรื่องของคุณป้าครับผมก็พูดต่อไปได้เลยเพราะว่าวันก่อนเนี่ยผมก็ได้สัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพลพีสุวรรณชวีท่านกำกับดูแลกรมที่ดินโดยตรงผมก็ถามท่านแหละบอกท่านครับปี70ปี69เนี่ยมันแค่ประมาณ 60,000 แปลงกับความต้องการของชาวบ้านต้องการออกโฉนดที่ดินนะครับในการเดินสำรวจแบบนี้มันเยอะทีมงานขึ้นภาพตรงนั้นขึ้นมาอีกทีเมื่อกี้ครับที่ขึ้นมานะจะเห็นเช่นชัดเจนว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดินเนี่ยได้ทำโครงการบอกดินไว้3โครงการนะครับทีมงานขึ้นภาพมานะโครงการบอกดิน1เนี่ยประมาณ 5,300 กว่าแปลงนะครับอันนี้ที่ยังค้างอยู่เนี่ยนะที่เขาขึ้นให้เห็นนะโครงการบอกดิน2คือตอนแรกเขาบอกดิน1เนี่ยคนไม่รู้ว่าคืออะไรบอกไม่ถูกไม่เข้ามา
1: ก็
0: เหมือนคนทำบัตรคนจนครั้งแรกอะไอ้ครั้งแรกเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าจะได
1: ้
0: พอครั้งที่2ได้จริงเฮ้ยครั้งที่3เลยมาเพียบเลย
1: เลยมาเร็วเลยแต่อันนี้บอกยังไม่เสร็จเลยนะบอกดิน1
0: ใช่ทีนี้โครงการบอกดิน2นี่มัน 166,215 แปลง
1: ค่ะ
0: บอกดิน 73,893 แปลงรวมกันแล้วทั้ง1 2 3เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: 1 2 3นี่มันเกือบ 300,000 แปลง
1: โอ้โห
0: เกือบ 300,000 แปลงอันนี้เฉพาะคนที่บอกไว้นะแล้วคนไม่บอกอีกอ่ะ
1: เยอะนะ
0: เยอะคนที่ไม่บอกอีกเยอะแล้วคนที่มีนส3นส3กที่ยังไม่เป็นโฉนดเนี่ยนะนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีพลพีบอกว่าก็ผมทึกทักเอาแล้วกันนะว่าท่านบอกว่าท่านจะทำให้ได้ปีละ 100,000 แปลงผมก็เลยหวังว่าในงบประมาณปี70ที่จะเริ่ม1ตุลาคมนี
1: ้
0: มันจะกลายเป็น 100,000 แปลงจาก
1: 60,000 แปลง
0: จาก 60,000 แปลง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคไหมป้าครับ
2: ค่ะ
0: ป้ารอต่อนะป้านะแล้วกระบวนการวิธีการเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ชุดเดินสำรวจที่ในพื้นที่สระบุรีเนี่ยผมถามให้หมดแล้วบอกว่าแล้วป้าเขาจะรู้ได้ไงล่ะครับว่าเขาจะมาเดินสำรวจเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะไปทำการสำรวจเขาจะมาประชุมนะประชุม

0: ประชุมที่อำเภอก่อนพี่อนันต์อยู่อำเภอมัญจาคีรีชุดเดินสำรวจเขาก็ต้องมาประชุมที่อำเภอว่าเขาจะต้องออกสำรวจโฉนดที่ดินที่หมู่บ้านตำบลไหนเมื่อไหร่ยังไงเขาจะต้องไปแจ้งหอกระจายข่าวหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านพอเขาแจ้งเสร็จปั๊บชาวบ้านรู
1: ้
0: ชาวบ้านบอกดินไว้แล้วเขาจะไปตามเป้าหมายบอกดินส่วนใครไม่บอกอยู่ในพื้นที่ป้ายังไม่ได้บอกคนนั้นยังไม่บอกพอเข้าไปปั๊บรู้ก็มาเข้าร่วมโครงการได
1: ้
0: อันนี้ถามพี่อนันต์อีกทีว่าถูกไหมครับพี่อย่างนี
2: ้ครับขอเพิ่มรายละเอียดนิดนะครับ
0: ครับ
2: เมื่อรัฐมนตรีประกาศพื้นที่จังหวัดแล้วครับ
0: ครับ
2: ทีนี้ก็จะมีการประชุมการกำหนดพื้นที่ในแต่ละอำเภอของจังหวัดนั้นๆก็เรียกพื้นที่เดินสำรวจระดับจังหวัดนะครับก็จะมีทางท่านผู้ว่าเป็นประธานและก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถ้าเป็นอำเภอก็นายอำเภอทุกอำเภอนะครับเจ้าหน้าที่ไปเพื่อกำหนดพื้นที่ลงเป็นเขาเรียกเป็นระวางว่าจะลงอย่างของอำเภอมัญจาคีรีสมมตินะครับ
0: ครับ
2: จะลงที่ตำบลไหนบ้างในระวางใดบ้างอย่างเงี้ยครับแล้วจากนั้นก็จะมีแผนนะครับมีแผนก็กับเมื่อเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคือจากกรมที่ดินมาก็จะมีการกำหนดแผนในแต่ละเดือนนะครับ
0: ครับ
2: ทีนี้ก่อนออกไปเนี่ยครับในแต่ละเดือนเนี่ยสมมติเดือนหน้านะครับเดือนสมมติเดือนพฤศจิกาจะลงไปในพื้นที่มัญจาคีรีแล
0: ้
2: วเขาก็จะประสานมาก่อนจากนั้นก็แจ้งมาทั้งอำเภอทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าเขาจะมีการเดินสำรวจนะครับแล้วจะให้ทางผู้นำนะครับจะไปประกาศประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่ทราบครับท่าน
0: ครับเพราะฉะนั้นถึงยังไงชาวบ้านก็น่าจะต้องทราบจากการประชาสัมพันธ์ของกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับ
2: ถูกต้องครับท่าน
0: แล้วก็ถ้าเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อย่างของคุณป้านี่เขาบอกว่าต้องเข้าคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันทุกคนต้องรับรองแล้วถามว่าออกได้ทุกแปลงไหมเขาก็บอกว่าบางทีก็ออกไม่ได้บอกถามว่าทำไมเขาก็บอกว่าพอเขาไปลงไปรังวัดสำรวจออกโฉนดที่ดินบางทีชาวบ้านทะเลาะกันถ้าไปถามว่าทะเลาะกันแล้วทำไงก็ออกไม่ได
1: ้เพราะว่าตกลงกันไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่นี่คือในชุดปฏิบัติหน้างานนะของชุดเดินสำรวจนะนี่ไปศึกษาหาความรู้มาเนา
1: ะ
0: ก็เพราะงั้นคุณป้าก็รอนะป้านะป้าจำปี
3: ค่ะ
0: อันนี้เพิ่งจำปีเองเดี๋ยวก็จำหลายปีเดี๋ยวก็ได้เองแหละ
1: จำปีเดียวเองใช่ไหม
3: รอหลายปีค
1: ่
3: ะ
1: คุณป้า
0: ป้านะป้าพอเข้าใจแล้วนะถ้ายังไงถ้าเขาเดินสำรวจในพื้นที่ของป้าเขาจะประกาศผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านไปแล้วก็รอประกาศในปีหน้า
1: ปี70งบ
0: ปี70ซึ่งอย่างที่พี่อนันต์บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าเขาจะประกาศประมาณเดือนพฤศจิกายน
2: พฤศจิกาถูกต้องครับ
0: ครับผม
3: พฤศจิกา70เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับพฤศจิกาเดี๋ยวป้ารออีกทีรายการนี้อยู่ก็จะแจ้งให้ทราบใช่ครับปีนี้ครับป้าเดี๋ยวก็จะประกาศประมาณปีนี้แหละครับยังไงเขาทำต่ออยู่แล้วครับนะ
3: อ๋อค่ะ
0: ครับผมขอบคุณพี่อนันต์หนูปานนะพี่นะที่เสียสละเวลาให้ความรู้กับพวกเรามาโดยตลอดนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับยินดีครับท่านครับ
0: สวัสดีครับป้าจำปีด้วยนะ
3: สวัสดีค่ะขอบคุณ
0: ครับคือป้ายังเสียงใสอยู่ใช
1: ่
0: คิดว่าอายุเท่าไหร่
1: เท่าไหร่ฮะ
0: แกบอกว่าแกเนี่ยไม่น่าจะได้ทันโฉนดแล้วล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: อายุมากแล้ว
1: เท่าไหร่
0: แกกลัวไง
1: เออเท่าไหร่ละ
0: 80ไปน่ะนะ
1: อุ้ยรอฟังเองกับยังไม่ถึง70ดีเลย
0: 18
1: โอ้อ่ะคุณป้าก็ต้องรอหน่อยนะ
0: คือเข้าใจเนาะว่าตอนนี้เนี่ยความต้องการเรื่องของที่ดินเนี่ยนะครับก็เป็นนโยบายแหละนะผมว่ามันมีความยากอยู่เหมือนผมถามเจ้าหน้าที่คุณแมวแกเล่าให้ฟังแกบอกว่าบางทีเหมือนพวกเราไปเดินสำรวจเนี่ยเหมือนไปให้ชาวบ้านทะเลาะกันน่ะ
1: เออ
0: พอถามว่าทำไมเป็นงั้นน
1: ่ะ
0: ขนาดว่าที่เธอกับที่ฉันอยู่ติดกันพอฉันไปรังวัดสอบเขตพอล้ำก็ไปในที่เธอยอมมั้ย
1: ไม่ยอมอ่ะ
0: ก่อนทะเลาะกันใช่ไหม
1: ใช่
0: ไอ้นี่ยิ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆเลยเนี่ยยุ่งเลยนะ
1: อันนี้เขาเรียกว่ากรรมขี้ดีกว่ากรรมตดไหมพี่ฮะอย่าไปทะเลาะกันเลยจะได้ออกโฉนดได
0: ้แต่คนมันไม่ยอม
1: เสียนี่เสียหน่อย
0: คืบก็ไม่ยอมสอกก็ไม่ซ้อมว่าก็ไม่ยอม
1: สรุปก็จะไม่ได้อะไร
0: ก็ต้องยอมกันบ้างนะ
1: ค่ะสายต่อไปมาแล้ว
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่บุญโฮม
1: คุณบุญโฮม
4: สวัสดีครับ
0: คุณบุญโฮมนะ
1: หลานสาวหย่าร้างกับภรรยาเดี๋ยวก่อนนะ
0: ต่อมาอดีตสามีเสียชีวิตโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวสรุปให้อย่างนี้พี่บุญโฮมคือพี่บุญโฮมเนี่ยมีลูกสะมีหลานสาวใช่ไหม
4: ครับ
0: หลานสาวแต่งงานแล้วก็มีบุตรด้วยกันลูกสามีก็มีบุตรกับสามีของเขานั่นแหละแล้วต่อมาเขาเลิกเขาหย่าร้างกันถูกต้องไหมครับ
4: ครับผม
0: แล้วเขาก็หย่าร้างกันสามีเขาก็กลับไปอยู่บ้านเขาอยู่อำเภอจังหวัดอะไร
4: ขาอยู่จังหวัดร้อยเอ็ด
0: ร้อยเอ็ดพอเขาไปอยู่ร้อยเอ็ดเขาไปไม่มีผู้หญิงเขาไปไม่มีเมียใหม่หลังจากที่เขาหย่าร้าง
1: มีเมียใหม่
0: เมียใหม
1: ่
0: หลังจากหย่าร้างพอหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้เสียชีวิตโดยที่ไม่มีการจดทะเบียนสมรสกับแฟนใหม่น
1: ะ
0: แล้วก็ไม่ได้มีบุตรนะทีนี้การที่เขามีบุตรกับหลานสาวของคุณลุงบุญโฮมเนี่ยพอเขาเสียชีวิตถามว่าทายาทหรือลูกของเขาจะได้มรดกของพ่อเขาที่เสียชีวิตไหมใช่ป่ะครับคำถามนี้ป่ะครับ
4: ครับผม
0: ตอนนี้ลูกเขาอายุเท่าไหร่ครับ
4: อายุ21คนหนึ่งคนหนึ่ง22
0: 21กับ22เหรอ
4: ครับผม
0: ไม่ใช่27ใช่ไหม
4: ครับ21
0: 22ปีบรรลุนิติภาวะแล้วทีนี้เนี่ยถามว่าจะถ้าโดยหลักทั่วไปเนี่ยนะก็คือว่าผู้ตายมีลูกภรรยาไม่ได้เป็นแล้วเพราะว่าถือว่าหย่ากันไปแล้วลูกเป็นทายาทเมื่อเขาตายทายาทคือลูกก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกของผู้ที่เป็นพ
1: ่อ
0: มีสิทธิ์ที่จะได้รับนี้โดยหลักทั่วไปก่อนนะแต่ถามว่ามันจะได้รับแบบอัตโนมัติไหมต้องไปดูว่าเมื่อเขาหย่าร้างกับภรรยาแล้วเนี่ยแล้วกลับไปมีภรรยาใหม่แล้วต่อมาเขาเสียชีวิตเนี่ยก่อนเสียชีวิตเขาได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินส่วนตัวของเขาที่พ่อแม่ของผู้ตายเนี่ยยกให้เขาแล้วเขาตายเนี่ยนะเขาได้ทำพินัยกรรมยกมรดกของเขาตรงนี้ให้กับใครหรือไม
1: ่
0: ถ้าเขาทำให้กับลูกได้ทำให้กับอดีตภรรยาไว้ก็ได้ถ้าเขาทำให้แต่ถ้าเขาไม่ทำให้ลูกของเขาน
1: ะ
0: เขากลับไปทำให้กับภรรยาของเขาที่ไม่ได้จดทะเบียนเขาอยู่กินด้วยกันนะก่อนตายน
1: ะ
0: เขาทำพินัยกรรมยกให้ภรรยาคนนั้นลูกก็ถูกตัดไม่ได้
1: แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีการรับรองบุตรนะคะ
0: ก็พินัยกรรมอยู่ที่พินัยกรรม
1: เป็นอย่างสุดท้ายเลย
0: คือน้องฝนถามประเด็นนี้ก็ดีแล้วจะรับรองหรือไม่รับรองสมมติว่าผมเนี่ยผมมีบุตรใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเราก็ต้องรับรองบุตรก็เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายถ้าเรามีทรัพย์สินขึ้นมาวันหนึ่งวันใดขึ้นมาปั๊บบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเขาก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกของเราแต่ในขณะเดียวกันพินัยกรรมมันจะเป็นตัวตัด
1: สุดท้ายเลย
0: ใช่พิจารณากันที่พินัยกรรมถ้าพินัยกรรมบอกว่ายกทรัพย์สินของผู้ตายให้กับใครก็จะได้กับคนนั้นแม้จะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายบุตรที่รับจดทะเบียนรับรองบุตรหรือบุตรบุญธรรมใดๆก็แล้วแต่ถ้าไม่มีชื่อในพินัยกรรมถูกตัดหมดแปลว่าไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพี่บุญโฮมต้องไปดูนะครับว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยพ่อของหลานเนี่ยเขาทำพินัยกรรมเอาไว้หรือไม่ถ้าทำเขาทำยกให้ใครถ้าไม่ทำลูกหลานสองคนของคุณพ่อบุญโฮมเนี่ยก็ไปตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อจะรับมรดกของพ่อก็ได้ครับ
4: แล้วมันเป็นอย่างนี้นี่อาจารย์ที่นี่ผมเลยถามอาจารย์ต่อที่นี
0: ่ครับ
4: เขาคงจะไม่ได้จดหรอกเพราะว่าพี่สาวของคนตายเนี่ยมันมีนั้นมันไปแจ้งทนายความให้ทนายความมาจะมาให้หลานผมไปเสียค่าใช้จ่ายในการทำศพตั้งแสนกว่าแสนเจ็ดแสนแปดแล้วมันเป็นยังไงถึงเป็นอย่างนั้นมันมีหนังสือทนายมาดิ
0: ก็มีหนังสือทนายพี่สาวไอ้นั้นไม่เป็นไรอยู่เฉยๆก่อนนะครับอยู่เฉยๆก่อนไม่ต้องไปรับผิดชอบไม่ต้องรับผิดชอบ
1: ยังไม่ต้องไปจ่าย
0: ใช่ครับยังไม่ต้องรับผิดชอบถ้าเขาจะให้รับผิดชอบต้องไปดูในพินัยกรร
1: ม
0: ว่าพินัยกรรมยกให้หลานแล้วก็ต้องกำหนดอะไรไว้หรือไม่สิ่งที่ควรทำนะเนื่องจากว่าคนตายอยู่ที่หนึ่งเราก็อยู่ที่หนึ่งเนี่ยให้ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดมหาสารคามก่อนก็ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับหรือไปสืบสาวราวเรื่องให้ทั้งหมดก่อนว่ากรณีดังกล่าวนี้เขาทำพินัยกรรมไหมถ้าไม่มีพินัยกรรมถ้าไม่มีพินัยกรรมลูกสองคนก็ไปยื่นต่อศาลไปยื่นต้องไปยื่นที่ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดตามภูมิลำเนาของคนตายเพื่อให้ศาลเนี่ยตั้งให้ลูกคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่เป็นผู้จัดการมรดกและพอตั้งเสร็จแล้วปั๊บก็รับโอนที่ดินของพ่อม
1: าน
0: ะครับแล้วก็มาแบ่งพี่แบ่งน้องกันส่วนไหนที่บอกว่ามีค่าจัดการศพเป็นแสนอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่ต้องรับผิดชอบอยู่เฉยๆก่อน
1: คุณ
0: ถ้าคุณได้รับมาแล้วรู้แล้วว่านี่ค่าจัดการศพของพ่อจริงจะต้องแบ่งเบาภาระของป้าน
1: ะ
0: จะทําในภายหลังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทําไม่ใช่รับแต่ทรัพย์แต่ว่าพอถึงเวลาภาระที่จัดการศพ
1: ไม่
0: รับผิดชอบเลยให้ไปดูข้อเท็จจริงตรงนี้ก่อนไปทีละขั้นนะไปดูก่อนให้ได้ทราบว่าเขามีพินัยกรรมไหมถ้าไม่มีก็ตั้งผู้จัดการมรดก ถ้าตั้งผู้จัดการมรดกก็รับโอนรับโอนเสร็จปั๊บก็รับผิดชอบบางส่วนหรือทั้งหมดในสิ่งที่ป้าบอกว่าค่าจัดการศพของงานพ่อเขา
1: ค่ะ
0: เอาตามนั้นนะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะไปสายสุดท้ายแล้วนะคะ
0: ทันไหม
1: ทันอยู่ค่ะ
0: ครับ
1: คุณชลิตาชลิดาจักรสินจะสอบถามเรื่องที่ดินวางเงินค่ามัดจำ
0: โอเคงั้นเข้าสายเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณไปทำสัญญาจะซื้อจะขายกันแล้วหรือยัง
5: ทำเสร็จแล้วค่ะ
0: ทำเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าที่ดินคุณรู้ตั้งแต่ต้นใช่ไหมว่าที่ติดจำนองอยู่
5: ใช่ค่ะแต่เขาแจ้งว่าเราเขาติด 300,000 ค่ะแต่เราซื้อขายในราคา 450,000 ค่ะ
0: แล้วพอจะไปไถ่ถอนจำนองกับธนาคารกลับกลายเป็นว่าเขาจำนองไว้เท่าไหร่
5: ยอดรวมทั้งหมดอ่ะ 800,000 ค่ะคือเขาไปเข้าโครงการรวมหนี้อ่ะค่ะตอนแรกเขาไม่แจ้งเรา
0: ก็แสดงว่าให้ข้อเท็จจริงคุณไม่หมดใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีเงิน 800,000 ไปไถ่ถอนจึงจะมาโอนขายคุณตามข้อตกลงถูกต้องไหม
5: ถูกต้องค่ะ
0: ทีนี้เขาไม่มีตังค์สิใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรทำก็คือว่าต้องดูสัญญาจะซื้อจะขายเขียนกันไว้ยังไงขอเงินคืนครับเขาโอนให้ไม่ได้ก็ขอเงินคืนครับ
5: ขอเงินคืนเคยคุยไปแล้วเขาไม่มีค่ะ
1: เขาไม่มีให้เราห้าหมื่น
0: เอ้าที่คุณไปวางมัดจำไว้เขาไม่คืนเหรอ
5: ใช่ค่ะแต่เรามีหนังสือสัญญาว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาเขาจะยึดเงินคืนหรือว่าจะยึดนา
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ที่นี้ที่มันติดจำนองนี่เพราะงั้นถ้าจริงๆแล้วคุณขอมัดจำคืนถ้าเขาไม่คืนมัดจำคุณก็ต้องฟ้องเขาทีนี้จะฟ้องให้โอนก็ไม่ได้เพราะติดจำนอง
1: ค่ะ
0: ยุ่งเลยครับเรื่องนี้นะ
5: ค่ะนั่นแหละค่ะคือปัญหาตรงนี้
0: คุณอยู่กาฬสินธุ์ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดกาฬสินธุ์ให้เขาเรียกมาเจรจาให้ก่อนเนาะแต่ถ้ายังไงถ้าเขาไม่ยอมก็ต้องฟ้องบังคับอยู่แล้วนะครับแล้วที่แปลงนี้มันติดจำนองอยู่กับธนาคารแล้วถ้าเกิดขึ้นธนาคารขายต้องชำระหนี้ธนาคารก่อนนู่นน่ะเผลอๆคุณอาจจะไม่ได้รับการชำระหนี้โดยซ้ำไป
1: หมดเวลาแล้วนะ
0: เวลาหมดแล้วตรงนี้นะครับคุณพี่ครับ
1: ค่ะ
5: ค่ะขอบคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สำหรับสายที่ค้างไว้เดี๋ยวมาต่อกันในวันพรุ่งนี้นะคะช่วงนี้หมดเวลาของรายการ MBT รวมใจช่วยชาวบ้านแล้วพี่ถนอมและฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ชุดไทยจิตรลดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

าม NBT News เวลา 15 นาฬิกาค่ะกองบังคับการตำรวจทางหลวงร่วมกับศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์แถลงผลปฏิบัติการ Highway Scam Hunter EP4 ขยายผลทลายเครือข่ายสแกมเมอร์และฟอกเงินข้ามชาติรายใหญ่ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ประชาชนกว่า 4,000 ล้านบาทปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการขยายผลอย่างต่อเนื่องจาก EP1 ถึง EP3 ที่เริ่มจากการช่วยเหลือข้าราชการบำนาญที่ถูกหลอกสูญเงิน 1.4 ล้านบาทนำไปสู่การทลายคอกม้าภูวิลล่าสำหรับโครงสร้างของอาชญากรกลุ่มนี้แบ่งหน้าที่กันเป็น2กลุ่มหลักกลุ่มแรกคือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทำหน้าที่โทรศัพท์ไปข่มขู่และหลอกลวงเหยื่อในประเทศไทยส่วนกลุ่มที่2คือแก๊งจัดหาบัญชีม้าและฟอกเงินรับเงินมาจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วนำไปผ่านคอกม้าฝั่งไทยนี้ตำรวจทางหลวงยังสกัดจับกระบวนการลักลอบขนคนต่างด้าวด้วยโดยจับผู้ต้องหาได้26 รายแบ่งเป็นชาวจีน

0: ข้ามาประกอบกิจการเป็นจำนวนมากประกอบกับมีการตรวจพบและจับกลุ่มคนที่ลงพื้นที่สำรวจพบว่าภาพความเป็นจริงกลับตรงกันข้ามร้านค้าส่วนใหญ่ยังคงปิดบรรยากาศเงียบเหงามีผู้คนดูแลพื้นที่และร้านค้าท้องถิ่นประปรายไม่พบการตั้งแผงค้าหรือการเปิดร้านขายสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้ามือสองหรือสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ตามที่เป็นข่าวเกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกย่านชานเมืองลอสแอนเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนและบาดเจ็บอีกหลายคนเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเฮลิคอปเตอร์ตกลงบริเวณอาคารพาณิชย์ก่อนเกิดเพลิงลุกไหม้ซึ่งภาพข่าวเผยให้เห็นเปลวไฟกำลังลุกไหม้ซากเฮลิคอปเตอร์และตู้คอนเทนเนอร์2ตู้รวมทั้งรถยนต์หลายคันในบริเวณนั้นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นมีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวเป็นเฮลิคอปเตอร์ของสำนักข่าวแห่งหนึ่งซึ่งกำลังบินไปทำข่าวอุบัติเหตุรถโดยสารชนกับรถ SUV ในพื้นที่ใกล้เคียงส่วนสาเหตุของเฮลิคอปเตอร์ตกครั้งนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดศูนย์ศิลปะการแสดงจอห์นเอฟเคนเนดีในกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเตรียมปิดปรับปรุงครั้งใหญ่โดยอาจใช้เวลานาน2ปีและใช้งบประมาณ257ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 8,000 ล้านบาทก่อนหน้าการลงมติไม่ถึง2ชั่วโมงศาลรัฐบาลกลางสหรัฐได้มีคำสั่งระงับความพยายามของคณะกรรมการศูนย์ที่จะเพิ่มชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงบนด้านหน้าอาคารเป็นครั้งที่2โดยให้เหตุผลว่าคณะกรรมการศูนย์เคนเนดีไม่มีอำนาจเพิ่มอนุสรณ์หรือเปลี่ยนชื่อหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาคองเกรสทั้งนี้ข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่คณะกรรมการศูนย์เคนเนดีนำชื่อทั้มไปใส่ในบนหน้าอาคารแต่ต่อมาผู้พิพากษาได้มีคำสั่งให้ถอดออกหมดเวลาของ NBT News เวลา 15:00 นแล้วค่ะช่วงต่อไปรับชมรายการเคลียร์คัดชัดเจนสำหรับช่วงนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: มงคล38ประการประการที่3บูชาบุคคลที่ควรบูชาให้ความเคารพต่อพ่อแม่ครูอาจารย์พระสงฆ์และผู้มีพระคุณเพื่อแสดงความกตัญญูและรักษาคุณธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับพบกับช่วงเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับผู้ชมครับปัจจุบันนี้เรื่องของความก้าวหน้าทางเทคความทันสมัยต่างๆ AI ปัญญาประดิษฐ์หรือแม้แต่เรื่องของข้อมูลข่าวสารถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จำเป็นมากๆต่อการดำรงชีวิตนะคุณผู้ชมครับความได้เปรียบบางทีห่างกันแค่วินาทีเสี้ยววินาทีแค่นั้นเองในเรื่องของการธุรกิจต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่มีการพัฒนาตามมาในเรื่องของความเจริญของเทคโนโลยีก็คือเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่เป็นการเก็บข้อมูลเราจะได้ยินคำว่า data center คลังเก็บข้อมูลได้ยินคำว่า cloud บ้าง

0: ได้ยินเรื่องของการที่จะนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์แต่ว่าต้องมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆประเด็นเหล่านี้แหละครับที่เป็นการตั้งคำถามตามมาว่าบ้านเราณขณะนี้พร้อมแล้วหรือยังที่จะมีเรื่องของ data center อย่างที่จะแพร่หลายในพื้นที่ต่างๆแต่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะครับว่าข่าวสารที่ออกมาณขณะนี้อย่างบางจุดบางพื้นที่ไปเจอพบน้ำมันอยู่กลางเมืองแล้วตึกนั้นที่เป็นการพบน้ำมันเนี่ยมีการเก็บข้อมูลเป็นคลังของ Data Center ด้วยความพร้อมหรือว่าทางที่จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคนไทยจะเป็นแบบไหนคุยในมุมมองของวุฒิสภากันบ้างครับที่ได้มีการศึกษาในเรื่องนี้ครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาครับท่านพรเพิ่มทองศรีครับสวัสดีครับพรเพิ่มครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับเรื่องพลังงานเราคุยกันหลายครั้งคราวนี้มาในเรื่องทันสมัยและอยู่ในกระแสมากๆ Data Center พร้อมอย่างบ้านเราที่จะมี Data Center ที่แพร่หลายมากกว่านี้ท่านพรเพิ่ม
1: ที่จริงก็ไม่ใช่ว่าคุยเรื่องไม่ทันสมัยแต่ก่อนเราทันสมัยหมดทุกอย่างนะครับครับมันทุกอย่างมันเกี่ยวโยงกันไปหมดแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ร้อนแรงนะโดยร้อนแรงคือจากความไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจนะฮะก็คืออะไรก็คือ Data Center เนี่ย Data Center เนี่ยที่จริงแล้ว Data ก็คือคลัง
0: ครับ
1: นะเป็นคลังของข้อมูลก็เหมือนคลังวัสดุอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับที่ทุกอย่างเราจะต้องมีคลังร้านค้า department store ก็ต้องมีคลังเก็บของที่จะเตรียมกันอันนี้ก็เหมือนกันคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีคลังเก็บข้อมูลใช่ไหมแล้วพร้อมที่จะใช้คลังข้อมูลอยู่ห่างจากเท่าไหร่จากเราเท่าไหร่มันก็ใช้เวลาที่ไปเอามาเท่านั้น
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันต้องมาอยู่ใกล้เราคลังข้อมูลที่ใช้ในทั่วโลกอยู่ใกล้ประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยมันก็ทำให้เราเอามันมาใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้นใช่ไหมฮะถ้าเราเข้าไปในคอมพิวเตอร์เราเอาขอข้อมูลนั้นไปอยู่ที่สิงคโปร
0: ์ครับ
1: มันก็อาจจะใช้เวลา2นาทีแต่ถ้ามันอยู่ที่กรุงเทพ
0: ครับ
1: เป็นเสี้ยววินาทีนะอาจจะขึ้นมาบนจอให้เราเห็นแล้วอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นก็ถึงอยากจะให้คลังสินค้าอยู่ใกล้กับเรา
0: ครับแต่ทีนี้คือถามว่าความพร้อมของคนไทยมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าคนไทยบางทียังรู้จักคำว่า data center เนี่ยยังน้อยหน่อยคือบางคนบอกเอ๊ะตกลงมันเป็น warehouse เป็นโกดังหรือเป็นการเก็บข้อมูลคลังข้อมูลอ้าวทำไมใช้ไฟเยอะทำไมต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงแล้วทำไมต้องมีน้ำมันที่ต้องเก็บเอาไว้ด้วยอันนี้มันความเข้าใจในหลายๆคนต้องพยายามสื่อสารกันมากยิ่งขึ้นในมุมนี้ท่านพรเพิ่มมองยังไงครับ
1: ถูกอันนี้เราคือส่วนใหญ่ที่เราได้ยินมาไม่มีใครอธิบาย
0: ใช่
1: เราได้แต่มาโวยวาย มาโวยวายเนื่องจากที่จริงมันก็ถูกนะฮะค
0: ือ
1: โวยวายเนื่องจากว่าโอ้ไปเจอถังน้ำมัน 100,000 ลิตร 200,000 ลิตรมาอยู่กลางเมืองมันมาอยู่ได้ยังไง
0: ครับ
1: นะฮะทำไมเราไม่มีกฎมีเกณฑ์อ๋อมีครับมีไม่เกิน 15,000 ลิตรเราต้องแจ้ง
0: ใช่
1: แล้วได้ 200,000 ลิตรทำไมไม่มีใครรู้เลยกระทรวงพลังงานไปอยู่ที่ไหนกทม.ไปอยู่ที่ไหนนะฮะทำให้ประชาชนเดือดร้อนแบบนี้นะฮะก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปว่าพอคนโวยวายคนก็เริ่มโทษนั่นโทษซ้ายโทษขวา
0: ค
1: นที่ไม่มีความรู้ที่พอว่าโอ้ย Data Center มันอันตรายนะนะมันปล่อยไอพิษออกมามันทำอย่างนั้นมันมาแย่งไฟฟ้าเรานะครับอันนี้คือมันเป็นพูดมาแบบคนเข้าใจผิดแต่ก็ต้องการให้คนได้ยินโวยวายมาก่อน
0: ครับดังนั้นคือความเข้าใจที่ถูกต้องมันก็ต้องมีการสื่อสารกันแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาง่ายๆดีไหมทำเป็นแบบอินโฟกราฟิกขึ้นมาเลยแนะนำเลยว่า Data Center คืออะไรเพราะนั้นจะอธิบายนะขณะนี้คือ Data Center คือคลังเก็บข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางดิจิตอลทั้งหลายในการที่เราจะใช้ถามว่าทำไมต้องใช้ไฟเยอะเพราะว่าการเก็บข้อมูลการประมวลข้อมูลเนี่ยมันต้องประมวลอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงต้องประมวลกันเลยนะครับแน่นอนเวลาใช้ประมวลเยอะๆเนี่ยมันใช้ไฟเยอะใช้ไฟเยอะมันก็มีความร้อนพอมีความร้อนมันก็ต้องมีการหล่อเย็นอันนี้อาจจะต้องใช้น้ำเพิ่มเติมอ่ะแล้วน้ำมันเอามาทำอะไรเอามาสำหรับในการเป็นใช้ปั่นไฟสำรองแล้วเป็นปั่นไฟในการกรณีฉุกเฉินอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่การทำความเข้าใจนี่แหละมันเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชน
1: ครับก็ในฐานะที่มีอาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์มาเกือบตลอดชีวิต
0: ครับ
1: นะเคยเป็น Vice President ของบริษัทประกันในนิวยอร์กนะซึ่งเป็นบริษัทประกันที่ใหญ่ทั้งโลกนะฮะอย่าง QBE หรือ Generali หรือ Scan หรืออะไรนี่หลายท่านอาจจะเคยถ้าไปเห็นรูปสิงโตที่ตึกน่ะคือของ Generali เป็นบริษัทของจากอิตาลีบริษัทที่ประกันอันใหญ่อันหนึ่งของโลกเลยล่ะก็ลองคิดจากแง่ในมุมนี้บ้านเราเองเรามีคอมพิวเตอร์1ตัวมีฮาร์ดไดรฟ์อยู่1ตัวนะถ้าเอามือไปอังอยู่ข้างหลังมันก็ร้อนอุ่นๆนะ
0: อุ่น
1: ๆทีนี้พอถ้าเป็นบริษัทอย่างสมมุติCentral The Department Store เขาก็มีศูนย์คอมพิวเตอร์ของเขาในห้องนั้นอาจจะมีคอมพิวเตอร์50ตัว
0: ครับ
1: นะเพราะเขามีสาขาอยู่ทั่วประเทศ
0: ใช
1: ่ไหมจะต้องส่งติดต่อข้อมูลกันนั้นเป็นของหนึ่งบริษัทถ้าเป็นของ Google ซึ่งสามารถที่จะให้ข้อมูลสำหรับทั้งโลกเขาก็ต้องมีคอมพิวเตอร์พันตัว
0: เยอะ
1: นะอันนี้มันก็ขึ้นไปอีกแต่ทีนี้อย่างถ้าคุณเป็นของเซ็นทรัลมาเอาข้อมูล Data ก็ซื้อขายอะไรใครซื้ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่มันไม่ต้องมาเร็วมากแต่ถ้าเป็นของ Google ท่านลองไปเซิร์ชดูไปเข้า Google Map นะ
0: ฮะ
1: จากสตูดิโอนี้ไปที่รัฐสภาถ้ากดจิ้งติ้งติ้งติ้งไปคอยสัก5นาทีคุณคอยไหวไหมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคือข้อมูลเครื่องมันก็จะต้องไปประมวล Data ขึ้นมาว่าจากนี้วิ่งไปถนนไหนถนนไหน มันต้องให้เร็วนะเอา Data ขึ้นมาประมวลนะ Data พวกนี้มันก็เก็บในฮาร์ดไดรฟ์มันจะอาจจะเก็บในประเทศไทยตรงนี้หรือมันอาจจะเก็บที่ชลบุรี
0: ครับ
1: แล้วถ้าข้อมูลนั้นไปเก็บที่นิวยอร์กล่ะครับกว่าที่เราจะมีโอกาสได้ขับรถไปถึงรัฐสภาเราคอยเวลา5นาทีเราทนได้ไหม
0: ครับ
1: นะอันนี้คือข้อคิดอย่างแรกเลยและข้อมูลพวกนี้มันเยอะแยะไปหมดจากทั่วโลกเข้ามาใช่ไหมฮะเราจะอาจจะเคยคิดว่าโอ้ถ้าเกิดเราจากนี้เราจะขับรถไปนิวยอร์กขับไปได้ไหม
0: โอ
1: ้มันเคยบอกเรานะฮะรุ่นเก่าๆขับรถไปถึงท่าเรือแล้วก็ลงเรือไปมันก็คือสมัย Google รุ่นเก่ามันเป็นอย่างนั้นนะมันออกมาลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้มันจะต้องแม่นยำขึ้นรวดเร็วขึ้นจะทำยังไงได้มันก็ต้องเก็บข้อมูลมาจากทุกแห่งทั่วโลกนะครับ
0: ครับและทีนี้คือการตระหนักคือพอมันเป็นข่าวแล้วเนี่ยคนเขาก็เริ่มเอ๊ะตกลงเรามีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนถ้าจะมีศูนย์ data center มีอาคารสักอาคารหนึ่งอยู่ในชุมชนของเราน้ำมันจะเก็บไหมข้างใต้เท่าไหร่เอ๊ะใช้ไฟจะเยอะไหมใช้ไฟเยอะแบบนี้การระบายความร้อนระบายอากาศจะมีมลพิษและสิ่งแวดล้อมตามมาไหม1 2 3 4 5เต็มไปหมดเลยฮะท่านพรพัด
1: พรเพิ่ม
0: อ๋อพรเพิ่มขออภัย
1: ครับก็ถูกต้องเลยเข้าใจถูกต้องนะมันอันนี้มันของแน่นอนเรามีคอมพิวเตอร์1ตัวมันก็กินไฟแค่135วัตต
0: ์
1: หรือ200วัตต์ของผมที่บ้านใช้200กว่าวัตต์เพราะผมมี CPU และมี GPU ตั้ง3ตัว
0: ใช
1: ่นะผมใช้คอมพิวเตอร์อยากจะกดปึ้งข้อมูลกระโดดมาเลยให้เห็นนะผมใช้เครื่องมันก็ร้อนอยู่ข้างหลังมากขึ้นนี่ถ้าเป็นเครื่องของเซ็นทรัลที่ผมอ้างมามันก็หลายตัวเพราะฉะนั้นในห้องมันก็จะร้อนมันก็จะต้องมีการระบายอากาศใช่ไหมหรือจะเป็นของ Google อาจจะเป็นพันตัวแต่ละตัวนั้นอาจจะมี CPU มี GPU 4-5 ตัวแล้วก็ต้องเป็นตัวที่มีความเร็วสูงเพราะมันใช้ความเร็วสูงในการที่จะมาประมวลข้อมูลมันก็เกิดความร้อนสูงแล้วมันก็กินไฟมากใช่ไหมพอมันทั้งสองอย่างเนี่ยพอความร้อนสูงมันก็ต้องหาทางระบายโดยวิธีไหนโดยเอาน้ำมาหล่อเลี้ยงพอน้ำหล่อเลี้ยงไปน้ำบางบริษัทปล่อยน้ำออกไปในแม่น้ำแหล่งน้ำธรรมชาตินะฮะอันนั้นเป็น question อันหนึ่งละนะฮะอันที่สองปล่อยให้ระเหยออกไปนะพอความร้อนมันร้อนมากน้ำมันระเหย
0: ม
1: ันน้ำมันก็หมดไปวันหนึ่งใช้น้ำเป็นพันลิตรใช่ไหมฮะอันนี้คือคำถามขึ้นมาอันที่สองไปแย่งน้ำเข้าม
0: าน
1: ะอันแรกอาจจะทำให้น้ำที่ปล่อยไปเสียและร้อนขึ้นอันที่สองน้ำหมดไปแหล่งน้ำหมดไปนะทีนี้พออันนั้นเรื่องน้ำเสร็จทีนี้มาเรื่องไฟแต่ละจุดใช้ไฟถ้าเรื่องที่เขาพูดว่า10เมกะวัตต์คือใช้ไฟ10เมกะวัตต์ใช่ไหมฮะ ช้ไฟ10เมกะวัตต
0: ์
1: มันก็แสดงว่าไฟตั้ง10เมกะวัตต์นั้นตั้งกี่หลังคาเรือนหลังคาเรือนหนึ่งใช้ไฟ5กิโลวัตต์ประมาณนะประมาณ5ที่บ้านผม6กิโลวัตต์ประมาณนั้นประมาณ5กิโลวัตต์ average มันก็10เมกะวัตต
0: ์
1: ม
0: ัน
1: ก็พันเท่าใช่ไหมฮะกิโลวัตต์มันก็ใช้ไฟเยอะแล้วแสดงว่าคำถามที่สอง question ที่สองคือไปแย่งไฟมาแย่งไฟเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าก่อนที่อีกแกตจะหรือเกินกฟผจะเซ็นให้หรือกฟนจะเซ็นให้แสดงว่าเขาต้องมีไฟพอมาให้
0: แต่เขาไม่ตั้งข้อสังเกตเหรอเอ๊ะตอนนี้ประกอบกิจการอะไรทำไมใช้ไฟเยอะขนาดนั้นเพราะว่าท่านผู้ว่ากทมเคยออกมาสัมภาษณ์ว่าถ้าดูจริงๆเนี่ยนะบริษัทที่ขอจดตั้งเป็น data center เป็นอาคารโดยตรงเนี่ยมันยังไม่เยอะส่วนมากเขาจะจดแล้วบอกว่าเป็น warehouse เป็นโกดังซะมากกว่าอันนี้มันมีกัน
1: อันนี้ความ
0: ท่าน
1: ผ
0: ู้ฟังเริ่ม
1: ผมไม่จะไม่โทษใครแต่ก็คือความทุกประเทศนะฮะตามหลังเทคโนโลยีนี
0: ้
1: ไม่มีใครล้ำหน้าเลยแม้แต่อเมริกาเองนะฮะอเมริกาต้องรีบบอกว่าหยุดก่อนหยุดทุกคนหยุดนะถอยหลังสักหนึ่งก้าวตั้งสตินะว่า data center มันดีเราต้องมีแต่ถ้าทำยังไงให้ปลอดภัยจะทำยังไงให้ไม่ไปแย่งไฟแย่งน้ำนะทำให้อากาศเสียบรรยากาศเสียมีใหม่ขึ้นมาแรงสั่นสะเทือน
0: อัน
1: นี้เพิ่งเกิดขึ้นที่เทนเนสซีร้องเรียนกันมา
0: ที่สหรัฐเนี่ยนะ
1: ครับของเทนเนสซีนี่คือของอีลอนมัสก์ใหญ่โตมโหฬารเลยใช้เครื่องปั่นไฟเพราะยังไม่มีกระแสไฟพอให้เขามันไปอยู่นอกเมืองแต่ว่าเสียงมันหึมตลอดเวลาแล้วไอ้เครื่องปั่นไฟมันทำให้กระเทือน ถ้ากลางวันนี้เราจะไม่รู้สึกกลางคืนเงียบๆมันจะรู้สึกทีนี้มันเริ่มมีการร้องเรียนขึ้นมาและเครื่องปั่นไฟเนี่ยแต่ทีนี้มาของประเทศไทยเราเนี่ยเพราะเราไม่ทันพูดง่ายๆเรายอมรับแหละทุกคนยอมรับว่าไม่ทันแต่พอมาตื่นขึ้นมาปั๊บตายแล้วเราจะทำไงเราก็ต้องมาศึกษาก็มีทั้งรัฐมนตรีตั้งทีมแล้วนะฮะกรรมธิการกรรมการมาศึกษาเรื่องนี้มาดูว่าควรจะทำยังไงเราก็ขอเวลาเดือนหนึ่งก็รอเดือนหนึ่งนะแต่อย่างน้อยตอนนี้เราตื่นแล้วนะเราตื่นแล้วมาดูว่าน้ำมันเรื่องไฟเรื่องน้ำทีนี้มาท่านกล่าวถึงเรื่องน้ำมันทำไม
0: ครับ
1: คืออันนี้เหมือนโรงงานเหมือนกับ warehouse แต่ warehouse เราปิดไฟได้กลางคืนแต่ไอ้เครื่องเกี่ยวกับเรื่อง data center เนี่ยเราปิดไม่ได้
0: ใช่
1: เพราะมันทำงาน24ชั่วโมงนะฮะไฟดับ1วินาทีนะค่าเสียหายเป็นหลักล้านเพราะฉะนั้นจะต้องมีไฟเตรียมให้เขาตลอดเวลาเครื่องwarehouse นั้น10กิโล10เมกะวัตต์ก็ต้องมีเตรียมไฟไว้10เมกะวัตต
0: ์ครับ
1: ไฟที่มาเตรียมมาจากไหนแบตเตอรี่ไม่ได้ไม่พอนะไม่พอเพราะว่าจะต้องเตรียมไฟให้เพื่อดับ2วันเงี้ยดับวันหนึ่งเนี่ยแบตเตอรี่ยังไงก็ไม่พอนะครับก็เลยต้องมีเครื่องปั่นไฟเครื่องดีเซลพอมีเครื่องดีเซลปั่นไฟก็ต้องมีการเตรียมน้ำมันอันนี้เราเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเพราะเราเตรียมไม่ทันเราไม่รู้ว่าอันนี้เกิดขึ้นกฎหมายมันเลยไม่ตามมาหรือคนที่เซ็นชื่อให้บอกไม่รู้ว่านี่เขาเอาไปทำ data center
0: ครับ
1: นะอาจจะเป็น warehouse คำว่าโกดังของมันก็หยุดแค่นั้นนะครับ
0: ถ้าเป็นอย่างเงี้ยในมุมของคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาที่ท่านพรเพิ่มเป็นประธานอยู่เนี่ยมีแนวทางเราเห็นแล้วแหละมันสภาพแบบนี้ว่าคือเราตื่นแล้วแต่บางทีพอตื่นแล้วอาจจะต้องบิดขี้เกียจหน่อยทีเนี้ยพอเริ่มรู้ตัวตื่นตัวละลุยกันต่อยังไงดี
1: ครับก็เราก็เริ่มต้นพอผมดูข่าวว่าเรื่องน้ำมันผมก็โทรศัพท์ไปหาท่านสัมพันธ์ท่านก็จำได
0: ้รองประธาน
1: ท่านรองสัมพันธ์
0: พลังงานเนี่ย
1: ท่านดูเรื่องไฟฟ้าโดยตรงอะไรอย่างนี้บอกท่านสัมพันธ์เราต้องแถลงข่าวเรื่องนี
0: ้
1: นะบอกให้ชาวบ้านรู้ว่าตอนนี้มีคณะทำงานตอนนี้เราจะจับเรื่องนี้มาศึกษาเรื่องนี้data center เนี่ยเราจะต้องมีมันไม่ได้อันตรายอย่างที่หลายคนไปโวยวายแต่ว่าเราจะต้องมีทำให้ถูกต้องมีข้อกำหนดมีระเบียบนะ มีหน่วยงานที่มากำกับดูแลอย่างเคร่งครัด
0: ครับ
1: นะฮะแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมาศึกษาเรื่องนี้แล้วก็เสนอแนะนะเราแค่ได้เสนอแนะทางนโยบายนะถามเขาว่ามีอะไรสิ่งไหนที่เราจะมีความรู้ที่เสนอแนะก็ได้นะก็จะเราเริ่มต้นทำแล้วนะแบบนี้เราเชิญหน่วยงานหลายหน่วยงานมาคุย
0: พอจะบอกไหมเราเสนอแนะอะไรเข้าไปบ้างณขณะนี้ที่พอจะเป็นข้อมูลให้กับ
1: คือตอนนี้เราพูดในแง่กลางๆทางนโยบายว่าเราต้องทางกระทรวงพลังงานต้องดูแลไอ้เรื่องน้ำมันที่นะคือเราต้องรู้ตลอดเวลา
0: ครับ
1: ไอ้น้ำมันสำรองที่จะเอามาใช้เครื่องปั่นไฟเราจะต้องรู้ล่ะดูแลเรื่องความปลอดภัยนะที่สำคัญที่เสนอแนะอีกอย่างหนึ่งคือพยายามกระจายออกไปอย่าอยู่ในกรุงเทพนะอย่าอยู่ในกรุงเทพจริงอยู่เราบอกว่ามันอยู่ใกล้เท่าไหร่ก็ดีแต่ว่าอยู่ใกล้เนี่ยทำให้เขาถูกการทำงานค่าใช้จ่ายเขาถูกเพราะเครื่องสายส่งมันจะถูก
0: ครับ
1: แต่มันไม่จำเป็นเราสามารถไปอยู่ไกลกว่านี้ก็ได
0: ้
1: ท่านลองคิดดูที่อเมริกาประเทศเขาใหญ่กว่าประเทศไทย60เท่า
0: ครับ
1: Data Center เขามีทั่วไปหมดเลยใช่ไหมฮะเขาไม่กระจุกอยู่ที่เดียวเพราะฉะนั้นเขามีวิธีที่เขาทำการทำสายส่งของเรานะมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีเราอาจจะต้องขยายให้มันใหญ่กว่านี
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็สำหรับ data center รุ่นใหม่ที่จะเข้ามาหรือจะเราจะออกใบอนุญาตให้เขาเราก็ต้องมีข้อเสนอเนี่ยให้เขาอย่าอยู่ในกรุงเทพได้ไหม อย่าอยู่ที่ EEC ได้ไหมแต่ถ้าคุณไม่อยู่กรุงเทพคุณไปอยู่สมมุตินะฮะ อยู่กาญจนบุรีซึ่งก็มีแหล่งน้ำมีแหล่งไฟนะครับเราอาจจะอำนวยความสะดวกในการที่จะทำสายส่งทางด้าน data นะให้คือให้ความสะดวกด้านนี้
0: ครับ
1: จริงอยู่ค่าใช้จ่ายมันมีก็ต้องมาคุยกันเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องแชร์เราอาจจะให้อินเซนティブเขาว่าอาจภาษีอาจจะลดลงนะไม่คิดภาษี5ปีตอนนี้เขาบอกถ้ามาประเทศไทยไม่คิดภาษี5ปีหรือ8ปีแต่ถ้ามาอยู่ในกรุงเทพเราคิดภาษี
0: อาศัยแรงจูงใจใหม่ๆ
1: จริงๆเราบอกว่าคุณไปอยู่ที่กาญจนบุรีอยู่ที่ราชบุรีเราอยู่ที่ขอนแก่น
0: แต่นี่คือแค่เสนอนะคุณผู้ชมครับยังไม่ได้กำหนดจริงๆในพื้นที่นั้นนะ
1: ครับอันนี้แค่พูด
0: ยกตัวอย่าง
1: แต่มันก็มีอะไรที่มันพร้อมกว่าจุดอื่น
0: ๆครับ
1: นะถ้าผมบอกว่าไปอยู่อุบลเนี่ยโอ้ยมันเกินไปหน่อยมันไม่มีอะไรที่นั่นที่จะดึงคนไปนะสายส่งก็ไม่พร้อมไฟก็ไม่พร้อมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าไปอยู่ขอนแก่นมันมีเขื่อนอยู่กาญจนบุรีมีเขื่อนอยู
0: ่
1: นะถ้าเขาต้องการน้ำที่ผมพูดอย่างนั้นคือว่าถ้าเขาเอาฮาร์ดแวร์เข้ามาคอมพิวเตอร์เครื่องมาเข
0: ้
1: ามาที่การหล่อเลี้ยงความเย็นใช้น้ำซึ่งมันถูกกว่าที่มีซิสเต็มใหม
0: ่
1: มันมีเทคโนโลยีใหม่ซึ่งไม่ใช้น้ำในการหล่อเลี้ยงความเย็นของจีนก็ทำออกมาแล้วนะฮะของหัวเว่ยผมเพิ่งไปดูมาของ Microsoft ก็ทำมาตั้งนานแล้วใช้ระบบที่เรียกว่า Liquid Looping นะคูลิ่งข้างในไม่ใช้น้ำนะฮะ
0: เป็นของเหลวเลย
1: เป็นของเหลวอยู่ในคอมพิวเตอร์ในตัว GPU CPU นะฮะ
0: แล้วมันก็จะวนอยู่ไง
1: วนอยู่ในนั้นนะฮะวนมันก็มีคือมันจะใช้น้ำนิดหน่อย
0: คร
1: ับ นิดหน่อยไม่ได้ปริมาณอย่างที่ทุกคนกลัวนะความร้อนการระบายความร้อนมันระบายได้ดีกว่า
0: แล้วต้นทุนมันจะสูงขึ้นไหมอ่ะ
1: ใช่แน่นอนคือถ้าเราต่อรองอย่างนี้กับบริษัทที่เข้ามาใหม่ใช้เครื่องที่มันใช้ลิควิดlooping ข้างในการหล่อเย็นเนี่ยทันทีจะใช้น้ำเราก็ตัดปัญหาเรื่องนั้นไปแต่ของมันก็จะค่าทุนก็ต้องแพงขึ้นนะฮะหรือถ้าเกิดไปทำที่กาญจนบุรีเราอาจจะอำนวยความสะดวกเรื่องอาจช่วยให้มันง่ายขึ้นในการเดินสายส่งนะฮะแบบนี
0: ้ครับถ้าสรุปว่าวันนี้เราจะเปิดแล้วแหละสำหรับใครที่เอกชนนะอยากจะมาตั้งโรงงาน Data Center ในบ้านเรานะครับหรือว่าอยากที่จะทำธุรกิจประเภทนี้เราจะแนะนำเขายังไงดีฮะในส่วนของความพร้อมแล้วก็ในการดำเนินการของบ้านเราที่จะรับมือกับในส่วนของการลงทุนในรูปแบบไหมเพราะว่ามันจำเป็นไหมมันจำเป็นแล้วมันก็นำมาซึ่งเม็ดเงินเข้าประเทศด้วยเหมือนกันตรงนี้ฮะท่านเพิ่ม
1: ครับที่จริงแล้วถ้าพูดกันแบบเผินๆนะฮะการลงทุน Data Center เนี่ยเราไม่ได้อะไรจากเขามากเท่าไหร่หรอกนะจากตัวเขาเองนะฮะเราไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่แต่ผลที่ตามมาทีหลังเราจะมีผลิต ต้องรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร
0: ์
1: นะฮะแล้วก็ข้อมูลเราจะต้องเร็วขึ้นคนที่ทำการค้าขายทางด้านออนไลน์นะมันก็จะเร็วขึ้นสะดวกขึ้นนะดีไม่ดีอาจจะถูกลงค่าใช้จ่ายของพวกนี้มันจะช่วยเราในด้านนั้นมากแล้วเงินก็เข้ามาคือเราจะต้องเริ่มมีกฎพวกนี้ขึ้นมาว่าถ้าเอาเข้ามาเนี่ยข้อหนึ่งที่ทีมของเราเสน
0: อ
1: เราเตรียมให้เขาเอาพลังงานเข้ามาด้วย
0: ครับ
1: อันนี้ก็พอเอาพลังงานเข้ามาพลังงานจะต้องเป็นพลังงานที่สะอาดไม่เอานะไอ้เครื่องปั่นไฟนะไม่เอาพลังงานที่สะอาดมองไปมองมาพลังงานสะอาดคืออะไรครับ
0: นิวเคลียร์ฮะ
1: นิวเคลียร์ครับ SMR เอาติดเข้ามาเลยนะฮะพร้อมเลยซัพพลายของตัวเองไปนะฮะให้ถูกต้องอันนี้ก็เป็นทางออกอันหนึ่งเป็นการที่ว่า data center เป็น demand
0: ครับ
1: นะฮะซัพพลายไฟฟ้าก็เป็นนี่เราก็จะได้จุดเป็นจุดเริ่มต้นเรื่อง SMR เข้ามาในประเทศน
0: ะ
1: ทำให้ไฟของเราไม่มีการถูกแย่งมีการตกอะไรต่าง
0: ๆแต่ว่า SMR บ้านเรานิวเคลียร์เนี่ยมันถือว่ายังไม่มีเลยไงมันก็การเปิดใจก็ต้องกลับมาเรื่องเดิมอีกที่เราเคยคุยกันมานานมากแล้วท่านผ่อนเพิ่มตรงเนี้ยมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนตรงเนี้ย
1: ถ้าความถ้าที่ฟังมาเนี่ย PDP เมื่อวันก่อนผมไปฟังเรื่อง PDP เขาอยู่ในแผนแล้วนะPDP อันเก่าที่ยังไม่เอามาใช้ไม่อยู่ในแผน
0: ครับ
1: อยู่ในแผนแต่ถูกดึงออกเพราะมันอันตรายแต่นี้อยู่ในแผนแล้วเรียบร้อยแล้วใน15-20ปีเนี่ยก็จะมีประมาณ 9,000 เมกะวัตต
0: ์
1: ที่เขาเขียนว่าอยู่ในแผนแล้วแต่นี้เราก็จุดหนึ่งเราก็ดีใจละ
0: ครับ
1: นะแต่อีกจุดหนึ่งถ้าเกิดว่ามันอยู่ในแผนแล้วและถ้าเกิด data center เข้ามาและถ้าเกิดเรา approve ให้เอาไฟยังเข้ามาเองด้วยนี่แผนนี้มันอาจจะเร็วขึ้นใช่ไหม
0: กับ
1: หนึ่งแผนการให้เกิด SMR เร็วขึ้น
0: ครับ
1: อากาศสะอาดอากาศที่กรีนเฮาส์net zero เราก็อาจจะเร็วขึ้นนะประชาชนก็ไม่ต้องห่วงมีคนมาแย่งไฟไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดมีหลายที่ขึ้นมาอันนี้จุดหนึ่งที่ทางกระทรวงพลังงานตั้งขึ้นมาคือจะตั้งกลุ่มอันหนึ่งขึ้นมาใหม่กลุ่มที่9การคิดค่าไฟจากพวก data center
0: ครับ
1: นะคิดจากประชาชน3บาทกว่าจะขยับราคาจะขยับขึ้นไปตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาจะมาแชร์ค่าไฟให้ประชาชนทั่วไปดีไม่ดีประชาชนทั่วไปถ้าตามตัวเลขที่คำนวณกันแบบง่ายๆก็อาจจะเหลือ3บาทนิดหน่อย
0: ถูกกว่าเดิม
1: ครับ
0: ครับ
1: แบบนี้มันจะไม่ช่วยแต่ที่สำคัญคือไม่ใช่ค่าไฟช่วยไฟเราจะเสถียรไฟเราจะเสถียรนะครับ
0: ครับท้ายสุดฮะในเมื่อเราปฏิเสธไม่ได้แหละเพราะทั่วโลกเขาก็มีกันแล้วบ้านเราก็อยู่ในยุคของการที่จะก้าวให้ทันเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆด้วยในฐานะของประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาท่านผ่อนเพิ่มอยากจะบอกอะไรกับน้องประชาชนในการที่จะกับสิ่งที่กำลังจะก้าวเข้ามาณขณะนี้เพื่อกับทันในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆครับ
1: ครับก็ดีฮะว่าData Center เนี่ยเราต้องมีนะเราต้องมีไม่มีก็หนึ่งเราไม่ทันโลกแหละคนอื่นก็จะมีแต่ว่าอันนั้นไม่การแข่งขันแบบที่ว่าไม่เราไม่มีก็ได้แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้าเราไม่มีเนี่ยการที่จะค้นหาข้อมูลนะการทำงานของบริษัทต่างๆหรือผู้ค้าขายออนไลน์เรามีเยอะแยะเดี๋ยวนี้นะก็จะมีปัญหานะครับก็อย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วตั้งแต่แรกว่าตอนนี้ความเร็วของ data เนี่ยมันมีความสำคัญปริมาณของ data และความเร็วในการค้นหา data มีความสำคัญอีกหน่อยรถไฟฟ้าซึ่งสามารถขับรถเองได้เนี่ยคือ autonomous car เนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าเรามีของพวกนี้เอาคุณลองคิดดูถ้าสปีดการ data มันช้าคุณขับไปรถหยุดคือตอนนี้ข้อมูลมันยังไม่มาเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้คือคิดเล่นๆนะฮะแค่คิดเล่นๆเพราะฉะนั้นพวกนี้มันมีความสำคัญกับมันนะครับก็เปิดใจหน่อยนะผมจะพยายามหาข้อมูลพวกนี้มายืนยันกับท่านให้มากขึ้นนะครับ
0: แล้วก็คงจะมีโอกาสได้พูดคุยกับท่านอีกนะครับในครั้งต่อไป
1: ครับ
0: ครับวันนี้เราขอขอบพระคุณนะครับท่านประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาครับท่านพรเพิ่มทองศรีครับขอบพระคุณมากครับ

0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: ท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับเคลียร์คัดชัดเจนในวันนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามผมวีระศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ฟ้าผ่าป้องกันได้ควรถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกกรณีอยู่ในรถยนต์ให้จอดรถห่างต้นไม้ใหญ่ตึกสูงเสาไฟฟ้าดับเครื่องยนต์และไม่สัมผัสตัวโครงสร้างรถที่เป็นโลหะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างกรณีอยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างอยู่ห่างจากผนังอาคารและถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดหากพบเห็นผู้ที่ถูกฟ้าผ่าให้รีบโทรแจ้งเหตุสายด่วน1669พร้อมให้ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุและอาการผู้ป่วยกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.แล้วเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC 2 HD
2: มงคล38ประการประการที่4อยู่ในถิ่นอันสมควรอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการร้อยวันร้อยใจไทยกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับรายการร้อยวันร้อยใจไทยทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์จะทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้งที่ NBT2HD แห่งนี้รวมถึงในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ YouTube Facebook Instagram และก็ X ครับรวมถึงยังสามารถรับชมย้อนหลังในแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวได้ด้วยเช่นเดียวกันและที่เว็บไซต์ nbtplus.prd.go.th ครับท่านผู้ชมครับพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่านยังคงตราตรึงในบรรดาผู้พบเห็นและก็พระสหายร่วมชั้นเรียนรวมถึงพระสหายรุ่นพี่ที่โรงเรียนราชินีด้วยพระองค์ท่านครับทรงศึกษาชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่โรงเรียนราชินีวันนี้ครับเราจะได้มีโอกาสพูดคุยกับพระสหายรุ่นพี่ท่านหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้เฝ้าและมีโอกาสได้ร่วมอยู่ในเวลาของการเล่าเรียนศึกษาของพระองค์ท่านณโรงเรียนราชินีครับวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณพระมารีวรชินาพระสหายรุ่นพี่ที่โรงเรียนราชินีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียนคุณตุ้ม
1: ได้เลยค่ะ
0: ครับก็เป็นพระสหายรุ่นพี่ห่างกับพระองค์ท่านกี่ปีครับ
1: 3ปีค่ะ
0: 3ปีหมายความว่าถ้าคุณตุ้มอยู่ม.6พระองค์ท่านก็จะทรงศึกษาอยู่ชั้นม.3
1: ใช่ค่ะ
0: ครับก็จะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องต้องบอกก่อนว่าเรามีโอกาสได้พูดคุยกับท่านครูใหญ่และท่านเคยเป็นผู้จัดการโรงเรียนราชินีด้วยหม่อมหลวงประทินทิพย์นครทัพท่านก็จะเล่าให้ฟังว่าที่โรงเรียนราชินีเนี่ยเด็กแต่ละปีแต่ละปีก็จะมีการคละชั้นแล้วเปลี่ยนชั้นเรียนเปลี่ยนห้องเรียนไปเรื่อยๆดังนั้นเด็กก็จะมีความรู้จักกันทั้งหมดท
1: ั
0: ้งรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องความผูกพันที่เกิดยังไงครับคุณตุ้มครับ
1: กับพระองค์ท่านใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็คืออย่างที่ทราบว่าคือห่างกัน3ปีสมมุติพอเราอยู่ม .6 ท่านอยู่ม .3 ตึกเรียนเนี่ยจะอยู่ตึกเดียวกันแต่ว่าจะอยู่คนละฝั่งมันจะเป็นแนวยาวไปอย่างเงี้ยค่ะเราอยู่ม .6 เราอยู่ฝั่งนี้ท่านอยู่ม .3 ท่านอยู่อีกฝั่งนึงก็จะเดินมาหากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก่อนหน้านั้นก่อนอยู่ม .6 ก็ไล่ลำดับชั้นขึ้นมาคือม .1 ม .2 ม .3 ม .15 ม .6 อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีกิจกรรมในทุกชั้นปีอยู่แล้วเช่นกีฬาสีหรือวันเด็กหรือกิจกรรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเอิญว่าตุ้มเนี่ยเป็นคนที่ต้องเรียกว่าตอนอยู่โรงเรียนเนี่ยก็ไม่ได้เรียบร้อยมากนะนะคะก็จะทำกิจกรรมเยอะเป็นแม่สีกีฬาสีคือสมัยเราเนี่ยกีฬาสีจะเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นเนาะม.5จะเป็นแม่สีแล้วก็จะต้องคุมน้องๆถ้าเป็นม.6จะต้องเป็นเดินพาเหรดตอนเราอยู่ม.5เราเป็นแม่สีท่านก็จะอยู่ม.2ตอนนั้นตุ้มอยู่สีแดงแต่ท่านอะรู้สึกว่าจะอยู่สีเหลืองก็จะอยู่กับพี่ทัศน์เพื่อนสนิทกันจะเป็นแม่สีเราอยู่สีแดงใช่ไหมพอมาม.6เราก็เป็นพี่ใหญ่เนาะก็จะมีแบบทำผ้าลงผ้าเลนั่นนี่แล้วก็นี่เห็นอย่างนี้เป็นประธานนักเรียน ก็แบบว่าทำกิจกรรมเยอะค่ะแล้วก็คือท่านเนี่ยก็คือจะเรียกว่าทุกคนในโรงเรียนอ่ะก็คือให้ความเคารพแล้วก็จะเห็นท่านมาตั้งแต่ตั้งทรงพระเยาว
0: ์เกรงไหมคุณตุ้ม
1: ตอนนั้นน่ะตอนท่านเข้ามาใหม่ๆต้องบอกว่าทุกคนนะต้องคิดว่าทุกคนนักเรียนในโรงเรียนจะรู้สึกว่าอยากเจออยากเห็นอยากเห็นพระพักอยากรู้ว่าพระเจ้าหลานเธอนะณสมัยนั้นน่ะตัวจริงน่ะเป็นยังไงตุ้มเองเนี่ยยังจำความได้ว่าไปเชิงเอ้อชะแง่งดูนะเวลาท่านมาเดินตรงไหนเราก็จะไปเดินตามดูอะไรอย่างเงี้ยแต่พอท่านเจริญวัยขึ้นนะคะเราโตขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อพระองค์พาเนี่ยเท่าที่เราเห็นท่านเป็นคนที่เรียบง่ายเป็นกันเองกับรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กับรุ่นพี่อย่างเราเนี่ยคือโรงเรียนราชินีเนี่ยเขาจะสอนให้รุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยรู้จักกันแล้วก็มีความเคารพซึ่งกันและกันนะคะในขณะที่ท่านเป็นพระเจ้าหลานเธอเนาะเราเป็นพี่ท่านก็ให้ความเคารพเรานะคะพี
0: ่
1: ไม่ใช่ว่าท่านแบบเป็นพระเจ้าหลานเธอท่านเป็นแบบเจ้านายแล้วท่านจะแบบว่าไม่เบอร์นี่เป็นพี่ไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยไม่ใช่เราสัมผัสได้ว่าท่านเนี่ยให้ความเป็นกันเองกับทุกคนนะคะ
0: เป็นกันเองแล้วก็รักแล้วก็มีพระเมตตาทุกคนมีบทหนึ่งที่ท่านหม่อมหลวงประทินทิพย์ซึ่งเป็นอดีตครูใหญ่และเป็นผู้จัดการโรงเรียนราชินีท่านเคยบอกว่าอย่างนี้ว่าคือตัวพระองค์ท่านเองเนี่ยนอกจากจะมีพระเมตตาให้กับน้องๆที่อยู่ชั้นที่เล็กกว่าแล้วกับเพื่อนในห้องเนี่ยท่านทรงให้ความเป็นกันเองและสนิทสนมอย่างมากๆแต่ท่านเนี่ยชอบไปดูรุ่นพี่โดยเฉพาะรุ่นพี่ที่ ครูทินเองเนี่ยก็ขออนุญาตเรียกแบบนี้เพื่อนแทนตัวท่านบอกว่าบางทีรุ่นพี่อาจจะเป็นแบบอย่างที่อาจจะ
1: ไม่ค่อยงามนัก
0: ไม่เรียบร้อยสมกับเป็นเด็กราชินีกันสักเท่าไหร
1: ่ประมาณนั้นค่ะครูประทินทิพย์พูดถูกค่ะ
0: ค
1: ือตุ้มอย่างที่เรียนแต่ตอนต้นนะคะว่าก็ไม่ได้เป็นคนที่เรียบร้อยเป๊ะมากนะตอนที่สมัยเรียนหนังสือนะคะแต่เป็นคนชอบทำกิจกรรมแล้วก็เป็นคนชอบความสนุกสนานเฮฮาในกลุ่มเพื่อนก็จะมีเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็คิดว่าท่านน่ะก็คงจะเห็นว่าเราเนี่ยอยู่กับเราแล้วสนุก
0: อ่ะอันนี้คือ
1: รูปอันเนี้ยจำได้ว่าน
0: ี่คุณตุ้มเหรอครับ
1: ใช่สมัยนั้นก็อ้วนนะคะแล้วก็ผมก็จะฟูๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: กิจกรรมตอนนั้นท่านเล่นละครนะคะและอันเนี้ยจะเป็นตึกหอประชุมด้านหลังเวทีเราเหมือนเป็นแบ็คสเตจนะตอนนั้น
0: ครับ
1: ท่านก็เข้ามารอเล่นเพราะว่าท่านรู้ว่าเราอ่ะบ้าจี้ก็มาจีเอวไงแล้วถึงมากอดเราในรูปอะค่ะก็มาจีจีจีแล้วให้เราหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นได้ว่าท่านเนี่ยทรงเป็นกันเองมากๆท่านไม่เคยถือพระองค์เลยว่าฉันอยู่สูงกว่าฉันเป็นพระเจ้าหลานเธอหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่นอย่างนี้กับรุ่นพี่หรือกับเพื่อนหรือกับรุ่นน้องท่านก็ถึงได้ต้องหมายถึงว่ากอดอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติอย่างเงี้ยค่ะท่านจะจีเอวจีจีจีอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้
0: ก็จะเป็นงานหนึ่งเพราะพระองค์ท่านทรงแต่งหน้าด้วย
1: ใช่ๆเล่นละครแต่ตุ้มจําไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่รุ่นท่านน่าจะจําได้ว่าเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆที่เวลาที่เด็กเรียนราชินีเค้าร่วมกิจกรรมกันเรียกว่าทุกชั้นปีต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ
1: ใช่
0: แล้วแต่หน้าที่ที่จะแบ่งกัน
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกมั้ยครับมี Facebook ของคุณตุ้มเองเนี่ยก
1: ็
0: มีการโพสต์เรื่องของหมูปิ้งหมูปิ้งแล้วปรากฏว่ามีการแชร์กันมากๆเลยสำหรับหมูปิ้งที่ค
1: ุ
0: ณตุ้มโพสต์ใน Facebook เล่าหมูปิ้งหน่อยครับ
1: คือมันน่ะเรื่องหมูปิ้งน่ะจำได้จนถึงทุกวันนี้เลยมันเป็นเรื่องที่ต้องเรียกว่าตอนที่ท่านสิ้นน่ะเรื่องเนี้ยมันผุดขึ้นมาในหัวตุ้มเลยนะพี่มันเป็นภาพจำที่มันผุดขึ้นมาเลยเพราะว่าณตอนที่เราทำกิจกรรมณตอนน่าจะอยู่ตอนประมาณม.5 ม.6 นี่แหละกีฬาสีอีกนั่นแหละค่ะกีฬาสีแล้วปิดเทอมก็ให้มาซ้อมกันที่โรงเรียนซ้อมกีฬาใครมีกิจกรรมอะไรก็ไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นช่วงพักจำได้ที่ลานใต้ตึกสว่างวัฒนาตึกสว่างวัฒนาคือตึกหอประชุมอะค่ะแล้วข้างล่างจะเป็นลานที่ไปทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงพักเราก็ซื้อหมูปิ้งหน้าโรงเรียนซึ่งต้องบอกพี่ปองก่อนว่าปกติเนี่ยโรงเรียนเขาจะมีกฎว่าห้ามซื้อขนมหน้าโรงเรียนเด็ดขาดเพราะด้วยความไม่เรียบร้อยความอะไรก็แล้วแต่เราก็ฝังใจแล้วว่าก็ฉันอยากกินเนาะหมูปิ้งมันต้องรสชาติอร่อยแน่เลยร้อนๆบางทีกลิ่นมันก็เข้ามาในโรงเรียนอะไรเงี้ยเราไปซ้อมวันเสาร์อาทิตย์ท้าทายระบบเราแล้วล่ะไปซื้อดีกว่าวันเสาร์ครูก็ต้องไม่ว่าเราละเพราะว่าเป็นวันเสาร์ก
0: ็
1: ไปซื้อมาพอช่วงพักเบรกกับการที่ซ้อมอะไรเงี้ยค่ะก็เอาหมูปิ้งขึ้นมากินกันกับเพื่อนลงใต้ตึกสว่าง
0: หมูปิ้งกับข้าวเหนียวนี่นะ
1: กินกัน
0: อร่อยเลย
1: ซื้ออะไรอร่อยเลยท่านก็เดินมาจำได้ว่าท่านก็เดินมาแล้วก็ถามว่าท่านอะไรกันนะคะท่านหมูปิ้งไหมคะท่านหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งท้าทายด้วยนะท่านเจ้าเนี้ยปกติเราไม่ได้กินหรอกตอนสมัยเรียนต้องพูดว่าเราพูดคำไม่ได้ใช้คำราชาศัพท์นะกับท่านนะคะใช้คำปกติท่านปกติไม่ได้กินหรอกนะเพราะโรงเรียนห้ามซื้อขนมหน้าโรงเรียนไงก็ไม่ได้กินหรอก
0: เจ้านี้ใช่ไหมครับเจ้านี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ตอนสมัยนั้นจะซื้อกับคุณแม่เขาตอนนี้เป็นคุณรุ่นลูกแล้วแต่คุณแม่เขายังอยู่นะ
0: ชื่อ
1: คุณมด
0: เจ้านี้แหละคุณมด
1: เจ้านี้แหละเราก็บอกว่าแต่เนี้ยพี่ซื้อมาเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ท่านกินได้คุณครูไม่ว่าให้พาทานด้วยได้ไหมคะคุณพระท่านคะยังไงดีล่ะพี่ก็ไม่ได้งกเนาะแต่ว่าคือมันเป็นหมูปิ้งรสเข็นนะท่านคือใจตุ้มมันไม่ได้งงจริงนะพี่แต่ว่า
0: uh-huh.
1: เราก็มองว่ามันเป็นข้างทางเนาะไม่ได้ว่าร้านเขาไม่สะอาดหรืออะไรนะ uh-huh. แต่ว่าเราอ่ะ uh-huh. เราทานได้ปกติทั่วไปไงแต่ท่านเป็นเจ้าเป็นนายเนาะเราก็มองว่ามันคงไม่เหมาะไม่ควรมั้งที่จะให้ท่านมาทานอาหารแบบนี้
0: uh-huh.
1: เราก็บอกว่ามันเป็นหมูปิ้งรสเข็นนะท่านอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าก็ในเมื่อท่านทานพี่ทานได้แล้วไม่พาจะทานไม่ได้คะ
0: uh-huh.
1: วายตายแล้วทํายังไงดี
0: ทําไงต่อ
1: ท่านคะเชิญปรึกษาคุณพยาบาลค่ะแล้วก็องครักษ์ท่านนะคะเพราะว่าปกติท่านก็จะมีคุณพยาบาลเดินตามอยู่ห่างๆแล้วก็องครักษ์ท่านก็บอกก็ได้แล้วท่านก็เดินไปเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะหมายถึงว่า
0: ท่านไปแล้ว
1: ท่านก็ไปแล้วเราก็กินต่อท่านมาขอหมูปิ้งก็คุยกันในเพื่อนเอาไงดีแกยาเพื่อนก็บอกแกยาเลยเดี๋ยวซวยอะไรอย่างเงี้ยนะไปสักพักใหญ่ๆไม่ใหญ่มากพี่ปองเชื่อไหมท่านเดินกลับมาพร้อมกับถุงหมูปิ้งอ่ะใหญ่ๆพ พลุงพลังเต็มมือแล้วท่านก็เดินมาบอกว่านี่ค่ะพี่หมูปิ้งร้านเดียวกับที่พี่กินเมื่อกี้ค่ะพี่พาบอกแล้วไงคะในเมื่อพี่ทานได้พาก็ต้องทานได้โอเคค่ะเนี่ยพาซื้อมาแล้วเราทานด้วยกันเลยค่ะแล้วท่านก็มาแบ่งพวกตุ้มทานด้วยกัน
0: แล้วตอนนี้กลายเป็นวงหมูปิ้ง
1: หมูปิ้งที่กินกันใหญ่เลยทั้งพี่ทั้งน้องอะไรตรงนั้นก็ท่านก็ชวนทุกคนทานตรงนั้นด้วยกันเลย
0: ครับแต่ว่าคือ
1: ก็เลยเป็นเรื่องที่จดจำไงพี่ว่าตายแล้วการที่ฉันไม่ให้ท่านทานนะเนาะท่านก็คงจะไปปรึกษาเรียนปรึกษากับคุณพยาบาลหรือว่าองครักษ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านก็กลับมาพร้อมกับหมูปิ้งแล้วก็บอกทานด้วยกันเลยค่ะพี่เจ้าเดียวกันกับพี่นั่นแหละค่ะก็เลย
0: เป็นความฝังใจ
1: เป็นความฝังใจแล้วก็จำเป็นภาพจำและเหตุการณ์มันขึ้นมาในหัวเลยว่าหมูปิ้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราแบบประทับใจท่านนะอย่างหนึ่งว่าท่านไม่ถือพระองค์เลยเราทานอะไรท่านก็ทานด้วยเหมือนกันเหมือนกับที่อาหารที่โรงเรียนราชินีเขาจะมีให้นักเรียนนะคะก
0: ็
1: คือเป็นอาหารที่โรงเรียนจัดทำให้โต๊ะนึงเนี่ยสมัยตุ้มก็จะนั่งโต๊ะเป็นโต๊ะต่อกันสองตัวฝั่งหนึ่ง6คนฝั่งหนึ่ง6คนก็คือ12คนใช่ไหมคะฝั่งหนึ่งก็จะมีก็คือมีอาหาร2อย่างก็คือหม้อหนึ่งก็คือเป็นแกงอีกอันนึงก็จะเป็นผัดอะไรก็แล้วแต่ที่โรงเรียนก็ทำให้แล้วก็หม้อข้าวหนึ่งหม้อแล้วก็จานแล้วก็ช้อนแล้วก็ถ้วยขนมมีขนมด้วยท่านก็ทานเหมือนเราท่านไม่ได้มีเมนูพิเศษมาจากวังอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้ช้อนกลางโรงเรียนก็จัดให้ใช้ให้ทานอย่างนี้เพราะว่าโรงเรียนหัดให้เข้าโต๊ะอาหารกับคนอื่นแล้วก็ให้ใช้ช้อนกลางทานด้วยกันท่านก็ทานเหมือนกันแล้วก็เวลาทานเสร็จโรงเรียนเราจะช้อนซ่อมเราจะเจาะรูค่ะพี
0: ่
1: เพื่อทานเสร็จเนี่ยเราต้องไปร้อยในพวงช้อนร้อยให้มันเป็นช้อนพวงค่ะ
0: ครับ
1: ตอนป.1จะเป็นถัดหลุมค่ะพอป.3ขึ้นไปจะเป็นร่วมโต๊ะแหละถ้าเป็นป.1ในรูปนี้ก็จะเป็นป.1ป.2ก็จะเป็นถัดหลุมอะค่ะ
0: ครับครับ
1: ก็จะบอกว่าท่านเนี่ยก็จะเหมือนกันทุกคนเลยก็คือไม่ได้มีอะไรพิเศษอันนี้คือความประทับใจอย่างนึงเงี้ยค่ะ
0: ครับแล้วทรงมีของโปรดไหมต้องมีบ้างแหละที
1: ่
0: พี่ๆหรือว่าเพื่อนๆสังเกตเห็น
1: ก็น่าจะเป็นอารมณ์หมูพวกอย่างเงี้ยแหละค่ะหมูปิ้งหรือว่าหมูตอนเด็กเนาะผักอาจจะไม่ค่อยชอบแล้วก็ของโปรดเหรอคะอาจจะสเปคไม่ได้นะว่าอะไรแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนั้นน่ะก็น่าจะต้องเป็นหมูโรงเรียนหมูอบโรงเรียนจะเป็นที่ขึ้นชื่อมากแล้วก็หมูก้อนรองผักสลัดก็จะเป็นเมนูที่โรงเรียนทำอร่อยมากๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ขนมนะตอนนั้นก็จะเป็นไอศกรีมแค่นั้นเองเพราะโรงเรียนก็จะขายแค่นั้นขนมไม่ได้มีอะไรมากมาย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อาหารพระองค์ท่านก็ทรงรับประทานอย่างกับเพื่อนๆทั่วไปมีความเป็นกันเองไม่ต้องมีอะไรเป็นพิเศษเพื่อนเอาภาษาชาวบ้านเพื่อนกินอะไรกินอย่างนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนกันหมดทั้งโรงเรียนถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และโดยพระจริยวัตรที่เรียบง่ายแบบนี้แม้แต่กระทั่งเรื่องของทรงผม
1: เรื่องทรงผม
0: คือคนไทยเราอะถือว่าผมหรือว่าศีรษะเนี่ยเป็นของสูง
1: ถูกต้อง
0: และท่านเองเนี่ยเป็นถึงเจ้าฟ้าด้วย
1: ถูกต้องค่ะพี
0: ่เล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยฮะ
1: คือรุ่นตุ้มเนาะสมัยนั้นน่ะผมจะไม่กระเซาะกระเซิงหรอกเพราะว่าโรงเรียนราชินีเขาจะระเบียบเยอะนิดนึงก็คือผมจะต้องถักเปียให้เรียบร้อยเปียสองข้างหรือไม่ก็เปียเดียวติดกิ๊บดำ
0: ครับ
1: ห้ามซอยผ
0: ม
1: ถ้าผมสั้นต้องตัดประมาณเสมอติ่งหูอะไรประมาณนี้ผมมาต้องเหนือคิ้วอะไรประมาณนี้นะคะถ้าผมยาวต้องถักเปียเท่านั้นถ้าจะแบบยาวกึ่งสั้นให้ตัดเลยถ้าถักเปียไม่ได้ต้องเป็นผมสั้นเท่านั้นแล้วท่านน่ะต้องเรียนอย่างนี้ขออนุญาตใช้คำธรรมดานะคะท่านจะมีเส้นผมหยิกอะค่ะหยักโศกต้องเรียนอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างหนาเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าพวกกลุ่มตุ้มจะถักเปียกันแน่นแล้วค่อนข้างจะเป๊ะพวกตุ้มนะก็ถักกันเองเลยเนี่ยคิดว่าท่านก็คงจะเห็นแล้วล่ะว่าอีพี่กลุ่มเนี้ยมันเป๊ะดีวันหนึ่งท่านก็หลังจากที่เรื่องหมูปิ้งอะไรแล้วอะไรเงี้ยนะคะหลังจากนั้นท่านก็จะต้องเดินมาถามหาว่าท่านพี่มีอะไรท่านบ้างซึ่งมันผิดระเบียบนะคะอันนี้ต้องพูดเลยเพราะโรงเรียนเนี่ยห้ามนำขนมขึ้นตึกห้ามนำอาหารขึ้นตึกแต่เราก็สมัยนั้นเนาะนักเรียนเนาะก็ต้องมีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำความรู้จักกันไปนั่นนี่ท่านกันวันหนึ่งท่านก็เดินมาว่าพี่คะถักเปียให้พาหน่อยคะวายท่านอย่างนี้เลยพี
0: ่วาย
1: ท
0: ่
1: านท่านไม่ได้ไม่ได้ค่ะท่านไม่ได้จริงๆค่ะได้ค่ะทำไมจะไม่ได้ล่ะคะไม่ได้ค่ะท่านมันไม่ได้ก็คือไม่ได้ค่ะท่านพี่ไม่กล้าไม่เป็นไรค่ะพี่พาให้ถักก็ให้ถักครับถ้าอยากจะได้แบบแน่นๆอย่างที่พี่ทำอ่ะ เอาเป๊ะๆแน่นๆอย่างนั้นนะคะพี่เพราะว่าโรงเรียนห้ามใส่เยลด้วยนะคะต้องเป็นธรรมชาติสุดๆคือทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดแพทย์จะเอาแบบนั้นแน่นๆท่านมันยังไงดีมันไม่ได้จริงๆท่านพี่กลัวบาปค่ะได้ค่ะเชื่อพามองหน้ากันกับเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อทัศน์เพื่อนพี่ทัศน์นี่ก็สนิทกันนั่นก็มือถักแกถักข้างหนึ่งก็แล้วกันทัศน์ก็เลยบอกว่างั้นแกก็ถักอีกข้างหนึ่งก็แล้วกันเป็นไงก็เป็นกันก็เลยได้ถักท่านแล้วก็ไหว้ท่านก่อนท่านคะขอพระท่านอนุญาตเอาเลยค่ะพี่ก็เลยได้ถักพระเกศาให้ท่านถักเปียแล้วหลังจากนั้นท่านก็เดินถ้าวันไหนท่านอยากจะให้ถักเปียให้ท่านก็จะเดินมาถักเปียให้ผ้าหน่อยค่ะถักเปียให้ผ้าหน่อยค่ะผูกโบสวยๆด้วยนะคะพี่สมัยก่อนจะต้องแข่งกันผูกโบสวยๆพี
0: ่
1: โรงเรียนจะต้องให้ผูกโบตามสีชั้นเรียนแต่ถ้าเกิดเป็นม.ปลายแล้วก็จะเป็นสีน้ำเงินหรือสีดำเท่านั้นแต่ถ้าเป็นสีประถมก็จะเป็นสีตามชั้นเรียนนะคะป.1สีชมพูป.2สีฟ้าป.3สีแดงป.4สีเหลืองสมัยตุ้มนะคะ
0: ครับ
1: ก็จะผูกตามนั้นอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นมัธยมก็จะเป็นแบบผูกสีดำหรือสีน้ำเงินเข้มเท่านั้นผูกสวยๆนะคะพี่ได้ค่ะท่านเราก็จะอย่างนี้พี่เพราะว่าเขาก็กลัวเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: กับก็เลยกลายเป็นภาพความประทับใจอีกหนึ่งความประทับใจของคุณตุ้มต
1: ่
0: อพระองค์ท่านแล้วในภาพรวมเวลาที่พระองค์ท่านทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนราชินีเนี่ยทรงปฏิบัติพระองค์ยังไงบ้างครับคุณตุ้ม
1: ท่านเหมือนรุ่นน้องปกติเลยค่ะไม่ได้แบบว่ามีความพิเศษหรือกีฬาสีหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีความพิเศษว่าจะต้องให้พาเป็นอันนั้นอันนี้เปล่าไปคัดตัวในกีฬาท่านก็ไปคัดตามปกติได้เข้ารอบก็คือก็ได้เข้ารอบตามความสามารถของท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนท่านทรงพระเยาว์อย่างในรูปเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: เป็นลีดเดอร์ก็ได้เป็นก็น่าทรงพระน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอโตขึ้นก็ใช้คือต้องบอกว่าปกติมากอันนี้รูปนี้จำได้ว่าน่าจะเป็นงานวันเด็กแล้วท่านทรงร้องเพลงจากบทเพลงหนึ่งเดียวคนนี
0: ้
1: จำได้จริงๆนะพี่คือตุ้มมาจำได้เลยท่านก็ชอบคือเท่าที่ตุ้มมองตุ้มจะมองว่าท่านเป็นคนที่ชอบอะไรสนุกสนานเป็นกันเองสนุกสนานใช้ชีวิตเหมือนแบบปกติมากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแบบภาพจำตุ้มภาพโดยภาพรวมอ่ะเนี่ยอันนี้อย่างเงี้ยน่าจะเป็นวันเด็กอันนี้ท่านแข่งกินวิบาก
0: ครับ
1: ก็ที่ต้องไปเป่าแป้งหาเหรียญหาอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะเหมือนทุกคนนักเรียนทุกคนใช้เ
0: หมือนกันอุ้มหมูสัตว์เลี้ยงด้วยใช่ไหม
1: มีอุ้มหมูเข้าคอกมันจะมีอีกรูปนึงที่ว่าเป็นรูปรุ่นพี่อุ้มท่านเข้าไปเป็นเกมอุ้มหมูเข้าคอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ท่านก็ส่งอังกะรุงแล้วท่านก็เขียนชื่อให้ด้วยคือคุณแม่ตุ้มเป็นคุณครูแล้วก็ได้ถวายการสอนท่านอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งแบบถวายลายมืออันเนี้ยอุ้มหมูเข้าคอกก
0: ็
1: จะสนุกกับรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ถือพระองค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อย่างที่คุณตุ้มเล่าคือคุณแม่เป็นครูสอนรำสอนนาฏศิลป
1: ์
0: ต้องถวายการสอนพระองค์ท่านด้วย
1: ค่ะ
0: มีเรื่องเล่าไหมฮะที่คุณแม่เคยถวายการสอนพระองค์ท่านนาฏศิลป์ท่านทรงชอบไหม
1: ชอบนะคะตอนเด็กคุณแม่ก็จะกลับมาเล่าให้ฟังว่าท่านก็จะให้รำท่านก็รำท่านไม่มีอิดออดนะว่าโอ้ไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยให้ทรงอันนี้โขนนะคะ
0: ก็เล่น
1: หมดให้ทรงดนตรีก็อย่างที่ทราบกันก็ท่านก็ลองที่คุณประทินทิพย์ได้กล่าวค่ะท่านก็คงลองหลายเครื่องมือสุดท้ายก็มาจบที่ตีจะเข้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนเด็กท่านก็จะเป็นตัวแทนโรงเรียนในการมาอัดเทปถวายพระพรคุณแม่ก็จะเป็นคนได้สอนอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะสอนร้องสอนรำอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็ไม่ได้มีความที่แบบว่าโอ๊ยเบื่อจังเลยหรืออะไรต้องมาอีกแล้วก็จะทรงพระน่ารักกับคุณครูให้คุณครูได้สอนอันนี้ก็รำอันนี้เหมือนเป็นการแสดงเขาเรียกว่าอะไรนะอนุบาลสร้างสรรค
0: ์
1: ก็คือเป็นการโชว์ผลงานแหละในสมัยนี้ก็คือให้แต่ละชั้นของอนุบาลอ่ะมาแสดงการละเล่นของแต่ละห้องอะไรเงี้ยค่ะท่านก็เหมือนทุกคนนะคะค
0: ุ
1: ณแม่ก็บอกว่าท่านก็น่ารักมากแล้วคุณแม่ก็ถึงได้เก็บภาพความทรงจำไว้ตั้งแต่สมัยเด็กภาพจะดูเก่ามากเพราะว่าบ้านน้ำท่วมภาพก็จะดูเก่าอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะเก็บทุกอย่างที่เป็นท่านนะคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเธอทูลท่านมาก
0: บางรูปที่มีโอกาสถ่ายกับพระองค์ท่านท่านเขีย
1: นเป็นลายเซ็นของตุ้มอ่ะรูปที่ลงอ่ะก็คือเสียดายมากเลยเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเขาไปอัดขยาย 8x10 แล้วก็ไปใส่กรอบอย่างดีก่อนไปใส่กรอบคุณแม่ไปให้ท่านเขียนให้ตุ้มมาจำได้เลยว่าท่านเขียนว่าแด่ความรักของเราและพี่แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษว่าพา PA แล้วก็เขียนเป็นรูปหัวใจแล้วก็เป็นรูปแบบตัวการ์ตูนแลบลิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เสียดายมากมันน้ำท่วมไปแล้วจำมันเป็นภาพจำได้แล้วคุณแม่เขาจะตั้งไว้ที่ตู้โชว์ที่บ้านไง คู่กับภาพนี้ของเขาที่เขาแบบใส่รูปใส่กรอบอะไรไว้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับอย่างภาพนี้อ่ะโชว์นิด
1: ภาพนี้ก็นี่ก็คือจะเก่ามากแล้วอันนี้คุณแม่เขาก็เนี่ยทำกรอบวิทยาศาสตร์ที่ได้ถวายงานท่านเนี่ยอย่างใกล้ชิดอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่เขาก็ไปอัดรูปแล้วก็ใส่กรอบไว้เงี้ยก็จะคู่กันกับรูปที่ตุ้มบอกค่ะที่ของตุ้มมันไปแล้วอันนี้ก็เยินแล้วพี่ยังอยู่อะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คือเป็นภาพความประทับใจที่แม้ว่าภาพจะเก่าแต่ว่ามันยังคงชัดเจนอยู่ในความคิดของเราอยู่เสมอๆเราเลยได้เห็นเพื่อนๆโรงเรียนราชินีอีกหลายคนจะเขียนถึงพระองค์ท่านกันเยอะหล
1: ัง
0: จากที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนนะครับทั้งในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง
1: ๆ
0: คุณตุ้มก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นเดียวก
1: ัน
0: กับที่ได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง
1: ๆใช่ที่ถ่ายทอดนี่คือนึกถึงพระองค์ท่านจริงๆนะพี่คือวันที่สิ้นท่านนี่คือแบบคุยกับเต้คือรุ่นท่านนะคะก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: แ
0: บบเคยบอกรายการเราด้วยเหมือนกัน
1: ใช่
0: นักการสุข
1: มันอึ้งไปเลยพี่แล้วเราก็ตุ้มไม่ได้เขียนนะวันที่ท่านสิ้นแต่ว่ามันตกตะกอนอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเป็นภาพจำในรุ่นพี่รุ่นน้องอะเรายังระลึกถึงท่านเสมอแล้วเราก็นึกถึงเรื่องหมูปิ้งหรือเรื่องถักเปียหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลยมาเขียนแล้วก็ไม่ได้คิดว่าคนจะเอาไปแชร์เยอะอะไรเงี้ยเราเขียนในความรู้สึกที่เรามีต่อท่านจริงๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับแล้วมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนๆโรงเรียนราชินีบ้างไหมครับหลังจากที่พระองค์ท่านสิ้นพระชน
1: คุยทุกคนก็เศร้านะคะแล้วตุ้มก็ได้มีโอกาสไปที่พระที่นั่งวิมานรัตยาที่ไปงานพระศพท่านแล้วก็เพื่อนในรุ่นก็มี
0: สิ้นพระชนเพราะว่านับตั้งแต่วันแรกที่มีการพระราชพิธีสวดพระกิตติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหายาในพระบรมมหาราชวังไปร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมในทุกช่วงเวลา
1: ใช่ค่ะ
0: 7นาฬิกา11นาฬิกา17นาฬิกานะครับ
1: 14
0: นาฬ
1: ิ
0: กา19นาฬิกาก็แต่ละช่วงเวลาจะมีเด็กราชินีรุ่นต่าง
1: ๆ
0: โดยเฉพาะรุ่น91
1: ค่ะรุ่นของท่าน
0: ของพระองค์ท่านนะครับที่จะสลับสับเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลาเพื่อไปร่วมฟังพระอภิธรรมศพอันนี้คือความเป็นราชินี
1: ถูกต้องค่ะ
0: ครับ
1: คือราชินีเนี่ยที่โรงเรียนจะสอนให้คือไม่ได้ว่าสอนก็แล้วกันเหมือนมันซึมซับไปเองค่ะพี่ป๋องว่ารุ่นพี่รุ่น

0: น้องเราจะช่วยเหลือกันเราจะเกื้อกูลกันเราจะรักกันใครมีปัญหาอะไรใครช่วยอะไรได้เราช่วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราแบบเราเห็นกันมาพี่มันเหมือนแบบภาพจำมันจะเยอะมากโดยเฉพาะรุ่นที่ใกล้ๆกัน 2-3 ปีอย่างท่านอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในความทรงจำเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วท่านก็เป็นที่รักของนักเรียนราชินีทุกคนนะตุ้มกล้าพูดคำนี้เลยแล้วกันตั้งแต่ท่านเด็กๆทรงพระเยาว์มาจนถึงท่านจบออกไปตอนม.3ทุกคนก็ต้องบอกว่าเสียดายนะคะที่ท่านไม่ได้ศึกษาต่อที่ราชินีแต่ว่าท่านก็ไปต่างประเทศอะเนาะก็จนถึงท่านอยู่ม.3ก็ความเป็นราชินีอะมันอยู่ในความเป็นราชินีอะพี่มันพูดออกมามันพูดไม่หมดหรอกแต่ความรักความมีเยื่อใยความผูกพันอะมันเยอะมากอะพี่มันอยู่ด้วยกันมันเล่นด้วยกันมันกินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าตอนที่ท่านสิ้นอะความรู้สึกตุ้มคือฉันเสียน้องที่ฉันรักเอ็นดูไปคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับคือก่อนที่พระองค์ท่านจะสิ้นพระกรณียกิจต่างๆของพระองค์ท่านมากมายทีเดียวที่ทำเพื่อประโยชน์แก่ประสบกรณิกรของพระองค์ท่านติดตามงานพระองค์ท่านแล้วมองการทรงงานของท่านพระองค์ท่านยังไงครับเป็นแบบอย่างให้กับเราได้ไงบ้างครับคุณตุ้ม
0: ก็มองว่าความเขาเรียกอะไรนะความพยายามและความมุ่งมั่นตั้งใจของพระองค์ท่านเรายึดถืออันนั้นเพราะท่านมีความพยายามและความมุ่งมั่นตั้งใจที่เวลาท่านจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่หรือว่าทรงงานในเรื่องต่างๆโปรเจกต์ต่างๆของท่านท่านก็จะมีความมุ่งมั่นและตั้งใจแล้วงานของท่านก็ออกมาเรียบร้อยสมบูรณ์แบบทุกงานเพราะฉะนั้นอันนี้ยึดถือได้เลยว่าเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆค่ะว่าต้องไม่ย่อท้อแหละเอาอย่างนี้แล้วกันแม้กระทั่งเรื่องการศึกษาของพระองค์ท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านเรียนตอนเด็กๆเท่าที่ทราบเพราะว่าเคยได้ไปเก็บกระเป๋านักเรียนอะเนาะอันนี้เล่าไปนิดนึงว่าตอนได้เคยเก็บกระเป๋าเรียนตอนเย็นเพราะท่านก็จะคุยเล่นจนครูประจำชั้นตอนนั้นม.3ก็จะดุมากแล้วบอกว่าถ้ายังไม่ยอมกลับบ้านก็พระมาลีก็มีหน้าที่ไปเก็บกระเป๋าแล้วก็เดินไปส่งท่านด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าท่านก็อาจจะโปรดบางวิชาไม่โปรดบางวิชา อะไรแบบเนี้ยนะคะอ
1: ย่างเช่นวิชาอะไรฮะ
0: ท่านจะไม่โปรดเลขเท่าที่ทราบแต่ท่านจะโปรดภาษาไทยและทรงพระปรีชามากในเรื่องภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอท่านเจริญพระชันษาจนโตขึ้นมาแล้วท่านจบการศึกษาเนี่ยสิ่งที่ท่านเรียนหรือศึกษาเล่าเรียนต่อให้มีเลขแต่ท่านก็ได้อะพี่นึกออกไหมคือแปลว่าท่านมีความสู้แล้วก็มีความมุ่งมั่นมุ่งมั่นที่จะทำมันให้ออกมาได้ดีประสบความสำเร็จแล้วท่านก็ทำออกมาได้ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นความมุ่งมั่นของท่านเนี่ยค่ะที่เราจะยึดถือเป็นแบบอย่างค่ะ
1: เป็นแบบอย่างในการทำงานปัจจุบันของเราไหมฮะคุณตุ้ม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ครับแล้วมีการเราได้มีการคุยกับพี่ๆน้องๆแน่นอนว่าเพื่อนๆราชินีถ้าวันนี้คุณตุ้มเป็นตัวแทนของเด็กราชินีซึ่งได้มีโอกาสมาออกรายการเราหลายท่านเหมือนกันอ
0: ัน
1: นี้เป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นรุ่นพี่ถ้าอยากจะบอกถึงความผูกพันที่มีต่อพระองค์ท่านอยากจะเล่ายังไงดีครับ
0: ความผูกพันหรอก็อย่างที่เคยที่เรียนไปตอนต้นอ่ะนะคะว่ามันห่างกันแค่ 2-3 ปีอ่ะเธอทำอะไรน้องทำอะไรพี่รู้พี่ทำอะไรน้องทำอะไรน้องก็รู
1: ้
0: อะไรแบบเนี้ยค่ะมันเหมือนแบบว่าไม่ต้องพูดกันอ่ะพี่มันเหมือนแบบแค่มองตาอย่างเงี้ยเราก็รู้แหละมันผูกพันกันมากมากมากซะจนแบบต่อให้ร้อยพ่อพันแม่เนาะพี่เนาะต่อให้ท่านเป็นโอ้โหเป็นพระเจ้าหลานเธอนะสมัยนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านไม่เคยทำให้เราอะได้รู้สึกถึงความเขาเรียนเหลื่อมล้ำว่าท่านเป็นเจ้าท่านเป็นนายในขนาดเดียวกันรุ่นพี่ต่อให้เป็นรุ่นพี่เราก็เคารพท่านในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าเป็นนายแต่ในความเป็นพี่น้องในโรงเรียนเราให้ความเป็นกันเองกับท่านท่านก็ให้ความเป็นกันเองกับรุ่นพี่และท่านก็ยังให้ความเคารพกับเราเพราะฉะนั้นความผูกพันตรงนี้มันใหญ่มันไม่หมดอ่ะพี่ป๋องมันคือความผูกพันในความเป็นราชินีจริงๆ

0: ท้ายสุดอยากจะบอกอะไรถึงพระองค์ท่านการสูญเสียในครั้งนี้ครับ
1: โอ้โหถึงใจรุ่นพี่ถึงรุ่นน้องเนาะ
0: ครับ
1: ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ในช่วงชีวิตของพี่ได้เคยใช้ชีวิตนักเรียนเนาะ อยู่กับท่านแม้จะห่างกันตั้ง3ปีแต่ว่าท่านไม่เคยทำให้3ปีเนี่ยมันไกลแล้วก็ภูมิใจที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในรั้วโรงเรียนในชีวิตความเป็นนักเรียนด้วยกันกับท่านแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นรุ่นพี่แล้วก็ดีใจได้ที่มีท่านเป็นรุ่นน้องที่น่ารักมากๆคนหนึ่งแล้วก็ขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยเหมือนที่ตุ้มได้เขียนไว้ตุ้มก็จะพูดคำนี้เสมอว่าขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยอยู่ตรงไหนก็ขอให้ท่านมีความสุขแล้วก็เป็นที่รักไปตลอดแล้วก็ท่านก็จะอยู่ในใจพี่คนนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะต้องอยู่ในใจของนักเรียนราชินีทุกคนตลอดไปค่ะ
0: ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับพระสหายรุ่นพี่โรงเรียนราชินีครับคุณพมารีวรชินาครับขอบพระคุณมากครับ
1: ขอบพระคุณเช่นกันค่ะ
0: ท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับ100วัน100ใจไทยในวันนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมวีระศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: มงคล38ประการประการที่5การได้เคยทำบุญไว้ก่อนสั่งสมความดีและบุญกุศลอย่างสม่ำเสมอเพราะเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญในชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

มีเสียงที่มีความสุขมากดังมาจากห้องข้างๆครับในทุกปีรอบโลกของเราลูกหมีคริสลี่นับพันตัวต้องเป็นกำพร้าเพราะความขัดแย้งกับมนุษย์ผมนึกว่ามันจะโตๆกว่านี้แต่ว่าณสถานที่สุดวิเศษแห่งหนึ่งลูกหมีเหล่านี้กำลังได้รับโอกาสที่สองเพื่อมีชีวิตผมกอร์ดอนวิลคอนแนนผมมาที่ป่าห่างไกลในรัสเซียเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักชีววิทยาผู้บุกเบิกบำบัดฟื้นฟูลูกหมีคริสลี่6ตัวกลับสู่ป่า10เต็ม10ไปเลยแต่ตอนนี้ลูกหมีโตเร็วมากพวกมันเปลี่ยนไปจนจำไม่ได้เลยและมันก็ถึงเวลาออกสู่โลกกว้างเป็นครั้งแรกแล้วนี่เป็นก้าวใหญ่มากครับพวกมันต้องเรียนรู้ที่จะเป็นหมีป่าและเรามีเวลาแค่10สัปดาห์เพื่อสอนพวกมันที่เราทำได้คือหวังว่าพวกมันจะมีโอกาสรอดลูกหมีกำพร้าเหล่านี้จะเป็นอิสระได้อีกครั้งหรือไม่

ความกดดันอยู่ที่ลูกหมีที่เสียแม่ไปคริสตี้แบร์ครับแอมบีเดือนกุมภาพันธ์ช้าๆนะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ผมมาพบกับคัญญาและเซอร์เก้พาชนอฟคู่สามีภรรยาผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการดูแลหมีลูกหมีกำพร้า6ตัวถูกช่วยเอาไว้แต่ละตัวน้ำหนักเบากว่าถุงน้ำตาลพาชากับสลาว่าถูกทิ้งในถังขยะใกล้มอสโกเราคาดว่าพรานเถื่อนฆ่าแม่ของพวกมันโทนจ้ากับทยูมาถูกพบในกล่องนอกโรงพยาบาลสัตว์เชนย่ากับจอร่าถูกส่งมาโดยคนตัดไม้ที่ไล่แม่ของพวกมันไปโดยไม่ตั้งใจบ้านพาชินอฟได้คิดค้นระบบฟื้นฟู3ขั้นที่ไม่เหมือนใครเพื่อเร่งลูกหมีให้พึ่งพาตัวเองได้ในขั้นแรกนั้นลูกหมีจะถูกเก็บไว้ในบ้านจอร่าลูกหมีตัวใหญ่สุดกลายเป็นผู้นำของกลุ่มแต่ลูกหมีตัวหนึ่งมีปัญหาพาชาที่ตัวเล็กที่สุดเดินไม่ได้มันแค่นอนแผ่ราเหมือนกับปลาดาวแต่ในที่สุดขาของพาชาก็หายและมันก็ถูกย้ายไปขั้นที่สองพื้นที่ล้อมรั้วขนาด2เอเคอร์ที่นี่พวกมันจะสำรวจโลกภายนอกอย่างปลอดภัยแต่ตอนนี้เรามีแค่10สัปดาห์เพื่อเตรียมพวกมันให้พร้อมสำหรับขั้นที่3ซึ่งพวกมันจะถูกเคลื่อนย้ายไปยังพื้นป่าอีกแห่งเพื่อการปล่อยครั้งสุดท้ายเมื่อนั้นพวกมันต้องเรียนทักษะการเอาตัวรอดและเพิ่มน้ำหนักให้มากพอจะผ่านฤดูหนาวหากว่าล้มเหลวพวกมันอาจต้องถูกเลี้ยงไปตลอดชีวิตเดือนสิงหาคมตอนนี้เดือนสิงหาอุ่นขึ้น15องศานับจากตอนที่ลูกหมีเกิดตอนนี้ศูนย์ช่วยเหลือถูกอาบด้วยแสงแดดถึง16ชั่วโมงช่วง2เดือนที่ผ่านมาลูกหมีได้รับอาหารอยู่ในรั้วแต่พวกมันสัมผัสกับมนุษย์น้อยที่สุดน่าตื่นเต้นดีครับเพราะผมบอกว่ามีทั้ง6ตัวยังอยู่ที่ไหนสักแห่งในป่าผมยังได้ยินเสียงหมีผมรอไม่ไหวแล้วที่จะเห็นการเติบโตของพวกมันวันนี้เป็นหนึ่งในวันสำคัญที่สุดในชีวิตลูกหมีพวกมันจะได้ลิ้มรสธรรมชาตินอกรั้วกันเป็นครั้งแรกเอาละแต่ก่อนอื่นเราต้องดูว่าพวกมันโอเคผมจะมาหลบตรงนี้นั่งลงแล้วรอเซอร์เก้ได้ช่วยเหลือหมีมา20ปีแล้วเขาอยากให้เรากระซิบเพื่อลูกหมีจะได้ไม่คุ้นเคยกับเสียงมนุษย์พวกมันอยู่ที่ไหนสักแห่งผมได้ยินมันแต่ยังไม่เห็นครับพวกมันมาแล้วพวกมันดูเหมือนแก๊งเด็กนักเรียนเดินไปโรงเรียนตอนเช้าผมดีใจที่ได้เห็นว่าพวกมันสุขภาพดีแค่ไหนพวกมันแข็งแรงแค่ไหนครับตอนแรกที่ถูกย้ายมาที่รั้วพวกมันหวาดกลัวและลังเลที่จะสำรวจตอนนี้พวกมันเหมือนอยู่บ้านพาช่าลูกหมีขนสีอ่อนที่สุดยังคงตัวเล็กและอ่อนแอที่สุดเรากลัวว่ามันอาจไม่รอดในธรรมชาติจอร่าตัวโตและสีเข้มที่สุดยังคงเป็นผู้นำ

ตอนจอร่ายังเล็กผมยังอุ้มมันได้แต่ตอนนี้ผมอยากให้มันเป็นอิสระจึงห้ามมีการสัมผัสเพราะมันไม่มาคอเคลียผมเหมือนอย่างที่เคยทำแต่ดูจากขนาดตัวผมว่าดีแล้วล่ะแต่นี่มันนี่มันใกล้เกินไปแล้วโอ้ยจอร่ามั่นใจตัวเองเกินไปและชอบทดสอบขีดจำกัดมันต้องเรียนรู้ที่จะกลัวคนหากอยากอยู่รอดในป่าครับผมไม่อยากให้มันรู้สึกสบายใจเวลาอยู่ใกล้ผมผมต้องไล่มันไปโอ้ดีลูกหมีเรียนรู้ได้อย่างจำกัดในพื้นที่ล้อมรั้วถึงเวลาปล่อยพวกมันออกไปในตอนนี้ลูกหมีป่าจะเดินทางถึงวันละ20กิโลเมตรกับแม่ของมันพื้นที่ฝึกตัวรอดในป่าบ้านพาชนอปจึงมีที่ฝึกตัวรอดในป่าอยู่ติดกับที่ล้อมรั้วพวกลูกหมีจะเข้าออกที่นี่ได้ขณะที่ฝึกฝนทักษะเอาตัวรอดสำคัญมันต้องเรียนว่ายน้ำตามหาทุ่งข้าวโอ๊ตป่าที่ซ่อนอยู่และเก็บลูกโอ๊ตที่ถูกฝังไว้ใต้ต้นไม้พวกมันต้องผ่านบททดสอบก่อนที่จะถูกปล่อยไปได้วันนี้จะเป็นประสบการณ์แรกของพวกมันในป่าผมจะติดตั้งกล้องเอาไว้ตรงประตูที่ผมบอกว่าพวกมันจะออกมาและเราจะให้โอกาสพวกมันสำรวจป่านอกเหนือจากรั้วกั้นนี้สำหรับลูกหมีประตูนี้คือทางออกไปสู่โลกภายนอกข้างนอกนี้คืออิสระอย่างแท้จริงเป็นช่วงเวลายิ่งใหญ่สำหรับลูกหมีนะครับตอนที่พวกมันเดินผ่านตรงนี้ประตูนี้นี่คือธรรมชาติพื้นที่ฝึกตัวรอดมีอันตรายหลายอย่างลูกหมีอาจถูกจู่โจมด้วยหมีตัวโตที่ห่วงอาณาเขตถูกล่าด้วยหมาป่าหรือหลงทางแล้วกลับไปในเขตล้อมรั้วอันปลอดภัยไม่ได้ผมจะติดตั้งกล้องรีโมทเพื่อดูว่าตัวไหนจะกล้าพอที่จะออกไปสู่ธรรมชาติเป็นตัวแรกโอเคผมเห็นการเคลื่อนไหวนิดหน่อยตรงแนวรั้วมาแล้วหนึ่งตัวโอเคไหนดูสิแกจะทำอะไรเมื่อไม่มีแม่คอยชี้นำลูกหมีจะต้องอยู่ใกล้กันไว้และทำตามผู้นำหากว่าแยกกันพวกมันจะมีโอกาสรอดน้อยมากครับดูแล้วตัวนั้นน่าจะเป็นจอร่าเดินเข้ามาอย่างมั่นใจมันเห็นประตูเปิดแล้วก็เข้ามาใกล้เรื่อยๆตอนนี้ห่างไปแค่หนึ่งเมตรพุ่งออกประตูไปแล้วคุณจะเห็นว่าพวกมันกังวลแต่ความจริงคือลูกหมีตัวหนึ่งออกไปแล้วหมายความว่าตัวอื่นๆก็จะตามไปโอเคเรามีอีกตัวอยู่ทางซ้ายดูสิสองตัวเหมือนจะอยากไปพร้อมกันเลยตัวต่อไปคือน้องของจอร่าเชียงยาไปอีกตัวแล้วก็อีกตัวพวกมันเหมือนเดินขบวนเลยดูสิพวกมันระวังแค่ไหนแล้วที่เหลือก็ตามไปโดยมีพาช่าน้อยตามไปหลังสุดทันทีที่ตัวแรกวิ่งตัวอื่นก็วิ่งตามกันไปเลย

0: นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่พวกมันเกิดที่ลูกหมีต้องดูแลตัวเองห่างไกลจากความปลอดภัยของรั้วกั้นประตูยังเปิดไว้สำหรับพวกมันเราอยากให้พวกมันกลับมาแต่ก็รับประกันไม่ได้
1: เป็นไงบ้างคะ
0: ครอบครัวพาเชดอฟมีคัตย่าเซอร์เก้และวาซิลีได้ช่วยเหลือหมีมากกว่า200ตัวแล้วใน20ปีที่ผ่านมาพวกเขารู้ว่าขั้นนี้อันตรายแต่ก็จำเป็นสำหรับลูกหมีแล้วในหลายปีที่ผ่านมาเคยมีไหมที่พอลูกหมีมันออกไปแล้วมันหายไปเลยไม่กลับมา
1: ก็มีโอกาสที่พวกมันจะหายไปอ่ะบางอย่างอาจจะทำให้มันตกใจนะคะยกตัวอย่างเช่นหมีป่าหมีโตแล้วหรือบางทีก็เป็นเสียงที่พวกมันไม่คุ้นเคยอ่ะพวกมันอาจจะตกใจแล้วก็หนีไปแบบไม่กลับมาอีกก
0: ็
1: เป็นไปได้ค่ะ
0: งั้นพวกมันอาจจะหลงทาง
1: ก็เป็นไปได้ค่ะแล้วเราก็มีประวัติของลูกหมีที่หนีไปและไม่กลับมานะคะแน่นอนว่าเรากังวลมากๆ
0: แต่นั่นแหละเรื่องยากมันยากที่จะไม่กังวล
1: ค่ะโดยเฉพาะฉัน
0: การติดตามหมีในป่าเป็นเรื่องยากแต่ผมอาจมีวิธีจับตาดูพวกมันอยู่ลูกหมีอยู่ไหนเหรอลูกหมีอยู่ไหนลูกหมีออกจากที่ล้อมรั้วแล้วและเราไม่รู้แน่ชัดว่าพวกมันอยู่ไหนในตอนนี้แต่คงไปได้ไม่ไกลฮะงั้นผมก็จะทำคือส่งโดรนเข้าไปซึ่งมันจะให้ภาพมุมสูงของบริเวณนี้แล้วหวังว่ามันจะช่วยผมระบุได้ว่าพวกลูกหมีอาจไปอยู่ตรงไหนเกือบจะในทันทีกูจะเห็นมุมที่ต่างออกไปของบริเวณนี้และถ้าผมหมุนกล้องนิดๆผมคิดว่าลูกหมีของเราจะต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งทางนั้นเป็นภาพที่ดีมากครับดูสิว่ามีป่าเยอะแค่ไหนที่นี่ไม้แล้วไม้เล่าของถิ่นที่อยู่ที่ดีมากสำหรับหมีครับพื้นที่นี้กว้างมากและมันคงน่ากลัวสำหรับลูกหมีแม้แต่จากบนนี้ก็ยังหาพวกมันได้ยากมีหลายที่มากให้พวกมันไปได้ที่เราทำได้คือรอและหวังว่าพวกมันจะกลับมาที่กรงของเรา

0: ไม่พบลูกหมีมานานกว่า24ชั่วโมงแล้วพวกมันใช้เวลาคืนแรกในป่าด้วยตัวเองลูกชายของเซอร์เก้วาซิลีมีแผนในการตามหาพวกมันอรุณสวัสดิ์วาซิลี
1: อรุณสวัสดิ
2: ์ดีครับแล้วคุณ
0: ดีดีดีดีดีแทนที่ไปตามหาลูกหมีในป่าวาซิลีหวังว่าแอปเปิลสดจะล่อพวกมันกลับมาที่กรงได้แต่ละกระสอบเนี่ยน่าจะหนัก40กิโลกรัมเมื่อคุณคิดถึงหมีกริสลี่คุณอาจจะคิดว่ามันกินแซลมอนคิดว่ามันกินเนื้อแต่ความจริงในส่วนนี้ของรัสเซียอาหารของพวกมันเกือบทั้งหมดคือพืชผักและผลไม้เนื้อเป็นส่วนน้อยมากในสิ่งที่มันกินขนเสร็จแล้วพร้อมเดินทางประสาทดมกลิ่นของหมีดีกว่าของพวกเราถึง 7,000 เท่าพวกมันได้กลิ่นของแอปเปิลสุกได้จากระยะไกล30กิโลเมตร

พวกหมีมาแล้วทั้ง6ตัวเลยกลิ่นของแอปเปิ้ลมันหวานแทงจมูกมากอ่ะที่จริงมันทำให้ผมเวียนหัวเพราะงั้นสลับหมีมันน่าจะคลั่งเลยล่ะถือว่าโล่งอกมากที่พวกมันอยู่ครบและปลอดภัยพวกมันตรงเข้าไปหาแอปเปิ้ลแต่ภาช่าน้อยก็ยังขี้อายตัวสุดท้ายที่กินอาหารจะโตได้มากที่สุดนี่จะช่วยพวกมันอ้วนเพราะนั้นหมีจะอยู่ในถ้ำโดยไม่กินอาหารมันจะหนาวมากจนการนอนเฉยๆก็เผาผลาญพลังงานเป็นพันแคลอรี่ต่อวันลูกหมีอาจไม่รอดผ่านฤดูหนาวนอกจากมันจะทำน้ำหนักได้ถึง40กิโลนั่นหมายถึงต้องเพิ่มไขมัน2กิโลกรัมต่อสัปดาห์กันยายนเดือนกันยายนอุณหภูมิช่วงกลางวันเริ่มเย็นลงแล้วอยู่ที่ราวๆ20องศาพวกลูกหมีอายุ7เดือนแล้วพวกมันเข้าๆออกๆเขตล้อมรั้วที่ปลอดภัยและเดินทางถึง15กิโลเมตรต่อวันเหลืออีกเพียง5สัปดาห์ก่อนการปล่อยเป็นอิสระแต่พวกมันยังต้องเรียนรู้อีกเยอะและพาช่าก็ยังเป็นที่โหลของชั้นเรียนมันอ่อนแอที่สุดเสมอและมีปัญหาเรื่องขาตั้งแต่เกิดแต่ตอนนี้มันเริ่มตามตัวอื่นทันแล้ว

เพื่อหาอาหารให้เพียงพอในป่าลูกหมีต้องเรียนรู้วิธีเดินทางแบบใหม่ที่สำคัญมากโอเคหนักไหมถึงเวลาสอนพวกมันว่ายน้ำแล้วเซอร์เก้จะนำทางลูกหมีไปยังที่ที่พวกมันต้องรู้สึกคุ้นเคยและรู้สึกสบายใจที่ที่พวกมันจะหาอาหารได้หลายแบบดังนั้นพวกมันต้องข้ามแม่น้ำและข้ามทะเลสาบได้แล้วเราติดตั้งกล้องไว้กับเซอร์เก้หวังว่าจะถ่ายทำสิ่งที่เกิดขึ้นได้โชคดีเซอร์เก้จะรับบทเป็นแม่หมี

ในป่านั้นลูกหมีจะเรียนการว่ายน้ำจากแม่ของมันเราจึงต้องหาทางสอนลูกหมีพวกนี้ตามแบบของเรานี่จะต้องเยี่ยมมากแน่ลูกหมีควรจะว่ายน้ำเก่งไปแล้วตอนนี้สำหรับลูกหมีทันทีที่พวกมันออกจากรังฤดู

หนาวกับแม่นะครับทันทีที่หิมะละลายและน้ำแข็งเปลี่ยนเป็นทะเลสาบและลำธารการข้ามน้ำจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตั้งแต่มันยังเล็กนะครับพวกมันจะข้ามแม่น้ำและทะเลสาบบนหลังของแม่นะครับพวกมันจึงไม่ได้ว่ายน้ำทันทีหรอกพวกมันยังมีความปลอดภัยของการมีแม่และขี่หลังแม่ขณะที่แม่ว่ายน้ำอยู่ลูกหมีพวกนี้จึงพลาดโอกาสเรียนรู้ที่สำคัญไปเยอะมากผมจะลองกระตุ้นลูกหมีให้ว่ายน้ำโดยล่อพวกมันเข้าหาเจ้าเรือลำนี้จะมีกล้องติดอยู่ตรงหัวของมันซึ่งผมหวังว่ามันจะช่วยให้เราเข้าใกล้พวกลูกหมีได้ถึงตอนนี้พวกมันยังลังเลที่จะลงน้ำเอาละผมอยากเห็นว่าเรือจะล่อพวกมันได้ไหมจอร่าปกติจะกล้าหาญที่สุดกลับกังวลเมื่ออยู่ใกล้น้ำและเหนือความคาดหมายของทุกคนพาชากลายเป็นตัวแรกที่ลงมาพวกมันแค่ถลายไปตามโคลนยังไม่ว่ายน้ำเท่าไหร่แต่เรือนี่อาจเป็นสิ่งล่อใจให้พวกมันลงน้ำลึกขึ้นแบบนั้นถึงจะเห็นว่าพวกมันว่ายน้ำเก่งแค่ไหน

0: ลูกหมีทุกตัวจะต้องว่ายน้ำเป็นเราแค่อยากรู้ว่ามันมั่นใจแค่ไหนและมันทำได้มีประสิทธิภาพแค่ไหนแต่เสียดายที่แผนล่อพวกมันว่ายน้ำไม่ได้ผลเท่าไหร่ทันทีที่ผมเคลื่อนถอยหลังพาช่าก็ไปเหมือนกัน
1: อืม

แน่นอนถึงตอนนี้เรามีถ้าลูกหมาตกน้ำซะส่วนใหญ่แต่เราไม่ต้องการแบบนั้นเราอยากให้มันไปในน้ำลึกถ้าลูกหมามีไว้ให้หมาและในที่สุดจอร่าก็เคลื่อนไหวแต่เป็นภาชาที่ลงน้ำลึกที่สุดซึ่งทำให้เราอุ่นใจในความกล้าหาญที่เพิ่มขึ้นของมัน

เวลาอีกแค่4สัปดาห์ก่อนการปล่อยลูกหมีออกจากพื้นที่เรียนรู้เป็นครั้งสุดท้ายอยู่ในป่าคุณไม่มีทางเจอลูกหมี6ตัวอยู่ด้วยกันแบบนี้พวกมันผูกพันเป็นครอบครัวแล้วการอยู่ด้วยกันช่วยพวกมันปลอดภัยและทำให้ได้เรียนรู้จากกันและกันเมื่ออายุ8เดือนพวกมันเริ่มจะดูเหมือนหมีที่โตเต็มวัยแล้วจมูกของพวกมันเริ่มยาวขึ้นและโหนกที่เป็นเอกลักษณ์บนหลังก็เริ่มเติบโตมันมีเฉพาะในหมีกริซลี่เป็นสัญญาณของกล้ามเนื้อทรงพลังที่ไหลสลับขุดดินงานต่อไปของผมคือสอนพวกมันว่าต้องขุดอะไรในกระเป๋าของผมมีลูกโอ๊กแสนอร่อยและผมอยากให้ลูกหมีได้กินแต่ผมไม่อยากทำให้มันง่ายเกินไปเมื่อพวกมันอยู่ในธรรมชาติอ่ะพวกมันต้องขุดดินบ่อยๆและผมยังไม่เห็นพวกมันทำแบบนั้นผมเห็นพวกมันปีนป่ายเห็นพวกมันค้นหาอาหารแต่ผมยังไม่เห็นพวกมันขุดดินลงไปหาอาหารที่อยู่ข้างใต้นั่นน่ะผมอยากรู้ว่าพวกมันเก่งแค่ไหนในเรื่องนั้นเพื่อจะทดสอบประสาทดมกลิ่นของมันผมจะฝังลึก2ฟุตถ้าผมขุดถึงนะผมอยากเห็นด้วยตาตัวเองว่าพวกมันจะตรวจพบบางสิ่งที่มันไม่ได้กลิ่นอะไรเลยได้ไหมมันไม่มีกลิ่นเลยสักนิดผมว่าพวกมันหาไม่เจอหรอกลูกโอ๊กเป็นแหล่งไขมันสำคัญในต้นฤดูใบไม้ร่วงโรยไม่กี่ลูกด้านบนน่าจะเพิ่มโอกาสให้พวกมันได้ทีนี้ก็เขี่ยใบไม้กลบหลุมสักหน่อยจากนั้นมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงพาช่ามาถึงเป็นตัวแรกพบลูกโอ๊กบนผิวดินแล้วแต่บททดสอบจริงๆคือมันจะขุดพบลูกที่เหลือหรือไม่ผมว่ามันได้กลิ่นแล้วลูกโอ๊กแค่2ลูกก็มีแคลอรี่เทียบเท่าแอปเปิ้ล1ผลพวกมันเริ่มจะเข้าใจแล้วพวกมันโตขึ้นและพวกมันก็จะยิ่งตรงกลายเป็นเครื่องมือที่เหมาะมากสำหรับการคุ้ยเขี่ยและขุดดินพวกมันรู้แล้วว่ายิ่งขุดลึกลงไปก็ยิ่งเจออาหาร

พาช่าเจอแจ็คพอตเข้าแล้วแต่อาจมีของกินไม่พอสำหรับทุกตัวจอร่าปกป้องลูกโอ๊กอันมีค่าจากเชนย่าน้องของมันในความสับสนนั้นพาช่าน้อยถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่ใช้เวลาไม่นานพวกมันก็คือดีนี่คือวิธีที่ลูกหมีสารสัมพันธ์และท้ายที่สุดจมูกทุกตัวก็นำทางกลับไปหาลูกโอ๊กของแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นสัญชาตญาณมีจะดมกลิ่นบางสิ่งแล้วรู้เองว่ามันกินได้ไหมแต่ส่วนหนึ่งพวกมันเรียนรู้จากการทำตามพวกมันจะดูแม่กินบางอย่างแล้วจดจำว่ามันกินได้ลูกหมีของเราเสียเปรียบในเรื่องนั้นเพราะพวกมันต้องพึ่งพาสัญชาตญาณล้วนๆมันจึงสำคัญที่เราต้องมอบทุกโอกาสให้พวกมันได้ใช้สัญชาตญาณ

ก่อนจะถูกปล่อยลูกหมีต้องมีน้ำหนักอย่างน้อย40กิโลกรัมการจะเป็นแบบนั้นพวกมันต้องการอาหารไขมันสูงขอนไม้หน้าเปื่อยเต็มไปด้วยหนอนอ้วนฉ่ำที่พวกมันต้องเรียนวิธีเข้าถึงน้ำหมักกลิ่นฉุนจากไส้ปลาเน่าจะเรียกพวกมันมาทดสอบขอนไม้นี้มันเปื่อยทันทีที่ผมเทน้ำยาเรียกหมีมันจะซึมลงไปในเนื้อไม้เลยโอเคน่าจะพอแล้วผมหวังว่ากลิ่นเหม็นเกินทนนี้จะล่อพวกมันมาพวกมันมาแล้วให้ตายสิเหมือนมีเครื่องติดตามเลย

คุณจะเห็นว่าเวลามันใช้กรงเล็บมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนมันหักท่อนไม้เป็น2ท่อนได้โดยไม่มีปัญหาอะไรเลยมันรู้

มความคมของกรงเล็บกับพลังอุ้งมือของมันแล้วท่อนไม้ตอนนี้ก็ถูกมันฉีกเป็นชิ้นๆนอนจะกัดกินไม้เน่าอยู่ที่แกนของไม้แต่ผมเริ่มคิดแล้วว่าผมใส่น้ำปลาเน่าเยอะเกินไปเหลือเชื่อไปเลยพวกแกทำอะไรอยู่เนี่ยพวกมันไม่ยอมฉีกขอนไม้แต่เอาตัวไปคลุกมากกว่า

นั่นคือลูกหมีที่มีความสุขครับพวกมันหลงไหลในกลิ่นนั่นหมีกริซลี่กินซากสัตว์เมื่อมีโอกาสและสัญญาณของปลาเน่าก็ทำให้ลูกหมีคลั่งไปเลย

คุณเห็นพวกมันในสถานการณ์แบบนี้คุณจะรู้สึกว่าเป็นหมีมันก็สนุกนะหากคุณสามารถท่องไปในป่าและเจออาหารชุดใหญ่โดยที่ไม่ต้องทำงานหนักเลยบางครั้งชีวิตพวกมันก็ง่ายครับง่ายมากๆและผมรู้สึกดีที่ได้เห็นลูกหมีของเราแค่สนุกกับการเป็นตัวเองชีวิตไม่ได้มีแต่อันตรายและความลำบากบางครั้งมันก็แค่ต้องผ่อนคลายและสนุกกับการเป็นหมี

เดือนตุลาคมเดือนตุลาคมอุณหภูมิยามค่ำคืนต่ำกว่าจุดเยือกแข็งลูกมีอายุเกือบ9เดือนแล้วเราวางแผนจะปล่อยพวกมันในอีกสัปดาห์เดียวแต่พวกมันต้องหนักมากพอเท่านั้นบ้านถาวรของพวกมันต้องไม่ใช่พื้นที่ฝึกที่นี่มีอาหารไม่พอสำหรับทุกตัวดังนั้นเราต้องหาสถานที่ปลอดภัยสำหรับการปล่อยครั้งสุดท้ายเราหมายตาผืนป่ากว้างใหญ่ไว้สำหรับลูกหมีแต่ละคู่โดยต้องขับรถแค่ไม่กี่ชั่วโมงจากศูนย์ช่วยเหลือที่ซึ่งเราหวังว่าพวกมันจะใช้ชีวิตที่เหลือ

ันนี้เซอร์เก้พาเหล่าลูกบีออกไปเพื่อการเดินทางด้วยกันเป็นครั้งสุดท้าย

ในช่วงเดือนตุลาคมผลไม้ถั่วและแมลงที่หมีต้องกินในป่าจะเริ่มลดลงแต่พวกมันยังต้องการไขมันสลับจำศีลเซอร์เก้จึงนำพวกมันไปหาสุดยอดอาหารมากแคลอรี่ของฤดูกาลข้าว

ป่าอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตสลับขุนตัวเองให้อ้วนนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่พาช่าน้อยจะเพิ่มน้ำหนักถ้ามันหนักไม่มาพอเราจะปล่อยมันปีนี้ไม่ได้การกินอาหารสำคัญกับหมีแต่พวกมันต้องตื่นตัวเสมอเมื่ออยู่ในที่โล่งจอร่านำเพื่อนๆออกจากที่กำบังของป่ามันเยี่ยมมากที่ได้เห็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของลูกหมีพัฒนาขึ้นใน10 สัปดาห์มานี้พรุ่งนี้จะเป็นการทดสอบครั้งยิ่งใหญ่สำหรับพวกมัน

0: วันนี้เป็นวันสำคัญที่สุดในชีวิตลูกหมีถ้าพวกมันไม่หนักอย่างน้อย40กิโลก็อาจจะไม่รอดพ้นฤดูหนาวแล้วปล่อยสู่กลับธรรมชาติไม่ได้พอช่าตัวเล็กที่สุดมาเสมอผมเป็นห่วงมันพวกมันต้องมีน้ำหนักพอถึงจะส่งไปสถานที่ปล่อยได้เพื่อลดความเครียดเซอร์เก้จะต้องใช้ลูกดอกยาสลบสัตวแพทย์ก็อยู่ด้วยเพื่อคอยกำกับดูแลตลอดเวลาที่ผมอยู่ที่นี่มันคือการเดินทางก้าวเล็กๆแต่วันนี้เป็นก้าวใหญ่จริงๆการยิงยาสลบคือทางเดียวที่จะจับและชั่งน้ำหนักลูกหมีมันอาจจะเจ็บแต่ก็มีประโยชน์ในการทำให้พวกมันกลัวคนซึ่งสำคัญมากต่อความอยู่รอดของหมีป่าหยิงได้สวยจอร่าเป็นตัวแรกที่โดนลูกดอกโอเคยิงเข้าเป้าภายในไม่กี่นาทียาก็ออกฤทธิ์จอร่าจะสลบไปครึ่งชั่วโมงไอ้ตายสิผมช่วยหนักมาก
1: เอามา
0: ผ่านมา5เดือนแล้วที่ผมไม่ได้อุ้มมันมันเปลี่ยนไปเยอะมากไหนดูซิหนักเท่าไหร่แต่มันจะหนักถึงเกณฑ์40กิโลหรือไม่วางลงเอาล่ะมาทำงานกันเถอะ
2: โอ้47โล
0: 47กิโลสมบูรณ์แบบสัตวแพทย์เช็คว่าจอร่าแข็งแรงอย่างที่เห็นหรือไม่เรากำลังดูฟันเราจะตรวจร่างกายเต็มรูปแบบมีทั้งวัดน้ำหนักส่วนสูงขนาดอุ้งมือและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าถือว่ามีทีมปฏิบัติการครบครันแต่มันมีสภาพดีมากๆครับตัวใหญ่อ้วนแข็งแรงแล้วพร้อมใช่พร้อมจะไปแล้วจอร่าจะถูกติดแท็กที่หูหมีติดแท็กมักจะอายุยืนกว่าปกติ3เท่าเพราะนายพรานมักหลีกเลี่ยงที่จะยิงพวกมันจอร่าจะเดินทางไปบ้านใหม่ในตู้เหล็กหลังจากยาสลบหมดฤทธิ์แล้วการปล่อยพวกมันตอนนี้ไม่กี่อาทิตย์ก่อนฤดูหนาวคือขั้นตอนสุดท้ายของการช่วยเหลือแผนคือปล่อยพวกมันไปเป็น3คู่พี่น้องเหมือนกับตอนที่ถูกช่วยมาแบบนั้นแต่ละคู่จะได้จำศีลร่วมกันจอร่าจะถูกปล่อย

0: พี่ของมันเช่นย่ามันถูกใส่ปลอกคอติดตามดาวเทียมปลอกคอนี้จะขยายเมื่อมันโตขึ้นเรามีปลอกคอดาวเทียมซึ่งจะช่วยให้เราติดตามความเคลื่อนไหวของมันจากวันนี้เป็นต้นไปจนถึงอีก1ปีข้างหน้าสำหรับสัตว์อย่างหมีปลอกคอเนี่ยจิบช้อยมากครับมันไม่หนักเลยเมื่อมันตื่นขึ้นมามันจะรู้สึกว่ามีอะไรติดอยู่แต่ไม่นานก็จะลืมไปครับเราจะได้ทราบตำแหน่งของมันได้ทุกวันนี่จะบอกตำแหน่งที่มันจำศีลและเตือนเราเมื่อมันออกมาในฤดูใบไม้ผลิผ่านไป1ปีปลอกคอนี้จะหลุดเองโดยอัตโนมัติพอจะไปเปิดประตูนี่คือช่วงเวลาสำคัญของพาช่าน้อยมันตัวเล็กที่สุดเสมอหรือมันอาจต้องเป็นตัวที่ถูกทิ้งไว้อีกครั้งเอาละแม่นมากถ้ามันมีน้ำหนักไม่ถึงเกณฑ์40กิโลมันจะไม่ถูกปล่อยพร้อมตัวอื่นหนักนะชูหนูผมอุ้มมันไว้ในมือไม่ได้อีกแล้วโอเคพร้อมไหนดูสิใช่47กิโลพาช่าทำสำเร็จมันเปลี่ยนจากลูกหมีตัวเล็กที่สุดไปเป็นน้ำหนักเท่ากับจอร่าพระเจ้าช่วยผมโล่งอกมากเจ้าลูกหมีน้อยทำให้เราประหลาดใจอีกแล้วหมีทั้ง6ตัวมีน้ำหนักมากพอที่จะปล่อยได้พี่น้องแต่ละคู่จะถูกนำไปปล่อยคนละเขตกันจอร่ากับเชนย่าจะได้ไปอยู่ที่ห่างออกไป100กิโลเมตรจากศูนย์ช่วยเหลือโอเคโอเคเดือนที่แล้วจอร่าอ่อนแอมากมันแบกน้ำหนักตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำคุณเป็นห่วงมันเหรอ
1: ค่ะคือว่ามันตัวหนักมากแต่อุ้งเท้ามันไม่แข็งแรงพอนะคะ
0: มันขาดสารอาหารตอนเป็นกำพร้าซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการของกล้ามเนื้อคัดย่ากำลังนวดขาและเท้าให้มันกลับเข้าที่เข้าทางอย่างที่ควรแต่ต้องขอบคุณคัดย่ามันรอดมาได้มันทำให้ทั้งกลุ่มสามัคคีกันโดยสร้างความมั่นใจให้ตัวอื่นๆความมั่นใจที่มันต้องการเพื่อเป็นหมีป่า3 2 1เร็วเข้าเพื่อนออกมาเลยโอเคจอร่าโผล่หน้าออกมาสำรวจสิ่งที่มองเห็นอยู่ข้างหน้ามันคงน่ากลัวมากต้องเจอสถานที่ใหม่หลังจากเดินทางไกลจอร่ากล้าหาญกว่าพี่น้องและเคลื่อนไหวเป็นตัวแรกเร็วสิเพื่อนไปเลยเป็นผู้นำเสมอมันไม่ทิ้งเช็ดย่าไว้ข้างหลัง

0: เก่งมากทำได้ดีมากตลกดีมันชนกล้องล้มเลยนั่นอาจเป็นครั้งสุดท้ายที่มันถูกถ่ายภาพ
1: พวกมันเป็นหมีจริงๆแล้ว
0: ใช่ได้ยินไหม
1: พวกมันกำลังปีน
0: กำลังปีนต้นไม้หลังจาก9 เดือนในศูนย์ช่วยเหลือจอร่าและพี่น้องก็ได้เป็นอิสระสักที

0: คู่ต่อไปที่จะถูกปล่อยคือโทย่ากับไทยูมาขึ้นไป50กิโลเมตรและท้ายที่สุดก็ถึงตาพาช่าและพี่ของมันสลาว่าในตอนแรกพาช่าเป็นหมีตัวเล็กและอ่อนแอที่สุดมันนอนแผ่ราเหมือนปลาดาวเลยมันเติบโตช้าที่สุดและลำบากที่จะตามตัวอื่นให้ทันเราเป็นห่วงว่ามันอาจจะไม่รอดแต่ต้องขอบคุณบ้านพาเชตน็อกพร้อมแล้ว
1: 1 2 3
0: มันพร้อมจะถูกปล่อยแล้วสลาว่าออกไปก่อนส่วนพาช่าต้องให้ช่วยนิดหน่อย

ว้าวเก่งมากผมอยากจะคิดว่ามันหยุดเพื่อหันมาดูเราเหลียวมองเราครั้งสุดท้ายเพื่อบอกว่าขอบคุณ

0: ุณรู้สึกยังไงคะ
1: ครับคือมันน่าชื่นใจมากนะเมื่อคิดว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องที่วิเศษนี้และเห็นงานที่พิเศษของคุณแล้วก็ได้มอบโอกาสให้หมีพวกนี้มีชีวิตเนี่ยมันมหัศจรรย์มากครับคือไม่มีเหตุผลให้ต้องเศร้าเลย
0: ฉันเข้าใจค่ะ
1: แล้วเหรอแล้วคุณล่ะ
0: แน่นอนว่าฉันเศร้านิดหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงปีหน้านะเดี๋ยวปีหน้าก็มีลูกหมีมาอีกอ่ะคุณจะได้เริ่มงานอีกครั้งและอีกครั้งและอีกครั้งลูกหมีของปีนี้นับเป็นรุ่นที่230ที่ประสบความสำเร็จสำหรับเซอร์เก้คัตยาและครอบครัวพวกเขาบ้านพาชินอฟทำให้เราเห็นว่ามีกริซลี่ที่ถูกเลี้ยงสามารถอยู่รอดในป่าได้สัญญาณจากปลอกคอของหมีบอกเราว่าทุกตัวกำลังหลับสบายอย่างปลอดภัยในรังฤดูหนาวหลังจากความท้อถ่ายทั้งหมดตอนนี้ลูกหมีของเราก็มีโอกาสมีชีวิตอย่างหมีในธรรมชาติแล้ว

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการ

0: ฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับผู้ชมครับช่วงนี้หากผู้ชมไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยเฉพาะในเขตจังหวัดนครราชสีมาเป็นช่วงหน้าฝนนะครับที่ธรรมชาติสมบูรณ์และอาจจะได้พบเห็นช้างป่าตามจุดต่างๆที่มันออกมาหากินครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดครับโดยเฉพาะการไม่เข้าใกล้ช้างป่านะครับและไม่เข้าไปถ่ายภาพในระยะใกล้หากฝ่าฝืนจะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายเหมือนเหตุการณ์นี้ครับ
1: มันปิดประตูมันมันปิดประตู
2: มันต้องการสารการเดี๋ยวเอ็มมันเอารถไล่แล้ว
1: นี่กันครับ
0: คุณผู้ชมครับคลิปนี้ถูกเผยแพร่ทางเพจ Facebook ลูกอีสานคนเลี้ยงวัวแฟนเพจนะครับพร้อมระบุข้อความว่าจากนักท่องเที่ยวเกือบเป็นผู้ประสบภัยเป็นเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งครับวิ่งหนีช้างป่าขณะที่มันออกมาจากผืนป่าไปยังบริเวณจุดชมวิวบนเขาใหญ่ในคลิปเนี่ยช้างป่าเดินออกมาอยู่บริเวณริมทางนะครับท่าทางมันมีอาการหงุดหงิดและไม่ค่อยเป็นมิตรครับขณะเดียวกันมีนักท่องเที่ยวบางส่วนหยุดยืนอยู่ริมถนนเพื่อถ่ายภาพช้างก่อนที่ช้างป่าจะมีพฤติกรรมพุ่งหรือว่าวิ่งเข้าหานักท่องเที่ยวทำให้ต้องวิ่งถอยห่างเพื่อความปลอดภัยครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์จนช้างป่าได้เดินกลับเข้าไปในผืนป่าพร้อมทั้งแจ้งเตือนและเน้นย้ำไปยังนักท่องเที่ยวนะครับให้รีบออกห่างจากช้างและไม่ควรเข้าใกล้หรือว่ายืนถ่ายภาพในระยะประชิดเพราะอาจเกิดอันตรายได้ครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้มีผู้ใช้สังคมออนไลน์แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายและส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะครับกับการดูช้างป่าหรือว่าไปถ่ายภาพช้างป่าในระยะใกล้ครับก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวได้พบเห็นช้างป่าบ่อยครั้งครับอย่างเช่นคลิปนี้เป็นฝูงช้างป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เช่นกันครับมันเดินข้ามถนนจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งในพื้นที่เขาใหญ่ที่ผู้ใช้บัญชี Facebook ชื่อธีตรพงษ์นักรบได้เผยแพร่ผ่าน Facebook ของตนเองนะครับพร้อมทั้งระบุว่าการ

อ๋อครับเป็นทุ่งหญ้าริมถนนธนรัตน์เป็นจุดที่ช้างป่าหลายตัวแก่นักท่องเที่ยวนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คอยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านจราจรนาชยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ระบุว่าทางอุทยานมีมาตรการควบคุมและอำนวยการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในจุดที่มีช้างป่าออกมาครับจัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังจัดระเบียบระยะห่างระหว่างนักท่องเที่ยวกับช้างป่าพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรที่ชะลอตัวให้เคลื่อนตัวได้อย่างปลอดภัยครับที่สำคัญเลยก็คือขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดหากเดินทางผ่านพื้นที่เขาใหญ่พบช้างป่าหรือว่าสัตว์ป่าออกมาใกล้ถนนควรอยู่ในระยะที่ปลอดภัยครับไม่ส่งเสียงดังไม่เข้าใกล้เพื่อถ่ายภาพและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยครับคุณผู้ชมครับนอกจากช้างป่าที่สะท้อนถึงความสมบูรณ์ของพื้นป่าเขาใหญ่แล้วนะครับยังมีฝูงนกเงือกที่ออกมาหากินบริเวณป่าในพื้นที่หมู่ที่2บ้านใหม่สามัคคีตำบลหมูสีอำเภอปากช่องด้วยครับชาวบ้านบอกว่านกเงือกฝูงนี้มักจะออกหากินในช่วงเช้าและบินกลับเข้าพื้นที่เขาใหญ่ในช่วงสายครับนกเงือกถือเป็นสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศครับเพราะว่ามีบทบาทในการช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ของพืชป่าการพบฝูงนกเงือกออกหากินในพื้นที่ใกล้เคียงจึงเป็นอีกหนึ่งภาพนะครับที่สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นและสะท้อนถึงความสมบูรณ์ของพื้นป่าเขาใหญ่ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าครับหลายจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักครับจากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับว่าฝนจะตกหนักช่วงวันที่17ถึง20กันยายนครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่แรกๆนะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบก่อนหลายหน่วยงานจึงต้องเตรียมความพร้อมครับทั้งป้องกันและรับมือกำลังพลจิตอาสาพระราชทานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37และกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่17ช่วยซ่อมแซมแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรหรือบิ๊กแบ็กบริเวณริมแม่น้ำสายและชุมชนริมแม่น้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำสายล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจร้านค้าและบ้านเรือนโดยดำเนินการในโซน B1 ครับบริเวณด้านอาคารราชพัสดุอำเภอแม่สายร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับเช่นอำเภอแม่สายเทศบาลตำบลแม่สายและหน่วยงานทหารเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือระดับน้ำและเสริมความมั่นคงแข็งแรงของแนวป้องกันน้ำท่วมตลอดในช่วงหน้าฝนขณะที่โครงการซ่อมแซมและเสริมสร้างความแข็งแรงผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรตลอดแนวแม่น้ำสายดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายนครับเช่นบริเวณจุดหัวฝายใกล้วัดถ้ำผาจมบริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1และกลางซอย12ชุมชนแม่สายจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานครับทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่าทางจังหวัดได้วางแผนรับมือน้ำท่วมมาตั้งแต่ต้นปีครับแบ่งการดำเนินงานระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะระยะยาวเนี่ยเป็นโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรและเป็นการก่อสร้างแบบถาวรด้วยครับโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานรับผิดชอบส่วนระยะกลางเป็นการดำเนินงานก่อสร้างผนังกั้นน้ำในบางช่วงที่อยู่ระหว่างขั้นตอนตามกฎหมายครับและระยะสั้นเป็นการเตรียมรับสถานการณ์เร่งด่วนในช่วงน้ำหลากซึ่งหลายภาคส่วนได้เร่งซ่อมแซมผนังกั้นน้ำให้แล้วเสร็จทันเวลาครับจากการประเมินตามหลักวิชาการทางจังหวัดเชื่อว่าผนังกั้นน้ำที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยรองรับปริมาณน้ำหลากได้ในระดับหนึ่งครับช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายครับส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาคุณผู้ชมครับล่าสุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณ 95,000 ล้านบาทครับให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างระยะเวลา6ปีครับตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2575เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม

0: ซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโครงการนี้แบ่งดำเนินการออกเป็น2ระยะนะครับครอบคลุมคลองหลัก22สายและอาคารบังคับน้ำ23แห่งใน8จังหวัดครับก็คือสระบุรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครหากโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยลดความเสียหายจากน้ำท่วมได้ถึงปีละ 10,000 ล้านบาทครับปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญกว่า 250,000 ไร่และเพิ่มน้ำสำรองไว้ใช้หน้าแล้งได้ปีละกว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรครับผู้ชมครับกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมในอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษพัฒนากระบวนการผลิตผ้าไหมครับด้วยการผสมผสานลายผ้าโบราณหลายประเภทไว้ในผ้าผืนเดียวกันนะครับกับโทนสีที่โดดเด่นและสร้างมูลค่าภายใต้ชื่อกลุ่มผ้าสีลำดวนติดตามจากรายงานนี้ครับ
1: อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษมีความโดดเด่นด้วยโบราณสถานอารยธรรมของพันปีศิลปะโบราณวัฒนธรรมชาวกุยดั้งเดิมและงานหัตถกรรมผ้าไหมซึ่งกลุ่มผ้าสีลำดวนมีความโดดเด่นในด้านสีสันลวดลายของผ้าไหมที่แปลกตาหลากหลายไม่เหมือนใครสะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ที่ได้ออกแบบดีไซน์ผสานเทคนิคที่โดดเด่นของผ้าไหมแต่ละชนิดเข้าไปผสมกับรูปแบบเดิมแต่ว่าปรับใหม่และใช้สีหวานโทนพาสเทลที่สวมใส่แล้วดูเป็นวัยรุ่นเปลี่ยนซอฟต์พาวเวอร์ดั้งเดิมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค
2: ์โทนสีที่เรานำมาใช้ก็จะเป็นโทนสีธรรมชาติโทนสีหวานโทนสีคลาสสิกโทนสีพาสเทลแต่ว่าเราก็จะอ้างอิงเทรนด์หรือตลาดว่าช่วงนี้เขานิยมสีประมาณไหนช่วงนี้เขาแต่งงานเขาใช้สีหวานเราก็จะทอไปเพื่อเพราะงานของกรมการเพื่อมชนงานโอท็อปประจำปีจะมีเป็นช่วงลักษณะนี้เขาจะใช้ผ้าลักษณะนี้ช่วงประมาณปลายปีเขาจะเป็นผ้าพันคอโดยสีมอบผู้ใหญ่อาจจะเป็นโทนสีคลาสสิกหน่อยเป็นโทนสีผ้าเทลที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากไม่ได้สีแป๊ดไม่ได้สีเข้มอะไรมากอย่างเงี้ยครับสีที่ใช้ก็จะอยู่ในท้องที่ท้องถิ่นทั้งหมดอาจจะเป็นสีข้างที่เราเลี้ยงเองในชุมชนเป็นสีเปลือกประดู่สีเปลือกลำดวนใบลำดวนต้นลำดวนรากลำดวนอย่างเงี้ยครับลูกค้าส่วนมากเลยที่นำไปใช้แล้วมันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครลูกค้าก็จะชอบแบบเวลาใส่ไปแล้วคนนั้นทักว่าอุ้ยทำไมสวยจังเลยพี่ไม่เคยเห็นน้องไปซื้อมาจากไหนเขาก็จะแนะนำปากต่อปากแล้วก็บอกต่อมาเรื่อยๆกลุ่มเราก็เลยจะเป็นการพัฒนาอยู่ตลอดลูกค้าก็จะได้แบบซื้ออยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับเราพัฒนาไปเรื่อยๆด้วยตามเทรนด์สีบ้างลวดลายเราจะไม่หยุดพัฒนาเวลาใส่เขาจะไม่เบื่อเขามางานนี้เขาซื้อเสร็จปุ๊บรอบหน้าเขามาอีกเขามาเจอลายใหม่เขาก็สามารถซื้อกลับไปได้อย่างเงี้ยครับ
1: จากการถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยกลุ่มคุณยายซึ่งเป็นครูช่างทั้งสอนและให้คำแนะนำจนทำให้ประสบความสำเร็จทำให้เป็นศูนย์กลางให้ช่างทอมาเอาไหมที่ย้อมนำกลับไปทอที่บ้านตามออเดอร์ที่ลูกค้ารีเควสใส่ออกมาแล้วก็ไม่เหมือนใครโดยชุดที่ตัวเองมีส่วนร่วมออกแบบในขณะที่ภาครัฐได้ให้การสนับสนุนโดยได้นำไปออกร้านจัดแสดงตามงานต่างๆทั่วประเทศทำให้เป็นที่รู้จักเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ที่ยั่งยืนสู่ชุมชน
2: หน่วยงานภาครัฐเนี่ยส่งเสริมหลักๆก็จะเป็นกรมการพัฒนาชุมชนครับแล้วก็กรมหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติบ้างแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่ขาดไม่ได้ก็คือศูนย์พัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คืออยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษอันนี้ให้โอกาสมากในการพัฒนาแล้วก็งบสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกรมการพัฒนาชุมชนก็มีการอบรมให้เราไปอบรมไปศึกษาดูงานตรงนั้นตรงนี้แล้วก็เอานำกลับมาพัฒนาแล้วก็มาต่อยอดมาปรับปรุงว่าในรูปแบบที่เอาเอกลักษณ์ของเขามาพัฒนาว่าทำไมเขาทำแบบนี้แล้วมันสวยเราก็มาปรับของเราให้มันสวยแล้วมีความปานีตมีความละมุนอ่อนช้อยแล้วก็มีความตรงต่อตลาดมากยิ่งขึ้น
1: การสืบสานผ้าทอไทยนับเป็นซอฟต์พาวเวอร์มีคุณค่าสำคัญในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นพร้อมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากยกระดับงานหัตถกรรมสู่แฟชั่นร่วมสมัยบนเวทีสากลและสร้างความภาคภูมิใจในคุณค่าทางวัฒนธรรมของไทยโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy เป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งอย่างสร้างรายได้และความยั่งยืนสู่ชุมชนอีกด้วย วิเชษฐ์ปณตังถ่ายภาพธนชัยจึงเจริญทีมข่าว MBT ภาคอีสานรายงาน
3: พระสีลำดวนซอฟต์พาวเวอร์ดั้งเดิมสู่เศรษฐีสร้างสรรค์เฮ
0: ้ NBT ทั่วไทยพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าพาไปดูบรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนสุดท้ายครับยกกลับมาครับ

ดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมครับโรงเรียนหลายแห่งทั่วประเทศจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือและระงับเหตุได้ทันท่วงทีครับหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าเหตุรุนแรงในโรงเรียนด้วยการหนีซ่อนและสู้กับนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นถูกอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงและเข้าสู่จุดปลอดภัยตามเส้นทางที่กำหนดเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมแผนประเจนเหตุรุนแรงในโรงเรียนครับเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรได้ฝึกปฏิบัติจริงและรู้วิธีเอาตัวรอดทางโรงเรียนร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนเหนือได้จำลองสถานการณ์นะครับว่ามีบุคคลภายนอกเข้าไปก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนนอกจากนี้ครับได้จำลองการช่วยผู้บาดเจ็บและการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนำผลการซ้อมไปประเมินจุดแข็งจุดอ่อนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุเพื่อยกระดับความปลอดภัยภายในโรงเรียนให้รัดกุมยิ่งขึ้นครับเช่นเดียวกับวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาครับจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุโดยตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาไปถ่ายทอดความรู้และควบคุมการซ้อมแผนเสมือนจริงครับการฝึกซ้อมแผนเน้นฝึกทักษะการเอาตัวรอดการแจ้งเหตุและการประสานงานในภาวะวิกฤตนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะหลักการที่เหมือนกันครับก็คือหลักการหนีซ่อนสู้ครับอันดับแรกคือหนีครับให้รีบออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยครับหากหนีไปไม่ได้ก็จะเป็นซ่อนครับหาที่กำบังและปิดกั้นพื้นที่ส่วนสู้จะเป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อเผชิญอันตรายโดยตรงครับหลักการหนีซ่อนสู้ถูกนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของสังคมไทยนะครับทั้งการสอนให้เด็กหมอบต่ำทิศทางการวิ่งหลบภัยและการปิดล็อกห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนสามารถนำไปใช้ในการเอาตัวรอดและรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมครับช่วยไทยครับชี้เป้าแนะนำร้านค้าร้านอาหารสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้ด้วยไทยช่วยไทยครับคุณผู้ชมครับเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทย plus ร้านค้าร้านอาหารหลายแห่งยังคงขายดีนะครับหลังจากประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ที่ช่วยลดค่าครองชีพจากการใช้จ่าย

0: รัฐออกให้ร้อยละ60ประชาชนออกเองร้อยละ40ครับที่ร้านข้าวแกงเก่าแก่ร้านนี้ครับก็ขายกันมากว่า20ปีแล้วนะครับอยู่ที่แยกรัชตะอำเภอเมืองจังหวัดยะลาคุณผู้ชมครับมีประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40กันอย่างต่อเนื่องครับเจ้าของร้านบอกว่าตั้งแต่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสลูกค้ามาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นมีลูกค้าเพิ่มอย่างเห็นได้ชัดครับส่งผลยอดขายดีขึ้นและเห็นด้วยหากรัฐบาลจะพิจารณาต่อโครงการครับ
1: มีประโยชน์นะคะลูกค้าเขาเห็นเขายิ้มแย้มดีมีประโยชน์ค่ะมีประโยชน์ซื้อกับข้าวกับบ้านช่วยแบ่งเบาภาระเข้าเนี้ยค่ะซื้อแกงกับบ้านเนี้ยค่ะก็มีประโยชน์แล้วก็ได้ตังค์เพิ่มขึ้นแล้วก็ขายคล่องอะไรเงี้ยค่ะการเงินแล้วก็หมุนคล่องอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะดีใจมากค่ะแต่ที่ว่าเงียบๆก็จากเงียบมันก็คึกคืนขึ้นมาค่ะหนูว่าเห็นด้วยค่ะดีค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะดีค่ะก็อยากให้มีโครงการดีๆขึ้นมาเรื่อยๆค่ะสงสารคนแบบรากหญ้าคนที่ว่ายังหาเช้ากินค่ำอยู่ค่ะ
0: ขณะประชาชนที่ใช้สิทธิ์นะครับบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ครับและบอกว่าเป็นมาตรการที่ช่วยทั้งผู้บริโภคและร้านค้ารายย่อยและมีความเห็นเช่นเดียวกันนะครับต่อโครงการนี้ถ้าจะมีก็อยากให้มีอีกครับ
2: กระตุ้นเศรษฐกิจแม่ค้าก็ยิ้มแย้มใช่ไหมคะเพราะว่าลูกค้าก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถ้าร้านไหนมีไทยช่วยไทยเนี่ยเราก็เบรกลากล้อเลยที่จะมาซื้อนะคะแล้วก็มีข่าวดีใช่ไหมคะว่านายกใจดีบอกว่าจะเพิ่มจะต่อโครงการให้เราทุกคนชื่นชอบมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ
0: ไปฟังความคิดเห็นจากประชาชนในภาคอีสานกันบ้างคุณผู้ชมครับที่จังหวัดนครราชสีมาครับประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยร้านดอกนี้เป็นร้านเล็กๆในชุมชนนะครับเขาบอกว่าเห็นด้วยครับหากรัฐบาลจะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนเพราะเห็นผลทั้งการลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยเพิ่มกำลังซื้อในพื้นที่ที่สำคัญคือทำให้มีเงินหมุนเวียนในชุมชนมากขึ้นครับ
3: ก็ดีนะคะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ช่วยเหลือประชาชนได้เยอะค่ะ
4: 60 40ดีขึ้นมากเลยจากลูกค้าก็เพิ่มขึ้นแต่ว่ายอดเราอาจจะยังอยู่คงที่แต่ขายหมดเร็วขึ้น
5: อ๋อขายหมดเร็ว
4: ค่ะ
5: มีเงินหมุน
4: เวียนดี
5: อยากบอกอะไรรัฐบาลไหมครับว่าอยากให้ต่อเนี้ย
4: ค่ะต่อยิ่งดีเลยค่ะ เห็นด้วยเลย
0: คุณผู้ชมครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40จะสิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายนนี้นะครับส่วนการต่ออายุหรือว่าต่อมาตรการขยายเวลาไทยช่วยไทยพลัสตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังครับผู้พิการครับร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมพร้อมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มอุปกรณ์และจุดอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆครับกลุ่มผู้พิการกว่า20คนครับเที่ยวชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณผู้ชมเช่นวัดพระศรีสรรเพชรวัดชัยวัฒนารามหรือว่าจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆในโครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวลและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้พิการได้ออกสู่สังคมครับโดยสมาคมท่องเที่ยวเพื่อความทั่วถึงและความเท่าเทียมและสมาคมคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นนะครับรวมถึงจัดสร้างความตระหนักให้กับสถานที่ต่างๆด้วยนะครับในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทุกคนเข้าถึงได้สำหรับการท่องเที่ยวครั้งนี้คุณผู้ชมครับผู้พิการหลายคนเนี่ยเป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ แต่ไม่เคยมีโอกาสเดินทางไปเที่ยวในจังหวัดของตัวเองเนื่องจากข้อจำกัดด้านการเดินทางครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรกครับที่หลายคนรู้สึกดีใจและประทับใจที่ได้สัมผัสแหล่งประวัติศาสตร์ในพื้นที่บ้านเกิดขณะเดียวกันครับกลุ่มผู้พิการได้เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มพื้นที่จอดรถสำหรับผู้พิการรถเข็นให้ยืมและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆตามสถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

เพื่อรองรับทั้งผู้พิการและผู้สูงอายุที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่นั้นๆครับปิดท้ายวันนี้ครับไปชมความน่ารักของบรรดาสัตว์ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับที่เจ้าหน้าที่นำผลไม้และผักต่างๆให้กินพร้อมทั้งเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมฉลองวันเกิดให้กับสัตว์ด้วยครับคาปิบาร่าภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีคุณผู้ชมครับมันกินผักและผลไม้ที่ทางเจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นลักษณะคล้ายเค้กนะครับในกิจกรรมเค้กปันสุกครับกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้แฟนคลับและบรรดาประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพมอบผลไม้วันเกิดให้กับสัตว์ที่ตัวเองชื่นชอบนะครับเป็นการร่วมสนับสนุนการเลี้ยงดูและยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ในสวนสัตว์ด้วยนะครับมีทั้งคาปิบาร่าฮิปโปโปเตมัสแรดวอลแบทสล็อตและสัตว์อีกหลายชนิดครับซึ่งเจ้าหน้าที่จะถ่ายทอดสดให้รับชมผ่านทางเพจสวนสัตว์เปิดเขาเขียวด้วยนะครับคุณผู้ชมสนใจนะครับถ้าเกิดไปร่วมกิจกรรมเนี่ยสอบถามจองกิจกรรมได้กับทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับที่ Facebookโปรโมชั่นสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นครับและทั้งหมดนี้คือเวทีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับวันนี้ผมสัตว์ตะคุณดับเกลี้ยงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวสารความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ที่ยังคงอัดแน่นงานด้านศิลปะวัฒนธรรมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและความเคลื่อนไหวจากบันเทิงต่างประเทศครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้เบลวรุษเกศรราชมาประจำการพร้อมกับชุดไทยพระราชทานหรือเสื้อไทยพระราชทานสำหรับผู้ชายครับแบบที่3แบบแขนยาวคาดเอวถือเป็นชุดแบบเต็มยศที่แสดงถึงความสุภาพและสง่างามอย่างที่สุดตามแบบแผนไทยครับข่าวแรกวันนี้นะครับเอาใจคอหนังแฟนๆเหล่า Movie Lover กันก่อนเลยครับกับภาพยนตร์ Feel Good เรื่องใหม่จาก GDS ที่หยิบเอาภาพยนตร์ระดับตำนานจากฝั่งฮอลลีวูดมารีเมคใหม่ในแบบฉบับของตัวเองครับพร้อมกับทีมนักแสดงระดับแม่เหล็กใน Harry First Date จีบซ้ำๆ Harry จำไม่ได้ที่เข้าฉายให้ชมพร้อมกันแล้ววันนี้เป็นวันแรกครับ
1: คุณผู้ชมคะนี่คือบรรยากาศงานเปิดตัวรอบการล่าพรีเมียร์ค่ะสำหรับภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องใหม่จากค่ายหนังอารมณ์ดี GDH นั่นเองค่ะที่ก็นำแสดงโดยคู่พระนางสุดหล่อนะคะพี่ณเดชน์คูกิมิยะและก็น้องมินนี่จีไอเดนซึ่งหนึ่งในนักแสดงนำที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือน้องคาปิบาร่าสุดคิ้วตัวนี้ค่ะชื่อว่าน้องซิมบ้านะคะหรือว่าตัวจริงๆแล้วเนี่ยชื่อว่าน้องข้าวปั้นนั่นเองค่ะเป็นหนึ่งในนักแสดงนำนะคะที่มีชื่อเรื่องว่าเฮนรี่First Date จีบซ้ำๆเฮลลี่จำไม่ได้เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันในภาพยนตร์นะคะรับรองว่าได้เจอกับน้องแน่เลยค่ะพรุ่งนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะทำเก๋เนรมิต SF World Cinema ชั้น8ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ให้กลายเป็นริมชายหาดสวยๆพร้อมยกรถคันเก่งของตัวละครเฮนรี่ที่ปรากฏอยู่บนภาพยนตร์ซุปเปอร์ฟีลกู๊ดเรื่องใหม่จากค่ายหนังอารมณ์ดี GDH ที่ร่วมกับ Sony Pictures International Production มาตั้งโชว์แฟนๆคอหนังได้ถ่ายรูปเช็คอินกันก่อนใครพร้อมด้วยเจ้าคาปิบาร่าตัวป่วนที่มาทำหน้าที่ต้อนรับสร้างสีสันให้กับงานเปิดตัวพร้อมจัดฉายรอบกาล่าพรีเมียร์เฮนรี่First Date จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ก่อนเปิดตัวทัพนักแสดงนำโดยพระเอกสุดฮอตณเดชน์คูกิมิยะที่ควงคู่มากับนางเอกสาวมินนี่นิชาหรือมินนี่จีไอเดนที่โดดมาชิมรางเล่นภาพยนตร์เป็นครั้งแรกเสริมทัพความสนุกด้วยแก๊งครอบครัวสายหาปากิ๊กซูโม่กิ๊กเบิ้ลปทุมราชและวิเวียนทิพากรก่อนพูดคุยกับผู้กำกับมากความสามารถเมธราธรและวันวันฤดีพงศิษฐิศักดิ์ในฐานะโปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้พร้อมเล่าถึงความสนุกสนานเบื้องลึกเบื้องหลังความฮาและมวลความอบอุ่นตลอดจนเคมีที่เข้ากันของสองพระนางที่แฟนๆคอหนังทั้งหลายไม่ควรพลาดแถมงานนี้ครอบครัวเฮนรี่ยังจัดเซอร์ไพรส์ใหญ่โดยเบิ้ลโชว์ลูกคอในเพลงมิวสิคัลที่ตั้งใจมารอให้ลูซี่หรือมินนี่ฟังโดยเฉพาะโดยมีป๋าและวิเวียนช่วยเป็นลูกคู่สร้างความครื้นเครงให้ทั้งงานมีแต่เสียงหัวเราะและอัพเลเวลความฟินให้หัวใจฟูฟ่องยิ่งขึ้นด้วยโชว์สุดพิเศษจากสาวมินนี่นิชาที่ขึ้นเวทีคว้าไมค์โชว์เสียงร้องสะกดหัวใจทุกคนในเพลงประกอบภาพยนตร์ขอจีบ Nice to meet you เพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกของลูซี่กับภารกิจตกหลุมรักคนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า

สำหรับ Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เป็นหนังไทยแนวรอมแฟมคอมเมดี้ที่เอาภาพยนตร์ฮิตระดับโลกอย่าง50 First Date มารีเมคใหม่แต่สลับบทบาทให้ฝ่ายชายเป็นคนสูญเสียความทรงจำพร้อมเติมเต็มมิติของครอบครัวควบคู่ไปกับเรื่องราวความรักเพื่อให้เป็นเดทมูฟวี่สำหรับทุกความสัมพันธ์ทั้งคู่รักเพื่อนครอบครัวและพี่น้องโดยเรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อเดทแรกที่เป็นเมจิกโมเมนต์ที่จำไม่รู้ลืมของใครหลายๆคนแต่ไม่ใช่สำหรับเฮนรี่เจ้าของกิจการโฮเทลเล็กๆทางภาคใต้รูปหล่ออารมณ์ดีแต่มีอาการแปลกๆคือสมองรีเซ็ตทุกคืนพอตื่นมาจะจำเรื่องราวของเมื่อวานไม่ได้ลูซี่กับตันขับบอลลูนท่องเที่ยวที่ตระเวนไปทั่วโลกเพื่อสำรวจหาเส้นทางใหม่ๆแต่หัวใจดันมาหล่นหลุมรักผู้บ่าวเฮนรี่ผู้ชายที่ตื่นมาจำเธอไม่ได้ทุกวันของเฮนรี่และลูซี่คือการจีบกันซ้ำๆโดยมีป๋าขนุนและน้าสุคอยสอดส่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่และเจ้าซิมบ้าหมามะพร้าวสมาชิกในครอบครัวที่รู้ทุกอย่างแต่ดันพูดไม่ได้งานนี้เดทครั้งแรกของเฮนรี่และครั้งที่ร้อยของลูซี่จะจบและลงเอยอย่างไรลูซี่จะจีบติดไหมก็ไปลุ้นไปเชียร์ทั้งคู่กันได้แล้วนะคะวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์เดเรททั่วไปชมได้ทุกเพศทุกวัยค่ะ

0: มึงต้องตัดความรู้สึกเหมือนเพิ่งเจอครั้งแรกออกไปอ่ะมึงต้องกล้าจูบเขาอ่ะ
1: Henry First Day จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้
2: จากที่พี่สัมภาษณ์มาจะเห็นว่ามวลความวุ่นวายและความสนุกที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงครับในหนังคูณ10ครับผมก็ฝากด้วยนะครับ Henry First Day
3: จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได
2: ้17กันยายนนี
4: ้
2: ในโรงภาพยนตร์โอเคครับ
5: มาต่อกันที่อีกหนึ่งงานดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมครับเพื่อร่วมผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่เวทีโลกกับการประกวดภาพยนตร์สั้นสำหรับนิสิตนักศึกษาคนรักการทำหนังหนึ่งในกิจกรรมจอไทยขับเคลื่อนวัฒนธรรมครับ
6: เพราะภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่ความบันเทิงแต่คือสิ่งบันทึกเรื่องราววิถีชีวิตวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ให้ผู้คนทั่วโลกได้รู้จักเราในแบบที่เราเป็นได้อย่างภาคภูมิและยังเป็นเม็ดเงินที่เกิดจากความสร้างสรรค์สรรสร้างของไทยที่ไม่มีชาติใดในโลกสามารถหยิบยกไปได้จอไทยขับเคลื่อนวัฒนธรรมอีกหนึ่งงานดีๆที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อร่วมผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่เวทีโลกพร้อมเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนความคิดการเรียนรู้และผลักดันบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพผ่านกิจกรรมมากมายอย่างเช่นทอล์กเวทีเสวนาจากคนทำหนังระดับแถวหน้าของวงการสยามซีนีม่าจัดฉายภาพยนตร์ไทยเรื่องดังกับจอหนังขนาดใหญ่กลางกรุงนิทรรศการชวนสำรวจภาพยนตร์วัฒนธรรมและความเป็นไทยในมุมมองที่กว้างและร่วมสมัยกว่าเดิมสะท้อนชีวิตและอัตลักษณ์ไทยในแง่มุมใหม่และช็อตฟิล์มอวอร์ดการประกวดภาพยนตร์สั้นโดยนิสิตนักศึกษาคนทำหนังรุ่นใหม่เงินรางวัลมากกว่า 100,000 บาท
5: จากเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยก็ไปเอาใจเหล่านักออกแบบรุ่นใหม่กันบ้างนะครับกับข่าวดีการเฟ้นหานักออกแบบแฟชั่นผ้าไทยรุ่นใหม่ในเวที The Next Thai Designer Award 2027เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้นำเสน่ห์ของผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาตีความใหม่ผ่านงานออกแบบที่ร่วมสมัยครับพร้อมผลักดันให้ผ้าไทยก้าวสู่โลกแฟชั่นในมุมมองที่หลากหลายครับภายใต้แนวคิดติดปีกบินไกลนำแฟชั่นผ้าไทยสู่รันเวย์ระดับโลกโดยการประกวดเปิดรับสมัคร2รุ่นนะครับได้แก่ยังดีไซเนอร์อายุ 15-25 ปีและ Emergence Designer อายุ 26-35 ปีชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทครับพร้อมโอกาสต่อยอดสู่ระดับนานาชาติครับโดยผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษาหลักสูตรดีไซเนอร์นาบาหนู

0: โอวาอะคาเดมี่ดีเบลเลอาติเมืองมิลานประเทศอิตาลีครับหนึ่งในเมืองแฟชั่นและการออกแบบที่สำคัญของโลกซึ่งโจทย์การประกวดนะครับไม่ได้มีเพียงความสวยงามของผ้าไทยเท่านั้นแต่ต้องการเห็นการตีความใหม่ทั้งรูปทรงสีสันเทคนิคและวิธีการนำเสนอให้สามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นแฟชั่นที่สวมใส่ได้จริงและเข้าถึงคนรุ่นใหม่แต่ยังสะท้อนถึงภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนผู้ที่สนใจนักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีความฝันก็สามารถดาวน์โหลดไปสมัครตรวจสอบคุณสมบัติและติดตามรายละเอียดการประกวดได้ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์สมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่นหรือไทยเทคไทยแอนด์แฟชั่นแอสโซเซชั่นโดยเปิดรับสมัครจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับปิดท้ายข่าววันนี้ด้วยบันเทิงต่างประเทศนะครับเอาใจคอซีรีส์จากแดนสมขาวประเทศเกาหลีใต้ครับกับข่าวดีเตรียมให้แฟนๆชาวไทยได้กรี๊ดได้วีดกันอีกครั้งนะครับเมื่อลมหายใจแห่งภาคพื้นเอเชียพระเอกหนุ่มกงยูประกาศจัดแฟนมิทติ้งเอเชียทัวร์ปักหมุดประเทศไทยใน2026กงยูเอเชียแฟนมิทติ้งทัวร์อินแบงคอกในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ครับ
1: ธรรมหล่อพันยาสมบัติแห่งชาติใจตุ้มๆต่อมๆนั่งกันไม่ติดมาลมหายใจแห่งภาคพื้นเอเชียสามีแห่งชาติอย่างพระเอกหนุ่มหล่อตลอดการกงยูปักหมุดเตรียมบินลัดฟ้าเอาใจแฟนๆชาวไทยประกาศจัดแฟนมิทติ้งเอเชียทัวร์ในชื่อ2026กงยูเอเชียแฟนมิทติ้งทัวร์ The Long Take in Bangkok ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ที่วัน Bangkok Forum โดยคอนเซปต์ The Long Take เปรียบเสมือนการบันทึกเรื่องราวตลอดเส้นทางในวงการบันเทิงกว่า20ปีของกงยูผ่านบทบาทและผลงานมากมายที่สร้างความประทับใจให้ผู้ชมทั่วโลกโดยชื่อของงานยังสะท้อนถึงช่วงเวลาต่างๆที่ถูกบันทึกและเก็บไว้ในความทรงจำก่อนจะกลายมาเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวบทใหม่ที่กงยูและแฟนๆชาวไทยจะได้ร่วมสร้างไปด้วยกันท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นใกล้ชิดและเป็นกันเองให้คำคืนแห่งการพบกันครั้งนี้กลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่น่าจดจำค่ะแฟนๆที่ไม่อยากพลาดงานมีตติ้งที่จะจัดขึ้นในวันที่10ตุลาคมนี้เวลา6โมงเย็นที่วันแบงคอกฟอรัมก็หาบัตรกันได้แล้วนะคะวันนี้ทางทิกเก็ตเมลอนบัตรมีตั้งแต่ 2,900 ไปจนถึง 6,700 บาทโดยบัตรราคา 6,700 บาทและ 6,200 บาทมาพร้อมสิทธิประโยชน์สุดพิเศษทุกที่นั่งอาทิไฮบายโพลารอยด์โฟโต้การ์ดและโปสเตอร์พร้อมดิจิตอลซิกเนเจอร์จากกงยูพร้อมลุ้นรับสิทธิ์ถ่ายภาพร่วมกับศิลปินแบบกรุ๊ปโฟโต้ซึ่งทั้งหมดนี้เตรียมขึ้นเพื่อมอบเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณจากกงยูถึงแฟนๆที่ได้ให้การสนับสนุนและติดตามผลงานของเขามาโดยตลอดสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Benz Thornbury Group และ The DND ค่ะ
0: และนี่ก็เป็นความหลากหลายความสุขความบันเทิงที่เรานำมาเสิร์ฟกันในวันนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียที่ขึ้นให้หน้าจอนี้ครับวันนี้ผมและทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ลาไปก่อนนะครับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับสองกอกุ้งและพี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมค่ะหลายชนิดกีฬาเริ่มทำการแข่งขันแล้วค่ะวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเราประเดิมสนามเอาชนะมองโกเลีย3เซตรวดคว้าชัยได้ตามคาดค่ะวอลเลย์บอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มแข่งขันกันที่พาร์คอารีนาโคมากิกลุ่ม4นัดแรกนะคะทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองแดงครั้งที่แล้วในศึกหางโจเกมส์และเป็นแชมป์เอเชียทีมล่าสุดค่ะในเสื้อสีทองเจอกับมองโกเลียสถิติเจอกันมา3ครั้งค่ะสำหรับ2ทีมเป็นสาวไทยเราเหนือกว่าชัดเจนชนะไปสกอร์ขาดลอย3ต่อ0เซตทั้ง3แมตช์เลยนะคะเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์ราชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้สอนทีมไทยมีการสลับสับเปลี่ยนค่ะจากชุดที่เราลงสนามมาโดยตลอดนะคะคราวนี้เป็นกัญญารัตน์ขุนเมืองศศิภาพรจันทวิสุทธิ์ณัฐนิชาใจแสนอัชราพรคงยศชัชชุออนโมกศรีแก้วกัลยากมลทลาลิโบโรเป็นปิยนุชแป้นน้อยค่ะส่วนมองโกเลียนำทัพมาโดยปูเรฟซูเรนเอ็นคุสเลนกับทีมปรากฏว่าแม้จะมีการสลับสับเปลี่ยนผู้เล่นพักอย่างพรพันธ์เกิดปราดพิมพิชยากกรำแล้วก็ทัดดาวนึกแจ้งแต่ว่าสาวไทยเราโชว์ฟอร์มเยี่ยมค่ะชนะมองโกเลีย3เซตรวด25ต่อ12 25ต่อ18 25ต่อ18คะแนนเก็บชัยนัดแรกได้ตามคาดนะคะแมตช์ต่อไปทีมสาวไทยเราจะพบกับคีร์กีสถานวันที่17กันยายนนี้เวลา17นาฬิกาก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะ
1: ส่วนกลุ่มดีนัดแรกเวียดนามพบกับกาตาร์ครับแมตช์นี้สาวเวียดนามเหนือกว่ามากครับตบเอาชนะไปขาดลอย3เซตรวด 25-3 25-8 และ25-9 คว้าชนะได้ตามคาดผลคู่อื่นกลุ่มนี้เกาหลีใต้ชนะฮ่องกง3เซตรวดกลุ่ม B จีนชนะฟิลิปปินส์3เซต

0: รวดครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยประเดิมเอเชียนเกมด้วยการคว้า3คะแนนตามคาดครับหลังแซงชนะคีร์กีสถาน3ประตูต่อ2ครับกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นมีนักกีฬาไทยลงสนาม3จาก4ชนิดกีฬาในวันนี้ครับฟุตบอลชายกลุ่ม A ที่โตโยต้าสเตเดียมนัดแรกทีมชาติไทยพบกับคีร์กีสถานครึ่งแรกไทยออกสตาร์ทด้วยไม่ดีครับโดนคีร์กีสถานนำไปก่อน 1-0 จากอีคานสดาเบคอฟครับนาทีที่23เนี่ยครับบอลมาเข้าทางพอดีครับแล้วก็จากลูกเตะมุมครับในครึ่งหลังนาที47นี่ครับบาเบคอฟยิงให้คีร์กีสถานนำ2ประตูต่อ0ครับจากนั้นนาทีที่56ครับเจฮานาฟีมามะเนี่ยครับลูกเตะมุมครับมงเข้าไปทำประตูตีไข่แตกให้กับทีมชาติไทยไล่มาครับ1ประตูต่อ2จนมาถึงนาทีที่69นะครับปริพันธ์วงศาครับตัวสำรองยิงด้วยซ้ายบอลโค้งเข้าไปอย่างสวยงามครับไทยตีเสมอ2ประตูต่อ2ครับตัดเข้ามาด้านในครับแล้วก็ยิงด้วยซ้ายตรงนี้สวยมากๆนะครับแล้วก็เหมือนคล้ายๆลูกเดิมนะครับนาทีที่73ปริพันธ์วงศาทำประตูที่2ตัวเองในเกมนี้ให้ไทยแซงชนะ3ประตูต่อ2คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จนัดต่อไปไทยจะเจอกับฮ่องกงวันที่20กันยายนนี้เวลา14นาฬิกาครับ
1: ส่วนอีกคู่หนึ่งค่ะเป็นเกมการแข่งขันในกลุ่ม B เตะกันที่เวฟสเตเดียมคาริยะนะคะอิหร่านพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะกว่าจะมีประตูแรกต้องรอจนถึงครึ่งหลังนาที49ค่ะเป็นอิหร่านได้ประตูนำไปก่อนผลงานของปูเรียชาบาดีนะคะพังสกอร์แรกแล้วก็ต่อเนื่องนาที52อิหร่านได้ลูกที่2นะคะจากจังหวะทำเข้าประตูตัวเองของกองหลัง UAE Junior NDI จากนั้นนาที57ฮันแมคเคนซี่ค่ะพังประตูให้ UAE ไล่มา1ประตูต่อ2ก่อนที่ท้ายเกมนาที88มัชเรฟยูเซฟพังประตูปิดท้ายอิหร่านชนะไป3ประตูต่อ1เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จค่ะควันหลงหลังเกมหลังจากทัพช้างศึกเก็บชัยชนะเหนือคีร์กีสถาน3ประตูต่อ2ได้นะคะโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลก็ชื่นชมลูกทีมที่ในที่สุดเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จในกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้ค่ะโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยได้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะคะในกลุ่ม A นัดแรกที่เราคว้าชัยชนะเหนือคีร์กีสถาน3ประตูต่อ2ค่ะโค้ชวังก็บอกว่าเกมแรกคาดหวังในเรื่องของการ3คะแนนของการได้3คะแนนสำคัญนะคะแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าคู่ต่อสู้มีความแข็งแกร่งเหมือนกันเคยเจอในตอนปฏิทิน FIFA Day มาแล้วแล้วก็โดนยิงมาก่อน2ลูกชื่นชมน้องๆทุกคนค่ะทุ่มเทเกินร้อยและสามารถกลับมาเก็บชัยชนะได้นะคะและแม้ว่าจะโดนนำไป2ประตูต่อ0ก็ตามแต่ว่าด้วยแท็กติกครึ่งหลังใส่นักเตะเกมรุกลงไปเยอะๆค่ะแล้วก็สุดท้ายลูกทีมสามารถตอบโจทย์ตรงนั้นได้สำหรับคนที่ทำ2ประตูในเกมนี้ค่ะปริพันธ์วงศาก็อยู่กับเรามาหลายแคมป์แล้วนะคะได้เห็นความสามารถทักษะส่วนตัวการจบสกอร์ดีค่ะชื่นชมที่เป็นส่วนหนึ่งในการคว้าชัยชนะค่ะเกมต่อไปไทยจะเจอกับฮ่องกงนะคะซึ่งโค้ชวังก็คาดหวังใน2แมตช์นี้ค่ะซึ่งเราก็เก็บได้3คะแนนแรกเอาไว้แล้วคือ2คะแนนในเกมเจอกับฮ่องสองนัดในเกมเจอกับฮ่องกงด้วยนะคะก่อนไปไทยเราตั้งเป้าว่าอยากจะเก็บ4แต้มเป็นอย่างน้อยค่ะก็ไม่ประมาทฮ่องกงอยากจะเก็บอีก1ชัยชนะให้ได้นั่นเองค่ะก็ชื่นชมสำหรับน้องๆทุกคนค่ะแล้วก็ฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับทัพช้างศึกด้วยนะคะจะลงสนามเจอกับฮ่องกงวันที่20กันยายนนี้เวลา14นาฬิกาค่ะ
0: บาสเกตบอลชายเอเชียนเกมเกาหลีใต้เข้ารอบรองชนะเลิศเป็นทีมแรกครับบาสเกตบอลทีมชายเล่นกันที่ไอจีอินเตอร์เนชั่นแนลอารีนารอบก่อนรองชนะเลิศคู่แรกจอร์แดนเจ้าของเหรียญเงินหางโจ2022พบกับเกาหลีใต้อดีตแชมป์เมื่อปี2014ครับปรากฏว่าเกาหลีใต้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยกันชุดทำคะแนนเอาชนะจอร์แดนที่เกมนี้อับดุลลาโอลาจูวอนลูกชายของฮาคิมโอลาจูวอนตำนานผู้ยิ่งใหญ่ของ NBA ชนะไปนะครับ114-80คะแนนเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นทีมแรกโดยเกมนี้ลีฮยอนจุงทำมากสุด28คะแนนครับซึ่ง18คะแนนมาจากการยิง3คะแนนครับ
1: ไปดูเกมการแข่งขันอีกคู่นึงค่ะอิหร่านในชุดสีขาวนะคะจบ4ควอเตอร์เอาชนะบาเรนด้วยสกอร์79-74คะแนนค่ะเกมนี้อิหร่านได้โมฮัมหมัดจามชิดีจาฟาราบีทำแต้มสูงสุดให้กับทีม20คะแนนค่ะรองลงมาเป็นโฮมโมฮัมหมัดเฮดารี19คะแนนขณะที่บาเรนได้มุสตาฟาราเชดทำดับเบิ้ล29คะแนน12แอสซิสต์แล้วก็1รีบาวด์ส่งผลให้

0: อิหร่านผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาหลีใต้ส่วนความเคลื่อนไหวของวงการเทนนิสไทยเรากับภารกิจไล่ล่าเหรียญในเอเชียนเกมค่ะล่าสุดน้องรวงข้าวลลนาธาราฤดีนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของไทยเราขอถอนตัวไม่เข้าร่วมการแข่งขันค่ะรวงข้าวลลนาธาราฤดีนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของไทยและมืออันดับ61ของโลกล่าสุดได้ถอนตัวจากการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้แล้วนะคะโดยลลนาได้ทำหนังสือขอถอนตัวจากการแข่งขันแล้วก็นำไปยื่นต่อสำนักงานสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยค่ะโดยระบุว่าได้พิจารณาปรึกษากับทีมงานและผู้จัดการส่วนตัวอย่างรอบคอบแล้วมีความจำเป็นที่ต้องปรับความเหมาะสมของแผนการพัฒนาผลงานและอันดับโลกเพื่อเป้าหมายที่จะทำให้วงการเทนนิสไทยก้าวไปสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมที่สหรัฐอเมริกาในปี2028ให้ได้นะคะนั่นก็คือการทำอันดับโลกให้เข้าสู่50อันดับแรกเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมรายการสำคัญในปีต่อไปค่ะลลนาได้ขออภัยมาทางสมาคมคณะกรรมการแล้วก็ผู้ฝึกสอนตลอดจนถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายค่ะถึงการตัดสินใจดังกล่าวหากเกิดความไม่สะดวกหรือว่าส่งผลกระทบต่อการเตรียมทีมนะคะนอกจากนั้นยังได้ขอบคุณทางสมาคมค่ะสำหรับความไว้วางใจที่มีต่อตัวลลนามาโดยตลอดและขอยืนยันว่าจะลงแข่งขันในนามทีมชาติไทยในภายภาคหน้าเพื่อชื่อเสียงของประเทศในเวทีการแข่งขันเทนนิสระดับนานาชาติค่ะ
1: ขณะที่นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเข้าใจในการตัดสินใจของนักกีฬาเป็นอย่างดีครับทั้งนี้จากการจัดอันดับล่าสุดลลนาอยู่ที่61ของโลกแล้วจากเป้าหมายที่ตั้งไว้คือท็อป50ของโลกถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและขอแสดงความยินดีเรื่องอันดับโลกด้วยทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ยังมีนักกีฬาฝีมือดีร่วมทีมไปแข่งขันแน่นอนนำโดยไหมมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ88ของโลกทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องเชื่อว่ามนัญชยาจะมีโอกาสสร้างผลงานที่ดีในเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นครับสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเปิดตัวทีมสู้ศึกไทยลีก3โซนภาคกลางครับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเปิดตัวสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพครบรอบ20ปีเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพไทยลีก3โซนภาคกลางฤดูกาล 2026-2027 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิทธิพรประวัติรุ่งเรืองประธานกิตติมศักดิ์สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพพร้อมด้วยนายพร้อมด้วยอาจารย์ภูริพัฒน์ประวัติรุ่งเรืองรองประธานสโมสรและผู้จัดการทีมผู้ฝึกสอนนักกีฬาและผู้สนับสนุนร่วมประกาศความพร้อมครับพันธกิจสโมสรมุ่งพัฒนาศักยภาพนักฟุตบอลอย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิดการพัฒนานักกีฬาให้เติบโตอย่างรอบด้านกีฬาและการศึกษาเติบโตไปด้วยกันทั้งด้านกีฬาควบคู่กับการศึกษาเพื่อสร้างเส้นทางสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของการฟุตบอลไทยในอนาคตสำหรับฤดูกาลใหม่มีโค้ชดำรงศักดิ์บุญม่วงเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนและมีนักเตะNBU Next Generation เยาวชนดาวรุ่งจากโรงเรียนฟุตบอลชั้นนำเข้าสู่ทีมรวมทั้งยังมีนักเตะต่างชาติอาทิจากเกาหลีใต้ญี่ปุ่นมาเสริมทัพครับเกมนัดเปิดสนามนอร์ทกรุงเทพไปเยือนอยุธยา PKFC วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 15:30 นที่สนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนกลับมาเปิดบ้านนัดแรกในวันเสาร์ที่26กันยายนพบบางกะปิ FC ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตครับ
0: ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมมวยสังกัดกองทัพบกกันบ้างค่ะล่าสุดเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกได้มอบโอวาทให้กับทัพนักชกในสังกัดนะคะพร้อมกับหวังคว้าอย่างน้อย4เหรียญทองในการแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569ค่ะพลตรีสมสกุลวิจิตภาพเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกได้ให้โอวาทแก่ทัพนักกีฬาและผู้ฝึกสอนมวยสังกัดกองทัพบกก่อนเข้าร่วมการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569โดยมีพันเอกจรีเมธเปาอินผู้อำนวยการกองการกีฬากรมสวัสดิการทหารบกในฐานะผู้จัดการทีมพันตรีคุณาพันชมสุขผู้ควบคุมทีมร้อยโทพัชชลวัฒน์ฉัตรทิติกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนร้อยตรีเฉลิมชัยเทพอภิชัยกุลผู้ช่วยผู้ควบคุมทีมนำนักชกเข้ารับโอวาทอย่างพร้อมเพรียงณชมรมมวยกองทัพบกถนนวิภาวดีรังสิตสำหรับกองทัพบกส่งแข่งขันทั้งหมด5ทีมรวมทั้งหมด17คนนะคะแบ่งเป็นทีมมวยสังกัดกองทัพบก7รุ่นทีมมวยกองทัพภาคที่1 2รุ่นทีมมวยกองทัพภาคที่3 3รุ่นทีมกองทัพภาคที่4 2รุ่นและทีมพ่อขุนผาเมืองอีก3รุ่นค่ะทั้งหมดได้เก็บตัวฝึกซ้อมและมีแมตช์แข่งขันต่อเนื่องตลอดทั้งปีค่ะแล้วก็ช่วงโค้งสุดท้ายได้มาซ้อมร่วมกันที่กรุงเทพมหานครนะคะทำให้ภาพรวมตั้งเป้าคว้าไม่ต่ำกว่า4เหรียญทองจากจัดชิงชัยทั้งหมด7รุ่นน้ำหนักค่ะ สำหรับทีมมวยกองทัพบกถือว่าเป็นทีมชั้นนำของวงการมวยของประเทศไทยนะคะมีส่วนร่วมส่งกำลังพลในสังกัดเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปีทุกปีเลยค่ะทั้งดาวรุ่งแล้วก็ทีมชาติไทยนะคะนอกจากนั้นยังประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นการพัฒนานักชกสู่อาชีพและทีมชาติในอนาคตด้วยค่ะผลงานเมื่อปีที่แล้วในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยได้มา4 เหรียญทองด้วยกันสำหรับการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569กำหนดดวลกันวันที่20ถึง26กันยายนนี้ค่ะจะจัดกันที่ศูนย์ฝึกมวยสากลภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากกรุงเทพมหานครดูข่าวคราวกีฬาที่เกิดขึ้นในต่างประเทศกันบ้างค่ะลิโอเนลเมสซี่จะลงสนามนัดสุดท้ายในฐานะนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาค่ะในเกมอุ่นเครื่องที่จะเจอกับทีมชาติเบนินเตะกันที่กรุงบูโนสไอเรสค่ะลิโอเนลเมสซี่จอมเก่าวัย39 ปีจะลงสนามนัดสุดท้ายในฐานะนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาค่ะเป็นเกมอุ่นเครื่องที่จะเจอกับทีมชาติเบนินเตะกันที่กรุงบูโนสไอเรสนะคะวันที่6ตุลาคมนี้เมสซี่ประกาศตั้งแต่วันที่31 สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะบอกว่าจะอำลาทีมชาตินะคะแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรจะมอบให้กับทีมได้อีกแล้วทางด้านเคราเดโอทาเปียประธานสมาคมฟุตบอลทีมชาติอาร์เจนตินาแถลงว่างานอำลาครั้งนี้เป็นการบอกลาที่เมสซี่สมควรได้รับอย่างแท้จริงในบ้านเกิดของเขาขณะที่สมาชิกคนอื่นๆในทีมชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเมื่อปี2022ก็ได้รับเชิญให้มาร่วมในแมตช์นี้เหมือนกันค่ะ
1: เกมที่จะพบกับเบนินที่รั้งอันดับ93ของโลกเป็นเกมสุดท้ายในโปรแกรมอุ่นเครื่อง3นัดที่อาร์เจนตินาวางไว้ในช่วงฟีฟ่าเดย์รอบนี้ครับต่อจากเกมในบ้านที่จะพบกับโบลิเวียวันที่30กันยายนและบูกินาฟาโซวันที่3ตุลาคมก่อนหน้านี้ฟีฟ่าได้สั่งลงโทษปรับเงินอาร์เจนตินาสั่งแบนและมาตรการลงโทษอื่นๆเนื่องจากเหตุการณ์วุ่นวายหลังแพ้ให้กับสเปนในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026โดยประเด็นหลักเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหลังจบเกมที่พ่ายแพ้ต่อสเปน1-0ในรอบชิงชนะเลิศนะครับหนึ่งในบทลงโทษเป็นการสั่งให้จำกัดจำนวนผู้ชมในสนามให้เหลือเพียง 50% ของความจุในเกมเย่า2นัดถัดไปดังนั้นโทษแบนจะถูกชดใช้จนครบก่อนถึงเกมอำลาของเมสซี่ครับฮาเมส โรดริเกซประกาศอำลาเล่นทีมชาติโคลอมเบียในวัย35 ปีครับอาเมสโรดริเกซเพลย์เมกเกอร์ระดับตำนานวัย35 ปีประกาศยืนยันจากตัดสินใจรีไทร์นะครับจากการรับใช้ทีมชาติโคลอมเบียอย่างเป็นทางการแล้วปิดฉากเส้นทางอันยาวนานกว่า15 ปีในเสื้อทีมชาติอย่างยิ่งใหญ่การประกาศอำลาสนามระดับชาติครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงหลังเพียงไม่กี่วันหลังจากที่เจ้าตัวเพิ่งเซ็นสัญญาเปิดตัวย้ายร่วมทัพแอตแลนติโกนาซิองนาวซึ่งถือเป็นการหวนกลับมาค้าแข่งในลีกบ้านเกิดในโคลอมเบียอีกครั้งในรอบหลายปีครับอาเมสได้โพสต์ข้อความอำลาแฟนบอลอย่างสุดซาบซึ้งว่ามันถึงเวลาแล้วต้องขอบคุณสำหรับทุกแมตช์ทุกความสุขทุกหยาดน้ำตาและทุกความฝันที่ได้แบ่งปันร่วมกันการได้ปกป้องสีเสื้อของทีมชาติโคลอมเบียถือเป็นหนึ่งในเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฮาเมส โรดริเกซขอบคุณโคลอมเบียตลอดไปครับตลอดระยะเวลารับใช้ชาติฮาเมสฝากผลงานระดับปรากฏการณ์ไว้ด้วยการลงสนาม131นัดซัดไป31ประตูพร้อมทำอีก43แอสซิสต์นำทีมลุยศึกใหญ่หลายรายการและคว้ารางวัลส่วนตัวมาครองอย่างมากมายนะครับรวมถึงรองเท้าทองคำฟุตบอลโลก2014รางวัลปุสกัสอวอร์ด2014และผู้เล่นยอดเยี่ยมศึกโกปาอเมริกา2024ครับ
0: ส่วนความเคลื่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติเกาหลีใต้ค่ะล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชคนใหม่นะคะโรเบโตโมเรโนค่ะเปิดตัวเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมค่ะสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการค่ะเปิดตัวโรเบโตโมเรโนกุนซือชาวสเปนนะคะเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมชั่วคราวจะไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะมาแทนที่ฮงมยองโบที่ประกาศอำลาจากตำแหน่งหลังจากพาทีมตกรอบแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลกที่3ชาติร่วมกันเป็นเจ้าภาพซึ่งจบลงไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมานะคะในงานแถลงข่าวโรเมโนได้ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องการใช้เทคโนโลยีโซชี FC ในรัสเซียค่ะเจ้าตัวก็ยืนยันนะคะว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงแล้วก็ถูกนำไปตัดต่อบิดเบือนจากความเป็นจริงค่ะ
1: นอกจากนี้โมเรโนยังปฏิเสธที่จะวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของกุนซือคนก่อนโดยระบุว่าให้ความเคารพเพื่อนร่วมอาชีพเสมอพร้อมมองว่ามรสุมและประเด็นตรวจสอบภายในของสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาควรนำมาใช้เป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาร่วมกันต่อไปครับสำหรับโรเบโตโมเรโนมีคิวประเดิมคุมทีมชาติเกาหลีใต้นัดแรกจากทั้งหมด6นัดในเกมอุ่นเครื่องพบกับเอกวาดอร์วันที่24กันยายนนี้โดยมีซงฮึงมินทำหน้าที่กัปตันทีมต่อไปก่อนจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับอุรุกวัยและเวเน

0: สุยล่าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนคัพ2027ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในเดือนมกราคมปีหน้าครับ
1: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วนะคะไปดูไฮไลท์เกมการแข่งขันฟุตบอลราชบุรี FC ค่ะลงเล่นการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League Elite เป็นครั้งแรกเลยนะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซี่ยงไฮ้พอร์ตค่ะปรากฏว่าเกมการแข่งขันคู่นี้มีประตูเกิดขึ้นถึง10ลูกด้วยกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วจบด้วยความพ่ายแพ้ของเจ้าบ้านราชบุรีแพ้ไป4-6ค่ะจากนั้นเราพักเคารพธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: จากรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
3: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
4: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
5: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.และเวลา 22:00 น. ถึง

0: แก๊สเทคงานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนไปพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

บัณฑิตทั้งหลายคงจะได้นำความรู้ที่เล่าเรียนมาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพการงานและการดำเนินชีวิตแต่การจะนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผลสมบูรณ์แท้นั้นจะต้องกระทำด้วยความรอบคอบรู้จักกาลเทศะและยึดหลักศีลธรรมเป็นเครื่องเตือนใจให้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามด้วยถ้าทุกคนตั้งใจพยายามที่จะกระทำให้ได้ดังนี้ก็เชื่อว่าจะสร้างสรรค์ความสำเร็จทั้งในด้านอาชีพการงานและเกียรติคุณความดีอันจะส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีความผาสุกมั่นคงยิ่งขึ้นไปได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับเช่นเคยอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญครับ
0: ช่วงแรกวันนี้ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามพวกแก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์คนที่ทำสิ่งผิดกฎหมายนะคะเราจะพาไปดูการปราบปรามของทางตำรวจกองบัญชาการสอบสวนกลางส่วนที่กำลังขยายผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วก็ฟอกเงินข้ามชาติรายใหญ่นะคะที่บอกว่ารายใหญ่เพราะว่าสร้างความเสียหายแก่ประชาชนมูลค่ารวมแล้วกว่า 4,000 ล้านบาทค่ะวิธีการของแก๊งนี้นะคะเขาจะฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เตรียมจะประสานออกหมายแดงติดตามตัวคนที่อยู่ในระดับสั่งการซึ่งหลบหนีอยู่ต่างประเทศมาดำเนินคดีค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการ Highway Scam Hunter EP4 ซึ่งเป็นการขยายผลจากการช่วยเหลือข้าราชการบำนาญที่ถูกหลอกลวงจนนำไปสู่การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถยึดทรัพย์สินและออกหมายจับนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติด้านพันตำรวจเอกภคพลสุชนผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงให้ข้อมูลถึงโครงสร้างของขบวนการนี้ว่าขบวนการนี้เขาจะแบ่งหน้าที่ยืนอย่างเป็นระบบนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆได้แก่กลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์ไปข่มขู่หลอกลวงเหยื่ออีกกลุ่มนึงจะทำหน้าที่จัดหาบัญชีม้าเพื่อนำไปฟอกเงินมีชาวจีนชื่ออาเทาเป็นหัวหน้าผู้สั่งการค่ะวิธีการฟอกเงินของ

0: กว่า16คดีทางพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ต้องประเทศที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับขบวนการนี้โดยอยู่ระหว่างประสานงานเพื่อออกหมายแดงติดตามตัวมาดำเนินคดีรวมทั้งทำงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อยึดอายัดทรัพย์สินตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายอย่างเด็ดขาด
1: ด้านศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ก็ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการติดตามสืบสวนกวาดล้างเครือข่ายลักลอบขนคนข้ามชาติมีอยู่5เหตุการณ์นะครับแต่ว่ารูปแบบการทำงานเป็นโครงสร้างเดียวกันก็คือกลุ่มคนร้ายจะลักลอบเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติใช้ไทยเราเป็นทางผ่านลงสู่ภาคใต้แล้วก็เดินทางต่อไปตั้งฐานใหม่ในมาเลเซียครับนี่ก็เป็นกลยุทธ์ของธุรกิจอาชญากรรมในการรีเซ็ตพยานหลักฐานเพื่อหลบเลี่ยงการสืบสวนจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่แล้วก็เตรียมหาพื้นที่ใหม่ในการก่อเหตุช่อโกง
2: กลุ่มคนจีนและคนไต้หวันเนี่ยหนึ่งคือไม่มีพาสปอร์ตนะครับสองคือหากมีพาสปอร์ตก็จะเป็นพาสปอร์ตปลอมนะครับเป็นการเดินทางโดยไม่สุจริตแล้วนะครับซึ่งจากที่เราได้ทำการสืบสวนนะครับดูข้อมูลเนี่ยกลุ่มพวกนี้จะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านนะครับในการเดินทางไปตั้งกลุ่มตั้งแก๊งในการทำสแกมเมอร์ต่อนะครับซึ่งหากท่านเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องหลังจากนี้เนี่ยเราจะทำการสืบสวนนะครับแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลหากเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำนะครับในการตระเตรียมขนกลุ่มคนเข้าไปในการช่วยเหลือในการตั้งแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยท่านอาจจะโดนดำเนินคดีนะครับซึ่งโทษมีอัตราโทษที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นในการที่อาจจะไปบอร์ดงานในกลุ่มออนไลน์ต่างๆแล้วก็มาดำเนินการเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านช่วยสกรีนนะครับแล้วก็หากเป็นกลุ่มแก๊งที่เป็นไม่มีพาสปอร์ตหรือไม่มีหลักฐานใดต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งข่าวไปยังตำรวจสอบสวนกลางหรือกองบังคับการตรวจทางหลวงได้เพื่อให้เราดำเนินการนะครับ
1: ที่ว่า5เหตุการณ์นะครับคดีแรกวันที่7กุมภาพันธ์ปีนี้นี่แหละตำรวจทางหลวงชุมพรได้ตรวจค้นรถต้องสงสัย2คันครับพบคนไทย2คนแล้วก็ชาวจีน8คนโทรศัพท์มือถือมีมากกว่า150เครื่องสอบสวนแล้วพบว่าคนไทยได้รับการว่าจ้างมาจากนายประสบโชคให้ขับรถจากย่านลาดกระบังกรุงเทพไปส่งที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพอประสานไปที่กงสุลจีนก็พบว่า1ในชาวจีนเป็นผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับคดีช่อโกง call center มาครับในส่วนเหตุการณ์ที่2เกิดขึ้นเมื่อ29มิถุนายนที่ผ่านมาตำรวจทางหลวงชุมพรได้สกัดจับชายชาวจีน4คนบนรถทัวร์ที่มุ่งหน้าลงใต้หลังใช้ชื่อผู้อื่นซื้อตั๋วโดยสารเพื่อเดินทางต่อไปยังมาเลเซียอีก1เดือนต่อมา29กรกฎาคมมีเหตุการณ์ที่3ตำรวจทางหลวงสุราษฎร์ธานีได้ตรวจค้นรถยนต์พบชาวไต้หวันหลบหนีเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติจากกัมพูชาแล้วก็จ้างรถไปส่งที่อำเภอหาดใหญ่เพื่อจะเดินทางต่อพอประสานกับทางการไต้หวันก็พบว่าคนนี้เป็นผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับคดีช่อโกงของสำนักงานอัยการเขตซินจูส่วนเหตุการณ์ที่4เกิดเมื่อ20สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจทางหลวงชุมพรได้สกัดจับรถตู้ครับพบชาวไทยเป็นชาย2คนและชาวจีนอีก5คนหลบหนีมาจากกัมพูชาเพื่อจะไปมาเลเซียจากการตรวจสอบก็พบชาวจีน2คนนี้มีหมายจับคดีช่อโกงออนไลน์ในประเทศจีนอยู่และเหตุการณ์ที่5สดๆร้อนๆ15กันยายนเมื่อวานนี้ตำรวจทางหลวงชุมพรได้ซุ่มสกัดจับรถจนส่วนตัวซึ่งรับชาวจีนจากย่านลาดกระบังอีกแล้วมุ่งหน้าลงใต้แล้วก็จับกุมนายประสบโชคผู้ต้องหารายสำคัญที่มีการว่าจ้างในเหตุการณ์ที่1เนี่ยนะครับเป็นนายประสบโชคเนี่ยพร้อมกับชาวจีนที่หลบหนีเข้าเมืองอีก2คนโดยพบหลักฐานคลิปวิดีโอการลงโทษคนในเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์อย่างเหี้ยมโหดรวมแล้วตั้งแต่กุมภาถึงกันยาจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้อง5เหตุการณ์รวม26คนเป็นสัญชาติไทย6คนจีน19คนไต้หวัน1คนพร้อมยึดของกลางรถยนต์6คันโทรศัพท์มือถือที่ใช้กระทำความผิดมากกว่า150เครื่องครับ
0: ส่วนความคืบหน้ากรณีปัญหาที่ดินวัดป่าอดุญญารามนะคะล่าสุดทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่จากชื่อของนายเฮียงซึ่งเป็นผู้บริจาคที่ดินให้เป็นของวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะคะก็ถือว่าสิ้นสุดข้อพิพาทหลังจากที่ผ่านมาทายาทพยายามจะฟ้องร้องทวงที่ดินคืนค่ะเช้าวันนี้นะคะที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการลงนามในโฉนดที่ดินเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากเดิมชื่อนายเฮียงพิมพ์ศรีผู้บริจาคเปลี่ยนเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดป่าอดุญญารามโดยมีนายยุทธนาโพธิ

0: ทิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุขประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนานายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและนายโกวิทแสงสากลทนายความวัดป่าอดุญญารามร่วมเป็นสักขีพยาน
1: โอนเป็นที่วัดผู้ให้สัญญานายเฮียงพิมพ์ศรีผู้รับสัญญาวัดป่าอดุญญารามเนื้อที่21ไร่3งาน61ตารางวาลงชื่อนายพงศ์สุวัฒน์เจตุเทือกเจ้าพนักงานที่ดินผู้จดทะเบียนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงชื่อในโฉนดถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเนื่องจากว่าทางสำนักงานที่ดินหรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นสำนักพุทธเป็นทางท่านนายอำเภอท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ตลอดถึงกรมที่ดินนะครับเราได้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนถูกต้องครบถ้วนโดยสมบูรณ์แล้วครับในวันนี้ครับ
0: จากนั้นเจ้าพนักงานที่ดินได้นำโฉนดฉบับจริงถวายแก่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามก่อนทำบันทึกส่งมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ดูแลตามขั้นตอนถือว่าเป็นการปิดฉากข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างวัดกับกลุ่มทายาทของผู้บริจาคที่ยืดเยื้อมานานและกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจมาตลอดในช่วง1เดือนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุกระทบกระทั่งและมีกลุ่มบุคคลนำท่อปูนไปวางปิดทางเข้าออกวัดด้านศาสตราจารย์พิเศษธงทองย้ำว่าด้วยหลักกฎหมายกรรมสิทธิ์ที่ดินตกเป็นของวัดโดยสมบูรณ์ตั้งแต่มีการบริจาคเมื่อปี2533แล้วแต่การดำเนินการลงนามในวันนี้เป็นการเติมเต็มขั้นตอนทางเอกสารให้สมบูรณ์ 100% ซึ่งการได้รับโฉนดที่ดินฉบับจริงในครั้งนี้ถือเป็นการคืนความเป็นธรรมและความสงบสุขให้กับทางวัดและชุมชนรอบข้างอย่างเป็นทางการขณะที่เจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามก็ได้กล่าวอนุโมทนาขอบคุณส่วนราชการและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนช่วยเหลือจนวัดสามารถดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของวัดได้อย่างสมบูรณ์
2: จบเคสนี้ไปดูอีกเคสหนึ่งนะครับเป็นข้อพิพาทพื้นที่สาธารณะ188ไร่ที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายครับซึ่งอันนี้เป็นประเด็นร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และแนวเขตที่ดินล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเตรียมจะลงพื้นที่รังวัดที่ดินอีกครั้งเดือนหน้าครับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินอำเภอเวียงป่าเป้าพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านสันติสุขเนื้อที่188ไร่ครับเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงตรวจสอบสภาพพื้นที่แล้วก็เอกสารหลักฐานที่มาที่ไปคือเมื่อ27สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านหมู่1บ้านหัวเวียงและชาวบ้านไปยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ขอให้ตรวจสอบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านสันติสุขผู้ร้องเขาตั้งข้อสังเกตถึงความเกี่ยวข้องกับพื้นที่เหมืองแร่เก่าแล้วก็พบข้อมูลเนื้อที่เดิมแตกต่างจากพื้นที่ปัจจุบันครับจึงต้องการให้ตรวจสอบหลักฐานการครอบครองการออกเอกสารสิทธิ์แล้วก็แนวเขตย้อนหลังอีกฝั่งหนึ่งคือทางด้านผู้ครอบครองที่ดินนายสมเพชรวงศาอดีตสจ.เชียงรายเขตเวียงป่าเป้าถูกกล่าวถึงว่าเป็นผู้ครอบครองที่ดินบางส่วนที่มีการร้องเรียนก็เข้าชี้แจงนะครับบอกว่าทำประโยชน์เข้าทำประโยชน์ที่ดินตั้งแต่ปี2508ก็61ปีมาแล้วซื้อต่อมาจากชาวบ้านครับมีเอกสารหลักฐานการครอบครองต่อมาเมื่อนำไปดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์กลับพบว่าเนื้อที่ลดลงจากเดิมประมาณ11ไร่เศษจาก16ไร่เศษเหลือ10ไร่2งานจากนั้นปี2541นายสมเพชรก็ซื้อที่ดินดังกล่าวต่อแล้วก็สละพื้นที่บางส่วนให้ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ส่วนรวมโดยเฉพาะการนำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรแล้วก็ยินดีให้ตรวจสอบซึ่งการลงพื้นที่รังวัดและตรวจสอบแนวเขตอย่างชัดเจนก็จะเป็นแนวทางที่ช่วยยืนยันข้อเท็จจริงและสร้างความกระจ่างให้กับทุกฝ่ายได้ทางนี้ยังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าพื้นที่ส่วนไหนมีการบุกรุกหรือว่ามีการกระทำผิดตามข้อร้องเรียนหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็รังวัดที่ดินอีกครั้งหนึ่ง20ตุลาคมครับ
0: ไปดูการแก้ปัญหาภัยพิบัติรวมถึงปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดเวทีถอดบทเรียนและพัฒนายุทธศาสตร์ภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือโดยระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนค่ะทั้งภาครัฐนักวิชาการจากท้องถิ่นรวมถึงภาคประชาสังคมและประชาชนมาถอดบทเรียนจากหน้างานเพื่อนำเสนอข้อเสนอต่อรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสู่ระดับนโยบายค่ะ ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมถอดบทเรียนและพัฒนายุทธศาสตร์ภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือจากบทเรียนหน้างานสู่นโยบายที่ทำได้จริงพร้อมรับข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์การจัดการฝุ่นควัน PM 2.5 จากภาคีเครือข่ายประกอบด้วย5เสาหลักคือปฏิรูปโครงสร้างบริหารจัดการกับคำสั่งรัฐและโมเดลจัดตั้งผู้ว่า CEO Sandbox ในพื้นที่ทดลองจังหวัดเชียงใหม่น่านสระบุรีและกรุงเทพมหานครโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ปัญหาเชิงพื้นที่การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและการต่อต้านการทุจริตสร้างความโปร่งใสในข้อมูลทุกด้านการปฏิรูปเขตป่าสิทธิดินทำกินและยกระดับป่าชุมชนนวัตกรรมกลไกการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมและมิติด้านสิทธิมนุษยชนสุขภาพประชาชนรวมถึงการจัดการกลุ่มควันข้ามแดนโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ได้ปาฐกถาพิเศษความสำคัญของการแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน PM 2.5 และภัยพิบัติภาคเหนือโดยย้ำว่าปัญหาไฟป่าหมอกควันต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งข้อเสนอจากภาคประชาสังคมจะนำไปสู่การประกาศนโยบายที่ชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบปีนี้ตั้งเป้าปัญหาไฟป่าหมอกควันจะดีขึ้นกว่าปีก่อน 30-40% พร้อมยืนยันว่าการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าคือหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหา
2: ส่วนที่จังหวัดเลยก็มีการบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อรับมือกับสถานการณ์พายุฤดูร้อนและไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างครับนายไพรินทร์ลิ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกซ้อมและฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือ BCMS และแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินประจำปี2569ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้จำลองสถานการณ์ว่ามีพายุเข้าพื้นที่จังหวัดเลยมีลมกระโชกแรงจนต้นไม้หักโค่นเสาไฟหักสายไฟฟ้าขาดส่งผลให้ไฟดับเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากว่าจังหวัดเลยมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนครับมักจะได้รับผลกระทบจากพายุแล้วก็ลมกระโชกแรงเป็นประจำอยู่ทุกปีการฝึกซ้อมทั้งในรูปแบบบนโต๊ะแล้วก็เสมือนจริงก็จะสามารถช่วยทดสอบความพร้อมในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและร่วมกันกู้คืนระบบไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ก็มี6หน่วยงานหลักเข้าร่วมทั้งฝ่ายปกครองปภ.จังหวัดเทศบาลตำบลนาอานสำนักงานประชาสัมพันธ์หน่วยกู้ภัยสว่างคีรีธรรมและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อบูรณาการความร่วมมือและยกระดับมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
0: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.ร่วมกับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมได้ลงนามความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่คทช.ทั่วประเทศกว่า5ล้านไร่นะคะในการรับมือโลกร้อนพร้อมสนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตามแผน NDC 3.0 ค่ะสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.และกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนหรือคทช.ด้านนางชยานันท์ภักดีจิตผู้อำนวยการสคทช.เปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้เพื่อนำองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาพัฒนาพื้นที่คทช.ลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มศักยภาพการดูดกลับและต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนภายใต้แนวคิดคนอยู่ได้ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนขณะที่นายพิรุณไสยสิทธิพาณิชย์อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมระบุว่าประเทศไทยได้ยื่นเป้าหมาย NDC 3.0 ต่อสหประชาชาติโดยตั้งเป้าในปี78ให้ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินดูดกลับก๊าซเรือนกระจกได้118ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าซึ่งความร่วมมือในระยะเวลา5ปีนี้ก็จะร่วมกันติดตามข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่คทช.ทั่วประเทศกว่า5ล้านไร่
3: ความสำคัญเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทุกคนคงทราบอยู่แล้วว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี2050และหนึ่งในมาตรการสำคัญก็คือเรื่องของการฟื้นฟูป่านะครับการดูแลรักษาป่า และในการจัดที่ดินทำกินให้พี่น้องประชาชนตามนโยบายรัฐบาลเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขนะครับที่กำหนดไว้ว่าต้องมีการปลูกป่าดูแลป่าในพื้นที่นะครับที่ได้รับการจัดสรรให้ทำกินด้วยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถนำมานับนะครับในการดูดกลับคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกได้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในส่วนสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายนะครับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้นะครับ

0: รากฏการณ์เอลนิโญอาจส่งผลกระทบให้ฝนทิ้งช่วงแล้วก็เกิดภาวะขาดแคลนน้ำนะครับเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีจึงเร่งเชื่อมโยงเทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยพร้อมกับกระตุ้นเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงให้วางแผนการใช้น้ำแล้วก็ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกให้ถูกต้องเพื่อความมั่นคงในอาชีพและพร้อมรับมือความแปรปรวนของสภาพอากาศติดตามรายละเอียดในรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนิโญครับ
1: บรรยากาศที่สำนักงานเกษตรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเกษตรกรทยอยเดินทางเข้ามาปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลการเพาะปลูกในรอบการผลิตใหม่เป็นปัจจุบันการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการจัดเก็บข้อมูลตามปกติแต่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือกับความแปรปรวนของสภาพอากาศโดยเฉพาะสถานการณ์เอลนิโญที่อาจส่งผลให้ฝนน้อยฝนทิ้งช่วงและเกิดภาวะขาดแคลนน้ำนางรัชนีกรพบบุญเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีระบุว่าได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์เอลนิโญโดยจะทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงสูง2อำเภอได้แก่อำเภอม่วง30และอำเภอเดชอุดมรวม11ตำบลขณะที่มีพื้นที่เสี่ยงปานกลาง7อำเภอและพื้นที่เสี่ยงน้อย16อำเภอข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการแจ้งเตือนเกษตรกรให้สามารถวางแผนการเพาะปลูกได้เหมาะสมกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู
2: ่พื้นที่อำเภอที่มีความเสี่ยงสูงก็จะมีอยู่2อำเภอค่ะก็คืออำเภอเดชอุดมแล้วก็อำเภอม่วง30นะคะรวมแล้วก็ประมาณ11ตำบล นะคะซึ่งจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้นะคะทางเกษตรตำบลก็จะได้มีการไปแจ้งเตือนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบแล้วก็เตรียมการในเรื่องของการวางแผนการเพาะปลูกพืชให้มีความเหมาะสมแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
1: เกษตรจังหวัดอุบลราชธานียังได้แนะนำเกษตรกรให้เริ่มการวางแผนเพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่าโดยเฉพาะการหาแหล่งน้ำกักเก็บสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงรวมถึงพิจารณาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเช่นฟักทองพืชตระกูลถั่วและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พร้อมกันนี้ให้เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงเพาะปลูกอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืชหากพบความผิดปกติจะได้แก้ไขได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะขยายวงกว้างและสร้างความเสียหายต่อผลผลิตนอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันมาใช้ในการแจ้งเตือนเกษตรกรเพื่อให้สามารถรับรู้สถานการณ์ได้ล่วงหน้าทั้งภัยแล้งน้ำท่วมรวมถึงการระบาดของแมลงศัตรูพืชพร้อมบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อข้อมูลการแจ้งเตือนไปยังเกษตรกรในพื้นที่อย่างรวดเร็วเป้าหมายคือให้เกษตรกรมีข้อมูลก่อนตัดสินใจในการเพาะปลูกและสามารถเตรียมตัวรับมือความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเน้นย้ำคือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพราะเมื่อเกิดภัยพิบัติและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจะเป็นส่วนสำคัญในการตรวจสอบและพิจารณาการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของภาครัฐเกษตรกรที่ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์จึงควรเร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกับการผลิตจริงไม่ควรรอจนเกิดภัยพิบัติแล้วจึงมาดำเนินการหากได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งน้ำท่วมหรือภัยพิบัติด้านการเกษตรสามารถติดต่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีสุประวัติเพศชาถ่ายภาพอรุณเชิญทองทีมข่าว NBT ภาคอีสานรายงาน
3: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาติดตามความคืบหน้าการประชุมของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในการแก้ปัญหาเขตแดนทางทะเลของไทยกับกัมพูชาค่ะ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: ส่วนความคืบหน้าการแก้ปัญหาข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับที่สิงคโปร์นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการประชุมแล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ย้ำถึงจุดยืนของไทยนะคะที่ต้องการให้ปักปันเขตแดนทางทะเลให้เสร็จสิ้นก่อนเป็นอันดับแรกค่ะส่วนกระบวนการเจรจาหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่รายละเอียดทางเทคนิคแล้วค่ะนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งจัดขึ้นวันสุดท้ายที่สิงคโปร์ว่ากระบวนการในขั้นตอนต่อไปก็จะเข้าสู่การลงรายละเอียดทางเทคนิคเช่นการกำหนดเส้นเขตแดนและการอ้างสิทธิ์ต่างๆซึ่งไทยมีความพร้อมและมั่นใจที่จะชี้แจงในทุกประเด็นบนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยมีคณะทำงานจากกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือและทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายร่วมทำงานกันอย่างใกล้ชิดสำหรับการประชุมนัดต่อไปก็กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด
1: ์เมื่อวานในแต่ละฝ่ายก็นำเสนอท่าทีนะครับของแต่ละฝ่ายเนี่ยของเราเราก็พูดว่าจริงๆแล้วมันต้องมองว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยที่นำไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเราก็ได้ใช้ความพยายามที่จะหารือทวิภาคีนะครับแล้วมันเรื่องของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับคือกระบวนการเนี่ยมันจะเดินหน้าก็ต้องด้วยความตั้งใจความมุ่งมั่นที่จะหารือกันจริงๆนะครับและของเราก็คือแน่นอนก็คือการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นหลักอย่างอื่นก็ต้องว่ากันที่หลังนะครับโอเคก็ต่อไปตรงนี้ก็คือมันก็คงต้องลงรายละเอียดทางเทคนิคนะครับก็เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการเส้นต่างๆเนี่ยการอ้างสิทธิ์นะครับเราใช้หลักอะไรนะครับมันอยู่ตรงไหนยังไงมีเกาะอะไรบ้างนะครับนะอันนี้ก็คงต้องไปคุยกันทางเทคนิคแต่ผมก็คือตอนนี้เราก็จะทำการบ้านนะครับแล้วก็เราก็มั่นใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปนี้มันเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็เราก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานจากของกระทรวงเองแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ส่วนกรณีที่มีรายงานข่าวว่าทางฝั่งกัมพูชาได้ทำการขุดคูเลตบริเวณชายแดนเนิน450ใกล้ช่องกระโดนแล้วก็ซึ่งอยู่ใกล้ช่องสงามที่ศรีสะเกษนะคะในช่วงเวลาเดียวกับการประชุมที่มีขึ้นนายศิหศักดิ์ก็ระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเจรจาเขตแดนทางทะเลโดยตรงแต่ว่าก็อาจจะส่งผลต่อบรรยากาศและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันซึ่งกลไกคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคก็จะต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและหารือในระดับพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันต่อไป
2: ส่วนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้นะครับเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศนำนักธุรกิจไทยรถโชว์ศักยภาพตลาดทุนไทยเปิดโอกาสขยายการค้าการลงทุนครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐ

0: มนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมคณะเพื่อขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและดิจิทัลโดยท่านนายกจะนำผู้บริหารจากสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมรถโชว์ด้วยนำเสนอศักยภาพของตลาดทุนไทยสร้างโอกาสและความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยโดยในระหว่างวันที่20ถึง21กันยายนนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้กำลังใจและมอบโอวาทแก่นักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20พร้อมเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นส่วน21ถึง24กันยายนเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติตลอดจนพบหารือกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆอาทิสมเด็จพระราชินีมัคซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์นายกรัฐมนตรีภูฏานนายกรัฐมนตรีอาร์เมเนียและเลขาธิการสหประชาชาตินอกจากนี้ยังมีกำหนดกล่าวอภิปรายทั่วไปในวันที่24กันยายนด้วยนอกจากภารกิจด้านการประชุมแล้วครับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบหารือกับภาคธุรกิจและนักลงทุนรายสำคัญของสหรัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยดึงดูดการลงทุนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐรวมทั้งพบหารือกับผู้บริหารด้านการลงทุนของ Alphabet และ Google นำเสนอศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยในการเป็นฐานการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีตลอดจนแสวงหาโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือด้าน AI นวัตกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยีแห่งอนาคตให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจากนั้นระหว่างวันที่24ถึง26กันยายนเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อพบหารือกับนักลงทุนและสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงโอกาสการลงทุนในตลาดทุนไทยขยายฐานนักลงทุนต่างชาติและเชื่อมโยงตลาดทุนไทยกับศูนย์กลางทางการเงินซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนระยะยาวนอกจากนี้ยังมีกำหนดพบกับผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำของสหราชอาณาจักรอาทิสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royce เพื่อส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจการลงทุนและความร่วมมือกับเอกชนของสหราชอาณาจักรหลังเสร็จสิ้นภารกิจมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้าวันที่27กันยายน2569ครับ
1: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจความมั่นคงภายในเร่งยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบนะคะพร้อมสั่งการคุมเข้มจัดระเบียบสังคมและแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ตรงจุดค่ะนายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายในเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในกระทรวงมหาดไทยซึ่งมอบหมายให้กรมการปกครองบูรณาการกับทุกส่วนราชการร่วมกันยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบอย่างเด็ดขาดและเร่งด่วนเพื่อตัดวงจรป้องปรามและสกัดกั้นไม่ให้เกิดการนำอาวุธปืนไปก่อเหตุอาชญากรรมสำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานสำคัญทั้งการประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวการเฝ้าระวังชายแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเร่งด่วนการในประเทศตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนการป้องกันปัญหายาเสพติดผ่านกองทุนแม่ของแผ่นดินนอกจากนี้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยยังได้เน้นย้ำเรื่องการจัดระเบียบสังคมโดยให้กำกับดูแลสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศให้ถูกต้องตามกฎหมายและสุขอนามัยส่วนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างที่ปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมถึง5จังหวัดภาคใต้ให้ยึดเสียงสะท้อนและความต้องการของประชาชนในการสร้างการมีส่วนร่วมและยกระดับคุณภาพชีวิต
0: ศูนย์ประสานงานปฏิบัติที่5กอรมน.ส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนปน.สีขาวพร้อมโชว์ศักยภาพหลักสูตรเทคนิคอากาศยานผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดอาชีพแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามรายละเอียดจากรายงานครับ
2: ในสังคมไทยเปรียบเด็กเป็นผ้าขาวที่ยังบริสุทธิ์และพร้อมแต่งแต้มสีสันไปในผืนผ้านั้นผ่านการอบรมสั่งสอนภายในครอบครัวการศึกษาหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่จะหล่อล้อมให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมซึ่งพบว่ายังมีเด็กบางกลุ่มใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องจำใจเรียนหรือทำในสิ่งที่ตนเองไม่ถนัดหรือไม่ได้อยากทำตั้งแต่แรกเพียงเพราะตามใจผู้อื่นที่พยายามแต่งแต้มให้เรียนในสิ่งไม่ได้ต้องการที่จะเรียนท้ายที่สุด

0: แล้วผ้าขาวจึงกลายเป็นเพียงผืนผ้าหนึ่งที่สีสันผิดเพี้ยนเพียงเพราะเกิดจากการแต่งแต้มโดยไม่ได้คำนึงถึงตัวเด็กเลยโรงเรียนดารุณอุดมปอนอสีขาวแห่งนี้เป็นหนึ่งสถาบันการศึกษาพื้นฐานที่สำคัญในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดสอนทั้งสายสามัญควบคู่กับศาสนาวิถีปอนอตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายการเรียนการสอนมีระบบป้องกันเพื่อไม่ให้มีการแทรกซึมจากกลุ่มบุคคลภายนอกที่สำคัญมีการสอนวิชาชีพเข้ามาร่วมด้วยเมื่อจบการศึกษาในระดับนี้แล้วยังมีวิชาชีพความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพด้วย
1: เขารู้สึกถึงความมีอนาคตเนี่ยเมื่อมาอยู่ในปอนอที่นี่แล้วเนี่ยเขามีความดูเขาแล้วเนี่ยคือเขาแบบดูแววตานะครับแววตาเขาด้วยความชื่นชมแล้วก็ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองเพราะว่าที่นี่นอกจากเรียนปอนอแล้วก็มีเป็นเอกชนสอนศาสนาด้วยก็คือมีวิชาชีพเข้ามานะครับวิทยาเทคนิคหรือว่าต่างๆก็จะมาสอนวิชาชีพด้วยตรงนี้สำคัญที่เด็กๆที่นอกจากไม่ใช่ว่าเรียนศาสนาอย่างเดียวพอมันได้มีอาชีพมีวิชาความรู้ประกอบอาชีพได้ก็คงจะพ่อแม่ก็มีความสุขลูกเรียนมีอาชีพการงานดีพ่อแม่ก็ชื่นชมครับ
2: รู้สึกดีใจค่ะที่มีการมาส่งเสริมการศึกษาจะได้มีการเรียนที่ดีขึ้นค่ะ
3: โตขึ้นนี่อยากเป็นอะไรคะอาชีพใฝ่ฝัน
2: อาชีพใฝ่ฝันรู้สึกอยากเป็นพยาบาลค่ะ
3: แล้วทำไมอะคะ
2: รู้สึกว่าการที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นนั้นรู้สึกว่าไม่รู้รู้สึกว่าแบบเวลาที่เราได้ช่วยคนอื่นเราจะได้รู้สึกว่าเราช่วยผู้อื่นแล้วผู้อื่นก็อาจจะรู้สึกเหมือนเราเหมือนกันตอนนี้ถ้าเราป่วยเราก็ไปหาพยาบาลไปหาหมอค่ะ
0: ขณะเดียวกันในระดับมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์โชว์ศักยภาพหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยานสนับสนุนบัณฑิตชายแดนใต้คว้างานบริษัทยักษ์ใหญ่ถ่ายทอดองค์ความรู้การสอนด้านเทคนิคอากาศยานที่เน้นปฏิบัติจริงซึ่งหลักสูตรเหล่านี้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างอาชีพที่มั่นคงสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมและดึงเยาวชนเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสันติสุขอย่างยั่งยืน
4: สำหรับตัวผมนะครับผมคิดว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาและเยาวชนที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมากเลยครับเพราะว่าหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราพูดถึงการซ่อมเครื่องบินหรือว่าการที่เราจะเป็นช่างซ่อมเครื่องบินเนี่ยมันรู้สึกว่าค่อนข้างไกลตัวสำหรับเรามากเลยใช่ไหมด้วยความที่เราเป็นเด็ก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราเกิดมาในสถานที่ที่แบบว่าเฮ้ยเครื่องบินก็แทบไม่เคยเห็นนู่นนี่นั่นแล้วจนกระทั่งวันนึงเนี่ยมีสนามบินมาเปิดแล้วก็ทำให้เราได้รู้จักเครื่องบินมากขึ้นโรงเรียนการบินมาเปิดด้วยอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่มันตอบโจทย์เราค่อนข้างมากแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเราเนี่ยก็อาจจะมีศักยภาพในการที่เราจะไปเป็นช่างซ่อมเครื่องบินที่เป็นความภาคภูมิใจของเด็ก3จังหวัดได้ในอนาคตครับ
0: แล้วเด็กเปรียบเสมือนผ้าหลากสีที่แต่ละผืนก็มีจุดเด่นและความสามารถที่หลากหลายผ่านการสนับสนุนรวมถึงการเปิดโอกาสต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในวัยเรียนและเป็นแบบอย่างของการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมและสันติสุขที่เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่คือหัวใจสำคัญที่นำพาไปสู่ความสงบสุขจังหวัดชายแดนใต้
5: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เลขาธิการกกต.ได้เข้าชี้แจงรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.นะคะแต่ว่าก็ถูกทางสสพักประชาชนซักถามประเด็นการเลือกสว.แล้วก็มีการพาดพิงไปถึงพรรคภูมิใจไทยทําให้สสพักภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงจนต้องมีการควบคุมการอภิปรายตลอดการประชุมค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นะคะซึ่งมีนายโสพลสารัมทำหน้าที่ประธานในการประชุมได้เข้าสู่วาระรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประจำปีงบประมาณ2567และ2568โดยมีนายแสวงบุญ

0: มีเลขาธิการกกต.เป็นผู้ชี้แจงซึ่งเนื้อหาก็ครอบคลุมผลงานการเลือกสว.การสืบสวนไต่สวนไปจนถึงภารกิจปี2568ที่ต้องรับศึกการเลือกตั้งท้องถิ่นด้านส.ส.ฝ่ายค้านโดยเฉพาะจากพรรคประชาชนมุ่งเป้าไปที่ประเด็นการเลือกสว.และการแถลงข่าวส่งฟ้องในคดีทุจริตเลือกสว.เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ลุกขึ้นอภิปรายตั้งข้อสังเกตถึงคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการชุดที่26ที่ไม่ถูกนำมาพิจารณาพร้อมพาดพิงไปถึงพรรคภูมิใจไทยว่ามติของกกต.ขัดต่อหลักกฎหมายและหลักฐานเชิงประจักษ์จนอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคำอภิปรายดังกล่าวนะคะทำให้นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยก็ลุกขึ้นประท้วงทันทีแล้วก็ย้ำว่าเป็นการอภิปรายที่กล่าวหาให้พรรคภูมิใจไทยเสียหายไม่ตรงกับวาระรายงานของกกต.และยังนำความลับทางราชการมาเปิดเผยอีกด้วยด้านนายโสพลประธานในที่ประชุมก็ได้วินิจฉัยตักเตือนให้ผู้อภิปรายระมัดระวังการกล่าวหาเรื่องที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้และไม่ควรนำความรู้สึกส่วนตัวมาตัดสินว่าผิดหรือไม่จึงทำให้การประชุมเดินหน้าต่อไปได้ทั้งนี้ตลอดการอภิปรายรายงานกกต.ก็ยังคงเกิดการประท้วงขัดจังหวะกันเป็นระยะระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชนแม้จะมีการสลับตัวประธานแล้วก็ตามค่ะ
1: หน่วยงานในสังกัดสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ขึ้นรับรางวัลเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในระดับดีเยี่ยมและระดับดีเด่นร่วมกับเครือข่ายต้นแบบอีกกว่า100เครือข่ายในการสร้างสังคมโปร่งใสครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.จัดพิธีมอบรางวัลเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปีงบประมาณ2569หรือ PACC Award 2026เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เครือข่ายที่มีบทบาทในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริตของประเทศโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีนายอำนาจพวงชมพูประธานกรรมการปปท.เป็นผู้มอบรางวัลและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและผลการดำเนินงานนางสาวรัชดาย้ำว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันไม่สามารถดำเนินการโดยภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายภาคประชาชนภาคประชาสังคมภาคเอกชนรวมถึงส่วนราชการในระดับพื้นที่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมีปปท.เป็นหน่วยงานหลักซึ่งหากไทยสามารถยกระดับดัชนีด้านการทุจริตของประเทศให้มีทิศทางที่ดีขึ้นได้ก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นกับนานาชาติเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
2: การยกระดับดัชนีคอร์รัปชันให้มันอยู่ในระดับที่ดีขึ้นสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาชาติว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีมาตรฐานเราจริงจังกับการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนอกจากจะประโยชน์จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนแล้วเรื่องของการใช้ภาษีอย่างคุ้มค่าภาพลักษณ์ที่จะเกิดขึ้นในสายตานานาชาติก็คือเขาจะมีความเชื่อมั่นในกฎระเบียบการบริหารราชการและในมุมมองของเอกชนล่ะค่ะเมื่อเขามั่นใจในการบริหารงานภาครัฐของเราเนี่ยเอกชนเขาก็จะกล้าตัดสินใจนำเงินมาลงทุนเพราะว่าเขาไม่ต้องมากังวลเรื่องจ่ายคอร์รัปชันจ่ายติดสินบนใดๆนะคะงานที่เดินหน้าไปแล้วก็สามารถเดินหน้าต่อได้อันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ก็จะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจเมื่อเขามั่นใจเขาจะเอาเงินมาลงทุนก็จะเกิดการจ้างงานประชาชนของเราก็จะมีรายได้เพราะฉะนั้นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่เรื่องของแค่กฎหมายหรือการเอาคนผิดอันนั้นทำแน่นอนแต่มันยังเป็นเรื่องของโอกาสทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยค่ะ
1: รางวัล PACC Award จัดต่อเนื่องเป็นปีที่5ครับแบ่งเป็น4ระดับคือระดับดีเยี่ยมระดับดีเด่นระดับดีและระดับมาตรฐานที่ผ่านมามีเครือข่ายได้รับการเชิดชูเกียรติแล้ว214เครือข่ายสำหรับปี2569มีเครือข่ายได้รับคัดเลือกทั้งสิ้น141เครือข่ายโดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ได้รับรางวัลได้แก่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีหรือ NBT จันทบุรีได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือ NBT ภาคใต้ได้รับรางวัลเครือข่ายในระดับดีเด่น
0: ภ ักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้าวันนี้คุณดีจตุรงค์มาพร้อมกับเรื่องใกล้ตัวพวกเราทุกๆคนย้ำว่าทุกคนนะเวลาเราซื้อของเราสั่งของจ่าหน้าไปรษณีย์พัสดุอ่ะมันมีข้อมูลของเราหมดเลยนะ
1: คือบางแห่งต้องใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือด้วย
0: ใช่คือสมัยนี้ยังไงก็ต้องใส่ใช่ไหมไม่งั้นจะติดต่อมารับไม่ได้ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์มีหมดแต่ช่วงหน้าคุณดีจะพามาดูรูปแบบใหม่ของไปรษณีย์ไทยนะคะยังไม่ได้ใช้ตอนนี้นะเขาเตรียมจะเอามาใช้เขาบอกว่าการจ่าหน้าซองแบบใหม่เนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนจะใช้เมื่อไหร่เดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: สถานการณ์ที่ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต NBT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NBT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NBT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NBT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูรูปแบบการจ่ายหน้าพัสดุแบบใหม่ของไปรษณีย์ไทยนะครับที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผู้ชมทั้งผู้รับและผู้จ่ายมากขึ้นครับระบบนี้เรียกว่ารหัสจัดส่งดิจิทัลนะครับ Delivery ID หรือ DID เปลี่ยนรูปแบบการจ่ายหน้ากล่องพัสดุครับจากการกรอกที่อยู่แบบเดิมนะครับจะเปลี่ยนเป็นรหัสผสมซึ่งก็จะผสมระหว่างตัวอักษรภาษาอังกฤษกับตัวเลขนะครับรวม6หลักแล้วก็จะมี QR code อยู่ด้วยนะครับซึ่งก็จะทดแทนการระบุข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ของทั้งผู้ส่งและผู้รับเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลไปใช้นะครับอย่างไรก็ตามตรงหน้ากล่องก็จะมีชื่อปรากฏให้เห็นบางส่วนนะครับป้องกันการหยิบของสลับกันด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทยอยู่ระหว่างการทดสอบระบบนี้เป็นการภายในองค์กรนะครับและคาดว่าจะเริ่มใช้งานทั่วประเทศไตรมาส1ปีหน้าและเมื่อใช้งานจริงเกิดคุณผู้ชมย้ายที่อยู่สามารถแก้ใช้รหัส6หลักและ QR code นี้ต่อไปได้นะครับแค่เข้าไปอัปเดตข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ใหม่ซึ่งก็จะทำให้การจัดส่งแม่นยำสะดวกและก็ปลอดภัยแก่ผู้ส่งและผู้รับพัสดุมากยิ่งขึ้นครับ
1: ในอนาคตสิ่งที่ท่านจะได้เห็นก็คือการที่ท่านมีที่อยู่นะครับของตัวเองเนี่ยแปะกับตัวโค้ด6หลักนี้ไม่ว่าท่านจะย้ายไปที่ไหนอย่างไรท่านจะใช้รหัสนี้เหมือนเดิมแต่ต้องมีการอัปเดตข้อมูลในเชิงของที่อยู่ของท่านก็จะทำให้การส่งของเนี่ยสะดวกแม่นยำแล้วก็ง่ายสำหรับผู้ส่งแล้วก็ผู้รับมากขึ้นนะครับรวมไปจนถึงปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตจะไม่เห็นชื่อที่อยู่เบอร์โทรอยู่ตรงกล่องไปรษณีย์ต่อไปก็จะทำให้มีโอกาสน้อยลงเป็นอย่างมากในอีกช่องทางนึงที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนี่ยจะถูกนำไปใช้ในผู้ที่ประสงค์ร้ายเพื่อเจตนาอื่น
0: บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.ร่วมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการข้อมูลของประเทศให้มีความปลอดภัยผ่านการพัฒนาระบบรหัสจัดส่งดิจิทัลหรือ DID เปลี่ยนรูปแบบข้อมูลการจ่ายหน้าซองพัสดุให้เป็น QR code และรหัสผสมผสาน6หลักเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลสำคัญไม่ให้ปรากฏบนหน้ากล่องพัสดุอย่างเปิดเผยลดความเสี่ยงถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบปัจจุบันไปรษณีย์ไทยเริ่มทดสอบระบบภายในนะครับและการปักหมุดพิกัดตำแหน่งที่อยู่ร่วมกับบุคลากรในสังกัดกว่า 24,000 คนตั้งเป้าหมายจะจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศภายใน3เดือนก่อนเปิดให้บริการแก่ประชาชนช่วงไตรมาสแรกของปี2570ผ่านแอปพลิเคชัน DID และซูเปอร์แอปของไปรษณีย์ไทยทางนี้ช่วงเปลี่ยนผ่านจะใช้ระบบการจัดส่งรูปแบบเดิมควบคู่ไปกับระบบใหม่นะครับเพื่อให้ประชาชนปรับตัวได้อย่างไร้รอยต่อและตั้งเป้าให้ระบบนี้เป็นมาตรฐานใหม่ของบริการขนส่งพัสดุทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนต่อไปครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำแผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถของ SME และการปรับกติกาการค้าใหม่ให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แสดงวิสัยทัศน์ในงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีระดับนานาชาติ KBTG Techtopia Human of Tomorrowโดยระบุว่าภาครัฐเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศทั้งทักษะบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลกฎระเบียบข้อบังคับและนโยบายพลังงานสะอาดเพื่อรับมือกับความท้าทายทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์การกระจุกตัวทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโครงสร้างประชากรสูงวัยและเทคโนโลยีภาครัฐจะเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบนะครับบูรณาการข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายยกระดับ SME สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการรายย่อยเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของรายใหญ่แก้ปัญหารายได้กระจุกตัวนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมปรับโครงสร้างเศรษฐกิจขาเข้านะครับจากการท่องเที่ยวแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจผู้มาเยือนดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้เข้ามาทำงานในประเทศส่วนเศรษฐกิจขาออกรัฐบาลก็จะใช้เวทีระดับภูมิภาคขับเคลื่อนความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเพื่อให้ชาติสมาชิกใช้กฎกติกาและระบบการชำระเงินดิจิทัลร่วมกันขยายโอกาสไปยังประชากรกว่า600ล้านคน รวมถึงเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีเจาะตลาดส่งออกใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาวครับ
2: สิ่งที่เราจะต้องทำให้โอกาสของประเทศเราเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันอย่างน้อย3องค์ประกอบเศรษฐกิจจะต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมธุรกิจต้องสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกด้วยความเป็นธรรมและคนไทยต้องมีทักษะที่จะพร้อมสำหรับอนาคตวันนี้เราคุยกันเรื่องของ Human of Tomorrow มนุษย์แห่งวันพรุ่งนี้ดิฉันหวังว่าทุกท่านในห้องนี้เห็นพ้องต้องกันกับดิฉันแล้วว่าโลกกำลังเปลี่ยนและเราก็จะต้องเลือกที่จะมาปรับปรุงตัวเราให้เปลี่ยนไปให้ทันโลก
0: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเครื่องพลิกโฉมภาคการก่อสร้างไทยสู่ความยั่งยืนนะครับชูแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนำของเสียจากอุตสาหกรรมมาแปลงเป็นทรายทดแทนหรือเอ็มแซนหวังลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 2,000 ล้านบาทต่อปีครับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่จัดงาน Building Construction Technology Expo ควบคู่กับงานสัมมนาวิชาการ DPIM CE Expo เพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนภายในงานมีการจัดแสดงผลงานต้นแบบด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนกว่า40ผลงานนะครับไฮไลท์สำคัญคือ M-Sand ซึ่งเป็นทรายทดแทนที่ผลิตจากหินฝุ่นในกระบวนการโม้หินปูนในพื้นที่ภาคใต้นวัตกรรมนี้จะช่วยลดการใช้ทรายตามธรรมชาติและหากนำหินฝุ่นมาจากกระบวนการผลิตมาใช้ได้ทั้งหมดก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงถึง 2,000 ล้านบาทต่อปีถือเป็นการเปลี่ยนของเสียให้เป็นวัตถุดิบที่มีมูลค่าและเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการไทยรับมือกติกาสากลด้านสิ่งแวดล้อมคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมองว่าภาคการก่อสร้างไทยต้องเร่งปรับตัวรับเทคโนโลยีและใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อลดของเสียและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยครับกฟผ.ลงนามความร่วมมือกับทางสหรัฐอเมริกาศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR นะครับสร้างความมั่นคงทางพลังงานและรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ลงนามความตกลงรับทุนสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้า SMR กับองค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USTDAภายในงานแก๊สเทคที่กรุงเทพนะครับคุณนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการกฟผ.กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของไทยในการศึกษาความเป็นไปได้โครงการโรงไฟฟ้า SMR โดยกฟผ.จะเรียนรู้จากนวัตกรรมและประสบการณ์ของสหรัฐเพื่อนำมาประเมินแนวทางที่เหมาะสมกับระบบพลังงานของไทยการศึกษาจะครอบคลุมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพต้นทุนขั้นตอนการดำเนินงานและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบก่อนพิจารณานำเทคโนโลยี SMR มาใช้จริงซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าที่ช่วยเพิ่มความหลากหลายและความยืดหยุ่นให้กับระบบเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศขณะที่ผู้แทนจาก USTDA บอกว่าการสนับสนุนครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของสหรัฐที่ต้องการส่งเสริมนวัตกรรมพลังงานนิวเคลียร์ยุคใหม่และขยายการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานรวมกับประเทศพันธมิตรทั้งในไทยและทั่วภูมิภาคอินโดแปซิฟิกครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: รอบรู้เรื่องไข่กินแล้วดีมีประโยชน
1: ์ต้อมความเชื่อผิดเกี่ยวกับการกินไข่
0: ในไข่มีคอเลสเตอรอลสูง
1: ผู้สูงอายุไม่ควรกินจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีไม่มีไขมันในเลือดสูงสามารถกินไข่ได้วันละ1ฟองสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอาทิความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงและผู้ที่ต้องการควบคุมอาหารที่มีไขมัน
2: ควรบริโภคตามคำแนะนำของแพทย
1: ์กินไข่ลวกมีประโยชน์มากกว่ากินไข่สุกจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงไข่ลวกเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อจุลินทรีย์ไข่ขาวที่ไม่สุกนั้นย่อยยากจะทำให้เกิดปัญหากับกระเพาะและลำไส้และยังขัดขวางการดูดซึมไบโอตินที่มีความจำเป็นต่อร่างกายไข่ต้มเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักจริงหรือไม่ตอบว่าจริงไข่ต้ม1ฟองให้พลังงานเพียง70กิโลแคลอรี่แต่ไข่ดาว1ฟอง120กิโลแคลอรี่และไข่เจียวให้พลังงานถึง240กิโลแคลอรี่แต่ไม่แนะนำให้ผู้ที่ลดน้ำหนักกินไข่เพียงอย่างเดียวเพราะร่างกายยังคงต้องการสั่งอาหารอื่นที่จำเป็นใน1วันควรมีเมนูที่ประกอบด้วยไข่ใน1มื้ออาหารแต่ไม่ควรกินไข่เพียงอย่างเดียวควรกินเมนูให้หลากหลายครบ5หมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
3: กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

0: ช่วงนี้ไปดูอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับเมื่อชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะไปใช้ในศึกเอเชียนเกมและชุดไทยพระราชนิยมได้ขึ้นแสดงบนจอโฆษณาขนาดใหญ่ที่ย่านกินซ่ากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นถือเป็นการประกาศความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกก่อนลุ้นการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกในช่วงปลายปีนี้ครับบนบิลบอร์ดจอใหญ่ในย่านกินซ่าแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำใจกลางกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับมีการฉายภาพประชาสัมพันธ์ชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวรีภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity หรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวรรณวรีทรงออกแบบและทรงร่วมเป็นนางแบบพรีเซนต์ผลงานในจอบิลบอร์ดดังกล่าวมีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาในแคมเปญ นั้นด้วยนอกจากนี้ยังมีชุดไทยพระราชนิยมแสดงบนบิลบอร์ดดังกล่าวด้วยโดยกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ระหว่างวันที่17ถึง18กันยายนณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยในวันที่18กันยายนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาจะทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมขณะที่นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะเดินทางไปร่วมงานดังกล่าวเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับชุดไทยสู่เวทีโลกการจัดงานครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งบุตรหมายสำคัญในการผลักดันชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้ภายใต้พระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาต่อการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยอันมีรากฐานมาจากพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ครอบครัวรัตกุลร่วมกับสโมสรโรตารี่จัดงานรำลึก100ปีชาตการนายพิชัยรัตกุลอดีตนักการเมืองและผู้นำโรตารี่สากลเพื่อสืบสารแนวคิดการทำงานเพื่อส่วนรวมค่ะนายอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน100ปีชาตการนายพิชัยรัตกุลโดยมีนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จัดโดยครอบครัวรัตกุลและสโมสรโรตารี่ต่างๆเพื่อรำลึกถึงนายพิชัยรัตกุลเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีชาตการและสืบสารแนวคิดการทำงานเพื่อสังคมและการสร้างสันติภาพภายในงานมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้และผู้มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนายอนันต์กล่าวว่านายพิชัยรัตกุลเป็นผู้บังคับบัญชาที่เคารพนับถือเป็นบุคคลที่มีจิตใจดีเข้าถึงง่ายพูดตรงไปตรงมาไม่ใช้อำนาจและเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่างโดยตลอดการทำงานด้านการต่างประเทศนายพิชัยให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและการนำไปสู่สันติภาพภายหลังพิธีเปิดงานมีกิจกรรมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อผู้นำและผู้ให้และเวทีเสวนาในหัวข้อสันติภาพเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างการจัดการความขัดแย้งและแนวทางสร้างสันติภาพ
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเวที Volunteer Talks ส่งเสริมอาสาสมัครไทยเพื่อร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งสมานฉันท์และยั่งยืนครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.มอบหมายให้นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพม.เป็นประธานเปิดงาน Volunteer Talks โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเครือข่ายอาสาสมัครและประชาชนเข้าร่วมรัฐบาลมุ่งมั่นส่งเสริมงานอาสาสมัครสอดรับกับที่องค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้ประกาศให้ปี2569เป็นปีอาสาสมัครสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขณะที่ประเทศไทยเองครับคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569กำหนดให้ปี2569เป็นปีอาสาสมัครไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้การขับเคลื่อนกิจกรรมของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ก็เป็น1ใน8นโยบายหลักของรัฐมนตรีพม.พัฒนาให้อพม.ทำงานเชิงรุกร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างรวดเร็ว
2: หนึ่งนโยบายของท่านรัฐมนตรีป๊อปเนี่ยต้องการยกระดับอาสาสมัครของเราก็คืออาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราเรียกว่าอพม.ให้เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่ทำงานเชิงรุกควบคู่ไปกับพมจ.จังหวัดนะคะซึ่งมันก็ตรงกับภารกิจของเรามากนะคะซึ่งในงานวันนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในนโยบายของท่านด้วยเช่นกันค่ะการยกระดับทำยังไงคะทำให้อพม.น่ะรู้จักหน้าที่บทบาทของตัวเองทำให้ติดอาวุธให้กับอพม.ว่าอพม.ที่เป็นอาสาสมัครของพม.เรานั้นต้องมีความองค์ความรู้อะไรบ้างที่จะสามารถช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างรวดเร็วและก็เข้าถึงสามารถให้เขานั้นสามารถค้นหาชี้เป้านะคะเข้าถึงประสานส่งต่อนะคะแล้วก็ติดตามเพื่อที่จะให้สวัสดิการหรือเงินส่งเข้าต่างๆเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเราค่ะ
0: ภายในงานมีกิจกรรมทั้งเวทีเสวนาการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์รูปแบบ TED Talk จากผู้ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครและนิทรรศการ Volunteer Fest จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งสมานฉันท์และยั่งยืน
1: กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศครบรอบ23

0: นุนการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตรวมถึงการเตรียมพร้อมสำหรับสถาน
1: นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการบรรเทาสาภัยนะครับตอนนี้เราก็ได้ลงความได้ลงนามนะครับสาย MOU นะครับระหว่างกองทัพกับระหว่างกองทัพอากาศนะครับหรือหน่วยงานอื่นของกลาโหมเช่นกันนะครับสาย MOU กับทางกองบรรเทาสาภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างรวดเร็วและก็ได้ทันเวลานะครับและก็มันเป็นช่องทางหนึ่งที่เราได้ระดมสรรพกำลังของกองทัพนะครับซึ่งมีความสามารถปกติเนี่ยชำนาญด้านการรบอยู่แต่เราก็ยังมีความสามารถในด้านการสนับสนุนสิ่งเหล่านี้เรามาช่วยเหลือประชาชนในยามที่ประสบความเดือดร้อนนะครับก็กองทัพยินดีเป็นอย่างยิ่งเรามีจุดเด่นคือเราเข้าถึงพื้นที่ได้รวดเร็วนะครับ
2: การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการทำงานด้านสื่อซึ่งจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสำนักข่าวเซินหัวของจีนในวันที่2มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี AI เพื่อยกระดับงานข่าวครับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่า Workshop and Knowledge Sharing Sessions ซึ่งในวันนี้เป็นวันสุดท้ายผู้บริหารสำนักข่าวซินหัวได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาและประยุกต์ใช้ AI มาสนับสนุนการทำงานข่าวตั้งแต่การค้นคว้าข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาประมวลผลก่อนจะทำเป็นเนื้อหาข่าวได้อย่างรวดเร็วแต่การตรวจสอบความถูกต้องในขั้นตอนสุดท้ายยังคงเป็นหน้าที่ของบุคลากรเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาที่เผยแพร่มีความถูกต้องและเหมาะสมรวมทั้งมีการพัฒนาผู้ประกาศข่าว AI ที่มีบุคลิกรูปร่างหน้าตาและเสียงตามรูปแบบที่กำหนดและสามารถเลือกใช้ภาษาสำหรับการสื่อสารได้หลากหลายนอกจากนี้ยังสามารถนำ AI มาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอข้อมูลงานแถลงข่าวด้วยการถอดเสียงเป็นข้อความและนำข้อมูลไปจัดทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นสำหรับนำไปใช้งานได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีรวมถึงนำเนื้อหาชุดเดียวกันไปออกแบบเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆของความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และสำนักข่าวซินหัวเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับการทำงานด้านข่าวสารให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
0: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

ณีที่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานจังหวัดฉะเชิงเทราและเป็นหัวหน้าชุดอาสาสมัครชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ผลักดันช้างป่าให้ออกจากพื้นที่ชุมชนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าผู้เสียชีวิตคือกำลังสำคัญและเป็นผู้เสียสละที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนได้สั่งการด่วนให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งให้การช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ขณะที่นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุว่าเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น1ล้านบาทจากเงินรายได้เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวส่วนสถานการณ์ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าชุดที่13เร่งผลักดันช้างป่าตัวดังกล่าวกลับเข้าสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและช้างป่าต่อไปทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดจากสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าสถานการณ์ประชาชนและช้างป่าบาดเจ็บและตายในปี2569มีประชาชนเสียชีวิต36คนและบาดเจ็บ43คนซึ่งเพิ่มขึ้นจากในปี2568ขณะที่ช้างป่าตาย35ตัวและบาดเจ็บ18ตัวโดยพื้นที่ที่พบช้างป่าตายและบาดเจ็บสะสมมากที่สุดได้แก่ภาคตะวันออกรองลงมาคือพื้นที่แก่งกระจานและพื้นที่ภูเขียวน้ำหนาวส่วนกลาง CIB จัดงาน CIB AI Day 2026ภายใต้แนวคิด Next Gen CIB ยกระดับการพัฒนาระบบสู่ยุค AI พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่ารูปแบบอาชญากรรมและพยานหลักฐานดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงส่งเสริมให้กำลังพลพัฒนาจากผู้ใช้งานสู่ผู้สร้างนวัตกรรม AI เพื่อช่วยลดขั้นตอนงานเอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนโดยปีนี้มีผลงานเข้าประกวด46ผลงานครอบกลุ่มเทคโนโลยี3รูปแบบได้แก่ระบบอัตโนมัติเพื่องานประจำระบบผู้ช่วยอัจฉริยะเฉพาะทางและระบบปัญญาประดิษฐ์ที่วางแผนและประสานงานหลายขั้นตอนได้ต่อเนื่องทางนี้ตำรวจสอบสวนกลางย้ำว่าหลักการจะใช้

ใน3ด้านต้องคำนึงถึงความปลอดภัยความรับผิดชอบและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดย AI จะทำหน้าที่สนับสนุนการวิเคราะห์ขณะที่การตัดสินใจและความรับผิดชอบยังเป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมจะแสดงนวัตกรรมและสาธิตผลงานที่เตรียมขยายผลใช้งานจริง

พรุ่งนี้แล้วนะครับจะเริ่มเข้าสู่ช่วงเตือนภัยฝนตกหนักรอบใหม่17-20 กันยายนไปเตรียมตัวรับมือกันกับสถานีอากาศ NBT ครับ

แล้วค่ะช่วงวันที่17-20กันยายนเข้าสู่ช่วงเตือนภัยฝนตกหนักรอบใหม่รอบนี้นอกจากฝนหนักถึงหนักมากแล้วนะคะต้องเตรียมรับมือเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกันด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในวันที่17กันยายนนะคะจะเริ่มมีฝนกระทบในพื้นที่ของภาคเหนือก่อนและพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับไปเต็มๆหลังจากนั้นนะคะในวันที่18กันยายนค่ะจะเป็นคิวของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปสาเหตุในรอบนี้นะคะก็มาจากความกดอากาศสูงค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเราแล้วก็มาดันให้ตัวร่องมรสุมร่องนี้ค่ะขยับลงมานะคะอยู่ภาคกลางตอนกลางนะคะรวมถึงภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนค่ะเส้นร่องมรสุมก็จะอยู่ประมาณนี้ขณะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะ17กันยายนนะคะจุดที่ต้องจับตาเฝ้าระวังเป็นพิเศษคาดการณ์จะมีฝนหนักถึงหนักมากในโซนภาคเหนือนะคะมีอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีจังหวัดเลยสำหรับพื้นที่ภาคใต้ระวังที่ระนองและพังงาขณะที่อีกหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะรวมทั้งภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้อยู่ในเกณฑ์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักค่ะรอบนี้นะคะระวังเรื่องฝนอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงควบคู่กันไปด้วยคืนนี้นะคะขอให้คุณผู้ชมค่ะสำรวจบ้านกันสักหน่อยนะคะตรวจสอบกันให้ดีค่ะเก็บยึดสิ่งของที่จะปลิวให้แน่นหนาโดยเฉพาะบริเวณระเบียงนะคะกระถางต้นไม้ป้ายโฆษณาแล้วก็สิ่งของที่อยู่ในที่โล่งขณะเกิดฝนฟ้าคะนองให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงค่ะลมมาแรงนะคะสร้างความเสียหายให้ชีวิตและทรัพย์สินได้ส่วนพื้นที่ที่มีฝนตกหนักฝนตกสะสมต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมในทะเลนะคะย้ำเป็นพิเศษค่ะในโซนของทะเลอันดามันนะคะคลื่นลมกำลังค่อนข้างแรงสูง2-3 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรได้เรือเล็กต่ำกว่า6เมตรนะคะเดินเรือในโซนทะเลอันดามันมีคำเตือนงดออกจากฝั่ง 17-20 กันยายนนี้ค่ะสำหรับ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์มีฝนหนักที่ลำปางพะเยาน่านแพร่ได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางค่ะโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในโซนจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะโอกาสเกิดฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่ระนองพังงาและสตูลทะเลคลื่นสูง 1-2

เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: าวต่างประเทศเริ่มที่ประเด็นความเสี่ยงจากปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ซึ่งกลายเป็นที่สนใจไปทั่วโลกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะในงานเสวนาที่เมืองซานฟรานซิสโกในสหรัฐนะคะนายแซมอัลแมนประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท OpenAI ยักษ์ใหญ่ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยอมรับว่าความเร็วในการพัฒนาทำให้ AI ไปไกลเกินกว่าที่หลายคนคาดคิดทำให้ผู้คนมองเห็นความเสี่ยงได้ชัดเจนขึ้นอย่างไรก็ตามเขายังคงเชื่อมั่นในความสามารถของ OpenAI และอุตสาหกรรม AI ในการพัฒนาระบบด้านความปลอดภัยและการกำกับดูแลให้ก้าวนำความสามารถของ AIในขณะที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมตาแสดงความไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องให้บริษัทเทคโนโลยีชะลอการพัฒนา AI โดยชี้ว่ากลไกการแข่งขันทางธุรกิจและความรับผิดชอบทางกฎหมายเพียงพอที่จะทำให้บริษัท AI แต่ละแห่งดำเนินมาตรการกำกับความปลอดภัยด้วยตัวเองความเห็นดังกล่าวสะท้อนความแตกแยกในอุตสาหกรรม AI และหน่วยงานสหรัฐเกี่ยวกับแนวทางรับมือคำเตือนว่าเทคโนโลยีกำลังพัฒนาเร็วกว่าความสามารถของมนุษย์ในการควบคุม
1: กองกำลังอวกาศสหรัฐยืนยันว่ามีอาวุธควบคุมอวกาศหรือว่า Space Control Weapons ในวงโคจรโลกเพื่อป้องกันการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับศักยภาพหรือประเภทของอาวุธนับเป็นครั้งแรกครับที่สหรัฐออกมายอมรับว่าได้ติดตั้งระบบอาวุธบนวงโคจรโลกแล้วโดยอ้างว่าจีนและรัสเซียต่างก็พัฒนาศักยภาพการสู้รบทางอวกาศเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งในอนาคตทำให้สหรัฐจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือเช่นกันขณะที่จีนและรัสเซียแสดงความไม่พอใจอย่างมากที่สหรัฐส่งอาวุธขึ้นไปติดตั้งบนวงโคจรโลกพร้อมกันนี้จีนได้เตือนว่าอย่าเปลี่ยนอวกาศเป็นสนามรบอีกทั้งเรียกร้องให้สหรัฐยุติการขยายขีดความสามารถทางการทหารและการเตรียมพร้อมทำสงครามในอวกาศส่วนรัสเซียขอให้คงการปลอดอาวุธทุกชนิดในอวกาศไว้ด้านนักวิเคราะห์มองว่าการเปิดเผยเรื่องนี้ของสหรัฐแม้เป็นความลับที่รู้กันโดยทั่วไปอยู่แล้วแต่ก็อาจเร่งการแข่งขันอาวุธในอวกาศ
0: ซาอุดิอาระเบียกล่าวหากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนพยายามพุ่งเป้าโจมตีนครเมกกะโดยแถลงการของกองกำลังพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถยิงสกัดและทำลายโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีได้ทางตอนใต้ของนครเมกกะก่อนที่โดรนจะเข้าสู่น่านฟ้าต้องห้ามเหนือเมืองศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันนี้ได้ยืนยันว่ากองกำลังพันธมิตรซึ่งสนับสนุนรัฐบาลเยเมนจะดำเนินมาตรการตอบโต้ที่จำเป็นขณะที่กลุ่มกบฏฮูตีปฏิเสธและชี้ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเรื่องโกหกอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากกลุ่มไม่มีเจตนาคุกคามนครเมกกะหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางนี้กลุ่มกบฏฮูตีที่อิหร่านให้การหนุนหลังเปิดฉากสู้รบกับกองกำลังรัฐบาลเยเมนครั้งใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคมส่งผลให้ซาอุดิอาระเบียถูกดึงกลับเข้าสู่ความขัดแย้งในประเทศเพื่อนบ้าน
1: เวียดนามเผชิญกับฝนตกถล่มทางภาคเหนือของประเทศซึ่งเกิดจากแนวร่องรวมตัวของลมในเขตร้อนที่พากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองจากทะเลเข้าปกคลุมอย่างต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงกลางคืนถึงเช้ามืดด้วยกรุงฮานอยเมืองหลวงหลายจุดมีฝนสะสมเกิน100มิลลิเมตรขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเวียดนามคาดการว่าระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนบางพื้นที่ในกรุงฮานอยฮึงเอียนนินบินฟูเถาะแทงควาตอนเหนือของเหงียนและตอนใต้ของเหล่ากายอาจมีฝนสะสมเกิน250มิลลิเมตรทางการเตือนให้เฝ้าระวังฟ้าผ่าลมกระโชกแรงน้ำท่วมในที่ลุ่มต่ำและเขตเมืองน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินถล่มตามพื้นที่ลาดชันโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนสะสมสูงต่อเนื่อง
0: อินโดนีเซียเผชิญวิกฤตไฟป่าและหมอกควันพิษครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายล้านคนบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราโดยกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียระบุว่าจำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวภายในเวลาเพียงไม่กี่วันอีกทั้งการใช้ชีวิตของผู้คนในพื้นที่ก็เป็นไปอย่างยากลำบากต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้านนอกจากนี้สถานศึกษาต่างๆต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนและจำกัดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อความปลอดภัยของเด็กจากค่ามลพิษทางอากาศที่สูงแตะระดับอันตรายขณะที่ข้อมูลจากหน่วยงานตรวจสอบสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรปชี้ว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษจากไฟป่าของอินโดนีเซียพุ่งสูงขึ้นคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า1ใน3ของยอดรวมทั่วโลกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและกระแสลมยังพัดพาหมอกควันพิษข้ามพรมแดนปกคลุมประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียทำให้คุณภาพอากาศเริ่มไม่ดีต่อสุขภาพเช่นกัน
1: เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกย่านชานเมืองลอสแอนเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนและบาดเจ็บอีกหลายคนเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเฮลิคอปเตอร์ได้ตกลงสู่อาคารพาณิชย์ก่อนจะเกิดเพลิงลุกไหม้ภาพข่าวเผยให้เห็นเปลวไฟกำลังลุกไหม้ซากเฮลิคอปเตอร์และตู้คอนเทนเนอร์2ตู้รวมถึงรถยนต์หลายคันในบริเวณนั้นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นมีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวเป็นของสำนักข่าวแห่งหนึ่งซึ่งกำลังบินไปทำข่าวอุบัติเหตุรถโดยสารชนกับรถ SUV ในพื้นที่ใกล้เคียงส่วนสาเหตุนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด
0: ศูนย์ศิลปะการแสดงจอห์นเอฟเคนเนดีในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเตรียมปิดปรับปรุงครั้งใหญ่หลังมีมติจากคณะกรรมการบริหารให้ดำเนินการปรับปรุงศูนย์แห่งนี้ซึ่งอาจใช้เวลานาน2ปีและใช้งบประมาณ257ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 8,000 ล้านบาทก่อนหน้าการลงมติดังกล่าวไม่ถึง2ชั่วโมงศาลรัฐบาลกลางสหรัฐได้มีคำสั่งระงับความพยายามของคณะกรรมการศูนย์เคนเนดีที่จะเพิ่มชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงบนด้านหน้าอาคารเป็นครั้งที่2โดยชี้ว่าคณะกรรมการศูนย์เคนเนดีไม่มีอำนาจเพิ่มอนุสรณ์หรือเปลี่ยนชื่อหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาคองเกรสทางนี้ข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่คณะกรรมการศูนย์เคนเนดีนำชื่อทรัมป์ไปใส่บนด้านหน้าอาคารแต่ต่อมาผู้พิพากษามีคำสั่งให้ถอดออกเมื่อเดือนพฤษภาคมและคนงานได้จัดการถอดชื่อออกในเดือนมิถุนายน
1: ในช่วงทำใหม่นะครับวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณนวัชกรจะพาไปพูดคุยเรื่องรัฐสงเคราะห์สู่รัฐสนับสนุนจะมีการดึงผู้สูงวัยไปสู่ไกด์ท้องถิ่นนะครับพูดคุยกับคุณวรรณภาสุขคงรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: คำถามแรกเลยครับหลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เขาจะไหวไหมฮะไปเป็นไกด์ต้องเจอแดดเจอลมเจอฝนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับ
2: ต้องถามคนข้างๆเพราะตอนนี้เริ่มจะสูงวัยแล้วเนี่ยวันนี้ต้องฟังรายการ
0: ทำไมวันนี้ซื้อลอตเตอรี่ไม่ถูก
2: รายการเนี้ยเหมาะเลยเพราะว่าคุณแอนจะได้มาเป็นมัคคุเทศวัยเก่าน
0: ะจริงๆเตรียมมุกเลยนะอาจารย์ว่าเดี๋ยวจะไปลงสมัครเป็นคนแรก
2: ครับ
0: แดดไม่กลัวฝนไม่กลัวค่ะแข็งแรงอดทน
3: และเสียงก็เพราะด้วย
2: เพราะฉะนั้นเหมาะเลยใช่ไหมครับเป้าหมายเลย
0: งั้นเดี๋ยวต้องขออนุญาตเดี๋ยวไปลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะ
1: เดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดนะคร
0: ับค่ะส่วนช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
0: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบ

0: ฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
2: หนึ่งพฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
3: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
4: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
5: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
6: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามช่วงทำไมได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางคือช่องทางออนไลน์นะครับที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามวันนี้ท่านอาจารย์เกษมสรรวีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: สวัสดีครับคุณวัศกร
6: ผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับหลายต่อหลายคนก็จะเป็นกังวลเกิดข้อคำถามว่าเมื่อประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วนะครับเรื่องของงบประมาณเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าสมรรถนะของผู้สูงอายุที่ลดลงหลังวัยเกษียณหรือว่าหมดไฟเนี่ยจะเป็นปัญหาหรือไม่นะครับแต่ทางด้านของกระทรวงพม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับต้องบอกว่าเห็นต่างนะครับเพราะว่าได้นำเอาจุดดีของผู้สูงอายุนั่นคือเรื่องราวที่มีความผูกพันในท้องถิ่นนะครับรู้เรื่องราวที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองวิถีชีวิตนำมาจัดโครงการนะครับมัคคุเทศก์วัยเก่านั่นเองเพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นเนี่ยนะครับได้มีชีวิตได้นำเอาประสบการณ์ดีๆเนี่ยนะครับมาถ่ายทอดรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรผู้สูงอายุนั้นจะได้ประโยชน์อะไรบ้างวันนี้จะได้มาพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับท่านวรรณภาสุขคงนะครับสวัสดีครับท่านครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะอาจารย์
7: ขอบพระคุณท่านรองนะครับดูแลรายการอีกครั้งหนึ่ง
8: ครับ
7: คราวที่แล้วมาคุยกันเรื่อง12ฮีโร่ผู้สูงอายุ
8: ใช่ค่ะ
7: สนใจกันมากเลยนะครับคร
8: ับ
7: วันนี้เป็นเรื่องมัคคุเทศก์แต่ว่ามันเกี่ยวโยงกับเรื่องที่แล้วที่เราคุยกันใช่ไหม12ฮีโร่ผู้สูงอายุมันเกี่ยวโยงยังไงครับ
8: ต้องบอกว่าครั้งที่แล้วก็มาเล่าให้อาจารย์แล้วก็ท่านผู้ชมฟังว่าทางกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยเราค้นหาผู้สูงอายุที่เป็นต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจ12คน12อาชีพ

0: ที่ไม่ซ้ำกันแล้วก็มัคคุเทศก์วัยเก๋าใส่ใจชุมชนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ท่านเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแล้วก็ได้รับรางวัลก็คือท่านอาจารย์จรัญจอมกลางค่ะแล้วก็โครงการนี้ก็ต่อยอดขยายผลแล้วก็ทำเป็นโมเดลต้นแบบที่เป็นความร่วมมือครั้งแรกของกรมกิจการผู้สูงอายุและกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการที่มาจับมือบูรณาการการโดยมอบให้ทางพม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุค้นหาแล้วก็ชี้เป้าผู้สูงอายุที่มีความต้องการที่จะมาอบรมเพื่อฝึกทักษะอาชีพในการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นค่ะแล้วก็กรมการท่องเที่ยวก็สนับสนุนวิทยากรในการอบรม18ชั่วโมงให้โดยผู้สูงอายุโครงการนำร่องของเราผู้สูงอายุไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็กลับไปทำงานที่บ้านของตัวเองค
1: ่
0: ะ
1: ก่อนไปต่อตรงนั้นขออนุญาตย้อนกลับไปท่านอาจารย์จรัญอาจารย์จรัญจอมกลางใช่ไหมคร
0: ับ
1: ป
0: ี
1: น
0: ี้67ปี
1: อดีตผอ.โรงเรียนโนนสูงนะครับพอเกษียณแล้วชีวิตหงอยใช่ไหม
0: อาจจะเหงา
1: เหงาเรื่องหน่อย
2: อ๋ออยู่กับเด็กๆมาตลอดชีวิต
1: แต่ว่าด้วยความที่มีองค์ความรู้เรื่องตรงนั้นแล้วก็ทำตัวเป็นไกด์เป็นมัคคุเทศก์จิตอาสาก
0: ็
1: เลยได้รางวัล12ฮีโร่
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็หลังจากนั้นทางกรมทั้งสองกรมเนี่ย
2: ครับ
1: กรมกิจการผู้สูงอายุกรมการท่องเที่ยวก็เลยมาต่อยอดว่าเอ๊ะถ้าเราจะสร้างมัคคุเทศก์ผู้สูงวัย
0: หรือ
1: วัยเก
0: ่
1: าเนี่ยแบบประจันจรัญเนี่ยจะทำยังไงบ้างก็เลยเป็นที่มาของโครงการนี้ครับ
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ทางผู้ประกาศเขาก็ถามเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราให้ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับมาเป็นมัคคุเทศก์จุดดีจุดเด่นจะไหวหรือเปล่าแล้วเขามีองค์ความรู้หรือว่ามีประสบการณ์อย่างไรบ้างที่เรามองแล้วเป็นมัคคุเทศก์เนี่ยน่าจะเจ๋งจริงสำหรับวัยเก่า
0: จะบอกว่ามัคคุเทศก์ที่เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นต้องบอกว่าโดย 80% ที่เราทำงานด้วยคือท่านเป็นคนที่เกิดที่นั่นดังนั้นเนี่ยกรมการท่องเที่ยวก็บอกว่าเราทำงานเนี่ยเขาอาจจะบอกแค่เรื่องของวิชาการแต่เรื่องของประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องเล่าที่บางเรื่องเนี่ยในตำราไม่ได้เขียนไว้มัคคุเทศก์ที่เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเนี่ยท่านเล่าจากประสบการณ์ชีวิตจริงดังนั้นเนี่ยอรรถรสในการนำชมโบราณสถานมันมากกว่าการเล่าเรื่องหลุมที่1หลุมที่2หลุมที่3ที่เป็นประวัติศาสตร์แต่ท่านเล่าได้ว่าเมื่อปีนั้นน้ำท่วมหรือมันมีสตอรี่อื่นๆที่เล่าว่าแล้วชุมชนผ่านวิกฤตมาได้อย่างไรที่มากกว่านั้นแล้วก็อีกอย่างนึงที่ทางกระทรวงพม.เติมเต็มเพิ่มไปอีกก็คือในการที่อบรม18ชั่วโมงอ่ะค่ะนอกจากความรู้ตามหลักสูตรของกรมการท่องเที่ยวแล้วกระทรวงพม.เราให้ความรู้ในการที่จะแนะนำบริการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกช่วงวัยนะคะก็สามารถที่จะขอคำแนะนำกับท่านมัคคุเทศก์คือนอกจากมีความสุขในการท่องเที่ยวแล้วท่านยังรู้เรื่องของสิทธิสวัสดิการที่ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้าถึงได้มัคคุเทศก์ก็สามารถแนะนำได้เพราะว่าต้องบอกว่าเกือบ70-80% ที่มาอบรมกับเราท่านเป็นผู้ที่มีความรู้อย่างท่านอาจารย์จรัญเนี่ยท่านก็เป็นอดีตผอ.โรงเรียนที่ไม่ใช่เป็นผอ.โรงเรียนธรรมดานะคะเป็นนักกิจกรรมด้วยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเล่าต่อว่าเราคิด1อาจารย์ทำให้เรา2 3 4ที่มากกว่านั้นแต่ว่าในช่วงที่อาจารย์ยังไม่ได้มาเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเนี่ยอาจารย์ก็แอบเหงาบ้างเราถามภรรยาแล้วดังนั้นเนี่ย ดังนั้นเนี่ยท่านต้องบอกท่านผู้ชมที่ดูในรายการอาจจะมองตัวเองว่าตอนนี้เราเหงาไปหรือเปล่าความจริงอ่ะเราทำอะไรได้มากกว่านี้แล้วในชุมชนท้องถิ่นของตัวเราเองเนี่ย
1: ร
0: เราสามารถทำอะไรได้ที่เราอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของรายได้แต่เรามุ่งเน้นในเรื่องของความสุขแล้วก็คุณค่าในชีวิต
1: ครับคำว่ามัคคุเทศก์ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยผมใช้คำว่ามัคคุเทศก์วัยเก่าเป็นมัคคุเทศก์แบบมือสมัครเล่นหรือว่ามีใบรับรองมีใบประกาศมีบัตรเป็นเรื่องเป็นราวเลย
0: ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการค้นหาเนี่ยคือเราค้นหาผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุประมาณ 3,000 เกือบ 4,000 แห่งทั่วประเทศนะคะ
1: สายของเราอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะก็คือค้นหาผู้สูงอายุที่มีความพร้อมคือต้องมีใจก่อน
1: ครับ
0: มีใจส่วนใหญ่ที่คัดมาทุกคนเป็นนักพูดทุกคนเลยดังนั้นเนี่ยเขามีใจที่จะเล่าเรื่องแล้วก็ต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่ท่านมีทักษะในการสื่อสารด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าทางพิธีกรน้ำเสียงบางท่านร้องเพลงใช่ไหมคะร้องเพลงโคราช

0: คือท่านมีมากกว่าที่กรมคิดแต่ท่านสามารถร้องเพลงเล่าเรื่องหรือบางท่านอาจจะเป็นลำตาดเป็นลิเกท่านก็มีอะไรที่มากกว่าที่เราคิดไว
1: ้
0: ใช่ค่ะแต่พอมาจับกับทางกรมการท่องเที่ยวให้ความรู้ก็ทำให้ท่านเนี่ยมีความรู้ตามหลักสูตร18ชั่วโมงและที่สำคัญเมื่ออบรมเสร็จผ่านหลักสูตรเราก็จะมีใบประกาศที่เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นก็คือมีบัตรท่านสามารถไปประกอบอาชีพได้อย่างถูกกฎหมายแล้วก็มีมาตรฐาน
1: เพราะคนเป็นมัคคุเทศก์เนี่ยมันต้องมีบัตรถูกไหมคร
0: ับ
1: อันนี้เป็นบัตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย
0: ใช่ค่ะของกรมการท่องเที่ยวเลย
1: ออกให้โดยกรมการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นท่านที่มาอบรมจะได้แบบนี้ก่อนจะถามว่าอบรมอะไรบ้างเนี่ยท่านผู้สูงอายุที่ชมอยู่แต่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยมีสิทธิ์สมัครนะ
0: ได้เลยค่ะซึ่งบอกว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นโครงการเริ่มต้นที่บอกว่าจริงๆแล้วกรมการท่องเที่ยวเนี่ยเขาทำมานานแล้วปีนึงเขาอาจจะจัดหลักสูตรรุ่นหรือ2รุ่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นกรมกิจการผู้สูงอายุนะต้องบอกว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดจากท่านนิกรสมกลางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะท่านให้นโยบายข้อ6ในเรื่องของการสร้างอาชีพและรายได
1: ้
0: ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับตลาดเราก็เลยค้นหา12อาชีพที่เล่าให้ฟังค่ะที
1: ่เป็นชื่ออาจารย์จรัญเนี่ยมันก
0: ็มี1อาชีพที่ผู้สูงอายุที่มีความต้องบอกอะไรคะที่มีความรู
1: ้
0: แล้วก็อยากจะมีความสุขในการที่ท่านจะได้แต่งตัวหล่อๆสวยๆแล้วก็ออกมาเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีบัตรที่ถูกต้องนะคะเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ถูกต้องก็จึงทำให้เกิดโครงการนี้แล้วงั้นทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะสมัครในการอบรมสมัครตรงกับกรมการท่องเที่ยวอันนี้ก็อาจจะได้เรียนรู้กับเพื่อนๆหลากหลายวัยอ
1: ัน
0: นี้เขาโอเพ่นในทุกกลุ่มเป้าหมายแต่ถ้าสนใจที่จะสมัครกับกรมกิจการผู้สูงอายุเราก็ยินดีนะคะต้องบอกว่าช่องทางที่สื่อสารง่ายสุดก็คือสายด่วนพม.1300อาจจะสอบถามแล้วก็ทิ้งข้อมูลรายละเอียดของท่านไว้ก่อนว่าสนใจที่จะสมัครหรือถ้าไม่งั้นท่านอาจจะติดต่อผ่านทางศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง12แห่งของเราก็ได้ซึ่งในปี2570เนี่ยปีหน้าก็ตุลานะคะจะน่าจะปีตามปีงบประมาณดังนั้นเนี่ยเรามีโครงการที่จะต่อยอดขยายผลที่จะทำในพื้นที่ต่อไป
1: คำว่าสูงวัยเนี่ยต้องเท่าไหร่เพราะคุณนวัชกรก็เริ่มตาโตเองอยากจะเป็นสมัครได้หรือเปล่า
0: คือถ้าตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุนะคะก็อายุ60ปีขึ้นไป
1: 60ปีขึ้นไป
0: ใช่ค่ะอบรมที่ของเราจัดเนี่ยก็คืออบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ถ้าคิดง่าย18ชั่วโมงก็3วันค่ะแล้วก็ดูแลท่าน
2: เหมือนที่ผ่านมาเห็นบอกว่ามีคุณตาอายุ78ปีก็ไปอบรมมาแล้วเหมือนกันแล้วก็ได้บัตรไกด์เหมือนกับเพื่อนๆเลยน
0: ั่
2: นหมายความว่าอายุเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรค
0: ไม่เป็นอุปสรรค
2: ที่จะไปอบรม
0: ใจมาก่อนเลยค่ะถ้ามีใจใช่แล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงเพราะว่า75-78เนี่ยยังเดินกันแข็งแรงมากใช่ค่ะ
1: เห็นบอกว่าโครงการแรกที่ไปลองทำเนี่ยเป็นคิกออฟเป็นโครงการแรกทำที่โคราช
0: ใช่ค่ะ
1: เหตุผลที่ไปตรงนั้นเพราะเป็นบ้านของอาจารย์จรัญเป็นถิ่นของอาจารย์จรัญ
0: ถูกต้องเลย
1: ก็เลยไปเริ่มตรงนั้น
0: เริ่มที่บ้านที่บอกว่าจริงๆแล้วอาจารย์ก็ทำให้เราว้าวนะว่าจริงๆโครงการเราคิดไว้แค่1-2อาจารย์ไป3-4-5
1: อะไรครับ1-2ก็อาจารย์ไป3-4-5
0: คือจริงๆเราพุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุตามภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุก็คือเราค้นหาผู้สูงอายุที่มีความสนใจที่จะเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเนี่ยต้องอธิบายต่อไปนิดนึงของกรมการท่องเที่ยวเนี่ยเขาโฟกัสไว้28จังหวัดนะคะเดี๋ยวมีรายละเอียดก็ท่านก็สามารถดูในเว็บของกรมกิจการผู้สูงอายุได้43พื้นที
1: ่28จังหวัด43พื้นที
0: ่ก็คือสามารถกระจายทุกภาคนะคะสามารถที่จะอบรมแล้วกลับไปทำงานที่บ้านของตัวเองคือง่ายสุดแต่บ้านท่านมีโบราณสถานมีหลุมขุดอยู่เนี่ยอันเนี้ยใช่แน่นอนเป็นพื้นที่เป้าหมาย28จังหวัดแน่นอนก็คือเราก็เลยได้เจอกับท่านอาจารย์แล้วก็ได้ไปคิกออฟที่บ้านของอาจารย์ปรากฏว่าสิ่งที่ทำเขาบอกว่าพื้นฐานของอาจารย์ท่านเป็นผอ.โรงเรียนดังนั้นเนี่ยท่านมีคอนเน็กชันกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ดังนั้นนอกจากท่านจะมีกลุ่มมัคคุเทศก์วัยเก่าที่เป็นเพื่อนๆของท่านแล้วท่านยังต่อยอดเป็นยุวะมัคคุเทศก์ในชุมชนซึ่งอันนี้ถึงบอกเราว้าวเพราะว่าจริงๆแล้วหลักการของกองทุนผู้สูงอายุที่

0: ที่จะให้ทางชุมชนท้องถิ่นองค์กรของงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมมาเป้าหมายสำคัญนอกจากอบรมหรือพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุแล้วเราต้องการความยั่งยืนของโครงการดังนั้นเนี่ยอาจารย์จรัญตอบโจทย์เรา 100% 80% คือเพื่อนๆที่ได้มาอบรมมัคคุเทศก์วัยเก่าอีก 20% อาจารย์ต่อยอดขยายผลให้เรียบร้อยก็คือว่าท่านไปอบรมยุวมัคคุเทศก์มีลูกหลานคนในชุมชนแทนที่ว่า10บ้านมีวัยเก่า8บ้านปรากฏว่าบ้านที่ยังอายุไม่ถึง60มีลูกหลานก็ส่งมาอบรมแสดงว่าทั้งหมู่บ้านให้ความสำคัญกับโครงการอันนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่กรมเริ่มพอไป implement จริงไปทำจริงในพื้นที่ปรากฏว่าชุมชนเข้มแข็งแล้วก็มีศักยภาพดังนั้นเนี่ยนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องบอกว่าตามที่ได้บอกว่าท่านรัฐมนตรีท่านก็พุ่งเป้าเลยว่าเราต้องเปลี่ยนบทบาทพม.จากรัฐสงเคราะห์ให้เป็นรัฐสนับสนุนซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าท่านอธิบดีโชคชัยวิเชียรชัยยะท่านอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุท่านก็บอกว่าต้องปักหมุดโครงการปี70ที่จะต้องทำต่อเนื่องเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเนี่ยค่อนข้างเยอะก็จะเป็นหนึ่งในทางเลือกถ้าบ้านท่านอยู่ใน28จังหวัด43พื้นที่ท่านก็อาจจะรวมกลุ่มกันแล้วก็ขอเงินโครงการเพื่อจะกลับไปทำโครงการเองก็ได
1: ้
0: ในชุมชนท่านเอง
1: คนจัดไม่ใช่กรมการท่องเที่ยวหรือกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นคนจัดขึ้นมาแต่ว่าถ้าชุมชนจะรวมตัวกันเอ๊ะบ้านฉันอยู่ในเขตนี้ละอยู่43พื้นที่เนี่ยทำโครงการขึ้นมา
0: ได้
1: เลยขอเงินได้เลย
0: ขอเงินกองทุนผู้สูงอายุถ้าท่าน60ปีขึ้นไปนะคะ
1: ต้องมีกี่คนถึงจะขอได
0: ้จริงๆแล้วเนี่ยแล้วแต่กลุ่มเป้าหมายถ้าสเกลเล็กสุดก็อย่างน้อยก็ต้องสัก30
1: ใช่ไหมคะ
0: เป็นสเกลขนาดเล็กท่านรวมกลุ่มกันแล้วท่านก็ติดต่อมาอันนี้ที่ฉันขออนุญาตพุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุก่อนนะคะถ้ามีเพื่อนครบ30คนหรือว่าอาจจะมี25อีก5คนเป็นเด็กก็ได้
1: สัดส่วน80 20ได้ไหมครับ 80%
0: ประมาณนี้ใช่
1: แล้วก็อาจจะมีลูกหลานมาด้วย
0: ใช่ไหมท่านก็รวมกันแล้วก็ในฐานะถ้าเกิดเป็นโรงเรียนเนี่ยก็สามารถที่จะทำเรื่องมาขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุได
1: ้
0: เพื่อไปอบรมแล้วก็ขอสนับสนุนวิทยากรจากกรมการท่องเที่ยวไปอบรมอันนี้ก็ได
2: ้ฟังดู28จังหวัด43พื้นที่เนี่ยผมเชื่อว่าอีกหลายพื้นที่ให้ความสนใจมากเลยนะครับอันนี้โครงการที่มันจะขยายไปทั่วประเทศในเร็ววันไหมครับหรือว่าจะยังไงดีสำหรับใคร
0: ต้องบอกว่าอาจจะสิ่งที่บอกว่าเราเปลี่ยนจากรัฐสงเคราะห์เป็นรัฐสนับสนุนก็คือเราทำโมเดลต้นแบบท่านไม่ต้องไปคิดเลยว่าจะต้องจัดหลักสูตรยังไงมีให้เสร็จเป็นเมนู
1: มีหลักสูตรเสร็จมีวิทยากรให้เสร็จมีค่าใช้จ่ายให
0: ้มีค่าใช้จ่ายถ้าท่านมีศักยภาพท่านจะทำเองอันนี้เราไม่ว่านะเพราะต้องบอกว่าผู้สูงอายุที่มีศักยภาพแล้วก็มีฐานะในประเทศไทยมีเยอะท่านจะทำเองก็ได้อันนี้ก็มีโมเดลให้ท่านสามารถ
1: มาขอแต่วิทยากรขอแต่หลักสูตรก็ได
0: ้ได้ท่านทำเองได้
1: ขอเงินด้วยก็ได
0: ้ได้หมดเพราะว่าท่านอาจจะบอกว่าท่านมีสถานที่อยู่แล้วไม่ต้องไปเช่าที่ไหนทำที่ท่านอาจจะทำที่วัดทำที่ไหนได้หมดเลยก็มาขอเมนูที่เป็นชุดความรู้แต่ถ้าท่านไม่มีงบประมาณท่านอยากทำท่านก็ขอเงินกองทุนเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องไปคิดเยอะเพราะว่ามันมีเมนูให้ท่านติ๊กอยู่แล้วว่าท่านจะทำ30คนทำ50คนแต่รูปแบบหลักสูตรเนี่ยเรามีโมเดลของมัคคุเทศก์ใบเก่าใส่ใจชุมชนท่านก็ล้อตามนี้ได้เลย
1: 3วัน18ชั่วโมง
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าทำตามนี้เสร็จก็จะได้บัตรมัคคุเทศก
0: ์
1: ท่านรองพอมีรายชื่อจังหวัดอยู่ในมือเป็นตัวอย่างไหมครับว่า28จังหวัดที่ว่าเนี่ย
0: ม
1: ันมีจังหวัดอะไรอยู่บ้างเผื่อท่านผู้ชมจะได้ว่าเอ๊ะจังหวัดฉันมีหรือเปล่าเพราะต้องมีคนอยากรู้แน่ๆว่า28จังหวัดเนี่ยคืออะไรบ้าง
0: ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นจังหวัดของทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากรมการท่องเที่ยวก็จะมีจังหวัดเชียงรายค่ะมีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพะเยาจังหวัดน่านลำปางสุโขทัยกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นะคะ
2: ภาคเหนือนะครับ
1: นี่พูดมามีนึกถึงโบราณสถานที่เก่าๆอยู่แน่ๆ
0: ใช่ใช่ก็จะเป็น28จังหวัดแล้วก็ภาคกลางเนี่ยก็จะเป็นชัยนาทสุพรรณบุรีเพชรบุรีแล้วก็ลงใต้ไปนิดก็เป็นประจวบคีรีขันธ์นะคะแล้วก็ต่อด้วยนครศรีธรรมราชภูเก็ตตรังพัทลุงกระบี่สตูลยะลามีไปถึงยะลาค่ะอาจารย์สามารถที่จะ อบรมได้แล้วก็ทางภาคอีสานก็จะมีหนองคายมุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีแล้วก็ย้อนกลับมาส่วนภาคตะวันออกก็จะเป็นชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด28จังหวัด43พื้นที
1: ่ครับทีนี้เล่าให้เห็นภาพหน่อยในคอร์ส18ชั่วโมงในการอบรมเนี่ยน้ำหนักส่วนใหญ่จะอยู่ที่เรื่องการท่องเที่ยวเทคนิคการเป็นมะคุเทศที่ดี
0: ใช่
1: ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: แต่ในขณะการกรมของท่านรองก็จะค่อยสอดแทรกไปว่าสวัสดิการมีอะไรบ้างเพราะจะได้รับรู้ไปด้วย
0: ใช่ค่ะถ้าเกิดจะมาขอเงินกองทุนผู้สูงอายุก็ต้องไม่ลืมนะคะที่จะต้องมีหลักสูตรที่จะต้องเสริมในเรื่องของความรู้ด้านสิทธิสวัสดิการซึ่งเราไม่ได้ให้เฉพาะสิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุเท่านั้นเราก็จะให้เป็นเมนูที่เป็นสิทธิสวัสดิการในภาพรวมที่ทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได
1: ้
0: อันนี้เราก็ถึงบอกว่าเราก็สร้างเป็นเหมือนอาสาสมัครด้วยที่ท่านจะได้มีความรู้แล้วก็กลับไปแนะนำคนในชุมชนได้
1: คุณนวัชกรเราฟังมาตั้งนานเรายังไม่รู้ว่าพอได้มัคคุเทศก์สูงวัยแล้วหรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเนี่ยทำงานแล้วฟรีหรือมีรายได
0: ้จริงๆแล้วถ้าท่านมีบัตรเป็นมัคคุเทศก์ของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเนี่ยท่านก็มีรายได้ต้องบอกว่ามีมาตรฐานก็คือตามค่าจ้างของกรมการท่องเที่ยวเลย
1: ครับแต่ถ้าอยากจะทำเอาสนุกทำใครเหง
0: ามีความสุข
1: ก็ได้แน่นอน
0: ได้แน่นอนแล้วก็ที่สำคัญต้องบอกว่ามีมาตรฐานด้วยเพราะว่าหลักสูตรนี้ก็คือเป็นหลักสูตรที่มีบัตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้ด้วยดังนั้นเนี่ยอบรมแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นแค่อาสาสมัครอย่างเดียวท่านมีมาตรฐานท่านผ่านการต้องบอกว่าผ่านหลักสูตรของกรมการท่องเที่ยว
1: ท่านรองจะพัฒนาไปถึงเหมือนประเทศญี่ปุ่นไหมครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยผู้สูงวั
2: ย
1: จะรวมตัวกันเป็นอาสาสมัครนะแล้วก็มาจับมือกับกรมองค์การท่องเที่ยวของเขาเนี่ยอบรมแบบนี้เลยแล้วก็มีเครื่องหมายมีเครื่องแบบเดินมารู้เลยว่านี่เป็นผู้สูงวัยโตเกียวนี่เป็นผู้สูงวัยโอซาก้าแล้วก็แนะนำแล้วแนะนำแบบญี่ปุ่นนะเรานึกออกไหมแนะนำแบบว่าบริการด้วยใจแนะนำเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเจอคนกลุ่มนี้จะประทับใจมากแต่เขาทำฟรีนะที่นั่นเขาทำฟรีทำเพราะเหมือนกับอยากได้เล่าในเรื่องท้องถิ่นตัวเองเราจะไปถึงตรงนั้นไหมครับ
0: ถ้าประเมินที่เดียวเลยนะคะที่บ้าน
2: นนสูง
0: ที่บ้านโนนที่โนนสูงบ้านปราสาทต้องบอกงี้ที่นครราชสีมาดิฉันเชื่อมั่นว่าเป็นไปได้แน่นอน
1: เพราะต้นแบบไปไกลมาก
0: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรายังเป็นจิ๊กซอที่เป็นจิ๊กซอที่1
2: ครับ
0: แต่ชุมชนน่ะเขาไปที่จิ๊กซอที่3 4 5แล้วก็ที่เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำอยู่แล้วแต่อันเนี้ยเราเข้าไปเป็นรัฐสนับสนุนการที่เราเปิดตัวคิกออฟท่านรัฐมนตรีไปสื่อมวลชนไปอย่างเนี้ยถ้าเขาทำกันเองกว่าที่ท่านอาจารย์เกษมสันจะรู้เรื่องนี้อาจจะใช้เวลาแต่พอเราคิกออฟรัฐสนับสนุนปุ๊บทุกคนรู้หมด NBT ถ่ายทอดฉันก็ดูหลายคลิปนะคะที่ทางต้องบอกว่าทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ไปร่วมสนับสนุนในการเผยแพร่ทำให้เห็นศักยภาพของชุมชนที่บอกว่านอกจากในเรื่องของความรู้เรื่องมัคคุเทศก์แล้วรายได้ที่หมุนเวียนในท้องถิ่นเองเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยเขานอกจากที่จะเล่าเรื่องโบราณสถานแล้วเขาเล่าเรื่องปลานิลด้วยนะคะอาจารย
1: ์ปลานิล
0: ที่โนนสูงเนี่ยก็คือมีเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลานิลที่แบบว่าอร่อยแหล่งหนึ่งเลยแล้วก็วันคิกออฟอาจารย์เขาก็คือกับคนในชุมชนเขาคิดร่วมกันเขาก็บอกว่าเอาเป็นเหมือนกับมีการทานข้าวเย็นแล้วก็ชมแสงสีเสียงด้วยเขาก็มีเมนูปลานิลซึ่งทุกคนก็การันตีเลยว่าปลานิลอร่อยมากแล้วมันสดมากก็คือจากชุมชนนั้นเลยแล้วชาวบ้านก็มาร่วมกันทำโดยที่ไม่ได้มีการปรุงอะไรที่มันอะไรมากมายแต่ว่าเป็นปลานิลเผาเกลือที่อร่อยที่สุด
1: ก็คือมีการเล่าเรื่องจนอร่อยจนรู้สึกว่าอร่อย
0: มันสดใหม่อร่อยจริงๆอันนี้การันตีค่ะว่าอยากให้อาจารย์ไปชิมถ
1: ้
0: าใครผ่านไปทางอำเภอโนนสูงที่บ้านปราสาทจังหวัดนครราชสีมาต้องไปชิมปลานิลนอกจากไปดูโบราณสถานแล้วอันเนี้ยถึงบอกว่ามันต่อยอดแล้วก็มาจากความตั้งใจของชาวบ้านเราไม่ได้เป็นแนะนำนะว่าให้ต้องมีแบบว่าทานข้าวแล้วก็นำชมอะไรเงี้ยเขา
1: ชุมชนคิดเองเขารู้เองว่าเขามีของดีอะไร
0: ใช่ ่
1: พอเราไปกระตุ้นเขาเราสนับสนุนเขาเนี่ยเขาต่อยอดได้เอง
0: ใช่ค่ะอันนี้เนี่ยก็เห็นถึงว่าเราไม่แพ้ญี่ปุ่นค่ะอาจารย
2: ์ครับเรื่องของผู้นำในชุมชนผู้นำในท้องถิ่นเอาละอาจจะมีมักคุเทศหรือว่ากลุ่มวัยเก่าที่อยากจะทำดังนั้นการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นโดยเฉพาะผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านกระทรวงมหาดไทยเราได้มีการ

0: พูดคุยหรือว่าต่อยอดเรื่องนี้ยังไง
1: อันนี้ก็โมเดลนี้ก็สำเร็จที่นี่เลยต้องบอกว่าทั้งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งต้องบอกว่าพี่ๆนะจะไม่อยากเรียกคุณป้าเลย ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็มาช่วยกันบ้านฉันมีโตกนะ ไม่ได้ไปเช่าที่ไหนมาเลยนะคะอาจารย์ที่จัดโตกทานข้าวตอนเย็นเนี่ยเอามาจากบ้านของชาวบ้านในชุมชนแล้วก็มาช่วยกันล้างมาช่วยกันขัดเห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของชุมชนแล้วก็พอเขารู้ว่าจะมีงานทุกบ้านเอาโต๊ะมาตั้งหน้าบ้านมีผักผลไม้มีมะม่วงมีอะไรเอามาวางขาย อยากให้คนได้ชิมของอร่อยที่บ้านอย่างเงี้ยคือชาวบ้านเขาทำกันเองแล้วก็ต้องบอกเห็นศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นเพียงแต่ง่ายๆก็คือรัฐต้องสนับสนุนเพราะถ้าชาวบ้านทำกันเองกว่าที่คนทั้งประเทศจะรู้มันอาจจะต้องใช้เวลา
2: ผมขออนุญาตเสนอแนะท่านรองแบบนี้ไปบอกท่านตรีนี้ก่อนสมกลาง ก็ไปบอกท่านตรีท่องเที่ยวเนาะ จัดงบประมาณมาเราจะไปทำรายการให้เอาไปทำคลิปเอามักคุเทศท้องถิ่นเนี่ยแนะนำคนละปราสาทคนละสถานที่โบราณแล้วประกวดคลิปแล้วเอาเงินที่ท่านให้มาเนี่ยให้รางวัล
1: ก็ต่อยอดไปได้
2: ต่อยอดไปเลยเพราะว่าเราจะรู้ว่าโอ้ที่เหล่านี้น่าเที่ยวขนาดไหนเราได้เห็นชมหน้ามักคุเทศใบเก่าหรือมักคุเทศท้องถิ่นเหล่านี้แล้วมีรางวัลจูงใจเล็กน้อยพอให้เขารู้สึกว่าเป็นความภูมิใจในการทำผมว่าน่าสนุก
1: ได้ขออนุญาตไปบอกท่านทิพย์ดีโชคชัยวิเชียรชัยยะก่อนได้ไหมคะก็จะได้นำเรียนท่านทิพย์ดีกรมกิจการผู้สูงอายุจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าการที่ต่อยอดขยายผลการที่ได้พลังจากสื่อมวลชนเข้ามาช่วยเนี่ยก็ทำให้เรื่องดีๆของชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะสู่สาธารณะได้
0: ครับเรื่องของการรับสมัครเชื่อว่าตอนนี้หลายคนอาจจะรวมตัวกันแล้วได้แล้วนะครับหรือว่าอยากจะมาลองเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการนี้เราปิดรับสมัครเมื่อไหร่ยังไงไหมครับ
1: อันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ปิดเพื่อเป็นการเริ่มที่เป็นโมเดลการพัฒนาดังนั้นเนี่ยถ้าท่านรวมตัวแล้วก็มีความสนใจจะบอกว่าถ้าง่ายสุดเนี่ยจำง่ายที่สุดท่านก็ติดต่อสายด่วนพม1300แล้วเขาก็จะโอนไปให้ติดต่อศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุนครพนมใช่ไหมถึงบอกว่าอาจจะติดต่อในเชียงใหม่อย่างเงี้ยท่านก็อาจจะไปพูดคุยแล้วก็ติดต่อให้ทางศูนย์เราไปสนับสนุนได้เพราะเราพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับท่านหรือว่าติดต่อตรงที่ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอันนี้ก็ได้
2: สมมติท่านผู้ชมที่ชมอยู่28จังหวัดไม่อยู่ในจังหวัดที่เราอยู่เลยแต่ว่าเรามีเครือข่ายนะแล้วเราสนใจแล้วคิดจังหวัดเราน่าเที่ยวนะ
0: ครับ
2: ติดต่อมาได้ไหมครับมีโอกาสไหม
1: ก็คือติดต่อได้แต่ถ้ากรณีที่จะเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นอันนี้มันเป็นหลักสูตรเฉพาะของกรมการท่องเที่ยว
2: อาจจะ28จังหวัดตรงนั้น
1: ตรงนี้ตรงท่านที่อยู่ใน28จังหวัดที่ได้เล่าไปแล้วก่อน
2: ขอเน้นตรงนี้ก่อน
1: ใช่ค่ะเพราะไม่งั้นท่านอาจจะต้องค่ารถค่าน้ำมันค่าที่พักในการเดินทางไปเป็นมัคคุเทศก์มันอาจจะไม่คุ้มอาจจะท่านอาจจะไปทำอาชีพอื่นที่น่าสนใจ
2: มีได้ผมยกตัวอย่างเช่นว่าชลบุรีไม่ทราบมีหรือเปล่าน
1: ะมีค่ะ
2: สมมติจังหวัดไหนสักจังหวัดที่ไม่มีนะจังหวัดกอไก่ไม่มีแต่ว่าเขาคิดว่าจังหวัดเขามีของดีแหละแล้วเขาบอกว่าเอาเฉพาะกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยมาร่วมก่อนได้ไหมเพราะเขามีวัยเก่าเยอะนะอยากจะพาเที่ยวอยากจะแนะนำวิถีชุมชนแต่อาจจะไม่อยู่ในเป้าหมายของกรมการท่องเที่ยวเนี่ยพอเป็นไปได้ไหมงบประมาณ
1: ต้องบอกว่าถ้าจะรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอันนี้เป็นไปได้
2: ได้อยู
1: ่แต่ว่าถ้าจะให้ออกบัตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นอันนี้ต้องเป็นหน้าที
2: ่ใช่แต่ถ้าไม่ต้องการบัตรเนี่ยเปิดกว้างเลย
1: มาเลยมาเลยค่ะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุอันนี้ for all ค่ะทำได้ทุกจังหวัด
2: คุณวัชกรเราต้องรวมตัวกันละเราได้2ละ
0: ได้ครับ300
1: ไปชวนเพื่อนมานะคะ แล้วก็เราฝากรายละเอียดไว้ที่สายด่วนพม1300
0: ครับ
1: ค่ะเพื่อจะได้เป็นช่องทางที่ง่าย แล้วก็พี่น้องประชาชนก็จำง่ายติดต่อง่าย
0: ได้ครับค่ะวันนี้เราได้เห็นการดึงศักยภาพของผู้สูงอายุนะครับซึ่งต้องบอกว่าผู้สูงอายุแต่ละท่านนั้นมีศักยภาพแล้วนะครับเพียงภาครัฐเนี่ยลงไปสนับสนุนนะครับดังนั้นพื้นที่ไหน28จังหวัดนะครับที่ตามที่ท่านรองได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอยากจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการก็สามารถที่จะประสานติดต่อไปได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้ท่านนั้นได้อยู่ในพื้นที่นะครับมีศักยภาพแล้วก็ได้แสดงพลังร่วมกันของกลุ่มผู้สูงอายุนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอบคุณครับท่านรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุท่านวรรณภาสุขคงนะครับขอบพระคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณค่ะ
0: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในพระสำนักนะครับวันนี้เราสามคนพร้อมทีมงานลาไปสวัสดีครับ

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และทอดพระเนตรวัดกวนซือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:39 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟร์มอนต์กรุงฮานอยถึงยังพระราชวังทงคินกรุงฮานอยซึ่งเคยเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ด้วยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528ในการนี้ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองหลีภริยาณห้องจัดแสดงของขวัญโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกล่องเครื่องเงินทรงกลมสลักดุลฉลุโปร่งลายต้นไม้ใบหญ้าและป่าไผ่ประดับอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และอักษรพระนามาภิไธยสท.ชาเขียวกลิ่นกุหลาบและชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงจากโครงการหลวงแก่ประธานาธิบดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระเป๋าย่านลิปเพาชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยโดยช่างฝีมือชาวไทยได้ใช้เทคนิคการปักไหมน้อยหนึ่งในงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปักลายดอกลิลลี่ตามชื่อของภริยาประธานาธิบดีสื่อถึงการผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองชาติที่กลมกลืนและงดงามตุ๊กตาช้างจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและชาจากโครงการหลวงแก่ภริยาประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยาได้ทูลถวายภาพวาดลงรักรูปวัดเสาเดียวและชาดอกบัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลถวายชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายณอาคารเรือนกระจกโดยมีผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายไทยฝ่ายเวียดนามและคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมงานเมื่อวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจบแล้วประธานาธิบดีกล่าวสุนทรพจน์ถวายการต้อนรับและกล่าวว่าตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความผูกพันระหว่างประชาชนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งยังรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนรัฐบาลและประชาชนไทยที่ให้การสนับสนุนและดูแลชุมชนชาวเวียดนามในประเทศไทยมาโดยพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมและก่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นประธานาธิบดีและภริยาดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบโดยทรงขอบใจประธานาธิบดีและภริยารวมถึงรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
1: นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้มาเยือนเวียดนามครั้งล่าสุดเมื่อเกือบ30 ปีที่แล้วก็รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นผลจากความมุ่งมั่นและความร่วมแรงร่วมใจของรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังเป็นที่น่ายินดีที่ประชาชนของเราทั้งสองประเทศต่างมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันและไปมาหาสู่กันตลอดระยะที่ผ่านมาซึ่งนับได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งของความสัมพันธ์อันดี ระหว่างไทยกับเวียดนามและเป็นปัจจัยเพื่อกูลการสืบสานมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าหวังว่าการมาเยือนเวียดนามครั้งนี้ในโอกาสครบ50ปีที่ประเทศของเราได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจะเป็นการยืนยันถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นและความร่วมมือ

0: สืบไปชั่วกาลนาน
1: ทางวัฒนธรรมของเวียดนามเมื่อจบการแสดงทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาพร้อมด้วยนักแสดงเป็นอันเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศฝ่ายเวียดนามได้ยกเลิกการแสดงทางวัฒนธรรมณวัดงอกเซินจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับโดยประธานาธิบดีและภริยาเฝ้าส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:36 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟมมอนกรุงฮานอยถึงยังอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินบริเวณจตุรัสบาดินโดยมีนายเลแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฝ่ำวันเงียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินซึ่งเลื่อนการจัดพิธีเป็นวันนี้เนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินเป็นสถานที่สำหรับสการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามมีความสูง 12.6 เมตรมีรูปร่างคล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละวงดุริยางค์บรรเลงเพลงดวงวิญญาณของวีรบุรุษเวลา 10:47 นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์โดยมีรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จระหว่างทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงก้าเงยโฮจิมินห์หรือเพลงสรรเสริญโฮจิมินห์สุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จตุรัสบาดินสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่ออดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ผู้เคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง 21.6 เมตรฐานกว้าง31เมตรเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29สิงหาคม2518ในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์วงดุริยางค์บรรเลงเพลงแหลงตุกาซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญแล้วเสด็จเข้าด้านในสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงผู้ซึ่งเป็นความศรัทธาแห่งชัยชนะอันแน่นอนด้านบนของสุสานสลักคำว่าประธานาธิบดีโฮจิมินห์เป็นภาษาเวียดนามว่าจูติกโฮจิมินห์ภายในสุสานมีคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณความรักชาติและความรักอิสระเสรีของชาวเวียดนามทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจแก่ชนรุ่นหลังจารึกบนผนังหินอ่อนเป็นภาษาเวียดนามว่าคงก่อกีเอินดอกหลับซอแห้งฟุกมีความหมายว่าไม่มีสิ่งใดที่สูงค่ากว่าเอกราชและอิสรภาพเวลา 11:06 เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกว้านซือกรุงฮานอยโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศถันเหียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าอาวาสวัดกว้านซือพระมหาคณาจารย์ทิศดึกเทียนรองประธานและเลขาธิการสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันต้วนรองเลขาธิการและหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันฮวนกรรมการเลขาธิการและรองหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้ารับเสด็จและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

กวนซือสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอาทิพระอมิตาพระพุทธเจ้าพระสากยมุนีพุทธเจ้าและพระเมตไตรพุทธเจ้าเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระมหาคณาจารย์ทินเถียนเนินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพที่โต๊ะหน้าแท่นบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งทรงกราบคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลวัดกว้านซือเป็นที่ตั้งของสำนักงานกลางพุทธศาสนาเวียดนามซึ่งเทียบเท่าสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมและยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาในเวียดนามด้านหลังวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาในการนี้ประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามถวายพระพุทธรูปพระอมิตาพระพุทธเจ้าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นพระอมิตาพระพุทธเจ้าจำลองจากวัดเฟิร์ตติสจังหวัดบักนินวัดเก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนามเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังโรงแรมที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาวันนี้เวลา 19:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบุญราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริด้านต่างๆอาทิโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพระราชดำริ16แห่งโครงการปรับปรุงพื้นที่แปลงสาธิตในพื้นที่ลุ่มภายในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองหลังน้ำท่วมนอกจากนั้นสำนักงานกพร.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการพัฒนาทางการเกษตรในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.พัฒนาผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา6แห่งและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ได้รับอย.จำนวน182ผลิตภัณฑ์และสถานที่ผลิตตามมาตรฐานอย.จำนวน17แห่งโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองมีผลิตภัณฑ์ได้รับอย.จำนวน25ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำโซดาส้มแขกได้รับรางวัลอย. Quality Award ในปี2026สำหรับการดำเนินงานสนองพระราชดำริในครั้งนี้สำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเพื่อจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันภายในโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสและโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยส่งเสริมการทำแปลงเกษตรภายในโรงเรียนประกอบด้วยการปลูกพืชประมงและปศุสัตว์ตลอดจนจัดฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษแก่นักเรียนและยังสนับสนุนงบประมาณแก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนดาราวิทยาคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณอาหารแก่ศูนย์ผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีด้วย

0: ต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้ผู้แทนศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆอาทิโครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์โดยกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการตั้งแต่ปี2568บนพื้นที่ 2.75 ไร่เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อนุรักษ์ขยายพันธุ์หญ้าแฝกที่มีลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แบ่งเป็นแปลงรวบรวมหญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์28สายพันธุ์แปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกล้อมไม้ผลเช่นทุเรียนมังคุดลองกองเงาะมะนาวแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกคันขอบแปลงพืชผักและแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกคันขอบแปลงปลูกพืชวงขิงข่าผู้ช่วยรักษาความชุ่มชื้นและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานโดยดำเนินงานการผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานมอบให้แก่โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์หญิงตั้งครรภ์และมารดาที่มีเด็กเล็กและเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนโดยช่วงปี 2563 ถึง 2569 สนับสนุนไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานรวม 3,445 ตัวควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้และติดตามให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงเพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนลดรายจ่ายและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่โดยงานควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุขคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วตั้งแต่ระยะเริ่มต้นช่วยลดการแพร่เชื้อและป้องกันการเกิดความพิการเป็นการขับเคลื่อนไปสู่การกำจัดโรคเรื้อนอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชนโรงโดยงานป่าไม้จัดทำแปลงสาธิตเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมในการเลี้ยงได้2สายพันธุ์คือขนเงินและอิตามาเพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชนโรงรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชนโรงในโรงเรียน29แห่งซึ่งรายได้จากการจำหน่ายน้ำผึ้งชนโรงนำไปซื้อสิ่งของและวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหารในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นางเนตรนภาบุญหาเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งชนโรงเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งชนโรงและทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชนโรงของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10บ้านใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชนโรงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:49 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสมเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบปีที่46วันที่22กันยายน2569ซึ่งค่ายสิรินธรนี้ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่18ธันวาคม2522เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในวันที่22กันยายน2523สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายกองทัพบกจึงกำหนดให้วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรปัจจุบันค่ายสิรินธรมีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันได้แก่กองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่2และกองพันทหารราบที่3จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อความมั่นคงของประเทศ โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินงานภายในค่ายอาทิศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาบุคลากรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ซึ่งในปีที่ผ่านมาทางศูนย์ได้พัฒนาเรื่องการสกัดสีจากธรรมชาติที่ใช้ลงผ้าบาติกโดยใช้ดอกดาลาสกัดเป็นเฉดสีชมพูอ่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเดิมที่ใช้ผ้าซาตินมาใช้ผ้าทอจากเส้นใยดอกดาลาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดยึดหลัก Zero Waste ใช้ผ้าทุกตารางนิ้วโดยไม่เหลือทิ้งเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ต่างๆนำไปเพิ่มมูลค่าด้วยการนำไปผลิตเป็นโบมัดผมกระดุมและกิ๊บติดผมเป็นต้นโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างที่วาดโดยมีต้นแบบมาจากพระสเวสสุรคชาทานช้างต้นช้างที่3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นช้างที่สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ทันทีจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ได้รับมาตรฐานการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวปัจจุบันศูนย์มีสมาชิก15คนรายได้ของศูนย์เฉลี่ย 2-3 แสนบาทต่อปีต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สอนให้เด็กทำสลามและเรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติโดยการทำสีจากก้อนหินตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกก้อนหินไปจนถึงการต่อยอดและการประยุกต์ใช้ในประโยชน์ด้านต่างๆเช่นเป็นสื่อการสอนและกิจกรรมศิลปะการต่อยอดสู่อาชีพและผลิตภัณฑ์ในอนาคตและช่วยสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืนนอกจากนี้เด็กยังได้ใช้สีที่ปลอดภัยไร้สารเคมีทั้งยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือและประสาทสัมผัสรวมถึงได้ฝึกสมาธิและความอดทนอีกด้วยเวลา 10:38 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก3โครงการของสอบต.ที่ดำเนินงานในรอบปี2518ถึง2519ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2519เป็นโครงการที่ปลูกฝังให้นักเรียนทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำความรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้านจนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนปีนี้มีนักเรียนเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัล10คนโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568ปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือก34คนและโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569เพื่อพัฒนาเด็กให้มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมปีนี้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผลิตสื่อตามบริบทของพื้นที่และใช้สื่อในการเรียนการสอนได้รับรางวัลชนะเลิศ3แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัล
1: การจะพัฒนาและแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต้องอาศัยความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกหน่วยประกอบกับการประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งด้วยความเข้าใจและด้วยเจตนารมณ์อันดีที่จะช่วยให้สังค มชายแดนภาคใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสร้างความเข้าใจและดูแลทุกสุขของประชาชนเหมือนญาติมิตรหากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถก็วางใจได้ว่าสังคมชายแดนภาคใต้จะมีความเจริญพัฒนาความสงบร่มเย็นประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นสามารถประกอบสัมมาอาชีพทำหน้าที่การงานและดูแลครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุข
0: ต่อจากนั้นทรงฟังผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาที่สำคัญของสอบตในรอบปีที่ผ่านมาอาทิโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10คนสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดปัจจุบันมีนักเรียนทุนจำนวน64คนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากโดยในปี2569มีนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ1คนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สนับสนุนกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กซึ่งมีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวทำให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้นทันทีในปี2569รถสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม40ครั้งมีผู้รับบริการ795คนและมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้สอบตได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสลีปัจจุบันได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพและโครงการการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียเป็นการช่วยเหลือด้านสถานะทางทะเบียนแก่บุคคลทำให้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐได้อย่างถูกต้องโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้เป็นผลงานของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่ชนะเทพานาทวีและสบ้าย้อยที่ชนะการประกวดมี3ระดับได้แก่ปฐมศึกษาตอนปลายประเภทสีช็อกมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสีโปสเตอร์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้พระราชกรณียกิจตลอดจนแนวพระราชดำริด้านต่างๆถ่ายทอดมุมมองเป็นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ได้น่าประทับใจเวลา 14:12 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดาซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามพระราชอิสริยยศเดิมของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกคือกรมหลวงสงขลานครินทร์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจ เพื่อทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ซึ่งจังหวัดปัตตานีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาภาคเอกชนและชมรมโขนเยาวชนชายแดนใต้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนของไทยให้รุ่งเรืองและคงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระราชประสงค์ให้การแสดงโขนได้มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นไม่เพียงแต่ศาสตร์นาฏศิลป์แต่ยังรวมไปถึงคีตศิลป์งานพัตราภรณ์งานภาคงานฉากในทุกมิติในครั้งนี้จะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกอินทรชิตตอนนาคบาทกล่าวถึงอินทรชิตโอรสของทศกัณฐ์ได้ประกอบพิธีชุบสอนนาคบาทก่อนออกรบกับกองทัพพระรามแสดงโดยเยาวชนจากสถานศึกษา26แห่งใน4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลารวม112คนคนเยาวชนชายแดนใต้เริ่มฝึกสอนแก่นักเรียนกลุ่มเล็กของโรงเรียนบ้านสบารังจังหวัดปัตตานีเมื่อปี2551ต่อมาในปี2552ได้จัดตั้งเป็นและในปี2558สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนดำเนินการฝึกอบรมและจัดให้มีเวทีเพื่อให้เยาวชนได้แสดงผลงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา18ปีดำเนินงานขับเคลื่อนโขนชายแดนใต้อย่างเป็นรูปธรรมมิได้มุ่งหมายเพียงให้เยาวชนสามารถแสดงโขนได้อย่างถูกต้องและงดงามเท่านั้นหากยังใช้กระบวนการฝึกฝนเป็นเครื่องมือสร้างวินัยความอดทนความรับผิดชอบและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมปัจจุบันมีเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้และฝึกฝนรวมกว่า 2,000 คนเวลา 16:56 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนพวงศารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566สิริอายุ98ปีนางสาวสมพิษวรคามินเกิดวันที่19กันยายน2467บิดาและมารดาคือรองอมาตย์ตรีเชื้อและนางสะอางวรคามินมีพี่น้อง8คนด้านการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและได้รับปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์วิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยเริ่มทำงานเมื่อปี2482ในตำแหน่งครูผู้สอนของโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ต่อมาในปี2506ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ขณะดำรงตำแหน่งมีปณิธานที่จะจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยปรัชญาที่ว่าใฝ่ศึกษาจรรยาเลิศเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิตโดยเป็นผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจกำลังสติปัญญาในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับตลอดจนอุทิศตนบำเพ็ญกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆทั้งกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรมูลนิธิและภาคเอกชนได้รับเกียรติบัตรโล่รางวัลมากมายจนเป็นที่ประจักษ์ของสังคมนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนให้คนในครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนและเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จึงเป็นที่รักและเคารพของครอบครัวและคนในพื้นที่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: เวลา7:51 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG676เสด็จไปยังท่าอากาศยานนาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการผู้แทนบริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผู้แทนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าส่งเสด็จการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16-26 กันยายน 2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ภายใต้กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณโตเกียว National Museumในวันที่18 กันยายน 2569และจะส่งร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดซึ่งสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้คัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน3ประเภทได้แก่ประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทอีเวนติ้งและประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางเวลา 15:58 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนาริตะโดยมีนายวิชุเวชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและภริยานาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเฝ้ารับเสด็จก่อนประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังโรงแรมอมันโตเกียวซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับมีระยะทางประมาณ67 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมง 25 นาทีเมื่อเสด็จถึงโรงแรมที่ประทับมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกพงศักดิ์คิ้วนางผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการนางสุวรรณาศิลปะอาชารองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยหัวหน้าสำนักงานไทยในประเทศญี่ปุ่นพร้อมคู่สมรสและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้ารับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันจะมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆThank you. เวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปสมเด็จพระทานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 นในพารากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปตอนนี้หลังจากการพระราชพิธีสมบัติเป็นพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระทรงขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและพระชนาภิบาลรัตยาที่ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลอากาศเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำยางชุมจากนั้นองคมนตรีได้พบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งได้มอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์ให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำและปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อการอนุรักษ์โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมก่อสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งต่อมาในปี2546พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความจุจาก32ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 41.10 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยเพิ่มพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์รวม 2,065 ไร่อีกทั้งยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่ากุยบุรีทำให้ช้างป่ามีแหล่งน้ำและช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำกุยบุรีต่อจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นซึ่งก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2541เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งมีความจุประมาณ 11.40 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคของราษฎรท้ายอ่างได้ประมาณ 4,000 ไร่ครอบคลุม540ครัวเรือนช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ104โครงการเป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ69โครงการซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรและสร้างความมั่นคงด้านการใช้น้ำในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาจำนวน10โครงการหลัก39โครงการย่อย89กิจกรรมในพื้นที่97หมู่บ้านโรงเรียนขนาดเล็ก149แห่งเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้ชุมชน98ผลิตภัณฑ์รักษาและสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า30เรื่องและผลงานนวัตกรรม88รายการซึ่งมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 8,000 คนองคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนา Soft Skills โดยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมและอยู่ระหว่างการบรรจุเป็นรายวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตพร้อมกับการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์องคมนตรีติดตามการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางโครงการหลวงขยายองค์ความรู้จากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงที่จังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงเช้าวันนี้ที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พลเอกกมลนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายในสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงซึ่งเป็นสถานีแห่งที่40ของมูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2568เป็นสถานีแห่งแรกที่นำโครงการหลวงโมเดลมาประยุกต์ใช้บนพื้นที่ราบสูงเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.อย่างถูกกฎหมายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ3ปีพุทธศักราช2518ถึง2570มีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ41โดยมีจุดที่สำคัญได้แก่ด้านแหล่งน้ำสามารถเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ13แห่งของตำบลลำนางรองมีราษฎรได้รับประโยชน์710ครัวเรือน 5,000 ไร่พร้อมสำรวจดินและปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้านการวิจัยได้ทดลองปลูกพืชทั้งในและนอกโรงเรือนเช่นเมลอนสีทองแตงกวาญี่ปุ่นเบอร์รี่มัลเบอร์รี่และกาแฟผลการดำเนินงานตั้งแต่เปิดสถานีวิจัยมีผลผลิตในโรงเรือนจำนวน9ชนิดทำรายได้รวม 366,408 บาทมีประชาชนและผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานแล้ว29คณะรวม 1,992 รายภายในสถานีวิจัยยังมีโรงเรือนปลูกพืชแปลงปลูกเสาวรสแปลงปลูกกล้วยแปลงปลูกฝรั่งเนื้อแดงแปลงปลูกมะละกอแปลงปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาต้นไม้การก่อสร้างอาคารคัดบรรจุและอาคารแปรรูปเพื่อรองรับผลผลิตที่ขยายผลให้ได้มาตรฐานและรองรับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมแปลงที่3คลองโป่งและอ่างเก็บน้ำคลองโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของสถานีวิจัยมุ่งพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างอาชีพและรายได้ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมตรวจเยี่ยมแปลงขยายพันธุ์แฝกและแนวการปลูกไผ่น้ำเพื่อป้องกันช้างซึ่งเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูระบบนิเวศและลดผลกระทบจากปัญหาช้างป่าในพื้นที่หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนนานาชาติโมเดิร์นกรุงเทพมหานครวิกทองเทรดดิ้งบริษัท SS พันไมล์จำกัดและบริษัทนิโต้มาเพกประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังเวชวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุผาเงาวัดพระสิงห์วัดแม่สลองในวัดห้วยน้ำขุ่นวัดสุวรรณมงคลวัดแม่ลัวจังหวัดเชียงรายและวัดนิวิทสัทธารามจังหวัดแพร่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเชียเม้งจำกัดร้านลลิตาคาเฟ่จังหวัดเชียงรายโรงเรียนบ้านพร้อมบุญจังหวัดขอนแก่นและหมู่นิธิหนองไผ่สงเคราะห์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกระพังสุรินทร์วัดเขาพระวิเศษวัดน้ำพรายวัดศรีรัตนารามวัดแจ้งจังหวัดตรังวัดมุกทาราวัดแจ้งวัดคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดเลียบจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทคอสเมติกมีจำกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดพานุรังสีกรุงกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักรีวัดเจดีย์กลางทุ่งจังหวัดสิงห์บุรีและวัดโพย่อยจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กรรมการบริหารสวัสดิการสโมสรกองทัพเรือบริษัทมันทันอินกรีเดียนส์ประเทศไทยจำกัดบริษัททรินิตี้วัฒนาจำกัดมหาชนสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพประเทศไทยกรุงเทพมหานครในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปข คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเด่นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนั้นทำไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนั้นทำไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเด่นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัด

ปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีทันทีวันที่18และ19กันยายน2519จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาท่าสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2519เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ส่วนวันที่19กันยายน2519เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริติดตามการดำเนินโครงการที่สนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่จังหวัดลพบุรีวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเดินทางไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปในเส้นทางที่ผิดรวมทั้งได้รับการศึกษาต่อในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาและได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงรวม21รายส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในการดำเนินโครงการดังกล่าวได้น้อมนำแนวทางของโครงการกำลังใจในพระดำริไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์กลับตัวกลับใจให้ห่างไกลเส้นทางกระทำผิดซ้ำกลับไปอยู่ในครอบครัวสังคมสถานศึกษาและประกอบอาชีพตามที่ตั้งใจเช่นการทำหมูสะเต๊ะการทำขนมทองม้วนการทำแพรแถบย่อและการทำปลอกแขนไว้ทุกตัดผมซักอบรีดผ้าการปลูกผักไฮโดรโปนิกการเพาะถั่วงอกเพื่อจำหน่ายการทำเกลือสปาสบู่และการทำน้ำมันหอมระเหยอโรมาออยถ้ามีการฝึกอาชีพแบบหลักสูตรระยะสั้นเช่นการเชื่อมสแตนเลสด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้าการซ่อมเครื่องยนต์เล็กการทำสีรถจักรยานยนต์และการดูแลสนามกอล์ฟนอกจากนี้มีศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านนอกศูนย์ฝึกสำหรับเป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เช่นกิจกรรมปลูกดินปลูกใจเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันใหม่ให้แก่เยาวชนสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติได้อย่างมั่นคงต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสลิศสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: มงคล38ประการประการที่6ตั้งตนไว้ชอบประพฤติตนในทางที่ถูกต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ดีและยึดมั่นในศีลธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดังหลังข่าวนะครับวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569นะครับคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะครับผมนิกนันทิพัฒน์โพธาปันนะครับ
0: และผมเล็กสมชัยศรีสุนาครัวครับ
1: วันนี้มาช้านิดนึงนะครับพี่เล็กแต่ว่าข่าวสารของเราก็ยังคงอัดแน่นกันอยู่แล้วก็จะอยู่กันไปต่อเนื่อง1ชั่วโมงเต็มนะครับคุณผู้ชมก็ดูได้ทางหน้าจอทีวีนะครับทาง NBT 2 HD แล้วก็ทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น YouTube นะครับในช่องทางของ NBT เข้ามาแล้วก็มากดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์พูดคุยเรื่องของข่าวสารร้อนๆในช่วงนี้ได้เลยนะ
0: หรืออาจจะมีการส่งข้อมูลก็ได้นะ
1: ครับ
0: เฉพาะในเรื่องของการแจ้งเบาะแสอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: ครับที่ตอนนี้ทางรัฐบาลก็มีการดำเนินการทั้งในเรื่องปฏิบัติการจับอาชญากรข้ามชาติ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็รุกหนักหรืออาจจะเป็นเรื่องประเด็นอื่นๆที่สำคัญก็สามารถพูดคุยกันได
1: ้ครับวันนี้รายการเราก็ยังมีหลากหลายประเด็นนะครับประเด็นที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นประเด็นร้อนในเรื่องของการเมืองวันนี้ก็ยังคงต่อเนื่องแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับการทำงานของทางกกต.กันอยู่นะครับพี่เล็กวันนี้ก็เลยเหมือนกลายเป็นว่าสภาเนี่ยก็เป็นเวทีหนึ่งที่จริงๆแล้วจะต้องมีการพูดคุยเรื่องของการรายงานผลปฏิบัติการของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับประจำปี67กับ68ซึ่งจริงอ่ะเขาเคยมีกำหนดที่จะไปรายงานในช่วงธันวาปีแล้วแต่ตอนนั้นเกิดสถานการณ์การเมืองที่มีการยุบสภาไปก่อนนะครับแล้วก็จะต้องมีการรายงานกันในช่วงเวลานี้นี่แหละซึ่งก็ถือว่าเลื่อนมาจากก่อนหน้านี้ด้วยนะแต่ว่าโอ้โหช่วงเวลามันก็เหมาะเจาะเหลือเกินพี่เล็ก
0: ใช่คุณนิกก็คือบังเอิญวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งจะมีการแถลงในเรื่องของมติ
1: ก
0: กต.เรื่องหัวสวด้วยก็เลยเป็นประเด็นที่ร้อนแรงในสภา
1: ครับวันนี้ในที่ประชุมสภาเนี่ยหลักๆที่มีการพูดกันไปแล้วก็พุ่งเป้ากันไปก็เชื่อมโยงมาจากมติของทางกกต.เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่แหละนะครับซึ่งจริงๆแล้วปกติแล้วการรายงานผลการปฏิบัติงานของกางกกต.เนี่ยมันก็จะรายงานในหลายเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่ารู้สึกว่าวันนี้มันจะพุ่งมาถึงเรื่องของหัวสว.อย่างเดียวเลยนะ
0: เรื่องของการพิจารณาเรื่องของผลเรื่องของมติ
1: ใช
0: ่วิธีคิดอะไรยังไง
1: ถูก
0: ครับเป็นอย่างนั้นไปเลย
1: แล้วก็บรรยากาศในสภาก็ค่อนข้างที่จะ

0: ไทยทางตำรวจวันนี้ก็มีปฏิบัติการจับอาชญากรทั้งเรื่องของการ
1: จะเรียกว่าชาวจีนหรือเมียนมานะ
0: สัญชาติ
1: ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้เขาใช้หนังสือเดินทางเมียนมาแต่ว่าพอไปเชื่อมโยงปุ๊บเป็นคนเดียวกับที่เป็นสัญชาติจีน
0: นะครับทีนี้ก็ถือว่าเป็นการรุกคืบละในเรื่องของปราบปรามเรื่องทุนเทาอะไรต่างๆหรือการสวมสิทธิ
1: ์ครับ
0: หรือนอมินีนะครับตอนนี้ทางมหาดไทยเนี่ยก็ร่วมกับทางตำรวจแข่งขันทีเดียว
1: ครับ
0: ครับ
1: วันนี้ก็มีการเข้าไปตรวจค้นนะครับในพื้นที่ของบริษัทที่ถูกระบุนะครับว่าทางต่างชาติเนี่ยนะครับให้ชาวไทยมาเป็นนอมินีนะ
0: ครับ
1: ในการเข้ามาถือหุ้นนะครับและพอตรวจลงลึกไปอีกอ้าวลูกชายพอตอนที่ตำรวจเข้าไปมีบัตรประชาชนมาโชว
0: ์
1: บัตรประชาชนคนไทยแต่พอไปดูแล้วไม่น่าจะใช่
0: น่
1: าจะเป
0: ็
1: นการสวมสิทธิ์คนตาย
0: นั่นเป็นปัญหาเลย
1: เดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาคุยกับทางท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยด้วยนะครับท่านพลพีสุวรรณชวีที่วันนี้เดี๋ยวจะพูดคุยทั้งเรื่องของนอมินีนะครับแล้วก็เรื่องของทุนเทาด้วยนะครับ
0: ส่วนใคร
1: อีกเรื่องนึง
0: เรื่องไทยเที่ยวไทยพลัสนะคร
1: ับ
0: ที่ทางท่านรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬานะครับที่ได้ท่านได้พูดถึงว่าเนี่ยเดี๋ยวสัก1ตุลา
1: จะได้ลงทะเบียนกัน
0: จะได้ลงทะเบียนกันกับไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับตอนนี้ก็น่าจะมีความชัดเจนเบื้องต้นแล้วนะครับว่าที่บอกว่าจะเริ่มกันใช้กันที่1ตุลาเนี่ยคุณนิ
1: ค
0: อาจจะต้องขยับไปก่อนอาจจะเป็นต้นปีหน้า
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้มันก็จะมีประเด็นนึงก็คือว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาก็อาจจะต่ออายุ
1: ใช่
0: เขาจะต่ออายุทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าถ้างั้นไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยขยับไปก่อนเพราะไหนๆเนี่ยช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยมันเป็นช่วงไฮซีซั่นไงพอเป็นไฮซีซั่นเนี่ยการจองทัวร์อะไรต่างๆโรงแรมอะไรต่างๆมันจองเต็มหมดแล้ว
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นไปช่วยกระตุ้นในช่วงต้นปีหน้าดีกว่า
1: หรือช่วงสักเมษาสักฤดูร้อน
0: ที่มันเป็นโลซีซั่นแล้วปล่อยให้ทางไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยทำหน้าที่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป
1: ครับเพราะว่าถ้าเราไปเที่ยวช่วงที่ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยต่ออายุนะครับเราก็สามารถไปสแกนจับจ่ายซื้อสินค้าอะไรได้อยู่นะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดเรื่องนี้กันด้วยนะครับเริ่มต้นเลยพี่เล็กนะครับเรื่องใหญ่นะครับของเรื่องของความมั่นคงนะครับเรื่องของภัยความมั่นคงแล้วก็พวกงานทะเบียนราษฎ
0: ร
1: ต่างๆนะ
0: ครับ
1: ที่ตอนนี้หลายๆหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องก็พยายามที่จะร่วมมือกันนะครับเข้ามาเพื่อที่จะดำเนินการตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่เคยให้นโยบายเอาไว้นะครับบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนะครับเพื่อที่จะเป็นการกวาดล้างนะครับขบวนการที่เกี่ยวกับการทุจริตทะเบียนราษฎ
0: ร
1: พวกทุนเทาพวกนอมินีต่างๆนะครับวันนี้ก็มีการเปิดปฏิบัติการนะครับของทางฝากฝั่งของตำรวจที่ร่วมมือกับทางคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองนี่แหละนะครับเข้าไปตรวจค้นนะครับในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ไปจับกลุ่มเป็นอาชญากรข้ามชาตินะครับคือจะพูดว่าเป็นชาวจีนหรือชาวเมียนมาหรืออะไรเงี้ยก็ได้นะเพราะว่ามันมีความซับซ้อนอยู่ในตัวพอสมควรนะครับแต่ที่แน่ๆพอไปจับต้นชนปลายปุ๊บเอาไปเทียบข้อมูลจากการตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนะครับชายผู้นี้เนี่ยหนีคดีเข้ามาในไทยพี่เล็ก10ปีแล้วนะครับหนีคดีไปก่อเหตุที่จีนเอาไว้ไปทุจริตโครงการรัฐเอาไว้ที่นั่นแล้วก็หนีกลับเข้ามาในบ้านเรานะครับที่สำคัญก็คือลูกเอาลูกมาด้วยแล้วลูกมีบัตรประชาชนไทยแต่พอไปดูปุ๊บน่าจะเป็นการสวมบัตรไทยแล้วบริษัทนอมินีที่ว่าเนี่ยมูลค่าไม่ใช่น้อยนะครับ600ล้านบาทนะครับปฏิบัติการครั้งนี้ก็นำไปโดยทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับไปพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับมีทางคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนหรือว่าโดปาไนซ์นะครับกรมการปกครองมีเจ้าหน้าที่ของทางปปง.มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก่อนนะครับคุณอำนาจเจริญศรีก็เดินทางไปตรวจค้นด้วยนะครับแล้วก็มีการร่วมกันจับกลุ่มเป็นผู้ต้องหารายสำคัญคุณผู้ชมครับที่ทางการจีนเขาต้องการตัวเลยนะเพราะว่าหลบหนีคดีทุจริตเข้ามาในไทยนานกว่า10ปีนะครับก็เข้าไปตรวจค้นบริษัทซึ่งใช้บุคคลอื่นเนี่ยถือหุ้นแทนที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือนอมินีนี่แหละนะครับตอนที่เขาเข้าไปตรวจค้นที่นี่นะครับก็คือบริษัทที่เป็นโรงงานผลิตยางรถยนต์นะครับมูลค่ารวมๆของเขานี่ก็คือ600ล้านบาทนะครับปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากการที่ไปตรวจสอบพบความผิดปกติของนายเมียวสัญชาติเมียนมาใช้บุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนเปิด3บริษัท3แห่ง

0: ในพื้นที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครนะครับทุนจดทะเบียนเนี่ย191ล้านบาทแล้วก็ครอบครองที่ดินอีก7แปลงพอไปดูรวมๆแล้วก็คือ600ล้านบาททีนี้พอเขาไปดูเอ๊ะผู้ถือหุ้นชาวไทยเป็นใครยังไงเขาบอกว่าคนถือหุ้นคนไทยนี่นะเป็นคนที่มีอาชีพขับรถรับจ้างพี่เล็กเคยทำงานขับรถส่งของขับรถส่งสินค้าให้กับทางบริษัทหนึ่งเป็นประจำแต่พอไปดูปุ๊บไม่เคยลงทุนอะไรเลยไม่เคยถือหุ้นอะไรใดๆในบริษัทดังกล่าวทีนี้ข้อมูลสำคัญที่นำไปสู่การจับกุมมาจากระบบการจดจำใบหน้าของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไปดูพบว่าในเมียวคนนี้นะครับพอไปเทียบเคียงปุ๊บใบหน้าไปเหมือนกับชายชาวจีนคนหนึ่งที่ไปหลบหนีออกจากประเทศจีนมานะครับแล้วก็เป็นผู้ต้องหาที่ทางการจีนต้องการตัวในคดีสนับสนุนการทุจริตโครงการรัฐหลบหนีมาตั้งแต่ปี56เดินทางเข้าไทยเนี่ยมาหลายครั้งนะครับก่อนหน้านี้ตอนที่เดินทางเข้ามาก็ใช้หนังสือเดินทางจีนปกตินี่แหละแล้วก็มาเปลี่ยนใช้หนังสือเดินทางเมียนมาแล้วก็มาใช้ชื่อในเมียวเนี่ยตั้งแต่ปี2561นอกจากนี้ระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ไปพบนายทอทงนายทอทงเป็นบุตรชายของผู้ต้องหาตอนที่ตำรวจเข้าไปแสดงแบบประจำตัวประชาชนคนไทยแต่พอไปตรวจสอบลายนิ้วมือกลับไปตรงกับชายชาวจีนทีนี้ก็เลยรู้เลยว่าจากการสืบสวนมาเนี่ยนะครับการออกบัตรประชาชนให้เนี่ยออกให้เมื่อปี2566ที่มีความเชื่อมโยงกับอดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เคยถูกจับกุมในคดีช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวสวมสิทธิ์จำได้ไหมพี่เล็กตอนนั้น ที่เชียงดาวที่เป็นกระแสดังๆนะครับปลัดที่เชียงดาวตอนนั้นนี่แหละอันนี้ไปเชื่อมโยงนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการควบคุมตัวนะครับมาดำเนินคดีนะครับแล้วก็มีการเก็บตัวอย่าง DNA ด้วยเพื่อที่จะตรวจสอบความสัมพันธ์แล้วก็จะได้มีการขยายผลทางกฎหมายต่อไปด้วยนะครับ
1: ครับไอ้ตัวนายเมียวนี่นะครับคุณนิกการตรวจสอบประวัติเพิ่มเติมของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็พบว่านายเมียวเนี่ยเคยก่อเหตุทำร้ายร่างกายนางสาวลู
0: ่
1: นางสาวลูกที่ว่าเนี่ยเป็นลูกจ้างของเขาเนี่ยแหละเป็นลูกจ้างชาวจีนเรียกเลยว่าทารุณกรรมเลย
0: คร
1: ับแล้วก็ยังมีการบังคับให้ลงนามรับสภาพนี่15ล้านบาทด้วย
0: ครับ
1: นางสาวลูกนี่ทนไม่ไหวสักปี64มั้งถูกทารุณอย่างหนักนี่นะครับ
0: ครับ
1: หนีออกมาแจ้งความ
0: ครับ
1: ครับและศาลก็ได้มีการออกหมายจับนายเมียวเนี่ยก็เรียกเลยว่าเป็นคนที่มีประวัติอาชญากรรมที่เรียกได้ว่าทั้งที่จีนแล้วก็ที่ไทยนะฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี้ระบุว่าจะบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยนะครับเพื่อดำเนินการปราบปรามการสวมสิทธิ์การใช้ตัวแทนอำพรางและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการปกป้องความมั่นคงของระบบทะเบียนราษฎรซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการป้องกันอาชญากรรมทั้งนี้ประชาชนก็สามารถแจ้งเบาะแสความผิดปกติได้นะครับที่สถานีตำรวจทั่วประเทศครับหรือสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมง
2: ในเมียวเลดอ่องเนี่ยครับอายุ37ปีในเมียวแล้วกันครับเข้ามาเมืองไทยนะครับมาตั้งบริษัท3บริษัทนะที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เนี่ยที่เราอยู่กันเนี่ยครับคือหมู่1ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะบริษัทแรกชื่อว่าบริษัทเคทองลี่รับเบอร์เทคโนโลยีจำกัดนะโดยในเมียวเนี่ยถือหุ้น 39% แล้วเอาบริษัทที่2คือบริษัท AEC มาถือหุ้นอยู่ 11% เอาบริษัทที่3คือบริษัท KTL มาถือหุ้น 40% มันเป็นการไฟหุ้นกันนะครับก็แสดงว่าบริษัทเคทองลี่รับเบอร์เทคโนโลยีเนี่ยเป็นบริษัทต่างด้าวถือหุ้น 100% นะผมจะค่อยๆไล่ไปส่วนบริษัทที่2ที่เอาไปถือในบริษัทที่1เนี่ยชื่อบริษัท AEC Rubber Tech ประเทศไทยจำกัดนะครับอันนี้มีคนไทยเป็นนอมินีด้วย3คนนะครับก็รับสาภาพหมดแล้วนะครับก็เป็นพนักงานรับจ้างนะครับของบริษัทส่วนบริษัทที่3ที่เขาจดทะเบียนคือบริษัท KTL Solar Technology จำกัดอันนี้เป็นในเมียวแล้วก็บริษัท2บริษัทที่เป็นบริษัทสักคู่1 2ที่ผมอ่านไปแล้วมาถือหุ้นเพราะฉะนั้นบริษัทที่3เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นบริษัทที่มีต่างด้าวถือหุ้น 100% นะครับทุนจดทะเบียนรวมทั้ง3บริษัทเนี่ย191ล้าน นะถือครองที่ดิน7แปลงนะอาศัยอยู่โรงงานที่นี่นะครับประกอบกิจการเนื้อที่รวม28ไร่2งาน 9.4 ตารางนะครับมูลค่าทรัพย์สินรวมทั้งหมด600ล้านบาท
0: ที่บอกว่าลูกชายของนายเมียวเนี่ยนะครับเขาถือบัตรประชาชนเนี่ยนะครับบัตรประชาชนเนี่ยขึ้นต้นได้เลขหนึ่งนะคือคนที่เกิดและมีสัญชาติไทยทีนี้ไปดูชื่อพ่อชื่อแม่ที่อยู่ในสูติบัตรนะครับมารดาชื่อนาฝาบิดาชื่อยะจูแล้วบอกว่าเกิดที่โรงพยาบาลแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับทีนี้ก็พอเข้าไปตรวจสอบไปตามหานาฝาปุ๊บเนี่ยนะครับก็เลยต้องไปตรวจ DNA กันแล้วเดี๋ยวเอามาเชื่อมโยงกันนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าตรงนี้กันได้นะครับ
1: ไปติดตามภาพรวมกันนะครับกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีครับท่านอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีสองท่านครับ
0: ครับถามถึงเรื่องที่เพิ่งที่วันนี้สดสดร้อนร้อนเลยนะครับที่ทางกรมการปกครองไปร่วมกับทางตำรวจเนี่ยนะครับที่ไปรวบนะขบวนการนี้คือทั้งนอมินีแล้วก็ทั้งสวมบัตรเลยอันนี้คือเราจะต้องขยายผลเรื่องนี้ต่อยังไงบ้างครับ
3: ก็ต้องขยายนะครับคือตัวคุณพ่อตัวคุณจีนเนี่ยเขาก็เข้ามาแล้วเขามีหมายแดงนะครับก็มีการสืบสวนมาโดยตลอดนะครับแต่ด้วยความที่เขาก็มีความสามารถในการหลบแล้วก็ได้อ้างเป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าตัวลูกของเขาที่ว่าเอาได้ไปสวมบัตรนะครับแล้วก็เขาคงมีความตั้งใจว่าถ้าเกิดลูกเขาเกิดอายุ 18-20 ปีเนี่ยเขาคงยกธุรกิจยกอะไรให้เขาซึ่งวันนี้ก็ตีมูลค่าออกมาก็ประมาณเกือบ600ล้านนะครับ
1: อันนี้
3: ก็เป็นข้อที่เราน่าจะระวังแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่เราสืบสวนสอบสวนกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องทะเบียนต่างๆเนี่ยท่านวรศิษฐ์ท่านมทศรีเนี่ยก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วเราก็จะเห็นว่าภารกิจของท่านวรศิษฐ์เรืองประสิทธิ์เนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ยท่านก็ไปจับหมดนะครับและเราก็ยังจะมีการขยายเครือข่ายนี้ไปเรื่อยๆแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ที่ทำให้นะครับเราก็ต้องไปสืบสวนต่อว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นใครก็ต้องเอามาลงโทษให้ได้ครับ
1: ครับตรงนั้นน่าสนใจมากครับท่านรัฐมนตรีครับก็คือว่าตัวกรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นตัวบุคคลหลบหนีไม่ได้เป็น10ปีคือถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่หรือว่าเครือข่ายของบ้านเราช่วยเนี่ยไม่น่าจะอยู่ได้ขนาดนี
3: ้ผมคิดว่าการเข้ามาก็คงเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่การอยู่เนี่ยก็มันก็คงจะเป็นการอยู่โอเวอร์สเตย์นะครับแล้วเขาก็คงมีวิธีการคงต้องมีคนให้ความรู้หรือว่าคำปรึกษาอะไรต่างๆเขาก็เลยสามารถซิกแซกไปได้เรื่อยนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงก็ไม่มีอะไรเกินตำรวจไทยหรอกครับถ้าเกิดเราจับได้หมดแล้วครับแต่อาจจะใช้เวลานานนะครับแต่ก็อย่างน้อยก็ยังโชคดีที่เราจับได้ทั้งครัวเขาไม่ได้ไปทำอะไรมากขึ้นไปกว่านี้นะคร
1: ับคร
0: ับอย่างกรณีนี้ครับบัตรประชาชนของลูกเนี่ยนะครับที่มีรายงานออกมาจากทางตำรวจที่บอกว่าออกโดยทางปลัดอำเภอเชียงดาวที่ถูกจับเมื่อวันที่22มกราคม69ในปฏิบัติการสลายหมอกเชียงดาวอันนี้เราจะต้องขยายผลย้อนกลับไปไหมครับว่าตอนนั้นปลัดท่านนี้หรือว่าเครือข่ายตรงนี้ไปออกให้ใครบ้าง
3: เราขยายต่ออยู่แล้วครับแล้วก็การจับกุมครั้งนี้เนี่ยก็เป็นสำนวนที่เราเป็นการขยายผลของการจับกุมที่เชียงดาวในครั้งที่แล้วนะครับแล้วผมส่วนตัวผมเชื่อว่าคงยังไม่หมดแค่นี้นะครับเราก็จะสาวต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสังกัดไหนเป็นข้าราชการของหน่วยไหนเนี่ยเราก็ต้องจับมาดำเนินคดีหมดแล้วครับเพราะนี่ถือว่าก่อความเสียหายให้กับประเทศชาติแล้วก็ความมั่นคงครับ
1: ครับทีนี้ในส่วนของการขยายผลเชื่อว่าในส่วนของทางหน่วยงานทั้งมหาดไทยกรมการปกครองตำรวจเองก็คงดำเนินการอยู่แล้วนะครับทีนี้ในเรื่องของแนวทางและมาตรการที่จะจัดการอุดช่องโหว่ตรงนี้เราวางไว้ยังไงครับท่านรัฐมนตรีครับ
3: ก็เรื่องนี้ท่านวรศิษฐ์ก็มีการเสนอเรื่องการตรวจ DNA นะครับถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยมีคุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยเป็นต่างชาตินะครับโดยเฉพาะที่ถ้าเกิดว่ามีคุณพ่อมาเป็นคนไทยหรือว่าคุณแม่มาเป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เมื่อก่อนนี้ค่าตรวจ DNA ก็อาจจะสูงประมาณ 6-7,000 นะครับตอนนี้ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการพูดคุยกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็จะลดมาแล้วก็กำลังดูอยู่ว่าเราจะบังคับตรวจเลยไหมถ้าเกิดว่าพ่อเป็นไทยแม่เป็นต่างชาติหรือพ่อเป็นต่างชาติแม่เป็นไทยนะครับตอนนี้เรากำลังรวบรวมข้อมูลแล้วก็ทำการศึกษาอยู่ครับแต่ผมเชื่อว่ามันจะมีมาตรการอะไรออกมาซึ่งสามารถจะปลดล็อกตรงนี้และทำให้พวกเราเนี่ยสามารถให้ประชาชนได้มั่นใจได้ว่าการสวมสิทธิ์ต่างๆนี่จะทำไม่ได้ครับ
0: ครับทีนี้ขออนุญาตถามถึงการทำงานของคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนหรือว่าโดพาไนซ์เนี่ยนะครับตอนนี้ทางทีมนี้มีการทำงานเชิงรุกในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
3: โอ้เราตอนนี้เราก็คือเวลาเขามาขึ้นบัตรอะไรต่างๆเนี่ยกรมการปกครองเราก็จะมี

0: ะมีข้อมูลนะครับแล้วเราก็จะมีอยู่ในข้อมูลที่เป็นกลุ่มบุคคลที่เราเนี่ยมีความสงสัยนะครับเราก็จะสืบสวนย้อนกลับไปนะครับว่าเขาเกิดที่ไหนได้บัตรเมื่อไหร่เข้ามาอย่างไรคนที่ให้หรือคนที่เซ็นรับรองนั้นเป็นใครนะครับตอนนี้ก็จะมีการสืบแล้วก็ขยายผลต่อเนื่องครับ
1: อย่างกรณีนี้ครับก็นอกจากเจ้าหน้าที่ก็จะส่วนหนึ่งแหละแต่อันนี้อย่างชาวบ้านเนี่ยนะครับอย่างที่เขามีลูกแล้วลูกเขาเสียชีวิตไม่ได้ไปแจ้งตายเนี่ยนะครับพอมีเจ้าหน้าที่มาขอใช้ชื่อสวมชื่อก็ให้ใช้โดยแลกกับเงินแค่ไม่กี่ร้อยบาทเนี่ยครับอยากจะฝากถึงอะไรถึงชาวบ้านที่บางคนอาจจะไม่ได้รู้กฎหมาย
0: ก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคือเจ้าพนักงานนี่แหละครับสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตั้งใจมาเป็นเจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยมันควรจะดูแลไม่ใช่ควรจะแบลเปียบและแบลผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆส่วนนี้แล้วมาทำรายชาติกับความมั่นคงของชาติเนี่ยจริงๆพวกผมก็รับไม่ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็เครือข่ายเนี่ยเราพอเรายิ่งดูไปมันก็ยิ่งเยอะนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ติดกับชายแดนอาจจะมีการไหลเข้ามาของคนต่างด้าวหรือมีกลุ่มคนชาติพันธุ์อะไรต่างๆที่อยู่แล้วนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่สมบูรณ์แล้วเราก็ยินดีต้อนรับในทุกเชื้อชาตินะครับแล้วก็เราก็ดูแลด้านมนุษยธรรมอย่างดีแต่ว่าเราไม่อยากให้ชาวต่างชาตินั้นเนี่ยมาเอาเปรียบในความที่เราอำนวยความสะดวกเขาในความที่เขาสามารถมากินอยู่ในประเทศของไทยได้นะครับก็พวกเรื่องระเบียบเรื่องการทะเบียนอะไรอย่างนี้ท่านวรศิษย์ก็กำลังดูว่ามีข้อกฎหมายหรือกฎกระทรวงอะไรที่เกี่ยวข้องเราก็จะมีการแก้กฎหมายและกฎกระทรวงต่อไปครับ
2: ครับภาพรวมของการเข้าทำการกวาดล้างปฏิบัติการโดยเฉพาะ ที่เรียกว่าทุนเทาอะไรต่างๆตอนนี้ตั้งแต่ที่ดำเนินการมาท่านรัฐมนตรีมองภาพรวมมีความพึงพอใจแค่ไหนเดินมาถึงจุดไหนแล้วครับตอนนี
0: ้ผมคิดว่าโดยภาพรวมต่อระยะเวลาที่เราทำกันมาเดือนกว่าๆเนี่ยผมว่าถือว่าสมบูรณ
2: ์
0: นะครับแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้นด้วยในการที่เรามีการร่วมหารือกันเมื่อวานกับท่านรองนายกสุปจีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม DSI ปปง.กรมการปกครองนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยตอนนี้เราก็จะมีลิงก์กันหลังบ้านแล้วเราสามารถแชร์ข้อมูลกันได้โดยทันทีนะครับอย่างเช่นกรมที่ดินก็สามารถ cross check กับกรม DBD ได
2: ้
0: ว่าบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆเนี่ยที่เรามีความสงสัยอยู่แล้วว่ามาครอบครองพื้นที่แผ่นดินไทยโดยผิดกฎหมายเขาใช้บริษัทอะไรใครเป็นผู้ถือหุ้นทางปปง.ก็จะรับลูกไปแล้วก็ไปดูเรื่องเส้นของเงินนะครับว่าคนไทยคนนี้เนี่ยมีกำลังพอไหมในการที่จะมาจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับต่างชาติแล้วก็มาถือครองที่ดินที่มีมูลค่ามหาศาลนะครับและตอนนี้ทางกรม DBD เองเนี่ยก็ได้ไปเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะครับ13ล้านสิทธิ์เนี่ยมาเช็คนะครับปรากฏว่ามี 50,000 คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าเป็นเจ้าของบริษัทด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สงสัยเลยว่าอาจจะมีการสวมสิทธิ์ไหมมีการว่าจ้างหรือไม่เป็นนอมินีหรือเปล่าตอนนี้เราก็กำลังขยายผลอยู่ครับ
1: ครับ
2: ตัวที่พูดถึงตัวเลข 50,000 เนี่ยครับท่านรัฐมนตรีครับที่ผ่านมาเคยมีการตั้งข้อสังเกตหรือว่ามีข้อมูลมีการรายงานมาก่อนหน้านั้นไหมครับหรือว่าในช่วงที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยเข้ามาตรวจสอบอย่างจริงจัง
0: คือพอเราเริ่มปฏิบัติภารกิจเรื่อยๆพอเราไปเจอในบางจุดหรือว่ามีการขยายโครงข่ายเนี่ยครับเราก็จะมีข้อสงสัยเพิ่มเติมมาเรื่อยๆนะครับเราก็ได้เข้าไปปรึกษาท่านรองนายกสุปจีนะครับก็มีการตรวจสอบเพิ่มเติมทีนี้พอมีตรวจสอบเพิ่มเติมเสร็จแล้วเนี่ยพอกรมกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นกระทรวงมหาดไทยช่วยเข้าไปดูเพราะว่าเราก็ต้องลงไปดูถึงลึกว่าความเป็นอยู่ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนเขาอยู่ที่ไหนเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยกระทรวงมหาดไทยก็จะไปช่วยนะครับพอทำสำนวนเสร็จปุ๊บเราก็จะส่งต่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วตอนนี้เนี่ยระบุรณาการทุกๆหน่วยงานมารวมกันแล้วเรามีแชทกลุ่มเรามีอีเมลกลุ่มเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราอยากได้มันก็จะรวดเร็วทันท่วงทีส่วนในอดีตเนี่ยทำกันมายังไงอันนี้ผมไม่ทราบผมอย่างที่ผมเรียนครับภารกิจเนี่ยผมจะไม่ไปลือแต่ว่าถ้าเกิดผมเจอว่าใครผิดอันนี้ผมสาวกลับไปแน
2: ่
0: นะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดเราไปลือระบบเนี่ยมันก็จะทำให้มันช้าไปอีกครับมันก็จะเป็นคำถามว่าระบบอย่างนี้ดีไหมหรือจะแก้ระบบก่อนมันไม่ทันต่ออาชญากรรมต่างๆคร
2: ับ
0: คือวันนี้เราต้องจับเราต้องแล้วเราก็จะรู้ว่าปัญหามันคืออะไรใครเป็นคนที่เกี่ยวข้องบ้างแล้วเราก็ทำสำนวนแล้วเราก็ดำเนินคดีต่อไปเลย
2: ครับ
1: จริงๆตอนนี้ท่านรัฐมนตรีก็มีจำนวนของบริษัทที่ถือว่าเป็นนอมินีแล้วก็บริษัทที่เข้าข่ายอยู่ในมือแล้วเป็นเห็นว่าเป็นหลายพันบริษัทเลยใช่ไหมฮะ
0: ก็สำหรับบริษัทที่เป็นนิติบุคคลแล้วก็ถือครองที่ดินแผ่นดินไทยโดยผิดกฎหมายตอนนี้ตัวเลขที่ชัดๆเลยเนี่ยประมาณ 2,001 นะครับตัวเลขสำหรับบริษัทที่เรายังมีคำมีข้อสงสัย

0: แต่ว่าเรายังแยกไม่ได้แบบ 100% เนี่ยมีอยู่สักประมาณ 11,000 นะครับถือครอบครองที่ดินเลขคร่าวๆนะครับประมาณ 6,000 กว่าแปลงนะครับซึ่งมูลค่าเนี่ยประมาณ 80,000 กว่าล้านนะครับก็ประมาณ 80,000 กว่าล้านทีนี้ก็เราก็จะใช้กฎหมายของกรมที่ดินในการบังคับจำหน่ายเลย
1: ครับ
0: นะครับในส่วนของ2001นะครับแล้วเราก็ไปโคกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อที่ให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปเช็คว่าบริษัทที่จะมาซื้อที่ดินพวกนี้หลังจากที่ถูกบังคับจำหน่ายแล้วเนี่ยเป็นบริษัทอะไรใครเป็นเจ้าของ
1: ครับ
0: และมีเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายจริงหรือไม
1: ่
0: เพราะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่าบริษัทที่มีต่างชาติครอบครองที่ดินพวกนี้ครับเขาก็จะเอาเงินกระเป๋าซ้ายมาใส่กระเป๋าขวานึกออกไหมครับ
1: ครับ
0: สุดท้ายแล้วที่ดินพวกนี้ก็ตกเป็นของเขาอยู่ดีเราก็พยายามจะไม่ให้เกิดแบบนั้นโดยที่กระทรวงพาณิชย์ก็จะเข้ามาช่วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ปปง.ก็จะมาดูเส้นเงินก่อนที่เขาจะมาซื้อที่พวกนี้ด้วยครับ
1: ครับบางทีอย่างชาวต่างชาติเนี่ยนะฮะนอกจากจะมาในลักษณะของการที่ให้คนไทยมาเป็นนอมินีในการถือครองแล้วเนี่ยนะครับบางทีบางคนเข้ามาครอบครองที่ดินอยู่นานยิ่งกลายเป็นผู้มีอิทธิพลเข้าไปอีกในเรื่องของนโยบายเรื่องของการเนรเทศเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงครับ
0: ก็ผมคิดว่ากฎหมายฉบับนี้ที่ท่านนายกได้ลงนามแล้วก็เราก็ได้ใช้ไปแล้วว่ามีการเนรเทศนะครับชาวต่างชาติ2คนนะครับก็1คนไม่ได้อุทธรณ์อีก1คนก็คิดว่ากำลังจะอุทธรณ
1: ์ครับ
0: นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่ได้ใช้ในการเนรเทศหรือกฎหมายฉบับนี้เป็นการทำเพื่อนะครับทั้งหมดเนี่ยต้องมีสำนวนต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยทำผิดกฎหมายอย่างไรบ้างไม่ว่าจะหนักหรือเบานะครับส่วนในเรื่องของผับ577ที่ผมไปจับที่ห้วยขวางซึ่งก็มีคนจีนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องหลายคน5คนนั้นก็เข้าข่ายในการทำผิดกฎหมายเหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้ใช้กฎหมายในประเทศเราก็จะเป็นการถอนวีซ่านะครับแล้วก็เชิญเขาออกแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายในประเทศเนี่ยเราใช้ได้ใช้จริงแล้วก็ใช้แน่และใช้มาแล้วนะครับแต่เราก็ต้องแยกแยะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าเกิดว่าชาวต่างชาติไปมาโวยวายนิดนึงก็เดินในเทศหมดอย่างนี้ไม่ใช
1: ่ครับ
0: นะครับมันก็ต้องมีเหตุและผลที่ตามมาเช่นเดียวกันครับ
1: งั้นขออนุญาตถามนะครับท่านตีครับว่ามันจะต้องเป็นความผิดขนาดไหนถึงจะเข้าข่ายที่ต้องถึงขั้นที่เดินเทศเขาออกไปนะฮะ
0: คือหนึ่งเลยคือถ้าเกิดว่าผมยกตัวอย่างอย่างนี้ดีกว่าครับอย่างเช่นเมื่อ2ปีที่แล้วที่ภูเก็ตมีคุณหมอท่านนึงนั่งอยู่ริมชายหาด
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับชาวต่างชาติเดินออกมาจากที่พักแล้วก็มีการทำลายร่างกายก็ถ้าเกิดว่าผู้กันตรงๆก็คือมีเตะ
2: ม
0: ี
2: ข้าวเตะอะไรอย่างเงี้ย
0: ทำลายร่างกายคืออย่างนี้ก็ไม่น่ารักเราก็เฉยแล้วเพราะว่าเรื่องพอส่งไปถึงศาลมีการสั่งรอลงอาญาหรือมีการปรับเนี่ยถือว่าความผิดนี้สมบูรณ์แบบนะครับเราก็เชิญเขาออกนะครับทีนี้มันต้องดูเป็นเคสอย่างชาวอิสราเอลที่เราใช้กฎหมายฉบับนี้ไปเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเขามีความเรามีความขู
1: ่ค
0: นไทยนะครับแล้วก็มีการตั้งค่าหัวว่าใครสามารถไปทำร้ายคนนั้นได้ก็จะมีค่าตอบแทนเท่านี้อันนี้เรารับไม่ได้อยู่แล้วนะครับส่วนชาวฝรั่งเศสที่ถึงแม้จะมีแฟนหรือมีภรรยาเป็นคนไทยแต่พอเราดูประวัติเนี้ยไปดูประวัติเนี้ยครับก็เคยมีการไปทำร้ายทรัพย์สินในโรงเรียนแห่งหนึ่งมีการทำร้ายนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวตุรกีแล้วก็มีอีกสัก 4-5 เรื่องที่เขาได้ปฏิบัติไปที่เราเห็นว่ามันไม่สมควรที่จะอยู่ในประเทศไทยนะครับเราก็เชิญเขาออกอย่างนี้เป็นต้นครับ
2: ครับไอ้เส้นตรงนี้ท่านรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยกันไหมครับว่าความเข้มงวดหรือว่าการจัดการอย่างจริงจังตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดอีกมุมมองนึงโดยเฉพาะในส่วนของต่างชาติเนี่ยอาจจะกระทบในเรื่องของท่องเที่ยวไหม
0: ก็
2: หรือจะการลงทุนไหม
0: นักข่าวต่างชาติได้มาพูดคุยกับผมแล้วก็มาสัมภาษณ
1: ์
0: นะครับผมก็อธิบายให้เขาฟังถึงเนื้อหาของเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็พฤติกรรมของทั้ง2เคสที่เคยเกิดขึ้นมานะครับก็อย่างที่ผมได้นำเรียนถ้าเกิดว่าไปทานข้าวดื่มสุราอาจจะมีอารมณ์นิดหน่อยมันก็คงไม่เข้าข่ายขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าตั้งใจขับรถไปชนใครบางคนเอาอย่างนี้เรารับไม่ได้อยู่แล้วถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วเราก็ต้องมาแยกแยะด้วยว่าเรื่องไหนที่ควรจะทำสำนวนฟ้องต่อศาลหรือว่าเรื่องไหนที่ไม่ควรส่งศาลและเชิญออกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกรมการปกครองกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ตม.เนี่ยเขาจะทำสำนวนร่วมกันครับแล้วก็จะมีองค์ประชุมเพื่อนำเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยหรือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยต้องเป็นผู้ลงนามเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วช่วยกันวิเคราะห์ว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเหมาะสมกับในการใช้กฎหมายชนิดใด นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันไม่มีการเอาเปรียบอยู่แล้วนะครับเราไม่ใช่ว่าเราไม่ต้อนรับต่างชาติเรายินดีต้อนรับและประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองที่น่าเที่ยวแล้วก็อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติไม่ว่าภูเขาทะเลนะครับแล้วก็นักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็ไม่อยากจะให้วิตกครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราพยายามจะขจัดสิ่งที่มันผิดกฎหมายเพราะนั้นนักลงทุนต่างชาติที่ทำถูกกฎหมายเนี่ยรัฐบาลก็ส่งเสริมนะครับแล้วก็เอกชนเองถ้าเกิดเป็นต่างชาติแล้วเขาต้องการอยากได้ที่ดินอยากทำโรงแรมทำร้านอาหารทำโรงงานทำธุรกิจเนี่ยเขาสามารถทำได้เป็นเจ้าของที่ดินได้แต่ขอให้เดินเข้าประตูที่ BOI เพราะ BOI เขาจะมีหลักเกณฑ์ของเขาเลยและต่างชาติถ้าเกิดผ่าน BOI อย่างนี้ครับเขาก็สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้20ปี30ปีแล้วแต่การเจรจาเขากับ BOI แต่หลังจากอายุเวลาของสัญญากับ BOI หมดแล้วเนี่ยเขาก็ต้องขายที่นี้คืนให้กับประเทศไทยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถเป็นเจ้าของในระยะเวลาที่มีสัญญากับ BOI หรือตามกำหนดที่ BOI อนุญาตเท่านั้นครับ
2: ครับด้วยความเห็นส่วนตัวครับท่านรัฐมนตรีก็อาจจะต้องมีการ PR หรือการประชาสัมพันธ์ถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของบ้านเราให้ต่างชาติพวกนั้นเขาได้รับทราบด้วยครับ
0: ผมคิดว่านักลงทุนที่เขาอยากจะมาลงทุนจริงๆเขาทราบครับว่าชาแนลไหนที่เขาควรจะมาไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมผ่าน BOI ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์เนี่ยผมว่าเขารู
2: ้
0: สองก็คือว่าไม่ใช่ต่างชาติทุกคนที่จะมาลงทุนในประเทศไทยในธุรกิจนั้นเนี่ยครบ 100% เพราะฉะนั้นการที่เขาจะหาพาร์ทเนอร์เนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็รู้ครับว่าพาร์ทเนอร์แบบไหนที่เขากำลังหาอยู
2: ่
0: แต่ถ้าเกิดเขาไปเจอพาร์ทเนอร์บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรอยู่มาเลยเดี๋ยวฉันเคลียร์ได้อะไรเงี้ยมันก็ส่อแววว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เวลาเรามีงานหรือเรามีคอนเฟอเรนซ์หรือเรามีpress release หรือว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะอินฟอร์มต่างชาติครับว่าวิธีการที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยใครที่ทำถูกกฎหมายเราก็ไม่ได้วิ่งไปตรวจเขาทั้งหมดนะครับ
2: ครับ
0: แต่ในพื้นที่ที่เราเข้าไปเนี่ยเราเชื่อมั่นในสำนวนแล้วก็ข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วเราก็เลยเข้าไปตรวจนะครับพอไปตรวจที่นึงก็เลยบานอีก5ที
2: ่
0: ไปเจอที่นึงมันก็บานอีก5ที่เพราะว่าปกติเครือข่ายพวกนี้ถ้าเกิดเขาทำผิดกฎหมายเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกันหมดนะครับ
2: ครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการดำเนินการที่ชาตินะครับแล้วก็ของคนไทยเองนะครับ
0: ครับก็แน่นอนครับว่าหลักๆอย่างที่ผมได้เคยพูดไปก็คือว่าผมยึดอยู่3หลัก
2: ครับ
0: นะครับ1เลยก็คือชาติ
2: ครับ
0: ชาตินี่คือต่างชาติไม่สามารถจะมาครอบครองได้โดยเฉพาะต่างชาติที่มาครอบครองโดยผิดกฎหมายนะครับ2เนี่ยเราจะดูแลคนไทยเป็นหลักคือถ้าเกิดใครมารังแกใครมาบูลลี่ผิดศีลผิดวัฒนธรรมมาเอาเปรียบแย่งงานมาทำงานในที่เป็นงานสงวนให้กับคนไทยเนี่ยเราก็รับไม่ได
2: ้
0: นะครับแล้วก็3ก็คือเราต้องปกป้องธุรกิจที่เขาทำถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็อย่างเช่นพวกโรงแรมสถานบริการที่เราเข้าไปตรวจเนี่ยครับส่วนมากจะไม่มีใบอนุญาตเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยจะมีแต้มต่อทำมาแต้มต่อก็คือว่าเขาอาจจะลงทุนถูกกว่าน้อยกว่าแต่ความปลอดภัยเนี่ยไม่มีหลักเกณฑ์ต่างๆการเสียภาษีก็อาจจะไม่มีเวลานักท่องเที่ยวต่างชาติหรือใครที่เข้ามาไปพักในสถานที่นี้เขาก็ไม่ได้รายงานมาที่ตองหมอดหรือกรมการปกครองเพราะฉะนั้นเราก็กลัวว่า1เรากลัวว่าถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลที่มีหมายอย่างเช่นวันนี้ที่สมุดที่จับไปใช่ไหมครับเขามีหมายเวลาเขาไปพักเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาไปตรงไหนในประเทศไทยเนื้อออกไหมครับหรือว่า2ก็คือว่าเราไปดูในเรื่องส่วนของร้านอาหารที่ลาดพร้าวเมื่อเดือนกว่าๆที่แล้วที่มีเพลิงไหม้ไปก็มีผู้เสียชีวิตค่อนข้างที่จะเยอะเราก็เอาตรงนั้นเนี่ยมาเป็นตัวอย่างครับว่าสถานบริการหรือโรงแรมถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ในการดับเพลิงทางหนีไฟหรือโครงสร้างมันไม่สมบูรณ์จริงๆในการให้บริการเนี่ยแล้วถ้าเกิดมีเหตุเนี่ยเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ได้นะครับเพราะฉะนั้นโรงแรมพวกนี้สถานบริการเนี่ยจะต้องเพียบพร้อมตามสิ่งที่กรมโยธานั้นกำหนดว่าโครงสร้างต่างๆในสถานบริการควรจะเป็นอย่างไรนี่คือเหตุผลที่เราออกไปนะครับและจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีความตั้งใจในการประกอบธุรกิจเนี่ยเขาต้องเดินมาหาและขอใบอนุญาตอยู่แล้วครับการที่เขาไม่มาขอใบอนุญาตเนี่ยมันก็มองบอกอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ถูกกฎหมายครับ
2: ครับแล้วครับวันนี้ขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีมากนะครับรบกวน
0: ดี
2: นะครับวันนี้ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับครับสวัสดีครับก็ชัดเจนนะครับแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ภารกิจของทางท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับก็จะยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับช่วงนี้ท่านก็มีภารกิจทุกวันจริงๆเราอยากจะให้ท่านมาคุยในรายการกับเราด้วยนะครับแต่ด้วยภารกิจที่ค่อนข้างที่จะรัดตัวแล้วงานก็มีต่อเนื่องก็เลยยังไม่ได้สะดวกที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับ
2: อีกเรื่องนึง
1: ครับ
2: เที่ยวชัยใช่ไหมคุณนิก
1: ไทยเที่ยวไทยพลัสนะที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่ช่วงต้นนะครับที่เดิมทีก็บอกกันไว้ว่าเดี๋ยวจะเข้าครม.สัปดาห์หน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการให้ลงทะเบียนช่วงของ1ตุลาคมนะครับแต่ในที่สุดแล้วจากการหารือนะครับที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าก็หารือกันทั้งในครม.เองนะครับแล้วก็หารือกับทางรัฐมนตรีอีกหลายๆท่านนะครับคุยกันหลายภาคส่วนแล้วเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวย้ายไปปีหน้าดีกว่า
2: ซึ่งก็มีเหตุผลที่ชัดเจนเหมือนกัน
1: ใช่นะครับเอาไปรองรับในช่วงของโลซีซั่นซึ่งช่วงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ต้องการการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวมากกว่าในช่วงระยะนี้นะครับจริงๆเดิมทีที่เขาจะทำในช่วงนี้ก็คือจะทำแล้วก็จะคาบเกี่ยวช่วงปีใหม่อยู่ด้วยนะพี่เล็กแล้วก็แผนเดิมที่วางไว้อาจจะหยุดช่วงระยะในช่วงของธันวาที่ต่อเนื่องมกราที่เป็นช่วงปีใหม่แต่ทีนี้พอดูไปดูมาท่านก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะไม่ต่อเนื่องแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาตามมางั้นก็เอาไปไว้ในช่วงปีหน้าเลยนะครับทางด้านของคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนะครับแต่ว่าท่านก็บอกเลยว่าตอนนี้มีแนวโน้มที่จะเลื่อนระยะเวลาการดำเนินโครงการออกไปจากเดิม1ตุลาคม69เลื่อนออกไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปดำเนินการในช่วงของนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าโลซีซั่นช่วงเมษายนเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าหารือและในที่ประชุมครม.ระดับกระทรวงระดับรัฐมนตรีท่านอื่นๆเห็นพ้องต้องกันจำเป็นจะต้องมีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่ว่าความเห็นแย้งเรื่องของช่วงเวลาก็มีก็เห็นว่าไม่ควรอัดฉีดงบประมาณในช่วงของฤดูการท่องเที่ยวที่เป็นช่วงไฮซีซั่นที่เริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้แล้วก็ไปต่อเนื่องต้นปีหน้าเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเดินทางท่องเที่ยวกันอยู่แล้วพี่เล็กคุณผู้ชมโรงแรมมีคนเข้าพักเต็มแล้วอย่างเราเนี่ยอยากจะไปเที่ยวเชียงใหม่อยากจะไปบนดอยอยากจะไปหนาวหนาวช่วงนี
2: ้
1: เขาก็ต้องจองกันไว้หมดแล้วถูกไหมพี่เล็ก
2: เผื่อไม่ทัน
1: ใช่
2: นะแต่ว่ามันก็ยังมีช่องทางอยู่บ้างนะครับ
1: แต่ว่าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งคิดว่าแบบเต็มแล้วเราจะไม่เป็นสอบไปถามนะเผื่อว่าบางที่เขาอาจจะไม่ได้เต็มนะนะลองถามได้ก่อนนะครับทีนี้ก็มันอาจจะทำให้การใช้งบประมาณในช่วงดังกล่าวเนี่ยนะครับได้ผลกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่แล้วก็น่าเสียดายงบประมาณที่วางเอาไว้นะครับท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวก็บอกว่าโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยจริงๆวางกรอบวงเงินงบประมาณเอาไว้แล้ว 4,000 ล้านบาทจำนวน1ล้านสิทธิ์โดยรัฐบาลก็จะสนับสนุนค่าที่พัก 1,500 บาทต่อคืนสูงสุด5คืนแล้วก็จะมีการแจกคูปองดิจิทัลแบบร่วมจ่ายสัดส่วนแบบ 50-50 นะครับถ้าเป็นเมืองหลักเนี่ยจะได้ 1,500 บาทต่อวันแต่ถ้าไปเที่ยวเมืองรองได้ 2,000 บาทต่อวันนะครับหลักการเงื่อนไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณเดิมทั้งหมดเนี่ยคือถือว่าได้รับความเห็นชอบในเบื้องต้นไปแล้วแล้วก็มีการกันวงเงินเอาไว้แล้วแน่นอนนะครับแต่ทีนี้ช่วงเวลาที่กำหนดเดิมให้เริ่มต้นเดินทางเที่ยวได้ในช่วงพฤศจิกายนไปจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีช่วงที่ให้งดใช้สิทธิ์อย่างที่บอกไปก็คือหลีกเลี่ยงช่วงปีใหม่อ่ะพี่เล็กคุณผู้ชม15ธันวาคม69ถึง15มกราคมปี2570ถ้าไปทำแบบนั้นเนี่ยท่านก็เลยบอกว่ามีความกังวลเหมือนกันถ้าเว้นระยะหรือว่าเป็นช่วงฟันหลอแบบนี้อาจจะส่งผลต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความไม่ต่อเนื่องเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวมันอาจจะโดนวิจารณ์ได้จากการหารือร่วมกับรัฐมนตรีท่านอื่นนะครับเสียงส่วนใหญ่เห็นควรให้รวบยอดไปจัดทำครั้งเดียวหลังจากผ่านพ้นช่วงปีใหม่ไปแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจก็มีกรอบงบประมาณเดิมที่กันไว้เพื่อดำเนินโครงการเพียงแต่ว่าสับเปลี่ยนช่วงเวลาเท่านั้นยืนยันนะครับกันงบเอาไว้แล้ว 4,000 ล้านรองรับ1ล้านสิทธิ์งบประมาณก้อนนี้เป็นการตัดแบ่งออกมาจากงบก้อนเดียวกับพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทนะครับก้อนแรกที่สามารถใช้ได้อันนี้ท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวบอกแบบนี้นะครับ
2: ครับทีนี้ท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์ก็ยังบอกนะครับว่าในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมหรือที่ถือว่าเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับ
1: ครับ
2: การกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะต้องยกประโยชน์ให้โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะมีการต่ออายุโครงการเพิ่มเติมทำหน้าที่กระตุ้นการเดินทางของประชาชนล่วงหน้าไปก่อนประมาณ 2-3 เดือนจนถึงสิ้นปีนี
1: ้
2: จากนั้นจึงจะเริ่มนำโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวตัวใหม่วงเงิน 4,000 ล้านบาทนี่นะครับมาใช้ต่อในช่วงโลซีซั่นที่จะเป็นช่วงปิดเทอม
1: ครับ
2: เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พาบุตรหลานเดินทางท่องเที่ยวแบบเป็นครอบครัวกันมากขึ้นนะครับท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์ยังบอกอีกนะครับว่าจากการสำรวจความคิดเห็นของทางภาคเอกชน ก็พบว่าผู้ประกอบการบางรายโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมเห็นตรงกันนะครับว่าการจัดโครงการช่วงไฮซีซั่นจะไม่เกิดประโยชน์นะครับอาจจะไม่เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าห้องพักเนี่ยเต็มอยู่แล้วรวมถึงนักท่องเที่ยวมีการวางแผนเดินทางล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว

0: แต่ขณะนี้ก็ต้องบอกว่ายังมีความคิดเห็นที่หลากหลายมากนะครับในส่วนของผู้ประกอบการพอบางฝ่ายเองก็อาจจะมองว่าอาจจะมีผู้ประกอบการรายอื่นที่ห้องพักยังไม่เต็มครับคุณน
1: ิ
0: กอาจจะมองภาพรวมกันหรือบางรายนี่ก็อาจสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เพิ่มอีกซึ่งหลังจากนี้ก็จะต้องมีการกลับไปหารือกับทางภาคเอกชนอีกครั้งนะครับเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ครอบคลุมทุกฝ่ายอย่างไรก็ตามครับท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์ก็บอกว่าตอนนี้จึงยังไม่มีความจำเป็นต้องเร่งนำเรื่องเข้าที่ประชุมครม.ภายในเดือนกันยายนนี้นะคร
1: ับ
0: โดยจะรอให้รายละเอียดและช่วงของการดำเนินงานเนี่ยได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนหรือให้มันเสด็จน้ำก่อนนะเมื่อตกผลึกกำหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการที่แน่นอนแล้วจึงจะนำเข้าที่ประชุมครม.เพื่ออนุมัติและประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไปทั้งนี้ท่านรัฐมนตรีก็มองว่าการเลื่อนเวลาดำเนินโครงการออกไปก็ไม่ได้ติดขัดอะไรขอเพียงให้มีโครงการเกิดขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจก็พอครับ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนนะครับเพราะว่าช่วงหน้ามีเรื่องร้อนๆมารอคุณผู้ชมอยู่นะครับเรื่องของการที่วันนี้มีการอภิปรายมีวาระพิจารณารายงานผลปฏิบัติการของกกต.นะครับประจำปี67-68ที่กลายเป็นเวทีของการซัก เรื่องของการหัวสว
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับ

0: พิรุณพรำฟ้าร่ำให้อาลัยยิ่งสรรพสิ่งรอบข้างดูหมางหม่นสดับข่าวร้าวรานสุดทานทนพระมิ่งขวัญดวงกมลชนประชาท้าเสด็จจากฟากฟ้านภาสวงเป็นดั่งดวงตะวันจันลงล่านิวัตสู่สวรรค์คันไลลาเป็นนางฟ้าเจิดจรัสรัฐวิมานด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: ติดตามเรื่องดังหลังข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมวันนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเขามีวาระการพิจารณารายงานผลปฏิบัติการของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับประจำปี2567และประจำปี2568นะครับมีฝ่ายค้านนะครับแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยลุกขึ้นมาอภิปรายนะครับแล้วทางฝากฝั่งของกกต.ก็มีตัวแทนมาชี้แจงนะครับบุคคลที่มาชี้แจงพี่เล็กเป็นบุคคลที่เราไม่ค่อยได้เห็นเขาในช่วงนี้ท่านเลขาธิการแสวงบุญมีนะครับวันนี้มาพร้อมกับทางท่านรองเลขาธิการหลายๆท่านแล้วก็มาชี้แจงในหลากหลายประเด็นนะครับในคำถามการอภิปรายของทางฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลที่ลุกขึ้นมาอภิปรายท่านก็ลุกขึ้นมาตอบคำถามนะครับสลับกันตอบอยู่แบบนี้นะฮะ
1: จริงๆเป็นที่ต้องมาเบื้องต้นเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นการมารายงานผลการปฏิบัติการ
0: เรื่องงบประมาณเรื่องอะไรต่าง
1: ๆปี67 68ก็นะฮะ
0: แต่เหมือนวันนี้ในที่ประชุมเนี่ยอาจจะไม่ได้มุ่งไปที่เรื่องนั้นแล้วก็เลยมุ่งมาที่เรื่องของมติที่เพิ่งจะมีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
1: ก็ผลปฏิบัติการ

0: ก็อาจจะเป็นเรื่องของการรับทราบเพราะมีเป้ากันอยู่แล้ว
1: ครับเวทีแต่เรื่องของการทำคดีทำเรื่องของหัวสวก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติการ
0: ใช่ครับ
1: ของทางกกต.อยู่
0: บังเอิญมันมาอยู่ในลูปไม่กี่วันนี้เองเนี่ยฮะ
1: ครับก็แน่นอนนะครับพอมีการพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับก็มีช่วงของการประท้วงเกิดความวุ่นวายในสภาเป็นบางช่วงนะครับแต่ในที่สุดก็จบลงไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับวาระรับทราบรายงานผลปฏิบัติการของทางกกต.ประจำปีงบประมาณ67และ68นะครับก็มีท่านประธานโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแล้วก็ระหว่างวันก็สลับสับเปลี่ยนท่านรองอีก2ท่านขึ้นมาทำหน้าที่นะครับผู้ที่มาชี้แจงนะครับคุณแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้มากล่าวรายงานต่อที่ประชุมสภานะครับทีนี้หลังจากที่มีการกล่าวรายงานปุ๊บนะครับคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์จากพรรคประชาชนนะครับลุกขึ้นอภิปรายก็มุ่งไปที่ประเด็นล่าสุดเลยมติของกกต.ในคดีทุจริตเลือกสว.ที่มีการสั่งให้ส่ง77คนนะครับไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะครับแล้วก็วิจารณ์ว่ามติดังกล่าวเนี่ยขัดกับหลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะแล้วก็บอกว่ากกต.เนี่ยจงใจมองข้ามช้าง3ตัวได้แก่โพยที่ระบุชื่อสว130คนความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยและสุดท้ายคือมาตรฐานการทำงานของกกต.นะครับทีนี้ระหว่างการอภิปรายของคุณพฤทธิ์เนี่ยนะครับแล้วก็ส.ส.ของพรรคประชาชนบางช่วงบางตอนมีการเอาภาพของบุคคลภายนอกแล้วก็มีการอภิปรายเชื่อมโยงพาดพิงไปถึงทางพรรคภูมิใจไทยแน่นอนนะครับเรื่องนี้ทำให้ทางส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยในที่ประชุมมีการลุกขึ้นมาประท้วงนะครับจนทำให้เกิดความวุ่นวายในบางช่วงนะครับแล้วก็พยายามจะบอกว่าไอ้เรื่องที่มีการพูดกันเนี่ยของฝากฝั่งของฝ่ายค้านเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับรายงานของทางกกต.นะครับแล้วก็มีบางช่วงที่ฝ่ายค้านไปพูดแล้วก็ใช้คำเรียกว่าลูกเทพนะครับรัฐมนตรีลูกเทพใช้คำว่าลูกเทพแบบนี้นะครับก็เลยทำให้คุณพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่ก็เป็นส.ส.ภูมิใจไทยลุกขึ้นมาตอบโต้เลยนะครับหลังจากที่ถูกเรียกว่าลูกเทพแล้วก็ชี้ไปเลยบอกว่าถ้าความสามารถท่านมีเยอะให้ลาออกไปสมัครเป็นกกต.เลยไปตัดสินคดีเลยฟังเสียงในช่วงนี้กันหน่อยนะฮะ
2: คือจริงรายงานวันนี้ของกกต.เนี่ยคือปี67ปี68ผมไม่ได้ไปสนใจว่าเจ้าหน้าที่ที่นั่งข้างบนจะเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นแทนใครทั้งนั้นแหละครับผมถามเพื่อนสมาชิกอย่างนี้ครับถามไปเขาลุกขึ้นเขาตอบไม่ได้ก็จบการตัดสินการตัดสินสว.จะดำเนินคดีใครไม่ได้ดำเนินคดีใครไม่ใช่คนนั่งบนนั้นครับมันจบไปแล้วครับโปรเซสมันจบไปแล้วเสาร์อาทิตย์ท่านก็ไปเดินเย้ยวเย้ยวเย้ยวไม่พอเหรอครับก็ข้อมูลเดียวกันหมดแล้วครับท่านแบลรูปถ่ายในพักผมเจ้าหน้าที่ในพักผมมามันจงใจอยู่แล้วครับว่าจะใส่ว่าจะผลักความไม่ดีความผิดปกติมาที่พักผมก็ไม่ว่ากันครับเขาเรียกผมว่าลูกเทพทำอะไรพวกผมผิดหมดมารับตำแหน่งยังผิดพวกท่านลูกเทพดาพูดอะไรไม่ผิดสักอย่างเหรอครับอะไรที่มันทำให้ท่านพูดแล้วมันถูกทุกเรื่องเหรอครับความรู้ความสามารถถ้าท่านมีเยอะท่านเป็นบัญชีรายชื่อออกไปรอสมัครกกต.ดิครับไปตัดสินดิครับแต่ผมถามจริงครับวันนี้ท่านพูดเนี่ยท่านถามดิครับการบริหารภายในองค์กรเขาเป็นยังไงเรื่องอะไรค้างเท่าไหร่ใช้งบประมาณกกต.เป็นยังไงพักไหนได้เงินบริจาคเยอะสุดเอาเงินไปทำอะไรรายงานออกมาเป็นยังไงแต่วันนี้ท่านจะไปพัวเรื่องอื่นไม่มีประโยชน์อะไรล่ะครับพวกผมอยากจะขึ้นประท้วงเหรอครับไม่อยากล่ะครับเพื่อนสมาชิกผมคนไหนผิดกกต.ก็มีเวลาส่งศาลก็ไปศาลกันก็เหมือนท่านนะครับพวกท่านก็รอขึ้นศาลเหมือนพวกผมเหมือนกันล่ะครับถ้าเกิดผิดกันหมดก็ไม่มีใครเหงาผมก็ไม่นั่งเป็นเพื่อนท่านเหมือนกันล่ะครับในคุกอ่ะแต่วันนี้ผมถามว่ามาพูดพวกนี้เพื่ออะไรครับไม่มีประโยชน์ครับวันนี้ท่านมาพูดขอพยานหลักฐานขอข้อมูลเพิ่มเติมเขาก็ตอบไม่ได้และท่านจะดันไปตรงไหนครับอยากจะประชุมก็ประชุมแล้วก็ให้ประชุมอยากจะพูดก็พูดแต่ท่านก็เอารูปมาเบลอมาเบลอมันก็รู้อยู่แล้วว่าใครท่านเอาป้ายพักผมขึ้นป้ายห้องต่างๆในพักผมขึ้นก็พวกผมก็ต้องรักษาบ้านตัวเองเหมือนกันครับ
1: เดือดไหมล่ะ
0: เดือดครับวันนี้ดูเหมือนว่าฝั่งนึงเนี่ยเอาภาพไปขึ้น
1: ครับ
0: แต่คนพูดนี่ก็ขึ้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: ทีนี้มีอีกเสียงหนึ่งครับคุณพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและส.ส.พรรคภูมิใจไทยนะครับก็ได้ลุกขึ้นอภิปรายแล้วก็ถามกกต.ใน2ประเด็นนะครับคุณพลดอนเนี่ยได้พูดกล่อมนะครับบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยถูกกล่าวหามา2ปีข้อกล่าวหาใหญ่ก็คือในการเลือกตั้งสว.เมื่อปี67เป็นกระบวนการหัววงใหญ่ที่สุดในประเทศฮะแล้วก็มีการพูดพาดพิงจนกระทั่งว่าการหัวเกิดขึ้นจากพรรคการเมืองของพวกตนโดยมีกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดอยู่ในกระบวนการซึ่งคุณพลดอนนี่บอกว่าอยากจะถามว่าไปที่กกต.นะครับว่าเมื่อท่านหรือใครมีการกล่าวหาว่าเป็นกระบวนการท่านเชื่อหรือไม่ว่ากระบวนการนี้มีอยู่จริงหากท่านเชื่อว่ามีกระบวนการหัวเหมือนสำนวนของอนุชุดที่26ทำไมไม่มีการลงมติว่าทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการหรือไม่แต่ท่านกลับลงมติเป็นรายบุคคลส่วนเรื่องโพยคุณพลดอนก็ขอถามอีกประเด็นหนึ่งนะครับกกต.เคยสงสัยหรือไม่ว่าโพยถูกส่งให้ถึงมือกกต.ตอนไหนซึ่งเป็นช่วงที่เลือกตั้งเสร็จไปแล้วได้เคยดูหรือเปล่าว่าโพยเนี้ยเป็นโพยจริงหรือโพยปลอมอาจจะถูกคำขึ้นหลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จแล้วหรือเปล่ามั่นใจได้ยังไงว่าโพยนี้เป็นโพยที่เกิดขึ้นในสนามเลือกตั้งที่เมืองทองในวันนั้นคุณพลดอนบอกว่าสงสัยหรือไม่ว่าโพยนี้ทำขึ้นมาหลังจากที่ได้ผู้ชนะการเลือกตั้งแล้วค่อยมาใส่เลขกันทีหลังฟังเสียงคุณพลดอนครับ
2: เมื่อเช้าเพื่อนสมาชิกได้มีการอภิปรายกันพูดพยายามที่จะโน้มน้าวให้สังคมเชื่อจริงๆไม่ใช่เฉพาะวันนี้แล้วครับพูดโน้มน้าวมาเป็นระยะเวลา2ปีแล้วบางคนบางพรรคก็เพิ่งจะมาเริ่มรู้สึกเมื่อสัก2เดือนที่แล้วจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อ2เดือนที่แล้วฮะพวกผมในฐานะผู้ถูกกล่าวหาเรื่องนี้มาถึง2ปีแล้วข้อกล่าวหาใหญ่ก็คือว่าการเลือกตั้งสว.เมื่อปี67ที่ผ่านมาเป็นกระบวนการหัววงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพูดพาดพิงมาจนกระทั่งว่าการหัวเกิดขึ้นจากพรรคการเมืองของพวกผมโดยมีกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดอยู่ในกระบวนการนี่คือข้อกล่าวหาผมจะถามทางกกต.ครับว่าเมื่อท่านหรือมีใครกล่าวหาว่ามันเป็นกระบวนการเนี่ยท่านเชื่อหรือไม่ว่ากระบวนการนี้มีอยู่จริงเพราะผมสงสัยครับผมสงสัยเมื่อวันจันทร์ที่มีการลงมติกันหากกกต.ทั้ง7ท่านเชื่อตามสำนวนของคณะ26ของอนุ26ว่ามันมีกระบวนการอยู่จริงทำไมการลงมติของกกต.7ท่านซึ่งแยกเป็น7ข้อกล่าวหาไม่มีการลงมติแบบก้อนใหญ่ไม่มีการลงมติว่ามันมีกระบวนการหัวหรือไม่การลงมติเมื่อเช้าเพื่อสมาชิกเอาผลคะแนนมาให้ดูว่าการลงมติซึ่งทางกกต.ได้เผยแพร่เอกสารไปแล้วการลงมติเป็นการลงมติรายบุคคลครับตั้งแต่หัวหน้าพรรคผมเลขาธิการพรรคผมกรรมการบริหารพรรคผมตัวผมหรือเพื่อนกรรมการบริหารพรรคอื่นท่านสังเกตไหมครับหลายคนบอกว่าการทำเนี่ยมันจะต้องเกิดในจังหวัดเล็กๆเพราะควบคุมกันง่ายผมถามครับเนี่ยคุณแนนฮะอยู่อุบลราชธานีจังหวัดเล็กไหมครับจังหวัดไม่เล็กครับแล้วทำไมคุณแนนถูกใส่เป็นผู้ถูกกล่าวหาครับคุณสิริพงษ์ศรีสะเกษจังหวัดผู้แทน9คนจังหวัดเล็กไหมครับทำไมเขาถึงถูกใส่เป็นผู้ถูกกล่าวหาครับข้อสังเกตก็คือพวกนี้ที่ผมเอ่ยถึงเนี่ยเขาเป็นกรรมการบริหารพรรคไงครับท่านสังเกตไหมครับทำไมกล่าวหาเฉพาะคนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคเพราะจุดประสงค์ก็คือว่าต้องการที่จะให้พรรคเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วปลายทางสุดท้าย
3: คือนำไปสู่การยุบพรรคภูมิใจไทยนี่ต่างหากครับที่ผมต้องถามดังๆไปที่กกต.ว่าท่านเคยสังเกตกระบวนการแบบนี้หรือไม
1: ่อีกท่านหนึ่งนะครับที่นั่งอยู่ใกล้คุณพระดอนเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.พรรคภูมิใจไทยนะครับลุกขึ้นมาตำหนิการทำงานของร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กเลขารองเลขาธิการกกต.นะครับในฐานะที่ทางร้อยตำรวจเอกชนินเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26ของกกต.นะครับก็เลยมีการตำหนิเรื่องของการทำสำนวนคดีเนี่ยหลุดออกไปยังบุคคลภายนอกแล้วในฐานะที่คุณกรวีและพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาก็มีการสอบถามกลับไปนะครับแล้วท่านก็เลยบอกว่าได้รับความเสื่อมเสียนะครับทางด้านของร้อยตำรวจเอกชนินนะครับยืนยันบอกว่าในช่วง4เดือนที่สำนวนอยู่กับตนเองนั้นนะครับก็เก็บใส่ตู้อย่างดีไม่เคยหลุดเลยนะครับแล้วก็ยืนยันบอกว่าข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับได้มีการแจ้งเอาไว้ในหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาอย่างละเอียดและก็ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับฟังเสียงของทั้งสองท่านเลยนะครับ
3: ในฐานะของคนที่เคยเป็นผู้ถูกกล่าวหาและในฐานะของคนที่ได้รับความเสียหายจากการทำงานของท่านครับผมอยากจะขออนุญาตขอยืมคำพูดของเพื่อนสมาชิกเมื่อเช้านี้นะครับมีอยู่สองอย่างเท่านั้นแหละครับอย่างแรกคือท่านในฐานะที่เป็นประธานคณะชุดที่26ทำงานไม่ได้เรื่องเลยที่ปล่อยให้ข้อมูลความลับที่อยู่ในขั้นตอนกระบวนการของท่านเนี่ยหลุดไปถึงบุคคลภายนอกมีอย่างที่ไหนครับผมในฐานะของคนที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยทำหนังสือขอข้อมูลเข้าไปว่าผมถูกกล่าวหาวันนอเวลานอใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรท่านไม่ตอบครับแต่กลับกลายเป็นว่ารายละเอียดในสำนวนเนี่ยไปอยู่ในมือของบุคคลภายนอกท่านในฐานะที่เป็นประธานคณะชุดที่26ท่านจะรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไรนอกจากนั้นครับที่ท่านบอกว่าท่านแจ้งหนังสือมาและไม่ได้มีใครไปชี้แจงท่านก็จะไปชี้แจงยังไงล่ะครับผมทำหนังสือกลับไปท่านก็ไม่ได้ตอบกลับมาว่าผมควรที่จะต้องเตรียมประเด็นไหนเพื่อที่จะไปต่อสู้ในข้อกล่าวหาท่านหรืออีกอย่างหนึ่งถ้าท่านบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานไม่ได้เรื่องของท่านก็อีกคำหนึ่งครับที่เพื่อนสมาชิกผมพูดเมื่อเช้านี้แหละครับนั่นท่านมีส่วนรู้เห็นเป็นใจที่จะทำให้ข้อมูลเหล่านี้หลุดไปจนถึงมือของบุคคลภายนอกและมาทำความเสียหายกับพวกผมและพรรคภูมิใจไทยหรือไม่
4: กลับเรียนท่านประธานครับกรณีเอกสารหลุดต้องเรียนอย่างนี้ครับขณะที่ผมดำเนินการสืบสวนสอบสวนอยู่นั้นเนี่ยนะครับสำนวนอยู่ที่ผมประมาณ4เดือนนะครับไม่ได้หลุดไปไหนเลยครับเก็บอย่างดีครับไข่ในหินครับใส่ไว้ในตู้อย่างดีครับไม่มีหลุดครับสำหรับเรื่องข้อกล่าวหานั้นนะครับผมได้ชี้แจงไปในหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาค่อนข้างที่จะละเอียดมากเลยนะครับทั้งพฤติการแล้วก็ข้อกฎหมายนะครับข้อเท็จจริงที่จะทำให้ท่านเข้าใจแล้วก็ไม่หลงข้อต่อสู้ได้นะครับผมว่าผมทำละเอียดที่สุดแล้วครับขอบคุณครับ
0: ในที่สุดนะครับนางสาวมลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมก็ได้ประกาศว่าที่ประชุมมีมติรับทราบผลปฏิบัติการของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปี2567และประจำปี2568ก่อนไปอภิปรายในยัตติเรื่องภาคใต้กันต่อนะครับส่วนกรณีที่เมื่อวานนี้นายสิทธิโชติอินทรวิเศษกกต.เสียงข้างน้อยนะครับได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีมติของกกต.4-3
1: ครับ
0: นะครับที่ไม่รับหลักฐานเส้นเงินจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
1: ครับ
0: เพจของกกต.เองก็ได้มีการเผยแพร่เอกสารข่าวชี้แจงกรณีดังกล่าวนะครับตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารของสื่อสารมวลชนทุกช่องทางว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ4-3ไม่รับเส้นเงินจาก DSI นะครับเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสว.นั้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอชี้แจงว่าได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่4/2569เมื่อวันที่12 มกราคม 2569ก็พบว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นด้วย ด้วยเสียง4-3ไม่เห็นด้วยที่จะรับสำเนาเอกสารหลักฐานหรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความเห็นของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายตามสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่24/2568ทั้งนี้ในที่ประชุมกกต.ก็ได้มีการอภิปรายว่า

0: ขณะนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้รับสำนวนการไต่สวนการเลือกสว.มาจากคณะอนุกรรมการวินิจฉัยและชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36จึงยังไม่ขอรับสำนวนและเอกสารทั้งปวงจากกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยรายงานการประชุมดังกล่าวไม่มีการกล่าวถึงหรือมีการเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวกับการธุรกรรมทางการเงินของบุคคล1บุคคลใดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งรับไว้พิจารณาประกอบกับในระหว่างที่มีการประชุมเพื่อพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสว.จำนวน11ครั้งไม่มีกรรมการการเลือกตั้งท่านใดนะครับที่ร้องขอให้นำสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่24/68มาประกอบการพิจารณาแต่อย่างใดครับ
1: นะนี่ก็เป็นเรื่องของหัวสว.นะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยวันนี้มีการเปิดประเด็นเรื่องของสำนวนที่เหลือที่อยู่ในคณะกรรมการนะครับไต่สวนสืบสวนเนี่ยนะครับชุดที่26เนี่ยนะครับวันนี้คุณสุประชัยใจสมุทรเนี่ยพูดในที่ประชุมสภาเลยเหมือนกันนะครับบอกว่าอยากจะให้ทางกกต.ก็พูดถึงคณะกรรมการชุดนี้นี่แหละนะครับให้ไปเร่งดำเนินการเพราะรู้มาว่าสำนวนที่เหลือเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาพร้อมๆกับทางสำนวนที่มีการแถลงออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็เลยอยากจะบอกว่าให้ดำเนินการแล้วก็ถามกลับไปที่กกต.ว่าทำไมถึงดำเนินการยังไม่เสร็จอีกเพราะว่าสำนวนตัวนั้นเนี่ยนะครับคุณสุประชัยเปิดเผยออกมาว่าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มสว.อิสระนะครับมีกลุ่มไอลอและก็กลุ่มสว.ที่เรียกว่ากลุ่มสว.สีส้มที่ทางคุณสุประชัยบอกเนี่ยนะครับก็เลยพยายามจะเรียกร้องให้กกต.ต้องดำเนินการในมาตรฐานเดียวกันนะครับแล้วก็อยากจะฝากไปถึงกกต.อีกหลายๆข้อเลยนะครับก็เนี่ยแหละครับเรื่องของที่จะให้ทำให้ชัดเจนชี้แจงออกมานะครับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวไม่จบง่ายๆเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปอีกยังมีสำนวนที่เหลืออีกที่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะ
0: เรื่องนี้มหากาพย์แน่นอนคุณนิก
1: ครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้เรื่องดังหลังข่าวหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้พี่เล็กสมชัยผมนิกนันทิพัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: มงคล38ประการประการที่8รอบรู้ในศิลปะฝึกฝนความสามารถและทักษะในวิชาชีพหรือการดำรงชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน
1: NBT Documentary สาระดี @NBT รายการสารคดีที่จะพาทุกคนออกไปท่องโลกกว้างเรียนรู้และสัมผัสความลับอันน่าอัศจรรย์ของโลกและจุดกำเนิดของชีวิตพร้อมส่งเสริมการรับสื่ออย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงบริการเสียงบรรยายภาพและบริการคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งผู้พิการทางการมองเห็นผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงและเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องที่5ถึง6
2: แมวน้ำกำลังว่ายน้ำฉลามอ้าปากกว้างนาคเดินสำรวจอยู่บนบก
1: บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพ

ับสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก NBTรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ้อนในของหน่วยกล้าทั้งอาจิตโอ้ผมกำลังรับมือกับพึ่งทั้งฝูงโอ้ยพวกอยู่นี่สิสุดยอดไปเลยผมทำอะไรเกินตัวไปไหมเนี่ยเห็นถุงมือแบบนี้แกก็คิดว่าปวดแย่แล้วผมต้องไปทำหลังกบแข่งกับไวร้ายพวกนี้มันคงไม่เจ็บใช่ไหมผมเจอร์รี่แบรนด์ผมจะพาคุณไปท้างานจี๊ดกับบรรดาสัตว์ที่ร้ายที่สุดโอ้โอ้โอ้หน่วยกล้าท้างานจี๊ดงานแรกวันนี้ว้าวมันไต่ขาผมเยอะแยะเลยเหมือนผมอยู่ในฝันร้ายเลยตอนนี้มันต้องเป็นทอด
1: ใช่ผมทอด
0: วันนี้เราจะทำอะไรกันครับ
1: ในกำแพงนี้เต็มไปด้วยฝูงผึ้งตัวร้ายนะครับ
0: มีผู้กี่ตัวครับในนั้น
1: ผมว่าน่าจะสัก 30,000 ถึง 60,000 ตัวได
0: ้ 30,000 ถึง 60,000 ในนั้นด้วยนะ
1: ก่อนที่เจ้าของบ้านจะทุบบ้านทิ้งเราต้องช่วยกันจัดการมาซะก่อน
0: ทอดคือผู้พิทักษ์ผึ้งเขาปกป้องรังผึ้งขณะที่คนอื่นทำลายดูเหมือนจะเป็นงานของวีรบุรุษนะแต่มันมีอย่างนึงที่ผมรู้เกี่ยวกับผึ้งคาดกันว่าวันนี้ผมจะโดนต่อยไหม
1: โอกาสสูง
0: ครับโอกาสสูงเหรอหลายทีเลยใช่ไหม
1: จากที่ทำงานแบบนี้ผมเคยโดนต่อยราวๆ 2-10 ครั้ง
0: เวรแล้วส่วนหนึ่งของงานสินะทั้งชีวิตคือผมน่าจะโดนต่อยมาไม่ถึง10ครั้งอ่ะวันนี้น่าจะโดนมากกว่าที่เคยโดนมาในชีวิตของผมเลย
1: ก็ว่าได้น่าจะแบบนั้นครับ
0: คลุมหัวไหม
1: คลุมเลย
0: เอาเลยลุยผมดูคุณก่อนนะ
1: เดี๋ยวผมดูให้แน่ใจก่อนว่าพึ่งจะเข้าไปในหมวกคุณไม่ได้คุณใส่กางเกงรัดจังเลยมันมีโอกาสที่จะ
0: อีกแล้วเนี่ย
1: เนี่ย
0: อะไรอีก
1: ผมล้มเห็นไหมประสบการณ์มันสอนมา
0: ครับครับเมลิซ่าตอนนั้นถ้าเป็นพึ่งกางเกงล้มหลวมมานะทีมรื้อถอนจะทุบบ้านทั้งหลังนี้ทิ้งถ้าวันนี้ผมกับทอสทำให้สำเร็จพึ่ง 60,000 ตัวตายแน่ๆครับ
1: ผมว่าโครงผนังอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เราจะตัดกำแพงส่วนนี้เปิดมันเหมือนกับเปิดประตูแล้วคุณก็จะเห็น
0: พึ่ง
1: จะเห
0: ็
1: นพึ่งจำนวนมากเลยนะครับ
0: ครับ
1: เราจะต้องปกป้องปอดจากฝุ่นหน่อยนะครับแม้เราจะอยู่ใกล้กับพึ่งขนาดนี้แต่น่าจะไม่เป็นอะไรนะ
0: เราจะไม่เป็นไรได้ยินไหมสถานการณ์ก่อนเอาละมีพึ่งบินอยู่รอบๆตอนนี้ประมาณ30ตัวนะครับดังนั้นผมไม่รู้สึกแย่ไปกว่านี้หรอกนะมันจะโมโหไหมถ้าเราตัดกันแพ็
1: ค
0: เข้าไป
1: ก็คงโมโหนิดหน่อยนะครับ
0: ก็บ้านมันเนี่ย
1: ก็ใช่แต่เรามีบ้านใหม่ให้มันนะ
0: เจอร์มี่แบรนด์มือปราบพึ่งมีแว่นกันลมไหมคุณใส่แว่นนี่ผงปูนมันกระเด็นเข้าตาผมอ่ะแล้วก็มันจะเข้าไปในเขตอันตรายนะพวกพึ่งก็เริ่มโมโหคือผมยังไม่ได้คุ้นหัวเลย
1: ค
0: ุ
1: ณดูเป็นทางการดีนะ
0: เอาละลุยให้จบกันดีกว่านะเอาละไม่ใช่บ้านผม
1: ใช่คราวนี้ลองงัดผนังนิดนึงก่อนนะระวังอย่าให้มันหล่นลงมาล่ะครับ
2: ข้างหน้า
0: ว้าวโอ้โหโอ้โห
1: พึ่งเยอะพอไหมทีนี
0: ้ว้าวเราต้องช่วยมันใช่ไหมเนี่ย
1: เราต้องช่วยตัวอ่อนทั้งหมดครับเพราะว่าเป็นพึ่งรุ่นถัดไปในรัง
0: แสดงว่านางพญาอยู่นี่
1: ใช่มันน่าจะอยู่ระหว่างชั้นรวงตรงนี้นะครับ
0: ต้องในตัวนางพญาถึงจะช่วยได้หมดผมยังไม่ได้โดนต่อยเลยคุณล่ะ
1: ยัง
0: โอเครู้สึกดีฮะตอนนี้แหละที่คุณต้องระวังละ

0: โอเครับได้สวยผมยังไม่โดนต่อยแต่พึ่งเต็มไปหมดเลย
1: เจอชั้นพิเศษของรังมันน่ะ
0: โอเคผมถือให้นะ
1: เอาสิ
0: โอเคโอ้พระเจ้าน
1: ี่คนต้องหาตอนนี้ก็คือนางพญานะ
0: พวกคุณดูนี่สิสุดยอดเลย
1: ระหว่างที่ผมเตรียมกล่องใส่ผึ้งคุณหานางพญาผึ้งไปนะมันไม่ต่างจากผึ้งตัวอื่นหรอกแต่ว่าตรงท้องมันจะใหญ่กว่า3เท่าเลยนะครับ
0: นางพญานางพญาอยู่ไหน
1: เดี๋ยวมานะ
0: ถ้าเจอแล้วจะบอกนะมันดูเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันจริงๆอ่ะเสียงผึ้งพวกนี้ดังขึ้นไปอีกระดับแล้วผมก็กำลังนั่งอุ้มฝูงผึ้งน้อยอยู่นะครับพวกมันมารุมตอมแขนผมเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่เจ็บนะแต่ดูเหมือนพวกมันพยายามจะเข้ามาอยู่ที่เท้าผมหรือเปล่าเนี่ยผมไม่อยากขยับ
1: นี่อย่าเพิ่งถอยออกมานะเดี๋ยวคุณจะเหยียบผึ้งเอาได้
0: เหย
1: ีย
0: บผึ้งไป2ตัวแล้วนะทอนะบอกว่าจะไม่ใช่นางพญาหรอกนะเห็นด้วยยังว่ากางเกงรัดเนี่ยช่วยนะ
1: ช่วยจริงเหรอคุณโดนต่อยไปด้วยยัง
0: ไงเข้าใจอะไรผิดแล้วผมว่าน่าจะโดนนะที่จริงคือผมคิดอะไรไม่ออกแล้วเมื่อกี้คุณบอกว่าถ้าเราเจอนางพญาผึ้งจะช่วยอะไร
1: ช่วยให้พวกผึ้งที่เหลือตามเธอไปอยู่ในกล่องนะครับ
0: เอาละขอผมลองบ้างนะเพื่อจะสร้างรังใหม่ให้พวกมันเราต้องเอาชิ้นส่วนของรังผึ้งมาประกอบกันเป็นรังในกรอบไม้แต่มันเหมือนคุณกำลังต่อจิ๊กซอว์ยูเนียชิ้นใหญ่โดยที่มีฝูงผึ้งบินอยู่รอบๆต้องบีบเข้าไปเหรอว่าทำหักจังเลย
1: ดีแล้ว
0: โอเคผมจะใส่เข้าไปแบบนั้นนะใช่ไหม
1: เอาละคอนผึ้งอันแรกเสร็จแล้ว
0: คอนแรกในรัง
1: ผมแนะนำให้คุณใช้เครื่องพ่นควันการใช้ควันเนี่ยจะช่วยไล่ผึ้งได้นะครับทั้งฝูงมันก็จะบินออกมาเลย
0: คือมันไม่ชอบควันเหรอครับ
1: มันคิดว่ามีไฟไหม้นะครับและขี้ผึ้งก็ไวไฟมากๆด้วย
0: ไฟไหม้ไฟไหม้ทุกคนหนีเร็วผึ้งบินน่ะกำลังตีกำแพงอยู่จริงๆอ่ะผมรู้สึกว่ามีผึ้งอยู่ด้านหลังโอ้โ
1: หรู้สึกถึงน้ำหนักของน้ำผึ้งไหม
0: ใช่อ่ะหนักมากเลยน่าจะ2กิโลกว่าหนักกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลย
1: 2กิโลกว่า
0: เรากินมันตอนนี้ได้ไหมเนี่ยฮะได้ไหม
1: เหมาะที่จะกินมากๆเลยนะครับหรือว่าจะเอานิ้วจุ่มลงไปก็ได้นะ
0: เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับ
1: จิ้มลงไปเลย
0: ตกลงครับจิ้มเลยนะโอเค
1: เอาละเอานิ้วแยกกินแบบนี้ได้เลยครับ
0: โอ
1: ้ลองดูลองดูคุณต้องลองชิมน้ำผึ้งดู
0: โอ้พวก
1: อร่อยใช่ไหมล่ะครับ
0: อร่อยมากเลยพวกผึ้งมารุมตอมหน้ากากผมเอาละถ้าอย่างนั้นผมจะขอชิมอีกสักหน่อยนึงนะอีกสักนิดนึงอ่ะ
1: มันสะอาดมากด้วย
0: อร่อยมากด้วยละท่านบนเหรอ
1: โอเค
0: โอ
1: ้ดีมาก
0: โอเค
1: อย่างนั้นละ
0: เสียงดัง
1: เสียงแบบนี้เลยครับหานางพญาต่อไปนะ
0: คงดีถ้ามันมีสีเหลืองสว่างๆหรือว่าสีแดงอะไรโอ้มันรุมผมแล้วมันโกรธผมเหรอเนี่ยใช่ไหม
1: เป็นผมผมก็โกรธ
0: อย่าโกรธผมสิ
1: โกรธสิ
0: เป็นผมก็โกรธอ่ะถ้ามีผู้ชายชุดขาว2คนมาทำลายบ้านดูพวกมันดุร้ายขึ้นนะตอมหน้ากากผมเต็มไปหมดเลยโอ้ที่สุดเลยว้าวใช่เลย
1: บิงโก้ทำดีมาก
0: เราช่วยมันได้เราช่วยชีวิตมันได้ในครั้งเดียวโอ้โหคุณทักทายกันใหญ่เลยโอ้เยี่ยมไปเลยครับ
1: เอาละผมว่าผึ้งจำนวนมากอยู่ในกล่องแล้วล่ะครับปิดฝาได้เลยหวังว่าที่เหลือมันจะตามกลิ่นนางพญามาถูกนะ
0: แม้ผมจะยังไม่เห็นนางพญาผึ้งแต่ทอคิดว่ามันน่าจะอยู่ในกล่องแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันอยู่ข้างในแล้วถ้าตัวอื่นตามเข้าไปเพื่อเป็นอย่างที่คิดเราจึงวางกล่องรังผึ้งทิ้งไว้2ถึง3ชั่วโมงผมจะกินน้ำผึ้งอีกจังเลย
1: ปาดให้เต็มเลย
0: เรากินได้หมดเลยเหรอ
1: ใช่
0: เรากินได้หมดเลยผมจะลองใส่เกสรผึ้งไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้กินเกสรผึ้งนะเนี่ยนะมันหนุ่มหนักดีจังเลยตัวน้ำผึ้งนะอร่อยนะครับผมว่าน้ำผึ้งอย่างเดียวดีกว่าเหมือนกินแป้งเลย
1: นั่นขี้ผึ้ง
0: โอเคผมอยากให้คุณได้ชิมบ้างจังอ่ะของดีทั้งนั้นเลยแต่ผมว่าผมหยุดก่อนดีกว่าไม่งั้นต้องเรียกรถพยาบาลแน่เลยโอ้พวกการช่วยเหลือยังไม่จบครับถ้าผึ้งเข้ามาอยู่ในกล่องหมดแล้วเราจะต้องพามันไปบ้านใหม่ภารกิจต่อมาคือนำรังผึ้งขนาดใหญ่ไปยังฟาร์มผึ้งย่านชานเมืองครับผมว่ามาถูกที่แล้วนะ
1: ว้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
0: อะไรฮะ
1: ค
0: ุ
1: ณยังไม่ได้ใส่ชุดกันผึ้งเลยยังไม่ได้ใส่ชุดเลยให้ผมเอากล่องนั่นไปให้เองนะเอาล่ะเดี๋ยวผมเอาไปวางที่ของมันเอง
0: ครับคุณก็เป็นพ่อผมเจอนี่นะ
1: เดี๋ยว
0: ก็จับมือนะครับขอใส่เสื้อก่อนมือใหม่ประเภทไหนเนี่ยอยู่ฟาร์มผึ้งแต่ไม่ใส่ชุด ข้าไปได้หรือยังครับ
1: โอเคเข้ามาได้เลยครับ
0: คุณเป็นคนเลี้ยงผึ้งใช่ไหมครับเนี่ย
1: ใช่ผมคนเลี้ยงผึ้งแล้วคุณรู้อะไรเกี่ยวกับผึ้ง
0: คือผมว่าเราต้องใส่ถุงมือแต่คุณเองก็ไม่ได้ใส่ดังนั้นผมจะทำแบบที่คุณทำก็แล้วกันนะครับ
1: คุณโอเคเหรอไม่ใส่ถุงมือพวกมันต่อยนะ
0: ครับพวกมันต่อยผมไม่ได้อยากโดนต่อยเลยแต่ผมอยากทำแบบแมนแมนแบบนั้นนะครับ
1: ถ้างั้นที่ดีที่สุดอยู่ตรงน
0: ี้โอเคครับโอเค
1: คุณมายืนตรงนี้ข้างหลังกล่องเลี้ยงผึ้งส่วนผมจะยืนตรงนี
0: ้โอเคครับ
1: นี่คือที่ที่เราเรียกว่ารังไอ้กล่องที่เต็มไปด้วยผึ้งที่คุณเพิ่งเอามาให้ผมเนี่ยแหละ
0: ครับเหลือเพียงสิ่งเดียวที่ต้องทำก็คือตามหานางพญาง
1: ั้นเปิดดูกันเถอะว่าข้างในมีนางพญาผึ้งไหมช้าๆนะ
0: ครับ
1: ช้าๆโอเคมันไม่ชอบอะไรเร็วๆแบบนี้คุณเพิ่งอยากทำแบบนั้นหรอ
0: โอเคครับโอเครังผึ้งล่มสลายแน่ถ้าไม่มีนางพญาดังนั้นเราต้องตามหาราชินี
1: มันเหมือนเล่นเกมตามหาวาลโด
0: ้หนึ่งในนี้จะไม่เหมือนตัวอื่นเหรอ
1: แล้วคุณเห็นความต่างมันไหม
0: บอกได้เลยว่าไม่ครับไม่เลย
1: เดี๋ยวเราจะทำการดึงคอนผึ้งขึ้นมาคุณเอาเครื่องนี้ทำแบบนี้นะยึดไว้แล้วก็ดึงขึ้นมาช้าๆ
0: ครับต้องแน่ใจว่าผมจะไม่หนีผึ้งเข้านะครับ
1: งั้นล่ะดึงขึ้นมาตรงๆเลย
0: ครับตรงๆนะ
1: ด้านแล้วใช่ไหมจับไว้ก่อนนะ
0: ครับผม
1: ส่งมันมาให้ผมเดี๋ยวผมจะทำแบบนี
0: ้โอเคครับคุณเอาไปได้แล้ว
1: โอเคได้ครับผมไม่เห็นนางพญาเลยเดี๋ยวคุณรับไปหน่อยนะ
0: นางพญาไปอยู่ที่ไหนถ้าเรายังหามันไม่เจอเร็วๆนี้ผมก็รู้สึกว่าทำภารกิจช่วยเหลือไม่สำเร็จครับ
1: คุณใช้มือเปล่ารูดมันแบบนี้ได้นะมันจั๊กกะจี้นิดนึงนะครับเห็นไหมครับ
0: แล้วทำไมผมต้องทำด้วยล่ะครับเนี่ย
1: ทำไมถึงต้องทำน่ะเหรอเพราะว่าคุณทำงานกับผึ้งคุณจะเรียนรู้เองว่าพวกมันไม่ได้อยากต่อยคุณนะครับ
0: ผมจะลองทำแบบที่คุณทำนะรู้สึกเหมือนมีหมดล้านตัวไต่นิ้วผมก็เจ๋งดีนะครับเจ๋งมากๆเลยเยี่ยมไปเลยล่ะ
1: จากนั้นก็แค่สะบัดมันออก
0: แค่สะบัดออกแล้วพวกมันไม่โมโหใช่ไหมครับผมขอรูดมันเพิ่มได้ไหม
1: คนส่วนใหญ่จะกลัวโดนผึ้งต่อยดูคุณไม่กลัวเลย
0: มันน่าทึ่งมากเลยดูมันสิดูน่ากลัวมากเลย
1: คนเราเป็นคนรู้ใจผึ้งนะครับ
0: เมื่อกี้ได้ยินไหมโอ้เจอร์มี่คุณรู้ใจผึ้ง
1: ดึงขึ้นมาตรงๆออกแรงดึงหน่อยออกแรงหน่อย
0: ดึงอีกเหรอครับ
1: ได้แล้วโอ้มันโดนต่อยนิดหน่อยดังนั้นเราต้องถูออกเดี๋ยวน้ำผึ้งไปทา
0: เจ็บนะเนี่ยน้ำผึ้งไม่ช่วยหรอกโอ้เจ็บชะมัดเลย
1: น้ำผึ้งช่วยได้สิขอโทษด้วยนะ
0: โอ้ยมันเจ็บจังเลย
1: ดูสิผมโดนต่อยมัน
0: ดูนั่นสิ
1: มันจะมีส่วนที่ออกมาจากตัวผึ้ง
0: ครับ
1: เมื่อผึ้งต่อยคุณมันจะเหมือนต่อยคุณหมดไส้หมดพุงเลย
0: อ๋อครับ
1: ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะถูออก
0: โอเคครับ
1: แค่ทาน้ำผึ้งไปนิดนึง
0: โอเคแต่ผมยังเจ็บอยู่ดีคุณเจ็บไหม
1: นิดหน่อยครับนิดหน่อย
0: คุณจะเจ็บนานไหม
1: นิดหน่อยสักครึ่งชั่วโมงได
0: ้ครึ่งวันสิไม่ว่าโถ่เอ้ยภารกิจผมยังไม่เสร็จจนกว่าจะเจอนางพญาแม้จะเจ็บตัวแต่ก็ต้องลุยต่อครับระวังตัวพวกนาย
1: พวกเธอสิ
0: ใช่เราต้องการคนคอยแก้แบบนี้นะทุกครั้งที่ผมพูดพวกนายผมหมายถึงรู้สึกอันนี้จะหนักกว่านะ
1: น่าจะมีผึ้งด้วย
0: ว้าวดูพวกมันสิค
1: ือ
0: ผมไม่มีถุงมือนะ
1: ใช่ผมจะบอกอะไรบางอย่างให้นะผมว่ามีโอกาสดีเลยที่นางพญาจะอยู่ในนี้
0: โอเคครับก็ถือว่านี่คือการบอกใบ้กันแล้วกันนะ
1: มันคือคำใบ
0: ้คุณทำไมคุณแยกมันออกไวจังอ่ะ
1: มันตัวใหญ่กว่าแล้วก็มีจุดสีดำที่หลังเหมือนเป็นมงกุฎ
0: โอเคมันล้อมด้วยผึ้งตัวอื่นหรือเปล่าครับ
1: ไม่ใช่เดี๋ยวเรามาเล่นเกมใกล้ๆกันดีกว่า
0: ครับ
1: ผิดแล้วคุณไปไกลเลย
0: โอเคโอเค
1: ไม่
0: ตัวนี้ไม่มันตัวสีดำนะ
1: ตรงกลางหน่อยไหม
0: อ๋อโอ้ตัวเท่ากันผมจะมองหาตัวที่ใหญ่กว่านะ
1: ใหญ่กว่ามันเดินไปเดินมา
0: ใช่ผมว่ามันอยู่ในนี้นะ
1: บิงโก
0: ้ครับ
1: เจอนางพญา
0: ผมเจอนางพญาแล้วครับผมเจอมันแล้ว
1: มันวางไข่ 2,000 ฟองต่อวันแล้วคิดดูสิทั้งปีมีผึ้งรุ่นใหม่ๆออกมาเท่าไหร่มันถึงเป็นนางพญาไง
0: 2,000 ฟองต่อวันเหรอครับ
1: แบบมากที่สุด
0: ว้าวผมเห็นมันแล้วเห็นมันอีกแล้วอ่ะนี่เป็นรังผึ้งที่สมบูรณ์เลยครับเราทำได้ดี
1: เอาละ
0: เอาไป
1: หน่อย
0: เอาเลยครับ
1: ไปห้าแบบเหนียวเหนียว
0: ครับเราเกือบจะฆ่าผึ้งซะแล้วตอนแตะมือไม่ดีแน่แบบนั้นน่ะ
1: โอเค
0: เราพิทักษ์รังผึ้งนี้ไว้ได้ถือเป็นข่าวดีและข่าวร้ายล่ะผมกับทอดอย่าต้องทำงานกันต่อและผมจะมีภารกิจพิทักษ์ผึ้งที่บ้ากว่านี้รออยู่ครับพวกมันเกาะที่กางเกงเต็มไปหมดเลยโอ้นี่มันงานอะไรเนี่ยจะพาผมไปไหนเนี่ยโอเค
2: ขอต้อนรับสู่ภารกิจใหม
0: ่ขอเปิดดูหน่อยนะโอเค
2: คุณอยากใช้ห้องน้ำเหรอ
0: ก็อาจจะนะครับนี่ผมมาอะไรอยู่นี่มีอีกกลุ่มในนั้นน่ะนะ
1: เรามีผึ้งอยู่ข้างใต้ส่วนหลังของชั้นยกตรงนี้นะครับ
0: โอ้ในห้องน้ำลองจินตนาการว่าคุณนั่งอยู่กำลังทำธุระใช่ปะเหมือนทุกวันน่ะบางทีก็เข้า 2-3 รอบต่อวันแล้วคุณรู้สึกถึงความสั่นและเสียงที่ดังมาจากด้านล่างที่ไม่ใช่เสียงของคุณน
1: ่
0: ะ
1: เย้อันดับแรกเราต้องเอาโถส้วมออก
0: โอเคครับ
1: คุณน่าจะพอมีแรงยกมันขึ้นได้นะ
0: เหมือนอุ้มหมูเลยโอ้โห
1: ผมน่าจะเอาน้ำออกก่อน
0: ใช่น่าจะช่วยผมได้เยอะเลยมันหนักจริงๆครับหนักมากเลย
1: ผมไม่ได้ตรวจดูด้วยสิ
0: เก็บน้ำให้ผมเถอะครับขอบคุณ
1: ยินดีครับ
0: โอเคผมจะพาคุณไปที่ที่มีผึ้งตรงนี้เป็นด้านนอกเห็นไหมครับคือผมไม่ได้ใส่ชุดกันผึ้งเพราะคิดว่าหลังจากคุกคลีกับพวกมันมาสักพักนึงผมรู้สึกแบบว่าโอเคครับไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ผมอยากจะทำสกู๊ปวงในเล็กๆให้พวกคุณนะครับว่าพวกมันเข้าไปข้างในกันยังไงมันเข้ามาทางท่อนะครับเห็นไหม มีตัวหนึ่งที่หูด้วยบางทีผมคงน่ากลัวไม่พอผมชอบมันนะเจ้าตัวที่บินวนเวียนใกล้ๆผมเนี่ยโอเคทั้งนี้ผมจะบอกว่าพวกคุณอาจรู้สึกโอเคแต่ว่าชัดเลยนะครับว่าผมไม่โอเคเลยถ้าไม่ใส่ชุดผมว่าผมไปดีกว่านะครับเอาละตอนนี้จะเปิดแล้วนะ
1: แล้ว
0: คุณใส่หน้ากากกันฝุ่นไหม
1: คุณรู้ไหมผมว่าฝุ่นมันไม่น่ากลัวเท่ากับขี้หนูหรอก
0: จริงเหรอครับ
1: ผมว่ามีรังหนูอยู่ใต้นี้นะ
0: ขี้หนูพื้นตรงนี้ค่อนข้างแข็งผมก็ไม่ตกไปใส่ฝูงผึ้งนับหมื่นใช่ไหม
1: หรือว่าจะตกบ่อพักน้ำเสียดี
0: ใช่หรือบ่อขี้นั่นแหละใช่ผมนี่อะไรเคลื่อนไหวอยู่เยอะแยะเลยในนั้นน่ะแล้วเราต้องงัดส่วนหน้านี้ออกผมเริ่มได้ยินเสียงครึ่งแล้วมันส่งเสียงดังขึ้นตอนที่ผมจะงัดแผ่นนี้ออกนะโอเคโอเคมีกางเกงในอยู่ 2-3 ตัว
1: พระเจ้าช่วย
0: นี่มันอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในนี้โอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่กางเกงในอ่ะ
1: ม
0: ี
1: ปาร์ตี้หนูหรือเปล่าอ่ะ
0: พูดถึงหนูนี่น่าจะเป็นซากหนูตายนะดูสิ
1: โอ้นั่นมันโอพอสซัมอ่ะตัวใหญ่มากเลยนะ
0: เกลียดจังเลยโอ
1: ้พวกพึ่งเริ่มออกมาแล้ว
0: ส่งเสียงดังกว่าเดิมอีกด้วยนะดูสิ
1: มันมีชิ้นส่วนของรังหักลงมาเห็นนางพญาไหมมองหามันเอาไว้นะ
0: มีรังพึ่งอยู่มันมาทำรังที่กางเกงในอ่ะหรือจะอะไรก็เถอะนะนี่มันงานอะไรกันเนี่ยคุณควรใส่ถุงมือนะไม่รู้ว่าใช้งานอะไรมาบ้างแล้วมันทำรังอยู่บริเวณนี้เราไม่อยากทุบไปโดนมันนะครับไม่งั้นรังร่วงลงไปแน่เลยเราไม่อยากทำให้มันแตกนะครับเราอยากจะช่วยมันพึ่งพวกนี้น่าจะได้มีบ้านใหม่ที่ไหนสักที่นะครับสักที่ที่เหมาะสมกว่านี้นะครับ
1: ลองดูว่าคุณค่อยๆงัดมันขึ้นมาได้ไหม
0: โอ้ผมดึงขึ้นมาได้นะ
1: คุณต้องช้าๆ okay. นะช้าช้าเอาละรังออกมาแล้ว
0: คุณอยากให้ผมทำแบบนี้ต่อใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่คุณได้รับมอบหมายให้ทำงานนี
0: ้สารชนิดใดที่พบในพืชบางชนิดที่ดึงดูดผึ้ง A. พริกไทย B. คาเฟอีนหรือ C. เมสคาลีนคำตอบคือพบกันในช่วงหน้าครับสารชนิดใดที่พบในพืชบางชนิดที่ดึงดูดผึ้งคำตอบคือขอคาเฟอีนครับพวกผึ้งจะร่าเริงเพราะคาเฟอีนที่พบในดอกต้นกาแฟต้นชาหรือไม้ตระกูลส้มว้าว
1: โอ
0: ้พวก
1: สวยมากเลย
0: ดูสิ
1: โอ้สวยกว่ากางเกงในเยอะเลย
0: ดูสิครับว้าวเฮ้ยผมเจอนางพญาแล้วล้อเล่นนะโอเคผมต้องเอานี่ออกมานะครับวุ่นวายน่าดูพึ่งเกาะเต็มขาเลยผมยังไม่โดนต่อยแต่ก็น่าจะโดนเร็วนี้แหละครับผมคิดว่าอย่างนั้น
1: ผมว่าผมไม่เอาถุงมือดีกว่ารอเดี๋ยวนะรอแป๊บเดียว
0: ผมจะถือค้างไว้แบบนี้นะไม่ต้องหัวนะทอสนะผมจะถือค้างเอาไว้ในห้องน้ำแคบๆนะครับกับพึ่ง 50,000 ตัวที่กำลังโมโหที่ผมถล่มบ้านของมันนะครับใช่ว้าวชิ้นนี้สวยมากๆเลย
1: เป็นส่วนที่ดีมากเลย
0: เราได้รังที่ยังมีผึ้งอยู่เต็มเลยครับแต่มันจะมีรังอยู่อีกมันจะบินออกมาไหม
1: ผมว่าเอาที่ดูดผึ้ง
0: ที่ดูดผึ้งเหร ฟังเหมือนที่ดูดฝุ่นแต่ใช้ดูดผึ้ง
1: นี่คือที่ดูดผึ้งเราจะทำการดูดผึ้งที่เหลือทั้งหมดที่ยังอยู่นั่นคุณแค่สอดนี่เข้าไปใต้ที่มันอยู่แล้วก็ดูดมันด้วยความรวดเร็ว
0: เอาละเพื่อนงานเลี้ยงจบแล้วทอดบอกว่าเครื่องดูดนี้ไม่เป็นอันตรายกับผึ้งส่วนใหญ่และเป็นวิธีเก็บผึ้งที่เหลืออยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดอีกด้วยด้านนี้จะมีอีกเป็นฝูงเลย
1: ใช่
0: คุณเห็นมันเข้าไปในกล่องไหม
1: เห็นครับ
0: โอเคเราเก็บผึ้งหมดแล้วครับแต่ยังไม่ได้เก็บห้องน้ำเลยเอาละเอากล่องนี้ออกไปก็เถอะโอเคพอ
3: มีอะไรมาให้ผมครับ
0: ไม่รู้สิน่าจะผึ้ง 10,000 ตัวนะพอจะนำรังกลับไปยังที่ฟาร์มเช่นกันบ้านหลังนี้ดีกว่าหลังเก่าที่พวกแกอยู่เยอะเลยเราทำดี
3: เขาแต่มือหน่อย
0: แต่มือเหนียวหน่อยสิ
3: ทำดีมีความสุข
0: ผมรอดมาได้โดยโดนต่อยไปแค่ทีเดียวงานถัดไปของผมอาจเป็นงานที่จี๊ดกว่าเดิมอีกโอ้อะไรกันเนี่ยอย่างน้อยก็มีรถที่พิเศษสุดตลกดีครับโปรดิวเซอร์ไม่บอกอะไรผมเลยถามแค่ว่าขับรถลิมูซีนได้ไหมผมตอบว่าได้สิผมเคยมีคันหนึ่งอ่ะจริงๆมันไม่ได้ยาวขนาดนี้หรอกคันนี้มันยาวยาวมากแล้วก็มันใหญ่สุดๆด้วยนะครับผมมารับลูกค้าที่นี่นะครับคุณไรลี่ครับผมมารับคุณไปทำสปานะครับนี่คือไรลี่สวัสดีไรลี่มาเลยเพื่อนมาโอเคพวกไปเลยไปบาร์คลีย์กันเถอะผมขับรถพาสุนัขไปทำสปาครับงานนี้ก็ไม่เลวเลยนะวันนี้ผมมาทำงานที่บาร์คลีย์โรงแรมและสปาสุดหรูอลังการสำหรับสัตว์เลี้ยงในเวสเลกวิลเลจแคลิฟอร์เนียครับนายพวกจะได้ความเป็นส่วนตัวไหมเอาม่านขึ้นหรือลงดีอ่ะโอเคลงนะโอเครถยนต์ดีนะเอาละท่านไรลี่ครับเห็นไหมมันรู้อ่ะเรามาถึงบาร์คลีย์กันแล้วครับเพื่อนยากรถลิมูซีนเป็นแค่ส่วนหนึ่งในบรรดาบริการสุดหรูของโรงแรมและสปาสำหรับสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ให้พวกมันวิ่งเล่นกันกว่า 32,000 ตารางฟุตครับ
4: คุณเดินไปทางนั้นแล้วพามันเข้าห้องได้เลยค่ะผ่านประตูนั้นไปนะคะ
0: ผมจะเข้าไปสำรวจสถานที่อันน่าทึ่งนี้เพื่อดูว่าเขามีดีแค่ไหนถึงเปิดกิจการแบบนี้ได้เดี๋ยวเข้าไรลี่วู้เดี๋ยวเจอกันนะไรลี่ไม่ใช่ตัวเดียวที่กำลังทึ่งแล้วอะไรต่อล่ะผมไม่รู้เลยว่ากำลังมองหาใครอยู่หรือกำลังจะไปที่ไหนนะครับนะผมเริ่มต้นที่โรงพยาบาลในสปาสัตว์แห่งนี้ครับ
5: พร้อมหรือยังคะ
0: สั่งมาเลยครับ
5: โอเคแผนนี้ก็ท่าม
0: ีหนึ่งอย่างเกี่ยวกับคลินิกแห่งนี้ก็คือไม่ได้มีแค่สุนัขที่เป็นลูกค้าโอ้ตายแล้ว
5: นี่คืองูเหลือมเผือกค่ะมันชื่อฟินิกซ์ช่วยจับตอนตรวจมันหน่อยสิคะคุณหมอสเลตตันค่ะพร้อมตรวจแล้วค่ะ
6: อุ้ยเคยจับงูมาก่อนไหมครับ
0: เคยครับเคย
6: ที่ผมต้องทำก็คือกดลิ้นของมันผมอยากให้คุณอ้าปากมันหน่อยโอเคไหม
0: ไม่รู้นะแต่ว่าคือ
6: โอเคคุณต้องจับด้านหลังขากรรไกรของมันถึงจะบังคับมันได้นะครับแต่ว่าอย่าบีบแรงไปนะครับ
0: ผมทำมันเจ็บแล้วครับ
6: เดี๋ยวมันคงบอกคุณ
0: อ๋อเหรอครับ
6: อ๋อสิ่งที่คุณกำลังจะทำก็คือตรวจช่องปากของมัน
0: โอ้ตายแล้ว
6: คุณจะเห็นหลอดลม
0: เห็น
6: เขี้ยวเห็นทุกอย่างแม้ว่ามันจะไม่มีพิษแต่ถ้าโดนฉกคงเจ็บไม่น้อยนะครับเหมือนมันต่อยคุณเลยตกลงคุณอยากทำ
0: แน่นอนครับผมอยากทำครับ
6: เลื่อนมันเข้าไป
0: เลื่อนมันเข้าไปนะครับ
6: แบบนั้นแหละครับแล้วก็พลิกครับ
0: อ๋อพลิกแบบนี้ให้เปิดค้างเอาไว้
6: ครับ
0: ว้าวมีฟันกี่ซี่กันครับเนี่ย
6: เที่ยวอยู่ตรงนั้น
0: โอ้
6: เอาละโอ้รู้สึกโอเคขึ้นหรือเปล่าครับ
0: โอเคขึ้นมากเหมือนอยู่ในสวนเลยครับโอ้มันเริ่มรับคอผมแล้วนะครับตอนนี้รับใหญ่เลย
6: ถ้ามันหิวได้ที
0: ่ครับ
6: มันจะเขมือบทุกอย่างที่เอาเข้าปากได
0: ้ครับผม
6: นี่มันก็ไม่ได้กินอาหารมาสองสามวันแล้วนะครับ
0: ผมเริ่มคุมหัวมันไม่อยู่แล้วครับเนี่ยรับผมไหว
6: ก็ดูแข็งแรงดีนะครับผมไม่เห็นแผลสักที่เลยเอาละเสร็จแล้ว
0: โอ้โล่งใจไปทีโอเคนี่คือคนไข้รายต่อไปครับ
5: ดีจังเลยไงจ๊ะแด๊ก
0: โอเคนี่คือแด๊ก
5: คุณหมออยากทำอะไรกับมันสักหน่อยนะคะแต่ต้องบีบต่อมข้างก้นให้มันนะคะ
0: เฮ้ย
5: คุณต้องทำค่ะดังนั้น
0: ผมรักงานนี้จริง
5: ๆเอาเลยค่ะ
0: รู้เลยว่างานหนักเวลาเสร็จทุกมือแบบนี้นะตอนที่นะเพื่อนนะต้องขออภัยไว้ก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าแกเห็นใครเสร็จทุกมือแบบนี้แล้วก็คิดได้เลยว่าโอ้โหไม่ดีแน่สรุปว่าผมต้องทำอะไรบ้างครับ
5: ง่ายๆค่ะคุณต้องเอานิ้วแย่เข้าไปในก้นของมันนะ จะมีต่อมเล็กๆอยู่ที่ข้างในข้างนึงคุณแค่ต้องแย่หน่อยเข้าไปบีบต่อมพวกนั้นออกมาก็คือแย่เข้าไปแล้วก็ดึงออกมาค่ะจะจับตัวมันให้คุณนะ
0: ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร
5: โอ้เกือบลืมเจลหล่อลื่น
0: เจลต้องใช้ด้วยนะครับเนี่ย
5: เราต้องใช้นะ
0: โอเค
5: ทาที่นิ้วชี้นะคะนิ้วที่จะแย่เข้าไปนะคะ
0: 4นิ้วเหรอครับมันต้องแย่เข้าไป4นิ้วเลยเหรอ
5: ไม่ใช่แค่นิ้วเดียว
0: โอเคครับพอหรือยังครับเนี่ย
5: พอแล้วค่ะคุณแค่ให้มันเคลือบถุงมือก็พอนะ
0: ฉันแค่ไม่อยากให้แกเจ็บเจอร์มี่แบรนด์นักบีบต่อมก้นโทษทีนะเพื่อนนะ
5: คุณจะสัมผัสเจอแถวแถว3และ9นาฬิกา
0: ผมเข้าไปแล้วมีบางอย่างที่6นาฬิกา
5: ค
0: ืออะไรอ่ะ
5: ว้าวสงสัยมันจะขมิบก้นใส่คุณซะแล้วเลยนะเดี๋ยวฉันจะลอง
0: คุณทำแบบนี้บ่อยหรือเปล่าครับ
5: คุณไม่อยากรู้แล้วค่ะคุณไม่อยากรู
0: ้
5: ที่นี่เราทำกันประจำค่ะ
0: มีหลายคำถามครับที่ผมไม่ค่อยอยากรู้เท่าไหร่อ่ะเหมือนที่ผมบอกไหม
5: ค่ะเห็นไหมคะถ้าจับถูกที่แล้วก็จะมีต่อมเล็กๆและถ้า
0: ว้าว
5: เห็นไหมคะคุณจะเห็นวิธีที่มันออกมา
0: ว้าว
5: แล้ววิธีที่มันพุ่งออกมานะคะกลิ่นของมันยังหอมมากอีกด้วยนะใช่ไหมล่ะคะ
0: หอมเหมือนอึเลยครับ
5: เดี๋ยวฉันอยู่ด้านนี้คุณอยู่ด้านโน้นนะ
0: โอเคพร้อมไหมเพื่อน
5: ต้องใช้นิ้วนวดช้าๆเวลากดมันจะได
0: ้ขอโทษด้วยนะ
5: พุ่งออกมาค่ะ
0: โทษนะเพื่อนนะ
5: ต้องมีศิลปะหน่อยนะคะ
0: ผมไม่แน่ใจนะว่ามีไหม
5: ต้องแย่เข้าไปอีกนิดนึงสักหนึ่งข้อนิ้วค่ะแล้วมันก็จะออกมาน
0: ั่นไงล่ะนั่นไง
5: นั่นไงคะ
0: ผมจะไม่มองหน้ากล้องอีกแล้วมีแต่อึพุ่งออกมาครับเช็ดมันสักหน่อยเถอะนะเช็ดสักหน่อยเฮ้ย
5: ไม่เป็นไรนะ
0: จับหน้ากล้องไม่ได้อีกสักพักเลยโอ้เหมือนปลาเน่าเลยอ
5: ่
0: ะ
5: ใช่ค่ะเหม็นมากเลย
0: แกกินปลาเน่ามาเหรอมันเหม็นมากๆเลยครับเหม็นจริงๆหลังจากผมได้รู้รสแล้วไม่สิต้องบอกว่าได้กลิ่นของงานที่ทำที่นี่ตอนนี้ผมจะลองไปทำงานในร้านเสริมสวยบ้างครับเอาละ
7: วันนี้เราจะมาเล็มขนให้มันนะคะเราจะเริ่มจากตรงก้นของมันก่อนนะคะ
0: โอเคครับ
7: แล้วก็ไล่มาตรงจุดสงวน
0: จีน่านั้นทำให้ผมถึงไม่แปลกใจเลยที่เริ่มที่ก้นแล้ว
7: ต้องเริ่มที่ก้นก่อนนะคะ
0: กี่งานผมก็กุกอยู่แถวก้นตลอดเลยงานของผมที่นี่เริ่มพัฒนาไปเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วคร
7: ับ ที่ฉันต้องทำก็คือเล็มตรงส่วนเล็กๆของมันค่ะ
0: โอเคครับส่วนเล็กๆเหรอครับ
7: ส่วนเล็กๆนะคะ
0: โอเคครับคุณเห็นได้ยังไงกัน
7: ไปฟังเขานะ
0: ผมไม่ได้ขนน่ะโอ้ฉันไม่ได้ว่าแกนะเพื่อนนะขนาดไม่สำคัญแล้วครับฉันแค่ไม่อยากไปตัดโดนมันโอ้มันเหมือนมันจะเจ็บนะครับนั่นน่ะ
7: ไม่ค่ะมันโอเค
0: ได้คุณทำมาตกใจเหรอ
7: ด
0: ี
7: แล้วแบบนี้แหละค่ะดีมากเลย
0: คุณทำมาตกใจใช่ไหม
7: มาเด็กก็แบบนี้แหละค่ะ
0: ครับ
7: มันก็เลยยังไม่คุ้นนักนะคะ
0: โอ้
7: งั้นฉันแค่ตัดสกิดก็พอนะนี่ไก่ตัดนิ้วฉันนะ
0: จะตัดข้างไปเลยผมลองตัดข้างนี้ดีไหมครับ
7: ได้เลยค่ะ
0: โอ้ยเย
7: ้ยไม่เป็นไรนะโอ้ดูจังเลย
0: ไปตัดตรงเท้าหลัง
7: ค
0: ุ
7: ณลองด
0: ูอี
7: กทีนะคะ
0: ผมไม่เคยกลัวสัตว์เท่านี้มาก่อนเลยครับแถมตัวกระเปียกเดียวดูเจ้าหมาน้อยนี่สิครับผมเหยียบมันได้เลยนะถ้าอยากแต่มันคุมผมอยู่หมัดเลยเอาละตรงนี้จุดสำคัญเลย
7: โอ้ใจเย็นๆนะโอ้
0: คุณเอาอยู่ใช่ไหม
7: ใจเย็นๆ
0: ผมเชื่อใจคุณนะจีน่าน
7: ะ
0: แล้วแขนข้างนี้ล่ะเรียกแขนหรือเปล่าหมาไม่มีแขนเนี่ย
7: ผมจะ
0: ต
7: ั
0: ดช่วงอกนะ
7: เด็กดี
0: ดูสิมันชอบนะเอาข้างบนออกนิดนึง
7: ใช่ค่ะมันเริ่มไว้ใจคุณแล้ว
0: ออกนิดนึงนะ
7: เยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมาก
0: เสร็จเรียบร้อยแต่นิ้วยังอยู่ครบครับจะบริหารงานสปาสุดหรูแบบนี้ได้ต้องใช้ทีมงานที่ยอมอุทิศตัวครับและเห็นได้ชัดเลยว่าสุนัขพวกนี้มีความสุขมากที่ได้อยู่ที่นี่แต่ถึงจะเป็นลูกค้าที่มีกำลังจ่ายสูงแค่ไหนพวกมันก็ยังเป็นสุนัขมันสร้างความยุ่งเหยิงให้เราเหมือนกันครับโอเคลิลี่ผมเดาว่าเดี๋ยวเราต้องไปทำความสะอาดก
5: ัน นิดหน่อยค่ะนี่คือบรรดาห้องสบู่ที่เราต้องทำนะคะเรากำลังเดินไปให้แน่ใจว่าทุกห้องถูกทำความสะอาด
0: เราเจอแล้วใช่มีนิดหน่อยที่ต้องทำความสะอาด
5: เอาเลยค่ะเริ่มทำได้เลย
0: โอ้โอ้เพีย
5: กลิ่นมันแรงหน่อยนะคะ
0: ไม่นิดหน่อยแล้วครับสุนัขตัวนี้ไม่ชอบที่นี่หรือยังไงครับ
5: ฉันว่ามันตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะ
0: คุณว่าห้องหรูขนาดนี้พวกมันน่าจะมีห้องน้ำแล้วอะไรทำนี่อะไรใช่ไหมไม่เหรอถ้าคุณดูอยู่คงรู้ว่ากลิ่นอึเป็นยังไงแต่ว่าในนี้กลิ่นแรงมากกว่าครับ
5: ตอนนี้เก็บอึที่ยังพอเก็บได้ก่อนค่ะ
0: คนที่เลี้ยงสุนัขทำแบบนี้ทุกวันดังนั้นผมเลย ขำพวกเขาที่ต้องคอยวิ่งตามสุนัขแล้วก็เก็บอึนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมทับซะเองก็กำลังหัวเราะผมอยู่ใช่ไหมนี่เหลวมากเย็นด้วยโอเคเอาละผมเก็บที่เก็บได้เกือบหมดแล้วนี่เป็นส่วนที่ดีที่สุดของงานหรือเปล่าครับ
5: ดีที่สุดสิคะเราต้องทำทุกห้องให้สะอาดเอี่ยมเลยค่ะ
0: ดูคุณสิมีความสุขสุดๆไปเลยนะครับเนี่ยลิลลี่นี่สุดยอดเลยครับผมแซวเธอว่าการเก็บอึน่าจะเป็นงานที่เธอชอบที่สุดแล้วเธอตอบว่าใช่ซึ่งเธอก็ไม่เสแสร้งด้วยนะครับเธอยิ้มแย้มแล้วบอกว่าเป็นเพราะตอนเธอพาสุนัขกลับห้องแล้วทุกห้องสะอาดเธอมีความสุขในงานครับงานที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นงานที่แย่ที่สุดของเธอแต่ว่าเธอกลับชอบมันมากที่สุดเลยครับ
5: คุณเก็บอึไปแล้วยังต้องเช็ดปัสสาวะด้วยนะ
0: ได้สิเยี่ยมจริง
5: ๆเอาล่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปพักก่อนคุณทำต่อไปนะเดี๋ยวฉันมาอีกทีนะคะ
0: ครับได้เลยพักแค่2นาทีใช่ไหมดื่มกาแฟอร่อยๆเผื่อผมด้วยนะเอาล่ะได้แล้วนะขอให้มีความสุขกับห้องสะอาดน้ำอุ่นๆจะเอิดแล้วเรียกผมนะครับงานต่อไปของผมไม่ใช่แค่สัตว์ที่แค่กัดได้ครับ
6: ตัวผู้มีเขี้ยวยาว2นิ้วครึ่งครับ
0: มันบดขยี้ผมได้ด้วยนะตรงนี้อันตรายที่สุดใช่ไหมครับ
6: คุณโดนขาหลังพี่คาดนะ
0: ผมไม่รู้อะไรมากหรอกครับรู้แค่ว่ามันตัวใหญ่กว่าผม7เท่าและก็เหมือนงานอื่นๆผมมาแบบมือใหม่ถอดด้ามตัวใหญ่มากเลยว้าวมันสูงเท่าไหร่ครับเนี่ย
6: สูงประมาณ 7-8 ฟุตครับ
0: โอ้อัศจรรย์มากเลยตอนนี้ผมอยู่ที่แหล่งผลิตนมอูฐแห่งเดียวในประเทศครับ
6: พวกมันหนักประมาณ 630-680 กิโลกรัม
0: คิวเป็นหนึ่งในเจ้าของที่นี่เขาและภรรยาแนนซี่เลี้ยงอูฐไว้20ตัวในฟาร์มที่มีพื้นที่กว่า34เอเคอร์ เสียงอะไร
6: อูฐนี่ไงมันบอกว่าถ้าคุมที่นี่ข้าเป็นอูฐยักษ
0: ์ได้นอกจากนมอูฐแล้วกิวและแนนซี่ยังเลี้ยงอูฐไว้แสดงอีกด้วยมีบริการขี่อูฐและเช่าอูฐสำหรับงานอีเวนต์ต่างๆผมคงจะมีงานชุกมากวันนี้แต่ยังไม่รู้เลยว่าต้องทำอะไรบ้างครับมันน่าทึ่งมากเลยครับเวลามันนำเสียงแบบนั้นของมันจะสั่นไปหมดเลยไงแล้วพวกผมเพิ่งจูบอูดนะเนี่ยนะใช่เลยเจอร์มี่แบรนด์นักบีบเต้าครับ
6: เรามีแม่อูด3ตัวและลูกอูด3ตัวอยู่ตรงนี้คุณจะเห็นว่าลูกอูดพร้อมทำกิจวัตรแล้ว
0: บอกเลยผมต้องทำอะไรมันใจดีไหม
6: ใช่ครับอูดพวกนี้ใจดี
0: ครับ
6: เดี๋ยวคุณพามันขึ้นทางลาดเลยคุณอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างในดังนั้นคุณต้องไปอีกด้านนึง
0: กันเลยครับผมจะลองทำสิ่งที่ชาวอเมริกันน้อยคนเคยเห็นหรือเคยทำรีดนมอูดครับมันจะถมน้ำลายใส่ผมไหมเนี่ยผมต้องห่วงหรือเปล่า
6: อูดของเราไม่เคยถมน้ำลายใส่ใครมันแค่การหรือเตะ
0: แจ๋วเลยครับ
7: ตัวนี้นาตาลีตัวนี้หลูน่าวันนี้ต้องการตัวนาตาล
0: ี
7: นะคะค
0: ุ
7: ณต้องเอามือกันไม่ให้ตัวอื่นออกมานะคะ
0: ตัวอื่นอย่าออกสินาตาลีตัวเดียว
7: ดันเข้าไปค่ะดันเข้าไปค่ะ
0: แบบนั้นแล้วโอเค
7: ไม่น่าเชื่อเลยโชคของมือใหม่แท
0: ้ๆการรีดนมอูดต้องพาลูกมันมากระตุ้นน้ำนมก่อนครับ
7: มองแม่อูดสิคะเห็นแววตามันไหมมันเริ่มหลั่งฮอร์โมนออกซิโตซินถ้ามันสงบแสดงว่ามันกำลังหลั่งฮอร์โมนค่ะ
0: ผมรู้สึกได้อากาศอบอวลไปด้วยออกซิโตซินนะครับมันเยี่ยมมากเลยถอยก่อนให้พื้นที่มันหน่อยนะครับมันต้องการพื้นที่เพื่อหลั่งฮอร์โมนความสุขลอยเต็มอากาศไปหมดครับ
6: โอเคนมเริ่มหยดแล้วนมพวกมันจะไหลเพียงครั้งละ90วินาทีนะครับ
0: รีดนมตรงนี้เหรอครับ
6: ใช่รีดนมตรงนี้อยากลองหรือเปล่า
0: ใช่นะครับรีดยังไงครับเนี่ยอยากลอง
6: รีดจากส่วนบน
0: โอเคครับ
6: รีดจากข้างบนไล่ลงมาแล้วก็บีบข้างล่าง
0: โอเคร
6: ีดไปเรื่อยๆนะครับ
0: อ๋อโอเคครับทำถูกไหมเนี่ยทำถูกไหมครับมันรู้สึกเหมือนบีบลูกโป่งใส่น้ำอุ่นที่มีรูเล็กๆอยู่นะครับมันน่าสนใจดีนะครับนี่ไม่ทำให้มันเจ็บใช่ไหม
6: ไม่ครับถ้าเจ็บมันจะบอก
0: โอเคมันบอกยังไงครับบอกได้ไหม
6: เตะคุณไงล่ะ
0: แบบนี้ไงผมต้องจับแก้วให้แน่นหน่อยเพื่อจะทำนมหกไปนะครับนมที่หกไปราคาเท่าไหร่นะครับบอกได้ไหม
6: เดี๋ยวมาผมจัดการเอง
0: ผมไม่จ่ายที่หลังก็แล้วกันนะเราดื่มมันสดๆได้เลยใช่ไหมครับ
6: ได
0: ้โอ้เหรอถ้าคุณดื่มผมจะดื่มอ่ะ
6: เอางั้นนะ
0: ลองดีไหมนะ
6: ดี
0: ก็ต้องลองครับก็ไม่เลวนะครับไม่เลวเลยอุ่นดีข้นกว่านมที่เคยดื่มมาทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยมันอร่อยดี
7: ใกล้เคียงนมข้นที่สุดแล้วล่ะค่ะ
6: กลิ่นก็เหมือนด้วย
0: ใช่ไหมล่ะอร่อยนะครับมันอร่อยสุดยอดไปเลยเยี่ยม
6: บีบแบบนี้ใช้2นิ้วบีบ บีบแล้วนมจะพุ่งออกมา
0: แบบนี้นะครับ
6: ผมรู้ว่ามันแปลกนะ
0: โอ้ใช่
6: ใช่เลยมันแปลก
0: ใช่ครับผมไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเลยพร้อมนะ
6: เบานะมันอ่อนไหวง่าย
0: โอเคครับมันโอ้มันเตะเบาๆครับโอเคน้ำออกมาแล้วพุ่งปรี๊ดเลยครับโอ้ได้แล้วได้แล้วโอ้โหได้แล้วครับโอเคเตะอีกแล้ว
7: มันรู้ความต่างของมือค่ะ
0: โอ้ครับโอเคครับ
7: มันคุ้นกับมือของกิลเจอร์มี่เป็นแฟนใหม่ตอนนี้คุณกำลังจีบมันอยู่
6: โอเคครับได้แล้วพุ่งออกมาสวยเลย
0: ครับ
7: คุณรีได้ดีขึ้นแล้วล่ะค่ะเหมือนออกเดทนั่นแหละค่ะม
0: ัน
7: จะบอกคุณถ้ามันชอบมีพรสวรรค์นะเนี่ย
0: พรสวรรค์ด้านรีดนมอูดน่ะ
7: คุณ

0: มือได้ดีมากเลยค่ะ
1: พอแค่นี้ดีกว่าครับโอเคกิลผมขอท้าคุณรีดนมนะลองดูหน่อยไหม
2: ได้อยู่แล้ว
1: ไงชิบะ
2: โอเค
1: ตอนนี้ผมต้องถือถังเองผมต้องพยุงมันไว้ด้วยเข่าข้างหนึ่งและต้องรีดนมไปพร้อมกันครับส่วนกิลจะใช้แปรงนะครับและก็อุปกรณ์อื่นๆด้วยนะครับ
0: ข้ออ้างเยอะน่าดูเลย
1: ข้ออ้างเยอะเลยละใช่
2: โอเคเริ่มเลย
1: โอเคเริ่มเลยฉันมาแล้วโอ้นมยังไม่ออกมาเลยนมยังไม่ออกมาเลย
0: เพราะคุณเครียดไงล่ะคะ
1: แต่ว่าเจ้าตัวนี้ที่อยู่ด้านหลังดูไม่เหมือนตัวอื่นไม่มีนมเลย
0: โอ้นมออกแล้วเจเรมี่มือวิเศษจริง
1: ๆผมนี่มือใหม่
2: คุณมาทางนี้สิผมจะรีดนมแบ่งให้บ้างนะ
1: โอ้ไม่ต้องมาใจบุญเลยไม่ต้องมาใจดีเจเรมี่แบน
0: ผู้กำลังโศกเศร้าน
1: ักบีบเท้าผู้โศกเศร้าครับโอ้โอเคเอาละได้แล้วดูสิคุณเห็นไหมเพื่อจะได้เทคนิคไม่มีทางที่ผมจะทำตามทันแล้วครับ
0: 5 4 3 2 1
1: ผมขอเวลาอีกวันได้ไหมอ่ะ
0: 1
1: แย่จังเลยโอ้โหผมทำได้มีดีเลยครับ
2: ทำดีแล้ว
1: ผมรีดได้ไม่เต็มถังหรอกครับผมว่าต้องใช้ม้านั่งหรือต้องรีด2เต้าพร้อมกันผมทำไม่ได้หรอกครับผมไม่รู้ว่าคุณทำได้ยังไงนั่นทำไมคุณถึงเป็นมืออาชีพผมห่วงไข่ของผม
0: ได้สิ
1: มากกว่าลูกตาอีกนะครับใช่ๆคุณต้องหาอะไรบางอย่างให้ผม
0: ได้เลยค่ะ
1: ผมขอหมวกกันน็อกแล้วกันนะครับจะได้หมวกกันน็อกเ
2: ลยเราจะพาแซมสันออกไปที่ทุ่งหญ้างานรอบนี้คือขอให้มันหมอบลงตามคำสั่ง
1: อ๋อครับได้เลยครับการฝึกอูฐคือส่วนสำคัญของงานคนพวกนี้รู้วิธีสั่งให้มันหมอบเวลาออกแสดงตัวตามงานต่างๆมันชอบหมอบหรือเปล่าครับ
2: ใช่มันชอบมันจะได้รางวัล
1: เจ้าตัวนี้เคยถูกฝึกมาก่อนไหม
2: มาบ้างครับแต่ไม่ได้ฝึกหมอบด
1: ัง
2: นั้นเราจะมาดูว่ามันทำได้ไหมก่อนอื่นอยากให้คุณเริ่มที่ขาและลองแตะเบาๆก่อนนะ
1: ถ้ามันไม่ชอบมันจะทำอะไรเหยียบผมเลยครับหรือว่าเตะผมมันจะทำยังไงครับ
2: ขาหลังพิฆาตน่ะ
1: อ๋อครับ
2: ขาหลังมันจะเตะจากตรงนี้ดังนั้นมันจะเตะคุณตั้งแต่ตรงนั้นถึงนี
1: ่
2: ทำร้อนแล้วนี่ร่วงพื้นได
1: ้คุณเคย
2: จัดการรถโฟร์วิลได้สบายๆอีกด้วยนะ
1: เคยถูกเตะบ้างไหมกิล
2: ครั้งนะครับมันจะโจมตีคุณด้วยขามันนี่แหละ
1: คุณต้องเข้าใจก่อนนะว่ามันเป็นสัตว์ใหญ่มันส่งเสียงดังกังวานมากแถมขายังเตะได้สูงเกือบ10ฟุตเลยครับเลยหูผมไปอีกนะครับเนี่ย
0: นั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องระวัง
2: ถ้ามีอะไร
1: ผมนี่ยืนขึ้นเลยครับ ขอออกห่างระยะทำการมาก่อนนะครับ
0: โอ้อย่าเพิ่ง
2: ค่ะ
0: อย่าเพิ่ง
1: นั่งลงแล้วนี่
0: เดี๋ยวนะ
1: น
0: ั่
1: นหมอใช่ไหมครับเย
0: ้โชคของมือใหม่อีกแล้วอ่ะไม่ยุติธรรมเลย
2: ไม่ธรรมดานะ
1: เป็นการหมอบใช่เลยเซ็นสัญญาคณะละครสัตว์เลยได้ไหมครั้งแรกก็หมอบได้แล้วมันน่าทึ่งมากเลยครับที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้กับสัตว์พวกนี้ครับที่ตัวสูงใหญ่กว่าคนแต่ยังรู้สึกปลอดภัยแต่ผมเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วพอมันเริ่มคำรามในลำคอและจะงับหัวของผมครับได้ยินไหมได้ยินไหมครับผมไปดีกว่าพวกไปแล้วนะไปกันเถอะหลังจากผมเริ่มรู้เรื่องการฝึกอูฐบ้างแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาเรียนรู้วิธีทำให้มันเงางาม
0: มีหลายวิธีในการเตรียมอูฐให้พร้อมออกงานค่ะอูฐพวกนี้ออกไปทุ่งหญ้ามาไปใช้ชีวิตดีมันก็เลยสกปรกนิดหน่อย
1: เ
0: ราไม่แปรงมันค่ะแต่ว่าเราจะเป่ามันอย่าเป่าตรงจุดที่มันไม่ชอบนะคะเช่นอย่าเป่าที่หน้าของมันอย่าเป่าจุดสงวนของมันด้วยค
1: ่ะไม่ผมก็ไม่กล้าหรอกครับ
0: มันไม่ชอบให้ใครมาเป่าของลับของมันเราเริ่มจากด้านล่างขึ้นมาจนถึงหนู
1: ได้เลย
0: ตอนคุณเป่ามันจะมีฝุ่นฟุ้งเลยค่ะคุณระวังอย่าเผลอไปอยู่ในระยะสังหารของมันก็พอ
1: นี่ทีมงานมันจะมีฝุ่นฟุ้งนะและคุณอาจเผลอไปอยู่ในระยะสังหารน่ะจับสวิตช์ไปที่เปิดเลยนะคร
0: ับ สองปุ่ม
1: เริ่มแล้วนะโอ้ก็ไม่ดังมากโอเค
0: คุณใช้นิ้วมือไล่มันไปด้วยก็ได้นะคะ
1: แล้วทำไมผมรู้สึกสะดุ้งนะครับ
0: สะดุ้งเหรอคะก็คุณเอาทั้งลมเป่ามันแล้วก็ยังลูบขนมันอีกด้วย
1: โอเคครับ
0: ฉันขอแนะนำว่าหยุดลูบเถอะค่ะแค่เป่าก็พอ อ๋อคุณทำอย่างนั้น
1: ม
0: ัน
1: ฉี่ก็กลัวเหรอครับ
0: ไม่ค่ะมันฉี่เพราะว่ามันผ่อนคลายค่ะ
1: โอ้โอเคครับเจ้าพวกนี้จะดันคุณไปเรื่อยๆมันหนักตั้ง680กว่ากิโล ต้องอย่าลืมนะครับหนักมากกว่าผมถึง27เท่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป่ามันเสร็จแล้วจับเวลาเหรอ
0: ก็ถ้าไปจนกว่าจะไม่มีฝุ่นฟุ้งออกมานะคะคุณก็จะรู้ว่ามันสะอาดแล้ว
1: เมื่อกี้อึหล่นเฉียดดัลลัสไปนิดเดียวเองอ่ะขอทีนะเพื่อนนะ
0: เราน่าจะเอาแว่นกันลมมาด้วยลืมคิดถึงเรื่องนี้ไปเลย
1: ได้แว่นกันลมคงจะดีอ่ะเวลามันยกขาแบบนี้คือมันพร้อมที่จะโอ้ใช่เป็นไงล่ะสปาเนี่ยก็สมจริงๆที่นี
0: ่เอาเลยค่ะ
1: ทำความสะอาดตัวเองหน่อยครับเอาหน่อยไหมนายซี่เอาไหม
0: ไหนมาลองบ้าง
1: ดีมากดีมากพวกมีฝุ่นจับลอกเล็กน้อยตรงนี
0: ้ไปดูตรงประตูกันค่ะ
1: โอเคครับเมื่ออูดสะอาดแล้วก็ถึงเวลาโชว์ตัวครับเราเอาตัวโกดี้มาผสมพันธุ์เราจับคู่โกดี้กับสตอมนะครับไม่ต้องถามไทยความสมัครใจจากฝ่ายหญิงฝ่ายชายกันเลยครับเหมือนผมตอนนี้เลยใช่ไหมครับ
2: ใช่เอามันมาตรงนี้เลย
1: ล่ะค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆหมอบลง
2: หมอบลง
1: หมอบลงหมอบลงโอ้โหหมอบลงหมอบลงเอาละมันถมน้ำลายทำไมครับ
2: มันกำลังถมทำไม
1: อ๋อเหรอ
2: ทุกอย่างโอเค
1: ครับ
2: ทำได้ดีมากทำได้ดีมาก
1: ครับขอบคุณครับ
2: ดีมากตอนนี้ก็แค่นั่งแล้วรอผมมองเห็นจากตรงนี้ว่าหางมันไปปิดตรงนั้นไหมมันพยายามมาหางตัวเมียเข้าไป
1: อ๋อเหรอ
2: ดังนั้นผมต้องช่วยมัน
1: ผมถอยมารอตรงนี้นะคือกำลังจะขยับหางมันใช่ไหม
2: เด็กดีไม่เป็นไรนะผมขยับหางออกแล้ว
1: คุณต้องจับหางมันไว้เหรอครับ
2: ใช่ตอนนี้ผมจับหางมันไว้ละมันจะได้สอดใส่ได้ทันที
1: รู้ได้ไง
2: เห็นเลยครับถ้าคุณมาดูตรงนี้เวลาอยู่ท่านี้นะครับ
1: ครับมันไม่ให้ผมดูนะครับแต่ผมรับได้นะครับ
2: นี่เจลลี่อยากมีส่วนร่วม
1: ไหมที่น้ำหนัก180กิโลกว่าตอนที่มันกำลังทำอย่างว่า
2: ผมไปเองนะครับ
1: โอเคครับผมต้องจับหางหรือว่าหางจะกลับเข้าไปเองเหรอครับยังไงครับบอกได้ไหม
2: ถ้าจะกลับมาเองคร
1: ับผมคิดว่าอาจ
2: ต้อง
1: เปลี่ยนเพลงสร้างบรรยากาศหรือเปล่า
2: โอเคครับช้าๆนะ
1: ครับต้องจับหางไว้โอเคจับแล้วครับจับแล้วนะครับ
2: มองมันตลอดเวลานะหรือว่ามันทำอะไร
1: โอเคครับแล้วถ้ามันหันมาแล้วครับจะทำยังไงครับ
2: คุณจะเห็นตาขาวของมันจากนั้นมันจะมางับคุณ
0: คุณไม่รอดแน่
1: ครับภาพสุดท้ายที่ผมจะเห็นน่ะ
2: อูตัวผู้มีเขี้ยวยาวถึง2นิ้วครึ่งคุณไม่อยากโดนกัดแน่เลย
1: ครับ
2: รองได
1: ้โอเคครับมันคงไม่อยากยุ่งกับผมตอนมันกำลังทำนี่อยู่นะ
2: มันลำดับความสำคัญได้มันไม่สนหรอกนะ
1: แล้วโกลดี้ชอบไหมครับ
2: ดูมันสิ
1: มันไม่บ่นนะเป็นสัญญาณที่ดีเลย
2: ใช่
1: นี่คือสิ่งที่คุณต้องการอย่างนั้นใช่หรือเปล่าครับ
2: ใช่
1: โอ้มีแรงผลักนิดๆแถวนี้ใช่ไหมครับโอเคครับจับหางให้มันแบบนี้
2: น่าจะ
1: นี่มันเปลี่ยนท่าหรือทำอะไรคร
2: ับ มันยัดได้ลึกขึ้นนะครับ
0: มันใกล้แล้วมันใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเอาละมันเสร็จแล้ว
2: เอาละ
1: โอเค
2: ตอนนี้โคดี้ยืนขึ้นแล้ว
1: ครับ
2: เราช่วยมันลุกขึ้น
1: โอเคครับ
2: แล้วก็พามันกลับคอกเลย
1: โอเคเราไม่อยากให้มันเกิดอีกรอบแต่มันมันคุ้มที่นี่นะครับ
0: โอ้เด็กดีฉันรู้เห็นไหมพอมันเสร็จมันก็หิวทันทีเลยเหมือนพวกผู้ชายเป๊ะ
1: เหมือนผู้ชายใช่ ไปจากที่นี่กันเถอะบอกว่าโกดี้จะตั้งท้องเราจะตั้งชื่อลูกมันว่าโกลเด้นสตอร์มครับเราอาจได้มาทำแบบนี้กันอีกรอบใช่ไหม ใช่ไหม ถ้าเราไม่ระวังไง ใช่แล้วครับยังไม่อิ่มเหรอทราบแล้วทราบแล้วจะหยุดยังไงเนี่ยว้าวโอเครู้ไหมบางครั้งคุณอยากทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จคุณต้องลงมือทำมาด้วยตัวเองครับว้าวบริการสุดพิเศษครับอยากกินเหรออ่ะเอาอีกไหมฉันอิ่มแล้วเอาโอเคไปหมดเลยสุขสันต์วันเกิดฉันไปละทุ่งหญ้าถัดไปรออยู
3: ่โอ้หน่วยกล้าท้างานจี๊ด
4: ตัวอย่างตอนต่อไป
3: ผมยืนทะยันหน้ากับเจ้าป่าที่หายใจระบุคำราม
2: ไปหน่อยไปไป
3: โอ้แกนี่ไม่รอดแน่ผมแข่งแบบนี้ไม่ไหวแล้วฮ่าผมติดอยู่กลางทะเลแบงกี้เขาทำบ้าอะไรเน
5: ี่
3: ย
5: ก็ต้องทำ
3: อะไรนะ
1: ผมเจอร์มี่แบรนด์พร้อมจะลุยงานสุดหินกับสัตว์สุดโหดแล้วโอ้โหงานแรกวันนี้เสี่ยงจะโดนสัตว์จู่โจมได้ในพริบตาเดียวให้ตายเถอะเพื่อนมียีราฟด้วยครับผมกำลังตามหาไบรอันอยู่ขอโทษนะเคยเห็นผู้ชายชื่อไบรอันไหมขับรถลายม้าลายเขาน่าจะอยู่แถวนี้เท่านั้นเหรอโอเคขอบใจน่ารักดีนะขับรถเข้ามาในไลออนแคนทรีซาฟารีในฟลอริดาได้เลยครับเรามาดูคนดูแลสัตว์ต้องทำอะไรบ้างเลยกันเลยรถม้าลายอยู่ตรงนั้นน่ะรถเดินขนาดนี้ยังหาตัวยากเลยนะครับเนี่ย ตื่นเต้นสุดๆเลยวันนี้
5: ครับตารางงานแน่นเอียดเลย
1: เยี่ยมเลย
5: ใส่เสื้อก่อนนะครับ
1: โอเค
5: เดี๋ยวลุยเลยงานรออยู่เพียบ
1: โอเคได้เลยครับลุยเลยลุยเลยผมทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับไรอันและทีมงานต้องดูแลสัตว์มากกว่า900ตัวส่วนใหญ่ดุร้ายผมว่าวันนี้หนักแน่เลยครับ
0: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม
6: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
7: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
8: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
6: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับ

รายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นแล้วเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2HD
3: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
4: GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคดึกประจำคืนวันพุธที่16กันยายน2569ค่ำคืนนี้อยู่กับคุณปฏิพัฒน์เข็มทิศและดิฉันภัทรวดีมิสุนาค่ะ
0: ทักทายท่านผู้ชมที่รับชมเราอยู่นะครับทั้งทาง NBT ช่อง2 NBT 2 HD นะครับรวมไปถึงท่านที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ครับเพจ Facebook ของเราครับ NBT-NBT ภาษาไทยเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์คอมเมนต์ทักทายพูดคุยกับเราได้นะครับว่าท่านอยู่ที่ไหนอย่างไรภาคดึกท่านทำอะไรกันบ้างนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันกับข่าวดึกครับค่ำคืนวันนี้ข่าวแรกครับมาดูผลงานของทางตำรวจไทยนะครับในการปราบสแกมเมอร์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้สนที่กำลังขยายผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายสแกมเมอร์และฟอกเงินข้ามชาติรายใหญ่นะครับซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนมูลค่ารวมกว่า 4,000 ล้านบาทโดยได้ใช้วิธีการฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบครับพร้อมกับมีการเตรียมประสานงานออกหมายแดงติดตามตัวระดับสั่งการที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศมาดำเนินคดีให้ได้ครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านแถลงผลการปฏิบัติการ Highway Scam Hunter EP 4ครับซึ่งเป็นการขยายผลอย่างต่อเนื่องจากการช่วยเหลือข้าราชการบำนาญที่ถูกหลอกลวงนำไปสู่การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถยึดทรัพย์สินแล้วก็ออกหมายจับนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติพันตำรวจเอกภคพลสุชนผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงได้ให้ข้อมูลถึงโครงสร้างของขบวนการเหล่านี้นะครับว่ามีการแบ่งหน้าที่อย่างเป็นระบบออกเป็น2กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มแก๊ง call center ที่ทำหน้าที่โทรศัพท์ข่มขู่หลอกลวงเหยื่อแล้วก็มีกลุ่มจัดหาบัญชีม้าเพื่อฟอกเงินโดยมีชาวจีนชื่อว่าอาเทาเป็นหัวหน้าผู้สั่งการสำหรับวิธีการฟอกเงินของเครือข่ายกลุ่มนี้นะครับเขาจะรับเงินมาจากเหยื่อผ่านบัญชีม้าแล้วก็นำไปถอนเป็นเงินสดหรือนำไปผูกกับแพลตฟอร์มเทรดทองคำหรือว่าหุ้นต่างประเทศครับเพื่อเป็นการอำพรางเส้นทางทางการเงินก่อนจะแปลงสภาพนั้นเป็นเหรียญดิจิทัลเพื่อผ่านร้านแลกเปลี่ยนเงินตรานอกระบบครับซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่นั้นติดตามไปอายัดได้ยากมากครับโดยพบนะครับว่าเงินทุนถูกส่งกลับไปยังกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ประเทศจีนทางด้านพันตำรวจโทกฤตที่

0: ธีรเวชสุวรรณสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจทางหลวง2ท่านระบุบอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นสามารถจับกุมตัวการสำคัญก็คือนายเว่ยหวงคนนี้เป็นผู้ต้องหาชาวจีนได้ที่บ้านพักในจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับสามารถยึดทรัพย์สินทั้งเงินสดรถยนต์นาฬิกาหรูรวมไปถึงมีการตรวจสอบพบเงินหมุนเวียนในกระเป๋าดิจิทัลใบเดียวสูงถึง7,500,000 USDT นะครับเป็นสกุลของดิจิทัลหรือว่ากว่า250 ล้านบาทซึ่งก็มีการเชื่อมโยงกับคดีช่อโกงออนไลน์ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า16 คดีด้วยกันขณะนี้นะครับพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ต้องหาสำคัญเพิ่มเติมได้แก่หัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์เจ้าหน้าที่ตำรวจกัมพูชาที่คอยอำนวยความสะดวกให้ขบวนการนี้โดยอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อออกหมายแดงติดตามตัวมาดำเนินคดีรวมทั้งทำงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อยึดอายัดทรัพย์สินตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายนี้อย่างเด็ดขาดต่อไปครับ
1: ทางด้านของศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ก็ได้ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการติดตามสืบสวนกวาดล้างเครือข่ายลักลอบขนคนข้ามชาติ5 เหตุการณ์ด้วยกันค่ะก็ไปพบรูปแบบการทำงานที่เป็นโครงสร้างเดียวกันก็คือกลุ่มคนร้ายจะลักลอบเข้าไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติใช้ไทยเป็นทางผ่านลงสู่ภาคใต้เพื่อเดินทางต่อไปยังที่ตั้งฐานใหม่ในมาเลเซียถือว่าเป็นกลยุทธในธุรกิจอาชญากรรมในการรีเซ็ตพยานหลักฐานเพื่อหลบเลี่ยงการสืบสวนจับกุมของเจ้าหน้าที่และเตรียมหาพื้นที่ใหม่ในการใช้ก่อเหตุช่อโกงค่ะ
2: กลุ่มคนจีนและคนไต้หวันเนี่ย1คือไม่มีพาสปอร์ตนะครับ2คือหากมีพาสปอร์ตก็จะเป็นพาสปอร์ตปลอมนะครับเป็นการเดินทางโดยไม่สุจริตแล้วนะครับซึ่งจากที่เราได้ทำการสืบสวนนะครับดูข้อมูลเนี่ยกลุ่มพวกนี้จะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านนะครับในการเดินทางไปตั้งกลุ่มตั้งแก๊งในการทำสแกมเมอร์ต่อนะครับซึ่งหากท่านเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องหลังจากนี้เนี่ยเราจะทำการสืบสวนนะครับแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลหากเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นการแบ่งหน้าที่การทำนะครับในการตระเตรียมขนกลุ่มคนเข้าไปในการช่วยเหลือในการตั้งแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยท่านอาจจะโดนดำเนินคดีนะครับซึ่งโทษมีอัตราโทษที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นในการที่อาจจะไปบอร์ดงานในกลุ่มออนไลน์ต่างๆแล้วก็มาดำเนินการเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านช่วยสกรีนนะครับแล้วก็หากเป็นกลุ่มแก๊งที่เป็นไม่มีพาสปอร์ตหรือไม่มีหลักฐานใดต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งข่าวมายังตำรวจสอบสวนกลางหรือกองบังคับการตำรวจทางหลวงได้เพื่อให้เราดำเนินการนะครับ
0: โดยคดีแรกนะครับเกิดขึ้นในวันที่7 กุมภาพันธ์ 2569เมื่อตำรวจทางหลวงชุมพรเข้าตรวจค้นรถต้องสงสัย2 คันพบคนไทย2 คนแล้วก็พบชาวจีนอีก8 คนพร้อมกับโทรศัพท์มือถือกว่า150 เครื่องครับสอบสวนพบคนไทยนั้นได้รับการว่าจ้างจากนายประสบโชคให้ขับรถจากย่านลาดกระบังกรุงเทพไปส่งที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากการประสานกงสุลจีนก็พบว่า1 ในชาวจีนนั้นเป็นผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับคดีช่อโกงคอลเซ็นเตอร์ครับจากนั้นครับ29 มิถุนายนตำรวจทางหลวงชุมพรสามารถสกัดจับชายชาวจีนได้4 คนบนรถทัวร์มุ่งหน้าลงพื้นที่ภาคใต้หลังจากมีการใช้ชื่อผู้อื่นซื้อตั๋วโดยสารเพื่อเดินทางต่อไปยังมาเลเซียอีก1 เดือนถัดมาครับ29 กรกฎาคมตำรวจทางหลวงสุราษฎร์ธานีตรวจค้นรถยนต์พบชาวไต้หวันหลบหนีเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติจากกัมพูชาจ้างรถไปส่งที่อำเภอหาดใหญ่เพื่อเดินทางต่อจากการประสานทางการไต้หวันก็พบว่าเป็นผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับคดีช่อโกงของสำนักงานอัยการเขตชินจูด้วยนะครับเหตุการณ์ที่4ครับ20สิงหาคมตำรวจทางหลวงชุมพรสกัดจับรถตู้พบชายไทย2คนชาวจีนอีก5คนหลบหนีมาจากกัมพูชาเพื่อเดินทางข้ามไปที่มาเลเซียจากการตรวจสอบพบชาวจีน2คนมีหมายจับคดีช่อโกงออนไลน์ในประเทศจีนเหตุการณ์ที่5ครับ15กันยายนสดๆร้อนๆครับตำรวจทางหลวงชุมพรซุ่มสกัดจับรถยนต์ส่วนตัวรับชาวจีนจากย่านลาดกระบังมุ่งหน้าลงใต้โดยจับกุมนายประสบโชคผู้ต้องหารายสำคัญพร้อมกับชาวจีนที่หลบหนีเข้าเมืองอีก2คนโดยพบหลักฐานคลิปวิดีโอการลงโทษคนในเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์อย่างโหดเหี้ยมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายน2569สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกันได้รวม5 เหตุการณ์ผู้ต้องหารวม26

0: ซึ่งจัดขึ้นวันสุดท้ายที่ประเทศสิงคโปร์ว่ากระบวนการต่อไปนั้นการอ้างสิทธิ์ต่างๆซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมและมั่นใจในการชี้แจงทุกประเด็นบนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยมีคณะทำงานจากกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือและทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดสำหรับการประชุมนัดต่อไปจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะ
1: เมื่อวานเนี่ยแต่ละฝ่ายก็นำเสนอท่าทีนะครับของแต่ละฝ่ายเนี่ยของเราเราก็พูดว่าจริงๆแล้วมันต้องมองว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยที่นำไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเราก็ได้ใช้ความพยายามที่จะหารือทวิภาคีนะครับแล้วมันเรื่องของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับคือกระบวนการเนี้ยมันจะเดินหน้าก็ต้องด้วยความตั้งใจความมุ่งมั่นที่จะหารือกันจริงๆนะครับและของเราก็คือแน่นอนก็คือการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นหลักอย่างอื่นก็ต้องว่ากันทีหลังนะครับโอเคก็ต่อไปตรงนี้ก็คือมันก็คงต้องลงรายละเอียดทางเทคนิคนะครับก็เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการเส้นต่างๆเนี่ยการอ้างสิทธิ์นะครับเราใช้หลักอะไรนะครับมันอยู่ตรงไหนยังไงมีเกาะอะไรบ้างนะครับนะอันนี้ก็คงต้องไปคุยกันทางเทคนิคแต่ผมก็คือตอนนี้เราก็จะทำการบ้านนะครับแล้วก็เราก็มั่นใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปนี้มันเป็นเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็เราก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานจากของกระทรวงเองแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ส่วนกรณีที่มีรายงานข่าวว่าทางทหารกัมพูชากำลังทำการขุดคูเลตบริเวณชายแดนเนิน450ใกล้ช่องกระโดนใกล้กับช่องสงำจังหวัดศรีสะเกษในช่วงเวลาเดียวกับการประชุมนั้นนายศิริอาสาก็บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการเจรจาเขตแดนทางทะเลโดยตรงเนื่องจากเป็นพื้นที่ทางบกแต่ว่าอาจจะส่งผลต่อบรรยากาศและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันซึ่งกลไกคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคจะต้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและหารือในระดับพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันต่อไปค่ะ
2: ขณะเดียวกันนะครับมาเช็คภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีท่านมีกำหนดการเดินทางเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริการวมไปถึงสหราชอาณาจักรในระหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2569นี้โดยท่านจะเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับจะนำนักธุรกิจไทยไปออกรถโชว์ศักยภาพตลาดทุนไทยเปิดโอกาสขยายการค้าและก็การลงทุนของไทยครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยนะครับบอกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะร่วมคณะเพื่อขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและดิจิทัลโดยนายกรัฐมนตรีจะนำผู้บริหารจากสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมรถโชว์นำเสนอศักยภาพของตลาดทุนไทยเพื่อสร้างโอกาสและความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยโดยระหว่างวันที่20ถึง21กันยายนนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดเดินทางเยือนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้กำลังใจและก็มอบโอวาทแก่นักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมกับเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นด้วย20ถึง21ถึง24กันยายน2569ท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติตลอดจนจะได้พบปะหารือกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆอาทิสมเด็จพระราชินีแม็กซิม่าแห่งเนเธอร์แลนด์นายกรัฐมนตรีภูฏานนายกรัฐมนตรีอาร์เมเนียและเลขาธิการสหประชาชาติด้วยนอกจากนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดกล่าวอภิปรายทั่วไปในวันที่24กันยายนนอกจากภารกิจด้านการประชุมแล้วครับนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดพบหารือกับภาคธุรกิจและนักลงทุนรายสำคัญของสหรัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยดึงดูดการลงทุนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐรวมทั้งจะพบปะหารือกับผู้บริหารด้านการลงทุนของ Alphabet และ Google นำเสนอศักยภาพโอกาสของประเทศไทยในการเป็น

0: ฐานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีตลอดจนแสวงหาโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือทางด้าน AI นวัตกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยีแห่งอนาคตให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจากนั้นครับระหว่างวันที่24ถึง26กันยายน2569นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อพบหารือกับนักลงทุนและสถาบันการเงินชั้นนำของโลกนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงโอกาสการลงทุนในตลาดทุนไทยขยายฐานนักลงทุนต่างประเทศนะครับแล้วก็เชื่อมโยงตลาดทุนไทยกับศูนย์กลางทางการเงินซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนระยะยาวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีท่านมีกำหนดนะครับที่จะพบกับผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำของสหราชอาณาจักรอาทิสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royce เพื่อส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจการลงทุนและความร่วมมือกับภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรหลังเสร็จสิ้นภารกิจทั้งหมดครับมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้าวันที่27กันยายน2569
1: คุณผู้ชมคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะกรรมการการเลือกตั้งเสียงข้างน้อยก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลเรื่องเส้นทางการเงินในการไต่สวนการเลือกสว.ว่าถูกตัดตอนล่าสุดทางกกต.ได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีที่บอกว่ามีมติ4-3ไม่รับเส้นเงินจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสว.ค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ออกเอกสารชี้แจงว่าประเด็นที่บอกว่ามีมติ4-3ไม่รับเส้นเงินจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อใช้สำหรับการประกอบพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสว.บอกว่าจากการตรวจสอบการรายงานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่4/2569เมื่อวันที่12 มกราคม 2569ก็พบว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียง4-3ไม่เห็นด้วยที่จะรับสำเนาเอกสารหลักฐานหรือว่าพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความเห็นของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายตามสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่24/2568ซึ่งในที่ประชุมกกต.ก็มีการอภิปรายว่าขณะนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้รับสำนวนการไต่สวนการเลือกสว.มาจากคณะอนุกรรมการวินิจฉัยและชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36จึงยังไม่ขอรับสำนวนและเอกสารทั้งปวงจากกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยรายงานการประชุมดังกล่าวนะคะก็ไม่มีการกล่าวถึงหรือว่ามีการเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือว่าเส้นเงินของบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้กับคณะกรรมการเลือกตั้งรับไปพิจารณาประกอบกับในระหว่างที่มีการประชุมเพื่อพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสว11ครั้งไม่มีกรรมการเลือกตั้งท่านไหนร้องขอให้นำสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่24/2568มาประกอบการพิจารณาแต่ประการใดค่ะ
0: ในที่สุดนะครับข้อพิพาทระหว่างทายาทกับวัดป่าอดุญญารามก็สิ้นสุดลงนะครับเมื่อวันนี้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่จากชื่อของนายเฮียงผู้บริจาคที่ดินให้เป็นของวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับเช้าวันนี้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นครับเจ้าพนักงานที่ดินของจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการลงนามในโฉนดที่ดินเพื่อเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากเดิมเป็นชื่อของนายเฮียงพิมพ์ศรีผู้บริจาคเปลี่ยนเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดป่าดุลยารามครับโดยมีนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนานายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและนายโกวิทแสงสากลทนายความวัดป่าดุลยารามร่วมเป็นสักขีพยาน
2: โอนเป็นที่วัดผู้ให้สัญญาในเฮียงพิมพ์ศรีผู้รับสัญญาวัดป่าดุลยารามเนื้อที่21ไร่3งาน61ตารางวาลงชื่อในพงสุวัฒน์เจริญเทือกเจ้าพนักงานที่ดินผู้จดทะเบียนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงชื่อในโฉนดถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเนื่องจากว่าทางสำนักงานที่ดินหรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นสำนักพุทธเป็นทางท่านนายอำเภอท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ตลอดถึงกรมที่ดินนะครับเราได้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนถูกต้องครบถ้วนโดยสมบูรณ์แล้วครับในวันนี้ครับ
0: จากนั้นครับเจ้าพนักงานที่ดินได้นำโฉนดฉบับจริงถวายแก่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามก่อนจะทำการบันทึกส่งมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ดูแลตามขั้นตอนก็ถือเป็นการปิดฉากข้อพิพาทกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างวัดป่าอดุญญารามกับกลุ่มทายาทของผู้บริจาคที่ยืดเยื้อมายาวนานนะครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากตลอดช่วง

0: ช่วง1เดือนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุกระทบกระทั่งแล้วก็มีบุคคลกลุ่มต่างๆนะครับบุกนำท่อปูนมาวางปิดทางเข้าออกวัดด้วยเรื่องนี้ศาสตราจารย์พิเศษธงทองท่านย้ำนะครับว่าโดยหลักของกฎหมายกรรมสิทธิ์ที่ดินตกเป็นของวัดโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ที่มีการบริจาคเมื่อปี2533แล้วแต่การดำเนินการลงนามในวันนี้เป็นการเติมเต็มขั้นตอนทางเอกสารให้สมบูรณ์ 100% ซึ่งการได้รับโฉนดที่ดินฉบับจริงในครั้งนี้ถือเป็นการคืนความเป็นธรรมและความสงบสุขให้กับทางวัดและชุมชนรอบข้างอย่างเป็นทางการขณะที่ท่านพระครูอดุลสารนิเทศท่านเจ้าวาดวัดป่าดุลยารามท่านได้กล่าวอนุโมทนาขอบคุณส่วนราชการและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนในการช่วยเหลือวัดนะครับจนสามารถดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์เป็นที่ดินของวัดป่าได้อย่างสมบูรณ์ครับ
1: ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะประชาชนหลายคนก็รอแพ็กเกจการท่องเที่ยวจากทางรัฐบาลซึ่งปกติแล้วเนี่ยสิ้นปีก็จะมีของขวัญเพื่อสำหรับการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าปีนี้โครงการไทยเที่ยวไทย plus ก็จะมีการเลื่อนจากเดือนพฤศจิกายน2569ไปเป็นเดือนเมษายน2570ค่ะเพื่ออะไรเพื่อที่จะหลีกทางให้กับโครงการไทยช่วยไทย plus ก่อนที่ตอนนี้ก็มีเสียงเรียกร้องมาแล้วก็บอกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงไฮซีซั่นอยู่แล้วก็เลยต้องเลื่อนไทยเที่ยวไทย plus ออกไปก่อนค่ะเรื่องนี้เปิดเผยโดยนายสุรศักดิ์พันจเดินวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย plus เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศขณะนี้มีแนวโน้มที่จะมีการเลื่อนระยะเวลาในการดำเนินโครงการออกไปก่อนนะคะจากเดิมเนี่ย1ตุลาคมนี้ก็จะเริ่มต้นนอกฤดูกาลหรือว่าโลซีซั่นในช่วงเดือนเมษายนปีหน้าแทนก็คือปี70โดยเนื่องจากว่าการหารือร่วมกันทั้งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในระดับกระทรวงแล้วก็ผู้ประกอบการโรงแรมเห็นตรงกันว่าจำเป็นต้องมีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่ก็ยังมีความเห็นแย้งเรื่องของช่วงเวลาอยู่เห็นว่าไม่ควรฉีดงบประมาณในช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าไฮซีซั่นที่เริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวนั้นเดินทางท่องเที่ยวกันอยู่แล้วโรงแรมต่างๆก็จะมีผู้เข้าพักเต็มเป็นปกติทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณในช่วงดังกล่าวนั้นไปใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะทำได้ไม่เต็มที่แล้วก็อาจจะเสียดายงบประมาณที่วางกันไว้ด้วยโดยโครงการไทยเที่ยวไทย plus มีการวางกรอบวงเงินเอาไว้นะคะที่ประมาณ 4,000 ล้านบาทจำนวน1ล้านสิทธิ์รัฐบาลเนี่ยจะสนับสนุนค่าที่พัก 1,500 บาทต่อคืนสูงสุด5คืนพร้อมกับแจกคูปองดิจิทัลเพื่อร่วมใช้จ่ายในสัดส่วน50ต่อ50ก็แบ่งออกเป็นเมืองหลัก 1,500 บาทต่อวันเมืองรอง 2,000 บาทต่อวันกำหนดเดิมก็จะให้เริ่มต้นเดินทางเที่ยวตั้งแต่พฤศจิกายนนี้ไปจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าโดยมีช่วงที่งดใช้สิทธิ์นะคะก็คือให้หลีกเลี่ยงช่วงเทศกาลปีใหม่ในช่วงระหว่าง15ธันวาคม2569ถึง15มกราคม2570ซึ่งมีความกังวลว่าหากดำเนินโครงการแบบเว้นระยะหรือว่าเป็นช่วงฟันหลอแบบนี้อาจจะส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของความไม่ต่อเนื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวก็เป็นไปได้โดยจากการหารือนะคะเสียงส่วนใหญ่ก็เห็นควรที่จะบอกว่าให้รวบยกยอดไปจัดทำครั้งเดียวเลยก็คือหลังจากผ่านพ้นช่วงปีใหม่ไปแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจและที่สำคัญหากทำโครงการซ้ำซ้อนกับโครงการไทยช่วยไทย plus แน่นอนว่าก็จะมีผลกระทบของการต่ออายุโครงการก็อาจจะทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การเดินทางของประชาชนนั้นไปก่อนถึงสิ้นปีนี้ค่ะ
0: ช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนทั่วไทยตอนนี้ฝนตกชุกเหลือเกินนะครับช่วงนี้พักก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามครับ
1: สักครู่ค่ะ

บังคมแท้พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้น

ถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมารับชมข่าวกันต่อนะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสามารถสกัดจับขบวนการลักลอบเข้าเมืองในอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสามารถจับกลุ่มชาวเมียนมาพร้อมผู้ที่ให้พักพิงนะครับรวมได้15รายด้วยกันครับเมื่อเวลา 16:30 นที่ผ่านมาครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยบูรณาการกำลังร่วมกับสถานีตำรวจภูธรมูโนะฝ่ายปกครองกำนันตำบลมูโนะและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลมูโนะออกลาดตระเวนแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่บริเวณบ้านปาดังยอหมู่ที่3ตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะครับทางเจ้าหน้าที่เองตรวจพบบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรพร้อมกับบุคคลที่ให้การพักพิงจึงดำเนินการควบคุมตัวและตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้รวม15รายแบ่งเป็นผู้ให้การพักพิง2รายในข้อกล่าวหานะครับช่วยซ่อนเร้นช่วยเหลือหรือช่วยด้วยประการใดๆแก่คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่มบุคคลต่างด้าว12รายถูกจับในข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตบุคคลต่างด้าว1รายในข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตนั้นสิ้นสุดภายหลังการจับกุมครับเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
1: มาเช็คสภาพอากาศกันสักหน่อยนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนทั่วไทยค่ะให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากฉบับที่4มีผลตั้งแต่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะโดยในประกาศก็ระบุเอาไว้นะคะว่าในช่วง17ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนวันที่17กันยายนหลังจากนั้นทางภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดๆไปทั้งนี้เนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนทางด้านคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเตือนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนทางด้านเรือเล็กและบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วง 17 ถึง 20 กันยายนนี้ค่ะ
0: ขณะเดียวกันนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังผิวจราจรทำให้การจราจรนั้นติดขัดบางจุดน้ำท่วมสูงเกินฟุตบาทนะครับทำให้ประชาชนบางส่วนต้องไปรวมตัวกันอยู่บนสถานีรถไฟฟ้า BTS ครับโดยศูนย์ข่าวจราจรสวพ FM 91ได้รายงานนะครับบอกว่าเมื่อเวลา 19:50 นาทีเกิดน้ำท่วมขังบริเวณถนนงามวงวานขาออกบริเวณแยกพงเพชรใต้ทางด่วนงามวงวานนะครับเครื่องสูบน้ำกำลังเร่งระบายน้ำท้ายสะสมเลยอุโมงค์เกษตรต่อเนื่องประเสริฐมนูลกิจแยกลาดประเขาถนนพหลโยธินขาออกจาก BTS เสนานิคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมไปถึงถนนเสนานิคม1มีน้ำท่วมขังเสมอทางเท้าท้ายนั้นสะสมยาวไปจนถึงสะพานควายเลยนะครับนี่เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาส่วนถนนรัชดาพิเศษก็เช่นเดียวกันครับขาเข้าแยกรัชโยธินแล้วก็ลงอุโมงค์รัชโยธินไปรัชดา36มีน้ำท่วมขังเสมอทางเท้าท้ายสะสมยาวไปจนถึงสะพานข้ามแยกวงสว่างกลับกันนะครับขาออกมุ่งหน้าแยกวงสว่างท้ายสะสมมาที่รัชดาลาดพร้าวครับถนนวิภาวดีรังสิตครับขาออกมุ่งหน้า5แยกลาดพร้าวรัชวิภาแยกวัดเสมียนนารีแยกบางเขนท้ายสะสมหน้าสนามกีฬากองทัพบกอยู่หน้า NBT นี่เลยนะครับถนนกำแพงเพชร2มุ่งหน้ารัชวิภามีปัญหาไปรัชโยธินนะครับแล้วก็แยกวงสว่างท้ายสะสมยาวไปถึงหน้าหมอชิด2ถนนประชาชื่นก็ขาออกมุ่งหน้าแยกวงเพชรท้ายสะสมยาวไปถึงประชานิเวศถนนประชาชื่น นนทบุรีครับขาเข้าไปแยกพงเพชรท้ายสาโชสมนะครับยาวไปจนถึงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนี่เป็นสถานการณ์ที่ผ่านมาตอนนี้คลี่คลายแล้วนะครับ
1: ซึ่งต้องบอกว่าสถานการณ์ฝนฟ้าก็มีผลกระทบกับทั้งชุมชนทั้งโรงเรียนนะคะอย่างที่จังหวัดน่านหลังจากมีการประกาศให้โรงเรียนบ้านดอยติ้วเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยจากการที่เกิดปัญหาดินทรุดตัวแล้วก็อาคารร้าวล่าสุดทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อีกครั้งพร้อมกับเร่งจัดหาสถานที่ที่สำหรับเป็นอาคารเรียนชั่วคราวให้กับนักเรียนค่ะนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลงพื้นที่ไปโรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอสีภูมิขออภัยค่ะตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านไปติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ดินทรุดตัวและเกิดรอยแยกภายในโรงเรียนทั้งที่อาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหารอาคารสหกรณ์ร้านค้าสระว่ายน้ำและบริเวณโดยรอบอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่15กันยายนที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนก็จัดการเรียนการสอนแบบออนแทนโดยให้ครูผู้สอนนั้นจัดทำใบงานให้กับนักเรียนขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นไปในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมและความปลอดภัยของนักเรียนด้วยพร้อมทั้งยังอยู่ระหว่างการจัดหาสถานที่เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราวในระยะเวลา6เดือนและมีการประสานกับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้พิจารณาจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหรือว่าอาคารน็อกดาวน์เพื่อรองรับการเรียนการสอนในระยะต่อไปรวมทั้งมีการเสนอของงบประมาณเพื่อจัดหาสถานที่และสร้างโรงเรียนแห่งใหม่เพื่อใช้งานในระยะยาวด้วยค่ะ
0: มาดูที่จังหวัดเลยกันบ้างครับที่นั่นมีการบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแล้วก็รวมไปถึงแผนต่อเนื่องทางธุรกิจรับมือสถานการณ์พายุฤดูร้อนและไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างครับนายไพรินทร์ริมเจริญครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับท่านเป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือว่า BCMS และแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินประจำปี2569ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับจัดภายใต้สถานการณ์จำลองพายุเข้าพื้นที่จังหวัดเลยมีลมกระโชกแรงจนต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าหักและสายไฟขาดส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากจังหวัดเลยนั้นมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมักได้รับผลกระทบจากพายุและลมกระโชกแรงเป็นประจำทุกปีการฝึกซ้อมทั้งในรูปแบบบนโต๊ะและเสมือนจริงนะครับจึงช่วยทดสอบความพร้อมในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินการฝึกซ้อมดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้ทุกหน่วยงานนั้นสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ร่วมกันกู้คืนระบบไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ครับมี6หน่วยงานหลักเข้าร่วมทั้งฝ่ายปกครองปภ.จังหวัดเทศบาลตำบลนาอานสำนักงานประชาสัมพันธ์หน่วยกู้ภัยสว่างคีรีธรรมและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อบูรณาการความร่วมมือและยกระดับมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
1: ปิดท้ายเบรกนี้ที่ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะกำลังเดินหน้าผลักดันชุดไทยสู่เวทีโลกจะมีการจัดรถโชว์ที่ประเทศญี่ปุ่นวันที่17ถึง18กันยายนนี้ด้วยก่อนที่จะลุ้นยูเนสโกพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในเดือนธันวาคมนี้หลังจากที่ภาพชุดไทยพระราชนิยมและชุดทีมชาติไทยไปขึ้นบิลบอร์ดยักษ์กลางกินซ่าประเทศญี่ปุ่นค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่บริเวณย่านกินซ่ากรุงโตเกียวแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นวันนี้นี่เองค่ะเป็นภาพบิลบอร์ดจอใหญ่ที่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นที่ออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณณวรีภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีทรงออกแบบและทรงร่วมเป็นนางแบบพรีเซนเตอร์พรีเซนต์ผลงานซึ่งในจอบิลบอร์ดดังกล่าวนั้นมีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาในแคมเปญนั้นด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีชุดไทยพระราชนิยมแสดงบนบิลบอร์ดดังกล่าวด้วยโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมก็เตรียมจัดงานชุดไทย Knowledge Craftsmanship and PracticeOf the Thai National Costume ระหว่างวันที่17ถึง18กันยายนนี้ที่อาคารเฮียวเคกังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ดยวันที่18กันยายนนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมขณะที่ทางด้านนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็จะเดินทางไปร่วมงานดังกล่าวเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับชุดไทยสู่เวทีโลกซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการผลักดันชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวทางปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมปี2569นี้ภายใต้พระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาต่อการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมอันมีรากฐานจากพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
0: ช่วงนี้ลาคุณผู้ชมที่รับชมทางเพจ Facebook นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬากับ NBT2 HD กันต่อพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: สักครู่ค่ะ

ันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: ข่าวต่างประเทศวันนี้นะครับมาเริ่มกันที่เหตุอาคารพักอาศัยสูง6ชั้นพังถล่มในเขตฉนวนกาซาครับแต่ไม่มีผู้เสียชีวิต12คนแล้วก็ยังคงสูญหายอีกกว่า100คนเลยครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาและกู้ภัยเหตุอาคารที่พักอาศัยสูง6ชั้นพังถล่มนะครับในเขตทางตะวันตกของเมืองกาซาซิตี้ในเขตฉนวนกาซาโดยพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย12คนในจำนวนนี้5คนเป็นเด็กและยังมีผู้สูญหายอีกกว่า100คนหน่วยงานป้องกันพลเรือนระบุบอกว่าโครงสร้างของอาคารแห่งนี้แตกร้าวและอยู่ในสภาพเสียหายหลังตกเป็นเป้าโจมตีของอิสราเอลหลายครั้งในช่วงปี2567และเมื่อเดือนมีนาคมปี2568ส่งผลให้ต้องมีการประกาศเตือนประชาชนไม่ให้กลับเข้าไปอย่างไรก็ตามครับพวกเขาเหล่านี้นะครับไม่มีทางเลือกอื่นเนื่องจากไม่มีทั้งเต็นท์หรือบ้านท่ามกลางภาวะสงครามจึงต้องอาศัยอยู่ในอาคารที่เสียหายแม้จะเสี่ยงต่อการพังถล่มของที่พักลงมาก็ตามครับ
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสหประชาชาติบางแห่งรวมถึงหน่วยงานบรรเทาทุกข์ของอียิปต์ได้เข้าร่วมปฏิบัติการค้นหากู้ภัยแต่การทำงานนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะว่าขาดเครื่องจักรและอุปกรณ์หนักที่จำเป็นทั้งนี้มีอาคารที่ได้รับความเสียหายอีกราว 2,000 แห่งทั่วฉนวนกาซาที่ยังคงมีครอบครัวอาศัยอยู่ค่ะส่วนทางด้านของกองทัพสหรัฐก็ยอมรับเป็นครั้งแรกว่าได้มีการติดตั้งอาวุธในวงโคจรโลกขณะที่จีนเตือนว่าอย่าเปลี่ยนอวกาศเป็นสนามรบไปติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
2: กองกำลังอวกาศสหรัฐยืนยันว่ามีอาวุธควบคุมอวกาศในวงโคจรโลกเพื่อป้องกันการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับศักยภาพหรือประเภทของอาวุธดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกที่สหรัฐออกมายอมรับว่าได้ติดตั้งระบบอาวุธบนวงโคจรโลกแล้วขณะที่จีนและรัสเซียแสดงความไม่พอใจอย่างมากที่สหรัฐส่งอาวุธขึ้นไปติดตั้งบนวงโคจรโลกพร้อมกันนี้จีนได้เตือนว่าอย่าเปลี่ยนอวกาศเป็นสนามรบส่วนรัสเซียเรียกร้องให้คงการปลอดอาวุธนิวเคลียร์ทุกชนิดในอวกาศไว้ซาอุดิอาระเบียกล่าวหากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนพยายามพุ่งเป้าโจมตีนครเมกะโดยแถลงการกองกำลังพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถยิงสกัดและทำลายโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีได้ทางตอนใต้ของนครเมกะก่อนที่โดรนจะเข้าสู่น่านฟ้าต้องห้ามเหนือเมืองศักดิ์สิทธิ์อย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีปฏิเสธและชี้ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเรื่องโกหกอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากกลุ่มไม่มีเจตนาคุกคามนครเมกะหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นายโรดริโก้ดูแตเต้อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์วัย81ปีกำลังรับการประเมินว่ามีสุขภาพจิตพร้อมขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศในวันที่30พฤศจิกายนนี้หรือไม่หลังทีมทนายอ้างว่าลูกความมีภาวะความทรงจำบกพร่องอย่างรุนแรงส่งผลให้ทนายไม่สามารถรับคำสั่งหรือเตรียมการสู้คดีร่วมกับเขาได้ทั้งนี้นายดูแตเต้ถูกดำเนินคดีในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการทำสงครามปราบปรามยาเสพติดที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนอินโดนีเซียเผชิญวิกฤตไฟป่าและหมอกควันพิษครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายล้านคนบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราโดยจำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวภายในเวลาเพียงไม่กี่วันอีกทั้งการใช้ชีวิตของผู้คนในพื้นที่ก็เป็นไปอย่างยากลำบากต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้านนอกจากนี้สถานศึกษาต่างๆต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนและจำกัดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อความปลอดภัยของเด็กจากค่ามลพิษทางอากาศที่พุ่งสูงแต่ระดับอันตรายเวียดนามเผชิญกับฝนตกถล่มทางภาคเหนือของประเทศซึ่งเกิดจากแนวร่องรวมตัวของลมในเขตร้อนที่พากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองจากทะเลเข้าปกคลุมอย่างต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องโดยกรุงฮานอยเมืองหลวงหลายจุดมีปริมาณฝนสะสมเกิน100มิลลิเมตรทางการเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฟ้าผ่าลมกระโชกแรงน้ำท่วมในที่ลุ่มต่ำและเขตเมืองน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินถล่มตามพื้นที่ลาดชันเกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกย่านชานเมืองลอสแอนเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนและบาดเจ็บอีกหลายคนเบื้องต้นมีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวเป็นเฮลิคอปเตอร์ของสำนักข่าวแห่งหนึ่งซึ่งกำลังบินไปทำข่าวอุบัติเหตุรถโดยสารชนกับรถ SUV ในพื้นที่ใกล้เคียงขณะที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเฮลิคอปเตอร์ตกลงบริเวณอาคารพาณิชย์ก่อนเกิดเพลิงลุกไหม้ซึ่งภาพข่าวเผยให้เห็นเปลวไฟกำลังลุกไหม้ซากเฮลิคอปเตอร์และตู้คอนเทนเนอร์2ตู้รวมทั้งรถยนต์หลายคันในบริเวณนั้น ศูนย์ศิลปะการแสดงจอห์นเอฟเคนเนดีในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเตรียมปิดปรับปรุงครั้งใหญ่ซึ่งอาจใช้เวลานาน2ปีหลังมีมติจากคณะกรรมการบริหารโดยก่อนหน้าการลงมติดังกล่าวไม่ถึง2ชั่วโมงศาลรัฐบาลกลางสหรัฐได้มีคำสั่งระงับความพยายามของคณะกรรมการศูนย์เคนเนดีที่จะเพิ่มชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงบนด้านหน้าอาคารเป็นครั้งที่2โดยชี้ว่าคณะกรรมการศูนย์เคนเนดีไม่มีอำนาจเปลี่ยนชื่อหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาคองเกรส
1: ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วค่ะคืนนี้ไปพบกับคุณโอนิติพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: คืนนี้มีอะไรมาฝากบ้างคะ
3: มีผลงานของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์นะครับ
1: เชิญเลยค่ะ
4: เชิญครับ
3: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มที่ทีมลูกยางสาวไทยก็ประเดิมสนามเอาชนะมองโกเลียได้3เซตรวดครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครับไปกันที่วอลเลย์บอลหญิงรอบแรกกลุ่ม4นะครับนัดแรกลูกยางสาวไทยเจ้าของเหรียญทองแดงครั้งที่แล้วที่นครหังโจและแชมป์เอเชียทีมล่าสุดเจอกับมองโกเลียทั้ง2ทีมเคยเจอกันมา3ครั้งสาวไทยเหนือกว่าครับชนะ3ต่อ0เซตทั้ง3แมตช์ในเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกลงสนามนำโดยกัญญรัตน์ขุนเมืองสศิภพรจันทวิสูตรณัฐนิชาใจแสนอัทรพรคงยศชาชุออนโมกศรีแก้วกัลยากมุทลาโดยมีปีนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระครับโดยเกมนี้ทีมไทยพักตัวหลักอย่างพรพันธ์เกิดปราดพิมพิชยาโกกรัมและทัดดาวนึกแจ้งก็เอาชนะไปได้อย่างสบายๆนะครับ3เซตรวด 25-12 25-18 และ 25-18 คว้าชัยนัดแรกได้สำเร็จครับนัดต่อไปทีมลูกยางสาวไทยนั้นจะพบกับคีร์กีสถานในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 17:00 น.ตามเวลาประเทศไทยครับส่วนการแข่งขันในกลุ่ม D นัดแรกเวียดนามพบกับกาตาร์นะครับสาวเวียดนามเหนือกว่าเอาชนะไป3เซตรวด 25-5 25-8 แล้วก็25-5นะครับคว้าชัยได้ตามคาดผลคู่อื่นในกลุ่มนี้เกาหลีใต้ชนะฮ่องกง3เซตรวดกลุ่ม B จีนชนะฟิลิปปินส์3เซตรวดเช่นเดียวกันครับขณะที่ฟุตบอลชายไทยก็แซงชนะทางด้านของคีร์กีสถานอย่างสนุก3ประตูต่อ2ครับฟุตบอลชายนะครับกลุ่ม A ที่โตโยต้าสเตเดียมนัดแรกทีมไทยลงสนามพบกับคีร์กีสถานในครึ่งแรกไทยออกสตาร์ทไม่ดีครับกีฬาสถานขึ้นนำก่อน 1-0 จากอิสคานดาเบคอฟนาที23และจากนั้นครึ่งหลังไทยโดนลูกที่2ครับบานบาคอฟทำประตูกับคีฬาสถานนำไป 2-0 นาที47จากนั้นทีมไทยแก้เกมนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนผู้เล่นตัวสำรองลงมาในที56เจฮานาฟรีมามะหม่งให้กับทีมไทยไล่ตามมา1ประตูต่อ2จากลูกเตะมุมครับนาที69ปริพันธ์วงสาตัวสำรองยิงทุ่เท้าซ้ายบอลโค้งเข้าไปอย่างสวยงามครับไทยตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2จากนั้นนาที73ปริพันธ์วงสาคนเดิมทำประตูที่2ช่วยทีมไทยแซงชนะคีร์กีสถาน3ต่อ2ครับคว้า3แต้มแรกได้สำเร็จนัดต่อไปไทยเจอกับฮ่องกงวันที่20กันยายนเวลา 14:00 นครับอีกคู่ในกลุ่ม B นะครับแข่งขันที่เวฟสเตเดียมคาริยาอิหร่านพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรสคู่นี้มีประตูแรกนาที49อิหร่านขึ้นนำก่อนจากปูเรียชาราบาดีนะครับนาที52อิหร่านนี้ห่าง 2-0 จากการทำเข้าประตูเองของกองหลังยูเออีจูเนียเอ็นดีไอนาที57ฮันแมคเคนซี่ทำประตูกับยูเออีไล่ตามมาเป็น1ประตูต่อ2ครับแต่ว่าไทยเกมนาที88มัสเรฟยูเซฟทำประตูปิดท้ายกับอิหร่านชนะไป3ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จครับเฮดโค้ชฟุตบอลชายไทยก็ชื่นชมลูกทีมที่แซงเอาชนะคีร์กีสถานได้สำเร็จครับแต่ว่าชายดำรงอองตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังจบการแข่งขันนัดแรกของฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกมส์ ดยโค้ชวังเปิดเผยว่าเกมนี้เป็นเกมแรกก็คาดหวังในเรื่องของ3แต้มแต่ว่าคู่ต่อสู้ก็มีความแข็งแกร่งเหมือนกันซึ่งเราเคยเจอมาแล้วใน FIFA Day แล้วก็มาโดนยิงก่อน2ลูกต้องชื่นชมนักกีฬาที่ทุ่มเทเกินร้อยและสามารถกลับมาได้ครับขอบคุณทุกคำยินดีเกมนี้เราคาดหวังมากแต่โดนนำก่อน2ลูกด้วยแท็กติกครึ่งหลังสายนักเตะเกมรุกลงไปเยอะแล้วก็นักเตะสามารถตอบสนองได้ดีครับสำหรับปริพันธ์วงศาอยู่กับเราหลายแคมป์แล้วและเห็นความสามารถทักษะส่วนตัวการจบสกอร์ดีนะครับครึ่งแรกเรามีโอกาสเยอะแต่จบไม่ได้จึงเพิ่มคนที่ทำสกอร์ได้ดีลงไปเกมต่อไปกับฮ่องกงก็คาดหวังว่า2แมตช์แรกนี้ต้องได้4แต้มเป็นอย่างน้อยตอนนี้ได้มาแล้ว3คะแนนต้องไม่ประมาทถ้าเกมต่อไปเก็บ3คะแนนได้ก็จะเข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอนเกมกับญี่ปุ่นก็อาจจะจัดทีมได้ง่ายขึ้นนะครับทีมชุดนี้ก็อยู่ด้วยร่วมกันมาในหลายครั้งนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในตัวนักกีฬาแล้วก็นักกีฬาก็เชื่อมั่นในตนเองครับตรงนี้เป็นพลังความศรัทธาเป็นทีมสปิริตของทีมชุดนี้ครับทุกคนนั้นเล่นเกินร้อยอยากขอบคุณนักกีฬาทุกคนมาทำหน้าที่รับใช้ชาติเราพร้อมแล้วที่จะมารับใช้ชาติแล้วก็จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนประเทศชาตินะครับขณะที่ทีมบาสเกตบอลชายของเกาหลีใต้นะครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศครับบาสเกตบอลทีมชายนะครับที่ IG International Arena นะครับรอบก่อนรองชนะเลิศจอร์แดนเจ้าของเหรียญเงินครั้งที่แล้วพบกับเกาหลีใต้แชมป์เมื่อปี2014ปรากฏว่าเกาหลีใต้ช่วยกันชุดทำคะแนนเอาชนะจอร์แดนไปได้ครับโดยเกมมีอับดุลลาอุลาจูวอนบุตรชายของฮาคิมอุลาจูวอนตำนานผู้ยิ่งใหญ่ของ NBA ของจอร์แดนและมีอาการบาดเจ็บเกาหลีใต้ชนะไป114-80คะแนนครับโดยเกมนี้อีฮยอนจองทำมากสุด28คะแนนซึ่ง18คะแนนมาจากการชุด3คะแนนครับอีกคู่นะครับอิหร่านในชุดขาวเอาชนะบาเรน79-74คะแนนโดยเกมมีอิหร่านได้มูฮัมหมัดจามซิดีจาฟาราบาดีทำแต้มสูงสุดให้กับทีมครับ20คะแนนมูฮัมหมัดเฮดารี19คะแนนครับส่วนบาเรนนั้นได้มุสตาฟาราเชตทำไป29คะแนน12รีบาวอิหร่านเข้ารอบรองชนะเลิศครับไปเจอกับเกาหลี

0: ช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

0: ชมข่าวกีฬากันต่อครับลัลนาธารฤดีนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของไทยก็ขอถอนตัวไม่เป็นแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครับรวงข้าวลัลนาธารฤดีนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของไทยและมือ61ของโลกได้ขอถอนตัวออกจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้แล้วครับโดยระบุว่าได้พิจารณาและปรึกษาหารือร่วมกับทีมงานและผู้จัดการส่วนตัวอย่างรอบคอบมีความจำเป็นที่จะต้องปรับความเหมาะสมของแผนการพัฒนาผลงานและอันดับโลกเพื่อเป้าหมายจะทำให้เทนนิสไทยไปสู่การแข่งกีฬาโอลิมปิกที่สหรัฐอเมริกาโดยการทำอันดับโลกให้เข้าสู่ท็อป50เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมรายการสำคัญในปีต่อไปครับนอกจากนี้ลัลนาจะได้ขออภัยเป็นอย่างสูงต่อสมาคมกีฬาลอเทนนิสแห่งประเทศไทยหากการตัดสินใจครั้งนี้ก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือผลกระทบต่อการเตรียมทีมขณะเดียวกันได้ขอบคุณสมาคมสำหรับความไว้วางใจที่มีมาโดยตลอดครับและขอยืนยันว่าจะลงแข่งขันในนามทีมชาติไทยในภายภาคหน้าเพื่อชื่อเสียงของประเทศในเวทีการแข่งขันเทนนิสระดับนานาชาติต่อไปขณะที่นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเข้าใจในการตัดสินใจของนักกีฬาทั้งนี้จากการจัดอันดับล่าสุดลัลนาอยู่อันดับ61ของโลกแล้วจากเป้าหมายที่ตั้งไว้คือท็อป50ของโลกถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและขอแสดงความยินดีเรื่องอันดับโลกทีมเทนนิสไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ยังมีนักกีฬาฝีมือดีร่วมทีมไปแข่งขันแน่นอนนำโดยมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ88ของโลกทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องเชื่อว่ามนัญชยาจะมีโอกาสสร้างผลงานที่ดีในเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นครั้งนี้ครับสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเปิดตัวทีมสู้ศึกไทยลีก3โซนภาคกลางครับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเปิดตัวสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพครบรอบ20ปีเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพไทยลีก3โซนภาคกลางฤดูกาล2026ถึง27ครับภารกิจสโมสรก็คือมุ่งพัฒนาศักยภาพนักฟุตบอลอย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิดการพัฒนานักกีฬาให้เติบโตอย่างรอบด้านกีฬาและการศึกษาเติบโตไปด้วยกันทั้งด้านกีฬาควบคู่กับการศึกษาเพื่อสร้างเส้นทางสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของวงการฟุตบอลไทยในอนาคตสำหรับฤดูกาลใหม่มีโค้ชดำรงศักดิ์บุญม่วงเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนและมีนักเตะ NBU Next Generation เยาวชนดาวรุ่งจากโรงเรียนฟุตบอลชั้นนำเข้าสู่ทีมรวมทั้งยังมีนักเตะต่างชาติจากเกาหลีใต้ญี่ปุ่นมาเสริมทัพเกมนัดเปิดสนามนัดกรุงเทพไปเยือนอยุธยา PK อาทิตย์ที่20กันยายนนี้ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิหันตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก่อนกลับมาเปิดบ้านนัดแรกวันเสาร์ที่26กันยายนพบกับบางกะปิ FC ณสนามกีฬามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตครับเจ้ากรมสวัสดิการฐานบกมอบโอวาททัพนักชกในสังกัดหวังคว้า4เหรียญทองมวยสากลชิงแชมป์ประเทศไทยครับพลตรีสมสกุลวิจิตภาพเจ้ากรมสวัสดิการฐานบกให้โอวาททัพนักกีฬาและผู้ฝึกสอนมวยสังกัดกองทัพบกก่อนเข้าร่วมแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยโดยมีพันเอกจริเมธเปาอินผู้อำนวยการกองการกีฬากรมสวัสดิการฐานบกในฐานะผู้จัดการทีมพันตรีคุณาพันธ์ชมสุขผู้ควบคุมทีมร้อยโทพัชชนวัฒน์ฉัตรธิติกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนร้อยตรีเฉลิมชัยเทพอภิชัยกุลผู้ช่วยผู้ควบคุมทีมนำนักชกเข้ารับโอวาทอย่างพร้อมเพรียงณชมรมมวยกองทัพบกวิภาวดีรังสิตสำหรับกองทัพบกส่งแข่งขันทั้งหมด5ทีมรวม17คนได้แก่กองทัพบก7รุ่นกองทัพภาคที่1 2รุ่นกองทัพภาคที่3 3รุ่นกองทัพภาคที่4 2รุ่นและทีมพ่อขุนผาเมือง3รุ่นโดยทั้งหมดเก็บตัวฝึกซ้อมและมีแมตช์แข่งขันต่อเนื่องตลอดทั้งปีและช่วงโค้งสุดท้ายได้มาซ้อมร่วมกันที่กรุงเทพมหานครทำให้ภาพรวมตั้งเป้าคว้าไม่ต่ำกว่า4เหรียญทองจากการชิงชัยทั้งหมด7รุ่นน้ำหนักสำหรับการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยกำหนดตวนกำปั้นวันที่20ถึง26กันยายนณศูนย์ฝึกมวยสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากครับปิดท้ายที่เลียวเนลเมสซี่นะครับจะลงสนามนัดสุดท้ายในฐานะนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาในเกมอุ่นเครื่องพบกับเบนินเลียวเนลเมสซี่วัย39ปีจะลงสนามนัดสุดท้ายในฐานะนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาในเกมอุ่นเครื่องพบกับเบนินที่กรุงบัวโนสไอเรสวันที่6ตุลาคมนี้หลังจากที่ประกาศอำลาทีมชาติเมื่อวันที่31สิงหาคมไคโดตาเปียประธานสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาแถลงว่างานอำลาครั้งนี้เป็นการบอกลาเมสซี่ที่สมควรได้รับอย่างแท้จริงในบ้านเกิดขณะที่สมาชิกคนอื่นๆในทีมชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022ก็ได้รับเชิญมาร่วมในแมตช์นี้เช่นกันเกมที่จะพบกับเบนิน ซึ่งเป็นทีมอันดับ93ของโลกเป็นเกมสุดท้ายในโปรแกรมอุ่นเครื่อง3นัดซึ่งอาร์เจนตินาวางไว้ในช่วง FIFA Day รอบนี้ต่อจากเกมในบ้านที่จะพบกับโบลิเวีย30กันยายนและพบบูกินาฟาโซวันที่3ตุลาคมก่อนหน้านี้ FIFA ได้สั่งลงโทษปรับเงินอาร์เจนตินาสั่งแบนและมาตรการลงโทษอื่นๆเนื่องจากเหตุการณ์วุ่นวายหลังจากแพ้สเปนในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026โดยประเด็นหลักเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหลังจบเกมในรอบชิงชนะเลิศหนึ่งในบทลงโทษเป็นการสั่งให้จำกัดจำนวนผู้ชมในสนามเหลือเพียง 50% ของความจุในเกมเย่า2นัดถัดไปดังนั้นโทษแบนจะถูกชดใช้จนครบก่อนถึงเกมอำลาสนามของเมสซี่ครับอันนี้ความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงดึกคืนวันนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ส่งท้ายข่าวดึกวันนี้นะคะด้วยภาพทีมนักดับเพลิงจีนที่เข้าช่วยเหลือชายคนหนึ่งที่ติดอยู่ในรถยนต์ท่ามกลางกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากในมณฑลไหหลำซึ่งในที่สุดก็สามารถช่วยเขาออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
2: ข่าวภาคดึกคำเตือนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: หยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
3: วิถีคน
4: รากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการ

0: สยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT2HD
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนไปพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่2ปานาติบาตตอนที่1
1: แบบนี้นี่เองแปลว่าข้าต้องเดินทางไปหมู่บ้านมายาเพื่อถอดรหัสปริศนามารทั้ง10นี้ให้ครบก่อนสินะขอรับ
2: ถูกต้องแต่ห้ามบอกใครเด็ดขาดว่ากำลังตามหาสิ่งใดอยู
1: ่ขอรับแล้วหมู่บ้านมายาอยู่ที่ไหนข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย
3: เจ้าปาน
4: ขอรับ
3: เจ้าจงเดินทางไปพร้อมกับศีลาช่วยกันตามหาหมู่บ้านมายาและถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ให้ครบ
4: ได้ขอรับศิลาเอาคัมภีร์มาเดี๋ยวข้าช่วยหาให้ไหนไหนไหนฮะเจอแล้ว
1: ฮะเจ้าเจอทางไปหมู่บ้านมายาแล้วเหรอเจ้าเปา
4: เปล่าเจอแต่รูปสัตว์ประหลาดอะไรก็ไม่รู
1: ้โอ้ยนี่ข้าจะพึ่งพาเจ้าได้จริงๆใช่ไหมเนี่ย
0: หลังจากศิลากับเจ้าปันได้รับภารกิจจากท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะแล้วทั้งคู่ก็ออกเดินทางไปยังหมู่บ้านมายาเพื่อถอดรหัสปริศนามารทั้ง10
4: โอ้ยศิลาอย่าเดินเร็วเซรอข้าด้วยข้าตามไม่ทัน
1: โอ้ยนี่เดินให้ไวๆหน่อยได้ไหมเจ้าเปา
4: เฮ้ยบอกว่าชื่อเจ้าปันไงเล่าเฮ้ยเจ้านั่นแหละจะรีบเดินไปไหน
1: พ่อแม่ข้ารอข้ากลับไปช่วยอยู่ข้าไม่อยากเสียเวลาแม้แต่นาทีเดียว
4: เรื่องนั้นข้าเข้าใจเจ้านะศิลาแต่ว่าท้องข้าร้องแล้วว่าพักกินข้าวก่อนนะนะได้มัมสักทีอืม
5: เหงื่อ
4: เฮ้ยซาลาเปาของข้า
5: เหงื่อ
4: ใต้ปฏิพีนี้ห้ามใครแย่งของกินของข้าเด็ดขาดเฮ้ยเจ้าหัวข้าเอาซาลาเปาข้าคืนมานะไม่งั้นโดนดีแน
1: ่โอ้ยเจ้าเปาเอ้ยเจ้าปันช่างมันเถอะนะแค่ซาลาเปาอันเดียวเอาของข้าไปก็ได้
4: ไม่ใครเอาของรักของข้าไปต้องเห็นดีกันเ
5: ฮ้ยเหมียวๆๆๆเหมียว
4: เอาคืนมานะ
1: เจ้าปาน
6: นี่เจ้าตุ๊กเหมียวซาลาเปานั่นน่ะไม่ใช่ของเจ้าส่งคืนเขาไปเถอะเจ้าไปแย่งของเขามาเขาก็หิวนะสิเจ้าก็เคยหิวเกือบตายไม่ใช่เหรอมันทรมานใช่ไหมล่ะดีมากเจ้าตุ๊กเหมียวเอ้านี่ของเจ้าใช่ไหมขอโทษแทนตุ๊กเหมียวมันด้วยนะ
4: ไม่เป็นไรขอรับท่านยายข้าหายโกรธไวขอรับ
1: เมื่อกี้ยังหัวร้อนไฟแทบลุกอยู่เลย
6: ให้อภัยเจ้าตุ๊กเหมียวมันเถอะมันน่าสงสารถูกทารุณมาเยอะดีที่ข้าช่วยเอาไว้ได้ไม่งั้นคงตายไปแล้วล่ะ
4: จริงๆข้าก็ไม่ใช่คนใจร้ายหรอกนะข้าให้ซาลาเปาเจ้าก็ได
5: ้ฮะเหมียวเอ้ยเหมียวเหมียวเหมียว
1: เจ้าตุ๊กเหมียวนี่หน้าตาแปลกดีคุ้นคุ้นเหมือนเคยเห็นที่ไหนฮะนึกออกแล้วเคยเห็นในคัมภีร์นี่เอง
4: ใช่ใช่ใช่เจ้าตุ๊กเหมียวต้องมีความเกี่ยวข้องอะไรกับหมู่บ้านมายาแน่ๆเลย
6: พวกเจ้ารู้จักหมู่บ้านมายาของข้าด้วยเหรอ
1: เอ๊ะท่านยายมาจากหมู่บ้านมายาหรอครับพวกเรากำลังจะไปที่นั่นพอดีข้าขอตามไปด้วยนะขอรับ
4: แถวนี้มีกลิ่นแปลกๆแฮะว่าไหมเจ้าได้กลิ่นไหมศิลาก
1: ลิ่นซาลาเปาเจ้าหรือเปล่าเจ้าปัน
4: ไม่ใช่ไม่ใช่กลิ่นซาลาเปาของข้าหอมกว่านี้เยอะ
6: อาจจะเป็นกลิ่นควันจากบ่อน้ำร้อนในหมู่บ้านละมั้งไม่มีอะไรหรอก
1: เหมียวเหมียว
5: เหมียวเหมียวเหมียวเหมียวเหมียว
1: เอ๊ะบนฟ้านั่นคืออะไรน่ะ
6: เฮ้ยปล่อยตุ๊กเหมียวขึ้นฟ้ากันอีกแล้วสินะ

0: เหมียวที่บินไปไม่พ้นก็ถูกจับมาขังในกรงแคบๆอยู่ยังแออัดบางตัวอดข้าวอดน้ำบาดเจ็บจนตายส่วนตุ๊กเหมียวตัวอื่นๆก็เอาไปทำพิธีกรรมบูชาไฟเพราะเชื่อว่าถ้าอยากมีโชคลาภมากกว่านี้ต้องเอาตุ๊กเหมียวไปเผา
1: ฮะทำกันขนาดนี้เลยเหรอท่านยาย
0: ใช่แล้วทำกันมานานจนไม่รู้ว่าใครเป็นคนริเริ่มน่าสงสารพวกตุ๊กเหมียว
1: หึใครนะช่างคิดพิธีทรมานสัตว์แบบนี้ขึ้น
2: ถามข้าสิข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
1: ตอนฉลาดนี่ต้องเก๊กหล่อขนาดนี้เลยเหรอเจ้าปัน
2: อ้าวเขาว่าคนฉลาดมักหล่อถามท่านอาจารย์อโทศาสตร์ดูก็ได
1: ้ท่านอาจารย์ขอรับข้าอยากรู้ว่าพิธีทรมานสัตว์นี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงขอรับ
3: พิธีทรมานสัตว์มีมาตั้งแต่โบราณแล้วเรียกว่าการบูชายัญหรือการตัดลมปราณเอาชีวิตสัตว์ไปสังเวยเทพเจ้าเพราะคิดว่าถ้าเทพเจ้าพอใจก็จะช่วยปัดเป่าความโชคร้ายออกไปได้แล้วนำโชคลาภเข้ามาแทนสัตว์มากมายถึงต้องล้มตายอย่างทรมานเป็นจำนวนมาก
1: แล้วคำว่าตัดลมปราณแปลว่าอะไรขอรับ
3: แปลว่าตัดลมหายใจยังไงล่ะถ้าเจ้าไม่มีลมหายใจจะเป็นยังไงลองกลั้นหายใจดูสิ
2: จริงด้วยมามากลั้นหายใจกัน
1: โอ้ยแป๊บเดียวก็จะตายแล้ว
2: สำคัญกว่าซาลาเปาซะอีก
3: ทีนี้ก็เข้าใจแล้วนะข้าไปละ
1: เฮ้ยการไม่ได้หายใจนี่น่ากลัวชะมัดถ้าข้าต้องตายเหมือนสัตว์บูชายัญพวกนั้นคงทนไม่ได้แน่
0: ๆถ้าคนในหมู่บ้านมายาคิดได้เหมือนเจ้าก็ดีสิ
1: เราก็ไปช่วยกันทำให้พวกเขาคิดได้สิท่านยาย
0: คงจะยากหน่อยละโดยเฉพาะเจ้าโทน
4: ศิลากับเจ้าปันจะช่วยเหล่าตุ๊กเหมียวให้รอดพ้นจากพิธีทรมานสัตว์ได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป
5: คำทำคำไทย
1: เจ้าปันอกุศลกรรมกับกุศลกรรมนี่มันต่างกันยังไงอ่ะเจ้ารู้ไหม
2: รู้สิอกุศลกรรมแปลว่าการกระทำของคนไม่ฉลาดอย่างไปทำร้ายเบียดเบียนให้คนอื่นเดือดร้อนส่วนกุศลกรรมแปลว่าการกระทำของคนฉลาดอย่างการตั้งใจเรียนทำแต่ความดีช่วยเหลือผู้อื่นเจ้าอยากเป็นแบบไหนล่ะศิลา
1: ก็ต้องอยากเป็นคนฉลาดที่ทำความดีนะสิถามได
2: ้ดีแล้วดีแล้ว
5: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
2: ในตอนต่อไปศิลาต้องเจอกับลุงโทนพ่อขาจอมโหดชอบทรมานสัตว์โถน่าสงสารพวกตุ๊กเหมียวเฮ้ยมีปีศาจโผล่มาด้วยเหรอเนี่ยเอาใจช่วยศิลาในตอนต่อไปด้วยนะครับ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อนาติบาตอนที่2ลุงโทนพ่อค้าใจโหดชอบปล่อยตุ๊กเหมียวเพื่อจับกลับมาทรมานหรือเอาไปเผาไฟบูชายัน
1: เร่เข้ามาปล่อยตุ๊กเหมียววันนี้โชคดีตลอดปีตลอดไปยิ่งปล่อยมากยิ่งรวยมาก
2: ปล่อยแล้วสวยปล่อยแล้วรวย
3: ใครอยากเป็นเศรษฐ
4: ีด้วยก็อยากสวย
1: ทำไม
3: ข้าน่ะสิ
5: เรียบร้อยขอให้ตุ๊กเหมียวบินข้ามหน้าผาสำเร็จด้วยเถอะพรของข้าจะได้สมหวังไปเลยว่าแต่แล้วไม่นก
6: นี่แม่ใส่ท้องหนักขนาดนี้บินยังไงก็ไม่รอดร่วงมาให้ข้าจับไปขายอยู่ดี
1: ดูเจ้าตัวนี้สิไม่ธรรมดาพลังชีวิตเยอะใจสู้แบบเนี้ยเอาไปปล่อยหน้าผาแล้วได้บุญเยอะหรือเอาไปบูชาไฟก็ได้บุญใหญ่สมหวังร่ำรวยเป็นอภิมหึมามหาเศรษฐี
4: เอาตัวนี้
1: ช่องทางรวยมาแล้วนะ
4: เอาไหม
1: เอา
4: ไ
1: หมเฮ้ยอะไรวะแบบ
6: ยะ
1: โชคไปเฉยเลย
6: นี่ลุงเห็นชีวิตคนอื่นเป็นแค่เครื่องสังเวยคิดจะฆ่าแกงยังไงก็ได้แบบนี้ใช่ได้หรอ
1: น้อยเจ้ากล้าดียังไงมายุ่งอะไรกับพิธีของข้าเนี่ย
6: ก็ลุงทำแบบนี้คือไปตัดลมหายใจของพวกตุ๊กเหมียวไม่สงสารมันบ้างหรอ
1: เฮ้ยตัดลมหายใจอะไรข้าไม่รู้จักไปพ้น
6: แบบนี้ไง
1: เฮ้ยอย่าบีบจมูกสนั่นเสียปล่อยเฮ้ยใครอยากจะสงสารพวกมันก็เชิญแต่ข้าไม่สงสารข้าเกลียดมันข้ายังจำความแค้นในวัยเด็กได้ฝังใจพูดและเห็นภาพเลยข้าจะจับตุ๊กเหมียวไปขายแต่มันไม่ยอมมันดิ้นมากัดมือข้าเฉยเลยเป็นแผลเวอะหวะเกิดเป็นบาดทะยักปวดแสบปวดร้อนต้องนอนสมสารทรมานเพราะพิษไข้ตั้งแต่นั้นข้าก็เกลียดตุ๊กเหมียวเข้ากระดูกอยากทรมานมันให้เหมือนกับที่ข้าโดนข้าเกลียดจนตุ๊กเหมียวเฮ้ยพูดละคืน
2: ออกไป
4: ยุ่งอย่ามายุ่งกับพี่ดิ๊กกับผม
7: ไปสิล่ะระวัง
4: ออกไปเลยออกไป
6: ลุงโทนนั่นทำไมถึงมีจิตใจโหดร้ายขนาดนี้นะ
4: ออกไปเลย
7: ถ้าอยากรู้ก็ต้องเข้าไปดูในใจของลุงโทน
2: ออกไป
7: นั่นไงปีศาจในใจลุงโทน
6: ไหนปีศาจอยู่ไหนเจ้าเห็นได้ไงทำไมข้าไม่เห็นล่ะ
2: ออกไป
7: นี่เจ้าไม่เห็นหรอว่าในใจลุงโทนมีอะไรอยู่อ่ะลืมไปว่าเจ้ามองไม่เห็นถ้าไม่ใส่แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
4: ฮึอยู่ไหน
7: ศิลาได้เวลาใช้พลังสัมมาทิฏฐิแล้ว
6: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา

0: อจอมโหดคือปีศาจที่ครอบงำใจลุงโทนอยู
1: ่ฉายาเจ้าตะขอจอมโหดชื่อจริงปานาติบาตการตัดลมหายใจของผู้อื่นนิสัยโหดร้ายชอบทรมานทำลายชีวิตสัตว์
2: เจ้าตะขอจอมโหดอย่างนั้นเหรอ
3: เจ้าเข้ามาได้ยังไงกัน
2: เจ้าปีศาจหยุดยุยงให้คนทำชั่วได้แล้ว
3: ก็ถ้าเจ้าพวกนี้ไม่เห็นดีเห็นงามข้าจะไปทำอะไรได้ล่ะจริงไหม
0: ศิลาเจ้าตะขอจอมโหดน่ะชอบยุยงให้คนทำลายชีวิตสัตว์ทางเดียวที่จะแก้ได้คือต้องใช้ความเมตตากรุณา
2: ฮะแล้วข้าจะไปเอาความเมตตากรุณามาจากที่ไหนล่ะเจ้าปัน
0: เจ้าไปเอามาเองไม่ได้หรอกมันต้องเกิดขึ้นในใจของลุงโทนเองเท่านั้น
2: น้อยเจ้าปีศาจข้าต้องหยุดเจ้าให้ได้นี่รับบัตรข้าไป
3: ฝีมือจิ๊บจ้อยอย่างนี้นะรถจะจัดการข้าเจอตะขอหน่อย
2: ของแค่นี้ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกแค่นี้จิ๊บจิ๊บ
3: อย่าชะล่าใจไปตะขอจอผลโง่สิ้นดีคิดว่าจะหยุดข้าได้เหรอเฮ้ยมิจิมันจริงจริง
2: ปีศาจนั้นไม่ได้เลยต้องทำยังไงถึงจะปราบมันได้นะ
3: ถ้าไม่อยากเจ็บไปมากกว่านี้ก็อยู่เฉยๆเธอเจ้าหนูรอดูความสนุกกันต่อดีกว่า
0: เฮ้ยศิลาไหวไหมเนี่ย
4: พวกเราเสียเวลาทำพิธีมานานเกินไปแล้วแต่เวลาบูชายันตุ๊กเหมียวกันแล้วทุกคนเมียวอะไรยิ่งเขาเจ้าตุ๊กเหมียวบูชาไฟได้มากเท่าไรข้าก็จะยิ่งสมหวังร่ำรวยมากขึ้นเท่านั้นไม่ต้องมามงมาเมียวไม่มีความสงสารในจิตใจ
5: ไปเลย
6: เอาเลย
5: ไปเลย
0: ไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ได้นะลุง
4: อะไรรำคาญเสาสีจังเลยเสียงอะไร
0: เฮ้ยเสียงอะไรเนี่ย
4: จู่ๆก็มีอาการทำไมข้าถึงหายใจไม่ออกล่ะเนี่ยโ
0: ไหนดูสิฮะแย่แล้วเกิดควันพิษตรงนั้นแน่ๆต้องรีบอพยพทุกคนไปหาที่หลบก่อนแล้ว
1: เกิดเหตุร้ายขึ้นในหมู่บ้านมายาในขณะที่ศิลายังปราบปีศาจไม่สำเร็จเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในตอนต่อไป
7: คำไทย
0: เฮ้ยถ้าลุงโทนรู้จักรักษาศีลคงไม่ทรมานเจ้าตุ๊กเหมียวแบบนี้แน่
2: ๆนั่นสิว่าแต่ศีลแปลว่าอะไรหรอข้าได้ยินมานานแล้ว
0: ศีลมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือความเป็นปกติของมนุษย์ที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเช่นศีล5ข้อที่1ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิศึกษาการเว้นจากการตัดลมปราณหรือลมหายใจของผู้อื่นคนปกติก็รู้ว่าไม่ควรทำอยู่แล้วเพราะทำให้คนอื่นเดือดร้อน
2: จริงด้วยคนอื่นทำเราก็ไม่ชอบแล้วเราจะไปทำคนอื่นเขาทำไมกันล่ะ
0: ใช่ลุงโทนนี่ไม่น่าเลย
7: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
0: ในตอนต่อไปแผ่นดินไหวทำให้ลุงโทนถูกต้นไม้ทับแย่แล้วจะมีใครมาช่วยไหมเนี่ยแล้วศิลาจะจัดการกับปีศาจตะขอจอมโหดได้ไหมอย่าลืมติดตามกันนะครับ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านลองดูโลกมองโลกของเราท่านที่เกิดก่อนมองโลกจากอดีตเรื่อยตามลำดับมาตามพ.ศ.ตามอายุเราคือโลกใบที่เราอยู่นี้ทั้งโอกาสโลกโลกคือแผ่นดินและมนุษย์โลกโลกคือมนุษย์สัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์โลกใบนี้มันมี3ส่วนด้วยกันและยังมีทรัพยากรธรรมชาติท่านมองจากอดีตเมื่อตมามองจาก2505จนถึง2569เห็นการเปลี่ยนแปลงท่านที่เกิดทีหลังหรือหลังจากวันนี้ไปที่ระบุอยู่ใน Google ถ้าเราศึกษาย้อนโลกดูเราจะรู้สึกว่าทำไมโลกมันเปลี่ยนแปลงเราสังขารโลกนี่ก็คือตัวสังขารของเรารวมๆแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงจนคนเก่าๆบอกว่าไม่น่าอยู่เหมือนเดิมเฉพาะเมืองไทยของเรามีคำพูดว่าเมืองไทยใหญ่อุดมดีๆสมเป็นนาสวนเพื่อนรักเราชักชวนร่วมช่วยกันมุ่งมั่นทำวิชาต้องหาไว้เป็นหลักได้ใช้ช่วยนำให้รู้รู้ทางจำค้นคว้าไปไม่เสียดายร่วมกันอย่างขันแข็งด้วยลำแข้งและแรงกายทำไปไม่เสียดายแม้หยัดเหงื่อเมื่อทำงานดังนี้มั่งมีแท้ต้องดีแน่หาในป่าโลกเขาของเล่าขานถิ่นไทยนี้ดีงามเอ่ยถิ่นไทยที่ดีมันเป็นถิ่นไทยที่ดีงามปัจจุบันนี้เป็นถิ่นไทยที่อะไรฮะที่กำลังทรามลงแล้วไม่ใช่เฉพาะเรามองที่อื่นเขาด้วยเขาก็มองเราด้วยถ้าเราทั้งสองฝ่ายมองโลกจากเส้นที่เรารู้ความเรามองโลกจากปัจจุบันนี้ย้อนรอยถึงอดีตไปแล้วมองรอบตัวรอบโลกเราจะรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงนั่นคือการที่เราจะท้อใจปรงใจเตรียมใจไว้เพื่อการต่อสู้

คุณผู้ชมครับ NBT ชวนคุณผู้ชมมาเปิดโลกเศรษฐกิจเจาะลึกทุกมุมมองรู้กินรู้ใช้รู้ทันการใช้ชีวิตอย่างฉลาดทั้งวันนี้และวันหน้ากับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz NBT พร้อมเป็นสื่อคุณภาพที่คงความน่าเชื่อถือเคียงข้างคนไทยตลอดไปราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านตอนที่แล้วอาตมาได้เกริ่นกล่าวว่าจะเข้าสู่เรื่องพยากรณ์โลกาวินาศหรือติดตามโลกาวินาศว่ากันตามจริงแล้วก็พยากรณ์ได้พยากรณ์ไม่ต้องใช้ญาณวิเศษใช้วิจารณญาณใช้ยานอวกาศเอามารวมๆกันใช้พฤติกรรมศาสตร์ของมนุษย์ท่านทั้งหลายฟังช้าๆจิตใจอย่าวอกแวกแล้วคิดตามอาตมาที่ว่าที่อาตมาได้พยากรณ์โลกาวินาศนี้จริงหรือไม่โลกเราปัจจุบันแปรผันสู่ความเสื่อมแปรผันสู่เสื่อมทรามโรยร้างความดีงามพินิจตามปริศนาคนบาปจะครองเมืองผ้าเหลืองจะโรยราเสือเพ่นจะเป็นหมาอีกาจะเป็นหงโลกร้ายจะรุกรานลูกหลานเสียเผาผงคนชั่วจะอยู่ยงคนดีเป็นผีไหวผู้หญิงชิงเสียตัวไม่เลือกผัวว่าของใครสตรีจะกำชัยอาชาในจะอ่อนแอธรรมชาติวิปริตยากคิดจะตามแก้สารทันไม่หันแลสารทันไม่หันแลสารแหน่แพร่ไปไกลเศรษฐีหนีอยู่ป่าชาวนาถูกขับไล่คนจนกรนกรุงไกลนอนเกินไปในปฐพีคนรวยก็รวยล้นคนจนจนป่นปี้โจราและโจรีจะช่อจี้กันเกินไปน้ำท่าจะแห้งเหือดน้ำเลือดจะหลั่งไหลปฐพีจะเป็นไฟชาลาลัยจะไร้ปลาคนดีไม่มีไหวจันลัยจะเบ่งกาสวรรค์หกชั้นฟ้าเทวดาจะลดลงนรกจะเต็มล้นเพราะคนไหลลุ่มหลงพระสงฆ์ไม่มั่นคงเดินหลงทางพระนิพพาน

0: สวัสดีค่ะเกิดมาเป็นมนุษย์นับเป็นผู้มีบุญอยู่ในสุคติภูมิต้องใช้โอกาสของความเป็นมนุษย์ผู้มีบุญในการฟันฝ่าอุปสรรคและเพิ่มพูนสติปัญญาอย่ายอมแพ้แก่ทุกข์ซึ่งเป็นของธรรมดาโลกพระคติธรรมอันทรงคุณค่าจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่เราทุกคนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

้าวเจริญพรผู้สนใจผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายจริงๆแล้วนั้นในโลกนี้มันพระพุทธเจ้าไม่เคยปฏิเสธเรื่องโลกเลยนะนะโลกก็คือธรรมชาติก็เรียกว่าสมมุติจัตสัจจะนะจริงโดยสมมุติทุกอย่างเป็นสมมุติก็แต่ว่าทุกอย่างเป็นสมมุติหมดนั่นแหละแต่ว่ามันจริงโดยสมมุติถ้าจะบอกว่าเดือนนั้นปีนั้นมันก็เหมือนเดิมมันถ้าสมมติว่าเราไม่สมมติกันนี่นะแล้วจะเรียกยังไงจะพูดยังไงมันอยู่ในโลกนี่คือสัจธรรมคือความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้นะสมมติสัจจะก็คือวันเดือนปี24 ชั่วโมงก็เราก็มนุษย์เนี่ยเป็นคนกำหนดนะแต่ว่าเรากำหนดว่า24 ชั่วโมงคือวันหนึ่งนะ1 เดือนก็ 30 วันอะไรประมาณนี้ทุกอย่างนั่นแหละชื่อคนเรื่องสถานที่ต่างๆแม้แต่ตัวหนังสือหนังสืออะไรต่างๆก็สมมติขึ้นมาหมดนั่นแหละแต่ทุกคนต้องยอมรับในนี้นี่ก็แล้วก็สมมติสัจจะทุกอย่างเลยนะหมายทุกอย่างต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ว่าต้นไม้ชื่อนี้ต้นนี้ชื่อนี้ก็พวกเราน่ะสมมติจะสังเกตดูที่ว่าสมมติไม่เหมือนกันไงสมมติจะไม่เหมือนกันแม้แต่ภาษาก็สมมติคำนี้เป็นอย่างนี้คำนี้ต้องใช้อย่างนี้งี้ก็ยังไม่เหมือนกันแต่ว่าแต่ละภาคแต่ละประเทศก็ต่างก็สมมติขึ้นมาแล้วก็ยึดตามนั้นอันนี้ก็เราสมมติสัจจะอันนี้เราไม่ได้นั่นเลยนะพระพุทธเจ้าท่านก็จัดเป็นปีหนึ่งเนี่ยนะมี3 ฤดูนะ3 ฤดูก็คือฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวแต่ละฤดูจะมี4 เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้พระพุทธเจ้านะตรัสนะชิมโหชิมหันเหมันวัดสาอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละก็เรียกว่าสมมติสัจจริงโดยสมมติจริงๆแล้วสิ่งใดที่เราผ่านมาเราพยายามทุกคนก็พยายามนะเราพยายามที่จะพัฒนาพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่มันไม่ดีให้เป็นบทเรียนก็ได้ว่างั้นเธอปัญหาต่างๆหรือว่าประสบการณ์ต่างๆให้เป็นบทเรียนก็ได้นะไม่มีผลนะมีผลนะถ้าตั้งสัจจะมีความจริงใจเนี่ยในการที่จะทำอะไรเสียงไรเนี่ยนะมันมีผลหมดยกตัวอย่างอย่างเช่นเข้าพรรษาอย่างเงี้ยงดเหล้าเข้าพรรษาอย่างเงี้ยเขาก็สามารถยังทำได้บางคนก็นะเลิกบุหรี่อย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะบางองค์นี่เลิกงดบุหรี่ตอนเลิกงดบุหรี่ตอนออกพรรษานะเข้าพรรษาสูบบุหรี่แต่ไปงดตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นมันนานกว่านี่ตั้ง9 เดือนในพรรษาแค่3 เดือนเองอย่างนี้นะเลิกงดไปงดมาก็เลิกได้เลยนี่ก็เรียกสัจจะอันนี้ก็เหมือนการปัญหาต่างๆเรื่องราวต่างๆให้มาเป็นครูมาทบทวนดูว่าปีนั้นเดือนนั้นเราทำยังไงผลนั้นเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยมันเป็นครูเป็นอาจารย์นี่ดีอย่างมากเลยนะพวกเรานะอย่างยกตัวอย่างที่อาตมาเคยชอบพูดบ่อยนะแต่ไม่ได้พูดในสาธารณะเท่าไหร่หรอกนะอย่างที่เรื่องราวต่างๆที่เราปีหนึ่งอย่างเงี้ยตอนเป็นเด็กเราเป็นยังไงโอ้ตอนเป็นเด็กเราก็ไปหลงตอนเด็กๆเล็กๆคาร์ลูกี้ก็หลงพ่อหลงแม่ฉะนั้นแหละอยู่กับอกพ่อแม่ห่างพ่อห่างแม่ไม่ได้ร้องไห้แล้วว่างั้นเถอะพอเด็กโตขึ้นมาหนึ่งสักนิดถึง2 ขวบ 3 ขวบอ้าวก็เริ่มแล้วทีเนี้ยเริ่มมีของเล่นนะเริ่มมีของเล่นก็ไปติดของเล่นอ้าวพอโตขึ้นมาอีก7 ขวบ 8 ขวบก็มีของเล่นแปลกใหม่เยอะทีเนี้ยเป็นของเล่นของเด็กโตเลยทีเนี้ยเด็กเราก็ไปยึดอีกเราไปยึดสิ่งนั้นอีกนะพอเป็นวัยหนุ่มวัยสาวเราก็เริ่มที่จะเลิกเล่นของเป็นที่เป็นของเด็กอีกไปยึดในความบันเทิงเรื่องเริงในเรื่องของเพศในเรื่องของวัยในเรื่องของเพื่อนฝูงอย่างนี้เป็นต้นนะพวกเรานะแล้วก็พอพ้นจากวัยหนุ่มวัยสาวมาแต่งงานก็เอาอีกแล้วก็ไปหลงในลูกในหลานอีกแล้วทีเนี้ยหลงในกับสามีภรรยาในการประกอบธรรมอาชีพทีนี้ไอ้ของที่เหมือนเดิมเอามาทำได้ไหมตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเอาของเล่นที่ตอนที่เราหลงกันจริงๆตอนเป็นเด็กนะมาเล่นเอาไหมก็ไม่ได้ไม่เอาและตอนนั้นน่ะทำไมเราเนี่ยทำไมถึงยึดว่ามันเป็นชีวิตจิตใจของพวกเราลองพิจารณาดูนะพ่อแม่บอกยังขอโทษนะยังยกปัจจุบันเนี้ย
เล่นเกมเล่นโทรศัพท์เล่นเกมกันอย่างเงี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่น่ะติดโทรศัพท์นี่นะอย่างเงี้ยนะถ้าพ่อแม่บอกให้เลิกบอกให้หยุดมันจะขัดเคืองมากๆเลยอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราพ้นวัยนี้ขึ้นไปเราไปประกอบประมาอาชีพหรือว่าคนที่เขาตั้งใจที่จะดำรงชีวิตจริงๆนะคือประกอบสมาอาชีพจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่ใจเสียสนใจกับสิ่งเหล่านี้นะเออมันก็ยังหลงอยู่ดีนั่นแหละแต่มันก็ยังหลงในการประกอบสมาอาชีพมันเป็นธรรมชาติต้องทําเกิดมาไม่มีใครที่จะไม่ต้องทําเห็นไหมพวกเรามันก็ผ่านไปอันนี้มันเป็นธรรมะยังไงเป็นธรรมะตรงที่ว่าอ๋อ

่อนเราก็ยึดอย่างนี้นอนเราก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นชีวิตจิตใจของเรานะคิดว่าสิ่งนี้เป็นชีวิตจิตใจของเราสิ่งนี้เราต้องอยู่กับสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้เราอยู่ไม่ได้เนี่ยเมื่อก่อนเราคิดเราเป็นยังไงทีนี้เดี๋ยวนี้เอ้ามันก็พ้นไปอย่างเงี้ยมันก็ผ่านไปเออแล้วอาจารย์พูดอย่างนี้เพื่ออะไรนะเพื่อให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เราติดอะไรอยู่อย่างนั้นนะหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้เราคล้องอะไรเราติดอะไรอยู่เราหลงอะไรอยู่นะถ้าเราหลงสิ่งอะไรเรารู้สึกว่าเออมันติดมันชอบอยู่เนี่ยก็แสดงว่าอ๋อเรานะมันหลงหลงเหมือนอะไรหลงเหมือนที่ผ่านมานั่นแหละเออแล้วความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงความรู้สึกโอ้ยมันติดมากๆอย่างเด็กเล่นของเล่นเงี้ยจะติดมากๆเลยนะห่างไม่ได้แล้ววางเถอะแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงอ้าวไม่เอาแล้วไร้สาระแน่พอมันพ้นไปแล้วต้องรู้พ้นวัยหน่อยนะแต่เราไม่อยากจะให้ติดไปตามวัยไงเราจะมองข้ามช็อตไปเลยเราติดอารมณ์อะไรเดี๋ยวนี้เราติดความรู้สึกปัญหาอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเราหลงเราชอบอยู่เนี่ยนะก็มองจนมองข้ามไปเลยอ๋อเดี๋ยวมันเป็นแค่ความหลงเฉยๆเดี๋ยวมันก็หายไปอย่างนี้นะครับตกลงก็คือปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำงานด้วยความที่ไม่มีอะไรเป็นพันธะนะอันนี้สิ่งที่ควรที่จะแก้ไขปรับปรุงว่าเออเป็นช่วงขณะท่านจะช่วงขณะเนี่ยช่วงขณะว่างั้นเถอะนะทีนี้พิจารณาถึงเรื่องของที่ผ่านมาเป็นยังไงย้อนกลับไปได้เลยโอ้ปีนี้เราจะพยายามปรับปรุงได้หมดเลยนะพวกเรานะมนุษย์เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐสุดอยู่แล้วตั้งใจที่จะทำอะไรมันสามารถที่ทำได้นะโดยเฉพาะทุกวันนี้แต่มาอย่าชอบพูดว่าเออคนสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้ได้รับการศึกษาเหมือนทุกวันนี้แต่คนมีการศึกษามากมันน่าจะมีความสุขมากมันน่าจะแก้ไขปัญหาได้มากกว่าในคนยุคก่อนใช่ไหมล่ะเพราะมีปัญญานี่รู้มากเรียนมากนี่อันนี้ให้ลองพิจารณาดูนะแล้วเอ๊ะคนสมัยก่อนกับคนปัจจุบันนี้อันไหนทุกข์มากกว่ากันเนี่ยเออไอ้คำว่าทุกข์มากทุกข์น้อยนะมันมีหมดทุกคนแหละแต่ว่าหมายถึงปริมาณจำนวนคนนั่นนะอันไหนมันทุกข์มากกว่ากันเออสมัยก่อนนี่อันทุกข์ยากทุกวันนี้เอาไฟดับลงดูดิโอ้ยทุกข์แล้วอย่างนี้นะเดี๋ยวทั้งร้อนทั้งไอ้คนที่เล่นไอ้ติดโทรศัพท์นี่ยิ่งทุกข์ง่ายอย่างนั้นนะไฟมาเฮ้เลยนะฮือเลยละดีใจอย่างนี้นะนั่นแหละจะเรียกว่าทุกข์ง่ายนะทุกข์ง่ายมากๆนะรถมีแอร์ก็ทุกข์เมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนเราไม่มีหรอกไม่มีแอร์เนี้ยนะทีนี้การที่จะปรับปรุงแก้ไขต่างๆก็เป็นครูนะเป็นครูได้จริงๆนะพวกเรานะเป็นครูต่อไปฉันจะให้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วฉันจะให้เป็นไม่ให้เป็นอย่างนั้นแล้วคืออันไหนที่มันไม่ดีนะมันไม่ใช่ว่าเราทุกข์เฉพาะตอนทำพอทำเสร็จแล้วมันก็ยังมาทุกข์ตอนภายหลังไงเอออันความชั่วร้ายไม่ทำเสียเลยดีกว่าปัจฉาดปฏิโดกตังเพราะว่าความชั่วย่อมแผดเผาในภายหลังได้อย่างนี้เป็นต้นนะเออเราจะพยายามให้มันฝังใจแตกเจ็บใจแค้นว่างั้นแค้นกับความไม่ดีนะนี่อันนี้ก็เรียกว่าปรับปรุงแก้ไขใหม่เหมือนกันทุกอย่างธุรกิจการงานก็เหมือนกันอันไหนที่ว่าเอ๊หาจุดปกพร่องไงเราปกพร่องตรงไหนนะถ้าเราอุดรูรั่วตรงนั้นเออเราใช้จ่ายไม่ขอโทษนะอันนี้ก็พูดอีกแหละพูดของเดิมๆนั่นแหละแต่พูดที่ไหนใครก็ขำกันทั้งนั้นแหละขำยังไงสั่งของมันสั่งง่ายไงทุกวันนี้เออสั่งจากโทรศัพท์พอสั่งมาเดี๋ยวนี้เอาเข้าไปแทบทุกวันนั่นแหละของเก่าได้ใช้ไหมของเก่าก็ไม่ได้ใช้อย่างนี้นะนะของเก่าก็ไม่เอาออกของใหม่ก็เอาเข้ามันก็รกตีทีเนี้ยไม่ใช่รกธรรมดานะเออเสียค่าใช้จ่ายโดยไร้เหตุอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้เป็นต้นหมายถึงเรื่องการใช้จ่ายในเรื่องของทรัพย์ภายนอกนะทรัพย์ภายในก็เหมือนกันนะนะอันไหนปัญหาที่มันทำให้เราทุกข์เราเกิดความวิตกกังวลไม่ก้าวหน้าในเรื่องของการประกอบสมาอาชีพมันเป็นสิ่งกีดขวางว่างั้นเถอะมันเป็นขวากหนามมาขัดขวางเราไม่ให้เราไม่เจริญนะอันเนี้ยอารมณ์ต่างๆเนี้ยพยายามอย่าไปสนใจใส่ใจเรื่องข้างหน้าอย่างอีกเยอะแยะมากมายนะก็เคยเขียนกลอนไว้อยู่กลอนหนึ่งอยู่ว่าสิ่งใดพ้นก็ให้ผ่านตามการเถิดใช่ไหมอย่าให้เกิดตามมาล้าสมัยเรื่องเงิน

เห็นเดี๋ยวนี้ก็ผ่านไปแล้วได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ผ่านสัมผัสก็หายสัมผัสก็หายแต่มันแปลกตรงที่ว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องมนุษย์นี่แหละเรื่องของพวกเรานี่แหละอยากจะให้พวกเรานี่เห็นตามความเป็นจริงแค่นั้นเองเห็นเนี่ยทำไมมันไม่เป็นธรรมชาตินะเอามาปรุงแต่งไงไอ้ตัวใจนี่แหละที่สำคัญนะธรรมชาติเขาเนี่ยแสดงให้ดีอย่างดีมากแล้วธรรมชาติเขาเนี่ยยุติธรรมที่สุดแล้วเห็นก็ผ่านไปแล้วได้ยินก็ผ่านไปแล้วเหมือนอย่างเงี้ยได้ยินพูดอาจารย์พูดไปปั๊บก็พอได้ยินก็ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วนะแต่ธรรมะไม่ค่อยให้มันผ่านเร็วนะธรรมะนี่นะได้ยินให้ผ่านไปเลยแต่ว่าเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันไม่ดีเนี่ยไม่อยากให้ผ่านเอามาเก็บมาคิดมาค้นใหม่ว่างั้นเถอะให้มาหลอกหลอนมาใช้คำว่าผีสิงหรือว่างั้นเถอะผีสิงแล้วก็ผีก็ออกนี่นะผีสิงเข้ามาแล้วผีก็ออกนี่นะจริงๆแล้วธรรมชาติเขาสร้างอย่างถูกต้องหมดเลยนะถ้าพวกเราเห็นอย่างนั้นนะนึกถึงตอนปีที่แล้วก็ได้นึกถึงตอนหลายปีก็ได้นึกถึงตอนเด็กๆก็ได้เราเคยเสียใจมากมายไหมเคยไหมโอ้มีแล้วผ่านมาไหมล่ะก็ผ่านอยู่ดีอย่างนี้นะเราเคยดีอกดีใจเราเคยมีความสุขใจไม่มีผ่านมายังผ่านนี้นะเดี๋ยวนี้ที่มันเกิดเดี๋ยวปัจจุบันนี้มันก็จะผ่านเหมือนกันนะมันก็จะผ่านเหมือนกันนั่นแหละปีใหม่เดือนเก่าเดือนใหม่มันผ่านไปหมดเลยนะอย่าให้กลับมาหลอกล้ออีกอย่ามาเรียกผีลูกผีหมายถึงว่าคำว่าผีหมายถึงคนตายแล้วนะอย่าเรียกลูกขึ้นมามันหลอกล้อคือเรื่องราวต่างๆนานามันผ่านไปแล้วอย่าขึ้นมาอย่ามาคิดให้มันหลอกล้ออย่าให้มันทำให้ตัวเองเนี่ยวิตกกังวลหวาดกลัวปัญหาต่างๆนะทั้งดีทั้งไม่ดีนะทั้งดีทั้งเฮ้ยไม่ให้คิดเลยดีมันก็จะหอยหาอย่างไงกลับมาเถิดวันวานนี่ไม่ยินเขาได้ร้องเพลงหรือกลับมาเถิดวันวานยังหวานอยู่เนี่ยเมื่อวันวันวานยังหวานอยู่อย่างนี้นะที่จริงมันธรรมชาติหมดเลยนะพวกเรานะเพราะมากเลยคำสอนพระพุทธเจ้านะนะอารมณ์เกิดขึ้นก็หายอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไม่ได้หมายถึงพูดถึงเรื่องของเอาปริยัติมาพูดนะหมายถึงเรื่องจริงนี่แหละนะเกิดขึ้นเมื่อเช้าเนี่ยก็หายไปแล้วเกิดขึ้นตอนเที่ยงก็หายไปแล้วเกิดขึ้นตอนเย็นก็จะหายไปแล้วอย่างนี้นะนี่คือธรรมชาติไม่ต้องเรียกผีลูกไม่ต้องมาปลุกให้มันตื่นขึ้นมาหลอกล้ออีกมันจบไปแล้วธรรมะเขาน่ะมันธรรมชาติอยู่แล้วสมบูรณ์เอามากๆดีๆนั่นเองมันจบไปแล้วนะแต่คนเราไม่ให้มันไม่ให้จบเหมือนที่พระสิทธิสารบอกว่าเปิดภูมิใหม่ความเบาแห่งหลายคือเปิดประเด็นอย่าต่อความยาวอย่าไปหาอย่าไปต่อพอไปเปิดประเด็นขึ้นมาก็เอาอีกแล้วเอาเรื่องเก่าๆนานามานะเห็นไหมปัญหากันนะโอ้ยเรื่องเก่าปัญหาต่างๆนั่นนะที่ทางโลกก็เป็นทุกวันนี้ในการบริหารอะไรก็แล้วแต่นั่นนะเรื่องเก่านั่นแหละมาพูดนั่นนะเรื่องไหนล่ะเรื่องเก่านั่นเห็นไหมอย่าต่อความยาวอย่าสาวความยืดคือมันอย่าต่อคำกันอย่าหาเรื่องกันทีนี้เปิดคำว่าเปิดหมายถึงเปิดประเด็นยังไงอย่าไปเปิดประเด็นอย่าไปยกมาพุทธเจ้าท่านมีนะมีไอ้วินัยหมดดึงนะสําหรับอธิกรณสมถะการระงับอธิกรณ์น่ะนะด้วยการเหมือนกับแล้วไปเลยไม่ต้องไปหาผิดเอาถูกก็เรียกว่าเหมือนกับเหมือนกับไอ้ศิลาทับหญ้านะไม่ต้องมาลือพ้นอีกว่างั้นเถอะเอาศีลกรรมให้กันเถอะเหมือนกับพระองค์ทรงที่พระองค์ทรงเสด็จไปจำพรรษาอยู่วัดป่าริไลยกะนั่นน่ะสาวกนะทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นแหละไม่ลงรอยกันทีเนี้ยทำมักกะถึกกับวินัยทรถกกันเรื่องเล็กๆเล็กน้อยเองนะพวกเรานะนั่นแหละแต่ไม่ยอมกันต่างคนก็ต่างว่ามีลูกศิษย์ฉันก็มีลูกศิษย์เยอะฉันก็มีลูกศิษย์เยอะหมายถึงนักเทศว่างานเธอนักเทศกับพระวินัยกับนั่นทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นแหละเรื่องเข้าห้องน้ำนะอันนี้ท้าวความฟังนิดนึงเรื่องเข้าห้องน้ำนะเราพระทำมากระถึกนี่นักเทศแต่ว่างานเธอเข้าห้องน้ำก่อนเราเขาห้ามเขาท่านวินัยท่านห้ามเอา

0: ุณน้ำขังไว้ในนั่นนะห้ามเก็บน้ำขังไว้ในอะไรนะภาชนะนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันจะมีตัวแมลงไปตัวสัตว์ตัวไอ้พยุงนะนะมาไข่มาทำเป็นลูกน้ำอย่างเงี้ยแต่คนตอบไปก็ไปใช้น้ำที่มีตัวสัตว์จะเป็นอาบัติปาจิตตี้อย่างเงี้ยเออทีนี้ไอตอนเอาไว้เนี่ยเป็นอาบัติทุกกฎเองนะไม่ได้เก็บเหลือน้ำไว้เนี่ยเป็นอาบัติทุกกฎเฉยๆนะแต่ถ้ามีลูกน้ำลงไปเนี่ยถ้าไปใช้น้ำมันเป็นอาบัติปาจิตตี้นู่นน่ะคือใหญ่ขึ้นมาว่างั้นเถอะพระวินัยทรเข้าไปทีหลังเข้าไปเห็นอ้าวพระอาจารย์ทำไมยังเก็บน้ำไว้อย่างเงี้ยน่ะมันเป็นอาบัติไม่ใช่เหรออย่างเงี้ยน่ะก็มาโจทย์กันเรื่องน้อยนั่นแหละพระเจ้าห้ามไม่ฟังพระเจ้าก็เลยเสด็จไปอยู่ป่าป่าเรไรยกะเรไรยกะนะที่พวกเราเห็นช้างมาอุปถากันนะเห็นลิงมาอุปถากันนั่นแหละก็เลยป่าเรไรยกะคือช้างเรไรยกะชื่อเขาเนี่ยนะเนี่ยปยาช้างชื่อเรไรยกะอันนี้ก็นี้จากหมู่พวกมันกันหมู่พวกทะเลาะกันมันกันก็เลยมาอยู่ตรงนี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือแก้ไขกันไม่ได้คือยอมความกันโดยไม่ต้องเอาเรื่องกันแล้วก็วันนี้ก็ยังมามีไกล่เกลี่ยกันเลยเนี่ยทางกฎหมายก็มีให้ไปไกล่เกลี่ยกันยอมความกันอย่างเงี้ยนะรอมชอมนะยอมความกันอย่างเงี้ยนะไกล่เกลี่ยให้มีเดี๋ยวนี้บ่อยๆเดี๋ยวนี้นะอันนี้ นะพูดถึงเรื่องของการให้อภัยกันเนี่ยนะพวกเรานะการให้อภัยกันมันสุดมันดีมากๆเลยนะนะอาจจะมาไปเป็นนักมวยมาก่อนนะการต่อยมวยกันเนี่ยถ้าเราเป็นอาวุโสหมายถึงอายุน้อยกว่าอย่างเงี้ยอายุน้อยกว่าเขาเวลาเขาต่อยเสร็จเขาจะก้มกราบกันเลยนะพวกเรานะมันรู้สึกปลื้มปีติอย่างนะมันมีความสุขใจสำหรับคนที่เห็นแล้วก็สำหรับคนที่ทำด้วยนะนักมวยเขาไม่อยากจะต่อยกันหรอกความเครียดแค้นไม่มีหรอกเพียงแค่ว่าเขาเป็นหน้าที่เป็นอาชีพของเขาเฉยๆที่จะต้องทำนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันรู้สึกดีนะพวกเรานะอันนี้สำคัญการอาฆาตมาร้ายเนี่ยไม่ดีเลยนะนั้นนี่พูดถึงเรื่องของการแก้ไขปรับปรุงก็ให้นึกถึงประสบการณ์เก่าๆนั่นแหละอันไหนไม่ดีก็เคลียร์ทิ้งไม่เอาว่างั้นเถอะอย่าไปใส่ใจสนใจนะเพราะว่าเรื่องราวที่จะต้องเกิดขึ้นมันโอ้อีกเยอะแยะมากมายที่อีกฝ่ายที่เราจะจบนี่นะมันมีอีกเยอะถ้าเรายังไม่เจ็บอยู่เนี่ยนะช่างเขาเถอะอย่างเงี้ยช่างยังไงช่างไว้โกรธครั้งนึงก็เจ็บไว้มีปัญหาครั้งนึงก็เจ็บไว้เอามาคบหมกขบมาคิดอีกแต่คนป่วยเป็นโรคนี่ในพวกคิดมากนะพวกเราคิดเรื่องเดิมๆนะเอาแต่เรื่องเดิมๆมาคิดมาค้นนะพยายามตั้งใจใหม่อีกพยายามจะตั้งใจใหม่อีกมันสามารถที่ทำได้อยู่แล้วให้มีสัจจะในตัวเรา
1: อันนี้จะตอบปัญหาว่าทำอย่างไรถึงจะประสบผลสำเร็จนะจะไม่เกิดการท้อแท้กับประสบผลสำเร็จก็ให้มองเห็นธรรมชาติให้เห็นรอบข้างเราบุคคลรอบข้างเรานะยังไม่ใช่เฉพาะรอบข้างแม้แต่ตัวเราที่ผ่านมาเนี่ยนะตั้งแต่เด็กเลยเรามีช่วงไหนที่พวกเราติดขัดอย่างนั้นตลอดไปไม่เป็นเด็กมันก็จะมีช่วงที่ติดขัดบ้างเออมีความสะดวกบ้างคือหมายถึงว่าโชคดีบ้างโชคไม่ดีบ้างว่างั้นเถอะทีนี้ทำยังไงถ้าเราตั้งใจทำจริงๆนะตั้งใจทำงานทำการจริงๆเนี่ยนะเออมันไม่มีคำว่าไม่มีผลสำเร็จนะไม่มีเลยถึงแม้ว่ายังไม่ถึงเวลาถ้าเราตั้งใจทำจริงๆนะมันจะประสบผลสำเร็จแน่นอนเลยเพียงแค่ว่าเราตั้งแต่มีแต่ไปตีอกยกตัวเฉยๆโดยที่ว่าเราไม่ทำแล้วรู้สึกว่ามีอุปสรรคต่างๆอันนั้นแสดงว่าเราเนี่ยท้อถอยนะแต่ถ้าตั้งทำไม่จริงๆนะนะเดินทางอีสุดเส้นจะถอยหลังอีคนซานั่นแหละตายตายนะคุณในข้าวหย่องวาหารเห็นไหมต้องทำให้มันเต็มที่ก่อนทำให้มันเต็มที่เลยหมายถึงการงานในทางโลกนะทำให้ไปเต็มที่แล้วสิ่งที่มันจะได้มันอาจจะไม่ได้ตอนนี้เคยเห็นพวกเขาไปถ่ายสารคดีไหมเขาถ่ายเป็น10ปีเออถ่ายเป็น10ปีเลยนะแต่พอออกเสร็จแล้วนะพอมาขายทีนึงเป็นไงทีเนี้ยรวยเลยเนี่ยเห็นไหมแต่ตอนทำเนี่ยโอ้โหเจออุปสรรคอะไรมากมายก็ลองดูที่ไปดู โดยไปดูสาย

0: ลอดลูกเขามีไปอะไรไปตั้งกล้องในลึกๆที่ลึกๆอย่างเงี้ยแม้แต่นกแม้แต่อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะไปถ่ายไปตั้งกล้องโอ้โหนานกว่าจะได้นะแต่ตอนทำนี่มีอุปสรรคเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายพอสำรวจแล้วก็โอ้ผลตอบแทนอย่างยิ่งใหญ่เลยอย่างนี้นะนะให้ดูที่ให้ดูบุคคลรอบข้างด้วยให้ดูภายนอกด้วยว่ามีใครเนี่ยประสบผลสำเร็จทั้งหมดหรืออย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเราทำแล้วเต็มที่แล้วนะมันไม่เกิดผลสำเร็จอะไรมันก็เป็นไปแล้วนะได้เราได้ทำไปแล้วที่จริงมันได้ไปแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีเลยนะทำอะไรถ้าทำจริงๆด้วยสุจริตนะที่ทำงานในทางสุจริตเนี่ยทำจริงๆนะไม่มีเลยยิ่งด้วยความขยันด้วยความมันเนี่ยไม่มีเลยที่จะไม่ประสบผลสำเร็จถ้ามันจะท้อแท้ในระหว่างก็ให้นึกถึงว่ามันมีใครเหรออย่างนี้นะมันมีได้เหรอว่าใครจะประสบผลสำเร็จทั้งหมดอย่างนี้นะมันก็มีคนที่ไม่ประสบผลสำเร็จก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเป็นทั้งนั้นทั้งหมดไม่คือไม่มีสิ่งนี้ก็คือตายเลยไม่มีนะถ้าเราคิดเอาแต่ความท้อถอยคิดเอาแต่ความไม่น้อยเนื้อต่ำใจอย่างเงี้ยนั้นเราว่าเราแพ้แล้วเราแพ้ตั้งแต่แพ้ตัวเองแล้วว่างั้นเถอะแต่ถ้าเราทำจริงๆนะทำตั้งใจทำจริงๆจังๆอย่างเงี้ยเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยแต่ที่ก่อนที่เราจะทำเราก็รู้แล้วไม่ใช่เลยว่ามันจะผลมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะเราคิดว่าผลมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างที่เราว่านนะแต่มันต้องใช้การใช้เวลาบ้างแค่นั้นเองนะไม่ใช่เฉพาะเรามันเป็นเส้นทางที่อาจารย์ชอบพูดไงว่ามันเป็นเส้นมันเป็นเส้นทางเดินการเดินทางเดินทางมันก็จะมีวิ่งได้เต็มที่ก็มีวิ่งช้าก็มีหรือว่าหยุดก็มีหรือว่าชะลอก็มีหรือว่าหยุดเลยอย่างเงี้ยนะแต่ก็หยุดชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นเองแต่เราก็จะดำเนินไปเรื่อยๆจนถึงที่หมายปลายทางเห็นไหมให้เอาการเดินทางนะให้เอาการเดินทางรถยนต์นี่นะการเดินทางเส้นทางรถยนต์นี่นะเป็นตัวอย่างว่าโอ้มันก็มีวิ่งได้สะดวกบ้างมันก็วิ่งได้ไม่สะดวกบ้างมีชะลอบ้างขึ้นเขาชะลอลงเขาชะลอโค้งก็ชะลอมีด่านก็หยุดมีอุบัติเหตุก็จอดรถเสียก็ต้องหยุดแต่ว่าก็หยุดซ่อมไม่ใช่ว่าเราต้องนอนอยู่ตรงนั้นหรือว่าอยู่ตรงนั้นหรือว่าตายตรงนั้นเลยนะเราจะต้องผ่านไปอยู่ดีเราจะต้องผ่านไปให้ได้อยู่ดีอย่างงี้อันนี้คือเป็นธรรมชาติให้พิจารณาอย่างนี้นะทีนี้จะพูดถึงเรื่องของปฏิบัติธรรมนะเขาว่าปฏิบัติธรรมบางคนก็อาจจะคือถ้าไม่รู้จักความหมายก็จะคิดว่าปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเป็นธรรมเป็นธรรมแล้วปฏิบัติเป็นธรรมแล้วจริงๆนะถึงไม่ปฏิบัติมันก็เป็นธรรมอยู่แล้วนะพวกเราเนี่ยนะทำไมบอกว่าเป็นธรรมคือธรรมะทั้งหลายเนี่ยว่ากุศลธรรมากุศลธรรมาปัจจคตาธรรมาจิตที่เป็นกุศลหรือว่าจิตที่เป็นอกุศลหรือว่าจิตเป็นอภยากฤตคือเฉยๆเนี่ยนะไม่ดีไม่ชั่วไม่ได้หมายถึงเงินธรรมชั้นสูงนะมันเป็นอารมณ์เฉยๆนะที่ว่าธรรมเนี่ยนะมันมีอยู่แล้วมันมีประจำอยู่แล้วถ้าปฏิบัติให้เห็นธรรมเนี่ยเห็นว่าธรรมนี่ที่ว่าเนี่ยธรรมมันฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีอย่างเงี้ยมันไม่เที่ยงอย่างนั้นนี่ถ้าเราไปปฏิบัติให้ไปเป็นธรรมพอดีมาพอขยันมาก็ทำตามมันขยันตามมันพอขี้เกียจมาก็ขี้เกียจตามมันอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่าปฏิบัติตามธรรมเพราะงั้นปฏิบัติเป็นธรรมไม่ได้ปฏิบัติเห็นธรรมแต่จริงๆแล้วถ้าผู้ปฏิบัติที่จะเข้าใจธรรมที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยนะหมายถึงว่าจิตที่ดีก็ดีนะก็เห็นอยู่ว่างั้นเถอะแล้วมันก็ดับก็เห็นจิตที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็เห็นอย่างนี้นะนะแต่เราไม่ได้ไปกับเขาไม่ได้ส่งเสริมเขาเขาเกิดขึ้นแล้วเขาก็แสดงให้เห็นเองนะว่าอ๋อเนี่ยก็ไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้เขาดับของเขาเองนะคำว่าไม่เที่ยงมันอ๋อนี่ไงปฏิบัติเป็นธรรมอาจารย์นึงชอบพูดชอบครูบาอาจารย์ชอบหลวงปู่มั่นชอบหลวงปู่เทศยังไงนะหลวงปู่ประเสริฐที่ท่านสอนเนี่ยท่านสอนยังไงท่านได้เวลาท่านทำเลยตีสามจะนอนตีสองนะแต่ว่าตีสามท่านก็ลุกท่านบอกว่าไม่ไหวแล้ววันนี้เพลียง่วงนอนท่านไม่ได้นอนนั่นก็ปฏิบัติเป็นธรรมนั่นน่ะท่านไม่ปฏิบัติอย่างนั้นท่านปฏิบัติเห็นธรรมความง่วงเหงาของนอนมันไม่เที่ยงท่านก็ไม่สนใจเข้าใจไหมจนเป็นความเคยชินอะไรเกิดขึ้นท่านก็ไม่สนใจใส่ใจเพราะอะไรเพราะว่าท่านเห็น นี้นะถึงเวลาตื่นขึ้นมาก็นั่งสมาธิสวดมนต์คือทําอะไรจนเป็นความเคยชินจนมาตรฐานแต่การความที่ไม่ความที่มันไม่ตรงต่อเวลาไม่มีปัญหาเพราะว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติเป็นธรรมท่านปฏิบัติเห็นธรรมคนเข้าใจผิดนะโอ้วันนี้คืนนี้นั่งสมาธิอุ้ยทั้งมีความสงบก็นั่งทั้งคืนแต่พวกนี้ขี้เกียจอย่างเงี้ยนะจิตไม่สงบไม่ทำอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เรียกปฏิบัติเป็นธรรมอันนี้มีถ้าทำไงเนี่ยถ้ามันสงบนั่งทั้งคืนก็นั่งนะแต่ว่าไม่ใช่ว่านอนกลางวันทั้งวันนะกลางที่ผ่านมาคุณทำยังไงที่ผ่านมาอ้าวคุณได้เวลาทำสมาธิกลางวันคุณก็ทำกลางวันไม่ใช่ไปนอนกลางวันเมื่อคืนทำหมดแล้วไม่ใช่อันนี้ก็เรียกว่าทำตามธรรมนะอย่างนั้นเป็นธรรมแล้วนะนะกลางคืนเราไม่นอนใช่ไหมอ้าวกลางวันก็ไม่นอนในเวลาทำก็ทำปกตินะแต่ว่าไอ้ส่วนที่จะมาหยวนหรือว่าเปลี่ยนตารางนี่ไม่ท่านไม่เปลี่ยนก็เลยก็ปฏิบัติเพื่อเห็นธรรมจะเห็นได้เลยว่าโอ้ความสงบก็ไม่เที่ยงเนาะโอ้ความสุขก็ไม่เที่ยงเนาะอย่างเงี้ยอารมณ์อะไรต่างๆไม่เที่ยงเลยเนี่ยไม่ใช่ไปคิดเอาไปเห็นอย่างเงี้ยนะถ้ามีสมาธิมันจะเห็นมันจะรู้จู่ๆนะไม่มีอะไรก็เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเกิดขึ้นมาอยู่จู่ๆก็เฮ้ยเศร้าสร้อยเงาหอยอย่างเงี้ยนะเฮ้ยทำไมมันว้าเวอย่างเงี้ยก็มีนะพวกเรานะว้าเวขึ้นมาเนี่ยจันทร์สักพักก็หายบางทีก็ปีติขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจารย์ต้องบอกว่าโอ้ยพระนี่นะถ้าปฏิบัตินะมันเห็นทำง่ายกว่าโยมจริงๆเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราไปแสวงหาไงพระนี่จำเป็นไม่ได้เห็นอะไรใช่ไหมล่ะพระไม่ได้เห็นอะไรไม่ได้ยินอะไรไม่ได้สัมผัสอะไรแต่ทำไมมันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้ยถึงคุณจะไม่ไปสัมผัสรับรู้อะไรมันก็เกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วว่างั้นเถอะเหมาะมากๆที่จะเห็นธรรมสำหรับพระนะนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติเป็นธรรมนะปฏิบัติให้เห็นธรรมสงบก็ทำไม่สงบก็ทำขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำนะสม่ำเสมอไม่ใช่ให้ปฏิบัติขี้เกียจก็ไม่ทำขยันก็ทำสงบทำไม่สงบไม่ทำไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติอย่าเป็นธรรมให้ปฏิบัติเห็นธรรม
1: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ลอธรรมคุยรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายแบบง่ายๆกับทนายความมืออาชีพครับโดยคุณผู้ชมที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ครับสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วก็เข้าไปในห้อง Open Chat ของเราได้นะครับมาร่วมพูดคุยปรึกษาปัญหาของคุณกันได้เลยสำหรับคำถามของใครที่น่าสนใจเราจะขอหยิบยกมาพูดคุยกันภายในรายการเป็นกรณีศึกษาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเราเธอมาคุยวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโบราณวัตถุนะครับคุณผู้ชมลองสังเกตดูครับโดยเฉพาะคนที่ชอบสะสมสิ่งของต่างๆที่มีเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาพระเครื่องหรือว่าสิ่งของอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในบ้านของคุณจากสมบัติผลัดกันชมนะครับบางครั้งอาจจะกลายเป็นคดีความโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้ถ้าว่าของสิ่งนั้นเข้าข่ายว่าเป็นโบราณวัตถุวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เจาะลึกมากยิ่งขึ้นกับทนายยิ่งพรอินทรีย์ชื่นหรือว่าทนายฝ้ายนั่นเองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทนายฝ้ายครับที่บ้านมีของเก่าบ้างไหมครับ
1: เก่าสุดน่าจะเป็นฝ้ายกับแม่ด้วยอายุ
0: หลายคนเดี๋ยวนี้ชอบสะสมของเก่าของโบราณมันมีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาพระเครื่องหรือเครื่องประดับโบราณอันนี้หลายคนชอบสะสมมากยิ่งเป็นของแอนแบบที่ทำมือแฮนด์เมดแล้วก็โบราณมากๆมีอายุมีสตอรี่อ่ะคนชอบทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของของสะส
1: ม
0: ในมุมของคนทั่วไปกับโบราณวัตถุที่เราจะคุยกันในวันนี้มันมีความเหมือนหรือว่าต่างกันมากน้อยแค่ไหนอะครับ
1: อันนี้ดีนะเพราะว่าโบราณวัตถุกับของเก่าโบราณมันต่างกันยังไงโบราณวัตถุจริงๆมีพระราชบัญญัตินะคะมีกฎหมายเนาะครอบคลุมไว้ที่จะบอกว่าอะไรบ้างคือโบราณวัตถุตามพระราชบัญญัติโบราณสถานปี2504เนี่ยมันจะบอกไว้เลยว่าโบราณวัตถุคือสังหาริมทรัพย์นะคะสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่หยิบยกได้ไม่ได้อยู่กับที่นะคะสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ประดิษฐ์หรือมันมีอยู่ละตามธรรมชาติก็ได้นะคะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของโบราณสถานซากมนุษย
0: ์พวกโครงกระดูกนี้เลย
1: ซากมนุษย์ซากสัตว์นะคะโดยอายุขัยและลักษณะแห่งการประดิษฐ์มีหลักฐานที่เกี่ยวข้องในเชิงประวัติศาสตร์เป็นประโยชน์ในทางศิลปะประวัติศาสตร์และโบราณคดีเหล่านี้เรียกว่าโบราณวัตถุแต่ของเก่าของโบราณเนี่ยความหมายมันอาจจะแตกต่างกันไปแม้ว่ามันจะดูเหมือนใกล้เคียงกันถ้าเป็นของโบราณเฉยๆเนี่ยมันก็จะคือเก่าแก
0: ่
1: มีอายุการใช้งานมีความชื่นชอบส่วนตัวไม่จำเป็นต้องมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็ได้นะเช่นเอาเงี้ยสแตมป์ไฟเก็บมาละ20ปีไฟเป็นคนชอบสะสมสแตมป์เนาะเมื่อก่อนมันมียุคที่เราจดหมายแล้วมีสแตมป์น่ารักน่ารักเยอะถ้าเอาตามขอบเขตอะคุณเบิร์ดว่าสแตมป์เป็นโบราณวัตถุไหมล่ะ
0: ถ้าตามขอบเขตก็ยังไม่เป็นโบราณวัตถุนะ
1: แต่เป็นของโบราณที่มีคุณค่าทางใจถูกไหมเนี่ยคือการแยกโบราณวัตถุกับของโบราณที่มีคุณค่าทางใจของเรา
0: ถ้าทริคการแยกง่ายๆเลยถ้าเราจะพูดแบบนี้ได้ไหมครับว่าโบราณวัตถุเนี่ยหลักใหญ่ใจความคือมันจะต้องมีคุณค่าทางประวัติศาสตร
1: ์ถูกต้องต้องมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องโบราณคดี
0: ส่วนของสะสมของโบราณของเราเนี่ยมันคือคุณค่าทางจิตใจของเราเอง
1: ใช่
0: คือมันแยกกันอย่างเงี้ยมันจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ในส่วนของที่เราสะส
1: ม
0: บางครั้งหลายคนก็มองว่าเอ้ยเราก็ไม่รู้นะว่ามันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือเปล่าเพราะมันตกทอดมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดเลย
1: อย่างเช่นบ้านเนี่ยปู่ย่าตาทวดเคยไปขุดพระได
0: ้ครับ
1: พระในกลุ่มก็ไม่รู้ปู่ย่าตาทวดก็ให้กันมาไว
0: ้
1: พอเราไม่รู้เนี่ยพอวันนึงมาตกทอดมาถึงเราเราจะเอ๊ะนี่มันคือแค่ของมรดกอ่ะ
0: ใช่
1: หรือนี่มันคือของประวัติศาสตร์ถ้าไม่รู้แต่เรารู้ที่มาที่ไปว่ามีการขุดพบ
0: ครับ
1: เรารู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าขุดพบถ้าเกิดรู้ว่ามันขุดพบเราก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเขาสำรวจแล้วแล้วบอกว่าไม่ใช่โบราณวัตถุมันเป็นของคุณเก็บแล้วก็เก็บได้ต่อไปแต่ถ้ามันเป็นโบราณวัตถุเราจะได้รางวัลด้วยนะ
0: สำหรับการค้นพบ
1: สำหรับการค้นพบประมาณ1ใน3ของรางวัล
0: รางวัลนี่คืออะไรครับอยากรู้ละ
1: เงินประเมินการประเมินคือการประเมินสมมติเก็บอันนี้มันที่เขาประเมินไว้แล้วก็จะได้1ใน3ของราคาประเมินในการแจ้งว่าเราพบโบราณวัตถุนะ
0: ครับทีนี้ในแง่ของการค้นพบนะครับหลายคนบอกว่าอ้าวก็บางครั้งบางคราวอ่ะ มันขุดเจอในบ้านก็คุณทวดเขาบอกมาว่าเนี่ยขุดเจอหลังป่ากล้วยที่ปลูกไว้มันเป็นพื้นที่บ้านเราแล้วมันจะอยู่ๆจะกลายเป็นโบราณวัตถุได้ยังไง
1: โบราณวัตถุเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าต้องอยู่ในพื้นที่ใครนะถูกไหมมันบอกแค่ว่ามันเป็นโบราณวัตถุเฉยๆดังนั้นถ้าเกิดว่ามีสิ่งของที่ตกทอดกันมาตามลำดับทายาทเนี่ยแม้ว่าจะขุดเจอในบ้านเราอยู่ในบ้านเราแต่ผู้ครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งไปที่กรมศิลปากรเพื่อตรวจสอบและขึ้นทะเบียน
0: ครับ
1: แม้ว่ามันจะขุดเจอในที่ของบ้านเราเราก็มีต้องเลือกเอาว่าเรามีสิทธิ์ได้นะเงินรางวัล
0: อ
1: ะแต่ถ้าบอกไม่อยากได้เงินรางวัลนะเราอยากได้คุณค่าทางใจแต่ว่ามันขุดเจอนะถ้าเรารู้แล้วว่ามันเป็นการขุดเจอแล้วมันเป็นของมีอายุโบราณถ้าเราไม่แน่ใจไฟแนะนำให้แจ้งถ้าไม่แจ้งถ้าเกิดว่าพบว่าเรามีไว้ในครอบครองเราไม่แจ้งเราก็มีความผิดไง
0: คือถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่แจ้งเนี่ยมีความผิดแน่นอนทีนี้ในส่วนของสิ่งของโบราณที่เราพบเจอกันในปัจจุบันเนี่ยมันจะอยู่ตามพิพิธภัณฑ์ซะส่วนใหญ
1: ่
0: แล้วมันจะมีบางเคสบางกรณีที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันมีบางส่วนที่หายไปเราเกิดเอใจว่าเอ้ยบางส่วนนั้นน่ะมันอยู่ที่บ้านฉันเองแล้ว

0: ที่มากกว่า1ใน3ใช่ไหมครับที่ทนายฝ้ายบอกแอบขายเองได้ไหม
1: ขายโบราณวัตถุนี่ผิดกฎหมายนะโบราณวัตถุนี่มันไม่ได้เป็นของเรานั่นเป็นของชาติด
0: ัง
1: นั้นไปขายเองผิดกฎหมายแน่นอนคือต้องบอกว่าที่มันมีพระราชบัญญัตินี้มาการศึกษาเรื่องราวในอดีตอะค่ะบางทีมันสะท้อนเรื่องราวในอดีตเพื่อเอามาปรับปรุงในปัจจุบันหาวิจัยทำความเห็นเก็บสถิติต่างๆเพื่อบอกว่าในอดีตเราเป็นยังไงและปัจจุบันเนี่ยเราควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขยังไงหรือสะท้อนวัฒนธรรมในเชิงต่างๆยังไงดังนั้นการเก็บไว้เป็นของตัวเองหรือไปขายเนี่ยแน่นอนว่ากฎหมายมันบอกอยู่แล้วว่ามีความผิดอ่ะ
0: ครับทีนี้ความผิดของเราถ้าเรานำโบราณวัตถุไปขายอันเนี้ยอาจจะแบ่งเป็นสองกรณีว่าขายโดยที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันคือโบราณวัตถุกับขายโดยที่เราไม่รู
1: ้เอาก่อนขายได้ไหมเก็บไว้เฉยๆเมื่อกี
0: ้ก็เก็บไว้แล้วมันจะมีความผิดยังไงล่ะ
1: เก็บไว้ถ้าวันนี้ฝ้ายไปบอกว่ามันมีโบราณวัตถุเนี่ยแล้วมันถูกค้นพบขึ้นภายหลังว่ามันอยู่ที่คุณเบิร์ตอะนะไม่ว่าคุณเบิร์ตจะซ่อนฝังทอดทิ้งโดยพฤติการถ้าคุณเบิร์ตเก็บไว้นะเบียดบังเอาโบราณวัตถุซึ่งเป็นสมบัติชาติไปโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 700,000 หรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งเยอะนะอันนี้แค่คุณเบิร์ตมีแล้วเบียดบังเอาไว้เป็นของตัวเองนะ
0: อันนี้คือมีไว้แล้วก็คือผิดแล้ว
1: ถูกต้องนี่คือยังไม่ขายเลยนะ
0: มันคือความผิดตั้งแต่แรกเลย
1: ใช่
0: แล้วถ้าเกิดขายไปอีกล่ะ
1: ถ้าเกิดขายนะคะถ้าสมมติว่าขายโบราณวัตถุเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการขายเนี่ยมันไม่ได้ต้องห้าม 100% นะ
0: ครับ
1: การขายโบราณวัตถุยังสามารถทำได้แต่ก่อนการขายจะต้องมีการขออนุญาตใครก็ตามนะคะที่ประสงค์จะขายโบราณวัตถุออกไปเป็นสินค้าซื้อขายต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดด้วย
0: แสดงว่าขายได
1: ้ขายได้แต่ต้องแจ้งอธิบดีกรมศิลปากรและมีหลักเกณฑ์กำหนดว่าเป็นประเภทใดบ้างไม่ใช่ขายได้ทุกประเภท
0: ในเมื่อโบราณวัตถุคือสิ่งของที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร
1: ์
0: ทำไมถึงขายได้ล่ะครับ
1: ก็จะมีบางประเภทไงเหมือนพ.ร.บ.พนันน่ะทำไมบางประเภทเล่นได้บางประเภทห้ามเล่นโบราณวัตถุมันก็จะแบ่งเป็นประเภทไหนขายได้และประเภทไหนห้ามขายโดยเด็ดขาดมันก็จะแบ่งประเภทของมันอย่างนั้นมันก็จะถูกบังคับด้วยกฎกระทรวงนะคะฉบับที่6ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุฉบับที่11นะคะเมื่อยื่นคำร้องต้องยื่นร้องก่อนไปขออนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุให้เรียบร้อยแล้วผู้ขออนุญาตจะต้องซื้อสมุดจัดทำบัญชีโบราณวัตถุเพื่อให้กรมศิลป์เนี่ยก็ตรวจสอบได้ว่าคุณได้อะไรมาบ้างซื้อขายอะไรมาบ้างเป็นของต้องห้ามหรือเปล่านะคะ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าไม่ได้ขอนะคะแล้วไปค้าขายเอาไปขายไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยก็มีความผิดนะไม่ว่าจะเป็นขายโดยที่ไม่รู้ว่าเนี่ยเป็นโบราณวัตถุคิดว่าเป็นของเก่า
0: ขายโดยที่ไม่รู
1: ้5ปี 500,000 จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาท
0: แล้วถ้ารู้รู้ทั้งรู้
1: มันก็อาจจะหนักไปกว่านั้นอีกนะคะค่าปรับก็ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทเอางี้ดีกว่าโทษทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการครอบครองเดี๋ยวเล่าให้ฟังเป็นแยกเป็นกรณีเลยถ้าครอบครองโดยการลักขุดก็มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 700,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าค้าขายโดยไม่มีใบอนุญาตจำ5ปีปรับไม่เกิน 500,000 หรือทั้งจำทั้งปรับขายแบบที่รู้ 1-10 ปีปรับไม่เกินล้านนะคะทำให้เสื่อมราคาเสื่อมค่าจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน10ล้านบาท
0: ครับ
1: ปรับไม่เกิน1ล้านบาทท
0: ีนี้ข้ออ้างว่าเราไม่รู้ว่ามันคือโบราณวัตถุเพราะหลายคนก็ไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์อ่ะไม่รู้หรอกว่าของชิ้นนี้มันคือโบราณวัตถุแต่วันดีคืนดีเอ้ยมีเพื่อนมาบ้านถ่ายรูปไปโพสต์ลงโซเชียลคนเกิดเห็นขึ้นมากรมศิลป์เห็นและเจ้าหน้าที่มาเฮ้ยชิ้นนี้น่าจะเป็นโบราณวัตถุของเรา
1: โดนเลยไหม
0: นั่นน่ะสิ
1: คือกรรมมันเป็นเครื่องชี้เจตนาคุณเบิร์ตก่อนที่จะมีการปรับเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อนหูนี่สวยจังเลยอ่ะถ่ายรูปไปโพสต์ลงนี่อะไรเนี่ยคือฝ่าฟอสซิลหอยอะไรสวยถ่ายรูปไปลงปุ๊บเขามาปรับเลยล้านหนึ่ง700,000 500,000ไม่ใช่เขาจะมีการสอบถามกันว่าได้มาจากไหนถ
0: ู
1: กไหมถ้าได้มาจากซื้อขายฟอสซิลหอยขนาดนี้คุณไม่รู้เหรอราคาขนาดนี้จะไม่รู้เลยเราเป็นโบราณวัตถุเห็นไหมกรรมมันเป็นเครื่องชี้เจตน
0: า
1: แต่ถ้าบอกว่าได้ตกทอดกันมาตกทอดจากใครอ่ะไม่รู้สิ
0: ก็เขาก็ให้มาต่อๆกัน
1: เขาให้มาต่อๆกันแล้วก็เคยประกาศขายก็มีใครซื้อก็วางไว้แบบนี้มันก็อาจจะเป็นเหตุลดหย่อนโทษก็ได
0: ้
1: เพราะอย่างที่กฎหมายมันเป็นบทดิ้งกฎหมายว่ากรรมมันบอกเจตนาของเราอยู่แล้ว
0: ครับเพราะอย่างน้อยถ้าเราไม่รู้จริงๆแล้วมันตกทอดมาเป็นตามมรดก

0: เราก็มีเครื่องยืนยันในส่วนแล้ว
1: ก็ไม่ร
0: ู้
1: เราอาจจะมองว่านี่คือที่ทับหนังสือ หอยเป็นรูปฟอสซิลอาจจะคิดว่ามันคือปลอมหรือจริงไม่รู้แต่เอาไว้ทับหนังสือก็ไม่ได้คิดว่ามีราคาค่างวดอะไรแต่ระหว่างนั้นมันจะมีการสอบสวนมีการสอบถามสอบสวนก่อนถ้ามันชี้ไปแล้วว่าเราก็ไม่ได้รู้อ่ะไม่ได้แบบว่าเราไม่รู้นะว่าเป็นโบราณวัตถุแต่เราใส่กรอบมีไฟโชว์สี่ทิศเลย
0: ตั้งโชว์
1: ตั้งโชว์ไม่ใช่แล้วแต่นี่คือเอาไว้ทับหนังสือเฉยๆอย่างที่บอกค่ะว่าเจตนามันชัดพอเจตนาชัดมันก็มีการเปรียบเทียบปรับไป
0: ทีนี้ถ้าเราโพสต์ขายของเก่าแ
1: ม
0: ่บางคนก็มีอาชีพขายของเก่านะแล้วก็ไปกว้านซื้อมาตามสถานที่ต่างๆเราก็โพสต์ไปเราก็ไม่รู้หรอกมันคือของเก่าที่เราได้
1: ม
0: าแต่บังเอิญของนั้นมันคือโบราณวัตถุ
1: นั่น
0: โบราณเลยอายุ 3-400 ปีเราก็โพสต์ขายในราคาปกติของเราซึ่งเป็นของเก่าที่เราได้มาอาจจะขายหลักพันหลักหมื่นก็ได้เพราะว่าเราเห็นว่าเอ้ยมันสวยดีลายแปลกตาม
1: ันอาจจะเป็นเหตุแห่งการลดหย่อนโทษแต่ไม่ใช่ให้ลดหย่อนนะแต่ไม่ใช่การเว้นโทษคุณเบิร์ตกฎหมายอะไรก็ตามเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วอะแม้แต่คนอ่านหนังสือไม่ออกยังต้องรู
0: ้แต่เรามีอาชีพของเราคืออาชีพขายของเก่านะ
1: โอ้โหยิ่งอาชีพนี่ชัดเลยถ้าอ้างเรื่องอาชีพยิ่งอาชีพต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพคำว่าของเก่าของโบราณมันมีแค่เส้นบาง
0: ๆครับ
1: ถ้าเราบอกว่าเป็นอาชีพขายของเก่าของเราถ้าเรียกมาสอบถามเหมือนฝ้ายยกตัวอย่างเทียบเคียงง่ายๆละกันฝ้ายมีคนรู้จักคนนึงไปซื้อเหล้ายี่ห้อนึงมาจากจีนพอซื้อมาไม่ได้กินน่ะก็เลยโพสต์ขายก็ซื้อมาอุปโภคบริโภคซื้อมาแค่2ขวดเองตอนเข้ามาก็เข้ามาได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรอะไรเพราะว่าเข้าขวดแฟนขวดพอมากลับมาแล้วมาโพสต์ขายคุณไม่ได้สำแดงคุณโพสต์ขายอย่างเงี้ยไม
0: ่
1: ได้จะบอกฉันไม่ได้ขายเหล้ากฎหมายประกาศมาแล้วคุณต้องรู
0: ้
1: ก็เหมือนที่เรานั่งทำรายการกฎหมายกันเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าถ้าวันนี้บ้านคุณมีสิ่งของที่ต้องสงสัยมันคือของโบราณอาจจะมีคุณค่าทางใจไปคุยกับกรมศิลป
0: ์ครับคนที่จะให้คำตอบคุณดีที่สุดก็คือกรมศิลปากร
1: หรือบางคนเนี่ยมองในมุมกลับนะเฮ้ยเอาละวะหนึ่งในสามไปหากรมศิลป์กรมศิลป์อาจจะบอกว่านี่แค่ของโบราณเราไม่เอาก็เป็นได้
0: เพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปคาดหวังคือมันก็เหมือนการเสี่ยงโชคเหมือนกันนะสำหรับพวกนักสะสมหรือว่าใครที่ทำธุรกิจประเภทนี
1: ้
0: เพราะว่าอย่างที่ทนายฝ้ายบอกไว้ว่ามันก็จะมีบางประเภทที่เราอนุญาตให้ขายได้
1: ใช
0: ่ถ้าเราจับมาขายไปมันก็เป็นความเสี่ยงบางครั้งจับมาปุ๊บไปขายเขาบอกว่าเฮ้ยไอชิ้นนี้ไม่ได้มีค่าอันนั้นก็คือ
1: เป็นการเก็งกำไรส่วนตัว
0: ม
1: ันอาจจะมีค่าสำหรับเราอ่ะแต่โดยตลาดทั่วไปเขาไม่ซื้อขายมันก็เป็นได
0: ้ครับแล้วมันจะมีอีกเคสหนึ่งที่เราเห็นตามต่างประเทศว่าเฮ้ยมันหลุดไปอยู่ต่างประเทศแล้ว
1: เ
0: ราเรียกคืนได้ไหม
1: เรียกคืนก็เรียกคืนได้นะแต่มันจะต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการทั้งอนุสัญญาทั้งดูที่มาที่ไปเรียกคืนมันต้องดูว่ามันออกไปยังไงก่อนคุณเบิร์ตและการส่งคืนเนี่ยถ้าเกิดต่างประเทศเขาไปเรียกเก็บสะสมเฉยๆเป็นคนธรรมดาซื้อไปหรือว่าเป็นการส่งมอบให้รัฐบาลเขามันคนละเรื่องกันเลยนะ
0: มันจะมีการส่งมอบด้วย
1: เ
0: พราะเหมือนกับว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์เขาอาจจะส่งมอบให้กันในนามของรัฐบาลเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะไปเห็นแบบเอ้ยมันมีอยู่ที่โชว์พิพิธภัณฑ์อยู่ที่นี่เลย
1: ถ้าส่งมอบในนามรัฐบาลก็ต้องดูว่ารัฐบาลมีสิทธิและหน้าที่ในการส่งมอบโบราณวัตถุตามนั้นหรือเปล่าถ้าไม่มีหนึ่งมันต้องมีละคนที่รับผิดชอบ
0: ครับ
1: แปลว่าคุณทำเกินหน้าที่ถ้าข้อเท็จจริงมันสืบได้แบบนั้นนะแปลว่าคุณทำเกินหน้าที่หรือเปล่าส่วนกระบวนการเรียกคืนอันนี้มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันเปราะบางมากเลยจะไปเรียกคืนใช่ไหมเหมือนช่วงหนึ่งที่หมีแพนด้าต้องกลับจีนอ่ะ
0: ครับ
1: เศร้านะเศร้าไหม
0: หลายคนบอกว่าอยู่กับเรามาก็นานแล้ว
1: น้องอยู่กับเรามาตั้งนานเหมือนเราจะเรียกช้างกลับจากประเทศ
0: เดียวกันเลย
1: เคสเดียวกันมันก็เรียกยากโบราณวัตถุก็เช่นกันมันต้องมีขั้นตอนต่างๆว่าถ้าคนที่ให้ไปไม่มีอำนาจหน้าที่อ่ะเรามีสิทธิ์ในการเรียกคืนแต่การเรียกคืนนั้นจะเป็นผลประโยชน์ที่ดีกว่าหรือแย่กว่า มันก็ต้องดูด้วย
0: มากันที่เรื่องของปลอมกันบ้างถ้าเป็นโบราณวัตถุมันก็จะมีคนที่หัวหมอศึกษาด้านนี้มาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็คือผู้เชี่ยวชาญ
1: อยากจะทำ
0: ขึ้นมาเรียนแบบขึ้นมาเลยทำขึ้นมาถ่ายทนายฝ้ายปิ่นปักผมอันนี้อยู่ตั้งแต่สมัยทวารวดี

0: ดี
1: เสียบเข้าไปแล้วเปิดวาร์ปเหมือนหนังจีนแนวตั้ง
0: ขายในราคาโบราณวัตถุเลย
1: แล้วบอกฝ้ายด้วยหรือเปล่าเป็นโบราณวัตถุ
0: บอกสิเราต้องเคลมว่าเนี่ยมันมาสมัยนั้น
1: ช่อโกงองค์ประกอบช่อโกงคือบอกแต่บอกไม่หมด
0: ครับ
1: บอกแต่บอกไม่จริงแล้วให้ได้ไปซึ่งเงินฝ้ายแต่ถ้าบอกว่านี่คือของปลอมค่ะที่ทำจำลองขึ้นมานั่นอีกเรื่อง
0: อันนั้นคือชัดเจนตั้งแต่แรก
1: แต่ถ้าบอกว่าอันนี้คือของจริงยุคธรวดีปุ๊บไฟมวยผมเสียปั๊บเปิดวาร์ปเลยมาหนังจีนเลยเข้าไปในอยู่ยุคธรวดีไฟยอมเสียตังค์เป็นแสนเป็นล้านจ่ายเนี่ยเข้าขายช่อโกงละพอไฟประสงค์จะซื้อของจริงแต่ความประสงค์ของไฟที่จะซื้อของจริงจะเข้าองค์ประกอบหรือเปล่ามันต้องไปดูทั้งองค์ประกอบเจตนาภายในเจตนาภายนอกว่าเกี่ยวกับการค้าโบราณวัตถุหรือเปล่า
0: ทีนี้ในเรื่องของข้อกฎหมายโบราณวัตถุเนี่ยครับมันจะครอบคลุมไปถึงกรณีที่เรานำไปจัดแสดงตามที่ต่างๆด้วยไหม
1: ต้องมีการขออนุญาตเหมือนกัน
0: สมัยนี้เราจะเห็นเนาะบางครั้งเนี่ยเขาก็จะนำไปโชว์ตามที่ต่างๆว่าเอ้ยมันคือโบราณวัตถุจากสมัยนี้สมัยนั้นซึ่งมันเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆบางครั้งอาจจะเคลื่อนย้ายไปต่างประเทศไปโชว์ที่นั่นเลยก็มี
1: ข่าวนึงพอคุณเบิร์ดพูดข่าวนี้มาคุณเบิร์ดจำองค์พระพิฆเนศองค์นึงได้ไหมที่มันมีข่าวว่าอาจารย์คนนั้นคนนี้แล้วเอาพิฆเนศนั่งรถตู้ไปซึ่งนั่นอะโบราณวัตถุอาจารย์คนนึงที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงหรืออะไรในช่วงที่แบบมีเรื่องของเทพของไทยเยอะๆเนี่ยเขาบอกว่าพระวัดนึงเนี่ยเอาพระพิฆเนศที่เป็นที่เคารพบูชาของคนใต้เนี่ยขึ้นรถตู้ไปแล้วไปกระซิบข้างหูไปหอมแก้มไปทำอะไรกับองค์พิฆเนศเนี่ยความผิดมีนะไม่ใช่ไม่มีความผิดมีทั้งคนที่อนุญาตให้เอาไปโดยไม่ขอกรมศิลปากรและคนที่เอาไปด้วยนะทุกขั้นตอนการเคลื่อนย้ายอะค่ะมันต้องมีการขอหมดอะแค่จะบูรณะทำให้มันดีขึ้นยังต้องขอเลยคุณเบิร์ต
0: คือทุกกระบวนการไม่ว่าจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับโบราณวัตถุก็ตามไม่ว่าอยู่ๆคุณเอ๊ะมันเก่าแล้วว่าปัดฝุ่นให้สักหน่อยสิ
1: คุณเบิร์ตเคยเห็นนี่ไหมเวลาเราไปโบราณวัตถุหรือโบราณสถานอะไรไปดูโบราณวัตถุหรือโบราณสถานมันจะมีของจำลอง
0: ครับ
1: ให้เราดูไม่ได้ดูของจริงเพราะอะไรคะไม่อยากให้คนไปจับไม่อยากให้กระทบกับแสงหรืออยู่ระหว่างการบูรณะจะให้ดูองค์จำลองไปก่อนไปกราบไปไหว้ไปจับไปถูปิดทององค์จำลองเพราะอะไรเพราะการเคลื่อนย้ายการนำแสดงการขายต้องขออนุญาตกรมศิลป์ทั้งหมด
0: อันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนแอบสงสัยอยู่เหมือนกันว่าบางครั้งอะไปตามที่จะแสดงอะก็เห็นติดไปหมดว่าอันนี้คือจำลองมาภาพวาดจำลองหรือของจำลองขึ้นมาแล้วของจริงมันอยู่ไหนล่ะ
1: อยู่ที่กรมศิลป์ไงหรืออยู่ที่วัดนั้นๆไงยกตัวอย่างถ้าให้เห็นภาพชัดเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูรายการเนาะมันจะมีช่วงปีที่ผ่านมาเรื่องของการขนย้ายพระพิฆเนศ
0: ครับ
1: ที่แบบไปทำร้ายแบบความรู้สึกและความกระทบความศรัทธาของคนใต้มากๆก็คือย้ายองค์พระพิฆเนศเขาโดยบอกว่าองค์จริงเนี่ยคนธรรมดาขอจับยังไม่ได้เลยแต่เน็ตไอดอลคนนี้บริจาคให้วัดหลายล้านเลยเอาขึ้นรถตู้ไปได้เลย
0: ครับ
1: หลวงพ่อต้องอธิบายว่าขอกรมศิลป์หรือยังเพราะแม้แต่การเข้าไปบูรณะยังต้องขออนุญาตต้องเลือกช่างฝีมือที่ทำงานในยุคสมัยนั้นได้
0: แสดงว่าโบราณวัตถุเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเก็บอยู่ที่กรมศิลป์อย่างเดียวบางครั้งเขาอาจจะอนุญาตให้เก็บอยู่ตามสถานที่สำคัญอื่นๆด้วย
1: แล้วขึ้นทะเบียนไว้แล้วกรมศิลป์เขาไปตรวจสอบ
0: ทีนี้ในเรื่องของการขุดพบล่ะครับถ้าสมมติเราไม่ได้พบเองโดยบังเอิญแต่ว่าเรารู้ว่ามันมีแหล่งขุดอยู่อาจจะตามข่าวมาว่าเอ้ยอันเนี้ยพื้นที่เนี้ยโดยรอบมันมีการขุดค้นพบมาแล้วเราอยากจะไปขุดบ้างได้ไหมหลายคนบอกว่าเอ้ยอยากเสี่ยงโชคดูบ้างเพื่อเราขุดเจ
1: อจริงๆถ้าเกิดว่าการขุดถ้าคุณเบิร์ตเคยไปเที่ยวเนาะเวลาเขาขุดฟอสซิลไดโนเสาร์หรืออะไรก็ตามอ่ะเขาต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นกั้นไว้เฉพาะไม่ใช่ว่าอยู่ดีเอาสว่านไปหรือค้อนไปขุดเจาะไม่ใช่นะมันต้องมีการขออนุญาตก่อนแต่ถ้าเราบอกว่าเห็นเขาขุดอะไรไม่รู้ว่าไปขุดด้วยแถวปากกล้วยแถวบ้านอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีการล้อมพื้นที่หรือขออนุญาตอะไรถ้าเจ้าของที่เขาไม่ด่าอยากขุดก็ขุดได้แต่พอขุดออกมาแล้วมันก็จะเป็นประเด็นปัญหาว่าของที่ขุดเข้าไปเนี่ยบุกรุกหรือเปล่
0: า
1: ของที่ขุดมาคือของใครของเจ้าของที่เป็นของโบราณหรือว่าเป็นวัตถุโบราณเป็นของประเทศที่ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมศิลป์น
0: ี่
1: ก็เป็นอีกปัญหาตามข้อเท็จจริง
0: ครับมันจะมีเคสหนึ่งไม่แน่ใจว่าทนายฝ้ายเคยได้ข่าวไหมว่าอย่างพื้นที่เนี้ยกำลังจะปรับปรุงเลยจริงๆมันคือตึกอาคารทั่วไปนี่แหละกำลังจะปรับปรุงก็ทุบทิ้งเนาะแล้วก็ต้องมีการขุดขึ้นมาใหม่พอขุดไปปุ๊บเจอซากอาคารโบราณ ซึ่งอายุเป็นร้อยปีสรุปว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ในตัวเมืองด้วยปัจจุบันคือล้อมรอบไว้หมดแล้วแล้ว
1: ทำอะไรไม่ได
0: ้เลยแต่หลายคนก็มองว่าเฮ้ยมันสูญเสียโอกาสหรือเปล่าเพราะว่าเราพื้นที่มันอยู่ในตัวเมืองด้วยแล้วมันควรจะเป็นทำเลทองในการสร้างศูนย์ราชการหรืออะไรก็ตามแต
1: ่
0: แบบนี้ครับคืออันนั้นมันคือโบราณสถานถูกไหมครับซึ่งมันไม่ใช่โบราณวัตถุแต่ทีเนี้ยในทางกลับกันมันอาจจะมีโบราณวัตถุฝังอยู่ข้างล่างด้วยก็ได้
1: ต้องขยายการขุดอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้แบบนี้ครับถ้ามันมีการลักลอบขุดเข้าไปเช่นเรารู้แล้วแหละว่าแหล่งเนี้ยมันพบโบราณสถานแต่เราก็คิดว่าอยากจะไปขุดดูแอบขุดดูว่าเอ้ยมันจะมีโบราณวัตถุอยู่ไหม
1: การขุดโดยไม่มีหน้าที่มีความผิดอยู่แล้วค่ะการขุดต้องขออนุญาตเราไม่รู้หรอกว่าเราขุดไปแต่ละอันเนี่ยมันจะทำความเสียหายให้โบราณวัตถุหรือโบราณวัตถุหรือวัตถุที่อยู่ใต้นั้นหรือเปล่าถ้าขุดโดยไม่ได้มีหน้าที่ผิดอยู่แล้ว
0: อันนี้คือผิดแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าคนทั่วไปพบเห็นสมมติเราเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้น
1: ค่ะ
0: โอ้ยพื้นที่เนี้ยกั้นอยู่หน้าบ้านเราเลยพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยแต่วันดีคืนดีเห็นใครก็ไม่รู้เข้ามาตอนค่ำๆมืดๆแอบเข้าไปข้างในนั้นแล้วก็ทำการขุดเข้ามาเลย
1: แจ้งตำรวจก่อนเลยอย่างแรก
0: ครับ
1: ยังไม่ต้องไปแจ้งกรมศิลป์เพราะว่ากรมศิลป์อาจจะทำงานมีเวลาเปิดปิดแต่ตำรวจทำงาน24ชั่วโมงแจ้งตำรวจก่อนเพราะนั่นบุกรุกพื้นที่ที่ไม่ใช่ที่ตัวเองแน่นอน
0: ครับ
1: เราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของพื้นที่ก็แจ้งได้
0: ทีนี้ในการดำเนินคดีกับคนที่ลักลอบนะครับเพราะว่าหลายครั้งเราก็จะเห็นเนาะยิ่งตามสถานที่โบราณที่เรามีข่าวว่ามีการลักเศียรพระโบราณไปขายตามที่ต่างๆไงครับความผิดของเขานอกจากการบุกรุกแล้วมีข้อหาอะไรอีกครับ
1: ถ้าเกิดว่าเข้าไปลักเนี่ยบุกรุกมีแน่ๆ
0: ครับ
1: ลักทรัพย์ก็มีแน่ๆจะลักทรัพย์มีเหตุฉกกาจลักทรัพย์เวลากลางคืนเคลื่อนย้ายโดยใช้ยานพาหนะอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะคะการขายโบราณวัตถุโดยไม่มีการอนุญาตเรื่องนึงเนี่ยเต็มไปหมด
0: โบราณวัตถุหลายคนก็มองภาพพอออกแล้วทีนี้ถ้าเป็นพระเครื่องเราถือว่าเป็นโบราณวัตถุด้วยไหมครับ
1: พระเครื่องไม่ได้เป็นโบราณวัตถุ อาจจะเป็นคุณค่าทางจิตใจนะคะพระเครื่องเนี่ยเท่าที่ฝ่ายศึกษามาเนาะเท่าที่ศึกษามาว่าโบราณวัตถุพระเครื่องเนี่ยเป็นโบราณวัตถุไหมพระเครื่องยังไม่ได้เป็นโบราณวัตถุนะแม้ว่าพระเครื่องจะมีประวัติศาสตร์ความสำคัญในการสร้างในแต่ละรุ่นมีที่มามีพุทธคุณฤทธิคุณในแต่ละรุ่นในการสร้างแต่ก็ยังไม่ได้เข้าข่ายคำว่าโบราณวัตถุตามพระราชบัญญัติโบราณวัตถุ
0: ครับหลายคนบอกว่าตอนนี้มีเงินพอสมควรแล้วร่ำรวยอาจจะถูกหวยมาอยากจะเป็นนักสะสมโบราณวัตถุอย่างถูกต้องว่าเอ้ยเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าอะไรซื้อได้อะไรซื้อไม่ได้อะไรที่เราสะสมครอบครองไว้ได้บ้างมันต้องไปดูยังไงครับเพราะว่าคนเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปดูที่จุดไหน
1: เมื่อกี้ขอแทรกแป๊บนึงพระเครื่องมันมีข้อยกเว้นนิดนึงถ้ามันเกิน100ปีขึ้นไปอาจจะเข้าข่ายคำว่าโบราณวัตถุก็ได้นะ
0: ด้วยอายุของเขา
1: ด้วยอายุของเขาเมื่อกี้คืออยากจะค้าใช่ไหมต้องไปดูอะไร
0: อยากจะสะสมสมมติว่าเราเป็นคนรวยมีเงินขึ้นมาอยากจะสะสมโบราณวัตถุเราจะรู้ได้ไงว่าของที่เราสะสมอะมันมาถูกต้องมันสะสมได้ครอบครองได้หรือครอบครองไม่ได้ยังไง
1: ขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที
0: ่
1: ขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ในการครอบครองหรือสะสมวัตถุนะคะก็คือการนำวัตถุโบราณไปตั้งแสดงณสถานที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวรเนาะก็ต้องตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่โรงงานตรวจสอบรายละเอียดสภาพของที่ตั้งการเก็บรักษาความชื้นแสงมันมีผลกับโบราณวัตถุทั้งนั้นแหละนะคะ
0: ครับ
1: เรื่องการเข้าสู่การพิจารณาเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นเดือนนะคุณเบิร์ตบางทีเกือบ2เดือนในการนำเข้าและเพื่อในการนำเรื่องเข้าเพื่อที่เราจะเก็บโบราณวัตถุในแต่ละชิ้นนะคะแล้วก็ต้องมีมติของคณะกรรมการเนี่ยเขาดูว่าคุณสามารถเก็บไว้ได้หรือเปล่าสะสมได้หรือเปล่าถ้ามันในขอบเขตตามกฎกระทรวงต่างๆที่บอกชิ้นนี้เก็บได้สะสมได้ต้องเก็บแบบไหนแจ้งแบบไหนก็ต้องแจ้งให้กรมศิลป์ทราบ
0: แต่ละชิ้นต้องดำเนินการในทุกชิ้น
1: ถูกต้อง
0: โอ้
1: ไม่ใช่แบบเหมารวม
0: ขอครั้งเดียวสะสมหมดเลยไม่ได้
1: เพราะมันมีบัญชีไงคะที่พูดไปตอนกลางรายการมันจะมีบัญชีว่าคนที่ขายหรือคนที่สะสมมาบัญชีเข้าออกของวัตถุโบราณจะมีอะไรบ้างต้องทำแล้วก็แสดง
0: ว่าคนที่จะเป็นนักสะสมโบราณวัตถุได้นอกจากมีเงินแล้วคุณยังต้องมีเวลาด้วย
1: ส่วนใหญ่คนมีเงินมีเวลาหมดนะ
0: เพราะว่าขั้นตอนต่างๆที่ทนายฟ้ายพูดมาคือถ้าเราต้อง

0: ไปขอในแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นเดือน
1: ๆค่ะ
0: โหกว่าเราจะได้มาครอบครองมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ใช่
0: ทีนี้สุดท้ายครับอยากให้ทนายฝ้ายฝากถึงคนที่รู้สึกว่าเอ้ยเราอาจจะเป็นผู้โชคดีที่มีโบราณวัตถุไว้ในความครอบครองโดยที่เราไม่รู้ตัว
1: ถ้าจะบอกว่าโชคดีมีโบราณวัตถุไว้เนี่ยการไปแจ้งทำตามกฎหมายเนี่ยมันจะทำให้คำว่าโชคดีนะมันสมเหตุสมผลขึ้น
0: ครับ
1: เราอาจจะไม่ได้หวัง1 ใน 3ของราคาประเมินของโบราณวัตถุนั้นก็ได้แต่แน่ๆถ้าเกิดมันไปสืบพบภายหลังไม่ทำให้เราติดคุกและถูกปรับแน่นอนถ้าจะบอกว่าเฮ้ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ตกทอดกันมาปู่ย่าตายายมันอาจจะมีคุณค่าทางจิตใจเราค่ะแต่ว่าคุณค่าทางจิตใจเรามันอยู่แค่ชั่วรุ่นเรามันก็ไปละแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์มันให้คนอีกหลายรุ่นและในหมู่มากได้ดูอันนั้นมันจะสร้างความภูมิใจให้กับครอบครัวเรามากกว่าเราได้ชื่นชมในครอบครัวด้วยซ้ำนี่อยากให้ลองพิจารณาดู
0: มากันที่คำถามใน Open Chat กันบ้างครับวันนี้เป็นคำถามที่เชื่อว่าทนายฝ้ายจะตอบจบได้ภายในระยะเวลาไม่กี่นาที
1: คือ
0: เพราะเราเคยคุยกันไปแล้วเรื่องนี้เขาบอกว่าการถ่ายภาพหรือวิดีโอผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตคือไม่ได้ขออนุญาตก่อนแหละผิดกฎหมายไหม
1: ตอบว่ามีทั้งผิดและไม่ผิดหลายคนเดี๋ยวนี้ก็จะพูดว่า PDPA เนาะ PDPA มันขึ้นอยู่กับการเก็บรวบรวมเปิดเผยนะคะเหล่านี้ค่ะถ้าเกิดว่าถ่ายภาพถ่ายในมอเตอร์โชว์แล้วติดคุณเบิร์ตอยู่อย่างเงี้ยแล้วมาโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวนั่นเป็นสถานที่สาธารณะอยู่แล้วคุณเบิร์ตจะบอกว่าฝ้ายถ่ายเงี้ยผิดกฎหมายมันไม่เข้ามันเป็นข้อยกเว้นเพราะว่าคุณเบิร์ตอยู่ในสถานที่สาธารณะแต่ถ้าฝ้ายถ่ายจอคุณเบิร์ตเลยอย่างแบบคุณเบิร์ตทำกับข้าวอยู่แล้วฝ้ายบอกว่านุ่มรอบอกต่อด้วยแล้วไปถ่ายโดยที่คุณเบิร์ตไม่ได้อนุญาตให้ถ่ายอ่ะแล้วนำไปเผยแพร่อันนั้นอาจจะผิดคือหนึ่งละเมิดความเป็นส่วนบุคคลละแน่
0: ๆครับ
1: ผิดกฎหมายแพ่งแน่ๆเดือดร้อนรำคาญกฎหมายอาญาแน่ๆแล้วจะผิด PDPA หรือเปล่าต้องไปดูองค์ประกอบอีกต่างหาก
0: ซึ่งจะมีทริคอยู่นิดนึงคือถ้าสมมติเราไม่รู้เราโพสต์ไปแล้วแต่คนที่อยู่ในภาพเขามาเห็นโดยที่เขารู้สึกไม่สบายใจ
1: เขาขอให้ลบก็แค่นั้นก็ลบ
0: เราจำเป็นต้องลบ
1: เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบานปลาย
0: อันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคำตอบที่เคลียร์ที่สุดแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทนายฝ้ายเป็นอย่างสูงด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเรื่องราวในวันนี้เชื่อว่าน่าจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับโบราณวัตถุกันมากขึ้นนะครับหลายคนตอนนี้อาจจะเข้าไปสำรวจที่บ้านของตัวเองอยู่ก็ได้ว่าสิ่งของที่เราเก็บอยู่ณขณะนี้ในบ้านเนี่ยมันเข้าข่ายโบราณวัตถุแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ถ้าคุณไม่แน่ใจอย่างที่ทนายฝ้ายบอกนะครับว่าแจ้งทางเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรให้มาตรวจสอบน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องทำผิดกฎหมายนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรอเธอมาคุยแล้วเพราะกฎหมายเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องรู้ผมและทนายฝ้ายต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ NVT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอาคิวระกิตนโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณสร้อยทองหยกสุริยันครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NVT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NVT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีทั้งนี้วันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทางสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.
1: มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันนะคะที่มีภารกิจเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรในวันที่20ถึง27กันยายนนี้โดยเป็นการเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศนำนักธุรกิจไทยโรดโชว์ศักยภาพตลาดทุนไทยและก็เป็นการเปิดโอกาสขยายการค้าการลงทุนค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายหัสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมคณะเพื่อขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและดิจิทัลโดยนายกรัฐมนตรีจะนำผู้บริหารจากสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมโรดโชว์นำเสนอศักยภาพของตลาดทุนไทยสร้างโอกาสและความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยโดยระหว่างวันที่20ถึง21กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีและคณะเดิน ทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้กำลังใจและมอบโอวาทแก่นักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20พร้อมเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่น
0: และในวันที่21ถึง24กันยายน2569ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติตลอดจนพบหารือกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆอาทิสมเด็จพระราชินีมัคซิม่าแห่งเนเธอร์แลนด์นายกรัฐมนตรีภูฏานนายกรัฐมนตรีอาร์เมเนียและเลขาธิการสหประชาชาตินอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดกล่าวอภิปรายทั่วไปในวันที่24กันยายนนอกจากภารกิจด้านการประชุมแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดพบหารือกับภาคธุรกิจและนักลงทุนรายสำคัญของสหรัฐเพื่อสร้างความมั่นใจต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยดึงดูดการลงทุนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐรวมทั้งพบหารือกับผู้บริหารด้านการลงทุนของ Alphabet และ Google นำเสนอศักยภาพและโอกาสของไทยในการเป็นฐานการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีตลอดจนแสวงหาโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือด้าน AI นวัตกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยีแห่งอนาคตให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
1: จากนั้นระหว่างวันที่24ถึง26กันยายน2569เดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อพบหารือกับนักลงทุนและสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงโอกาสการลงทุนในตลาดทุนไทยขยายฐานนักลงทุนต่างชาติและเชื่อมโยงตลาดทุนไทยกับศูนย์กลางทางการเงินซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนระยะยาวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังมีกำหนดพบกับผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำของสหราชอาณาจักรอาทิสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royce เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการลงทุนธุรกิจและความร่วมมือกับภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรและหลังเสร็จสิ้นภารกิจมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันที่27กันยายน2569ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของความคืบหน้าในการเจรจาเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับหรือว่า UNCLOS ที่จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์นะครับในเรื่องนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ย้ำจุดยืนของไทยนะครับที่ต้องการให้ปักปันเขตแดนทางทะเลก่อนเป็นอันดับแรกส่วนกระบวนการเจรจาหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่รายละเอียดทางเทคนิคครับนายศรีทศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLOS ระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็จัดขึ้นเป็นวันสุดท้ายที่สิงคโปร์นะครับว่ากระบวนการต่อไปนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่การลงรายละเอียดทางเทคนิคอย่างเช่นการกำหนดเส้นเขตแดนและการอ้างสิทธิ์ต่างๆซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมและมั่นใจในการชี้แจงทุกประเด็นบนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยมีคณะทำงานจากกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือและทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดสำหรับการประชุมนัดต่อไปก็กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ครับ
2: เมื่อวานเนี่ยแต่ละฝ่ายก็นำเสนอท่าทีนะครับของแต่ละฝ่ายเนี่ยของเราเราก็พูดว่าจริงๆแล้วมันต้องมองว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยที่นำไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเราก็ได้ใช้ความพยายามที่จะหารือทวิภาคีนะครับแล้วมันเรื่องของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับคือกระบวนการเนี่ยมันจะเดินหน้าก็ต้องด้วยความตั้งใจความมุ่งมั่นที่จะหารือกันจริงๆนะครับและของเราก็คือแน่นอนก็คือการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นหลักอย่างอื่นก็ต้องว่ากันทีหลังนะครับโอเคก็ต่อไปตรงนี้ก็คือมันก็คงต้องลงรายละเอียดทางเทคนิคนะครับก็เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการเส้นต่างๆเนี่ยการอ้างสิทธิ์นะครับเราใช้หลักอะไรนะครับมันอยู่ตรงไหนยังไงมีเกาะอะไรบ้างนะครับนะอันนี้ก็คงต้องไปคุยกันทางเทคนิคแต่ผมก็คือตอนนี้เราก็จะทำการบ้านนะครับแล้วก็เราก็มั่นใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจน นะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปนี้มันเป็นเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็เราก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานจากของกระทรวงเองแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ส่วนกรณีที่มีรายงานข่าวนะครับว่าทหารกัมพูชาทำการขุดคูเลตบริเวณชายแดนเนิน450ใกล้กับช่องกระโดนใกล้ช่องสังงำจังหวัดศรีสะเกษนะครับในช่วงเวลาเดียวกับการประชุมนั้นในเรื่องนี้เนี่ยท่านรองนายกศรีหศักดิ์ก็ระบุนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการเจรจาเขตแดนทางทะเลโดยตรงเนื่องจากเป็นพื้นที่ทางบกแต่ว่าจะอาจจะส่งผลต่อบรรยากาศและก็ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันซึ่งกลไกคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคจะต้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและหารือในระดับพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันต่อไปครับ
1: กองทัพภาคที่2ได้โพสต์ชี้แจงกรณีฝ่ายกัมพูชามีการขุดคูติดต่อและวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450พื้นที่ช่องสังงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะคะซึ่งพบว่าเป็นการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยโดยกองทัพภาคที่2ได้ตรวจสอบสถานการณ์

0: ผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถและได้ติดตามสถานการณ์ตามแนวร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนพร้อมกันนี้ได้ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนสำหรับความเชื่อมั่นและกำลังใจที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเข้มแข็งต่อไป
1: มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนติดตามกันอยู่นะครับถ้าเกิดนับทำลายกันจริงๆเนี่ยตั้งแต่เป็นข่าวมาต้นเดือนที่แล้วเดือนสิงหาคมต่อเนื่องมาอย่างยาวนานนะครับในที่สุดข้อพิพาทระหว่างทายาทกับวัดป่าอดุลยารามนะครับก็ได้สิ้นสุดลงเพราะว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะครับได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่จากชื่อของนายเฮียงผู้บริจาคที่ดินให้เป็นของวัดป่าอดุลยารามอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับเมื่อวานนี้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะครับเจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการลงนามในโฉนดที่ดินเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากเดิมที่มีชื่อของนายเฮียงพิมพ์ศรีผู้บริจาคเปลี่ยนเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดป่าอดุลยารามนะครับโดยมีนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนานายอนันตชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและนายโกวิทแสงสากลทนายความวัดป่าอดุลยารามร่วมเป็นสักขีพยานครับ
2: โอนเป็นที่วัดผู้ให้สัญญานายเฮียงพิมพ์ศรีผู้รับสัญญาวัดป่าอดุลยารามเนื้อที่21ไร่3งาน61ตารางวาลงชื่อนายพงศ์สุวัฒน์เจริญเทือกเจ้าพนักงานที่ดินผู้จดทะเบียนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงชื่อในโฉนดถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเนื่องจากว่าทางสำนักงานที่ดินหรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นสำนักพุทธเป็นทางท่านนายอำเภอท่านรองผู้ว่าการจังหวัดหรือท่านผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็ตลอดถึงกรมที่ดินนะครับเราได้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนถูกต้องครบถ้วนโดยสมบูรณ์แล้วครับในวันนี้ครับ
1: จากนั้นนะครับเจ้าพนักงานที่ดินก็ได้นำโฉนดฉบับจริงนะครับถวายแก่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามก่อนที่จะทำบันทึกส่งมอบให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ดูแลตามขั้นตอนครับซึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นการปิดฉากข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างวัดป่าอดุลยารามกับกลุ่มทายาทของผู้บริจาคที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นสังคมที่หลายคนเนี่ยให้ความสนใจอย่างมากมาตลอดช่วง1เดือนที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุที่มีการกระทบกระทั่งแล้วก็มีกลุ่มบุคคลเนี่ยบุกนำท่อปูนมาวางปิดทางเข้าออกวัดครับซึ่งทางศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุก็ย้ำนะครับว่าโดยหลักของกฎหมายกรรมสิทธิ์ที่ดินตกเป็นของวัดโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ที่มีการบริจาคเมื่อปี2533แล้วแต่การดำเนินการลงนามในวันนี้เป็นการเติมเต็มขั้นตอนทางเอกสารให้สมบูรณ์ 100%ซึ่งการได้รับโฉนดที่ดินฉบับจริงในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการคืนความเป็นธรรมและความสงบสุขให้กับทางวัดและชุมชนรอบข้างอย่างเป็นทางการขณะที่หลวงพ่อพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามนะครับก็ได้กล่าวอนุโมทนาขอบคุณส่วนราชการและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมมีการช่วยเหลือวัดมาจนสามารถดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดป่าได้อย่างสมบูรณ์ในครั้งนี้ครับ
0: ไปดูอีกกรณีพิพาทนะคะกรณีพื้นที่สาธารณะ188ไร่ที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นประเด็นร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์แล้วก็แนวเขตที่ดินนะคะล่าสุดในงานที่เกี่ยวข้องได้ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปเตรียมลงพื้นที่รังวัดที่ดินอีกครั้งเดือนหน้าค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินอำเภอเวียงป่าเป้าพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านสันติสุขเนื้อที่188ไร่เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงตรวจสอบสภาพพื้นที่และเอกสารหลักฐานสืบเนื่องจากเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านหมู่1บ้านหัวเวียงและชาวบ้านได้ไปยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงรายขอให้ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านสันติสุขโดยผู้ร้องตั้งข้อสังเกตถึงความเกี่ยวข้องกับพื้นที่เหมืองแร่เก่าและพบข้อมูลเนื้อที่เดิมแตกต่างจากพื้นที่ปัจจุบันซึ่งต้องการให้ตรวจสอบหลักฐานการครอบครองการออกเอกสารสิทธิ์และแนวเขตย้อนหลังขณะที่นายสมเพชรวงศาอดีตสจ.เชียงรายเขตเวียงป่าเป้าซึ่งถูกกล่าวถึงว่าเป็นผู้ครอบครองที่ดินบางส่วนที่มีการร้องเรียนชี้แจงว่าเขาทำประโยชน์ในที่ดินตั้งแต่ปี2508โดยซื้อต่อจากชาวบ้านและมีเอกสารหลักฐานการครอบครองต่อมาเมื่อนำไปดำเนินการออก

0: ออกเอกสารสิทธิ์พบว่าเนื้อที่ลดลงจากเดิมประมาณ16ไร่เศษเหลือประมาณ10ไร่2งานจากนั้นปี2541นายสมเพชรได้ซื้อที่ดินดังกล่าวต่อและสละพื้นที่บางส่วนไปใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ส่วนรวมโดยเฉพาะการนำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรและยินดีให้ตรวจสอบซึ่งการลงพื้นที่รังวัดและตรวจสอบแนวเขตอย่างชัดเจนจะเป็นแนวทางที่ช่วยยืนยันข้อเท็จจริงและสร้างความกระจ่างให้กับทุกฝ่ายได้ทั้งนี้ยังไม่สามารถสรุปได้นะคะว่าพื้นที่ส่วนใดมีการบุกรุกหรือมีการกระทำผิดตามข้อร้องเรียนโดยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะลงพื้นที่ตรวจสอบและรังวัดที่ดินอีกครั้งในวันที่20ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศในสภาเมื่อวานนี้กันหน่อยหลังจากที่ทางเลขาธิการกกต.เนี่ยได้เข้าไปชี้แจงการปฏิบัติงานของกกต.แต่ว่าบรรดาส.ส.เองก็มีการถกเถียงแล้วก็มีการถามกันในเรื่องของการเสนอชื่อมาติดตามกันครับ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

6:21 กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับช่วงนี้มาดูบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับที่เลขาธิการกกต.เข้าไปชี้แจงรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.นะครับแต่ว่าก็ถูกส.ส.พรรคประชาชนซักถามในประเด็นการเลือกส.ว.โดยมีการพาดพิงไปถึงพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับก็ทำให้ส.ส.พรรคภูมิใจไทยเองก็ลุกขึ้นประท้วงจนต้องมีการควบคุมการอภิปรายกันตลอดการประชุมครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมนะครับได้เข้าสู่วาระรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ประจำปีงบประมาณ2567และ2568โดยมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เป็นผู้ชี้แจงซึ่งเนื้อหาครอบคลุมผลการงานเลือกขออภัยครับผลการเลือกสว.การสืบสวนไต่สวนไปจนถึงภารกิจปี2568ที่ต้องรับศึกการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับทางด้านส.ส.ฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนก็มุ่งเป้าไปที่ประเด็นการเลือกสว.และการแถลงข่าวส่งฟ้องคดีหัวสว.เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาซึ่งนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ลุกขึ้นอภิปรายตั้งข้อสังเกตถึงคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการชุดที่26ที่ไม่ถูกนำมาพิจารณาพร้อมกับพาดพิงไปถึงพรรคภูมิใจไทยนะครับว่ามติของกกต.ขัดต่อหลักกฎหมายและหลักฐานเชิงประจักษ์จนอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งคำอภิปรายดังกล่าวนะครับก็ทำให้นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงทันทีนะครับแล้วก็ย้ำกลางที่ประชุมว่าเป็นการอภิปรายที่กล่าวหาให้พรรคเสียหายไม่ตรงกับวาระรายงานของกกต.แล้วก็ยังนำความลับทางราชการมาเปิดเผยอีกด้วยทางด้านของท่านประธานนะครับนายโสพลสารัมประธานในที่ประชุมก็ได้วินิจฉัยตักเตือนให้ผู้อภิปรายระมัดระวังและกล่าวหาเรื่องที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้และไม่ควรนำความรู้สึกส่วนตัวมาตัดสินว่าผิดหรือไม่จึงทำให้การประชุมเดินหน้าต่อไปได้ครับซึ่งตลอดการ

0: อภิปรายการรายงานของกกต.นะครับก็ยังคงเกิดการประท้วงขัดจังหวะกันเป็นระยะนะครับระหว่างพรรคภูมิใจไทยและก็พรรคประชาชนซึ่งก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการสลับตัวประธานเป็นนางสาวมลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาคนที่1และนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาคนที่2เข้ามาควบคุมการประชุมแล้วก็ตามครับ
1: ส่วนในช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะกกต.ได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีมีมติ4-3ไม่รับเส้นเงินจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อใช้ประกอบพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกส.ว.ค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกเอกสารชี้แจงว่าเรื่องมีมติ 4-3 ไม่รับเส้นเงินจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกส.ว.ว่าจากการตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่4/2569เมื่อวันที่12 มกราคม 2569พบว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียง4-3ไม่เห็นด้วยที่จะรับสำเนาเอกสารหลักฐานหรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความเห็นของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายตามสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่24/2568ทั้งนี้ในที่ประชุมกกต.ได้มีการอภิปรายว่าขณะนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้รับสำนวนการไต่สวนการเลือกส.ว.มาจากคณะอนุกรรมการวินิจฉัยและชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36จึงยังไม่ขอรับสำนวนและสรรพเอกสารทั้งปวงมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยรายงานการประชุมดังกล่าวไม่มีการกล่าวถึงหรือเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือเส้นเงินของบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งรับไว้พิจารณาประกอบกับในระหว่างที่มีการประชุมเพื่อพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกส.ว.จำนวน11ครั้งไม่มีกรรมการการเลือกตั้งท่านใดร้องขอให้นำสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่24/2568มาประกอบการพิจารณาแต่ประการใด
0: สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับได้จัดการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติประจำปี2569ครับเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยความมั่นคงในทุกรูปแบบนายรัชกรณภาพรพิพัฒน์รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานเปิดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติประจำปี2569ในรูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะนะครับหรือว่า Tabletop Exercise CMEX TTX 26ครับเพื่อซักซ้อมการประสานงานและก็เตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือภาวะวิกฤตและภัยคุกคามในรูปแบบผสมสำหรับการฝึกวันแรกนะครับก็จะเป็นการบรรยายเรื่องแนวคิดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติประจำปี2569เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการฝึกบทบาทของหน่วยงานและแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์ร่วมกันก่อนเข้าสู่การอภิปรายในหัวข้อการผนึกกำลังระดับชาติเพื่อรับมือภัยคุกคามรูปแบบผสมจากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในภาวะวิกฤตโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานสำคัญร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานโดยผู้แทนของกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้นำเสนอการบูรณาการแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังและการระดมสรรพกำลังเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินระดับชาติขณะที่ผู้แทนของกองทัพอากาศก็ได้นำเสนอแนวทางการรับมือภัยคุกคามจากเทคโนโลยีอุบัติใหม่โดยเฉพาะการต้านทานและการตอบโต้ระบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อเตรียมความพร้อมกับภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนและก็เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางด้านของผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ได้ร่วมอภิปรายเรื่องยุทธศาสตร์การสื่อสารภาครัฐในภาวะวิกฤตการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือว่า JIC ตลอดจนการรับมือสงครามข้อมูลข่าวสารทั้งภาวะข้อมูลข่าวสารท่วมท้นและสื่อปลอมแปลงด้วยเทคโนโลยีหรือว่า Deepfake ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนและก็ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ส่วนในวันนี้นะครับ17กันยายนก็จะมีการทบทวนสถานการณ์และก็ภารกิจการฝึกปฏิบัติกลุ่มอย่างต่อเนื่องและการประเมินผลทันทีหลังการฝึกโดยวิทยากรผู้ประเมินและวิทยากรประจำกลุ่มก็จะร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบัติข้อสังเกตและก็ประเด็นที่ควรปรับปรุงก่อนสรุปผลและก็ปิดการฝึกครับทางนี้การฝึกในครั้งนี้ก็จะช่วยเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงสาธารณสุขการข่าวการประชาสัมพันธ์ดิจิทัลและก็ไซเบอร์ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุนให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพเพื่อยกระดับระบบบริหารวิกฤตการณ์ของประเทศให้ตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วลดผลกระทบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเ พร้อมกับคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำแผนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถของ SME และการปรับกติกาการค้าใหม่ให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แสดงวิสัยทัศน์ในงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีระดับนานาชาติ KBTG TechTopia Human of Tomorrow โดยระบุว่าภาครัฐเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศทั้งทักษะบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกฎระเบียบข้อบังคับและนโยบายพลังงานสะอาดเพื่อรับมือกับความท้าทายทั้งภูมิรัฐศาสตร์การกระจุกตัวทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโครงสร้างประชากรสูงวัยและเทคโนโลยีโดยภาครัฐจะเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบบูรณาการข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายยกระดับ SME สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการรายย่อยเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของรายใหญ่แก้ปัญหารายได้กระจุกตัวนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมปรับโครงสร้างเศรษฐกิจขาเข้าจากการท่องเที่ยวแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจผู้มาเยือนดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้เข้ามาทำงานในประเทศส่วนด้านเศรษฐกิจขาออกรัฐบาลจะใช้เวทีระดับภูมิภาคขับเคลื่อนความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเพื่อให้ชาติสมาชิกใช้กฎกติกาและระบบการชำระเงินดิจิทัลร่วมกันขยายโอกาสไปยังประชากรกว่า600ล้านคนรวมถึงเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีเจาะตลาดส่งออกใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว
0: ทุกวันนี้เรามีการสั่งของซื้อของมีการส่งของกันนะครับหลายๆคนเนี่ยก็กังวลว่าบางทีข้อมูลส่วนตัวทั้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์หรือว่าที่อยู่ของเราเนี่ยจะไปอยู่บนหน้าพัสดุใช่ไหมครับแต่ว่าทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE นะครับได้ร่วมกับไปรษณีย์ไทยและ PDPCผลักดันระบบ DID นะครับซึ่งก็คือรหัสจัดส่งดิจิทัลเพื่อใช้ในการจ่ายหน้าซองนะครับหวังเพื่อจะแก้ปัญหาสแกมเมอร์ล้วงข้อมูลส่วนบุคคลนำร่องใช้ไปแล้วนะครับก็คาดว่าจะเปิดบริการได้อย่างเต็มรูปแบบในปี2570ครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าสคส.และบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้ร่วมกันยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการข้อมูลของประเทศให้มีความปลอดภัยนะครับผ่านการพัฒนาระบบรหัสจัดส่งดิจิทัลหรือว่า DID นะครับเพื่อจะเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลจากหน้าซองพัสดุให้เป็น QR code แล้วก็รหัสผสมผสานระหว่างตัวอักษรและตัวเลขรวม6หลักเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลสำคัญไม่ให้ไปปรากฏอยู่บนหน้ากล่องพัสดุอย่างเปิดเผยลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบซึ่งปัจจุบันนี้นะครับไปรษณีย์ไทยเองก็เริ่มทดสอบระบบภายในแล้วก็มีการปักหมุดพิกัดตำแหน่งที่อยู่ร่วมกับบุคลากรในสังกัดกว่า 24,000 คนและก็ตั้งเป้าหมายว่าจะจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศภายใน3เดือนก่อนที่จะเปิดให้บริการแก่ประชาชนในช่วงไตรมาสแรกของปี2570ก็คือปีหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DID และซูเปอร์แอปของไปรษณีย์ไทยครับทั้งนี้ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับจะใช้ระบบการจัดส่งรูปแบบเดิมควบคู่ไปกับระบบใหม่เพื่อให้ประชาชนเนี่ยปรับตัวได้อย่างไร้รอยต่อแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะให้ระบบนี้เป็นมาตรฐานใหม่ของการบริการขนส่งพัสดุทั้งในภาครัฐและก็ภาคเอกชนต่อไปด้วยครับ
1: นอกจากนี้นะคะไปรษณีย์ไทยยังผนึกกำลังสถานสวภาสภากาชาดไทยค่ะด้วยการสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกเปิดตัวโครงการ Venom Express Thailand ในการส่งงูพิษเพื่อการแพทย์ค่ะบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดผนึกกำลังกับสถานสวภาสภากาชาดไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เพื่อเปิดตัวโครงการ Venom Express Thailand โครงการส่งงูพิษต่อชีวิตคนไทยภายใต้แนวคิดพัสดุนี้มีเขี้ยวเพื่อยกระดับบริการ EMS ส่งด่วนสู่ภารกิจสำคัญในการลำเลียงงูพิษมีชีวิตเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตเซรั่มแก้พิษงูตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัดทั่วประเทศ ทศเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยเริ่มนำร่องรับมอบงูพิษจากอาสาสมัครที่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีส่งตรงถึงสถานเสวภาเป็นที่แรกภายในงานมีการสาธิตกระบวนการดำเนินการส่งมอบงูพิษเพื่อการแพทย์ซึ่งขับเคลื่อนด้วย3กลยุทธ์หลักได้แก่ Postman Cloud โดยใช้ศักย

0: ภาพเครือข่ายการขนส่งอันครอบคลุมเพื่อต่อยอดบทบาทผู้นำด้าน Medical Logistics สู่ภารกิจสาธารณสุขเพื่อประชาชนชาวไทยมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อควบคุมกระบวนการขนส่งงูพิษมีชีวิตด้วยระบบที่รัดกุมรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุดตลอดทุกเส้นทางและเปิดเส้นทางสายพันธุ์งูพิษติดตามภารกิจลำสวภาตั้งแต่ขั้นตอนการบรรจุการเคลื่อนย้ายจนถึงการส่งมอบเพื่อกระบวนการผลิตชีววัตถุทางการแพทย์ด้านนางสาวปิลันธนีสุวรรณบุพภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจและการตลาดบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกล่าวว่าการขนส่งนี้บริหารจัดการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงความเสี่ยงทั้งหมดถูกควบคุมและจัดการเรียบร้อยแล้วจึงเป็นการขนส่งเฉพาะทางที่แตกต่างจากการขนส่งพัสดุทั่วไปอย่างสิ้นเชิงการจัดส่งไม่ใช่บริการสำหรับประชาชนทั่วไปแต่ต้องดำเนินการโดยบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่มีการรับรองและผ่านการอบรมตามเกณฑ์ความปลอดภัยที่กำหนดขณะที่ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรศิลป์ผู้อำนวยการสถานสวภาสภากาชาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าการผนึกกำลังในครั้งนี้ทำให้สถานสวภาได้รับสารตั้งต้นพิษงูสดจากหลากหลายสายพันธุ์ครอบคลุมทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นงูเห่างูจงอางงูแมวเซางูกระปะและงูเขียวหางไหม้เพื่อนำมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นเซรั่มแก้พิษชนิดจำเพาะสายพันธุ์ช่วยสร้างความมั่นคงทางเวชภัณฑ์ส่งต่อโอกาสในการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัดได้อย่างทันท่วงทีและยกระดับสาธารณสุขไทยได้อย่างยั่งยืน
1: ไปดูอีกหนึ่งงานนิทรรศการที่จะช่วยกระตุ้นความรู้สึกความสำนึกของเรานะครับเพื่อเป็นการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับ
0: ค
1: ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดนิทรรศการคอร์รัปโทเปียมหานครคอร์รัปชันครับเพื่อเป็นการปลุกกระแสสังคมไทยไม่ให้ชินชาและก็เพิกเฉยต่อการทุจริตครับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสม.นะครับได้จัดกิจกรรมเปิดนิทรรศการคอร์รัปโทเปียมหานครคอร์รัปชันและเวทีเสวนาสาธารณะคอร์รัปโทเปียฟอรัมภายใต้แคมเปญประชาชนอย่าปล่อยให้ประชาชนถูกละเมิดสิทธิเพราะการทุจริตคอร์รัปชันจนชินชาครับโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่สังคมให้เห็นถึงความเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกระหว่างปัญหาการทุจริตและการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดจนกระตุ้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังตรวจสอบและก็กล้าที่จะปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบครับซึ่งภายในงานนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอาทินางสาวพรประภัยกาญจนรินทร์ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ได้ชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญนะครับว่าการทุจริตเปรียบเสมือนอาชญากรรมที่ริดรอนสิทธิของประชาชนเนื่องจากการกอบโกยงบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีก็คือการพรากสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้รับขณะที่ทางด้านของนายบรรยงพงพาณิชย์กรรมการและกรรมการบริหารองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยก็ได้เรียกร้องให้ประชาชนไม่ยอมจำนนต่อความเคยชินและก็ปัญหาคอร์รัปชันและร่วมกันสร้างกลไกตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับก็ขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปรวมถึงคุณผู้ชมที่สนใจด้วยนะครับมาร่วมการสัมผัสประสบการณ์ในนิทรรศการคอร์รัปโทเปียที่จัดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายน2569ณชั้น3หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครครับก็ไปร่วมงานกันได้ครับ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบุกทลายขบวนการ call center หลอกลวงคนญี่ปุ่นคาคฤหาสน์หรูย่านบางบอนนะคะโดยรวบคนต่างชาติได้14คนคนไทย1คนพร้อมของกลางชุดข้าราชการตำรวจตราโลโก้ปลอมได้จำนวนมากค่ะพลตำรวจตรีพันธนานุชนาถรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูที่ตั้งอยู่ในซอยเอกชัย112แขวงบางบอนเหนือเขตบางบอนกรุงเทพมหานครโดยการจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากมีพลเมืองดีแจ้งไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าพบชาวต่างชาติเข้าออกภายในบ้านเป็นจำนวนมากมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยก่อนเข้าไปตรวจสอบและพบว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยจากการตรวจค้นในพื้นที่คฤหาสน์พบว่า ตามห้องต่างๆมีการแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจนโดยบริเวณชั้น2เป็นห้องทำงานที่เอาไว้ต่อสายโทรศัพท์โทรหลอกลวงผู้เสียหายซึ่งจะแปะสคริปต์เป็นภาษาญี่ปุ่นรวมทั้งมีห้องที่มีชุดตำรวจที่แปะโลโก้ตำรวจสถานีต่างๆของประเทศญี่ปุ่นแขวนอยู่เต็มราวและจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าบอสชาวจีนใช้นอมินีเป็นผู้เช่าคฤหาสน์หลังดังกล่าวโดยเช่ามานานกว่า1ปีในอัตราค่าเช่าสูงถึงเดือนละ 900,000 บาททั้งนี้ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด15คนในจำนวนนี้เป็นคนไทย1คนส่วนอีก14คนเป็นชาวต่างชาติประกอบด้วยสัญชาติญี่ปุ่นจีนไต้หวันเมียนมาและจากการตรวจสอบยังพบว่าผู้ต้องหาทั้ง15คนทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติการโดยมีหน้าที่โทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อและมุ่งเป้าหมายไปที่ชาวญี่ปุ่นเป็นหลักขณะที่บอสชาวจีนเชื่อว่ายังหลบหนีอยู่ในประเทศขณะนี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังไม่ให้หลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติและในส่วนของของกลางที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้เบื้องต้นนั้นประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือชิปแลกเงินรวมถึงไอซ์และอุปกรณ์เสพยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งด้วย
2: คือถามว่าเคยจับกุมมาก่อนไหมเคยมีจับกุมมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่เยอะนะครับแล้วก็ลักษณะของแก๊งคอนเซนเตอร์ต่างๆเนี่ยไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้จริงๆในอดีตเนี่ยที่ผ่านมามันก็มีลักษณะแบบนี้ในประเทศไทยเช่นกันแต่ว่าผมยืนยันว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เหมือนกับต่างประเทศครับ
3: ใช่ครับสำหรับเคสนี้คนญี่ปุ่นล้วนๆเลยครับครับ
4: ท่านครับถามในกรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่พบเคส ID ในไทยเลยเราจะดำเนินการยังไงได้บ้าง
2: คือสำหรับเคส ID ในไทยถ้าไม่มีเนี่ยมันก็ไม่เข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีลักษณะแบบนี้ที่ไทยนะครับแต่มันก็จะไปผิดเรื่องของพฤติการในการหลอกต่างๆเราก็จะต้องคงจะต้องประสานญี่ปุ่นแล้วก็ส่งเป็นรายงานการสืบสวนไปให้กับญี่ปุ่นเพื่อให้ญี่ปุ่นเนี่ยไปตรวจสอบของตัวเองแล้วก็อาจจะมีการดำเนินการร่วมกันแล้วก็ส่งตัวหลังจากที่ผู้ต้องหาเหล่านี้เนี่ยการทำความผิดในเมืองไทยในข้อหาใดก็ตามแต่เราก็จะมีการดำเนินคดีจนเสร็จสิ้นในการรับโทษในไทยก็จะมีการผลักดันออกแล้วก็ไปดำเนินคดีที่ประเทศเหล่านั้นต่อไปครับ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อมีเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่หลายๆคนรอจะใช้ปลายปีนี้อยู่มีสัญญาณว่าจะเลื่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันครับ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:43 กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะพักเบรกไปเมื่อกี้ผมโปรยไปว่าเรื่องของไทยช่วยไทยจะเลื่อนอันนี้ขอแก้ไขนะครับคุณผู้ชมโครงการที่จะเลื่อนเนี่ยก็คือไทยเที่ยวไทยนะครับสำหรับรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการไทยเที่ยวไทย Plus นะครับล่าสุดก็ได้มีการเลื่อนนะครับจากเดือนพฤศจิกายนปี2569นี้ที่หลายๆคนรอจะใช้กันอยู่เลื่อนไปช่วงเมษายนปีหน้า2570นะครับเพื่อเป็นการหลีกทางให้กับโครงการไทยช่วยไทย Plus หวั่นว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจซ้ำซ้อนเนี่ยเนื่องจากว่าจะเป็นช่วงไฮซีซั่นกันอยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย Plus เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศขณะนี้มีแนวโน้มที่จะมีการเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปจากเดิมนะครับก็คือจากเดิมเนี่ยวันที่1ตุลาคมนี้ออกไปเป็นเริ่มต้นนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าในช่วง low season ประมาณช่วงเดือนเมษายน2570แทนครับทางนี้ก็เนื่องมาจากว่ามีการหารือร่วมกันทั้งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในระดับกระทรวงและก็ผู้ประกอบการโรงแรมนะครับมีความเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าจำเป็นต้องมีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่ว่ามีความเห็นแย้งในเรื่องของช่วงเวลาโดยเห็นว่าไม่ควรจะอัดฉีดงบประมาณในช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าไฮซีซั่นที่จะเริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางกันอยู่แล้วโรงแรมต่างๆก็มีผู้เข้าพักเต็มเป็นปกติซึ่งก็จะทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณในช่วงดังกล่าวเนี่ยได้ผลกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่และก็น่าเสียดายงบประมาณที่วางเอาไว้ครับซึ่งโครงการไทยเที่ยวไทย Plus วางกรอบวงเงินงบประมาณไว้อยู่ที่ 4,000 ล้านบาทจำนวน1ล้านสิทธิ์นะครับโดยรัฐบาลเนี่ยจะสนับสนุนค่าที่พัก 1,500 บาทต่อคืนสูงสุดไม่เกิน5คืนพร้อมกับแจกคูปองดิจิทัลแบบร่วมจ่ายสัดส่วน50/50แบ่งเป็นเมืองหลักเนี่ย 1,500 บาทต่อวันแล้วก็เมืองรอง 2,000 บาทต่อวันกำหนดการเดิมที่จะให้เริ่มต้นเดินทางท่องเที่ยวกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนของปีนี้ลากยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีหน้า2570ซึ่งก็มีช่วงการงดใช้สิทธิ์ด้วยนะครับแบ็คก็คือ back out period นะครับหลีกเลี่ยงในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่15ธันวาคม2569ถึง15มกราคม2570อันนี้คือแผนของโครงการเดิมนะครับซึ่งมีความกังวลว่าหากดำเนินโครงการแบบเว้นระยะหรือว่าเว้นช่วงฟันหลอแบบนี้เนี่ยอาจจะส่งผลเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความไม่ต่อเนื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ซึ่งจากการหารือเสียงส่วนใหญ่ก็เห็นควรให้รวบยอดไปจัดทำทีเดียวนะครับหลังจากที่พ้นช่วงปีใหม่ไปแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจและที่สำคัญหากทำโครงการเนี่ยก็จะไปซ้ำซ้อนกับโครงการไทยช่วยไทย Plus ที่จะมีการต่ออายุของโครงการออกไปด้วยซึ่งก็จะทำหน้าที่กระตุ้นเศรษฐกิจและก็การเดินทางของประชาชนไปก่อนจนถึงสิ้นปีนี้ครับ
1: ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเตรียมจัดงานสีสันอันดามันเชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยมลายูครั้งที่4ชูเศรษฐกิจฮาลาลสืบสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะจังหวัดภูเก็ตแถลงข่าวเตรียมจัดงานสีสันอันดามันเชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยมลายูครั้งที่4เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่อันดามันและชุมชนที่มีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมไทยมลายูควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจฮาลาลและสนับสนุนผู้ประกอบการโดยการจัดงานในครั้งนี้สะท้อนความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตพร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ไทยมลายูผ่านภาษาการแต่งกายอาหารวิถีชีวิตและประเพณีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนานนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาลได้ประชาสัมพันธ์สินค้าเพิ่มช่องทางการตลาดและต่อยอดธุรกิจควบคู่กับการส่งต่อองค์ความรู้และคุณค่าทางวัฒนธรรมสู่คนรุ่นใหม่ภายในงานจะมีทั้งอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาลนะคะแล้วก็ยังมีเสื้อผ้าสินค้าจากผู้ประกอบการหลากหลายประเภทตลอดจนกิจกรรมด้านอาหารศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตจังหวัดภูเก็ตจึงขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมงานสีสันอันดามันเชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยมลายูครั้งที่4ระหว่างวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ณโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: พาไปเที่ยวกันต่อนะครับแต่ว่ายังอยู่ในพื้นที่ของภาคใต้อยู่นะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเปิดมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครครับเขารวบรวมของดีจากหลากหลายจังหวัดนะครับเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชนครับนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและก็เกษตรกรเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางรวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยครับโดยท่านรองผู้ว่านครศรีธรรมราชนะครับบอกว่างานในปีนี้เนี่ยก็มีผู้ประกอบการจากหลากหลายจังหวัดนะครับนำสินค้ามาจำหน่ายกว่า100รายทั้งจากในจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแล้วก็ยังมาจากชุมพรพัทลุงสงขลาสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีนครสวรรค์สมุทรสาครรวมถึงจังหวัดตรังด้วยครับภายในงานก็มีการจัดแสดงและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็ผลิตผลทางการเกษตรรวมถึงสินค้าราคาประหยัดจากร้านธงฟ้ากิจกรรมส่งเสริมการขายและก็ยังมีกิจกรรมบนเวทีตลอดการจัดงานด้วยครับซึ่งทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวไปร่วมชมร่วมชิมร่วมช็อปแล้วก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์โอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมถึงผลิตผลทางการเกษตรกันได้นะครับภายในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครงานเขาจัดระหว่างวันที่15ถึง24กันยายนนี้ที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยสร้างรายได้ให้ชุมชนและก็ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ
1: ส่วนที่ขอนแก่นนะคะททสำนักงานขอนแก่นชวนไปร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเมืองในอ้อมโอบภูเขาอำเภอเวียงเก่าเมืองโบราณในหุบเขาที่มีร่องรอยของไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบถึง5สายพันธุ์นะคะผ่านทริปอันซีนถิ่นไดโนเสาร์ติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: วันแห่งการเรียนรู้เชื่อมโยงธรรมชาติและหัวใจชุมชนของทริปอันซีนถิ่นไดโนเสาร์อำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น
3: เติมนี่ก็แล้วแต่สุกกินกับผมนะครับร้อนนะครับน้ำร้อนนะครับ
2: เริ่มต้นด้วยการนั่งดริปกาแฟมือท่ามกลางธรรมชาติปลุกพลังก่อนเดินทางแล้วเข้าป่าอาบธรรมชาติด้วยรถไถชุมชนและทันทีที่ก้าวเข้าสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติเสียงนกร้องใบไม้ไหวและอากาศบริสุทธิ์ช่วยให้หลายคนรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าในชีวิตประจำวัน
4: จะได้ทำงานเต็ม
2: ที่ค่ะเส้นทางบางแห่งพาเราเดินลัดเลาะผ่านลำธารน้ำตกหรือป่าดิบเขาที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์หลากหลายชนิดที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่แม้วันนี้น้ำตกจะมีน้ำน้อยแต่จากกุชี่ธรรมชาติอันซีนป่าปิดสู่น้ำตกทัพพญาเสือยังเป็นที่ให้ค้นหาความสุขที่สวยงามและยังอิ่มท้องด้วยข้าวป่าของจริงในห้องอาหารธรรมชาติ
4: ใส่ใบบัวไปด้วยกันค่ะแล้วก็ม
5: ี
4: ปลานะคะ
5: พอดี
4: เราก
5: ็
4: มีคร
6: ก
4: มานะคะ
6: ก็อาจจะผิดคาดนิดนึงที่ว่าน้ำตกมันไม่ค่อยหนาเท่าไหร่อ่ะมันก็เป็นน้ำตกบางๆเพราะว่าอาจจะฝนแรงนิดนึงแต่ก็ตั้งใจมาขับรถมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นมาถึงที่นี่ก็ดึกๆ5 ทุ่มแล้วก็กางเต็นท์นอนที่ไร
7: ่
6: แล้วก็ตอนเช้าก็ไปดูผา
7: อาชมตะวัน
6: อาชมตะวันก็เป็นธรรมชาติอากาศกำลังดีครับไม่หนาวมาก
8: ถูกชวนมาแล้วเป็นยังไงผิดหวัง
7: ผมก็ส่วนตัวผมว่าเป็นคนชอบไดโนเสาร์อะไรประมาณนี้ครับพอเราได้เรียนรู้ว่าที่นี่มีรอยไดโนเสาร์นะผมก็ตื่นเต้นดีครับว่าเป็นยุคสมัยร้อยล้านปีก่อนใช่ครับ
8: จะกลับมาอีกไหม
7: มาครับถ้ามีโอกาส
6: และได้เก็บความรู้ด้วยพี่ฮอตก็มีการอธิบายนะว่ามันมาจากแผ่นดินมันยกตัวทำให้เราเจอกระดูกไดโนเสาร์อะไรเงี้ยครับก็ที่นี่ก็เลยน่าสนใจ
2: อำเภอเวียงเก่าเมืองในหุบเขาภูเวียงเมืองโบราณที่มีความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยามีร่องรอยของไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเป็นแหล่งที่พบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกถึง5สายพันธุ์ที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่มากมายบอกเล่าถึงมนต์เสน่ห์ของเมืองในอ้อมโอบภูเขาแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี จากความเป็นธรรมชาติของเทือกเขาภูเวียงจึงเกิดเป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่ที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวและเรียนรู้หุบเขาแห่งไดโนเสาร์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นจัดเส้นทางท่องเที่ยวปีละ1ครั้ง
5: นอกจากเรื่องไดโนเสาร์นะครับที่นี่ยังมีธรรมชาติที่สวยงามนะครับเข้าถึงได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นผาชมตะวันนะครับไปชมทะเลหมอกไปชมแสงแรกหุบเขาแห่งไดโนเสาร์นะครับแล้วก็ยังมีน้ำตกตาดฟ้าที่สวยงามนะครับมีเส้นทางเดินป่าถ้ำสุริยันจันทานะครับแล้วก็ยังมีเส้นทางเดินตามรอยไดโนเสาร์ก็มีนะครับมันมีหลายช้อยให้เลือกครับแล้วก็ยังผสมผสานวิถีชุมชนอีกนะครับถ้าชอบแบบแนวท่องเที่ยววิถีชุมชนนะครับก็มีให้เลือกนะครับซึ่งวิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยก็ให้บริการนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจชอบแนวไหนชอบผสมผสานออกแบบได้หมดเลยครับ
2: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว่าปัจจุบันพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนสู่มิติใหม่ที่ได้รับการนิยมสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่องเที่ยววิถีไทยและท่องเที่ยวชุมชนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในการเรียนรู้ท้องถิ่นผ่านเรื่องราวความหมายในการออกเดินทางท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงวางกลยุทธ์ผลักดันและพัฒนาการตลาดให้การท่องเที่ยวชุมชนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวในแง่มุมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตสร้างความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นก่อให้เกิดความสุขทั้งคนในชุมชนและแขกผู้มาเยือนอย่างยั่งยืนอำเภอเวียงเก่าจึงน่าจะตอบโจทย์ในการส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าแตกต่างและน่าประทับใจได้เป็นอย่างดีชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชัยคำทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงานจากอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น
9: ป้าไล่เสือ
10: ไล่เสือ
9: ป้าไล่เสือ
0: จากเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับพาคุณผู้ชมไปดูผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยฝนตกในภาคเหนือค่อนข้างเยอะอย่างที่น่านเองก็มีดินทรุดตัวนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเองก็ลงพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วนะครับไปติดตามสถานการณ์ดินทรุดตัวพร้อมกันนี้ก็ยังได้กำชับเร่งให้ประเมินความเสี่ยงแล้วก็ยกระดับมาตรการความปลอดภัยพร้อมกับวางแผนการจัดการเรียนการสอนชั่วคราวด้วยครับนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลงพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอสีภูมิจังหวัดท่าขออภัยครับตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเพื่อติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ดินทรุดตัวและการเกิดรอยแยกภายในโรงเรียนนะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อบริเวณอาคารโรงอาหารร้านสหกรณ์สระว่ายน้ำและอาคารเรียนอนุบาลรวมถึงพื้นที่ใกล้แนวดินสไลด์ที่มีความเสี่ยงต่อการเคลื่อนตัวของมวลดินเพิ่มเติมครับโดยทางจังหวัดน่านก็ได้ออกคำสั่งห้ามเข้าแล้วก็ให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับได้แก่อาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหารอาคารสหกรณ์ร้านค้าสระว่ายน้ำและบริเวณโดยรอบอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบมาตั้งแต่วันที่15กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขณะที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วเองก็ได้ออกประกาศปิดพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับพร้อมกับจัดทำโซนนิ่งและก็กั้นเขตห้ามเข้าเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องจากสภาพเนื้อดินยังมีความเสี่ยงต่อการสไลด์เพิ่มเติมสำหรับการจัดการเรียนการสอนนะครับเบื้องต้นทางโรงเรียนก็ได้ดำเนินการแบบรูปแบบออนแฮนด์นะครับโดยครูผู้สอนจัดทำใบงานให้นักเรียนขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมและก็ความปลอดภัยของนักเรียนครับทางนี้จังหวัดน่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็โรงเรียนจะร่วมกันจัดหาสถานที่เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราวในระยะเวลา6เดือนพร้อมกับประสานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.เพื่อพิจารณาจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหรือว่าอาคารน็อกดาวน์เพื่อรองรับการเรียนการสอนในระยะต่อไปและก็เสนอของงบประมาณเพื่อหาพื้นที่จัดสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ในระยะยาวด้วยครับเอาไปฟังเสียงเรื่องนี้จากท่านผู้ว่าน่านกันหน่อยครับ
11: ระยะเร่งด่วนตั้งแต่วันนี้จนถึง6เดือนข้างหน้าเนี่ยเนื่องจากทางคุณครูเองแล้วก็ทางผู้ปกครองเองก็มีความกังวลถึงแม้ว่าพื้นที่ที่อยู่นอกเขตที่เราประเมินแล้วเนี่ยว่ายังไม่สไลด์ยังไม่ถล่มตอนนี้หรอกแต่คุณครูก็ยังกังวลอยู่ผู้ปกครองก็กังวลอยู่ในการที่จะส่งลูกหลานมาเราก็ได้พูดคุยกับทางท่านผอ.ว่าเราจะทำแผนในการที่จะย้ายการเรียนการสอนไปที่อาคาร ของอบต.นะครับซึ่งจะอยู่ที่สนามกีฬา

0: เพราะนั้นในช่วงตั้งแต่ตอนนี้จนถึง6เดือน
1: ทางนี้นะครับจังหวัดน่านก็จะเร่งสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับสถานการณ์และก็แนวทางการดำเนินงานพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อให้การจัดการศึกษาดำเนินต่อไปได้อย่างเหมาะสมควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ
2: อาจารย์ลาย
3: ส่วนเอลนิโญนั้นนะคะอาจจะส่งผลกระทบให้ฝนทิ้งช่วงแล้วก็เกิดภาวะขาดแคลนน้ำเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็เลยเร่งเชื่อมโยงเทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยพร้อมกระตุ้นเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงให้วางแผนการใช้น้ำและขึ้นทะเบียนเพาะปลูกให้ถูกต้องเพื่อความมั่นคงในอาชีพและพร้อมรับมือกับความแปรปรวนของสภาพอากาศนะคะติดตามได้ในรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนิโญค่ะ
4: บรรยากาศที่สำนักงานเกษตรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเกษตรกรทยอยเดินทางเข้ามาปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลการเพาะปลูกในรอบการผลิตใหม่เป็นปัจจุบันการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการจัดเก็บข้อมูลตามปกติแต่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือกับความแปรปรวนของสภาพอากาศโดยเฉพาะสถานการณ์เอลนิโญที่อาจส่งผลให้ฝนน้อยฝนทิ้งช่วงและเกิดภาวะขาดแคลนน้ำนางรัชนีกรพบบุญเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีระบุว่าได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์เอลนิโญโดยจะทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงสูง2อำเภอได้แก่อำเภอม่วง30และอำเภอเดชอุดมรวม11ตำบลขณะที่มีพื้นที่เสี่ยงปานกลาง7อำเภอและพื้นที่เสี่ยงน้อย16อำเภอข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการแจ้งเตือนเกษตรกรให้สามารถวางแผนการเพาะปลูกได้เหมาะสมกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู
5: ่พื้นที่อำเภอที่มีความเสี่ยงสูงก็จะมีอยู่2อำเภอค่ะก็คืออำเภอเดชอุดมแล้วก็อำเภอม่วง30นะคะรวมแล้วก็ประมาณ11ตำบลนะคะซึ่งจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้นะคะทางเกษตรตำบลก็จะได้มีการไปแจ้งเตือนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบแล้วก็เตรียมการในเรื่องของการวางแผนการเพาะปลูกพืชให้มีความเหมาะสมแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
4: เกษตรจังหวัดอุบลราชธานียังได้แนะนำเกษตรกรให้เริ่มการวางแผนเพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่าโดยเฉพาะการหาแหล่งน้ำกักเก็บสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงรวมถึงพิจารณาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเช่นฟักทองพืชตระกูลถั่วและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พร้อมกันนี้ให้เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงเพาะปลูกอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งเพื่อเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืชหากพบความผิดปกติจะได้แก้ไขได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะขยายวงกว้างและสร้างความเสียหายต่อผลผลิตนอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันมาใช้ในการแจ้งเตือนเกษตรกรเพื่อให้สามารถรับรู้สถานการณ์ได้ล่วงหน้าทั้งภัยแล้งน้ำท่วมรวมถึงการระบาดของแมลงศัตรูพืชพร้อมบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อข้อมูลการแจ้งเตือนไปยังเกษตรกรในพื้นที่อย่างรวดเร็วเป้าหมายคือให้เกษตรกรมีข้อมูลก่อนตัดสินใจในการเพาะปลูกและสามารถเตรียมตัวรับมือความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเน้นย้ำคือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพราะเมื่อเกิดภัยพิบัติและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจะเป็นส่วนสำคัญในการตรวจสอบและพิจารณาการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของภาครัฐเกษตรกรที่ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์จึงควรเร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกับการผลิตจริงไม่ควรรอจนเกิดภัยพิบัติแล้วจึงมาดำเนินการหากได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งน้ำท่วมหรือภัยพิบัติด้านการเกษตรสามารถติดต่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีสุประวัติเพศสัชชาถ่ายภาพอรุณเชิญทองทีมข่าว NBT ภาคอีสานรายงาน
1: อ มาดูเรื่องของฟ้าฝนสภาพอากาศกันหน่อยนะครับเริ่มแล้ววันนี้นะครับเข้าสู่ช่วงเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้ซึ่งวันนี้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเริ่มได้รับผลกระทบก่อนไปติดตามรายละเอียดกับสถานีอากาศ NBT กันครับ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เริ่มแล้วค่ะวันนี้ช่วงเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก17ถึง20กันยายนโดยวันนี้จะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่18กันยายนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบตามมาค่ะจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษวันนี้มีภาคเหนือที่น่านแพร่อุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยและหนองคายภาคใต้ระนองและพังงาค่ะส่วนพื้นที่ฝนตกหนัก